0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
2: เช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
8: อาคารและสำนักงานของคุณควรมีมากกว่าความสวยงามแต่ต้องมีเทคโนโลยีที่จัดการได้อย่างชาญฉลาดดิจิตอลโฟกัสพร้อมนำเสนอโซลูชันสมาร์ทออฟฟิศสมาร์ทบิลดิ่งของ Hikvision ที่ช่วยดูแลทั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิดการควบคุมการเข้าออกและการบริหารจัดการพื้นที่ในอาคารและที่จอดรถอย่างมีประสิทธิภาพขอรายละเอียดและนัดชมการสาธิตได้ที่ Digital Focus 02-136-8989 หรือ LINE @digitalfocus
9: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมไซส์ยางรั่นแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: รวยรวยรวย
2: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป Mymo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหก

0: ามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
2: ์สนับสนุนโดยเป็นเจ้าของ Cayenne SE Hybrid Coupe วันนี้รับข้อเสนอพิเศษกว่า 300,000 ที่โชว์รูมปอร์เช่ทุกสาขาย
3: าองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: และ
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเข้มประเด็นคนนะครับในเช้าวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์วันนี้วันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569นะครับเช้านี้ครับอยู่กับคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับท่านที่ท่านคุณอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุล1วันครับสวัสดีครับคุณวิเชษฐ์ครับ
6: สวัสดีครับคุณวีรศักดิ์สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเนี่ยวีรศักดิ์เมื่อสักครู่ฟังสปอตเรื่องของฟุตบอลโลกนะก็พอดีเลยนะผมเนี่ยมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลโลกจะมาเล่าให้ฟังเลยก็แล้วกันเมื่อวันก่อนนะคุณวิศักดิ์มีเวทีระดมสมองนะมีทั้งสื่อมวลชนมีทั้งคุณหมอมีทั้งนักวิชาการมีทั้งอาคีที่เขาทำงานเรื่องรณรงค์เรื่องนี้เขาจัดคุยกันเรื่องจากคิกออฟสู่น็อกเอาท์ตอนนี้น็อกเอาท์แล้วใช่ไหม
5: ใช่ใช
6: ่เว็บพนันยังอยู่นะโต๊ะบอลไม่เคยหายไปไหนนี่คือบวกหัวข้อนะแล้วเราจะทำอย่างไรโอ้ผมก็ถูกเชิญไปเป็นประธานด้วยแล้วก็ร่วมวงกับเขาด้วยนะเสวนาเนี่ยก็เราคือผมก็ย้ำมาว่าตอนนี้ไอ้เรื่องราวของโต๊ะพนันฟุตบอลเนี่ยมันยังอยู่แต่ว่าไอ้เรื่องออนไลน์พนันออนไลน์มันแรงมากคุณเรศักดิ์ถ้าไม่แก้ตรงนี้สภาพแวดล้อมเรื่องของการจัดการพนันออนไลน์ที่มันมาทางช่องทางเนี่ยรองได้เราแก้ปัญหานี้ยากนะซึ่งคุณซึ่งพอเราก็สอดคล้องกับหลายคนนะอย่างเช่นอาจารย์รัติการวิบูลพาณิชย์อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเนี่ยบอกว่าขณะนี้นะคุณเวสักจากการสำรวจโครงสร้างของเว็บพนันออนไลน์เนี่ยในช่วงฟุตบอลโลกเนี่ยที่กำลังแข่งอยู่ตอนนี้เขาพบว่าเว็บไซต์นะได้ใช้ลักษณะที่ว่าเปิดเป็นแฟรนไชส์นะคุณเวสักเปิดเป็นแฟรนไชส์คือมีผู้ขายแพลตฟอร์มให้กับบรรดาสำเร็จรูปเนี่ยให้กับบรรดารายย่อยแล้วเสร็จแล้วก็นำไปสวมหน้าเว็บแล้วก็เปิดใช้งานได้อย่างรวดเร็วเลยมันมีธุรกิจนี้เกิดขึ้นแล้วในช่วงฟุตบอลโลกนะแล้วก็แน่นอนอาศัยการโปรโมชั่นนะโอ้โปรโมชั่นมีอะไรบ้างคือก็เรียกว่าคืนยอดเงินที่เล่นเสียมีโปรโมชั่นอย่างนี้ด้วยนะเล่นเสียไปเท่าไหร่คืนยอดเงินให้เนี่ยจูงใจให้อยู่ต่อไงคุณเบสักนี่เป็นวิธีการริบใหม่ที่เราไม่นึกว่าก็จะทำกันอย่างนี้นะแต่เขาสำรวจไปแล้วอันที่สองคืออะไรก็คือมีโปรโมชั่นรางวัลใหญ่ๆเลยให้มีการสะสมแต้มลุ้นรางวัลนะก็บอกมีรางวัลใหญ่ๆอย่างรถก็ยังมีเลยนะคุณเรศักดิ
5: ์
6: วันนี้เดี๋ยวไปถึงขนาดนี้แล้วนะแล้วก็ยังมีเรื่องของลุ้นรางวัลมีการสุ่มรางวัลด้วยสุ่มรางวัลให้กับผู้เล่นเว็บพนันออนไลน์ด้วยส่วนคุณธนากรกรมเกตเลขาธิการนะมูลที่รองหยุดพนันนี่บอกว่าตอนนี้คนที่เล่นพนันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเจน X และเจน Y นะแล้วก็แน่นอนก็บอกว่าโต๊ะพนันยังไงมันก็ยังอยู่แม้ว่าออนไลน์จะมีมากขึ้นนะแล้วก็มีการไปสำรวจ47จังหวัดนะพบว่าเรื่องของโต๊ะบอลเนี่ย 22% อยู่ใกล้กับสถานศึกษาใกล้โรงเรียนใกล้มหาวิทยาลัยเลยแล้วก็มี 27% เนี่ยนะอยู่ในชุมชน 5% อยู่ใกล้สถานที่ราชการด้วยซ้ำไปส่วนตำรวจอีกคนหนึ่งพลตรีชัดปันตการคล้ายคลึงเนี่ยท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีใช่ไหมคุณเวสักท่านก็บอกว่าสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องทำตอนนี้นะก็คือเรื่องของการที่จะทำอย่างไรที่จะรัฐบาลเนี่ยจะให้แพลตฟอร์มทั้งหลายที่เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์อ่ะและมีการเอาแพลตฟอร์มนี้มาใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงการพนันฟุตบอลหรือพนันออนไลน์ทั้งหลายต้องออกมารับผิดชอบด้วยนะต้องปิดกั้นการเข้าถึงแพลตฟอร์มเหล่านี้ซึ่งต่างประเทศได้ทำมาแล้วหลายประเทศเนี่ยมีการยกตัวอย่างในเช่นสิงคโปร์เนี่ยก็มีนะมีอะไรบ้างออนไลน์ Criminal Harms Act เนี่ยนี่ก็เรามีการดำเนินการกับ Facebook นะกับ WeChat กับหลายแพลตฟอร์มเลยนะให้มีการบล็อกบัญชีหรือจำกัดการเข้าถึงในรวมทั้งเรื่องของการพนันที่ผิดกฎหมายด้วยแล้วก็ยังมีกฎหมายหลายฉบับนะคือวันนั้นผมฟังดูแล้วก็ดูเหมือนว่าทุกฝ่ายก็เรียกร้องตรงกันแหละคุณเรศักดิ์บอกว่ารัฐบาลต้องกล้าที่จะดำเนินการกับบรรดาแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหลายที่รายใหญ่ๆนะที่เดี๋ยวนี้นะมีทั้งการประเภท หลอกลวงกันโดยที่เขาไม่ได้อาจจะไม่รู้เรื่องแต่เขาได้ประโยชน์จากตรงนี้ใช่ไหมคุณเรศักด
5: ิ์
6: เป็นเรื่องการซื้อของขายของออนไลน์อะไรเงี้ยนะเนี่ยรวมทั้งเรื่องของการพนันออนไลน์ด้วยนี่ผมก็ไปร่วมมาก็วันนั้นก็ถกกันนะไม่รู้เหมือนกันว่าใครเชียร์ทีมไหนตกรอบไปบ้างหรือยังแต่ว่าปรากฏว่าทั้งโต๊ะบอลและพนันออนไลน์ก็ยังคึกคักอยู่แม้คนทั่วไปอาจจะมองว่ามันไม่คึกคักเลยปีนี้คุณเรศักดิ์นะ
5: คนคือถ้าคนไม่เล่นแล้วคนไม่ดูก็เวลามันอาจจะไม่ค่อยตรงกับคนส่วนใหญ่ซะเป็นส่วนใหญ่เพราะมันเวลามันมากลางดึกมากๆใช่ไหมตีหนึ่งตีสองอะไรแบบนี้แล้วมาอีกทีหนึ่งอาจจะมี9โมง11โมงมันเป็นเวลาที่คนละฝั่งของบ้านเราไง12ชั่วโมงกลับไปกลับมาเงี้ยมันก็เลยอาจจะไม่จูงใจแต่คนที่เขาดูอ่ะคุณวิเชษคนที่เขาอ่ะคนเขาดูบางคนเขาก็ดูเฉยๆแต่คนเขาเล่นอ่ะยังไงก็เล่นคุณวิเชษเพราะว่าทุกวันนี้เรายังเห็นเว็บไซต์ดูหนังดูซีรีส์เถื่อนอยู่เลยแล้วมันมาพร้อมกับอะไรมันมาพร้อมกับเนี่ยการพนันออนไลน์อ่ะคุณวิเชษยังเต็มอยู่เลยเปิดไปเยอะมากอ่ะถ้าเกิดลองเสิร์ชไปดูเนี่ยคุณวิเชษคุณผู้ฟังฮะอันนี้เห็นตรงกันแน่ๆว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยแล้วมันเห็นชัดๆตำรวจเห็นไหมคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเห็นหรือเปล่าเราก็ว่าเขาน่าจะเห็นเหมือนกันนะคุณวิเชษ
6: เห็นแน่นอน
5: แต่มันทำไมยังเยอะอยู่ไงมันก็เลยกลายเป็นเครื่องหมายคำถามคุณเอ๊ะบอกอ๋อหรือว่าโดเมนมันอยู่ต่างประเทศไหมเซิร์ฟเวอร์มันอยู่ต่างประเทศหรือเปล่ามันก็เลยไม่สามารถทำอะไรได้มันก็เลยยังแพร่หลายอยู่ณขณะนี้ไหมมันก็เลยเป็นสิ่งที่หลายๆคนตั้งคำถามไงว่าโอ้นี่จะปราบปรามนี่จริงจังแล้วใช่ไหมอย่างที่คุณวิเชษบอกว่าโอ้ตอนนี้มันมีโปรโมชั่นอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยมันก็น่าสนใจว่าแล้วเราจะทำยังไงกับในส่วนของประเด็นตรงนี้เขาเพิ่งยังเห็นอยู่เลยในเรื่องของไม่ได้ยากแล้วตอนนี้ใกล้ๆสถานศึกษาบางทีอ่ะเขาตั้งเป็นแบบเป็นห้องมีห้องเลยนะที่จะเข้าไปแทงแบบออนไลน์อย่างเงี้ยทำไมนักวิชาการรู้อ่ะถูกไหมทำไมหลายๆคนทุกคนรู
6: ้
5: ตำรวจรู้ไหมก็น่าจะรู้เหมือนกันนะคุณวิเชษแต่มันก็ยังมีอย่างคนที่คุณวิเชษบอกเมื่อสักครู
6: ่นั่นแหละก็อยากให้ดูตัวอย่างอเมริกานะผมว่านะหรือสิงคโปร์หรือประเทศหลายประเทศเลยนะวันนั้นเนี่ยตำรวจขนาดตำรวจเองยังพูดเลยบอกว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้นะถ้ารัฐบาลไม่ลงมาเล่นอย่างจริงจังรู้ผิดกับบรรดาแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหลายนะต้องให้รับผิดชอบเหมือนอย่างที่สิงคโปร์ทำเราไม่มีทางเลยที่เราจะแก้ปัญหานี้ได
5: ้
6: ถ้าเราไม่ทำอย่างอเมริกาเราไม่ทำอย่างสิงคโปร์หลายประเทศที่เขาทำแล้วนะก็คือเขาจัดการก็เล่นงานหนักกับบรรดานะผู้ให้บริการออนไลน์ทั้งหลายแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหลายนะเพราะปรับกันเยอะๆนะคุณเลยสักเป็นพันพันล้านนะโดนปรับอ่ะเน
5: ี่
6: ยถ้าอย่างเงี้ยปั๊บขยับแน่นอนนะทุกฝ่ายต้องเข้ามารับผิดชอบเลยแต่ของเราเนี่ยเราไม่ได้ทำแบบที่เขาทำไปอย่างจริงจังขนาดนั้นก็อยู่ที่รัฐบาลนะตอนเนี้ย คุณชัยชนกถ้าหากว่าในะเรื่อง AI passport พอๆลงแรกก็มาลองทำเรื่องนี้ดูว่ากันดีนะคุณเรียนสักถูกไหม
5: บอลโลกหน่อยแล้วกันนะในเมื่อคุณวิเชษพูดแล้วบราซิลตกรอบแล้วนะบราซิลตกรอบนะครับ
6: รอบแล้ว
5: นอร์เวย์นอร์เวย์ชนะบราซิล 2-1 เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายรอพบผู้ชนะระหว่างอังกฤษกับเม็กซิโกว่ารอบนี้หลายๆทีมเนี่ยตัวเต็งๆทั้งหลายเนี่ยตกรอบกันไปก็เยอะแล้วเหมือนกันนะครับอ้าวใครที่เป็นแฟนบอลก็เชียร์กันต่อแล้วกันในเมื่อคุณวิเชษเปิดประเด็นพวกออนไลน์แบบนี้มันก็น่าสนใจในประเด็นตรงนี้นะเพราะว่าต้องยอมรับว่าณขณะนี้สถานการณ์เรื่องของการใช้ออนไลน์ในทางที่ผิดมันก็เยอะเหมือนกันถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของเกี่ยวกับเอาเรื่องของเทคโนโลยีมาใช้ดูเรื่องนี้ต่อเลยกันคุณวิเชษ
6: ครับ
5: วันนี้แหละที่เขาจะมีการเสร็จสิ้นในเรื่องของการตรวจข้อสอบใหม่ของสถ.กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเพราะอะไรเพราะว่าบางทีสิ่งที่ประกาศออกมาที่อยู่ในแฟลชไดรฟ์เนี่ยกับในส่วนของกระดาษคำตอบจริง
6: ๆ
5: มันอาจจะไม่ตรงกันพอเป็นประเด็นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นการที่ตอนนี้ทุกฝ่ายช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะเห็นได้เลยว่ากรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.เนี่ยกับมสว.ต่างกันต่างคนต่างออกมากันแบบโอ้โหหนักกันมากๆนะโจมตีกันแต่ละฝ่ายกันน่าดูเหมือนกันอัดกันเละเหมือนกันคือพยายามแสดงว่าจุดที่มันเกิดการทุจริตเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมสว.เขาก็บอกว่าเขาก็ทำตามหน้าที่แต่ทีนี้มันมีจุดที่น่าสังเกตก็คือว่าเรื่องของ การส่งแฟชไดรฟ์เนี่ยกลับไปกลับมาอ่ะอย่างมสวเขารับหน้าที่ในการจัดสอบประกาศผลเขาว่าประกาศผลก่อนประกาศผลเนี่ยเขาก็มีการทำข้อมูลเสร็จปุ๊บเขาต้องส่งกลับมาให้สทดูก่อนเขาจะไม่สามารถประกาศได้เลยพอประกาศพอสทส่งกลับมาเขาก็ดูเสร็จปุ๊บเนี่ยสทต้องส่งกลับมาที่มสวอีกรอบเพื่อให้มสวประทับตรารับรองว่าอ๋อเนี่ยเนี่ยมันถูกต้องแล้วนะแล้วค่อยส่งกลับมาในส่วนของสทอีกรอบเพื่อสทเป็นคนประกาศพอเป็นการส่งกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยเขาก็เลยว่าเอ๊ะสุดท้ายที่รายชื่อประกาศออกไปทางแฟชไรส์เนี่ยแล้วมันตกลงมันถูกต้องเป็นเหมือนต้นฉบับจากมสวไหมอันนี้มันก็ต้องพิสูจน์หลักฐานให้ได้ว่าคือแต่ละฝ่ายก็ต้องหาข้อเท็จจริงมายืนยันเพราะมันเป็นชื่อเสียงไงอย่างมสวเขาเริ่มต้นจากอะไรนะโรงเรียนฝึกหัดครูใช่ไหมเป็นเรื่องของครูมาโดยเฉพาะใช่เนี่ยผลิตครูมาเพราะนั้นเรื่องของการประเมินผลการศึกษาเรื่องของการออกข้อสอบแล้วก็ไม่ท้วงติงว่าโอ้ข้อสอบ my name is John อะไรอย่างเงี้ยง่ายไปไหมอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วข้อสอบแต่ละข้อสอบเนี่ยมันก็ต้องมีข้อยากและข้อง่ายสลับคละกันไปนี่คือวิธีการประเมินเพื่อให้คะแนนมันเนี่ยสามารถที่จะสมดุลแน่นอนว่าบางข้ออาจจะง่ายไปเลยแต่บางข้อยากก็ยากไปเลยแต่มันตรงนี้อยากให้ดูในภาพรวมของข้อสอบมากกว่าอ่ะมสวก็บอกมาฉะนั้นสทเองเขาก็บอกเขาก็ยืนยันแต่ที่ได้แน่นนะขณะนี้หลังจากที่เขาให้มีการตรวจกระดาษคำตอบใหม่อีกรอบหนึ่งไปดูซิว่าใน3วันนี้ 15,000 กว่าชุดเนี่ยที่มีการให้ตรวจใหม่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเป็นไปตามที่มีการประกาศผลออกมามั้ยแต่ต้องไม่ลืมว่า 15,000 กว่าชุดเนี่ยบางส่วนเขาบรรจุไปแล้วนะคุณวิเชษเมื่อ1กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาบรรจุไปเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้อย่างไรก็ตามเขาว่าถ้าสุดท้ายแล้วมันไม่ตรงกับในส่วนของคะแนนที่จริงๆจากกระดาษคำตอบจริงเนี่ยอันนี้อาจจะต้องมีการถอดถอนแล้วอาจจะต้องมีความผิดทางอาญาด้วยซึ่งเรื่องนี้วันพรุ่งนี้แล้วครับที่จะมีการประกาศเรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเขาบอกว่าตอนนี้พุ่งเป้าไปที่ข้าราชการระดับสูงและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสท.รวม5คนคือพูดแค่5คนนะคุณวิเชษฐ์หลายคนก็มองว่าโอ้มันเป็นขบวนการที่ใหญ่มากนะคุณวิเชษฐ์แต่ละคนเรียกเท่าไหร่นะที่เราเห็นส้มกิจเนี่ยอะไรนะ 3,500 ถึง 800,000 แล้วคนกี่พันคนที่รับการช่วยเหลือหรือว่าการทุจริตแบบเนี้ยซึ่งว่าวงเงินมันหลายพันล้านบาทจะทำกันแค่5คนเหรออันนี้มันก็เป็นเครื่องหมายคำถามใหญ่ๆแล้วตัวแรกนะอย่างที่2เนี่ยเขาบอกว่ามีการเปิดเผยว่าใน5คนเนี่ยที่จะมีการเปิดเผยในรอบแรกที่จะมีการสอบสวนวินัยร้ายแรงข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยมีปรากฏชื่อข่าวเขาบอกนะแต่เรายังไม่แน่ใจว่ามันจะมีหรือเปล่าก็ไม่ขอบอกแล้วกันบอกมีปรากฏชื่ออาจจะมีทั้งอธิบดีและรองอธิบดีของสท.ด้วยแล้วก็จะมีข้าราชการอีก3คนอันนี้มีชื่อย่อมาเรียบร้อยแต่ไม่ขออ่านเพราะสุดท้ายเดี๋ยวรอจริงๆวันพรุ่งนี้ที่เขามีการเปิดเผยอันนี้คือสิ่งที่หลายๆฝ่ายเนี่ยพยายามที่ดูว่าเอ๊ะแล้วมันจะเดินหน้าไปต่ออย่างไรเพราะว่าถือว่ามันเป็นความร้ายแรงการทุจริตที่เป็นขบวนการแบบนี้นะคุณวิเชษยังคุณสุทินคลังแสงเนี่ยจากเพื่อไทยเขาก็พูดในประเด็นนี้เหมือนกันนะว่าสิ่งสำคัญเลยเนี่ยการตรวจคะแนนใหม่เนี่ยมันต้องเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ที่คนถ้าเกิดเขาบริสุทธิ์จริงๆเนี่ยอันเนี้ยเราก็ต้องไปไม่ละเมิดเขาแต่คนที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันต้องมีการถอดสิทธิ์แล้วก็ลงโทษนะครับเจ้าตัวทั้งหมดเนี่ยที่สำคัญเขาบอกว่าการตรวจสอบคุณสุทินบอกอย่างนี้ว่าการตรวจสอบมันต้องเป็นในความระมัดระวังโปร่งใสและมีความเป็นธรรมอย่างแท้จริงมันจะเป็นการเรียกศรัทธาคืนทั้ง2สถาบันใหญ่ๆเลยตัวของมสวเองกับตัวของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเองเนี่ยต้องพยายามทำให้เรื่องนี้กระจ่างนะไม่เช่นนั้นน่ะมสวก็มีชื่อเสียงที่เป็นเสียไปสทเองเนี่ยคนก็ไม่ยอมรับจนมีทั้งมีการเรียกร้องถึงว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยสอบเข้าข้าราชการกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นที่เขาจะจัดสอบเองภาคกภาคขภาคคไปสอบภาคกของกพเลยดีไหมเอาเป็นมาตรฐานกลางของข้าราชการพลเรือนเลยดีไหมเพราะว่าแต่ละปีเราเห็นแล้วว่าการสอบกพภาคกเนี่ยเป็นเรื่องยากนะคนสอบเป็นแสนๆผ่านหลักหมื่นต้นๆนะคุณวิเชษฐ์มันน้อยมากๆตรงเนี้ยแล้วอย่างเพิ่งสอบไปเมื่อวานเนี่ยโอ้โหเขามีการตรวจเข้มเยอะแยะมากมายในการป้องกันการทุจริตมันก็เลยกลายเป็นคำถามว่าเอ๊ะสุดท้ายพรุ่งนี้จะประกาศออกมาเนี่ยเราจะเห็นอะไรบ้างคุณวิเชษฐ
6: ์ก็เห็นข่าวที่ออกมาบอกว่า5คนอย่างที่เปรมศักดิ์พูดถึงใช่ไหม
5: ครับ
6: ก็ไม่รู้ว่า5คนเนี่ยจะมีแค่นี้แต่ว่าสังคมนั้นมองดูแล้วมันน่าจะมากกว่านั้นเยอะโดยกระบวนการเพราะว่านะต้องไล่มาตั้งแต่ผู้ที่รับผิดชอบระดับบนน่ะนะในของข้าราชการเนี่ยก็เลยมีการพูดถึงอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใช่ไหมก็เลยไปไล่รายชื่อเลยตอนนี้ว่าใครบ้างที่เคยเป็นอธิบดีกรมนี้มาเนี่ยนะตอนนี้ก็ไล่กันด้วยจะเห็นรายชื่อเลยที่หนึ่งอันที่สองก็ต้องไปไล่รองอธิบดีทั้งหลายนะที่อยู่ในกรมนี้ด้วยเหมือนกันเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ต้องไล่ลงมาข้างล่างเรื่อยๆใช่ไหมนี่ก็เป็นเรื่องที่กระทรวงมหาดไทยก็มีการสอบไปแล้วสั้น7วันน่ะที่รองปลัดกระทรวงมหาดไทยใช่ป่ะออกมาเปิดเผยพร้อมกับนายกเมื่อวันก่อนนี้ใช่ไหมแต่ว่าระยะเวลา7วันนี้มันเก็บข้อมูลมันได้มีเยอะหรอกคุณวีรศักดิ์นะการสอบหรือว่ากันไปแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาอีกนานกว่านั้นที่จะลงลึกกันจริงๆอ่ะเพราะงั้นเนี่ยผมคิดว่าปปช.นะหรือว่าตำรวจนั่นแหละเขาน่าจะมีเทคนิคมีวิธีการในการสืบสวนสอบสวนได้ดีกว่ากระทรวงมหาดไทยแน่นอนแล้วต้องใช้เวลาพอสมควรนะเพราะว่าสังคมก็คาดหวังเยอะนะคุณเรียสักว่าอยากจะให้มันไปถึงจริงๆอ่ะรวมถึงมีการตั้งประเด็นเรื่องของนักการเมืองที่กำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วยไงในแต่ละยุคอ่ะว่าม
5: ี
6: ส่วนร่วมรู้เห็นหรือเปล่ารู้ว่าทำไมมันเกิดทุจริตแล้วทำไมนักการเมืองไม่ได้ดูไม่ได้กำกับเพราะบางทีหลายครั้งทุกครั้งเนี่ยถึงสุดแล้วในคนที่โดนคือข้าราชการประจำเนี่ยแล้วนักการเมืองมักจะโดนนานทีถึงจะโดนอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นสังคมตั้งคำถามนะทีนี้มันโยงกับเรื่องนี้ด้วยคุณวิศักดิ์ท่านผู้ชมท่านฟังพอเราเกิดข่าวเรื่องทุจริตเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยบ่อยๆเนี่ยไอ้เป้าที่เราบอกว่าเราจะเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ตรงเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เหนื่อยนะยากนะเพราะข่าวมันไปทั่วโลกเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยก็เลยมีนี่เลยทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์เนี่ยออกมาเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลและรัฐมนตรีไทยในลงนามในคำสั่งนะแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มีคุณอันสิทธิ์นั่นแหละเป็นประธานนะพร้อมด้วยส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคือส่วนหนึ่งแน่นอนนะต้องการให้ไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD นะแล้วก็จุดสำคัญที่สุดก็คือเรื่องนี้คุณอันสิทธิ์บอกว่าจะต้องทำให้เห็นนะว่าเรานั้นมีความร่วมมือในการที่จะแก้ไขปัญหาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาลนี่ไงคุณวิศักดิ์มาแล้วนะเรื่องธรรมาภิบาลนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะเพราะว่าทางOECD เนี่ยเขาให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากนะครับไทยเราต้องยกระดับในหลายมิตินะครับทั้งเศรษฐกิจกฎหมายกฎระเบียบธรรมาภิบาลนะรวมทั้งเรื่องอื่นๆด้วยเนี่ยเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งนะคุณวิศักดิ์ถ้าเรายังไม่สามารถทำให้เขาได้เห็นว่าอันหนึ่งปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเรานะเราลดลงอันดับเราดีขึ้นนะอันที่สองเนี่ยแม้แต่เรื่องการสอบเข้ารับราชการนะหรือสอบอะไรก็แล้วแต่ละนะยังทุจริตอยู่แบบนี้แล้วที่สำคัญคือถ้าสมมติว่าข่าวดังขนาดนี้แล้วหาคนทำผิดไม่ได้หรือหาคนผิดได้เล็กๆน้อยๆนี่นะข่าวนี้มันก็จะอยู่ในต่างประเทศเราไม่จะไปอ๋อประเทศไทยทำได้แค่นี้อะไรเงี้ยสมมติอย่างเงี้ยเพราะมันมีผลจะปี71ที่เราตั้งเป้าอะไรจะเป็นสมาชิกตรงนี้นะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยของพูดเมื่อวานเนี่ย
5: โอ้แต่ว่าในเรื่องของสอบทุจริตเนี่ยปลัดมหาดไทยก็เป็นหนึ่งในเป้าเหมือนกันนะคุณพิเชษตัวปลัดเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเป้ามีพัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในการบทสนทนาที่เขามีการเปิดเผยกันเนี่ยคุณพิเชษมันก็เป็นอีกประเด็นที่มันก็ต้องพยายามที่จะให้มันกระจ่างให้ได้มากที่สุดนะซึ่งถามว่ามันเรื่องยากไหมจริงๆแล้วมันก็ผมอ่านเจอในข้อความที่โพสต์ข้อความหนึ่งเขาบอกว่าวิธีเนี่ยไม่ได้ยากเลยนะขออนุญาตของคุณหนุ่มเมืองจันทร์แล้วกันผมก็เป็น follow เขาอยู่เนี่ยเขาพูดอย่างนี้คุณวิเชษว่าไอ้กระดาษคำตอบ 15,000 กว่าชุดเนี่ยที่ตอบไปแล้วเนี่ยที่เอามาตรวจสอบใหม่ใน3วันเนี่ยถ้าเกิดว่าตรวจปุ๊บเนี่ยได้คะแนนออกมายังไงแล้วเอาไปเทียบกับคนที่เขาประกาศไปแล้วอะประกาศอย่างเป็นทางการไปแล้วว่าใครได้บ้างถ้าคะแนนมันไม่คะแนนจริงจากใบกระดาษคำตอบจริงที่ตรวจใหม่ใน3วันเนี้ยมันไม่ตรงกับในส่วนของคะแนนที่ประกาศออกไป
6: อ
5: ันเนี้ยไม่ยากเลยก็เอาคนคนนั้นแหละแสดงว่าน่าจะมีเรื่องของการเกี่ยวทุจริตเกิดขึ้นเอาคนนั้นแหละมาสอบเลยว่าโอนเงินให้ใครโอนให้ใครแล้วก็ไปไล่เส้นเงินกันต่ออันเนี้ยมันก็จะเป็นวิธีการและกระบวนการที่ชัดเจนมากขึ้นว่าเอามันตรงๆเลยเอาเดี๋ยวเมื่อคะแนนกระดาษคำตอบกูได้เท่านี้แต่ทำไมประกาศผลมาแล้วคุณได้แบบนี้สุดท้ายเนี่ยผมคิดตามมันก็เป็นไปได้ แล้วมันก็ง่ายด้วยว่าก็ในเมื่อคะแนนคุณไม่ตรงเป็นจริงเนี่ยแสดงว่าคุณต้องมีส่วนแน่ๆก็ถามไปสิโอนให้ใครแล้วไปต่อเนื่องเออแต่เรื่องความจริงมันจะสามารถทำได้ไหมคุณวิเชษ
6: อันนี้เป็นสิ่งที่ตำรวจเนี่ยวิธีการตำรวจเขาทำอย่างนั้นปกติเวลาเขาส่งเขาสืบสวนนะแล้วก็สอบสวนเนี่ยทั้งสองอย่างเนี่ยเขาจะทำอย่างนี้แหละก็จะเริ่มต้นจากตรงการหาพยานหลักฐานหาข้อมูลใช่ไหมตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ไปไล่มาอย่างในคนที่น่าจะเป็นต้องผู้ต้องสงสัยอ่ะแล้วก็ย้อนกลับใช่ไหมแต่ว
5: ่
6: าเปิดประเด็นนี้มันเกี่ยวโยงกับปปชด้วยใช่ไหมมันโยงปปชด้วยแล้วมันโยงกับตำรวจด้วยเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยตำรวจก็พยายามขอเอกสารหลักฐานพยานต่างๆจากปปชนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็บ่นก็บอกยังไม่ได้เลยเราก็ไม่รู้นะปปชก็เพิ่งตั้งเรื่องไงแล้วเผื่อๆเขาอาจจะต้องเอาเข้าที่ประชุมชุดใหญ่ก่อนหรือเปล่าเขายังไม่ยอมให้ตำรวจไงปปชถูกไหมตำรวจก็บ่นเนี่ยทำเรื่องไปแล้วขอไปแล้วแต่ว่ายังไม่มีเสียงตอบรับมาจากปปช.อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันนะเนื่องจากเรื่องนี้มันเกี่ยวโยงกับข้าราชการเนี่ยเพราะข้าราชการปั๊บมันไปโยงไปอยู่กฎหมายปปช.ด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เข้าใจสิ่งที่คุณวิศักดิ์พูดอ่ะคือถ้าทำแบบตำรวจแล้วมันน่าจะง่ายอ่ะนะวิธีการของเขาอ่ะก็ไปไล่ดูจากหลักฐานตรงนั้นแล้วก็สอบย้อนหลังย้อนกลับใช่ไหมแล้วก็ไล่เส้นเงินปุ๊บแบบคุณจ่ายเงินให้ใครแล้วก็ไปต่อว่าเขาไอ้คนที่รับเงินไปแล้วเอาไปไล่จากตรงนั้นต่อรับเงินนั้นส่งต่อให้ใครอีก
5: อ
6: ะไรเงี้ย
5: มี
6: ชั้น
5: อะไรไหมที่ตอนนั้นก็อะไรนะคุณวิเชษต้นเท่าไหร่ปลายเท่าไหร่ใช่ไหมที่เขาว่ากันเนี่ย
6: ใช่นั่นแหละแล้วก็ต้องมีตรงกลางอีกนะบวกต่อบวกเพิ่มเดี๋ยวพ้นจ่ายไป300,000ปั๊บคนกลางก็บวกไปอีกหน่อยนึงบวกจะบวกเท่าไหร่เนี่ยบวก50,000หรือบวก30,000อะไรเงี้ยหรือแค่เราไปต่อปั๊บตรงนู้นอาจจะบอก400,000หรือ400,500,000อะไรก็ว่าไปใช่ไหมมันเป็นทอดอ
5: ่
6: ะ
5: มันเป็นขบวนการที่ใหญ่นะคุณวิเชษ
6: ใหญ่นะ
5: เราจะปล่อยผ่านเรื่องแบบนี้อ่ะมันไม่ควรเลยนะเรา
6: ไม่ได้
5: คือตอนเนี้ยมันต้องทำให้กระจ่างเร็วๆเนาะคือถ้าปล่อยไว้นานเดี๋ยวข่าวอื่นๆมันก็มาอยู่เรื่อยๆถูกไหมเดี๋ยวมันจะกลบแล้วมันจะหายไปซะนะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ว่า5คนที่จะมีการตั้งสอบคณะกรรมการวินัยร้ายแรงเนี่ยจะมีใครบ้างแล้วจะสามารถสาวตัวไปถึงผู้บงการหรือเปล่าแต่อย่างที่บอกคุณวิเชษว่าตอนนี้สถานการณ์ของรัฐบาลก็ถือว่ารุมเร้ากันหนักพอสมควรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทุจริตแบบนี้ที่มันเปิดออกมาซึ่งแน่นอนว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นปี2ปีมาแล้วคนก็โยงว่าปี2ปีมาแล้วเนี่ยก็คุณอนุทินนั่งมหาไทยมาตลอดถ
6: ู
5: กไหมตั้งแต่ปี66มันก็ถามว่ามันอยู่ในละแวกมันก็อยู่ในละแวกนี้เหมือนกันแล้วก็ในส่วนของยาเสพติดอีกที่ไทยตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นทรานสิตเป็นทางผ่านที่ดีที่สุดเลยนะไปหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยเวลาถูกจับมาเนี่ยแม้ว่าเปอร์เซ็นต์มันจะน้อยแต่ถ้าไปเทียบกับในส่วนของหลายๆประเทศเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นประเทศเขาก็ไม่เคยเป็นประเทศที่เป็นทางผ่านอย่างเราหลายคนบอกว่าบ้านเราไม่ใช่เป็นคนผลิตยาเสพติดนะเป็นแค่ทางผ่านเอาเราจะไม่สกัดหรอมันก็เป็นคำถามที่ตามมาอีกถูกไหมคุณวิเชษได้เป็นแบบเนี้ย
6: ก็ไหนพูดแล้วคุณวิศักดิ์ก็ไปดูกันต่อเลยนี่เราพูดถึงออสเตรเลียใช่ไหมที่ผ่านมาเรื่องออสเตรเลียแต่ล่าสุดนี้เพื่อนบ้านเราในอินโดนีเซียนี่ผมดูนะข่าวจากต่างประเทศของอินโดนีเซียนะปรากฏว่าอินโดนีเซียกำลังไล่ล่า2ผู้ต้องสงสัยชาวมาเลเซียและก็ชาวจีนนะหลังจากยึดกัญชาจากประเทศไทยไป 3.37 ตัน 3,300 3,300 กว่ากิโลอ่ะ 3,370 กิโลนะคุณเวสก็เยอะนะก็บอกว่างี้คือสำนักงานปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติของอินโดนีเซียนะ BNN บอกว่ากำลังติดตามตัวพลเมืองชาวมาเลเซียที่ระบุชื่อว่าเป็นชื่อ CKF หรือที่รู้จักกันในชื่อ L เนี่ยนะแล้วก็พลเมืองชาวจีนที่ระบุชื่อ ZL หรือ CL เนี่ยนะถ้าชื่อเล่นชื่อย่อคือเจเชื่อว่าเป็นหัวหน้าใหญ่ของเครือข่ายลักลอบขนยาเสพติดข้ามพรมแดนนะโดยรองผู้บริการฝ่ายปราบปรามของ BNN นะอัศวินสิปายุงเนี่ยบอกว่าเราได้ระบุตัวชาวต่างชาติ2คนว่าเป็นผู้ควบคุมหลักของเครือข่ายนี้ซึ่งดำเนินการจากต่างประเทศและจะเดินหน้าติดตามพวกเขาต่อไปจนกว่าจะสามารถจับกุมนำตัวกลับมาดำเนินคดีได้โดยก็บอกว่าเจ้าที่อินโดนีเซียได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย12คนรวมถึงชาวต่างชาติ1คนที่ระบุชื่อว่า A การแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยการยึดครั้งนี้เกิดขึ้นจากปฏิบัติการร่วมของ BNN ศุลกากรและสรรพสามิตสำนักงานตำรวจแห่งชาติและทหารหลังจากอะไรหลังจากเจ้าที่สกัดตู้คอนเทนเนอร์ต้องสงสัยที่เดินทางมาจากประเทศไทยคือ สักดูนะเดินทางจากประเทศไทยที่ท่าเรือตันจุงปรีออก ในกรุงจาการ์ตาแม้ว่าตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวมีเอกสารศุลกากรถูกต้องครบถ้วนด้วยนะคุณประสักนี่เนี่ยถูกต้องครบถ้วนแต่มีการซุกซ่อนกัญชาไว้ภายในกระเป๋าเดินทาง500ใบและก็ถุงบรรจุสินค้าที่ทำจากยางลาเท็กซ์อีก80ถุงนะเจ้าหน้าที่ก็เลยสืบสวนนะสอบสวนแล้วปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยให้เป็นสินค้าควบคุมแล้วเรียบร้อยแล้วติดตามการส่งสินค้าผิดหมายดังกล่าวเพื่อขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมกระบวนการต่อไปนะโอ้ส่งมาจากประเทศไทยคุณเวียศักดิ์นะตู้คอนเทนเนอร์ถามว่าตู้คอนเทนเนอร์ลงไงลงท่าเรือสิลงท่าเรือแล้วจะลงจากท่าเรือไหนอ่ะต้องไปไล่ดูดินะแหลมฉบังหรือเปล่าคลองเตยหรือเปล่านะหรือเป็นอะไรท่าเรือจากที่อื่นหรือเปล่าน่าคิดนะก็บอกว่าเจ้าหน้าที่นี่กำลังติดตามสืบสวนว่าไอ้การกระบวนการขนส่งสินค้าผิดกฎหมายคือกัญชาเหล่านี้นะมีใครที่เกี่ยวข้องบ้างนะแล้วก็บอกว่ากัญชาดังกล่าวไม่ได้มีไว้สำหรับการจำหน่ายแบบทั่วไปนะแต่ดอกกัญชาที่มีสาร THC เชื่อว่าจะถูกนำไปสกัดเป็นสารในการเติมบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์สูบไอนะซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเครือข่ายยาเสพติดกำลังหันไปผลิตสินค้ากัญชาที่ทำให้มูลค่ามันสูงขึ้นก็คือไปผสมแล้วก็เป็นบุหรี่ไฟฟ้าในคุณพิศักดิ์โอ้โหเสียหายมากเลยนะไปจากประเทศไทย 3,370 ตันแค่ขอไปกิโล 3,370 กิโลนี่มันเยอะมากนะและที่สำคัญนะมันไปถูกกฎหมายด้วยคุณพิศักดิ์แม่นี่ต้องถามไปที่กรมศุลกากรให้คุณพิศักดิ์สินค้าถูกต้องตามกฎหมายเลยเป็นทุกอย่างนะแต่ว่ามันก็ซ่อนเอาด้วยสินค้าที่มันผิดกฎหมายไปด้วยไงแล้วก็ไปเจอนะโอ้เสียชื่ออีกแล้วประเทศไทยเรานี่แม่ช่วงนี้นะข่าวเรื่องยาเสพติดนี่นะบ่อยเหลือเกินนะคุณเอส
5: มันก็ต่อเนื่องอ่ะถ้าเกิดว่าถ้าพูดเรื่องของปลายทางอันนี้ทางเรือใช่ไหมทางสนามบินตอนแรกผมฟังผมก็ตกใจเหมือนกันนะคุณวิเชษที่หลังจากคดีน้องแอร์สาวเนี่ยการบินไทยเนี่ยออกมาแล้วทางด้านของการท่าเองทางด้านของตำรวจที่เกี่ยวข้องเองออกมาร่วมกันแถลงว่าเราไม่ค่อยเข้มงวดเรื่องของขาออกเท่าไหร่เราจะตรวจวัตถุระเบิดเป็นหลักโอ้พอพูดมาแบบเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นทางผ่านไ
6: หมในการที่ช่องว่างเลยล่ะช่องโหว
5: ่ใช่มันเลยกลายเป็นมันก็น่าตกใจอ๋อมันก็เลยเป็นช่องทางไว้จนสุดท้ายเขาจะออกมาแก้ข่าวว่าตอนนี้เราได้เพิ่มสุนัขเคนายนะ60ตัวมากขึ้นเอ็กซเรย์กระเป๋าเพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำจุดให้มากขึ้นเพื่อที่จะให้มันมีความรัดกุมแล้วก็เป็นการสกัดกั้นให้มากขึ้นถ้าพูดอย่างนี้ตั้งแต่แรกมันก็น่าจะพอนิ่งนอนใจเราก็เลยแบบว่าพอพูดว่าดูแต่วัตถุระเบิดตอนแรกที่ออกมาเนี่ยเครื่องตรวจเนี่ยโอ้มันก็เลยกลายเป็นว่าไม่น่าหรอกคือหลายๆประเทศเลยเอาเราเป็นทางผ่านแล้วก็เป็นสุดท้ายเป็นปลายทางแบบนี้มันก็สะท้อนถึงการทำงานหลายอย่างแต่เขาหน้าที่จะมีการถอดบทเรียนในการปรับเรื่องนี้เพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยประเทศเราเนี่ยจะไป OECD เนี่ยน่าจะยากนอกจากการทุจริตแล้วเรายังเป็นทางผ่านในประเด็นนี้แม้จะบอกว่าเราไม่ได้ผลิตก็ตามทีพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ไปต่อคดีความคืบหน้าของน้องแอร์กันนิดหนึ่งหลังจากที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้คุณวิเชษเขาสามารถที่จะตามตัวคนที่เอากล่องพ
6: ั
5: สดุมาส่งให้กับตัวน้องมีนาที่คอนโดมิเนียมได้แล้วเนี่ยตามตัวไปจับได้ที่พิษณุโลกนะเหมือนกำลังที่จะหนีออกหรือเปล่าเพราะพิษณุโลกบางอำเภอเนี่ยมันจะมีรอยต่อกับประเทศเพื่อนบ้านถูกไหมคุณวิเชษแล้วตัวเขาเองเนี่ยเป็นชาวม้งด้วยชื่อนายอุทัยเนี่ยพอไปจับได้ก็เอามาค้นจับได้ที่พิษณุโลกเอามาค้นห้องพักที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพอค้นห้องพักเนี่ยมันก็ไปเจอเศษผ้าที่เป็นแบบกระเป๋าช้างเหมือนกันแล้วก็มีเขาบอกว่ามีเศษของเฮโรอีนติดอยู่เขาใช้วิธีการในการที่จะตรวจหาเอาสารเสพติดจนสุดท้ายอ่ะรู้เลยเป็นเฮโรอีนซึ่งตัวนายอุทัยเนี่ยรับสารภาพนะรับสารภาพว่าโอ้เนี่ยคือเป็นคนที่ไปรับยามาจากที่ไหนมาจากเชียงคำที่พะเยาคุณวิเชษเชียงคำที่พะเยาจากคนชื่อรินที่มีเขาบอกว่าเวลาไปรับเนี่ยปิดหน้าปิดตาไว้อย่างมิดชิดทีเดียวพอปิดหน้าปิดตาอย่างที่เจอไม่รู้ว่าคุณว่านายรินเนี่ยเป็นใครแต่เขาเอามาจากเชียงคำที่พะเยามาจนถึงพระนครศรีอยุธยาจนกระทั่งเอาไปส่งให้ตัวของแอร์สาวเนี่ยเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอรู้ว่าเกิดเรื่องแอร์สาวโดนจับก็เลยพยายามที่จะทำลายหลักฐานเอาไปทิ้งชักโครกบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับก็ตอนนี้เขากำลังที่จะ สืบต่อระหว่างในส่วนของตัวอุทัยที่เป็นคนนั่งรถไปด้วยเนี่ยเอาของไปส่งกับคนขับอีกคนหนึ่งที่ก็เป็นคนขับที่เป็นคนเหมือนคือเป็นขบวนการเดียวกันไหมล่าสุดเนี่ยเขามีการไปเพิ่มเติมเมื่อวานนี้อีกหลังจากวันเสาร์จับตัวนายอุทัยได้อันนี้ไปจับคนคนหนึ่งที่รับของจากนายอุทัยเช่นกันชื่อว่านันทวัฒน์อายุ47ปีเป็นชาวจังหวัดพะเยาแต่ก็พักอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาเหมือนกันนะครับเป็นชาวพะเยาเขาบอกว่าโดนจับในข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งคือเฮโรอีนมีไว้เพื่อการจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตไปค้นที่ห้องนะพบของกลางเป็นเศษกระเป๋าผ้าลายช้างไทยจำนวน7ใบแล้วก็เศษผงสีขาวที่สกัดได้จากซับในกระเป๋าเนี่ยเขาบอกว่าบรรจุในถุงพลาสติกจำนวน2ถุงน้ำหนักรวมเนี่ย 0.4 กรัมซึ่งผลพิสูจน์เบื้องต้นมันคือเฮโรอีนนะครับซึ่งพอเราสอบถามตำรวจเนี่ยสอบถามกันต่อไปบอกว่านัทวัฒน์เนี่ยให้การรับสารภาพว่าก่อนหน้านี้ตนได้รับฝากถุงดำซึ่งภายในเนี่ยมีกระเป๋าผ้าลายช้างไทยซุกซ่อนยาเสพติด6ใบมาจากนายอุทัยแสดงว่าอุทัยตอนรับมาจากรินที่เชียงคำพะเยาเนี่ยไม่ได้รับมาเฉพาะของแค่มีนานะแสดงว่ารับมาเยอะแล้วก
6: ็กระจาย
5: ไปให้นันทวัฒน์ไปแล้วเนี่ยเขาก็มีเหมือนกันเขาบอกว่านันทวัฒน์บอกว่าพอทราบข่าวไอ้โฮสเทสถูกจับที่ออสเตรเลียก็เลยติดต่อกลับหานายอุทัยซึ่งอุทัยบอกเนี่ยว่าจะจัดการอย่างไรก็ได้นันทวัฒน์ก็เลยใช้มีดกรีดทำลายกระเป๋าทั้งหมดแล้วนำผงเฮโรอีนเนี่ยไปทิ้งชักโครกภายในห้องพักเพื่อทำลายหลักฐานแล้วเศษกระเป๋าผ้าเนี่ยก็ใส่ถุงดำเนี่ยไปตระเวนทิ้งตามจุดต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทีนี้มันก็เลยกลายเป็นคำถามที่ตั้งมาว่าเอาเข้ามาแล้วมาอยู่พะเยาได้ยังไงเสร็จปุ๊บจากพะเยามาอยุธยาเนี่ยก็สามารถมาได้เรื่อยๆเลยหรอแล้วก็สามารถเอาไปกระจายตามจุดต่างๆได้อันเนี้ยมันคือสิ่งที่ตำรวจต้องหาต่อในเรื่องของวิธีการว่าเขาทำด้วยวิธีไหน
6: แล้วผมต้องก็สังเกตนะพอคุณวิวพูดถึงนะรู้สึกจะมีพะเยาเกี่ยวข้องอยู่เยอะแล้วเสกก็เป็นคนพะเยาเหมือนใช่ไหมนะแล้วก็คนที่โดนจับได้ก็อยู่พะเยานะตำรวจก็คงจะต้องพยายามดูนะว่ามันโยงหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่ากระแสมันไปทางที่บอกว่าแอร์โฮสเตสวัย26เนี่ยไม่เกี่ยวใช่ไหมเหมือนกับว่าไม่รู้เห็นนะแต่พอคุณวิศักดิ์พูดถึงคนที่เกี่ยวข้องปรากฏว่าอยู่ในพะเยาอยู่ต้องบอกน้ำคนเนี่ยนะมันก็ชักจะแปลกๆเหมือนกันนะก็เป็นหน้าที่ตำรวจต้องไปแกะรอยเอาก็แล้วกันว่ามันโยงมันเกี่ยวหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็น่าสนใจนะ
5: ก็เมื่อวานนี้ในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่จัดรายการมีโอกาสได้สัมภาษณ์เป็นอัยการพิเศษที่เมื่อก่อนท่านจบด็อกเตอร์ปริญญาเอกกฎหมายที่เมลเบิร์นออสเตรเลียอันนี้เขาบอกว่าแนวทางที่ตัวของแอร์สาวเนี่ยจะรอดซึ่งมีคนเคยรอดในคดียาเสพติดคือพิสูจน์ได้ว่าตัวเองไม่ได้มีเจตนาในการที่จะเอายาเสพติดเนี่ยเข้าประเทศแล้วก็คือเราสามารถที่จะมีการปล่อยตัวมาเพราะพิสูจน์ได้ว่าตัวเองเป็นเขาเรียกว่า innocent agent คุณวิเชษฐ์ก็คือเป็นผู้ที่ถูกหลอกเป็นผู้ที่ไม่ได้เจตนาแต่ต้องพิสูจน์ให้ได้โดยบริบทแวดล้
6: อม
5: ว่ามันไม่เราไม่ได้มีส่วนรู้เห็นจริงๆเราถูกหลอกเพราะเราไม่รู้ว่าเจ้านั่นน่ะคือเฮโรอีนแต่ทีเนี้ยมันก็มีหลายๆวิธีเวลาที่ถูกจับที่ออสเตรเลียเนี่ยอัยการท่านนี้ท่านบอกว่าคือทางออสเตรเลียเนี่ยเขาจะเป็นคนช่วยหาหลักฐานให้ด้วยเพราะว่าคนที่ถูกจับเนี่ยตอนเนี้ยต้องอยู่ในห้องขังเรียบร้อยแล้วไงเพราะฉะนั้นเขาจะช่วยหาหลักฐานเพราะนั้นตอนนี้พยานแวดล้อมต่างๆอุทัยก็ออกมาขอโทษตรงไหมว่าไม่รู้จักมีนามาก่อนแล้วเอามาส่งหลายๆตอนนี้แล้วมีนาเองเขาก็เป็นคนยกมือให้ดีแคลร์เองว่าฉันมีกระเป๋าที่ฉันไม่ได้เป็นเจ้าของนะเขาฝากมาอันนี้มันก็เหมือนกับแสดงเจตนาไหมมันก็มีหลายๆอย่างที่จะปุ่งไปในทางที่คุณวิเชษฐ์บอกว่ามันจะทำให้เป็นกับเราไม่รู้หรือเปล่าไม่เจตนาหรือเปล่าอันนี้มันพยายามที่จะหลักฐานไปในแง่มุมนั้นตรวจสอบเส้นเงินอุ้ยเงินก็มีไม่เท่าไหร่ไม่ได้พุ่งปริ๊ดปราดกันเยอะแยะมากมายยังเป็นหนี้กยศ. อยู่แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็อยู่ที่ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายออสเตรเลียจะทำงานร่วมกันแต่สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งเนี่ยผมมีโอกาสได้อ่านเรื่องของแนวทางของออสเตรเลียเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องพิสูจน์

0: มันจะไม่มีเลยเหรออันนี้ต้องพิสูจน์ให้ได้คุณพิเชษ
1: ใช่มันก็เป็นอย่างนี้ไงคือกระเป๋าทั้งหมดนะ12 ใบอ่ะมันไม่ได้มีซุกซ่อนอยู่ทั้งหมดนะมันมีอยู่แค่สองใบซึ่งสองใบนี่น้ำหนักมันต้องหนักกว่าใบอื่นเนี่ยตอมเอตรงนี้ดีเปล่าใช่ไหมหรือว่าเอาใส่ลงโดยไม่สนใจไงแต่ถ้าเกิดบางคนสังเกตเนี่ยใบนี้มันแฟบๆเบาๆนะส่วนใหญ่แต่มันอยู่สองใบที่ผมดูหนาผิดปกติหรือว่าน้ำหนักเวลาหิ้วอะไรเงี้ยมันหนักกว่าปกติอะไรเงี้ยอันนี้คือตอบนี้นั่นแหละนะมีหรือเปล่าตรงเนี้ยหรือว่าไม่สนใจอะไรเงี้ยเอามันใส่ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บใส่เป็น12 ใบนี่ก็ไม่น่าจะมีอะไรเงี้ยปรากฏว่าไอ้สองใบเนี่ยมันดันมีอะไรเงี้ยเป็นต้นใช่ไหม
0: ก็ว่าศาลจะขึ้นนั่งครั้งแรกก็คือ14 กันยาก็ยังเวลาอีกประมาณเกือบ2 เดือนนะ2 เดือนคุณวิเชษในการที่จะหาข้อมูลแล้วก็พยานหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมาชี้แจงเพื่อที่จะดีแคลร์ตัวเองให้ได้ว่าตัวเองไม่รู้จริงๆไม่ได้มีเจตนาจริงๆนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันใหม่กับข่าวเข้มประเด็นคนครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นคนครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษพิชัยรัตน์
3: สนับสนุนโดยเป็นเจ้าของ Cayenne SE Hybrid Coupe วันนี้รับข้อเสนอพิเศษกว่า 300,000 ที่โชว์รูมปอร์เช่ทุกสาขาย
4: าอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: และ
5: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับเบิล13ผู้นำตลาดดีดับเบิลผู้ออกดีดับเบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีดับเบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีดับเบิล13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีดับเบิลก่อนการลงทุน
8: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียวCPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
9: อ้าวสายต่อไป
10: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
11: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
12: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
13: วันแม่ปีนี้มาร่วมสร้างความทรงจำไปด้วยกันกับ Run for Mom 2026เส้นทางฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลกับ6สะพานใจกลางกรุงเทพพร้อมระยะ10และ6กิโลรวมถึงเดินวิ่ง 1.8 กิโลสัมผัสสนามวิ่งมาตรฐานสากลจาก AIM และ WA พร้อมก้าวสู่งานวิ่งรักโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยสมัครได้แล้ววันนี้ถึง15 กรกฎาคมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook 12 AUG Half Marathon
14: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
15: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษ

0: วันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์มอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
2: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life
3: กลับมาคุยกันต่อครับกับข่าวเข้มประเด็นคนในช่วงที่2นะครับกับคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับคุณวิเชษฐ์ครับดูเหมือนตอนนี้รัฐบาลเนี่ยก็จะโดนกระแสหลายๆเรื่องเนี่ยหนักกันทีเดียวลองดูโพกันหน่อยนะคุณวิเชษฐ์เพราะว่าตอนนี้สศาลาเนี่ยมาดังเลยตั้งแต่วันศุกร์สศาลานี่สศาลาไหนกันแน่เอาไปดูโพกันก่อนนะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีโพ2โพน่าสนใจนิด้าโพเขาเทียบความนิยมทางการเมืองไตรมาส2เทียบกับไตรมาสที่1นะครับอ่ะอันไปเร็วๆเลยแล้วกันนะเขาบอกว่าสำรวจประชาชนสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้5อันดับแรกนะครับอันดับที่1เนี่ยเป็นคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิอันนี้ถึงแม้ว่าคะแนนเนี่ยจะลดลงแต่ถ้าดูช่องว่างระหว่างไตรมาส1กับไตรมาส2นะคุณอนุทินเนี่ยไตรมาส1ได้29ใครจะลดต้นคอคุณณัฐพงษ์เลย30แต่พอมาครั้งที่2เนี่ยปรากฏว่าแก๊ปมันห่างขึ้นคุณอนุทินเหลือความนิยม 21% คุณณัฐพงษ์ได้ 26% คะแนนมันห่างมากขึ้นนะครับอันดับ3คุณอภิสิทธิ์คะแนนเพิ่มขึ้นจาก 10.92% เป็น 11.80% ถามกันต่อเรื่องพรรคบ้างพรรคก็พรรคประชาชนยังคงเป็นอันดับ1ก็คือ 34.80% ภูมิใจไทยมาเป็นอันดับ2 17% แต่ว่าคะแนนลดจากครั้งแรกค่อนข้างจะเยอะจาก26เหลือแค่ 17% อันดับ3คือเพื่อไทยนะครับอันนี้ขึ้นมาเยอะมากจาก 12% ในไตรมาสที่1มาเป็น 16% ในไตรมาสที่2นะครับก็น่าสนใจสวนดุสิตโพกันหน่อยสวนดุสิตโพเนี่ยเขาก็แบ่งในส่วนของรัฐบาลกับฝ่ายค้านแน่นอนที่สุดว่ารัฐบาลยังคงโดดเด่นอยู่ที่คุณอนุทินชาญวีรกูล 35% นะครับตามมาด้วยคุณเอกนิติธรรมประภาส 27% คุณยศชนันท์ 16% ส่วนสวนดุสิตโพเช่นกันนะครับสำหรับฝ่ายค้านโดดเด่นที่สุดเป็นคุณรักชนกสีนอกก่อนหน้านี้จะเป็นคุณอภิสิทธิ์มาอันดับ1ตอนนี้คุณอภิสิทธิ์มาอันดับ3นะครับส่วนอันดับ2เป็นคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิมันก็เลยมีประกอบกับข่าวที่หลายๆคนตามด้วยอ่ะคุณวิเชษฐ์เรื่องของการที่ศาลรัฐธรรมนูญจะออกนั่งบัลลังก์พิจารณาเรื่องของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านวันที่9นี่แหละที่เป็นการยื่นของพรรคประชาธิปัตย์ไปเนี่ยนะครับมันก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองเนี่ยสศาลามั้ยสศาลาไหนเราก็พยายามไปดูนะคุณวิเชษฐ์สศาลาที่ว่ามันต้องอยู่ในลิสต์ของคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของแต่ละพรรคที่ส่งมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งถูกมั้ยในสศาลามีอยู่คนเดียวคุณสิริกัญญาจากประชาชนซึ่งคุณสิริกัญญาเอาบอกแล้วว่าไม่ใช่เขาแน่ๆนะครับก็ล่าสุดพยายามไปหาสอเอ๊ะสอไหนมั้ยเมื่อวานนี้คุณกรวีปริศนานันทกุลสสภูมิใจไทยโพสต์แบบนี้ว่าพรรคนี้ไม่มีสสมีแต่ออนุทินช่วงนี้บอกมีคนพยายามปล่อยข่าวปล่อยตัวย่อปล่อยชื่อบุคคลเพื่อสร้างแรงกระเพื่อมทางการเมืองคุณกรณีบอกว่าขอพูดเท็จจริงจากสสรวิปของพรรคว่าพรรคภูมิใจไทยมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญเพียง2คนคืออนุทินและสศรีหศักดิ์นอกเหนือจากนี้ไม่มีรัฐธรรมนูญกำหนดชัดนายกรัฐมนตรีต้องมาจากรายชื่อพรรคการเมืองเสนอไปดังนั้นไม่ว่าจะเป็นชื่อย่ออะไรจะมีคนปล่อยข่าวอีกกี่รอบก็ไม่ทำให้ข้อเท็จจริงนั้นเปลี่ยนไปพรรคภูมิใจไทยมีผู้นำคนเดียวคือหัวหน้าอนุทินชาญวีรกูลไม่เคยคิดและไม่มีเหตุผลใดที่จะไปเสนอชื่อคนอื่นที่ไม่ใช่แคนดิเดตของพรรคเป็นนายกรัฐมนตรีเราเชื่อมั่นในทีมบริหารและมั่นใจว่าท่านจะนำรัฐบาลเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนจนครบวาระแล้วก็แฮชแท็กว่าหยุดล้อมหยุดล่วงหยุดลือข่าวลืออาจเปลี่ยนความคิดของคนบางคนได้แต่ไม่มีวันเปลี่ยนความจริงได้ อันนี้คือสิ่งที่คุณกรวีพูดถึงมาดูฝากฝั่งของคนที่มีคนยื่นเรื่องกันหน่อยนะครับให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเนี่ยขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือเปล่าคุณสาธิตวงศ์หนองเตยจากพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยบอกแบบนี้ครับว่าการที่รัฐบาลกู้เงินมาแล้วไปทำโครงการไทยช่วยไทยมันจึงไม่ได้มีผลกระทบกับเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างแน่นอนขณะที่เงินอีก 200,000 ล้านก้อนหลังจะนำไปเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานแต่เรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีแผนงานที่ชัดเจนออกมามันไม่เกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจอยู่แล้วซึ่งฝ่ายค้านมองว่าตัวเลขที่รัฐบาลทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลจะเก็บภาษีไปเนี่ยเป็นตามเป้าไม่มีปัญหาเรื่องของการจัดเก็บรายได้ลดลงซึ่งถ้าเทียบกับการทำพ.ร.ก.ในยุควิกฤตแฮมเบอร์เกอร์และวิกฤตโควิดตอนนั้นตัวเลขเศรษฐกิจติดลบแต่ว่าตอนนี้ตัวเลขเศรษฐกิจของรัฐบาลเป็นบวกปรับเพิ่มขึ้นมา 2% และการจัดเก็บรายได้ก็ยังเป็นไปตามเป้าทำให้แสดงว่าไม่มีผลกระทบกับความมั่นคงของเศรษฐกิจคือเหตุผลสำคัญที่จะกู้เงินได้เนี่ยเขาบอกต้องมีผลกระทบกับความมั่นคงของเศรษฐกิจและเป็นเรื่องของความจะเป็นเร่งด่วนไงใน2ข้อเนี้ยคือคุณสาธิตวงศ์หนองเตยบอกว่ามันไม่เข้าเป้าแล้วไม่เข้าเกณฑ์ตามนั้นจึงไม่มีความจำเป็นต้องไปกู้เงินนะครับซึ่งพอกู้เงินมาแล้วเรามองว่าการกู้เงินต่างหากที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของเศรษฐกิจเพราะจะทำให้กรอบการก่อหนี้สาธารณะตามกฎหมายเนี่ยมันใกล้ชนเพดานเต็มทีถ้าชนเพดานแล้วรัฐบาลก็จะไม่เหลือเครื่องมือในการที่จะไปแก้ไขปัญหาในอนาคตได้คุณสาธิตบอกว่าถ้าเกิดว่าสุดท้ายศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าพ.ร.ก.กู้เงินดังกล่าวเนี่ยขัดรัฐธรรมนูญมาตรา172แล้วรัฐบาลต้องรับผิดชอบทางการเมืองอย่างไรคุณสาธิตบอกว่าหากเป็นแบบนั้นก็คือเข้าใจว่ารัฐบาลที่กู้เงินไปแล้วบางส่วนก็ต้องหาเงินมาชดใช้ในตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นปัญหาที่รัฐบาลต้องทำส่วนความรับผิดชอบทางการเมืองจริงๆคุณสาธิตมองว่าไม่ได้มีผลกระทบถึงขั้นให้รัฐบาลต้องลาออกหรือไม่นะครับทีนี้ไปดูกันต่อว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าสุดท้ายขัดรัฐธรรมนูญจริงๆมาตราไหนจะมาตอบกันต่อมันก็คือมาตรา173ครับอันนี้มาตรา173บัญญัติเกี่ยวกับการวินิจฉัยคำร้องของศาลรัฐธรรมนูญของการออกพ.ร.ก.บัญญัติไว้แบบนี้ว่ากรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.ใดเนี้ยไม่เป็นไปตามมาตรา172วรรค1ให้พระราชกำหนดนั้นไม่มีผลบังคับใช้แต่ตั้งแต่ต้นคำวินิจฉัยรัฐธรรมนูญก็คือว่าไม่มีผลตั้งแต่ต้นแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามอันนี้น่าสนใจว่าในการพิจารณาครั้งนี้ถ้าจะตีตกพ.ร.ก.ว่าขัดรัฐธรรมนูญตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2ใน3ของจำนวนตุลาการทั้งหมดที่มีอยู่ตอนนี้มี9 2ใน3นี่ก็คือ6ต่อ3เสียงจะไม่5ต่อ4แล้วคุณวิเชษฐ
4: ์ก็ต้องใช้เสียงเยอะพอสมควรนะอันที่1เลยอันที่2เนี่ยสมมติอันที่สมมติถึงนั้นน่ะถ้าสมมติตีตกจริงนะตีตกจริงมันก็ไม่มีผลมาตั้งแต่ต้นแล้วก็จะไม่มีผลเป็นส่วนในสิ่งที่ได้ดำเนินการมาแล้วตามพ.ร.ก.ตั้งแต่ต้นจะไม่มีผลย้อนหลังในเรื่องของผิดนะเรื่องความผิดเนี่ยคุณเอกศักดิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นนี้ก็ต้องลุ้นวันที่9นะสำหรับในส่วนของตุลาการศาลนูนซึ่งถ้าฟังฝั่งรัฐบาลดูจะมั่นอกมั่นใจว่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่ถ้าฝ่ายค้านเนี่ยก็อาจจะคิดอีกแบบอย่างเงี้ยคุณเอกศักดิ์ก็บอกว่ามันน่าจะขัดต่อกฎหมายนะเรื่องนี้ก็อยู่ที่ศาลนูนนะซึ่งต้องใช้เสียงเยอะล่ะทีนี้คนที่มีหน้าที่รับผิดชอบคนหนึ่งก็คือคุณเอกนิติธันตประภาสรองนายกรัฐมนตรีคลังเนี่ยก็เมื่อวานนี้ก็ออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันล่ะเรื่องของพ.ร.ก.เนี่ยนะคือก็บอกว่ามันจำเป็นต้องออกนะเพราะว่าอะไรเพราะว่างบประมาณรัฐบาลก็น้อยอย่างเมื่อปี70เนี่ยงบลงทุนเนี่ย70,000 ล้านบาทเองอ่ะมันไม่เยอะใช่ไหมเพราะมันไม่มีเงินอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสารมูลไม่มีปัญหาคุณเอกนิติบอกว่าเราก็จะลงทุนเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานลดการพึ่งพาพลังงานที่วันนี้เราต้องพึ่งพาการนำเข้าอยู่มากนะและก็จะใช้การลงทุนร่วมกับภาครัฐและเอกชนนะทั้ง Thailand Future Fund กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยนะพร้อมจะเอาเอกชนมาร่วมทุน PPP นะแล้วก็มีการพูดถึงนี่เรื่องนี้ด้วยนะให้เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณเวียสัตที่ประชุมเนี่ยเขาบอกมีมติขอมีการทบทวนกลุ่มคนใหม่ที่กระทรวงมหาดไทยไปสำรวจประมาณ5 ล้านคน5 ล้านกว่าคนนะแต่ไม่ได้สำรวจสิทธิคนที่จนคนที่ไม่มีรายได้คนที่ไม่มีทรัพย์สินไม่มีอะไรรองรับเลยนะคุณเอกนิติบอกว่า กลุ่มคนที่มีการสำรวจเดิมเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 13.2 ล้านคนพบว่ามีการไม่ได้สิทธิ์มานานแล้วมีทั้งคนเสียชีวิตมีทั้งผู้มีรายได้เพิ่มก็เลยสั่งให้ทบทวนการกรองเกณฑ์ตามมติของคณะรัฐมนตรีล่าสุดใหม่นะฮะและก็นำเข้าสู่ที่ประชุมครม.อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะแล้วก็ฐานข้อมูลก่อนจะไปพื้นฐานในประมาณ1ล้านรายเนี่ยก็มีการเอากลุ่มนี้มาพิจารณาด้วยก็คือกลุ่มที่ตกหล่นนี่แหละจากฐานข้อมูลรัฐอื่นๆขอให้นำตัวเลขทั้งหมดที่มีอยู่เท่าไหร่19ล้านไปทบทวนข้อมูลไม่ใช่ 13.2 ล้านแล้วแต่เป็น19ล้านแล้วก็กลั่นกรองใหม่เพื่อหาคนที่เดือดร้อนจริงๆนี่เพราะฉะนั้นจะรันข้อมูลกันใหม่นะและประชุมกรรมการอีกครั้งหนึ่งเบื้องต้นเนี่ยที่ประชุมไม่ได้มองว่าเลขสิทธิ์มันจะเกินหรือไม่เกิน14ล้านแต่ต้องดูคนที่เดือดร้อนจริงๆที่จะได้บัตรนี้ไปนี่ก็ต้องรอลุ้นในสำหรับหลายคนเลยบอกว่าที่ไม่มีรายได้จริงไม่มีทรัพย์สินไม่มีรายรับเลยแต่ทำไมผมไม่ได้บัตรถูกไหมอาจจะมีตกหล่นอยู่ที่เยอะนะแต่ที่เขาบอก5ล้านคนอ่ะก็ต้องไปดูเหมือนกัน
3: ครับก็พบว่าอย่าง400ล้านนะคุณวิเชษฐ์มันแบ่งเป็น2ตอนได้นะ200ล้านแรกที่เขาเอามาจัดการเรื่องปากเรื่องท้องถูกไหมอีก200หลังของพรกรเนี่ยที่เขาบอกว่าเรื่องของพลังงานซึ่งหลายคนก็ตั้งใช่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าคือมีเงินแต่ยังไม่มีโครงการบอกว่าจะเปลี่ยนผ่านแต่อย่างเงี้ยมันคือมันจำเป็นไหมอะไรอย่างเงี้ยในการตีความนะรอดูสุดท้ายศาลรัฐธรรมนูญวันที่9นี้9โมงเช้านะครับก็จะมีคำวินิจฉัยออกมาอย่างที่บอกไปถ้าจะขัดเนี่ยต้องเสียง2ใน3ก
4: ็
3: คืออย่างน้อย6ต่อ3จะไม่5ต่อ4ละตอนนี้เป็น6ต่อ3นะครับตามกันต่อเดี๋ยวเราพักครบธงชาติกันสักครู่แล้วกลับมาคุยกันต่อในช่วงท้ายของข่าวเข้มประเด็นคนครับ
1: ข่าวเข้มประเด็นคนครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
2: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life

สมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายมีพลิกล็อกเมื่อแชมป์โลก5สมัยบราซิลแพ้นอร์เวย์ไป1-2ฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายบราซิลแชมป์โลก5สมัยพบนอร์เวย์ท่ามกลางสถิติการพบกันที่ไม่ดีนักเจอกันมา4ครั้งบราซิลไม่เคยชนะนอร์เวย์ได้เลยเปิดเกมบราซิลมีลุ้นก่อนเมื่อได้ลูกจุดโทษแต่บรูโน่กิมาไรส์ยิงไปติดเซฟออยานิลันผู้รักษาประตูจบครึ่งแรกเสมอกันไป0-0เข้าสู่ครึ่งหลังนอร์เวย์ที่ยิงได้2ประตูรั่วจากเออร์ลิงฮารันในนาทีที่79และ90ทำให้เจ้าตัวขึ้นไปเป็นดาวซัลโวของทัวร์นาเมนต์ที่7ประตูร่วมกับเมสซี่และเอ็มบัปเป้จากนั้นบราซิลไล่ทำประตูได้1ประตูจากจุดโทษของเนย์มาร์ในนาทีที่90+10

0: จบเกมนอร์เวย์ชนะ2ประตูต่อ1เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างอังกฤษกับเม็กซิโกที่แข่งขันในเช้านี้กลวียืนยันพรรคภูมิใจไทยมีแค่อนุทินและศิริศักดิ์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีรายชื่อส.ศาลาลั่นไม่มีวันเสนอคนนอกจากกรณีกระแสข่าวนายกรัฐมนตรีสำรองจากพรรคสีน้ำเงินอักษรย่อส.ศาลารอเสียบหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองล่าสุดนายกลวีปริศนานันทกุลส.ศ.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรครวมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุว่าพรรคนี้ไม่มีส.ศาลามีแต่ อนุทินช่วงนี้มีคนพยายามปล่อยข่าวปล่อยตัวย่อปล่อยชื่อบุคคลเพื่อสร้างแรงกระเพื่อมทางการเมืองพรรคภูมิใจไทยมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญเพียง2คนคืออ.อนุทินชาญวรกูลและส.ศิริศักดิ์พวงเกตแก้วนอกเหนือจากนี้ไม่มีรัฐธรรมนูญกำหนดชัดนายกรัฐมนตรีต้องมาจากรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอดังนั้นไม่ว่าจะเป็นชื่อย่ออะไรจะมีคนปล่อยข่าวอีกกี่รอบก็ไม่ทำให้ข้อเท็จจริงเปลี่ยนไปพรรคภูมิใจไทยมีผู้นำเพียงคนเดียวคือหัวหน้าอนุทินชาญวรกูลไม่เคยคิดและไม่มีเหตุผลใดที่จะไปเสนอชื่อคนอื่นที่ไม่ใช่แคนดิเดตของพรรคมาเป็นนายกรัฐมนตรีพวกเราเชื่อมั่นในทีมผู้บริหารและมั่นใจว่านายอนุทินจะนำรัฐบาลเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนจนครบวาระหยุดหลอกหยุดลวงหยุดลือข่าวลืออาจเปลี่ยนความคิดของบางคนได้แต่ไม่มีวันเปลี่ยนความจริงได้ประกาศฉบับ13พายุไมซักแผ่อิทธิพลส่งผลให้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกฝนตกหนักกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับ13พายุไมซักได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเปรสชันแล้วโดยเมื่อ 4:00 น.มีศูนย์กลางอยู่บริเวณมณฑลกวางซีประเทศจีนมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ50กม.ต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนทางตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว10กม.ต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและจะสลายตัวบริเวณประเทศไทยตอนใต้ในระยะต่อไปจากอิทธิพลของพายุไมซักและมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่งเกิดขึ้นได้ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนน้อยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเดรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์

ยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: ิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 ถึง 6:00 นที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์กลับมาช่วงสุดท้ายกับข่าวเข้มประเด็นข้นนะครับในเช้าวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์วันนี้จันทร์ที่6กรกฎาคมนะครับ2569อยู่กับคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับเราก่อนจะคุยกันต่อคุณวิเชษฐ์เราคุยกับคุณผู้ฟังทักทายกันหน่อยละกันนะครับว่าคุยสนใจเรื่องอะไรกันบ้างนะครับวันนี้ทักทายมาหลายช่องทางทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube คุณชาววรรณันคุณอุไรคุณอรสาคุณอัชราคุณนิการสวัสดีคุณสวัสดิ์บอกว่าคดีประวัติศาสตร์จุดเปลี่ยนประเทศไทยปราบโกงปราบราชการไม่ซื่อสัตย์ปราบผู้มีอำนาจชั่วเอออันนี้น่าจะเป็นที่เราคุยเรื่องสอบสอทอป่ะคุณวิเชษฐ
4: ์ใช่
3: ใช่ไหมฮะอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าเป็นประเด็นคือเริ่มต้นก็ไม่สะอาดอ่ะไม่สุจริตแล้วอ่ะถ้าเกิดเข้ามาแล้วรับราชการแล้วมีตำแหน่งใหญ่โตอันนี้เราจะเห็นเลยว่าโอ้โหถ้าเริ่มต้นเป็นอย่างเงี้ยกระดุมเม็ดแรกผิดเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเม็ดต่อไปโอ้มันรันไปน่าจะน่ากลัวทางระบบนะคุณวิเชษฐ
4: ์ครับ
3: คุณอภิวัชระนะครับอภิวัตนะครับทักทายมาคุณสุธรรมบอกว่าคุณบอกว่าเรื่องใหญ่ขนาดนี้เงินต้องหลายพันล้านเป็นไปได้ไงมีคนแค่5คนนะครับเท่านั้นที่โกงคุณสุธรรมบอกว่าถามหน่อยว่าคุณเอาใครมาสอบแล้วคนที่เขามาสอบเนี่ยคุณคือผ้าขาวมาจากไหนใครรับประกันว่าถ้าไม่มีใครรับประกันถึงได้5คนแล้วเดี๋ยวพอเรื่องเงียบก็โกงกันต่อไปหวานเจี๊ยบพอพูดมาตรงนี้ผมก็รู้แล้วว่าคนที่มาสอบนั้นเขาชื่ออะไรคุณอยากรู้ไหมคุณวิเชษฐ์ก็ชื่ออะไรอยากรู้บอกให้ก็ได้นะครับอะไรชื่อเต็มๆก็คือชื่ออะไรเนี่ยถอนรากเหรอโอ้แม่อ่านยากเข้าใจยากนะครับมันว่าเขาบอกว่าเวลาเขาสำรวจเรื่องอะไรแบบนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยติดอันดับต้นๆของโลกเลยนะเขาว่าอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าข้าราชการบ้านเราเนี่ยช่วยกันคนละไม้คนละมือช่วยกันแบบนี้ไม่รู้ช่วยกันแบบไหนนะที่คุณสุธรรมบอกมาน่าจะเป็นการช่วยทำที่
4: ก็คือก็อย่างนี้ความหมายผมเข้าใจว่าเวลาจะสอบอะไรเนี่ยก็ไม่ควรจะใช้คนในสอบกันเองใช่มั้ยก็ควรจะให้คนที่ต้องสอบเพราะถ้าคนในสอบกันเองเนี่ยบางทีมันก็นะคุณในสัมก็รู้อยู่อ่ะบางทีไม่รู้จะได้ความจริงสักครึ่งหนึ่งหรือเปล่านะหรือว่าอาจจะมีการเอาแค่นี้อะไรเงี้ยนะพอแค่นี้อะไรเงี้ยเพราะเนี่ยคนมันก็ระแวงไงถ้าสมมติว่าสอบเองสอบกันเองสมมติทำผิดในหน่วยงานหนึ่งปุ๊บแล้วมีข้าราชการระดับสูงเกี่ยวข้องปุ๊บก็ตั้งคนในกระทรวงสอบเองอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดสมมติลองให้ข้างนอกเขาสอบหรือองค์กรที่มีอิสระหรือภาคประชาสังคมหรืออะไรเงี้ยองค์กรที่รับการยอมรับจากข้างนอกสอบเนี่ยมันจะได้ผลอีกตัวอย่างก็ได้อะไรเงี้ยเป็นต้นหรืออย่างน้อยก็ให้มีคนนอกเข้าไปนั่งอยู่ด้วยในกรรมการที่สอบมันก็ช่วยได้อะไรเป็นต้นเข้าใจว่าอย่างนั้นด้วย
3: อันนี้ก็จริงนะคุณวิเชษฐ์เรื่องจริงนะเพราะว่ามันคนในสอบกันเองอ่ะคนรู้จักกันอ่ะรู้จักกันเห็นหน้าเห็นตากันมาใช่ไหมโตๆด้วยกันมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้คือถ้าจะเอาแบบเอาแค่ไม่กี่คนรับแล้วมันตัดจบอันนี้ผมว่า มันก็จะดูถูกประชาชนไปหน่อยนะเพราะว่ามันทำ5คนเป็นไปไม่ได้มันต้องมีขบวนการที่ใหญ่มากอันนี้คุณวิเชษ
4: ฐ์แน่นอน
3: อ
4: ่ะของเจ้าเป็นสันอ่ะก็ลองคิดดูแล้วกันอ่ะเป็นเจ้าที่ของรัฐแล้วก็มีบริษัทมีบริษัทและบริษัทนี้ก็มีงานรับงานอย่างเงี้ยโอ้มันหลายอย่าง
3: นะ
4: แล้วมีเจ้าที่ไปเกี่ยวข้องอีกครับอีก
3: ใช
4: ่ระดับปลัดจังหวัดยังโดนเลยเห็นไหมปลัดจังหวัดภูเก็ตอ่ะนั่นก็ถือว่าเป็นคนเป็นปลัดจังหวัดที่ก็เตรียมขึ้นนะรองผู้ว่าเน
3: ี
4: ่ยใช่ไหมหรือประเภทแบบจะต้องขึ้นไปเป็นผู้ว่านะคนข้างหน้าเห็นไหมกังโดนเลยอ่ะโดนเพราะฉะนั้นไปลองนึกภาพดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะ
3: อ่ะมาดูทางด้านของ YouTube นะครับคุณชาววันนันคุณสมประสงค์ทักทายมานะครับบอกที่ปารีสขณะนี้19องศาอากาศดีแล้วก็บอกผลบอลมาด้วยนะครับผมรายงานไปแล้วคือบราซิลแพ้นอร์เวย์ 1-2
4: นอร์เวย์เล่นดีมากนอร์เวย์เล่นดีมากผมดู
3: ใช่ไหมฮะคุณประวิตรสวัสดีมาคุณสิทธวีขอถามว่ารู้ตัวเจ้าของบ้านที่ทำการแก้คำตอบหรือยังเชื่อมโยงอย่างไรแค่นี้มหาไทยก็ไม่รู้หรอก็จริงตอนที่ไปจับนะมีข้าราชการแต่งชุดข้าราชการนั่งคีอยู่เลยครับคุณวิเชษฐ
4: ์ตอนนี้ผอ.ก็หาตัวไม่เจอเลยผอ.
3: ใช่ผอ.หายไปเลยนะคุณวิเชษฐ์เน
4: า
3: ะ
4: ยังหาตัวไม่เจอเลยเห็นทางจังหวัดกำลังพยายามตามอยู่ในตอนนี้ผอ.เพชรบูรณ์เจ้าของบ้านนั่นแหละที่ตั้งบริษัทนะ
3: แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นส่วนสำคัญมากเลยนะถ้าหายตัวไปเนี่ยจุดเชื่อมต่อมันหายหมดเลยนะคุณวิเชษ
4: ฐ์ใช่
3: น่าสนใจทีเดียวนะคุณสมประสงค์ก็บอกว่าตัวคุณสมประสงค์เนี่ยที่อยู่ฝรั่งเศสบอกบ้านคุณสมประสงค์อยู่ตรงข้ามกับสำนักงานใหญ่ของ OECD พอดี
4: แ
3: ต่เกรงบอกว่าผู้สมัครชาวไทยเนี่ยอาจจะได้รับการพิจารณายากนะมีปัญหาหลายอย่างที่เราอาจจะไม่ได้เข้าใจหรือเปล่าคุณวิเชษฐ์
4: เป็นไม่ได้ในปี2571อ่ะปีที่69ใช่ป่ะในเวลา701ปีที่ต้องทำให้เขาเห็นแล้วก็ปี71เราก็หวังว่าเขาจะพิจารณาเราเพราะงั้นเนี่ยก็ถ้าทำให้เขาเห็นได้ไม่ชัดเจนมันก็เหนื่อยอะนะโดยเฉพาะเรื่องธรรมาภิบาลนะเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันและความโปร่งใสเขาจะดูตรงเนี้ยเยอะหน่อย
3: คุณคัฒนาบอกว่าใช่เลยเรื่องทุจริตการสอบถ้าปล่อยไม่นานอีกหน่อยก็ลืมเชื่อเถอะพุ่มพวงดวงจันทร์ร้องไว้แบบนี้อีกหน่อยก็ลืมเชื่อเถอะ
4: มันมีเรื่องใหม่มาเรื่อยๆไง
3: ใช่กระแสเรื่องใหม่มันก็มากลบเรื่องเก่าเนาะคุณวิเชษฐ์นะถูกไหมคุณปราโมทบอกว่าเรื่องทุจริตการสอบเชื่อว่าน่าจะมีมานานแล้วหากรัฐบาลไม่เข้มเท่ากับอาจรู้เห็นเป็นใจด้วยนะครับเหมือนการเลื่อนตำแหน่งตำรวจก็ต้องซื้อถึงขนาดปล้นทองที่เคยเป็นข่าว
4: อ
3: ีกเรื่องจริงนะวินวินเนี่ยคุณวินวินเขาบอกว่าเรื่องบวกนี้อยู่ในหน่วยงานรัฐในโครงสร้างหรือเปล่าบางหน่วยงานหรือเปล่าเช่นงานก่อสร้างบวกเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าครับที่คุณวิเชษฐ์บอกไอ้ที่เรียกกลับสอบเนี่ยถูกไหมมีต้นด้วยมีกลางด้วยมีปลายด้วยนะต้นขอเท่านี้ปลายจะบวกเท่าไหร่แล้วแต่ถูกไหม
4: ไปบวกเอง
3: ไปบวกเองคุณจีอีบอกว่านะครับกัญชาบ้านเราถูกทำให้ถูกกฎหมายจะแปลกใจทำไมมันก็เป็นเรื่องแนวๆนี้อยู่แล้วรัฐบาลไหนครบ.ใดอนุญาตเอาปากกาโมวงแต่เขาบอกเป็นกัญชาเฉพาะการแพทย์ไม่หรอ
4: ใช่รัฐบาลนี้ก็ดูว่าจุดยืนเขาคือก็บอกว่าคือการแพทย์ยังอยู่นะแต่ว่าไม่ให้เพื่อนันตนาการเขาก็ยังยืนจุดนี้อยู่นะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีการเพิ่มอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าในตัวของกฎหมายเช่นจะมีคำว่าควบคุมหรืออาจจะควบคุมหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันยากนะผมก็คุยกับหลายฝ่ายเลยเพราะเอาก็จริงแล้วในสภาพความเป็นจริงอ่ะไอ้ใช้ทางการแพทย์อ่ะปัจจุบันนี้นะมันไม่ได้เยอะแต่ที่มันใช้กันอยู่คือเพื่อนนันทนาการไงมากกว่าถ้ามันใช้ทางการแพทย์จริงเนี่ยแล้วคุมได้นะไม่ให้มีเพื่อนนันทนาการอันนี้โอเคผมเชื่อว่าแต่ปัญหาคือคนก็ไม่เชื่อไงว่าเราจะคุมได้ไง
3: มันก็ไม่ได้ไงคุณวิเชษฐ์แต่ทีนี้ต้องระวังนะคุณผู้ฟังประเทศปลายทางคนจะเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆเนี่ยประเทศปลายทางบางประเทศเนี่ยผิดกฎหมายเลยนะเอากัญชาเข้าไปเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นต้นเป็นดอกเป็นอะไรก็ตามทีนะคุณวิเชษฐ์นะอันนี้ต้องระวังเลยการจัดกระเป๋าเนี่ยนะครับคุณ Hand Defy บอกว่าประเทศที่จะเดินแล้วกฎหมายไม่ซับซ้อนแค่บังคับใช้นะครับประเทศได้พัฒนาอย่างเรากฎหมายซับซ้อนบังคับใช้เฉพาะผลประโยชน์ข้าราชการนักการเมืองไม่กล้าทำอะไรกลัวไปหมดยกเว้นรัฐพันลึกรับรองรอดหมดปปช. ประชาชนสิ้นหวังเจริญยากเช่นเดียวกับมิสเตอร์แจ็คกี้บอกแบบนี้แล้วว่าผมว่าคุณอนุทินอยู่นานครับห้อยเหรียญรุ่นนี้คุ้มครองอยู่รอดปลอดภัยว่าสวชื่ออยู่ในคดีก็ไม่มีปัญหาสสภูมิใจไทยรู้หมดไม่ผิดทุกคดีรอดหมดผมเชื่อเช่นนั้นโอ้อันนี้คุณแจ็คกี้ส่งมาคุณวิเชษฐ์เชิญครับ
4: ก็จะอยู่นานขนาดไหนไม่รู้นะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือเนื่องจากอำนาจรัฐแข็งใช่ไหมคุณวิศักดิ์แล้วก็เป็นแอบสูตรพาวเวอร์สิ่งที่จะอยู่ได้ไม่นานนี่คือการสะดุดขาตัวเองหลายเรื่องนะมันมีโอกาสสะดุดขาตัวเองได้หมดเลยเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเนี้ยทุจริตการสอบเอ้ยเรื่องนู้นเรื่องนี้หลายเรื่องมันสะดุดขาตัวเองนั่นน่ะ AI passport อะไรเงี้ยนะเพราะว่าอำนาจมันกำลังจะสมบูรณ์ไงใช่ป่ะแต่ว่าถ้าทำไม่ดีมันก็มีโอกาสสะดุดขาตัวเองหรือว่าถ้ามั่นใจในอำนาจมากเกินไปมันก็มีโอกาสสะดุดขาตัวเองมันจะไปมันอยู่ตรงนี้เป็นหลักแล้วเพราะฝ่ายค้านทำอะไรไม่ได้คุณวิศักดิ
3: ์ก็ว่าคุณวิเชษฐ์อะไรนะสนิมเกิดแต่เนื้อในใช่ป่ะ
4: ใช
3: ่ถูกไหม
4: องค์กรอิสระองค์กรทั้งหลายก็ดูจะยากนะเพราะเราก็ไม่ต้องพูดอะไรมากนะเพราะงั้นรัฐบาลจะอยู่ได้ดีไม่ดีอยู่ที่ตัวเองอยู่ที่ตัวทำและทำตัวรู้ไหมอยู่ที่ตัวทำและทำตัวนั่นแหละจะไปได้ไกลขนาดไหนอยู่ตรงนั้นนะไปดูเรื่องนี้อีกเรื่องนึงคุณเรศักดิ์นะนี่วันที่8กรกฎาคมนี้มีวาระสำคัญในประชุมสภาเนี่ยคือเรื่องร่างพระราชบัญญัติแม้สร้างเสริมสังคมสันติสุขหรือร่างพรบนิรโทษกรรมคดีการเมืองย้อนหลัง20ปีนะที่คุณโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยสั่งบรรจุระเบียบวาระแล้วก่อนที่มีการปิดสมัยประชุม11กรกฎาคมนี้นะวันที่8นี้เข้าสภานะครับโดยร่างกฎหมายฉบับนี้วุฒิสภามีการแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่30มิถุนายนนะแล้วก็ส่งคืนมาให้สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบนะว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบหากสภาไม่เห็นชอบด้วยจะนำไปสู่การตั้งกรรมธิการร่วม2สภาเพื่อปรับปรุงแก้ไขจะทำให้ร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยต้องเลื่อนออกไปแต่ถ้าหากว่าสภาผู้แทนราษฎรวันที่8เนี่ยเห็นชอบตามที่วุฒิสภาแก้ไขก็จะนำร่างกฎหมายดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าต่อไปนะทีนี้เนื้อหาสำคัญเนี่ยที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยและส่งกลับมาให้ส.ส.ได้พิจารณาก็คืออะไรคือการไม่นิรโทษไม่ให้นิรโทษกรรมแก่เด็กอายุต่ำกว่า18ปีหากมีการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จากเดิมที่ร่างของสภาไม่มีเงื่อนไขดังกล่าวเห็นไหมโอ้ตรงนี้นี่พรรคประชาชนก็เรียกร้องและคนที่ติดคุกอยู่ในเรือนจำตอนนี้ใช่ไหมคุณวิศักดิ์คดีมาตรา112ก็มีเยอะนะปรากฏว่าวุฒิสภาไปแก้ไขตรงนี้บอกไม่ให้ไม่ให้นิรโทษกรรมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีหากมีการกระทำผิดกฎหมายมาตรา112นะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะฮะก็เราต้องติดตามดูต่อไปนะว่าจะเป็นยังไงสำหรับเรื่องนี้นะคุณวิเชษฐ
3: ์ก็อันนี้วันที่8เนาะคุณวิเชษ
4: ฐ์อัน
3: นี้น่าสนใจเพราะว่าคือร่างของแต่ละร่างแต่ละพรรคการเมืองที่ส่งเข้าไปอ่ะที่เขาเลือกร่างบางร่างเป็นร่างหลักไงคุณวิเชษฐ์แล้วบางทีคือตัวพรรคประชาชนเขามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะให้กับเยาวชน
4: ใช่
3: ได้มีโอกาสในการที่จะออกมากลับตัวกลับใจอะไรแบบนี้นะแต่ทีเนี้ยมันก็อยู่ที่ว่าสุดท้ายเนี่ยจะมีร่างไหนที่ผ่านมาวันที่8นี่เนาะคุณวิเชษฐ์เนาะที่ออกมา
4: ท่าทีของภูมิใจไทยเนี่ยผมเห็นแวบเนี่ยคือสัก
3: ครับ
4: คุณกรวีปริศนานันทกุลนี่เป็นประธานวิปรัฐบาลใช่ไหมเขาบอกกันเดี๋ยวก็จะมีการประชุมนะในเรื่องนี้หารือกันอีกครั้งนึงนะวันที่6กรกฎาคมวันนี้นี่ใช่ไหมคุณวิเชษฐ์
3: ใช่
4: จะประชุมกันเนี่ยซึ่งกฎหมายที่เข้าสภาในวันที่8เนี่ยนะก็อันนี้เดี๋ยวต้องรอดูท่าทีก่อนว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะเป็นยังไงแต่ร่างของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็มีเรื่องนี้เลยนะก่อนหน้านี้คุณเรศักดิ์ก็ไม่มีเรื่องมาตรา112เลยไม่มีเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูว่ารัฐบาลจะเอายังไงนะ
3: เรื่องนี้คุณจตุพรพรหมพันธ์ซึ่งเป็นตอนนี้เป็นเมื่อก่อนเป็นแกนนำเสื้อแดงถูกไหมฮะแล้วก็ตอนนี้เป็นวิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนกล่าวแบบนี้ครับว่าบอกเรื่องของการนิรโทษกรรมเนี่ยบอกว่านับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี2475มีการนิรโทษกรรมมาแล้วถึง23ครั้งนะโดยตราเป็นพรบเลย19ฉบับเป็นพรก.อีก4ฉบับนะครับซึ่งนิรโทษกรรมเหตุการณ์พฤษภาธมิน2535เนี่ยเป็นฉบับล่าสุดจนกระทั่งมาถึงตอนนี้ที่กำลังจะเข้าประชุมเนี่ยในวันที่8กรกฎาคมเนี่ยอันนี้คือฉบับที่ต่อจากครั้งสุดท้ายก็คือตอนพฤษภาธมิน2535นะครับคื หลักนิรโทษกรรมก็คือว่าคุณจตุพรบอกว่าอยู่ที่การล้างผิดให้กับคดีชุมนุมทางการเมืองตอนตั้งแต่ปี2548จนถึง2568ส่วนคดีมาตรา112คดีทุจริตและคดีฆาตกรรมไม่ได้รับประโยชน์จากการนิรโทษกรรมนะครับสิ่งสำคัญยังแตกต่างจากการพยายามตรากฎหมายนิรโทษกรรมแบบสุดซอยเหมาเข่งในช่วงของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งตอนนั้นก็นำมาซึ่งเหตุการณ์ปฏิวัติรัฐประหารนะครับนี่คุณจตุพรก็บอกว่าก็น่าสนใจโดยเฉพาะตอนนี้คุณจตุพรก็เน้นอย่างที่คุณวิเชษฐ์บอกว่าคดีการชุมนุมของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในช่วงปี 2563-2564 ที่ไม่ใช่คดีมาตรา112รวมกันแล้วประมาณ 3,000 คนนะครับอย่างไรก็ตามในการพิจารณาของส.ส.ให้เยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีที่ต้องมาตรา112เนี่ย3คนเนี่ยได้รับผลจากการทุจริตในครั้งนี้ด้วยจากการพิจารณาของส.ว.ได้ตัดออกไปกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ส.ส.ว่าจะได้รับการเห็นชอบด้วยหรือไม่เท่านั้นเองนะครับก็เอาเป็นว่าสิ่งนี้เราคงต้องรอดูในวันที่8กรกฎาคมนี้คือคุณจตุพรก็บอกว่าอย่าพยายามแปรเจตนาต่างๆเนี่ยออกไปในส่วนของกรอบที่กฎหมายบางทีตีความกันไปตีความกันมาเนี่ยมันอาจจะรายละเอียดมันอาจจะสุดท้ายเนี่ยมันจะบิดในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงนะครับเขาบอกว่าการตีความกฎหมายก็อย่าได้เกินความจริงใน3เรื่องก็คือเรื่องของคดีมาตรา112คดีทุจริตแล้วก็คดีฆ่าคนตายซึ่งกฎหมายทุศกรรมไม่ให้การยกเว้นโทษอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเอาแค่กรอบแค่3เรื่องมาเป็นตัวหลักเนี่ยมันจะไม่ตีความกันแบบต่างคนต่างตีความกันเกินไปคุณวิเชษ
4: ฐ์ใช่แล้วก็โยงเหตุการณ์อีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยก็มีการจัดกิจกรรมครึ่งศตวรรษรัฐประหาร6ตุลา19นะถึงเวลาลบมรดกบาปนะในวาระครบ50ปีเหตุการณ์รัฐประหาร6ตุลา19โอ้นี่กำลังจะถึงเดือนตุลาเนี่ยจะครบ50ปีแล้วคุณเดชศักดิ์เขาเรียกร้องนะเขาร่ารายชื่อ 50,000 รายชื่อนะคุณเดชศักดิ์เพื่อจะยกเลิกคำสั่งฉบับที่41ในยุค6ตุลาในวาระครบ50ปีโอ้คำสั่งนี้ยังอยู่นะคุณเดชศักดิ์ที่ผ่านมา50ปีนะคำสั่งที่มันเกี่ยวโยงกับเรื่องของการรับประหารต่างๆนะหนึ่งในนั้นก็คือคำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่41ซึ่งแก้ไขโทษของกฎหมายหลายมาตราสูงขึ้นทั้งการหมิ่นประมาทหมิ่นศาลถ้าการหมิ่นศาลหมิ่นประมาทและอื่นๆรวมถึงอันนี้ด้วยไงมาตรา112เออก็บอกต้นทางของปัญหาเรื่องมาตรา112ในเมื่อวานนี้ที่ก็พูดเนี่ยก็บอกว่ามันมาจากคำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่41นะซึ่งมีการแก้ไขโทษหลายมาตราให้สูงขึ้นเนี่ยเรียกร้องมีการยกเลิกนะคำสั่งฉบับนี้นะซึ่งอยู่นะยังอยู่นะมา50ปีนะคุณเรียนศักดิ
3: ์
4: ไม่รู้ว่าคนที่เรียนมากก็จะฟังหรือเปล่านะแต่ก็เป็นสิ่งที่เราแก่ธรรมศาสตร์เมื่อวานนี้นะ
3: ก็ถือว่าเป็นประเด็นการเมืองที่น่าสนใจในเรื่องของจริงๆแล้วเนี่ยสภาเนี่ยมีหลายเรื่องนะ
4: ประ
3: สารรัฐธรรมนูญวันที่9ก่อนนั้นในวันที่8เรื่องของเป็นเรื่องการสร้างสันติสุขการนิรโทษกรรมนะครับก็เดี๋ยวเราดูความชัดเจนมาเรื่องชายแดนกันหน่อยคุณวิเชษฐ์เมื่อวานนี้ก็มีข่าวตกอกตกใจเอ๊ะมีเสียงตุ้มมาเนี่ยมันเกิดการปะทะกันหรือเปล่าแล้วก็มีการโยนความผิดว่าเราเนี่ยปาระเบิดใส่ด้วยโอ้โหเป็นประเด็นทีเดียวจนกองทัพภาคที่2เนี่ยต้องออกมาชี้แจงนะครับซึ่งท่านของกองทัพบกเองโดยโฆษกกองทัพบกพลตรีวินไทยสุวารีก็มาชี้แจงข้อกล่าวอ้างนะครับที่เขาว่ากันว่าที่เขมรเนี่ยกัมพูชาเขาบอกว่าเราเนี่ยคว้างระเบิดปาระเบิดใส่นะครับก็งานนี้คือคุณวินไทยบอกแบบนี้ครับพวกเวลาดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยกำลังพลฝ่ายไทยกำลังปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเพื่อคุ้มครองและก็สร้างเส้นทางในฝั่งไทยตามปกติและมีการตรวจพบว่าทหารกัมพูชาเข้ามาสังเกตการปฏิบัติงานของฝ่ายไทยจนเมื่อประมาณเที่ยงเจ้าที่ฝ่ายไทยได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นจากฝั่งกัมพูชาพร้อมเกิดความโกลาหลในการช่วยเหลือกำลังพลที่รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดในฝั่งกัมพูชายืนยันนะครับว่าฝ่ายไทยเนี่ยไม่ได้มีการใช้อาวุธหรือว่าคว้างระเบิดใดๆทั้งสิ้นกองทัพบกประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดจากกำลังพลชุดใหม่ของกัมพูชาที่เป็นกำลังพลใหม่แล้วยังขาดความชำนาญไม่คุ้นเคยกับพื้นที่อันตรายเลยพลาด เหยียบทุ่นระเบิดของฝ่ายตนเองที่ตกค้างอยู่นะครับซึ่งกองทัพบกก็ย้ำและกล่าวได้ว่ากองทัพบกยังยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงยึดมั่นกฎการใช้กำลังตามกฎหมายระหว่างประเทศจึงขอให้ประชาชนและประชาคมระหว่างประเทศอย่าหลงเชื่อข้อมูลที่บิดเบือนโดยปราศจากหลักฐานรับรองพร้อมทั้งเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชานั้นยุติการสร้างข่าวปลอมเพื่อใส่ร้ายประเทศเพื่อนบ้านซึ่งไม่เป็นผลดีต่อความสัมพันธ์และบรรยากาศความสงบเรียบร้อยตามชายแดนครับ
4: มันแสดงว่าเหยียบเป็นเองนะก็เจอบ่อยเหยียบเองเนี่ยนะเพราะไม่รู้ใครวางเอาไว้ไอ้คนวางก็ไม่อยู่ไอ้คนที่มาใหม่ก็ไม่รู้ว่าวางตรงไหน
3: แต่เป็นประเด็นที่ว่าเขาบอกหาว่าเราคว้างระเบิดใส่เนี่ยปาระเบิดใส่ไงคุณวิเชษอันนี้คือเป็นประเด็นที่เป็นข่าวจนต้องมีการออกมาแบบบอกเลยนะว่าไม่ใช่เรานะอะไรอย่างเงี้ย
4: ก็เมื่อวานนี้มีจุดหนึ่งที่คุณเรศก็บอกว่ามีข่าวมาจากทางกองทัพเนี่ยว่าระหว่าง1ถึง2กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเราได้นำคณะผู้สังเกตการอาเซียนประจำประเทศไทยนะ LTTH เนี่ยก็ลงพื้นที่นะไปที่นู่นเลยไปที่จันทบุรีไปที่ตราดนะเพราะว่าช่วงหลังเรามีการทำรั้วใช่ไหมการทำรั้วและขณะเดียวกันก็มีการดูเรื่องของพื้นที่ทางทะเลที่มีการถมทะลงถมทะเลเนี่ยก็บอกว่าก็ไปดูที่หลักเขตที่4 64ถึง65บริเวณคลองตะเคียนอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีแล้วไปสังเกตการณ์ณจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากกาดและจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมนะรับทราบนโยบายของฝ่ายไทยที่ดำเนินการเรื่องนี้นะแล้วก็ลงพื้นที่ไปยังบริเวณเรียกเขื่อนดักตะกอนซึ่งเป็นพื้นที่โครงการก่อสร้างตามแผนพัฒนาคาสิโนเกาะกงของกัมพูชานี่ไงเพื่อใช้เป็นท่าเทียบเรือและรองรับกิจกรรมการค้าชายแดนนะแล้วก็ไปที่ศาลาราชการอุทยานตราดด้วยนะครับก็น่าสนใจเพราะว่าอะไรเพราะพื้นที่ไอ้ดักตะกอนนี่เราประท้วงไปไงคุณยศักดิ์ที่โดนถมแม่กัมพูชาถมทะเลมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราบ้านเราด้วยเนี่ยรวมทั้งอาจจะมีปัญหาด้วยเรื่องเขตแดนนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตกลงจะยุติยังไงนะเขาตอนแรกมีข่าวว่าก็จะรื้อเขาจะขุดเนี่ยแต่ล่าสุดเราก็ไปสังเกตได้ว่าทำจริงหรือเปล่านะกัมพูชานะ
3: หมดเวลาแล้วครับขอเข้มเตือนคนเช้าวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบคุณอรวรรณเช่นเดิมนะครับเช้านี้คุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นคนที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
6: Thinking School แห่งแรกของ

0: เอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
1: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขไปตามที่แบมกำหนดลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
0: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: หุ้นเทคพุ่งทยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึกสองขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้8โมงครึ่งเป็นต้นไป
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้กลับมาพบกันในวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569นะคะอันนี้อัปเดตนิดนึงสำหรับแฟนๆฟุตบอลอังกฤษตอนนี้ก็ยังเสมอกับเม็กซิโกอยู่นะคะที่ตอนนี้ประมาณ34นาทีแล้วเอาค่ะวันนี้เป็นประจำในสัปดาห์ที่2ของเดือนนะคะที่เราจะได้พูดคุยในช่วงผ่านโลกเศรษฐกิจกับนักเศรษฐศาสตร์ผู้ที่อยู่ในแวดวงโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยเป็นประเด็นเรื่องทางรอดของคนของผู้ประกอบการนะคะโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่อาจจะเป็นคนตัวเล็กนะคะผ่านโลกเศรษฐกิจในเศรษฐกิจที่มีลักษณะของตัว K ก็คืออยู่ในลักษณะ K shape นั่นเองวันนี้เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้วค่ะอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะอาจารย์ไปพูดในงานสัมมนาโจทย์ใหญ่เศรษฐกิจไทยท่ามกลางวิกฤตโลกในโอกาสครบรอบ29ปีของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติมาก่อนหน้านี้วันนี้อยากจะเชิญอาจารย์มาขยายความเรื่องนั้นกันหน่อยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
4: สวัสดีครับ
3: ค่ะอาจารย์จากที่อาจารย์ได้พูดในงานสัมมนามีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของสถานะการเป็นอาจจะมีคนมองว่าเราเนี่ยเป็นคนป่วยแห่งเอเชียด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งอาจจะเป็นดาวรุ่งมันมีสองภาพที่ซ้อนกันอยู่แบบนี้มันคืออะไรคะอาจารย
4: ์คือเวลาเรามองครับมันแล้วแต่ว่าวิธีมองของเขาเป็นการมองแบบไหนนะครับอาการป่วยเนี่ยเขาจะมองในเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจเพราะว่าในช่วง30ปีที่ผ่านมาโครงสร้างเศรษฐกิจไทยแทบจะไม่ได้เปลี่ยนมีเนื้อสำคัญเลยซึ่งถ้าเราดูปกติเนี่ยประเทศจะไปข้างหน้าได้ในทุก10ปีต้องมีการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจครับดังนั้นเราย่ำอยู่กับที่แบบนี้มาประมาณสัก3รอบแล้วนะครับถ้ามองฝั่งเนี้ยมันเหมือนกับเป็นคนป่วยแล้วล่ะเพราะอาการไม่ดีขึ้นเลย แต่ว่าถ้ามองอีกฝั่งนึงครับคือมองในฝั่งศักยภาพแฝงที่เรามีอยู่อันนี้เรายังมีจุดเด่นมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นพื้นที่ที่อยู่ตรงกลางในอาเซียนและเป็นโลจิสติกส์ครับได้เรื่องของความเข้มแข็งในบางภาคเศรษฐกิจเช่นภาคเกษตรที่สามารถยกระดับได้เรื่องเฮลท์เซกเตอร์เรื่องของภาคการผลิตดั้งเดิมที่รับอานิสงส์จากเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดมาจากญี่ปุ่นในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็หลายๆภาคส่วนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการมองเลยครับมองว่าป่วยเพราะโครงสร้างไม่เปลี่ยนแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถมองว่าเป็นดาวรุ่งได้เพราะเรามีโอกาสที่ยกระดับศักยภาพต่างๆได้รวมถึงเรามีโครงสร้างพื้นฐานที่ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่พรมแดนติดกับเราครับจุดเด่นเหล่านี้ถ้าถูกพัฒนาและถูกใช้ถูกทางเนี่ยจะมีโอกาสทำให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยก้าวไปข้างหน้าได้ก็เลยมองว่าเป็นดาวรุ่งเหมือนกันครับ
3: ค่ะอาจารย์แล้วขณะเดียวกันเนี่ยอาจารย์ที่มองกันว่าเศรษฐกิจบ้านเราเป็นลูกตัว K อาจารย์เห็นอย่างนั้นหรือไม่แล้วคำว่า K เนี่ยมันถ้าขยายภาพให้ฟังหน่อยว่าลักษณะมันเป็นยังไงอะคะ
4: คือเศรษฐกิจลูกตัว K เนี่ยหมายความว่าลองนึกภาพว่าตัว K มันจะมีหัวที่พุ่งข้างบนกับหาง
3: ใช่ค่ะ
4: ครับแล้วก็ตัวมันจะมีตัวตั้งเรียกเป็นจุดสตาร์ทแล้วกันนะครับซึ่งตัว K ของเราจุดสตาร์ทจะเป็นช่วงหลังโควิดครับหลังโควิดขึ้นมาเนี่ยจะมีธุรกิจที่ปรับตัวได้แล้วก็ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มความสามารถตัวเองและพุ่งทะยานไปข้างหน้าในขณะเดียวกันก็มีธุรกิจอีกส่วนหนึ่งที่ไม่พร้อมปรับตัวไม่ทันหรือว่ามีฐานความรู้ไม่พอมีทรัพยากรไม่พอหลังโควิดเป็นต้นมาเราจะเห็นกลุ่มเนี้ยที่ค่อยๆอ่อนแรงลงและสู้ได้น้อยลงเรื่อยๆแล้วก็ต้องการความช่วยเหลืออย่างมากนะครับเวลามันขี่แบบนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาคือถ้าธุรกิจมันสู้กันไม่ได้มีคนที่พุ่งเป็นดาวรุ่งไม่กี่เจ้าแล้วที่เหลือเป็นดาวร่วงหมดเนี่ยมันจะส่งผลเรื่องของการจ้างงานว่าจะมีคนแค่กลุ่มเดียวที่สามารถเกาะกระแสไปกับบริษัทใหญ่ที่โตต่อบริษัทที่ประสบความสำเร็จถึงไม่ใหญ่แต่เก่งก็ได้แต่คนที่เหลือที่อยู่กับธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ยซึ่งจะเป็นการจ้างงานรวม 80% เลยเนี่ยก็จะหงอยก็จะร่วงตามไปด้วยพอธุรกิจร่วงรายได้ตกคนก็มีเงินน้อยลงนะครับเคเชฟแบบนี้มันจะทำให้เศรษฐกิจเกิดความเหลื่อมล้ำสูงความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจจะนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำทางสังคมและนำไปสู่ภาระการคลังของรัฐบาลในการที่ต้องมาช่วยดูแลธุรกิจและแรงงานและประชาชนที่อยู่ในหางของตัวเคนี่แหละครับ
3: ค่ะก็คือมีทั้งที่ขึ้นแล้วก็ที่ลงเหมือนลักษณะของตัวเคนะอาจารย์คือมันจะมีด้านหนึ่งขึ้นด้านหนึ่งลงแต่ตอนนี้ด้านขึ้นหรือด้านลงอันไหนมากกว่ากันน่าจะเป็นด้านลงไหมอาจารย
4: ์ด้านลงมีมากกว่าเยอะเลยครับคิดว่าด้านขึ้นถ้าดูเฉลี่ยของโลกนี่โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 5-15% เท่านั้นเองเดี๋ยวก็อยู่ด้านลงหมดเลยสำหรับประเทศไทยขอมองแบบนี้ร้ายนิดนึงว่าขึ้นคงสักไม่เกิน 10% แล้วครับแต่ว่าที่เหลือประมาณ 80-90% เนี่ยคงจะลงจะไม่ได้ลงแบบดิ่งบางทีบางคนก็เป็นเคที่แบบลาดนิดๆบางคนก็เป็นเคที่ลาดลงเยอะหน่อยครับ
3: ค่ะแล้วอาจารย์มีคำแนะนำอย่างไรในช่วงที่สถานการณ์มันเป็นแบบนี้คะอาจารย์มีสูตรไงไหมคะ
4: คือสำหรับคนที่พุ่งไปข้างหน้าอยู่แล้วไม่น่าห่วงครับแต่ว่าคนที่กำลังร่วงเนี่ยมันจะต้องทำสองอย่างนึกภาพว่าเครื่องบินกำลังจะร่วงครับมันต้องมีทั้งการที่จะต้องรักษาเสถียรภาพให้ตัวเองไปต่อได้แล้วค่อยเชื่อถือทีหลังดังนั้นเนี่ยสำหรับธุรกิจที่อยู่ในขาร่วงตอนนี้นะครับสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือต้องใช้สูตรลดเพิ่มต่อนะครับลดคือขอให้ลดสิ่งที่ไม่จำเป็นลงรวมถึงการมองว่าโปรดักต์ที่มันมีอยู่ถ้าเกิดผลิตหลายอย่างเนี่ยอันไหนที่ไม่ควรผลิตแล้วหรืออันไหนควรลดจำนวนแล้วอันไหนที่ยังเป็นโปรดักที่จะพอสร้างสภาพคล่องให้กับธุรกิจได้ช่วงแรกอย่าเพิ่งหวังกำไรเยอะขอมีแค่สภาพคล่องไปหมุนเพื่อเดือนหน้าได้ก่อนนะครับเพิ่มนี่ก็คือการเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจในการแข่งขันครับตรงนี้สำคัญตรงที่ตอนนี้มันมีเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยให้คนทำงานได้เร็วขึ้นแล้วก็ทำให้เราสามารถจะทำอะไรได้ด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำลงกว่าเดิมเพราะฉะนั้นการเพิ่มเทคโนโลยีมันจะไปต่อนะครับคือตัวเสือคือต่อยอดให้กับธุรกิจได้ว่าธุรกิจจะไปทางไหนต่อได้แล้วก็อีกตอนที่มันซ่อนอยู่คือต่อยอดความสามารถของคนในบริษัทครับใช้เทคโนโลยีแทนคนได้บางส่วนแต่อีกส่วนหนึ่งที่ต้องทำคู่กันไปคือคนที่จะเก็บไว้ต่อเนี่ยต้องพัฒนาเขาต่อยอดเขาให้สามารถทำงานเทคโนโลยีได้เพราะว่าถ้าคนรุ่นคนที่อยู่กับเทคโนโลยีที่เข้ามาโดยเฉพาะเทคโนโลยียุคใหม่เนี่ยเราเรียกว่าเทคโนโลยีขยายขีดความสามารถเพราะฉะนั้นถ้าคนยิ่งเก่งเทคโนโลยีในมือยิ่งขยายขีดความสามารถได้เยอะคนใช้ AI เป็นใช้พร้อมที่ละเอียดได้สู้ได้นะครับทำให้ธุรกิจไปข้างหน้าได้แต่ถ้าคนใช้ได้เป็นและใช้พร้อมถามพร้อมง่ายๆแล้วหยิบไปใช้เลยแบบนี้ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นลดครับเรื่องของลดของที่ไม่จำเป็นเพิ่มขีดความสามารถแล้วก็ต่อยอดให้ได้ถ้าทำสามอย่างนี้ได้ มันจะชะลอการตกในหางตัวเคแล้วสักพักเดี๋ยวจะงอหัวขึ้นมาได้เองครับ

0: ครับภาคเกษตรตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 8-10% เตียไป10แล้วกันนะก็เป็น1แต่มีคน 30% ในภาคเกษตรเพราะฉะนั้น10บาทแบ่งกัน30คนได้คนละนิดเดียวครับ 0.3 ค่ะแล้วว่าถ้าเกิดโครงสร้างแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำแล้วตราบใดที่ภาคเกษตรยังมีรายได้น้อยเกษตรกรยังยากจนอยู่จะทำให้เศรษฐกิจต่างจังหวัดและในภูมิภาคเติบโตในยากมากครับ
1: ก็เป็นสูตรที่เห็นภาพเลยเนี่ยนะคะอาจารย์เป็น
0: คือ
1: กลายเป็นมันน่าจะเป็นโจทย์ให้กับรัฐบาลได้มาวิเคราะห์ต่อนะคะอาจารย์ว่าแล้วในภาครัฐเองเนี่ยตอนนี้มีอะไรที่ควรจะต้องทำเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ทำกันอยู่นะตอนนี้ไหมคะ
0: ที่ต้องทำเพิ่มเติมผมคิดว่าเราต้องมองเรื่องของการจัดการปัญหาระยะยาวกันแล้วครับเพราะว่าการใช้นโยบายประคองเศรษฐกิจด้วยการช่วยเหลือคนละครึ่งพลัสหรืออะไรก็ตามไม่ดีนะครับไม่ได้ไม่ดีเพราะมันทำความเดือดร้อนประชาชนได้จริงแล้วก็ผู้ประกอบการตัวเล็กเนี่ยสามารถจะขยับตัวได้อันนี้ดีแต่การพึ่งพิงการใช้จ่ายโดยการเอาเงินไปหมุนอย่างเดียวเนี่ยไม่พอความสามารถของระบบเศรษฐกิจในการสร้างเงินเองความสามารถของสรรพประกอบการในการยืนอยู่ด้วยตัวเองให้ได้อันนี้ก็สำคัญครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่ลดมาตรการที่เขาเรียกว่าชะลอการร่วงของเศรษฐกิจแล้วในสเต็ปต่อไปของเราก็คือต้องไปทำให้เศรษฐกิจมันรุ่งซึ่งการที่เศรษฐกิจจะรุ่งได้มันต้องมี3อย่างครับ1คือทำให้พวกประกอบการเนี่ยสามารถที่จะเติบโตและพัฒนาได้ตรงนี้ต้องเข้าไปช่วยนะครับทั้งซอฟต์โลนทั้งการยกระดับปรับ business model ของเขาโดยทำแบบมุ่งเป้าอย่าเหมารวมคือต้องไปดูอาการป่วยของแต่ละเจ้าเลยนะครับแล้วก็อย่างที่2คือเรื่องงบประมาณที่เรามีจำกัดเนี่ยจะช่วยทั้งหมดไม่ได้อาจจะต้องเลือกกลุ่มที่ช่วยน้อยฟื้นเร็วก่อนเพื่อให้กลุ่มนี้กลับเข้ามาขยับเศรษฐกิจก่อนอันนี้ถ้าช่วยถูกทางในธุรกิจเหล่านี้แค่ประมาณสัก3เดือน6เดือนก็เห็นผลแล้วครับแล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นระยะต่อไปคือการช่วยธุรกิจที่เหลือให้สามารถยืนอยู่ได้แล้วฟันเฟืองในเศรษฐกิจมันจะถูกหมุนด้วยการผลิตจริงๆไม่ใช่หมุนด้วยการเอาเงินไปเติมแบบนี้มันจะยั่งยืนกว่าครับ
1: ค่ะอาจารย์คือดูถ้าเราย้อนไปจากเรื่องของผู้ประกอบการเนี่ยย้อนกลับไปถึงระบบการศึกษาเลยตรงนั้นเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันมีปัญหาอะไรไหมเพราะว่าตอนนี้อย่างดิฉันเห็นที่อาจารย์ได้พูดในงานบอกว่าบางทีมันก็เป็นปัญหาที่มาจากตรงนั้นเหมือนกันอย่างบางคนเอาง่ายๆเลยว่าเขียนหนังสือบางทียังเขียนสะกดไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ตอนนี้ไม่มีเครื่องคิดเลขก็แทบจะคิดเลขไม่ได้อะไรแบบนี้อาจารย์มองปัญหาถ้าย้อนไปตรงนั้นเป็นยังไงบ้าง
0: คือต้องมองในฐานะของอาจารย์ที่สอนในมหาวิทยาลัยซึ่งถ้ามองในแง่กระบวนการสร้างคนเนี่ยเราอยู่ปลายทางแล้วครับเราเห็นแล้วว่านักศึกษาที่เข้ามาเนี่ยแม้ว่าเขาจะมีความพยายามตั้งใจจริงตั้งใจดีแต่ว่าพื้นฐานความรู้ของเขาที่มันเป็นสิ่งที่ควรจะแน่นมาตั้งแต่ระดับมัธยมประถมเนี่ยมันอ่อนมากการเขียนไม่ได้เลยนะครับแล้วก็คณิตศาสตร์การคิดเชิงปริมาณวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีคนกลุ่มนึงที่เก่งมากแต่กลุ่มที่เหลือที่เข้ามาเนี่ยมากกว่า1ในมากกว่า3ใน4ครับตอนนี้เป็นประเด็นที่น่ากังวลมากว่าการคำนวณเบื้องต้นยังทำไม่ได้คณิตศาสตร์การคิดการใช้ผลไม่ดีพอแล้วก็เวลาใช้เทคโนโลยีเพื่อเสิร์ชหาข้อมูลเลือกไม่เป็นครับคือเสิร์ชได้อย่างเดียวแต่ว่าไม่สามารถพิจารณาแยกแยะและเอาไปวิเคราะห์ต่อได้เพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้ครับนั่นหมายความว่าสกิลพื้นฐานที่จะต่อยอดไปสู่เศรษฐกิจที่ซับซ้อนกว่าหรือไปสู่โลกของงานที่ซับซ้อนกว่าเขาไม่พอเลยจริงๆถ้าไม่จัดการเรื่องการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพมาตรฐานมากพอนะครับไม่ว่าเราจะพยายามฟื้นเศรษฐกิจแค่ไหนก็ตามคนจะกลายเป็นคอขวดและสุดท้ายเศรษฐกิจจะเดินหน้าต่อไม่ได้ครับ
1: ค่ะอาจารย์แสดงว่าเราปัญหาตรงจุดนี้ก็ไม่ควรจะลืมนะอาจารย์เพราะว่าอย่างที่เราพูดเรื่องทุนมนุษย์เนี่ยมนุษย์คือสิ่งสำคัญที่จะขับเคลื่อนสิ่งต่างๆในอนาคตด้วยนะคะแล้ว เรื่องของ AI ล่ะคะอาจารย์พอพูดถึงทุนมนุษย์เนี่ยเราเห็นข่าวกันบ่อยมากเลยนะคะว่าบริษัทใหญ่ๆเลยเนี่ยมีการปลดคนเยอะมากเพราะว่าเอาเงินไปลงทุนใน AI ค่ะอาจารย
0: ์คือตัว AI เนี่ยต้องมองว่ามันช่วยคนมันเป็นเหมือนกับตัวขยายความสามารถแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่เก่งอยู่แล้วเป็นโปรแกรมเมอร์หรือเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เก่งอยู่แล้วเนี่ยใช้ AI ปุ๊บทักษะที่เขามีเรื่องการเขียนโปรแกรมมันจะขยายผลถ้าเราเป็นดีไซเนอร์ที่เก่งอยู่แล้ว AI จะเข้ามาช่วยเราสามารถดีไซน์สิ่งต่างๆทดลองสิ่งต่างๆได้เร็วขึ้นทันทีจะต้องลองใช้เวลา 4-5 วันอาจจะแค่วันเดียวสร้างโปรโตไทป์ 4-5 ตัวได้เพราะฉะนั้น AI มันดีกับคนที่เก่งแต่มันจะไม่ดีคนที่ใช้มันไม่เป็นครับการใช้ AI ให้เหมาะสมจึงเริ่มต้นจากการฝึกทักษะ

0: ตัวเองให้เก่งก่อนแล้วค่อยใช้ AI อาชีพไหนทักษะไหนจำเป็นฝึกด้วยตัวเองให้เก่งก่อนแล้วค่อยใช้ AI ถ้าเกิดกระโดดให้ AI ทำแทนเลยเรากำลังจะบอกว่าต่อไปเนี่ยเรายอมให้ AI มาแทนเราได้อันนี้สุดท้ายเนี่ยถ้าเป็นลูกจ้างเนี่ยคือนายจ้างก็ไม่ต้องจ้างก็ได้เพราะ AI ทำแทนได้ดังนั้นการจะประสบความสำเร็จในโลกยุคใหม่ที่ AI กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและธุรกิจการใช้ให้เป็นไม่สำคัญเท่ากับทักษะเดิมที่มีก่อนใช้เพราะฉะนั้นก่อนจะ turn on AI ตัวไหนก็ตามเนี่ยถามตัวเองก่อนว่าตอนนี้ทักษะพื้นฐานที่เราฝึกมามันแน่นพอหรือยังถ้าแน่นพอแล้วไปใช้ AI จะกลายเป็นคู่คิดที่ดีแต่ถ้ายังไม่มีใช้ AI คิดแทนตลอดเนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าแข่งกับใครสุดท้ายก็แพ้อยู่ดีครับ
1: ดูความสามารถของไทยเราปัจจุบันในการใช้ AI อาจารย์ประเมินว่ามัน1ถึง10นี่อยู่คะแนนสักเท่าไหร่ดีคะอาจารย
0: ์หมายถึงภาพรวมประเทศเหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าทัวร์ๆนี่ผมให้สัก3อ่ะตอนเนี้ย
1: นะคะอาจารย์ทำไมน้อยอ่ะคะอาจารย
0: ์คือถ้าเรามองถึงขีดความสามารถขั้นสูงสุดของมันกับสิ่งที่สังคมใช้ตอนนี้บางคนใช้ AI เพื่อหาข่าวซึ่งเป็นเฟคนิวส์หรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นก็เอามาเขียนโพสต์ลงมาและแชร์ความเห็นอันนี้ภาพสะท้อนเลยบางอย่างเชื่อ AI โดยที่ไม่วิเคราะห์แยกแยะและคิดว่าทุกอย่างที่ออกมามันถูกต้องแล้วก็สามคือบางทีไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วใช้ AI มาคิดแทนนะครับนักศึกษาที่ผมเจอมีทั้งแบบตั้งใจเรียนและแบบตั้งใจใช้ AI คือไม่คิดอะไรเลยแล้วพูดตาม AI ทั้งหมดแต่พอให้ปิดจอคอมพิวเตอร์และถามเหตุผลเบื้องหลังไม่สามารถตอบได้ดังนั้นเนี่ยมองสเต็ปว่าขนาดนักศึกษาที่จะไปอยู่ในระดับสูงตลาดแรงงานยังเป็นแบบนี้เกินครึ่งคะแนนเนี่ยผมคิดว่าครับลงประเทศไม่น่าจะถึง5ครับสัก3ได้
1: ค่ะแล้วโดยรวมๆแล้วเนี่ยอาจารย์ในส่วนของมาตรการต่างๆของภาครัฐตอนนี้เนี่ยที่เกี่ยวโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับ AI แล้วมันก็กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ด้วยอาจารย์มีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมตรงนี้ไหมคะ
0: คือถ้าจำเป็นต้องทำขอให้ทำแบบค่อยๆทำทีละขั้นไม่ใช่จู่ๆได้แอคเคาท์มาแล้วปล่อยทั้งหมดแต่มันต้องมีกระบวนการเตรียมความพร้อมแล้วเคยมีบทเรียนจากการแจกแท็บเล็ตมาแล้วว่าจู่ๆก็ไปแจกเลยเด็กทำงานไม่ได้หรอกเด็กใช้ไม่ได
1: ้อ๋อตอนแท็บเล็ตอะไรนะอาจารย์ที่แจกแท็บเล็ตใช่ไหมคะอาจารย์ตอนน
0: ั้
1: นที
0: ่ในตอนนั้น
1: สมัคร
0: ต
1: ุ๊
0: ก
1: ตา
0: ครับสมัครกันครับการจะแจก AI แบบไม่สอนการใช้เขาเลยเนี่ยมันก็ให้ดาบแต่ไม่สอนการใช้ดาบมันจะทำอะไรได้ไม่เยอะเพราะฉะนั้นสำหรับการแจกคนจะต้องมีเป็นขั้นตอนแล้วไม่ได้แจกตัวเดียวหมดค่อยๆทยอยปล่อยดูจากความพร้อมแล้วก็คิดว่าค่อยๆดูว่ากลุ่มแรกเอาไปใช้มีประโยชน์มีปัญหาอะไรบ้างแล้วค่อยๆแก้แล้วค่อยๆปรับพอได้แจกไปเลยทีเดียวมันจะกลายเป็นตำน้ำทิ้งละลายแม่น้ำ AI ดีครับถ้าจะแจกได้ไม่ว่าแต่แจกให้กับคนที่รู้จักการใช้ประโยชน์มันอย่างสูงสุดแล้วก็ต้องจัดการเรื่องพื้นฐานเช่นฟรีอินเทอร์เน็ตเรื่องของการมีแหล่งความรู้เพิ่มเติมให้ AI มันค้นหาให้เหมาะสมอะไรพวกนี้มันมีอีกหลายอย่างที่ต้องทำก่อนจะแจกไม่ว่าแต่ถ้าแจกให้คุ้มมันแจกยังไงผมคิดว่าผู้เชี่ยวชาญด้าน IT น่าจะแนะนำได้ดีกว่าครับ
1: ค่ะอาจารย์คะกลับมาที่เรื่องของคนตัวเล็กตัวน้อยที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยนะคะอาจารย์คิดว่าตอนนี้โจทย์ใหญ่ที่พวกเขาเองก็คงจะต้องแก้เนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมจากที่เราคุยกันอีกไหมคะอาจารย์
0: ผมว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาตัดใจแล้วก็ตัดสินใจมีสองอย่างนะ
1: ตัดใจกับตัดสินใจ
0: ใช่ครับคือกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยต้องดูว่าถ้าเขาทำแบบนี้มาหลายสิบปีแล้วโลกมันจะเปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยขายของปากซอยแล้วขายได้ต่อไปจะขายไม่ดีเหมือนเดิมนะครับเพราะคนสามารถจะซื้อออนไลน์ได้คนอาจจะสั่งของออนไลน์ได้เพราะฉะนั้นต้องเริ่มมองตัวเองว่าเรายังเหมาะอยู่ในธุรกิจนี้ไหมถ้าไม่เหมาะจริงๆหรือดูแล้วข้างหน้ามันจะไม่รอดตัดใจซะก่อนร้อยสามปีห้าปีข้างหน้าโลกจะเปลี่ยนเร็วมากแล้วก็การคิดว่าอะไรก็ตามที่ทำมาแล้ว10-15 ปีมันเคยอยู่ได้มันอยู่ยากแล้วครับรถขายผลไม้ที่เคยขายได้ดีตอนนี้ยอดขายยังตกเลยเพราะว่าคนไปกินพวกเขาเรียกว่าผงวิตามินที่มันทำจากผลไม้จากผักแทนพวกความสะดวกม
1: ัน
0: กระทบไปหมดนะครับมันกระทบไปหมดแล้วก็ยิ่งค่าครองชีพสูงคนตัวเล็กตัวน้อยตั้งราคาสินค้าไม่ได้ลูกค้าไม่ซื้อตัวเองก็ยิ่งลำบากมันก็จะยิ่งยากมันยิ่งอยู่ยิ่งลำบากกลุ่มนี้ถ้ามองภาพแล้วไม่ไหวต้องรีบตัดใจแล้วหาทางไปต่อนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่จะต้องมุ่งไปข้างหน้าแล้วก็เลือกปรับตัวเองกลุ่มนี้จะต้องยอมเจ็บแต่เจ็บแล้วมันจะจบตรงที่เจ็บด้วยการปรับโครงสร้างแล้วก็ก้าวต่อไปเพราะว่าธุรกิจแบบเดิมๆ business model แบบเดิมๆมันไม่พร้อมสำหรับโลกใหม่ที่มันเริ่มมาแล้วดังนั้นถ้าจะไปต่อแล้วคิดว่าตัวเองอยากจะสู้ต่อเนี่ยการวางแผนไปข้างหน้าให้ดีแล้วต้องยอมรับมันจะเป็นทางที่ลำบากมากมันต้องฝึกฝน หาความรู้แล้วมันจะล้มหลายครั้งพร้อมจะสู้หรือเปล่าสภาพคล่องมีไหมทรัพยากรมีพอหรือเปล่าถ้ามีพอเดินหน้าได้ครับโอกาสมันยังมีอยู่แต่มันเป็นโอกาสที่จะต้องวางแผนอย่างรัดกุมประเมินตัวเองอย่างจริงจังแล้วก็หาความรู้ใส่ตัวให้มากพอก่อนจะเดินหน้าครับ
1: ก็คือต้องทั้งตัดใจแล้วก็ตัดสินใจที่จะทำอะไรต่ออย่างเงี้ยใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: มีอุตสาหกรรมไหนคะอาจารย์ที่มองว่ามันค่อนข้างจะต้องใช้วิธีการตัดใจและตัดสินใจค่อนข้างมากในช่วงนี้ค่ะ
0: คือตอนนี้ถ้าดูข้อมูลทั้งโลกเลยทุกธุรกิจมีทั้งรุ่งทั้งร่วงเหมือนกันหมดมันไม่มีธุรกิจดาวรุ่งเลยครับเดี๋ยวนี้เราจะพูดเมื่อก่อนเราพูดธุรกิจดาวรุ่งดาวร่วงแต่ว่าคำนี้บอกเลยว่ามันล้าสมัยไปแล้วในโลกนี้ตอนนี้มันจะเป็นในอุตสาหกรรมเดียวกันที่เป็นดาวรุ่งก็มีดาวรุ่งนะครับเพราะว่าความสำเร็จตอนนี้ไม่อยู่ในอุตสาหกรรมไหนแต่เป็นการปรับตัวยังไงครับดังนั้นเนี่ยต่างประเทศเขาถึงไม่ใช้คำว่าธุรกิจดาวรุ่งดาวร่วงละเขาไม่ใช้คำนี้กันแล้วเขาจะใช้คำว่า business model แบบไหนที่ปรับแล้วมัน work หรือไม่ work นะครับดังนั้นไม่ต้องกังวลนะตัวเองธุรกิจไหนทุกธุรกิจมีโอกาสและทุกธุรกิจ
1: ร่วงได
0: ้ขึ้นอยู่กับเราเลย
1: มีโอกาสทั้งจะร่วงและร่วงได้หมดเลยใช่ไหมอาจารย
0: ์ร่วงและร่วงพอๆกันครับ
1: อ๋อค่ะค่ะในส่วนนอกเหนือจากนี้อาจารย์ปัจจัยที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวของบ้านเราเนี่ยอาจารย์ก็ทำให้เราอย่างที่เราคุยกันว่ามันก็ยังดูมีความหวังนะคะอาจารย์อยากให้อาจารย์ให้ความหวังกับผู้คนสักนิดนึงว่ามันมีอะไรบ้างนะคะขอแบบชัดๆเลยว่าที่ปัจจัยบ้านเรามีแล้วยังเป็นข้อดีอยู่ค่ะ
0: คือเศรษฐกิจโลกมันผ่านมาเป็นพันปีแล้วนะครับถ้าเรามองแต่มนุษย์เริ่มตั้งรกรากมาแล้วทุกๆช่วงเวลาของโลกเนี่ยมันจะมีช่วงที่เกิดเศรษฐกิจซบเซาหดหู่แบบนี้แหละแล้วเวลาเราอยู่ในเวลาแบบนี้เรามักจะหมดหวังสิ้นหวังสำคัญคือถ้าเรามองประวัติศาสตร์ยาวๆไม่มีครั้งไหนเลยที่เศรษฐกิจแย่แล้วจะไม่ฟื้น
1: เพราะฉะนั้น
0: ประเด็นสำคัญคือยังไงฟ้าก็เปิดแต่ว่าการจะประคองตัวให้ถึงเวลานั้นได้จำเป็นจะต้องปรับตัวเข้มแข็งอดทนแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าต้องมี mindset ที่ดีในการรับมือกับเรื่องต่างๆนะครับผมว่าเริ่มตั้งแต่การเลิกเสพสื่อหรือข้อความที่มันบั่นทอนกำลังใจหรือให้กำลังใจเกินจริงด้วยนะทั้งสองฝั่งแล้วก็โฟกัสกับการพัฒนาตัวเองเพราะว่าเวลาเศรษฐกิจฟื้นจะเป็นจังหวะที่ใครก็ตามที่เตรียมตัวก่อนเข้มแข็งก่อนพร้อมก่อนจะได้โอกาสก่อนอยากฟื้นเร็วต้องเตรียมตัวนะครับมันกับฝึกวิทยายุทธไว้ตอนที่ยังไม่ต้องรบถึงเวลาเศรษฐกิจฟื้นแน่ครับมันฟื้นแน่นอนเพียงแต่มันจะช้าจะเร็วเท่านั้นเราต้องยืนระยะให้ถึงวันนั้นให้ได้ทั้งคนที่เป็นนักธุรกิจและคนที่เป็นประชาชนครับต้องเข้มแข็งแล้วก็อดทนมันลำบากแน่นอนอย่ากลัวความลำบากครับเพราะความลำบากในเวลานี้มันจะเป็นตัวทดสอบเราและเตรียมเราสำหรับอนาคตที่มันดีกว่าเดิมครับ
1: อาจารย์มีการให้ความเห็นในเรื่องหนึ่งก็น่าสนใจนะคะอาจารย์ว่าการช่วยผู้ประกอบการ SME แบบมุ่งเป้ากับการที่เราต้องปรับแนวคิดเรื่อง R&D วิจัยและพัฒนาเนี่ยอาจารย์มองส่งท้ายเรื่องนี้สักหน่อยค่ะ
0: ครับคือตัววิจัยและพัฒนาเนี่ยมันจะมีสองส่วนครับอย่างเช่น NIA เนี่ยเขาจะเอานวัตกรรมต่างๆไปใช้ในเชิงพาณิชย์ทำได้ดีมากต้องขอชมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการให้ทุนเพื่อทำวิจัยเรายังมีการติดกรอบว่าต้องมีประโยชน์เชิงพาณิชย์ในทันทีซึ่งมันทำยากบางครั้งเนี่ยการวิจัยมันต้องรวมไปถึงการวิจัยพื้นฐานซึ่งตัวมันเองเมื่อจะเป็นทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสังคมมันจะไม่ตอบโจทย์ปัญหาสังคมหรือเศรษฐกิจในเวลานั้นทันทีแต่มันจะเป็นการทำความเข้าใจหรือเป็นองค์ความรู้ที่จะรองรับการเติบโตในอนาคตงานวิจัยพวกนี้จำเป็นต้องรับการสนับสนุนเยอะด้วยเหมือนกันนะครับแล้วถ้าเรามีงานวิจัยลักษณะนี้เยอะมากพอเนี่ยความเข้มแข็งในเศรษฐกิจระยะยาวมันจะเกิดขึ้นเพราะเราเป็นเจ้าของความรู้พื้นฐานที่จะต่อยอดได้มากกว่าการที่คิดว่าได้ทุนวิจัยปุ๊บต้องวิจัยเชิงพาณิชย์ต้องมีรายได้กลับมาทันทีแบ่งเป็นสัดส่วนครับอาจจะต้องมีเขาเรียกพวกวิจัยพื้นฐาน basic research พวกนี้จำนวนมากทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อให้เรามีองค์ความรู้ที่เป็นของไทยเองถ้าเราทำแต่ apply research เราจะได้องค์ความรู้ที่ copy ชาวบ้านมาประยุกต์ใช้ซึ่งมันพิสูจน์แล้วว่ามันไม่พอที่ทำให้ประเทศจะก้าวไปข้างหน้าครับ
1: ค่ะขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์สำหรับการพูดคุยวันนี
0: ้ยินดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่
1: คือค่ะนี่คือเช้าวันนี้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้วนะคะอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะเดี๋ยวไปดูราคาน้ำมันกันนิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อช่วงเกือบ7โมงเนี่ยเวสเท็กซัสนะคะปรับตัวลงไป48เซนต์ก็เป็น 0.60% นะคะไปอยู่ที่68เหรียญโดยประมาณเพราะว่ามันมีประเด็นเนื่องจากว่ากลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและชาติพันธมิตรหรือว่า OPEC Plus มีมติปรับเพิ่มเพดานการผลิตน้ำมันในเดือนสิงหาคมอีก 188,000 บาร์เรลต่อวันนะคะจากระดับเดือนกรกฎาคมก็นี่เป็นเดือนที่5ติดต่อกันเลยที่ OPEC Plus เดินหน้าปรับเพิ่มเพดานการผลิตน้ำมันแม้ว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะได้ถอนตัวออกจากกลุ่ม OPEC Plus เมื่อวันที่1พฤษภาคมซึ่งเป็นการเพิ่มอุปทานเข้าสู่ตลาดโลกในช่วงที่เวลาน้ำมันในช่วงเวลาที่น้ำมันกำลังปรับตัวลดลงในขณะเดียวกันช่องแคบฮอร์โมซเริ่มกลับมาเปิดให้เรือบรรทุกน้ำมันสัญจรแบบค่อยเป็นค่อยไปในแถลงการบอกว่าด้วยความมุ่งมั่นในการสนับสนุนเสถียรภาพของตลาดน้ำมันทางกลุ่มก็ตัดสินใจเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันอีก 188,000 บาร์เรลต่อวันค่ะโดยจะมีผลบังคับใช้ในเดือนสิงหาคมแล้วก็บอกว่าสมาชิกทั้ง7ประเทศกำลังเปลี่ยนกำลังการผลิตด้วยความยืดหยุ่นตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนไปกำหนดจัดประชุมกันอีกครั้ง2สิงหาคมนะคะเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับแนวโน้มการผลิตสำหรับเดือนกันยายนค่ะเช้านี้ราคาน้ำมันดิบก็เลยปรับตัวลดลงนั่นเองนะคะก็อยู่ประมาณ68เหรียญต่อบาร์เรลหมดเวลาในช่วงนี้เดี๋ยวช่วงหน้าดร.สุภวุฒิสายเชื้อคุณวรพงษ์แจ้งจิตกลับมาพูดคุยกันค่ะดิฉันลาไปก่อนอ้ออัปเดตอังกฤษนำเม็กซิโกไป 2-1 แล้วนะคะตอนนี้พักครึ่งอยู่สวัสดีค่ะ
2: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
3: ขณะนี้เวลา 9:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ททเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมตรวจเยี่ยมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเตรียมพร้อมประกาศขึ้นมรดกโลกลำดับที่6ของประเทศนุจรีแรกรุ่นรายงานค่ะ
1: ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนางสาวซาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพร้อมในการประกาศวัดพระมหาธาตุขึ้นเป็นมรดกโลกลำดับที่6ด้านวัฒนธรรมโดยจะมีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกที่เมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีในวันที่24-26กรกฎาคมนี้แนวโน้มมีโอกาสสูงที่จะได้รับการประกาศเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมลำดับที่6ของประเทศไทยจึงได้เดินทางมาประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆนุจรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
0: เตือนไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงวันที่8กรกฎาคมเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำเกินปริมาณเก็บกัก3แห่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.รายงานสถานการณ์น้ำทั่วประเทศว่าร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเชื่อมต่อกับพายุโซนร้อนกำลังแรงไมซักประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ช่วงวันที่6-9กรกฎาคมร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนแต่ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยด้วยกำลังค่อนข้างแรงทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ปริมาณฝนมีแนวโน้มลดลงสทนช.จึงประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักจนถึงวันที่8กรกฎาคมในจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านพะเยาหนองคายบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและจังหวัดสตูลพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มรวมถึงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่มีระบบระบายน้ำไม่ทันจากอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมกำลังค่อนข้างแรงหลายพื้นที่ที่มีฝนตกหนักในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยจังหวัดตราดมีปริมาณฝนสูงสุด133มิลลิเมตรรองลงมาได้แก่จังหวัดนราธิวาส96มิลลิเมตรจังหวัดพิษณุโลก76มิลลิเมตรจังหวัดนครพนม69มิลลิเมตรจังหวัดกาญจนบุรี33มิลลิเมตรและจังหวัดนครปฐม13มิลลิเมตรด้านอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากมีปริมาณน้ำสูงกว่าระดับเก็บกักสูงสุดมี3แห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำแม่งัดอ่างเก็บน้ำกิ่วลมและอ่างเก็บน้ำแม่จางโดยทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือนอกจากนี้ยังมีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอีก33แห่งที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ80ของความจุหรือสูงกว่าระดับเก็บกักกระจายอยู่ในภาคเหนือ16แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ8แห่งภาคกลาง1แห่งภาคตะวันออก2แห่งภาคตะวันตก2แห่งและภาคใต้4แห่ง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลง ในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดหากคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
9: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32 in 1จากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
10: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
1: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
2: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
1: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์นวินเทจ
2: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
1: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
3: ทุกคืนวันอังคาร3ทุ่มใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกๆที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
4: บอกเล่า965กับนิรุตสิริจันยาร่วมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา3ทุ่มฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
6: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
7: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
8: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันวันจันทร์ที่6กรกฎาคมสระ2569นะครับก็หันไปดูปฏิทินเล็กน้อยเวลาผ่านไปรวดเร็วมากนะครับครึ่งปีแรกจบไปเรียบร้อยนะครับเข้าสู่ครึ่งปีที่ต้องบอกว่าหลายๆอย่างนั้นดูเหมือนสถานการณ์ต้องฟันฝ่าความท้าทายมีมากขึ้นเหลือเกินครับทั้งสถานการณ์ภายในประเทศและก็สถานการณ์ในต่างประเทศนะครับวันนี้ก็มาดูสุขภาพเรื่องของสถานการณ์ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยแล้วก็เรื่องของภูมิรัฐศาสตร์มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจจะพูดคุยกันบ้างด้วยครับทุกๆวันจันทร์กับดร.สมพูดสายเชื้อครับอาจารย์อยู่กับเราครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
9: สวัสดีครับคุณรอดพงศ์ครับท่านผู้ฟังครับ
8: ครับก็หลายๆเรื่องมีความเปลี่ยนแปลงนี่หมดครึ่งปีแล้วอาจารย์ครับไวมากครับปีนี้ครับ
9: จริงครับแล้วก็เลยอยากจะมาคุยให้ฟังกันว่ามีการมองภาพครึ่งหลังของปียังไงนะครับสำหรับเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกเพราะว่าผมเองก็ถูกถามมาอยู่หลายครั้งเหมือนกันก็เลยอยากจะมาคุยให้ท่านผู้ฟังไปด้วยกันนะครับว่าเรามองภาพเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกเป็นยังไงในครึ่งหลังของปีนี้แล้วก็แน่นอนอาจจะเลยไปถึงหน้าด้วยนะครับ
8: ครับถือว่าในประเทศที่มีปัจจัยอะไรบ้าง1 2 3 4ประมาณนั้นเลยไหมอาจารย์ครับ
9: ใช่ครับก็จะเล่าให้ฟังเร็วๆนะครับให้กระชับก็คืออย่างที่เราทราบเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีการประเมินภาพเศรษฐกิจเขาก็ปรับการคาดการเศรษฐกิจไปด้วยแต่สาระสำคัญคืออย่างนี้ครับธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้เศรษฐกิจไทยเนี่ยขยายตัวต่ำและไม่ทั่วถึงก็เราก็พูดกันเองว่าจริงๆว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆ
8: ครับ
9: มีบางคนที่เขาก็เศรษฐกิจเขาค่อนข้างดีมากแต่มีจำนวนน้อยมากคนส่วนใหญ่ก็ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแบงก์ชาติพูดถึงด้วยว่า SME เนี่ยปรับตัวได้จำกัดและยังเผชิญกับความการแข่งขันที่รุนแรงอันนี้ก็เห็นได้ชัดว่ายังมีสินค้านำเข้าจากประเทศจีนที่ราคาถูกเนี่ยเข้ามาเยอะแล้วเราก็ขาดดุลการค้ากับจีนมหาศาลเลยในเข้าใจว่าใน5เดือนแรกของปีนี้เนี่ยเราการค้ากับจีนไปแล้วเกิน1ล้านล้านบาทนะครับประเทศจีนเองเขาก็มีกำลังการผลิตสูงมากขายของไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยอันนี้มองต่อไปอีกเนี่ยนะครับในปัจจัยอื่นๆที่ทัศนาในประเทศไทยเขากล่าวถึงที่เขาไฮไลท์เนี่ยก็จะมีอีก3ข้อนะครับข้อที่1ก็คือครัวเรือนส่วนใหญ่ถูกกดดันจากรายได้ที่ชะลอลงและค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นคือประชาชนเขาให้ดูว่าเงินเดือนเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ว่าราคาสินค้าเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆปีนี้เงินเฟ้อน่าจะประมาณ 2% กว่าๆเป็นต้นเพราะมีผลจากราคาน้ำมันนะครับซึ่งทั้งการบริโภคของภาคเอกชนแล้วก็แบงก์ชาติเองเขาก็เริ่มเป็นห่วงว่าหลังมาตรการภาครัฐสิ้นสุดลงเนี่ยกำลังซื้อจะแผ่วซึ่งการคาดการณ์ของแบงก์ชาติตัวเลขที่เขาฟอร์คาสต์เนี่ยมันก็สะท้อนตรงนั้นจริงๆ นะครับว่า GDP ปีนี้ตัว 2% กว่าๆปีหน้าจะเหลือแค่ 1.8% เป็นต้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่ผมคิดว่ามีความเสี่ยงเหมือนกันว่าหลังจากที่ไทยช่วยไทยพลัสจบลงเดือนกันยายนเนี่ยจะมีผมกลัวว่าผมสงสัยว่าจะมีการเรียกร้องให้ทำอะไรแบบนี้ต่อไปอีก
8: อ๋อขอเพิ่มหรือขยายหรืออะไรก็ว่าไปง
9: ั้
8: น
9: ใช่โดยใช้งบประมาณปี2570นะครับเพราะว่างบประมาณเจ้าใหม่ก็จะมาวันที่1ตุลาแต่ถ้าเราไปดูงบประมาณปี2570จะรู้ว่ามันตึงมากเลย
8: ครับ
9: ก็พูดกันเยอะแยะแล้วผมจะไม่ได้ขยายความเพิ่มไปแล้วกันว่างบประมาณปี2570เนี่ยตึงมากเลยทุกอย่างเนี่ยมันแน่นจนกระทั่งขยับตัวไม่ค่อยได้แล้วนะครับข้อที่2ก็คือสินเชื่อโดยรวมก็ยังขยายตัวต่ำนะครับโดยเฉพาะยิ่งคุณภาพสินเชื่อของ SME และครัวเรือนกลุ่มเปราะบางเนี่ยก็ไม่ได้ดีขึ้นแย่ลงด้วยซ้ำนี่ที่แบงค์ชาติพูดเองนะครับข้อที่3คือปัจจัยบวกที่มีอยู่ในเศรษฐกิจไทยมีอยู่อันเดียวหลักๆ ก็คือว่ามีแรงส่งที่ดีกว่าที่คาดเอาไว้สำหรับการส่งออกการลงทุนในสินค้าเทคโนโลยีและสินค้าปัญญาประดิษฐ
8: ์ฟังดูดี
9: ก็คือข่าวดีฉะนั้นโดยรวมเนี่ยก็จะมีข่าวไม่ดีมากกว่าข่าวดีแต่ข่าวดีก็มีก็คือเรื่องของแรงส่งที่ดีกว่าจากการส่งออกและการลงทุนย้ำนะครับส่งออกและลงทุนที่เป็นไปตามวัฏจักรของเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์นะครับภาพโดยรวมๆเป็นอย่างนี้คราวนี้ถามว่าแล้วมองไปข้างหน้าเนี่ยจะมีเรื่องอะไรอีกผมเองเนี่ยในความเห็นของผมเองผมคิดว่ามีอยู่4ข้อนะครับ
8: อ
9: ันที่1ก็คือว่าเราเนี่ยยังไม่บรรลุข้อตกลงทางการค้ากับสหรัฐอเมริกาครับซึ่งอันนี้ก็มีความสำคัญมากเพราะตลาดส่งออกไปอเมริกาเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดที่เราคุยให้ฟังคราวที่แล้วนะครับว่า
8: เรื่องนี้เงียบไปเลยนะอาจารย์ไม่ได้ตามเลยขออภัยฮะมันไม่ได้มีการขยับเลยเหรอครับ
9: คงมีแต่เขาไม่ได้มีใครบอกเราอะครับคงต้องมีเพราะว่าอเมริกาเองเนี่ยเขาจะต้องตัดสินใจเรื่องเกี่ยวกับมาตรา301เนี่ยนะครับสองเคสหนึ่งเนี่ยเขาตัดสินใจไปแล้วว่าเราโดนภาษี 12% เคสนั้นคือเคสที่เขาอ้างว่าอเมริกาเสียเปรียบเพราะประเทศไทยเราไม่ควบคุมการนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับ
8: ครับ
9: มีอีกเคสหนึ่งที่เขา USTR เขากล่าวหาเราว่าเรากำมีกำลังการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเกินกว่าความต้องการในประเทศแล้วไปทะลักส่งออกไปให้เขาอันเนี้ยเขายังไม่ได้ USTR ยังไม่ได้ตัดสินออกมานะครับซึ่ง USTR เนี่ยคงจะต้องตัดสินออกมาในเร็ววันนี้แหละนะครับแล้วสองเรื่องเนี่ยในสุดแล้วหลังจากที่ USTR เขาตัดสินเบื้องต้นนี้แล้วเนี่ยเขาจะต้องมาพยายามบอกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเขาจะบังคับให้เราแก้ไขอะไรยังไงถ้าไม่แก้ไขเราจะโดนภาษีเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วอันนี้คือการสร้างอำนาจต่อรองให้เราตกลงกับเขาในเรื่องที่เขาอยากให้เราตกลงจริงๆก็คือเรื่องที่เขาตกลงการค้าระหว่างกันที่เรียกว่า agreement on reciprocal trade หรือ ART นะครับ
8: อ
9: ันนั้นเนี่ยเราไม่ทราบเลยว่าทำไมกันจะมันเงียบติ้งไปเลยอย่างที่คุณวรพงษ์ว่าแล้วนะครับแต่เข้าใจว่าอเมริกาคงมีสิ่งที่จะเรียกร้องจากเรามากมายเลยในเรื่องของการเปิดตลาดสินค้าเกษตรเรื่องของหมูเรื่องของอื่นๆอะไรอีกอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าไม่มีข้อมูลแต่ว่าผมคิดว่าในสุดแล้วเดือนนี้เดือนกรกฎาคมเนี่ยคงจะต้องมีข้อสรุปออกมาให้ได้แล้วก็จะเสี่ยงว่าเรายังเข้าสู่ตลาดของอเมริกาได้อย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันหรือไม่นะครับเพราะว่าประเทศอาเซียนอื่นๆบางประเทศเนี่ยเขาตกลงแล้วหรือใกล้จะได้มีข้อตกลงแล้วอย่างเช่นตกลงแล้วเข้าใจว่าก็คือทั้งอินโดนีเซียทั้งมาเลเซียแล้วก็ทั้งกัมพูชาที่เข้าใจว่าใกล้กันตกลงแล้วก็คืออินโดนีเซียกับเวียดนามครับ
8: เวียดนามใช
9: ่ครับนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือเรื่องเอลนีโนนะครับซึ่งองค์การบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติหรือ National Oceanic and Atmospheric Administration หรือ NOAA ของอเมริกาเนี่ย NOAA ที่เรียก NOAA เนี่ยเขาประกาศแล้วว่าภูมิภาคเราเนี่ยเข้าภาวะเอลนีโนแล้วตั้งแต่วันที่11มิถุนาที่ผ่านมา
8: ครับ
9: เข้าไปแล้วมันจะรู้สึกเอ๊ะทำไมฝนยังตกเยอะอยู่เลยก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ไอ้เอลนีโน่เดี๋ยวมันจะค่อยๆจะมีส่งผลให้เข้าใจว่าความแล้งเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นตอนปลายปีนี้ต้นปีหน้าได
8: ้โอ้ฮะ
9: ครับแล้วก็ยังมีการประกาศของโนอาอีกด้วยว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นซูเปอร์เอลนีโน่ก็คือแล้งค่อนข้างจะมากเนี่ยอีกประมาณสัก 63% ที่มีโอกาสจะเป็นซูเปอร์เอลนีโน่เพราะครั้งนี้ในอุณหภูมิของมหาสมุทรเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยเยอะกว่าที่คิดเอาไว
8: ้ถึงโดยเฉพาะภูมิภาคเราใช่ไหม
9: ก็ทั้งสองเลยทั้งสองด้านของแปซิฟิกเลยครับ
8: โอ้
9: ทั้งฝั่งอเมริกาด้วยและฝั่งเราด้วยคราวนี้ผลกระทบมันก็จะมีว่ามันจะกระทบทั้งสองด้านเลยทั้งนี้ด้านจะก็แปลว่าดีไม่ดีเรื่องของผลผลิตสินค้าเกษตรเนี่ยมันจะตกต่ำลงไปในหลายประเทศเลยทั้งสองด้านของมหาสมุทรแปซิฟิกเลยข้อไม่ดีก็คือเราก็คงโดนกระทบข้อดีก็คือว่าเนื่องจากหลายคนโดนกระทบราคาสินค้าเกษตรอาจจะปรับสูงขึ้นก็ได้แต่ในรายละเอียดเนี่ยผมต้องยอมรับว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญต้องไปไล่ดูในรายละเอียดว่าแล้วจะกระทบสินค้าเกษตรอะไรบ้างเท่าไหร
8: ่ครับ
9: ครับไม่เท่ากันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าต้องระมัดระวังดูให้ดีด้วยเหมือนกันว่า
8: เรื่องนี้ไม่รู้เราคอนเซิร์นแค่ไหนนะฮะเพราะเรื่องสภาพภูมิอากาศกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมดูเหมือนว่าบ้านเราไม่ค่อยจะให้ความสนใจหรือสำคัญมากนะ
9: ก็คงให้ความสนใจนะครับเดี๋ยวต้องกลับไปดูว่าอย่างเช่นในงบประมาณเนี่ยเขามีการจัดสรรงบประมาณไปตรงนี้ไปแต่ผมก็ไม่เห็นจริงๆนี่คุณนรพงศ์ว่าไม่เห็นงบประมาณตรงนี้ผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยคงต้องไปติดตามดูสถานการณ์อย่างค่อนข้างใกล้ชิดแล้วก็อย่างที่บอกก็จุดเสี่ยงจะเกิดขึ้นตอนปลายปีนี้ใช่ไหมครับว่าฝนมาพอสำหรับข้าวนาปีหรือเปล่า
8: ใช่
9: ครับ
8: คือผลเกษตรคร
9: ับ แล้วก็ผลอีกอันนึงก็คือว่าปลายปีนี้จะมีน้ำสำรองในเขื่อนสำหรับใช้ในช่วงต้นปีหน้าสำหรับข้าวนาปรังสำหรับภาคอุตสาหกรรมตอนช่วงหน้าร้อนหรือเปล่าก็ภาพรวมก็จะเป็นอย่างนี้ในเรื่องของเอลนีโน่นะครับ
8: ครับ
9: นั่นคือข้อที่2ข้อที่3ก็คือเดี๋ยวศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินแล้วนี่ภายในสัก 3-4 วันข้างหน้าใช่ไหมครับ
8: ครับ
9: เรื่องของพรก.ในส่วน 200,000 ล้านบาท
8: ครับ
9: เอาไปใช้ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาด
8: ครับ
9: อันนี้ก็ต้องไปดูว่ารัฐบาลเขามีนโยบายที่จะเอาเงินอันนี้ไปใช้ในการเปลี่ยนผ่านเนี่ยมีผลในทางปฏิบัติเนี่ยได้รวดเร็วแค่ไหนแล้วก็มีประสิทธิภาพประสิทธิผลแค่ไหนเท่าที่ทราบตามข่าวเนี่ยดูเหมือนจะเป็นการเน้นเรื่องของการในเบื้องต้นเนี่ยเน้นการเรื่องการให้ส่งเสริมให้ติดโซลาร์รูฟท็อปเป็นหลัก
8: อ๋อ
9: ครับแต่ว่าก็ต้องไปดูนิดนึงว่ามันจะมีเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์จริงหรือเปล่ายังไม่เห็นข่าวยังไม่เห็นมาตรการออกมาคืออย่างนี้ครับตรง 200,000 ล้านเนี่ยเขาจะตั้งคณะกรรมการ
8: ครับ
9: ที่มีข้าราชการเป็นหลักเนี่ยมากันกรองโครงการต่างๆที่ทางหน่วยราชการต่างๆจะเสนอขึ้นมาเพื่อใช้เงิน 200,000 ล้านแต่ดูเหมือนรัฐบาลพูดบ่อยในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนผ่านโดยการส่งเสริมการใช้พลังงานจากโซล่า รูฟท็อปก็คือติดแผงโซล่าเซลล์บนหลังคานะครับอันนี้ผมคิดว่ามีอยู่3ประเด็นหลักๆเรื่องนี้อันที่1ตามข่าวเนี่ยบอกว่าจะให้ประชาชนจะเปิดโอกาสให้ประชาชนขายไฟกลับคืนให้การไฟฟ้าได้แต่ว่าถ้าคุณวรพงศ์ไปดูเงื่อนไขที่ขายได้เนี่ยบอกให้ขายได้เป็นเวลา10ปีแล้วขายได้หน่วยละ2บาทกว่าบาท2บาทกว่าๆ2บาทกว่าๆ
8: คร
9: ับ ซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยไอ้2บาทกว่าๆเนี่ยมันไม่คุ้มค่าที่จะขายไปให้การไฟฟ้าหรือมันถูกมากนะครับเพราะว่าต้นทุนในการผลิตไฟโซลคือนึกออกไหมเราตอนนี้เราซื้อไฟจากการไฟฟ้ามัน4บาทใช่ไหมครับ
8: ครับ
9: จ่ายเนี่ยต่อหน่วยแต่การไฟฟ้าบอกว่าเขาจะซื้อคืนจากเราก็ได้แต่เขาซื้อแค่2บาทกว่าใช่ไหมครับมันก็เลยมันก็ไม่ได้ดูเหมือนกับน่าจูงใจขนาดนั้นนะครับข้อที่2เนี่ยก็คือเรื่องของ ้นทุนแล้วการที่จะไปไฟแนนซ์หรือการที่เราจะหาเงินมาติดโซลารูฟท็อป
8: มีการปล่อยสินเชื่อไงไหม
9: คือตามข่าวเหมือนก็จะมีเงินช่วยเหลือจากภาครัฐไม่แน่ใจว่าในลักษณะอะไรเนี่ยแต่ตัวเลขที่พูดเนี่ยฟังดูมันตัวเลขเป็นหมื่นบาทไม่กี่หมื่นบาทที่เขาเห็นนะครับก็ถ้าท่านผู้ฟังใครมีข้อมูลเพิ่มเติมไปมากกว่านั้นก็เดี๋ยวเล่าให้เรา
8: อาจจะเป็นการเป็นเงินซับซิไดซ์เปล่าเลยอย่างนี้นะ
9: อาจจะเป็นสินเชื่อแล้วก็มีดอกเบี้ยต่ำหรือว่าสินเชื่อที่การไฟฟ้าสมมติได้ให้สมมตินะครับแล้วก็ใช้คืนโดยการคืนโดยการขายไฟคืนให้การไฟฟ้าสมมติเข้าใจว่าเป็นคล้ายแบบนั้นแต่ก็มันจะมีในหลักหมื่นแต่ปัญหาคือว่าไอ้การจะติดแผงโซล่ารูฟท็อปเนี่ยติดแผงโซล่าเฉยๆนะครับมันใช้เงินเป็นแสนไม่ใช่คุณวรพงษ์เคยลองติดยังครับ
8: ยังครับยังไม่ได้ตัดสินใจขนาดแต่ว่ายังเป็นแสนอยู่ครับอาจารย์รอให้มันถูกกว่านี
9: ้มันจะไม่ถูกไปกว่านี้ได้เพราะว่าตอนนี้ต้นทุนในการผลิตพวกแผงโซล่ามันเริ่มขึ้นแล้วก็จีนเองเขาก็เริ่มไม่อุดหนุนการส่งออกโซล่าเริ่มแล้วนะครับเขาเองเขาก็ปรับเปลี่ยนมาตรการเหมือนกันผมเองผมลองเปลี่ยนโซล่าไปแล้วผมไปลองติดโซล่ารูฟท็อปมาตั้งแต่ตุลาปีที่แล้ว
8: อ๋อครับ
9: นะครับก็บอกว่าโอ้ใช้เงินหลายแสนเหมือนกัน
8: ผมเห็นว่ามันยังเป็นตัวเลขหลายแสนอยู่เลยยังไม่กล้าค
9: ือ2-3 แสนเนี่ยได้เห็นนะครับคือแสนกว่าถึง300,000
8: ใช่
9: นะครับนี่ก็เลยมาที่ข้อที่3คือว่าเล่าให้ฟังประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยเชื่อไหมว่าผมติดไปตั้งแต่เดือนตุลาทำเรื่องขอไปตั้งเดือนตุลาเนี่ยการไฟฟ้ายังไม่อนุมัติเลยครับ
8: อ้าว
9: คิวรออยู่เลย
8: โอ้โห
9: นั่นคือทำก่อนที่จะมีการตื่นตัวที่จะมีมาตรการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาด
8: ครับ
9: ใจว่าไปเช็คอยู่กับผู้ที่เขาติดตั้งให้เขาบอกว่ายังรอคิวให้การไฟฟ้าเขาอนุมัติอยู่เลยถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเวลาที่เดี๋ยวมีทุกคนแห่เข้าไปติดเนี่ยถ้าไม่มีการกระบวนการที่จะรวดเร็วในการอนุมัติมันทุกอย่างมันจะค้างหมดนะครับผมเกรงว่าอย่างนั้นฉะนั้นก็มี3ข้อที่ต้องไปดูว่าประสิทธิผลในการใช้งบประมาณ200,000 ล้านบาทเพื่อไปสู่การใช้พลังงานสะอาดเนี่ยจะมีผลกับ GDP ในเชิงบวกผลกับประเทศในการเพิ่มความมั่นคงทางด้านพลังงานได้ดีแค่ไหน
8: จะมีมาตรการอะไรออกมาซัพพอร์ตแค่ไหนยังไงก็ยังไม่ชัดเจนนะ
9: ครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไงว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ถ้าจะให้นึกภาพสิว่ามีเป็นกี่หมื่นกี่แสนครัวเรือนเขาติดโซล่ารูฟท็อปผมเห็นด้วยนะครับติดโซล่าเห็นด้วยมากๆเลยเพราะว่าประเทศเรามีแสงอาทิตย์เหลือเฟือเทียบกับประเทศอื่นเรามีทรัพย์สมบัติตรงนี้เรามีทรัพยากรตรงนี้ที่ได้เปรียบคนอื่นเยอะมากเพียงแต่เราไม่ได้ใช้นะครับเราไม่ได้ใช้แล้วถ้าจะใช้จริงๆเนี่ยกลายเป็นว่าทุกอย่างมันหลายๆอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในเรื่องของการบริหารจัดการของภาครัฐ
8: ใช่ผมจริงเรื่องนี้มันน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะตัดสินใจได้ยากว่าจะซัพพอร์ตจะอะไรยังไงเพราะว่าเป็นนโยบายระยะยาวที่ทั่วโลกก็ทำกันอยู่แล้วเรื่องพลังงานสะอาด
9: ใช่ครับแล้วเราเองเราก็จะทำเราเองแล้วจะมีงบประมาณด้วยแต่ถ้ามีประมาณไปแล้วปรากฏว่ามันไปนึกว่ามันไปติดอยู่ตรงเนี้ยมันเป็น bottleneck อยู่ตรงเนี้ยนะครับเป็นคอขวดตรงนี้ก็จะทำให้ประสิทธิภาพของนโยบายมันเสื่อมถอยลงไปได้
8: แล้วถ้าพี่ทราบเรื่องของการซื้อคืนแล้วก็เรื่องของการเรื่องออนกริดเรื่องอะไรพวกนี้มันก็ต้องมีการออกกฎหมายหรือมีการแก้ไขกฎหมายซึ่งคงต้องใช้เวลาพอสมควร
9: อาจจะเป็นทั้งกฎหมายทั้งเทคโนโลยีด้วยนะครับคุณวรพงษ
8: ์
9: เรื่องคือมันต้องไฟมันต้องส่งกลับไปที่การไฟฟ้าได้ด้วย
8: ใช่
9: เรื่องของกริด modernization ต้องการพัฒนาคุณภาพของกริดด้วยที่ผมติดของผมเองเนี่ยคุณรพงศ์ผมติดเนี่ยคือไฟที่ผมผลิตมาแล้วเหลือใช้นี่ผมทิ้งนะครับไม่ได้ขายกลับเข้าไปเพราะยังเขายังห้ามไม่ให้ขายกลับเข้าไป
8: ใช่ยังไม่มีรองรับตรงนั้นครับ
9: ครับซึ่งจะเป็นเรื่องใหญ่มากคือในหลักการในภาพใหญ่ขอเนี่ยนอกเรื่องนิดนึงในภาพใหญ่เนี่ยถ้าเราทำดีๆเนี่ยนะครับประเทศไทยจะกลายเป็นว่าจะมีโซล่าฟาร์มเกิดขึ้นในหลายๆที่ได้
8: ใ จริงครับ
9: โซล่าฟาร์มเนี้ยต้องลงทุนหนักมากเพราะลงทุนทั้งโซล่าเซลล์ลงทุนทั้งการติดแบตเตอรี่เพื่อเก็บไฟตอนช่วงกลางวันเอาไว
8: ้ครับ
9: แล้วไฟที่เก็บเอาไว้เนี่ยก็จะขายกลับคืนไปให้การไฟฟ้าในเวลาที่เหมาะสม
8: คร
9: ับ ในเวลาที่เหมาะสมถามว่าหมายความว่ายังไงในหลักการแล้วเนี่ยค่าไฟมันควรจะแตกต่างกันในแต่ละชั่วโมงของวันเพราะว่าความต้องการใช้มันจะแตกต่างกัน
8: ครับ
9: เช่นในเมืองที่มีพลเมืองในเมืองที่มีพลเมืองหนาแน่นการใช้พลังงานไฟฟ้าจะใช้กลางคืนที่เราเปิดแอร์นอนกันหรือว่าตั้งแต่เรากลับบ้านมาตอนเย็น6โมงเย็น
8: ครับ
9: ใช่ไหมครับแต่ในบ้านเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้ไฟเยอะตอนช่วงที่เราไปทำงานตอน9โมงถึง4โมงเย็น5โมง
8: ระหว่างวันครับ
9: ซึ่งถ้าในหลักการช่วงนั้นผมติดโซล่าเซลล์เยอะๆแล้วผมก็เก็บไฟเข้าแบตเตอรี่แล้วตอนกลางวันเนี่ยเนื่องจากมีคนใช้ไฟน้อยเนี่ยนะครับค่าไฟควรจะถูกผมควรจะใช้ไฟของการไฟฟ้าตอนกลางวัน
8: ออ
9: กมาครับ
8: ครับ
9: แล้วก็ผมก็เอาขายไฟที่ผมเก็บในแบตเตอรี่ที่เก็บเอาไว้ทั้งวันเนี่ยมาขายคืนให้การไฟฟ้าแล้วผมกำไรตอนกลางคืนนะย้ำในหลักการหลายบ้านเนี่ยอาจจะทำอย่างนั้นได้แน่นอนในบางที่มันจะกลับกันเพราะบางที่สมมติว่าเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมเขาก็จะผลิตไฟฟ้า
8: ทั้งวัน
9: ต้องใช้ไฟฟ้าทั้งวัน
8: ครับ
9: ราคาของค่าไฟมันก็จะไม่ได้ต่างกันมากกลางวันดีไม่ดีกลางคืนจะถูกกว่าหรือเปล่ามันก็จะกลับกันไงครับ
8: แต่ถ้ายังไม่แต่ถ้าทุกวันนี้เท่าที่ทราบขออาจารย์มีไม่ได้มีแบตเตอรี่เก็บไว้ใช่ไหมฮะอาจารย
9: ์ไม่มีครับ
8: เพราะมันจะต้องลงทุนค่อนข้างสูงแล้วไม่รู้จะคุ้มไหมปัจจุบันมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับ TOU ใช่ไหมอาจารย์กลางคืนเนี่ยมันจะถูกกว่ากลางวันถ้าใช้ไฟ
9: ไม่แน่ใจว่ากลางคืนถูกกว่าหรือเปล่าหรือว่ามี pricing ไม่เท่ากันของเราเท่าที่จำได้เนี่ยเราไม่มีไม่ใช่หรอครับเรา price เราไม่ผมไม่แน่ใจอันนี้ยอมรับจริงๆต้องไปศึกษาแต่ว่ามันขึ้นอยู่จริงๆอย่างเช่นโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะใช้ไฟหนักมากทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเลยจริงไหมครับ
8: คร
9: ับ มันก็แล้วแต่จริงๆว่าแต่ละพื้นที่เป็นยังไงแล้วก็แน่นอนอุตสาหกรรมใหม่ๆโดยเฉพาะ data center และอื่นๆที่เขาต้องการจะใช้พลังงานสะอาดเขาก็อาจจะต้องการซื้อพลังงานแล้วเขาอาจจะอยากจะมีพาร์ทเนอร์ที่หรือเขาอาจจะไปสร้างโรงไฟฟ้าโซล่าในจังหวัดหนึ่งแล้วส่งต่อมาอีกที่หนึ่งที่เขาตั้งโรงงานผลิตอุตสาหกรรมสินค้าของเขาอ
8: ัน
9: นั้นต้องขอใช้ไฟใช้สายไฟของการไฟฟ้า
8: ใช่
9: ไหมครับก็ต้องมีเทคโนโลยีให้เขาซื้อขายไฟกันเองได้บนสายไฟของการไฟฟ้าซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มี
8: ครับ
9: เนี่ยสิ่งพวกนี้คือสิ่งที่เงิน 200,000 ล้านบาทเนี่ยควรจะไปใช้ทำได้ให้เกิดระบบอีกระบบของการใช้ไฟฟ้าการผลิตไฟฟ้าใหม่หมดเลย
8: คร
9: ับ เป็นต้นอันนี้ที่น่าเป็นห่วงคือว่าตอนหลังเราเห็นรู้สึกราคาน้ำมันมันลงมีการข่าวว่าUAE เขาก็จะออกจากโอเปกนะแล้วดีไม่ดีอิรักจะออกจากโอเปกจะพังขึ้นมาคราวนี้จะมีคนขายน้ำมันกันใหญ่เลยแข่งกันขายใหญ่เลยเดี๋ยวน้ำมันราคาลงไปอีกมันก็จะทางนั้นเราจะไปทำโซล่าทำไมในเมื่อน้ำมันก็ลงแล้วเดี๋ยวแก๊สธรรมชาติราคาก็ลงก็อาจจะมีกระแสดังนี้กลับมาด้วยทำให้รู้สึกไม่ต้องไปรีบทำก็ได้หรือเปล่านะครับมันก็จะมีประเด็นพวกนี้ที่น่าสนใจมากว่าใน3เดือนข้างหน้าเนี่ยจะกระทบยังไง
8: ครับ
9: นี่ราคาน้ำมันเนี่ยก็ยังสูงอยู
8: ่
9: ยังสูงอยู่เพราะว่าช่องแคบฮอร์โมนเนี่ยเข้าใจว่าก็ยังมีการขนส่งน้ำมันออกมาได้แค่สัก 20-30% ของที่เคยส่งปกติเท่านั้น
8: คร
9: ับ แล้วก็ยังมีปัญหาว่าอย่างที่เล่าให้ฟังว่าอิหร่านเขาก็บอกว่าต้องให้ส่งผ่านมาทางอิหร่านแล้วอิหร่านจะเก็บค่าตรงส่วนเรือเขาจะแอบไปเดินเรือมาตรงฝั่งโอมานมากกว่าอะไรเงี้ยก็ต้องคอยดูช่วงนี้มันเงียบๆไปเพราะว่าอิหร่านเขามีการจัดงานศพอยู่ใช่ไหมเขาของผู้นำ
8: ใช่
9: ดังนั้นที่อย่างก็จะเงียบๆไปหนึ่งสัปดาห์แต่เดี๋ยวอีกสักหมดสัปดาห์หน้าเนี่ยก็อาจจะมีความตึงเครียดกันใหม่ได้ครับ
8: นะฮะเมื่อกี้4เรื่องหมดยังไงอาจารย์
9: เรื่องสุดท้ายก็คือเราไม่มีกระสุนการเงินการคลังเหลืออีกแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
8: ได้เบรกได้งั้นเบรกก่อนอาจารย์ถ้างั้นครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตพักเบรกกันก่อนสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยในช่วงหน้าแต่ว่าผมมีข่าวสารดีๆก่อนปิดเบรกครับคุณผู้ฟังครับใครที่กำลังแพลนจะสร้างบ้านนะครับแต่รู้สึกกังวลว่าจะต้องแบกภูเขาทั้งลูกเอาไว้คนเดียวนะฮะใครคิดอย่างนี้บ้างไหมครับลำพังแค่ทำงานดูแลธุรกิจเวลานอนก็ยังแทบจะไม่มีนะครับแต่ต้องมาปวดหัวกับการติดตามการดีลกับสถาปนิกตรวจแบบบ้านคุยกับวิศวกรคุมโครงสร้างแถมต้องวิ่งมาหาธนาคารขอกู้เงินอีกครับยิ่งไม่มีเวลาไปเฝ้าหน้างานยิ่งกังวลเรื่องคุณภาพบ้านและกลัวช่างจะเทงานครับบอกได้เลยครับว่าคนอยากสร้างบ้านยุคนี้ต้องมีกูรูส่วนตัวต้องการบริษัทที่มีความมั่นคงสูงมาเป็นที่ปรึกษาคอยรันกระบวนการยากๆแทนเราทั้งหมดเพื่อเซฟเงินเซฟเวลาและเซฟสุขภาพจิตของเราให้ดีที่สุดครับวันนี้มีทางออกครับที่ตอบโจทย์ทุกความกังวลเรื่องการสร้างบ้านในที่เดียวกับงานแลนดิ้งโฮมโอเพนเฮาส์ลดแรงมิดเยียร์เซลวันที่10ถึง12กรกฎาคมนี้ครับที่แลนดิ้งโฮมทุกสาขาในงานคุณจะได้พบกูรูตัวจริงพร้อมให้คำปรึกษาเรื่องสร้างบ้านทั้งวิศวกรสถาปนิกและที่ปรึกษาสินเชื่อจากธนาคารชั้นนำพร้อมดอกเบี้ยเรทพิเศษแบบครบจบทุกเรื่องสร้างบ้านในที่เดียวโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายครับพร้อมรับส่วนลดสร้างบ้านสูงสุด 34% จองเท่าไหร่ลดคูณ2สูงสุด1ล้านบาทฟรีทองคำมูลค่าสูงสุด 350,000 บาทได้บ้านพร้อมระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงครับและสำหรับใครนะครับที่อยู่ทางฝั่งทนนะครับใครที่อยู่ทางฝั่งทนห้ามพลาดครับกิจกรรมพิเศษครับฟรีเสวนาหัวข้อวางผังกู้สร้างบ้านโดยกูรูตัวจริงพร้อมเปิดตัว6แบบบ้านใหม่ล่าสุดวันเสาร์ที่11กรกฎาคมนี้ครับเวลา 13:30 นถึง 15:30 นครับที่แลนดี้โฮมสาขาราชพฤกษ์รีบลงทะเบียนจองที่นั่งก่อนเต็มที่เบอร์โทรศัพท์029383456นะครับย้ำเบอร์อีกทีนะครับ029383456นะครับใครที่อยู่แถวนั้นก็ห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับเรื่องของการสร้างบ้านนะครับและสำหรับใครที่คิดสร้างบ้านนะครับก็มาปรึกษาเรื่องสร้างบ้านกับ Landy Home นะครับบริษัทรับสร้างบ้านที่มีทุนจดทะเบียน200ล้านบาทสูงที่สุดในธุรกิจรับสร้างบ้านไม่ว่าจะเป็นดารานักธุรกิจต่างไว้วางใจการันตีด้วยผลงานสร้างบ้านมาแล้วกว่า 10,000 หลังและมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดครับพร้อมล็อกราคาสร้างบ้านได้ตั้งแต่วันเซ็นสัญญามั่นใจว่างบประมาณไม่บานปลายที่งาน Landy Home Open House ลดแรงมิดเยียร์เซลวันที่10ถึง12กรกฎาคมนี้ครับที่ Landy Home ทุกสาขาสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกที่ดีที่สุดสร้างบ้านสร้างดี Landy Home เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับ
10: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
6: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
7: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
11: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
14: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
8: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ CEO Vision Plus นะครับมาที่อีกเรื่องนึงครับใครกำลังผ่อนบ้านอยู่ฟังทางนี้ครับย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินครับดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นนะครับเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงและผ่อนบ้านหมดไวขึ้นแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินครับดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกล้านละ 3,000 บาทเท่านั้นเองต่อเดือนครับดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีนะครับ 2.75% ต่อปีพิเศษออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปครับสำหรับผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์บ้านสามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่15กรกฎาคมนี้เท่านั้นครับผ่านแอปพลิเคชัน MyMo หรือ www.gsb.or.thหรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร GSB Contact Center หมายเลข1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับกลับมาพูดคุยกันต่อเมื่อกี้สักครู่นึงยังเหลืออีกประเด็นนึงใช่ไหมครับอาจารย์ประเด็นสุดท้ายอาจารย์รบกวนเปิดไมค์หน่อยครับ
9: โทษทีครับลืมไปครับ
8: ครับเชิญครับอาจารย
9: ์ประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของการที่เราน่าจะไม่มีกระสุนในเชิงของศักยภาพของนโยบายการเงินและการคลังเพื่อจะมากระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกแล้วนะครับ
8: โอ้ฟังดูน่ากลัวจังอาจารย์ประเด็นนี
9: ้ก็ต้องยอมรับว่าน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราไม่เคยเข้าอยู่ในภาวะนี้มานะครับน่าจะเป็นครั้งแรกเลยล่ะในรอบตั้งแต่ต้มยำกุ้งมานะครับ
8: ครับ
9: เราจะเริ่มไม่ได้มีรัฐบาลเองภาครัฐเองเนี่ยจะไม่ได้สามารถที่จะมีทำอะไรได้มากไปกว่านี
8: ้
9: ครับนโยบายการเงินก็คือการปรับสภาพคล่องในตลาดการปรับต้นทุนทางการเงินโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
8: ครับ
9: ว่ารัฐเนี่ยก็จะมี2 ส่วนรัฐคือส่วนของแบงก์ชาติรัฐคือส่วนของรัฐบาล
8: ครับ
9: แบงก์ชาติเนี่ยก็ต้องดูว่าแบงก์ชาติเขาลดดอกเบี้ยลงได้อีกหรือไม่ซึ่งคำตอบตอนนี้ก็คือว่าดูเนี่ยจะยากแล้วนะครับถ้าคุณวรพงษ์จำได้ตอนที่ผมเคยคุยกับคุณวรพงษ์หลายครั้ง
8: คร
9: ับ ปี2023 2024เนี่ยนะครับแม้กระทั่ง2025ผมเคยบอกว่าแบงก์ชาติเนี่ยตั้งดอกเบี้ยนโยบายไว้สูงเกินไปลดไปเถอะเพราะว่
8: าม
9: ันสูงผมจะพูดติดต่อกันบ่อยมาก
8: คร
9: ับ ช่วงนั้นก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับคือยกตัวอย่างว่าช่วงนั้นเนี่ยนะครับอย่างเช่นปี2023เนี่ยซึ่งแม้แบงก์ชาติจะลดดอกเบี้ยลงไปแล้วนะครับแต่ดอกเบี้ยจริงเนี่ยยังค่อนข้างสูงมากเพราะตอนปี2023เนี่ยดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.5% แต่ว่าเงินเฟ้อเนี่ยมัน 1.2 ฉะนั้นดอกเบี้ยจริงมัน 1.3 เนี่ย
8: ครับ
9: ผมนั้น 2.5 ใช่ไหมครับดอกเบี้ยนโยบาย 2.5 แล้วก็เงินเฟ้อที่ 1.2 ดอกเบี้ยจริงก็อยู่ประมาณ 1.3 เป็นต้นนะครับปี2024เนี่ยนะครับเงินเฟ้อลงมาเหลือแค่ 0.4% ว่าดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ประมาณ2ฉะนั้นดอกเบี้ยจริงมันยัง 1.6 แน่ก็ยังกดบอกว่าแบงก์ชาติลดดอกเบี้ยเธอลดได้ลดดอกเบี้ยได้ลดได้แต่คราวนี้มาตอนนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยอย่างที่เราทราบเนี่ยอยู่ที่ต่ำมากแล้วใช่ไหมครับ
8: ใช่
9: ต่ำมากแล้วแต่ว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันขึ้นไปดอกเบี้ยนโยบายเราอยู่ที่ 1% เนี่ยนะครับ แต่ว่าเงินเฟ้อไป 2.8 กลายเป็นว่าดอกเบี้ยจริงเนี่ยมันติดลบ 1.8 แล้วซึ่งสูงมากไอ้ซึ่งดอกเบี้ยสูงในเชิงติดลบมากนะครับจะลดดอกเบี้ยนโยบายไปอีกก็คงทำไม่ได้แล้วคงทำไม่ได้แล้วนะครับถามว่าช่วงที่ช่วงโควิดเนี่ยเคยลดดอกเบี้ยลงไปเยอะไหมเคยครับเคยลดไปกว่านี้แต่ว่านั่นเป็นช่วงวิกฤตของโควิดอย่างเช่นตอนปี2020-2021เนี่ยแต่ปีนี้ไปลงไปต่ำกว่านี้อีกแต่ตอนนั้นมันช่วงที่ตกต่ำจริงๆนะครับตอนนี้มันไม่ใช่ตอนนี้กลายว่าแบงก์ชาติเขาต้องระมัดระวังเรื่องไม่ต้องคุมเงินเฟ้อให้อยู่ด้วยนะครับตอนนี้แบงก์ชาติเขาพยายามมองภาพในแง่ดีด้วยว่าเงินเฟ้อเนี่ยคงไปต่อไปอีกไม่ได้มากแต่ว่าก็ต้องไปดูเหมือนกันว่าเดี๋ยวเงินเฟ้อมันยังจะยืดเยื้อต่อไปอีกหรือเปล่าเพราะเข้าใจว่าหลายๆคนก็เลยอยู่ในผู้ประกอบการกำลังพยายามจะหาทางปรับขึ้นค่าใช้จ่ายปรับขึ้นราคาสินค้าและบริการของตัวเองนะครับแต่นโยบายการเงิน

0: เริ่มวันที่หนึ่งของตุลาของปีนี้เนี่ยก็เป็นนโยบายที่ดูตัวเลขมันก็ต้องบอกว่าตัวเลขมันฟ้องนะครับว่ารายจ่าย3.788ล้านล้านบาทเนี่ยนะครับมันเพิ่มขึ้นแค่0.2%เท่านั้นเองนะครับคือรัฐบาลรู้เลยว่าต้องรัดเข็มขัดเพิ่มไป0.2ทั้งที่บอกเมื่อกี้ไงครับว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันจะ2%กว่าๆใช่ไหมครับ2.8%ตามที่แบงก์ชาติเขาคาดการณ์
1: ครับ
0: นึกภาพดิถ้าสมมติว่าเงินเฟ้อขึ้น2.8ปีนี้นะครับแต่ว่าเหลื่อมเป็นปีหน้าในแบงก์ชาติว่าเงินเฟ้อมันจะกลับมาโตเหลือสักประมาณ1กว่าๆนะครับเฉลี่ยคล่อมๆกันไปก็คือสักเปอร์เซ็นต์ครึ่งเงินเฟ้อเนี่ยเปอร์เซ็นต์ครึ่งช่วงปีงบประมาณ
1: ครับ
0: แต่รายจ่ายเพิ่มแค่0.2%ฉะนั้นรายจ่ายจริงกําลังซื้อจริงของรัฐบาลเนี่ยมันจะลดลงไปห้าลบจุดสองก็คือลดลงไป1.3%ฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยจะใช้จ่ายนโยบายการคลังเนี่ยจะถอยนะครับไม่ได้จะกระตุ้น
1: ใช่
0: แล้วก็จุดที่มันทําให้คนเห็นว่ารัฐบาลเขาอยู่ในฐานะลำบากคือรายจ่ายประจําเนี่ยมันซัดเข้าไป2.79ล้านล้านบาทแล้วว
1: ันนี้มีการพูดถึงเรื่องของงบประมาณที่ดูแลข้าราชการด้วยนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาม
0: ันจะมีงบประมาณหลักๆอยู่ใช่ไหมครับอย่างที่ทราบก็คือรายจ่ายประจําต่างๆเนี่ยคือรายจ่ายสวัสดิการต่าง
1: ๆครับ
0: รายจ่ายในเรื่องของพวกอย่างเช่นเงินเดือนของข้าราชการใช่ไหมครับแล้วรายจ่ายอื่นๆที่มันฟิกซ์อย่างเช่นเรื่องของเรื่องสุขภาพต่างๆเนี่ยรวมไปออกมานี่2.8ล้านล้านบาทแล้วที่สำคัญคือตรงนี้มันโตทั้งปีละ5%ผ่านมาในตั้งงบประมาณเนี่ยโต5%แต่ในอดีตกลับไปดูมันก็โตค่อนข้างสูง
1: ครับ
0: น่าเป็นห่วงจริงก็คือไอ้รายจ่ายเรื่องของพวกบำเหน็จบำนาญที่จะโตเร็วรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพที่ของสาธารณสุขรักษาพยาบาลที่จะโตขึ้นเร็ว
1: ครับ
0: อันเนี้ยก็ยังโตแต่โตไม่เท่านะครับสองตัวแรกเนี่ยโตมากแล้วจะโตมากต่อไปเพราะว่าประชากรแก่ตัวลงไป
1: ใช่ใช่
0: มีความเสี่ยงมากว่ารายจ่ายประจําเนี่ยมันจะโตปีละ5%ทุกปีไปเรื่อย
1: ๆครับ
0: ก็รายจ่ายโดยรวมโตแค่จุดสองมันก็ต้องไปบีบรายจ่ายอื่นไงครับ
1: ใช่ครับ
0: ที่บีบคือรายจ่ายการลงทุนฉะนั้นการลงทุนปีนี้มันชนติดอยู่แค่20%ของประมาณซึ่งเป็นไปตามกฎหมายบอกว่าอย่าให้ต่ำกว่านั้นเลยมันก็ชนละนะครับจริงๆรัฐบาลคงอยากที่จะมีงบลงทุนมากกว่านี้แต่ว่ามันไปไม่ได้จริงๆเพราะว่าการขาดดุลตรงนี้มันก็ขาดดุลค่อนข้างสูงแล้วตอนนี้เราขาดดุลคิดเป็นสัดส่วนประมาณสัก 3.8-3.9% ของ GDP แล้วซึ่งค่อนข้างสูงมากก็จริงๆแล้วนายกรัฐมนตรีไอ้ท่านรัฐมนตรีคลังเนี่ยเขาก็ตั้งเป้าแล้วด้วยว่าภายใน 3-4 ปีข้างหน้าเนี่ยอยากจะกดให้การขาดดุลงบประมาณเนี่ยมันลงไปเหลือแค่ 3% ของ GDP เพื่อให้หนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยไม่ไปชนเพดานที่ 70% ตอนนี้ถ้ากลับไปดูตัวเลขที่บวกการขาดดุลของประมาณปี2570ไปแล้วเนี่ยเราจะขาดดุลงบประมาณเข้าไปใกล้ๆสัก68กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP 68.5ได้ประมาณนั้นแล้วนะครับคือปีหมดปีงบประมาณ2569เนี่ยจะขาดดุลงบประมาณจะมีหนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยที่ผมไปคำนวณเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: จะขาดดุลสักประมาณ 67.7% ของ GDP
1: ซึ่งมันมีเพดานไหมครับว่าไม่ต้องไม่เกินเท่าไหร่
0: มันไม่ได้มีแต่ว่ามีเพดานที่กำหนดตามกฎหมายวินัยทางการเงินการคลังโดยคณะกรรมการเนี่ยกำหนดไว้ว่าไม่ต้องการให้เกิน70ซึ่งอันนี้มันเพิ่มขึ้นมาจากเดิมที่บอกว่าไม่ควรจะเกิน60คือถามว่าขยับได้ไหมก็ขยับได้โดยคณะกรรมการ
1: คร
0: ับคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังแต่ว่าวินัยทางการเงินการคลังแต่ว่ามันก็ไม่ดีตรงที่ว่าการขาดดุลยิ่งขาดดุลมากเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะทําให้รัฐบาลเองเนี่ยก็จะมีต้นทุนในการกู้ยืมจะเพิ่มขึ้นแล้วก็จะถูกมีสิทธิ์ที่จะถูกบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
1: ซึ่งมันก็จะทําให้การกู้ยืมดอกเบี้ยมันจะสูงขึ้นถ้าความน่าเชื่อถือลดลง
0: ดอกเบี้ยของรัฐบาลที่จะกู้จะสูงขึ้นซึ่งพอดอกเบี้ยรัฐบาลสูงขึ้นก็ไปทําให้ดอกเบี้ยของเอกชนสูงขึ้นไปด้วย
1: อืม
0: ก็จะกลายเป็นว่าต้นทุนทางด้านการเงินของประเทศสูงขึ้น

0: ขึ้นแม้ว่าแบงก์ชาติจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเพราะว่ามันมีดอกเบี้ยระยะยาว2 ปี5 ปี10 ปี20 ปีซึ่งเป็นดอกเบี้ยที่กำหนดโดยกลไกตลาด
1: ครั
0: ซ
1: บ
0: ึ่งกลไกตลาดเนี่ยมีคนที่ขายของเยอะที่สุดก็คือรัฐบาลนี่แหละที่เป็นคนออกบอนด์ใช่ไหมครับฉะนั้นภาพโดยรวมเนี่ยก็เลยภาครัฐเองก็ดูท่าทางจะอยู่ในจุดที่ค่อนข้างที่จะมีประเด็นที่ต้องมานั่งดูให้ดีว่าจะพยายามจัดการยังไงนะครับ
1: ในเรื่องนี้เนี่ยถ้ามีคนแวบคิดขึ้นมาเรื่องเงินทุนเรื่องทุนสำรองระหว่างประเทศที่เรามีสูงมันจะพอช่วย
0: เกี่ยวครับคนทำเราไม่เกี่ยวคุณมูลตรงๆว่าไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยวนะแต่
0: ไม่เกี่ยวที่คุยเมื่อกี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้กู้เงินจากต่างประเทศมากเท่าไหร่มองในแง่ดีเนี่ยสมมติมองในแง่ดีเนี่ยรัฐบาลอาจจะบอกว่าโอเคหน่วยไอ้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือเขาจะลดเรตติ้งเราลงก็อาจจะไม่ได้กระทบแรงขนาดนั้นก็เป็นได้แต่มันก็กระทบเหมือนกันตรงที่ว่าบริษัทต่างประเทศไหนที่เขามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยเวลาเขาจะมาลงทุนในประเทศมาสร้างโรงงานในประเทศก็ต้องถามว่าไอ้ความเสี่ยงของประเทศเนี่ยเป็นยังไง
1: ครับ
0: เขาจึงมาถามอย่างเช่นวันก่อนเนี่ยผมก็มีบริษัทขนาดใหญ่ของต่างประเทศเขาก็มาหาผมแล้วเขาบอกตัว CEO เขาจะมาเมืองไทยเนี่ย
1: ครับ
0: คุยเรื่องความเสี่ยงประเทศไทยได้ไหมในภาพอะไรเงี้ยก็จะมีนะครับแม้ว่าบริษัทนี้จะเดิมจริงๆแล้วจะเป็นบริษัทที่ไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินเลยเขาทำสินค้าธรรมดานี่แหละเขาก็ยังอยากรู้เรื่องความเสี่ยง
1: อ
0: ันนี้คำถามที่สำคัญคือว่าเรื่องวินัยทางการคลังเนี่ยจะเอากันยังไง
1: ครับ
0: แนวโน้มเนี่ยอย่างที่ผมบอกมีความน่ากลัวตรงที่ว่าค่าใช้จ่ายประจำมันจะเพิ่
1: ม
0: ในอัตราที่ค่อนข้างสูง
1: ครับ
0: นะครับผมก็เลยลองทำเป็นซีนาริโอทำเป็นดูเป็นกรณีไปเนี่ย
1: ครับ
0: ในกรณีเราก็ต้องพยายามมีสมมติฐานสมมติฐานของผมจะเป็นอย่างนี้ครับว่ายังไงเนี่ยนะครับอัตราการโตของรายจ่ายของประเทศไทยของรัฐบาลเนี่ยน่าจะต้องโตปีละ 5% เพราะว่าไอ้การโตของรายจ่ายประจำมัน 5%
1: ครับ
0: แล้วรายจ่ายประจำเนี่ยมันคือแค่เป็นสัดส่วนตั้ง70%กว่าของรายจ่ายทั้งหมดไปแล้ว
1: เข้าใจได้ใช่ครับ
0: เป้าที่ต้องตั้งในระดับแรกก็คือต้องระดับโอเคสมมุติว่าเราต้องยอมรับสภาพว่ารัฐบาลจะต้องให้รายจ่ายโตไป 5% นี่คือคิดในบวกเข้าข้างรัฐบาลนะครับว่ารัฐบาลจะได้บริหารจัดการได้ภายใต้เงื่อนไขปัจจุบันซึ่งเงื่อนไขที่อย่างเช่นค่าใช้จ่ายค่าบำเหน็จบำนาญเนี่ยคงไม่มีใครกล้าไปตัดเขาค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขก็คงไม่กล้าไปตัดเขาใช่ไหมครับเงินเดือนก็คงไม่กล้าไปตัดเขาสมมติคิดในแง่เข้าข้างรัฐบาลไปก่อนให้รายจ่ายต้อง
1: เป็นอย่างนี้ไปโอเค
0: คราวนี้พอรายจ่ายโตปีละ 5% แล้วเนี่ยก็ต้องถามว่าถ้าอย่างนั้นจะให้ GDP โตเท่าไหร่ต่อปีถึงจะพอถ้าจะให้การโตของรายได้คือการเก็บภาษีเนี่ยตัวเท่าไหร่ถึงจะพอ
1: ครับ
0: ในกรณีที่1สมมุติว่า GDP โต 4%
1: ครับ
0: รายได้ของรัฐโต 4% เท่ากับ GDP อันเนี้ยเอาไม่อยู่ครับภายใน5ปีนี่สาธารณจะเป็น 76% ของ GDP เอาไม่อยู
1: ่
0: ถามว่าไอ้ 4% เนี่ยฟังดูเยอะหรือเปล่าจริงๆเนี่ยการโตของ GDP เนี่ยมันมีอยู่2ส่วนโตด้วยเฟ้อกับโตด้วยโตจริง
1: คร
0: ับ ลึกๆข้างในเนี่ยนะครับผมมีสมมติฐานในใจว่ามันโต2บวก2โตจริง2แล้วก็โตเงินเฟ้อ2
1: เฟ้อ2
0: แต่มันไม่พอคือ 4% เนี่ยไม่พอแน่ๆไม่พอแน่ๆโอเค
1: ครับ
0: ถ้าขยับมาว่าให้ GDP เนี่ยโต 5%โต 5% แล้วก็การโตของรายได้ของรัฐก็ 5% เหมือนกันพอไหมเกือบพอเพราะว่านี่สาธารณ GDP จะกลายเป็น 70.5% มันไม่พอมันขาดไปนิดนึงนิดนึงนะคร
1: ับ
0: อันนี้ 5% เนี่ยโตยังไง ในหลักการเราอยาก 5% อยากให้โตจริง3แล้วก็เงินเฟ้อแค่2หรืออยากให้
1: 2
0: นั้นคือให้โตจริง4แล้วเงินเฟ้อแค่1
1: ครับ
0: ครับมันจะก้อมแกล้มข้างในนั้นได้แต่จริงๆอ่ะอยากให้จริงๆโต4แล้วก็เงินเฟ้อโต1แ
1: ต่มันโตจากไหนอ่ะครับอาจารย
0: ์นั่นเป็นโจทย์ไงครับเป็นโจทย์ที่รัฐบาลต้องไปคิดไงครับเพราะว่าเราที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ช่วงหลังโควิดมาเราโตได้โตจริงแค่2
1: ใช่ใช่ครับไม่ถึง2
0: จะขึ้นดับ
1: เบิ้ลเกิน2ไปครับ
0: ดับเบิ้ลเป็น4เนี่ยจะยากมากเพราะจะโตโดยห้ามใช้ในใบการเงินห้ามใช้ในใบการคลังเรื่องของอย่างที่ผมบอกว่ากระสุนมันหมดแล้ว
1: คุ
0: ณต้องโตด้วยรีฟอร์มคุณต้องโตด้วยรีฟอร์มคุณต้องโตด้วยการปฏิรูปให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่ใช้เงินทำได้นะครับจริงๆแล้วอย่างที่บอกเมื่อกี้ไงว่าถ้าสมมติว่าเรื่องการติดโซลารูฟท็อปผมต้องใช้เวลาทั้ง 8-9 เดือนอนุมัติเนี่ยมันไม่ควรไง
1: ม
0: ัน
1: เป็นเรื่องวันนั้นเรื่องกระบวนการภาครัฐโอเค
0: ครับการปฏิรูปภาครัฐเนี่ยจะต้องไปปฏิรูปเรื่อง efficiency โดยไม่ต้องใช้เงิน
1: มีคนพูดถึง lean ก็คือลดขั้นตอนลดกระทรวงทบวงกรมเหมือนผมเห็นข่าวเวียดนามก็ทำตัดกระทรวงนู้นตัดกระทรวงนี้ลดจำนวนคนที่เป็นข้าราชการลงนี่สงสัยว่าเราจะเรื่องนี้จะ
0: ลดข้าราชการไป 20% นะครับคุณวรพงษ์จำนวนข้าราชการ
1: คร
0: ับ แต่ของประเทศไทยเนี่ยกลับไปดูถ้าให้แฟร์ต้องไปดูว่าจริงๆแล้วเงินเดือนมันของข้าราชการเนี่ยเท่าที่ผ่านมาดูเหมือนเพิ่มไม่มากของข้าราชการนะครับแต่มันจะมีลูกจ้างอะไรเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเยอะ
1: อ๋อลูกจ้างจ้างเป็นลูกจ้างรายวันบ้างรายเดือน
0: มันจะเยอะเหมือนกันแล้วก็จะมีเรื่องของอย่างที่ผมบอกก็คือเรื่องของเงินผู้สูงอายุเงินบำเหน็จบำนาญเนี่ยอันเนี้ยโตเยอะมากเลยเพราะประชากรเราแก่ตัวแล้วก็เงินค่ารักษาพยาบาลโดยเฉพาะค่าราชการของข้าราชการนี่โตเร็วมากเลยเคยพูด
1: กันอาจารย์เรียนถามนิดเดียวนอกเรื่องคือต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีบำนาญเหมือนบ้านเราใช่ไหมอาจารย
0: ์เขาก็มีปัญหาเหมือนเราใช่ครับ
1: เขามีการจ่ายบำนาญเหมือนบ้านเรา
0: ใช่ครับมีจ่ายดีกว่าเราอีกใจยากมากกว่าเราเยอะเลยครับจนกระทั่งเขามีปัญหาครับเขามีปัญหาเลยเขาก็ถึงต้องเขาถึงกดถูกกดดันให้เพิ่มอายุเกษียณเนี่ยครับไปเป็น65 60
1: จะได้จ่ายบำนาญช้าหน่อยโอเค
0: ใช่ครับใช่ครับคือย้ำไงครับว่าการที่บอกว่าเราให้เราปลดเกษียณอายุ55หรือ60เนี่ยมันเป็นอะไรที่เริ่มต้นมาเมื่อสัก120กว่าปีที่แล้ว120ปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยอายุค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 55-60 เนี่ยแหละครับ
1: ใช่ๆตอนนี้คนอายุยืน
0: เขากะให้คุณเกษียณไปแล้วก็ใกล้ตายพอดีไงครับมันก็เลยไม่ต้องเลี้ยงนานแต่ปัญหาของเราคือถ้าไปให้เกษียณอายุ55หรือ60แล้วอายุเราอยู่กันคนไทยเนี่ยประชากรอายุค่าเฉลี่ยที่78ปีเนี่ยผู้หญิง78ผู้ชาย74เนี่ยมันกลายเป็นว่าต้องรัฐต้องรับเลี้ยงอีกประมาณสัก20ปีเนี่ยมันไม่ไหวอะครับจำนวนประชากรผู้สูงอายุก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
1: อีกหน่อยบำนาญไม่แน่บำนาญอาจจะมีกรอบอายุก็ได้คุณเกษียณ60แต่ดูแลถึงแค่75สมมุติเป็น
0: โอ้คุณวรพงษ์ใครที่เสนออันนั้นโดนแพ้เลือกตั้ง 100%
1: โอเค
0: 100% เพราะว่าปัญหาในเชิงของเศรษฐศาสตร์การเมืองก็คือว่าคนแก่อย่างผมเนี่ยไปเลือกตั้งทุกครั้ง
1: คร
0: ับ แล้วก็คนหนุ่มสาวเนี่ยที่เสียประโยชน์เนี่ยเขาไม่ไปเลือกตั้งฮะ
1: อ๋อคนส่วนใหญ่คือคนอยู่ในวัยที่รับดูแลนี่แหละที่เลือกตั้ง
0: คนสูงอายุเนี่ยจะไปเลือกตั้งกัน 80-90% ไม่ออกไหมครับ
1: จริง
0: คนที่อายุ 20-30 เนี่ยเขาไปเลือกตั้งสัก 50% ไม่ถึง
1: ใช่
0: แล้วเขาก็เลยไม่ปกป้องสิทธิแล้วก็ผลประโยชน์ของตัวเองตอนเรื่องรัฐบาลเท่ากับคนแก
1: ่จริงจริงจริงอันนี้เห็นใช่เลยคร
0: ับ แล้วเราจะรู้สึกว่าโอ้โหเป็นสิทธิของเราเลยนะกลายว่าเราสิทธิของเรานะที่จะได้บำเหน็จบำนาญต่างๆเราแค่ว่าเราทำงานมาทั้งชีวิตแล้วถึงเวลาแต่ก่อนเราเพิ่งเราแต่ก่อนเราเป็นคนขับเคลื่อนเศรษฐกิจตอนนี้เขาต้องมาอุ้มเราแล้วเราจะรู้สึกอย่างนั้น
1: ผมยังเคยแซวคุณแม่ผมทุกวันนี้ท่าน85แล้วท่านยังรับบำนาญแล้วก็รักษาพยาบาลฟรีผมยังบอกโอ้โหรัฐดูแลดีจัง
0: ใช่ครับแต่เดี๋ยวท่านจะโกรธนะไปพูดอย่างนั้นเพราะท่านคิดว่าท่านมีสิทธิ์ไงครับ
1: ใช่ใช่
0: ท่านมา
1: ท่านบอกตอนทำงานราชการรับงานรับราชการก็เหนื่อยนะเงินเดือนก็ไม่ได้เยอะนะท่านก็ตัดพ้อ
0: ใช่ครับก็จะเป็นอย่างนั้นเลยฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องสำคัญมากนี่มันมีสิ่งนี้อันเดียวที่จะลดจะทำให้หนี้สาธารณะมันลงไม่เหลือ 70% ได้ GDP ได้คือจริงๆแล้วรัฐต้องเก็บเงินได้เพิ่มขึ้นปีละ 5.5 แม้ว่า GDP จะเกิดแค่5คือมันต้องมีการขึ้นภาษีนะครับ
1: คือไม่ก็เก็บให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยรั่วไหลมันเยอะมากนะอาจารย์บ้านเรา
0: ก็ใช่ครับคราวนี้ไม่รู้แหละรัฐบาลจะต้องเก็บภาษีมากขึ้นไม่ขึ้นอัตราภาษีก็ต้องขึ้นประสิทธิภาพในการเก็บภาษีที่คุณหวังผมว่า
1: ขอประมาณนี้ได้ไหมอาจารย์เวลาหมดนะ
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวขยายความเพิ่มเติมถ้ามีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในวันจันทร์หน้าขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ9:59 CEO Ocean Plus วันจันทร์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับเวลาหมดจริงๆพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: ขณะนี้เวลา10:00 น.
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกแจงพรบโอนงบปี69ต่อที่ประชุมสวพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะในการประชุมวุฒิสภามีวาระสำคัญคือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงิน 1,328 ล้านบาทเพื่อโอนงบประมาณไปยังงบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหลังสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาผ่าน3วาระแล้วโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำเสนอด้วยตนเองระบุว่าการอมงบประมาณจำนวน 1,328 ล้านบาทไปตั้งไว้เป็นงบกลางเพื่อสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ต่างๆรวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆต้องขอขอบคุณประธานและสมาชิกวุฒิสภาที่ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้สำหรับข้อคิดเห็นข้อคำแนะนำและข้อเสนอรวมทั้งความห่วงใยที่สมาชิกวุฒิสภาได้พิจารณาเสนอแนะไว้ตลอดระยะเวลาการประชุมรัฐมนตรีรัฐบาลจะขอรับไว้ด้วยความขอบคุณและจะนำไปประกอบการพิจารณาเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปด้านนายเอกนิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวชี้แจงนำเสนอเพิ่มเติมว่ารัฐบาลได้คำนึงถึงการคำนวณรายจ่ายในไตรมาส3และไตรมาส4ของปี2569ตามแนวนโยบายในการบริหารสาธารณภาครัฐการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริการการสร้างงานสร้างรายได้ระดับพื้นที่ตลอดจนข้อมูลผูกพันต่างๆที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามพื้นฐานที่สอดคล้องในสถานะปัจจุบันและขอให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบพรบ.โอนงบเพื่อให้กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพรบ.โอนงบเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดปปส.ประสาน DSI ผลักดันคดียาเสพติดรายสำคัญเป็นคดีพิเศษขยายผลถึงเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาตินางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.และโฆษกสำนักงานปปส.เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีกับเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติอย่างเข้มข้นจากภาพรวมการจับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติในช่วงที่ผ่านมาพบว่ามีลักษณะการกระทำความผิดที่สลับซับซ้อนมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากและมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบจึงได้หารือร่วมกับ DSI ถึงแนวทางการรับคดีเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนขยายผลไปถึงผู้ร่วมกระบวนการทุกระดับและผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังจากการประเมินข้อมูลพบว่าคดีมีลักษณะเป็นเครือข่ายอาชญากรรมที่มีผู้เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากมีการแบ่งหน้าที่และบริหารจัดการเป็นลำดับขั้นตั้งแต่ผู้จัดหาผู้ฝากพัสดุผู้รับหิ้วผู้ประสานงานตลอดจนผู้รับปลายทางซึ่งสะท้อนรูปแบบการกระทำความผิดที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติยืนยันว่าจะดำเนินการบูรณาการความร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งรัดการดำเนินคดีขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินำผู้กระทำผิดทุกระดับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่า ไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
8: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
9: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: เบา
10: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
11: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: หุ้นเทคพุ่งทยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึก2ขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้ 8:30 น.เป็นต้นไป
13: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
14: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.ดิเวศเหมวชิระวรากร
15: 10นาฬิกา9นาทีค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ค่ะ6กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเบนจิริมาทวาเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศค่ะวันนี้เป็นวันเริ่มต้นสัปดาห์นะคะก็มาตามกันต่อกับบรรยากาศของตลาดหุ้นไทยค่ะที่เมื่อช่วงปลายสัปดาห์นั้นเนี่ยนะคะก็ส่งสัญญาณที่ค่อนข้างดีทีเดียวค่ะเพราะว่าตลาดก็สามารถที่จะมายืนเหนือ 1,600 จุดได้นะประกอบกับพอเราดูผลประกอบการนะในแง่ของผลตอบแทนนะของตลาดหุ้นไทยถ้าใครที่ติดตามก็จะเห็นว่าในรอบของครึ่งปีแรกนั้นเนี่ยนะคะตั้งแต่มกราคมจนถึงมิถุนายนนะถือว่าตลาดหุ้นไทยทำได้ดีเลยนะคะบวกมาถึง 25-26% นะแล้วก็เป็นตลาดที่ให้ผลตอบแทนที่ดีตลาดนึงในโลกทีเดียวนะคะหลายคนก็มีความหวังกัน มากขึ้นค่ะว่าทิศทางบรรยากาศของบ้านเรานั้นเนี่ยนะคะจะสดใสอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวคงต้องไปตามกันต่อค่ะในขณะที่ภาพใหญ่ๆก็ยังคงต้องตามกันนะคะกับปัจจัยในเรื่องของภายนอกนะคะทั้งสถานการณ์ในเรื่องของสงครามนะคะประเด็นในเรื่องของเทรนด์ใหญ่นะกระแส AI ชิปเซมิคอนดักเตอร์นะคะซึ่งช่วงนี้ก็มีความผันผวนค่อนข้างมากทีเดียวนะคะก็จะมีแรงขายสลับเข้ามานะประกอบกับเรื่องของสัญญาณข่าวต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องในแวดวงที่เกี่ยวกับธุรกิจในเรื่องของ AI แล้วก็ติดตามประเด็นในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยของเฟดด้วยนะคะสัปดาห์นี้ถ้าใครตามกันก็จะเห็นว่าดูเหมือนว่าจะมีประเด็นข่าวในเรื่องของการอัดฉีดสภาพคล่องนะของเฟดที่จะเข้ามาในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวต้องติดตามกันค่ะว่าตรงนี้สะท้อนอะไรและจะส่งผลต่อบรรยากาศอย่างไรด้วยนะคะแล้วก็วันจันทร์แบบนี้เช่นเคยนะคะเดี๋ยวเบรกที่2เนี่ยเราจะคุยกันกับท่านอาจารย์ดร.นิเวศเหมวชิระวรากรนะคะกูรู VI นะผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนนะซึ่งวันนี้อาจารย์เขียนบทความน่าสนใจทีเดียวค่ะเป็นเรื่องของ3ทศวรรษในการลงทุนในตลาดหุ้นไทยของอาจารย์นั่นเองนะคะก็คือ30ปีนะอาจารย์ก็จะรีวิวกันนะคะว่าผลตอบแทนหรือรายละเอียดนะเป็นอย่างไรในทุกๆ10ปีด้วยนะคะน่าสนใจค่ะเดี๋ยวได้พูดคุยกับอาจารย์กันในเบรกที่2นะคะแต่ก่อนที่จะคุยกับอาจารย์นั้นแน่นอนตอนนี้เราไปอัปเดตบรรยากาศกันก่อนนะเปิดเริ่มต้นสัปดาห์มีประเด็นปัจจัยอะไรที่เราจะต้องจับตานะทั้งภายในประเทศนะคะที่เรามาได้สวยสำหรับปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะสัปดาห์นี้จะไปต่อไหมแล้วก็ปัจจัยในเรื่องของภาพใหญ่เรื่องของการจะอ่านฉีดสภาพคล่องของเฟดเอ๊ะตรงนี้มันส่งสัญญาณอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวมาคุยกันค่ะกับนักวิเคราะห์ของเรานะคะแล้วก็เช้ามาวันนี้ถ้าไปไล่เรียงกันแบบเร็วๆนะคะภาพของตลาดหุ้นต่างประเทศจริงๆก็คละเคล้ากันนะคะจีนน่าสนใจเพราะว่ารู้สึกว่าเมื่อปลายสัปดาห์มีหลายมุมมองเหมือนกันที่มองว่าจีนมีโอกาสที่จะกลับมานะคะแล้วก็ล่าสุดหางเสงก็ยังบวกต่อเนื่องนะคะหลังจากเริ่มดีเมื่อช่วงของปลายสัปดาห์ตอนนี้บวกมา 1.1% นะคะในขณะที่ญี่ปุ่นนิกเกอิ225ลบไป 0.97% ค่ะเกาหลีใต้นะคะคอสปีก็ลบไป 1.36% ก็ค่อนข้างมีความผันผวนนะหุ้นช่วยที่หลีดด้วยเรื่องของ AI แล้วก็เทคโนโลยีนะคะเวียดนามยังเคลื่อนไหวแคบๆอยู่แถวนี้ค่ะลบอยู่ 2.2 จุดนะดัชนีตอนนี้ 1,860 จุดนะคะแล้วก็ตลาดหุ้นไทยถ้าเทียบกับเมื่อวันศุกร์ก็ดูเหมือนว่าจะไปต่อนะสำหรับภาพของตลาดหุ้นไทยนะบวกขึ้นมาอีกนะคะก็เดี๋ยวคงติดตามการข่าวพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์กันก่อนนะคุณกิตพลภัยไพศาลกิจนะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB KGHN ประเทศไทยจำกัดมหาชนตอนนี้อยู่กับเราเรียบร้อยไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณกิตพลคะ
16: ครับสวัสดีครับ
15: ค่ะเจอกันวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์คุณกิตพลคะอัปเดตกันหน่อยประเด็นปัจจัยที่จะต้องตามนะคะรวมถึงภาพของตลาดหุ้นไทยที่มีสัญญาณที่ดีนะคะในช่วงของวันศุกร์ที่ผ่านมาเมื่อเช้าเปิดมาก็บวกนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะเจอแรงขายลงไปนะคะแล้วก็ติดลบอ่อนๆแล้วนะแป๊บเดียวเท่านั้นเองค่ะในขณะที่ก็มีประเด็นปัจจัยเรื่องของการจะอัดฉีดสภาพคล่องของเฟดเข้ามาด้วยอ่ะอันนี้เป็นการส่งสัญญาณอะไรคะคุณกิตพลคะค่ะ
16: โอเคครับก็ต้องบอกว่ามี2เรื่องนะครับอันที่1ก็คือภาพของทางด้านปัจจัยภายนอกเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของตัวการอัดฉีดสภาพคล่องของเฟดเนี่ยถามว่ามันอาจจะไม่ใช่การทํา QE แบบเต็มที่นะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าในลักษณะดังกล่าวเนี่ยมันก็จะส่งผลในเชิงบวกต่อการควบคุมต้นทุนทางการเงินได้นะครับก็คือสมมติว่าถ้าเฟดเองจะอัดฉีดสภาพคล่องผ่านการซื้อพันธบัตรพวกนี้มันก็จะเป็นเสมือนหนึ่งการกดตัวต้นทุนอัตราผลแทนพันธบัตรเนี่ยให้มันต่ำได้โดยเฉพาะในตัวระยะยาวๆนะครับก็เหมือนกับเป็นการส่งสัญญาณระดับหนึ่งว่าโอเคดอกเบี้ยถือยาวเนี่ยมันจะไม่สูงมากนะเพราะมันจะมีแรงซื้อตรงนี้มาช่วยกดในตัวผลตอบแทนพันธบัตรเอาไว้นะครับดังนั้นผมคิดว่าก็จะเป็นการพยายามส่งสัญญาณตลาดแล้วว่าโอเคในภาพระยะยาวต้นทุนในการเงินเนี่ยมันจะไม่ได้พุ่งแบบขาขึ้นไปอย่างเดียวนะครับซึ่งก็จะเป็นปัจจัยบวกระยะกลางนะครับในฝั่งของในประเทศสัปดาห์นี้ขึ้นมาแถวประมาณ 1,610 ซึ่งถ้าเราไปดูเนี่ยหลายๆคนจะพูดถึงประมาณแนวต้านแถว 1,620-1,630 นะครับซึ่งต้องบอกว่าก็เป็นจุดที่เรียกว่ามีโอกาสที่มันอาจจะมาเผชิญหรือมันอาจจะมีแรงขายทางกำไรสลับได้โดยประเด็นที่ติดตามสำคัญอันหนึ่งในสัปดาห์นี้ของบ้านเราคงจะเป็นประเด็นเดียวกันพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องตัวร่างพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านนะครับว่าตกลงแล้วที่ศาลรับพิจารณาเนี่ยนี่มันทำได้ทำไม่ได้มันผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับตอนนั้นบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่เดี๋ยวคนก็คงจะมารอดูเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้ผิดหรือถูกเราไม่รู้แต่เราใช้เงินในส่วนนั้นกันไปคนละนิดคนละหน่อยแล้วนะครับสมมติท่านไหนใช้ตัวของท่านนั้นคนละครึ่งหรือว่าจริงๆต้องวันนี้ต้องเรียกว่าไถช่วยไถพลัสเนี่ยเราก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นการเอาเงินก้อนหนึ่งครับจากในส่วนนี้เข้ามาใช้แล้วเพราะฉะนั้น ตลาดเองก็คงรอดูว่าตกลงแล้วมันทำได้หรือมันผิดยังไงถ้าผิดเองก็คงจะเป็นประเด็นที่ทำให้คนคอนเซิร์นแหละครับแต่ว่าถ้ามาดูแล้ววันนี้ในส่วนตัวนี้มันก็ไม่ควรจะมีปัญหามากแต่ว่าไอ้ส่วนของอีกครึ่งนึงที่ยังไม่ทำก็คือส่วนที่เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างทางด้านพลังงานนะเพราะ400,000 ล้านใน200,000ใช้พวกเรื่องช่วยค่าใช้จ่ายช่วยอะไรเนี้ยอันนี้มันก็พอมีเหตุผลแต่อีก200,000 ล้านที่ทำพวกเรื่องของการไปปรับโครงสร้างทางด้านของตัวการใช้พลังงานเนี่ยไม่แน่ใจครับเพราะวันนี้สถานการณ์มาอาจจะถือว่าคลี่คลายไปบ้างแล้วนะครับหรือจริงๆแล้วอาจจะถูกมองศาลมองว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องจำเป็นเร่งด่วนหรือเปล่าเนี่ยที่จะต้องใช้เป็นพรกดังนั้นตรงนี้คงต้องไปติดตามกันอันนี้ก็จะเป็นวันที่9กรกฎาคมดังนั้นผมคิดว่าในภาพของตลาดในสัปดาห์นี้ถ้าเราดูจากภายนอกโดยหลักๆแล้วเนี่ยโดยรวมแล้วภาพยังไม่ได้เปลี่ยนมากกับจริงๆเราก็จะเห็นภาพของการที่เป็นโรเทชันเดิมนะครับและยังในฝั่งของเอเชียเช้านี้เราก็เห็นเหมือนกันว่าเอเชียที่เป็นลักษณะของ AI กับเซมิคอนดักเตอร์นี่ก็จะแดงๆแต่ว่าตัวของทางด้านตลาดอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับก็จะเห็นภาพของการที่มันไปฟื้นในกลุ่มที่ยิงพวกของภาคกันทางด้านการบริโภคได้มากขึ้นก็อธิบายสำหรับหลายๆท่านอีกทีครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้แปลว่า AI มันจะต้องเรียกว่าจบแล้วพีคไปแล้วอะไรแต่ว่ามันเป็นภาพที่ตลาดเองก็จะมองครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้ววันนี้น้ำหนักการลงทุนในAIมันอาจจะอยู่ระดับที่สูงมากจนกระทั่งมันทำให้ภาพของการลงทุนระยะยาวมันดูเพี้ยนไปได้นะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งนี้สิ่งที่เราจะเห็นเกิดขึ้นหรือตลาดจะทำก็คือว่าตลาดเองก็จะมองว่าเอ๊ะเราปรับน้ำหนักหน่อยดีไหมโดยให้น้ำหนักของในส่วนของทางด้าน AI มันไม่เยอะจนเกินไปดังนั้นเราถึงเห็นครับหลายคนที่มีน้ำหนัก AI เยอะก็อาจจะพยายามปรับน้ำหนักพอร์ตตัวเองเก็บกำไรมาบ้างแล้วเอาในส่วนนี้ไปลงทุนในเซกเตอร์อื่นนะครับในภาพของการลงทุนระดับโลกก็เช่นเดียวกันนะผมคิดว่าธีมของการหมุนออกจากกลุ่มที่เกี่ยวกับ AI และเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยก็ยังจะเป็นปัจจัยสำคัญในช่วงสัปดาห์นี้ที่ทำให้ภาพของการหมุนกลุ่มหรือว่าการหมุนตัวเก็งกำไรเนี่ยมันยังเกิดขึ้นได้ครับ
15: ค่ะและสำหรับกลยุทธ์ในบ้านเราเองนะคะที่อาจจะไม่ได้มีหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกันแบบตรงๆแล้วก็ปลายสัปดาห์เรารู้สึกมีความหวังขึ้นคุณกิตติพลคะเพราะว่าอย่างตัวเวทดัชนีอย่างเดลต้าเองนะมีวันนึงที่ปรับตัวลดลงแต่ดัชนีก็สามารถจะยืนบวกได้หลายๆตัวก็เริ่มยืนได้สวยขึ้นเริ่มขยับขึ้นเนี่ยกลยุทธ์คุณกิตติพลมองยังไงคะสำหรับหลายๆตัวที่ราคาขยับขึ้นมาแล้วด้วยแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยนักลงทุนต้องจับจังหวะยังไงดีคะสำหรับการเข้าลงทุนค่ะ
16: โอเคครับคืออาจจะต้องหลับตาข้างเดลต้าไปนิดนึงเพราะจริงๆแล้วมันอาจจะบวกหรือลบก็ได้แล้วก็จริงๆต้องบอกว่าถ้าไปดูในฝั่งของเดลต้าส่วนใหญ่ก็คือเรามักจะถ้าเราไปสตาร์ทที่ดูในช่วง4-5ไตรมาสที่ผ่านมาส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นภาพของแรงขายในช่วงประมาณสัก10วันก่อนหน้าวันที่จะรีบาลานซ์ครับแต่หลังจากวันที่รีบาลานซ์เสร็จปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันมักจะมีแรงซื้อกลับในตัวของด้านเดลต้าทำให้มักจะเห็นการขึ้นด้วยซ้ำโดยเฉพาะในช่วงของ2 สัปดาห์หลังจากการรีบาลานซ์นะครับแต่ว่าวันนี้มันจะเป็นภาพที่มันก็จะเดายากมากขึ้นเพราะว่าในธีมเกี่ยวกับการลงทุนใน AI มันก็เริ่มเห็นภาพของการโรเตทออกจากธีม AI เนี่ยไปยังกลุ่มอื่นซึ่งตัวเดลต้าเองอาจจะไปโดนขานั้นด้วยก็เป็นไปได้ดังนั้นถามว่าอันนี้อาจจะต้องมองโดยที่ไม่สนใจเดลต้าไปหลักแต่เราก็เห็นว่าในภาพตัวนี้ไม่ว่าอิทธิพลของการปรับพอร์ตดังกล่าวมันจะมีมาถึงเดลต้าหรือเปล่าแต่เราก็เห็นว่าวันนี้ภาพของหุ้นในกลุ่มที่เห็นหรือเห็นในทางซัพพอร์ตการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างเช่นภาพของทั้งนั้นกลุ่มการเงินกลุ่มธนาคารกลุ่มไฟแนนซ์หรือหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวกับการบริโภคหลายๆกลุ่มเนี่ยมันก็มีทิศทางขยับปรับตัวดีขึ้นมานะครับแต่นั้นก็คือโดยภาพรวมก็คือเราคงเห็นตลาดในหุ้นไทยเองก็มีลักษณะที่มันร้อนลักษณะนั้นก็คือในเชิงอินเด็กซ์เนี่ยอาจจะตอบยากเพราะมีตัวเดลต้ามาเป็นตัวกระทบแต่ถ้าเราไปดูเซกเตอร์อื่นที่ไม่ได้อิงกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้อิงเดลต้าเราก็เห็นว่าภาพของการฟื้นตัวในหลายๆกลุ่มเนี่ยมันก็จะเกิดการสลับตัวกลุ่มขึ้นฟื้นขึ้นมาได้ดังนั้นก็ตัวนี้คงเป็นจุดที่ไปหามากกว่าครับว่าเอ๊ะวันนี้จะพอมีกลุ่มไหนที่อยู่ในโซนต่ำแล้วก็ซื้อแล้วเนี่ยถ้าโดนก็อาจจะไม่หนักมากนักหรือว่าอาจจะเรียกว่าไปพลาดระยะสั้นแต่ว่าไม่น่าจะเสี่ยงระยะยาวซึ่งวันนี้เราก็เห็นว่าท่านหลายท่านเองอาจจะตามกลุ่มแบงก์เกิดไม่ทันแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้นำว่าควรจะทำได้แต่ว่าถ้ามาดูแล้วกลุ่มที่ยังอยู่ในโซนล่างก็คงจะเป็นกลุ่มการแพทย์นะครับกลุ่มของท่านนั้นค้าปลีกเนี่ยก็ยังเป็นตัวที่น่าสนใจหรือแม้กระทั่งกลุ่มท่องเที่ยวนะครับในรอบนี้อาจจะยังไม่ได้เก่งมากนักก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าอาจจะทำเมเนจต้นทุนในการเข้าซื้อได้ดีกว่าก็ลองอาจจะพยายามไปดูในกลุ่มพวกเหล่านี้ครับแต่ก็อย่าไล่ราคาในตัวที่ขึ้นแรงมากครับเพราะเช้านี้จะเห็นว่าจะเห็นว่าในไม่ว่าจะเป็นตัวกลุ่ม โรงไฟฟ้าอันแล้วหรือจะเป็นกลุ่มการเงินบางตัวเนี่ยกลายเป็นว่ากระโดดเปิดกันในระดับหนึ่งดังนั้นตรงนี้ระวังนิดนึงครับเรามองตลาดดีแต่ว่าก็ไม่แนะนำให้ไล่ราคาในกลุ่มที่ขึ้นแรงครับ
15: ค่ะมีคำถามแบบนี้เข้ามาอีกแล้วก็คือประเด็นเรื่องของงบไตรมาส2จำเป็นต้องรองบเพื่อชัดเจนแล้วก็ถึงตัดสินใจในการเข้าลงทุนบางตัวที่กลัวว่างบจะออกมาไม่สวยแล้วราคาจะเทไหม
16: หลักมากกว่าดูงบค่ะตอนนี้ต้องเรียนตามตรงว่าผมคิดว่าหลายตัวเนี่ยตลาดเองก็หลับตาข้างหนึ่งหรือไม่แล้วก็อีกข้างหนึ่งก็หลีกกับงบคุณนั้นไปแล้วเช่นถามว่าถ้าไปดู BDMs นะครับถ้าเราดูนักวิเคราะห์คาดการณ์ก็เห็นการคาดการณ์ที่เป็นลักษณะของกำไรไตรมาส2เนี่ยน่าจะลดลง QOQ year on year นะครับแต่ถามว่าถ้าเราไปดูจะเห็นว่าตัวราคาหุ้นจากประมาณ18กลางๆวันนี้ก็มาแตะ20นิดๆแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเอ๊ะมันกระทบแหละจริงๆถ้าหลายคนก็มองว่าถ้ามันกระทบแค่ไตรมาส2แต่3กับ4ภาพมันดีขึ้นสถานการณ์ในต้นออกกลางคลี่คลายผู้ป่วยตัวออกกลางเริ่มทยอยกลับมาราคาไม่ได้แพงมากนี่หลายคนก็ต้องบอกว่าก็จะมองข้ามภาพของทางด้านผลกระทบไตรมาส2ไปเลยนะคือถ้าไม่ใช่ว่ามันกระทบยาว2 3 4หลายๆควอเตอร์แต่ถ้ามันเป็นแค่ควอเตอร์เดียวแล้วฉะนั้นมันกราฟดีขึ้นเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าโดย Risk Appetite นักลงทุนเองก็แทบจะเรียกว่ามองข้ามไตรมาส2ไปเลยนะแต่นั้นผมคิดว่าในภาพตัวนี้ให้น้ำหนักกับตัวราคาหุ้นมากกว่าครับว่าถ้ามันอยู่ในจุดที่ nominalความเสี่ยงเนี่ยจากความผันผวนในเชิงของราคาได้ยังอยู่ในส่วนต่ำเนี่ยเราเองอาจจะไม่ต้องกังวลมากนักกับผลประกอบการไตรมาส2ตัวนี้ครับ
15: ค่ะโอเคสุดท้ายวันนี้ให้กรอบดัชนีไว้ยังไงคะภาพของเซตเองสำหรับรับต้านเพราะตอนนี้อ่อนแรงลงมานิดนึงนะคะสำหร
16: ับภาพของเซต120ซึ่งหลายๆคนอีกก็จะระมัดระวังในโซนนั้นนะครับแต่ถามว่าถ้ามองในระยะไกลๆก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเราก็คิดว่ามันน่าจะมีโอกาสไปได้มากกว่านั้นนะครับและอย่างจริง UBKK เราเองเนี่ยช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็มีรีพอร์ตไปช็อปนึงก็ปรับเซตอินดีคส์แพ็คเกจขึ้นเป็น 1,818 จุดนะครับแต่เดี๋ยวอาจจะต้องหาเวลาวันศุกร์หรือยังไงนะครับค่อยมาเล่าให้ฟังดีกว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงแต่ต้องเรียนว่าการขึ้นของตลาดในรอบนี้อาจจะไม่ได้ถูกผลักดันด้วยภาพของตัวเลขกำไรเป็นหลักแต่ว่ามันจะเป็นภาพของเงื่อนไขทางการเงินหลายๆอย่างที่มีความเหมาะสมรวมไปถึงภาพของเม็ดเงินในประเทศโดยเฉพาะในฝั่งขาของตลาดพวกตราสารหนี้ในฝั่งของเซฟิงเนี่ยที่มีโอกาสจะไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นมากขึ้นครับ
15: ค่ะโอเควันนี้ต้องขอบคุณมากค่ะคุณกฤษพลคะเดี๋ยวเราอัปเดตกันอีกครั้งนึงนะในช่วงของวันศุกร์นะรอติดตามกันได้นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณกฤษพลคะ
16: สวัสดีครับ
15: ค่ะสวัสดีค่ะคุณกฤษพลไพไพศาลกิจนะคะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kehen ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะก็เข้ามาให้ภาพการลงทุนกันนะคะแล้วก็ฝากกลยุทธ์การลงทุนด้วยนะคะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจะไปตามไล่ราคาเนาะในหุ้นหลายตัวที่ขยับกลับขึ้นมาในขณะเดียวกันใครที่รอจังหวะในการเข้าลงทุนนั้นเนี่ยนะคะแล้วก็ไปกังวลนะในส่วนของงบไตรมาส2นะคะที่จะรับผลกระทบนะคะจากประเด็นเรื่องของสถานการณ์สงครามนั้นเนี่ยคุณกฤษพลบอกว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้หลายฝ่ายมองข้ามช็อตเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะคำนึงถึงราคานะ valuation ที่สมควรเหมาะสมณตอนนี้เป็นสำคัญมากกว่าที่จะไปกังวลประเด็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของงบนะคะก็ลองพิจารณากันดูนะคุณผู้ฟังนะคะเอาล่ะแต่ช่วงนี้ก่อนที่เราจะพักกันนะคะแล้วก็ช่วงหน้าพูดคุยกันกับท่านอาจารย์ดร.นิเวศเหมวชิระวรากรนะคะน่าติดตามค่ะอาจารย์เขียนบทความในเรื่องของ3ทศวรรษนะคะในการลงทุนในตลาดหุ้นไทยของอาจารย์ก็คือ30ปีนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูอาจารย์รีวิวกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็

0: มีข้อคิดมีมุมมองอะไรที่น่าสนใจนะคะแต่ก่อนจะไปคุยนั้นค่ะก็มีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังนะคะห้ามพลาดค่ะโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทนะคะกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทนะคะแจกไปแล้ว2ครั้งค่ะครั้งที่1วันที่16พฤษภาคม2569ค่ะรางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทครั้งที่2นะคะวันที่16มิถุนายนรางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทค่ะและโอกาสในการลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายนะคะครั้งที่3ในวันที่16กรกฎาคม2569นี้นะคะรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทนะคะรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลค่ะและนี่ก็คือรางวัลของคนที่ชอบออมนะคะที่ช่วยให้คุณออมได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายนะคะแล้วก็ยังมีสิทธิ์ในการลุ้นรับโชคก้อนใหญ่ค่ะลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มแล้วก็ลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือว่า2ปีนะคะที่ยังไม่ครบอายุค่ะทั้งแบบใบสลากแล้วก็แบบสลากดิจิทัลนะคะยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดค่ะพร้อมกับรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดนะคะที่สำคัญเลยก็คือบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีนะคะมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองนะคะทางแอปพลิเคชัน MyMo วันนี้จนถึง15กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะใครที่สนใจก็รีบติดต่อในช่องทางที่บอกเมื่อสักครู่เลยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะแล้วก็ช่วงหน้าพูดคุยกันกับท่านอาจารย์ดร.นิเวศน์เหมวชิระวรากรกันค่ะ
1: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.นิเวศน์เหมวชิระวรากร
2: FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระ

0: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
1: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
2: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
1: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
2: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
1: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.นิเวศเหมวชิระวรากร
4: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะคุณผู้ฟังเป็นประจำนะคะเบรกที่2ของวันจันทร์แบบนี้ค่ะพูดคุยกันกับท่านอาจารย์ดร.นิเวศเหมวชิระวรากรนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วนะคะวันนี้อาจารย์จะมารีวิวเนาะ3ทศวรรษในการลงทุนตลาดหุ้นไทยของอาจารย์นะคะตอนนี้ทักทายอาจารย์พร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีครับคุณจิตติมาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับ
4: ค่ะเจอกันวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์นะคะต้องยอมรับว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือว่าเราเห็นperformance ของตลาดหุ้นไทยช่วงครึ่งปีเนี่ยหลายคนก็ดูมีความหวังนะอาจารย์ 25-26% อาจารย์มีความหวังมากขึ้นไหมคะหรือว่าเริ่มเคยคุยกับอาจารย์นะอาจารย์บอกว่าเริ่มเหมือนจะมีความสนใจในการที่จะเพิ่มเม็ดเงินในการลงทุนในหุ้นไทยใช่ไหมคะอาจารย์คะถือว่าเป็นจุดตัดสินใจหรือได้ลงมือเพิ่มสัดส่วนหรือยังคะอาจารย์คะ
5: บ้างครับกำลังทยอยเพิ่มมาแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเพิ่มแบบถาวรนะครับเพราะว่าอย่างที่ว่าเนี่ยตอนนี้หุ้นไทยดีขึ้นแต่ว่าอนาคตระยะยาวยังไม่แน่ใจนะมันอาจจะเป็นขึ้นมาเพราะว่าเหตุผลชั่วคราวถ้ายังไม่ได้แก้ปัญหาหลักปัญหาใหญ่ในระยะยาวมันก็จะลงทุนระยะยาวยากแต่ในระยะสั้นๆนี่ดูมันก็มีความหวังนะคำว่าสั้นๆก็อาจจะสักปีสองปีอะไรผมไม่แน่ใจนะต้องดูไปเรื่อยๆนะตอนนี้ก็เริ่มทยอยเพิ่มนะฮะเพราะว่าเราเดิมทีกะว่าเงินก้อนเนี้ยจะไปหุ้นอเมริกาแต่ว่าตอนนี้หุ้นอเมริกามันแพงเกินแล้วมันก็แพงมานานแล้วก็ดูเหมือนกับว่าไม่ใช่ลงง่ายนะก็เลยกะว่าจะมาลงทุนหุ้นไทยซะก่อนจับจังหวะนิดหน่อยนะแล้วก็หลังจากนั้นอาจจะค่อยว่ากันอีกทีนะครับ
4: ค่ะก็เป็นตัวใหม่ด้วยไหมคะ
5: ไม่ส่วนใหญ่ผมชอบตัวเก่าเราชอบเป็นแบบหุ้นที่มันดีระยะยาวซึ่งหุ้นที่ดีระยะยาวไม่ใช่เปลี่ยนได้ทุกวันนะบางทีหลายปียังไม่เปลี่ยนเลยตัวเดิมเนี่ยแหละนะ
4: ค่ะ
5: นั่นคือเนเจอร์ของธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจแบบเมืองไทยนะคือธุรกิจที่อเมริกาจะไม่ใช่แบบนั้นไงธุรกิจที่อเมริกาเนี่ยบางทีเขาโผล่มาปั๊บเดียวดังระเบิดดีมากเพราะมันเป็นธุรกิจใหม่เป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็วแต่เมืองไทยมันไม่มีหุ้นแบบนั้นไงอยู่ๆ 4-5 ปีไม่ดีอยู่ๆปีนี้ดีขึ้นมาเนี่ยมันไม่ค่อยมีหรอกนะนี่ไม่ใช่ธรรมชาติธุรกิจรุ่นเก่านะธุรกิจรุ่นเก่าเพราะสะสมมันเรื่อยถ้าดีก็ดีไปนานๆดีไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้โดดเด่นมากแบบไฮเทคนะเพราะฉะนั้นอย่างของผมที่เราในระยะยาวมาตลอดนะนี่วันนี้ก็จะมาพูดเรื่องระยะยาว30ปีที่ผ่านมา
4: เพราะอาจารย์รีวิวเนาะอาจารย์30ปีลงทุนมาแล้ว30ปีในตลาดหุ้นไทย
5: แล้วก็ตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปลงทุนเมื่อ30ปีที่แล้วเราก็วางแผนระยะยาวมาตลอดนะแล้วก็จดบันทึกระยะยาวจดมาเรื่อยนะคือตั้งแต่วันแรกเราคิดว่าเราต้องจดระยะยาวเลยนะเพราะเราลงทุนระยะยาวเราก็ต้องวางแผนระยะยาวคิดถึงการลงทุนบริษัทก็ต้องเป็นบริษัทที่ลงทุนระยะยาวได้นะระยะยาวก็คือ30ปีเนี่ยแหละนะหุ้นหลายตัวก็10กว่าปีละนะส่วนใหญ่20ปีอาจจะไม่ประมาณ10กว่าปีนะอย่างน้อยที่ถือทุกวันเนี่ยนะครับอ่ะนะก็วันนี้ก็จะเล่าแบบหนึ่งข้อมูลเนี่ย ข้อมูลค่อนข้างใกล้เคียงเพราะว่าเราจดทุกปีนะแต่ว่าเหตุการณ์ต่างๆทั่วๆไปไม่ได้จดหรอกนะส่วนใหญ่มันก็จำเอาว่าเข้าตลาดเป็นยังไงอะไรยังไงช่วง10ปีแรกเป็นยังไงจริงๆอาจจะไม่ตรงเป๊ะๆหรอกอาจจะบอก8ปีเองหรือว่าเกินอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะเป็นลักษณะนี้นี่ใช่อย่างความทรงจำละซึ่งก็ต้องยอมรับว่าความทรงจำเราก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะหายไปเยอะเนี่ยอายุมากก็จำไม่ค่อยได้นะแต่ว่าก็บอกว่าคนอายุมากเนี่ยจำของเก่าได้แต่จำของที่เพิ่งเกิดใหม่ๆไม่ค่อยได้สมองไม่รับแต่ของเก่าเนี่ยมันอยู่ในสมองมันไม่หายไปนะอะไรก็ตามที่ประทับใจนี่เราจำได้นะมาก็จะเริ่มตั้งแต่ปี40นะปีนี้ก็ปีจะ70ละ
4: จะ70
5: ปี69อ่ะ
4: ครบ
5: 69ก็30ปีละนะมาต่อ40ไปถึง49อันนี้ก็คือ10ปีจะรับไป49ถึง59 59ถึง69นะ
4: 3ทศวรรษแบ่งเป็น3ช่วง
5: สามช่วง
4: 3ทศวรรษ
5: นะก็จริงๆก็ตอนเกิดวิกฤตไม่ใช่ต้มยำกุ้งเนี่ยนะก็เราก็ตกงานก็เป็นที่ปรึกษาบริษัทใหญ่นะเป็นสื่อสารขนาดใหญ่แต่ว่าก็เป็นที่ปรึกษาก็ไม่ค่อยมีงานหรอกคนก็ไม่ได้ปรึกษาเท่าไหร่นะอันนี้ก็ไปนั่งๆจะเงียบเหงานะแล้วก็เริ่มลงทุนนะเริ่มลงทุนด้วยความจำเป็นด้วยซ้ำแบบเพราะว่าไม่มีตังค์ไม่มีคิดว่าอนาคตไม่ไหวมีตังค์ก้อนหนึ่งก็ลงทุนนะก่อนหน้านั้นก็ลงทุนบ้างแต่ว่าลงทุนไม่เกิน 10% หรอกนะลงทุนแบบคนเล่นหุ้นนะสมัยก่อนนะเราอยู่ในบริษัทหลวงก็ต้องเล่นหุ้นบ้างแต่ว่าไม่เกิน 10%เล่นแล้วก็แบบไม่ใช้วิชาการอะไรหรอกนะตั้งที่จบการลงทุนมาแต่สมัยนั้นไม่มีวิชาการนักวิเคราะห์ก็ไม่มีนะมีก็ไม่ได้วิเคราะห์แบบที่เป็นตัวอะไรต่างๆนะก็จะวิเคราะห์ไปเรื่อยเปื่อยนะวันนั้นวันนี้อะไรตามข่าวบ้างอะไรบ้างพอถึงปี40แล้วก็เริ่มลงทุนหมดตัวเลยเพราะว่าเราต้องใช้เงินทำงานแล้วล่ะนะเพราะใช้แรงทำงานอนาคตไม่แน่นอนการเป็นที่ปรึกษาสุดท้ายเขาก็เลิกปรึกษาคุณอะไรเงี้ยมันก็อายุก็มากแล้วนะ44นะตอนที่เริ่มคิดเรื่องพวกนี้ผมนึกบอกว่าผมมันเรียกว่าเลดมากเลยช้ามากนะก็สิ่งที่เลือกลงทุนตอนนั้นก็คือว่าดูว่ามันมีบริษัทที่เอาตัวรอดได้ที่สำคัญส่วนใหญ่ก็หนี้น้อยหรือบางคนไม่มีหนี้ไม่ได้ตัวใหญ่มากไม่ได้กู้เงิน US ซึ่งตอนนั้นถ้าคุณไม่ได้กู้เงิน US คุณก็ไม่เดือดร้อนมากเท่ากับพวกที่กู้เงิน US ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ๆบริษัทเด่นๆที่เขาโอ้โหตกเบี้ยถูกมากเลยกู้ได้ง่ายด้วยอะไรด้วยก็กู้ US มาก็เจ๊งกันไปบริษัทพวกนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่บริษัทเล็กกันนะแต่จริงๆก็คือบริษัทกลางสมัยก่อนที่เขาเป็นพวกส่วนใหญ่ก็ทำพวกสินค้าผู้บริโภคซึ่งพวกนี้ไม่ค่อยกู้เงินไม่ต้องใช้เงินเยอะใช่ไหมอย่างคุณตั้งโรงงานผลิตบะหมี่นี่มีกี่ตังค์นะแล้วก็ไม่ต้องกู้เพราะพวกนี้ทำมานานละแล้วก็ได้มีเงินมีกำไรก็คืนหมดละนี่นะก็อีกกลุ่มนึงก็คือพวกผู้ส่งออกซึ่งกำลังได้ประโยชน์นะเพราะว่าค่าเงินบาทมันลดลงจะมาขายของโดยเฉพาะช่วงแรกๆนี่ขายของกำไรเละเลยแต่หลังจากนั้นเขาก็ปรับราคานะแต่ว่าโอเคผู้สูบออกก็ไม่ค่อยมีนี่แล้วก็เป็นคนที่ได้ประโยชน์สองกลุ่มเนี่ยนะเราก็ลงทุนไปลงจนหมดอ่ะนะเงียบเหงามากก็เลยเริ่มว่าอ่ะไหนๆเราก็ลงทุนแล้วก็ใช้หลักการ VI ตอนนั้นหลักการ VI คือหุ้นถูกมากใช่ไหมแล้วก็ซื้อแล้วก็กินปันผลก็ 10% ละเนี่ยเป็น VI ละแบบเป็น VI ซึ่งหาไม่ได้หรอกนะมาหาไม่ได้คิดถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ทุกวันเนี้ยจะได้ 7-8% ใช่ไหมแต่ว่าก็ยังมีหนี้มีอะไรสารพัดแล้วก็มันไม่แน่ว่าอนาคตจะเป็นยังไงว่ากำไรมันจะลดลงอะไรต่างๆเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจมันแย่ลงอะไรลงใช่ไหมแต่ตอนนั้นน่ะบริษัทที่ซื้อเนี่ยมันยังโตใช่ไหมมันยังโตด้วยเพราะเศรษฐกิจไทยก็ยังเล็กอยู่นะแล้วเขาก็เป็นผู้นำเป็นอะไรก็เลยแบบรอบแรกนี่ก็นั่งทำงานลงทุนแล้วก็เริ่มคิดนักเขียนหนังสือขึ้นมาชื่อ ตั้งชื่อว่าบริษัทตีตั้งชื่อว่า
4: ตีแตก
5: ตีแตกนะตีแตกหรือการลงทุนในภาวะวิกฤตนะตอนนั้นนะก็เขียนอย่างรวดเร็วเลยเขียนง่ายง่ายเบสิกที่สุดนะแล้วต่อมาก็เขียนลงหนังสือลงหนังสือพิมพ์นะ
4: ช
5: ื่อคอลัมน์โลกในวัยมุมมองของ Value Investor ถึงทุกวันนี้ก็ยังเขียน
4: จนถึงปัจจุบันวันนี้เลยนะอาจารย
5: ์ไอ้หนังสือเล่มตีแตกเนี่ยก็พิมพ์ขายมาเป็นหลายสิบรอบละ
4: เขีย
5: นสมัยก่อนปีละหนต่อมา2ปีหนต่อมา3ปีหนเดี๋ยวนี้ก็ยังทับพิมพ์อยู่ปี2ปีก็ 2-3 ปีก็เขียนพิมพ์ใหม
4: ่ค่ะ
5: มันกลายเป็นคลาสสิกไปละแล้วก็ซื้ออ่านได้เรื่อยๆถ้าไปอ่าน
4: เป็นตำราที่ทุกคนต้องมีอ่ะอาจารย์ส่วนใหญ
5: ่แต่จริงๆมันล้าสมัยหมดแล้วล่ะเพียงแต่ว่าหลักการมันยังอยู่นะแล้วเป็นเบสิกจริงๆไม่ได้มีรวดลายมากพื้นๆเลยล่ะเพราะมันตอนนั้นพื้นๆก็พอแล้วนะมันก็ได้ผลละจะมาไอ้ส่วนไอ้โลกในมุมมองของ Value Investor ที่เขียนนี่ก็รวบรวมปีละเล่มนะปีหนึ่งก็หลายสิบบทความก็เป็นเล่มหนึ่งก็พิมพ์มาเกือบทุกปีนะไม่รู้กี่สิบเล่มละนะก็เป็นอะไรซึ่งอันนั้นก็จะเล่าเรื่องแต่ละปีก็จะไม่เหมือนกันแต่ละช่วงเวลาก็จะไม่เหมือนกันนะช่วงปีนี้เป็นยังไงอะไรต่างๆก็จะอยู่ในนั้นนะก็อันนี้ก็รวบรวมมาทีนี้ก็เริ่มลงทุนละนะเริ่มลงทุนไปเรื่อยๆภายนอกเนี่ยนะในภาคตลาดโดยส่วนตัวคือเราก็นั่งอยู่ในห้องทำงานอะไรเงียบๆข้างนอกเนี่ยก็เงียบเหงาสุดๆนะตลาดหุ้นไม่มีคนซื้อขายเลยน้อยมาก
4: วิกฤต
5: วันหนึ่ง 3-4 พันล้านบางวัน 2,000 ล้านยังมีเลยต่อวันนะ 3,000 ล้านต่อวันนี่มันน้อยมากใช่ไหมแล้วก็ราคาหุ้นก็ยังตกอยู่อะไรอยู่ไม่มีคนสนใจเล่นหุ้นอะไรต่างๆนะเป็นช่วงที่เงียบเหงานะพอบริษัทก็กำลังแก้ปัญหาแต่มันก็เริ่มฟื้นนะหลังจากนั้นได้สัก 3-4 ปีก็เริ่มฟื้นนะก็สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นก็คือว่านักลงทุนหายหมดแต่ว่าพอผมเขียนหนังสือเรื่องเนี่ยตีแตกแล้วก็เริ่มอะไรต่างๆบทความต่างๆก็มีคนเริ่มสนใจแล้วก็เริ่มทำตามบ้างอะไรบ้างเพราะมันเห็นว่าถูกจริงอะไรต่างๆแล้วก็เลยมีคนมาร่วมชุมนุมกันนะมีคนมาเจอผมบ้างอะไรบ้างแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาก็เลยตั้งชมรมนะชมรมนักลงทุนด้านคุณค่าอะไรนี้ก็ว่าไปแล้วก็ต่อมาตั้งเป็นสมาคมตั้งแต่ปี43แล้วนะสมาคมด้านคุณค่าแห่งประเทศไทยเนี่ยนะ
4: ไทย VI
5: เนี่ยนะตั้งแต่ปี43ละนะก็โอ้โหมีการจัดสัมมนามีอะไรคึกคืนมากนะเป็นช่วงที่แบบแล้วคนที่มาเนี่ยมันเปลี่ยนฟอร์มหมดเลยก่อนปี40เนี่ยถ้าคนยังจำได้ถ้าคนมีอายุถึงเนี่ยก็จะพบว่าเวลาเข้าไปเล่นหุ้นกันก็เรียกเป็นหุ้นคนคึกคักมากนะคือมันกลายเป็นแหล่ง
4: ที่ห้องค้าใช่ไหม
5: ไปที่ห้องค้าสมัยนั้นมีคำว่าห้องค้า
4: ตลาดหลักทรัพย
5: ์เวลาคุณจะซื้อขายหุ้นเนี่ยคุณก็ไปห้องค้าแต่โทรศัพท์ก็ได้นะแต่ว่าต้องไปห้องค้าแล้วก็ส่งข้อมูลคุณคีย์เองไม่ได้นะ
4: ค่ะ
5: ก็ไปดูเขาก็มีจอใหญ่จอยักษ์เลยแล้วก็คนก็เข้าไปดูแล้วก็ตัวซื้อตัวนั้นก็เขียนกระดาษแล้วก็เอากระดาษเนี่ยไปยื่นให้ที่เคาน์เตอร์โบรกเกอร์เขาไอ้มาร์เก็ตติ้งเขาก็จะคีย์ข้อมูลอะไรก็ว่าไปนะแล้วพวกนี้อยู่ทั้งวันเลยและโปรไฟล์ก็คือเป็นผู้หญิงแบบก็เรียกอาซิมอ่ะนะคือมีอายุนิดหน่อยแล้วบางคนก็บอกว่าบางคนย้ายมาจากวงไพ่สมัยก่อนเขาเล่นไพ่กันนะสมัยก่อนนะรวมกลุ่มเล่นไพ่ยี่ขีดอะไร21อะไรเนี่ยเล่นไพ่กันป๊อกหนึ่งป๊อกเด้งอะไรก็ว่าก็ย้ายพวกเนี้ยเข้าไปอยู่ในห้องค้าเพราะห้องค้ามันพนันสนุกกว่าใช่ไหมเป็นเล่นพนันแบบนั้นกินกันเองไม่มันนะแต่อันนี้พอไปโบรกเกอร์ก็จะมีอาหารมีอะไรมาเลี้ยงมีน้ำมีอะไรทั้งวันอ่ะนะมันก็สนุกสนาน
4: ฟรีได
5: ้แล้วคนที่บ้านจริงๆนอกจากอาซิมแล้วก็ยังมีอาเจกอาเฮียซึ่งพวกนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคนชั้นกลางที่เป็นเจ้าของร้านโชว์หวยบ้างอะไรบ้างทำธุรกิจเล็กใช่ไหมธุรกิจไม่ใหญ่หรอกที่เจ้าของก็แบบไม่ต้องไปเฝ้าร้านอะไรอยู่ได้ไป พวกเนี้ยพวกนี้ก็จะมาเล่นกันนะมาเล่นกันมีสังคมมีอะไรต่างๆนะแต่พอเกิดวิกฤตพวกนี้หายหมดเลยหมดไปเลยเพราะว่าเขาเลิกเล่นหมดทุกคนกลัวหมดว่าหุ้นนี่มันทำให้เจ๊งหมดขาดทุนแต่คนกลุ่มใหม่เนี่ยก็คือพวกผมเนี่ยแหละที่เริ่มขึ้นมาแล้วก็มาเรื่องมากลายเป็นคนที่มีการศึกษาสูงผมบอกได้เลยว่าระดับท็อปของประเทศนะคือเข้ามาคุยกันเนี่ยโอ้วิชาการได้เลยนะแล้วก็มาจากทั่วประเทศเลยนะมีคนมาจากขอนแก่นมาจากขัดใหญ่มาอะไรมาเจอกันมาสัมมนามาคุยแล้วก็เริ่มละมีคนแบบตอนนั้นเริ่มมีคอมพิวเตอร์เข้ามาไม่ใช่คอมพิวเตอร์เป็นพวกอินเทอร์เน็ตเข้ามาละอินเทอร์เน็ตนะพวกเราฟังอินเทอร์เน็ตเพิ่งเข้ามานะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็มีเว็บเบราว์เซอร์มีอะไรไปมีบล็อกเบิร์กอะไรผมไม่เคยรู้แต่พวกหนุ่มๆที่เข้ามาเนี่ยบางคนเขาเก่งคอมพิวเตอร์เขาก็ไปตั้งเว็บไซต์ของไอเดียไทย VI แต่สมัยก่อนเขาชื่ออื่นนะตั้งเว็บไซต์นู่นนี่แล้วก็เลยทำกันพอมีเว็บไซต์มีอะไรมันก็กระจายไปยิ่งกว้างเลยใช่ไหมเพรา
4: ะ
5: แล้วมีเว็บไซต์สมัยก่อนคุณติดต่อคุณต้องโทรศัพท์ต้องมาเจอกันมามันก็เลยกลายเป็นกระแสเป็นอะไรนะกลายเป็นว่าเปลี่ยนยุคของนักลงทุนจากคนที่แบบเรียกว่านักธุรกิจใหญ่รายย่อยจากพ่อแม่บ้านจากอะไรกลายเป็นนักวิชาการละนะเป็นนักวิชาการเป็นพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างนะลูกจ้างในบริษัทเอกชนบางคนก็เป็นลูกจ้างในบริษัทอินเตอร์เลยนะ IBM อะไร

0: เกษียณต้องอะไรใช่ไหมก็เลยไปนะทีนี้สิบปีแรกเนี่ยผลงานเป็นยังไงนี่สำคัญนะก็ปรากฏว่าโอ้โหแบบสุดยอดนะเติบโตเชื่อไหมว่าขนาดเล่นแบบแต่ตอนนั้นยังเล่นเห็นกันนะไม่ใช่เป็น VI แบบปัจจุบันอย่างผมที่เป็นนะก็เป็น VI แต่ว่าเป็น VI แบบเทรดดิ้งสเปกิเลเตอร์เหมือนกันนะเก็งกำไรแบบ VI นะซื้อมาสักพักหนึ่งบางที5เดือน3เดือนขายทิ้งเปลี่ยนตัวใหม
1: ่
0: เวียนไปเรื่อยแล้วก็ไม่ได้ไปคิดมากเน้นผลประกอบการเน้นอะไรต่างๆจะมาเน้นว่ามันเป็นธุรกิจที่ดีไอ้เรื่องที่บอกว่าจะต้องมีความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนต้องนู้นต้องนี้ไม่ต้องมากหรอกขอให้คุณเป็น VI แล้วคุณก็รวมกลุ่มแล้วก็ส่งข้อมูลกันอะไรกันนะปรึกษากันแล้วก็ตัวนี้มันก็โปรตัวตัวนี้เข้า VI เข้าเดี๋ยวมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันก็ขายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ยังเป็นแนวเทรดดิ้งอยู่นะ10ปีแรกเนี้ยนะแล้วก็แต่ว่าผลตอบแทนมหาศาลเพราะตอนนั้นหุ้น VI กำลังมาละเพราะว่าคนเริ่มรู้ว่าเฮ้ยไอ้หุ้นตัวนี้มันดีมากมันไม่มีหนี้มันฟื้นแล้วมันโตแล้วแล้วก็ประเทศไทยก็เปลี่ยนจากเรียกธุรกิจครอบครัวกลายเป็นธุรกิจมาตรฐานละสากลโมเดิร์นบิสเนสจากสมัยก่อนเราบอกร้านหนังสือเนี่ยมีดอกท้อดอกอ้อมีกันก็มีอยู่แถวไอ้ดอกท้อนี่อยู่ตรงแถบนั้นมันเป็นครอบครัวโตไม่ได้หรอกแต่มาถึงรุ่นนี้มาแล้วมามี C1 โอ้โหแบบกระจายทั้งประเทศใช่ไหมถ้าสมัยก่อนคุณจำได้ MK ยังไม่ได้เข้าตลาดก็ MK ก็ขยายปุ๊บสมัยก่อนก็มีแคนตันสุกี้ก็อยู่เจ้าเดียวสองเจ้าคือเข้าใจไหมว่าประเทศไทยก็เปลี่ยนโตเร็วมากตอนนั้นแล้วก็เทคโนโลยีมันมาแล้วก็ความเข้าใจธุรกิจมันมากก็เลยเราก็เล่นหุ้นพวกนี้ก็พอนะนะสมัยก่อนบอกคุณค้าขายสินค้า IT สมมติอย่างเงี้ยก็เริ่มมาแต่มันก็ขายแบบฉันก็ไปทำแต่ตอนหลังก็เริ่มมาตั้งเป็นใช่ไหม IT City มีตอนหลังก็มีคอมเซ่เป็นอะไรก็ว่าไปใช่ไหมก็คือว่ามันเริ่มอย่างนี้มันก็โตเร็วแล้วมันก็เข้าตลาดแล้วเราก็ไปซื้อไงแม้กระทั่งถ้าคุณไปศึกษาดูเนี่ยแม้กระทั่งพวกสะดวกซื้อเพิ่งมาได้แต่30ปีเองเพิ่งมาตอนนั้นเพิ่งจะโตนะเป็นว่าเราก็รับเละเลยนะขนาดเล่นแบบนั้นของผมเนี่ยขาดทุนไปปีเดียว 28% แต่ว่าอีก9ปีที่เหลือกำไรเยอะมากเฉลี่ยแล้วนะเฉลี่ยทั้งขาดทุนกำไรเนี่ย 38.6% ต่อปีนะ
1: โอ้สูงมากเลยอาจารย
0: ์10ปีเนี่ยโตขึ้นมา25เท่า10ปีโต25เท่าแล้วก็เป็นอิสรภาพทางการเงินแล้วก็เกษียณเลยภายใน10ปีแรกจริงๆไปว่า7ปีก็เกษียณละใช่ไหมก็แบบว่ามันเยอะมากละสบายละนะกว่านี้ก็เป็น10ปีแรกส่วนตลาดหลักทรัพย์เป็นยังไงตลาดทรัพย์ไม่ได้ดีหรอกตั้งแต่ปี40ไปจนถึงปี49เนี่ยจริงๆยังขาดทุนอยู่เลยปีละ 1.5% ใช่ไหมเพราะว่ามันแรงมากนะปี40ตกมาแล้วตกมาปี40ตกมา 50%ต่อมาตกอีกกว่าจะกลับไปที่เก่าเนี่ยมันไม่ทันยังไม่กลับที่เก่าเลยนะ10ปีนะก็โอเคผ่านไป
1: เพราะเซ็ตเป็นค่าเฉลี่ยเนาะแต่ของอาจารย์จะแบบเลือกหุ้นเป็นรายตัวซึ่งเวลาโตจะโตมากกว่าเยอะ
0: ใช่นะทบต้นแล้วเราหุ้นของเราไม่ไปตามตลาดหรอกตลาดจะลงจะอะไรเราขึ้นตลาด10ปีเนี่ยลงไป6ปีของเราลงไปปีเดียวที่เหลือเราขึ้นทีหลาย 10% สมัยนู้นเขาบอกโอ้ตัวผมเอาเบาๆพอละ 25% ต่อปีอะไรเงี้ยมันพูดกันแบบนั้นตลกมากเลย 25% ต่อปีทบต้น
1: สูงมาก
0: ไปคิดดูเท่าไหร่อ่ะแต่มา10ปีก็10เท่าละอันนี้25เท่าโอ้โหแบบพ้นเลยใช่ป่ะทีนี้ก็พอขึ้นทศวรรษที่2ละนะทศวรรษที่2ก็เริ่มมาละปี50ถึง59นะแต่กี้ปี40ถึง49ของอันนี้ปี50ถึง59อีก10ปี
1: ค่ะ10ปีต่อมา
0: 10ปีต่อมาเริ่มเปลี่ยนอีกแล้วนะเริ่มเปลี่ยนนะตลาดมันเปลี่ยนเลยคือตอนปี40ถึง49พวก VI เนี่ยเป็นไม่ใช่คนรวยเป็นคนทำงานกินเงินเดือนเยอะหน่อยแล้วก็ นักวิชาการเป็นนักคิดเป็นอะไรต่างๆ

0: ใช่ไหมบางคนเนี่ยที่หนึ่งเกือบที่หนึ่งของประเทศไทยพูดง่ายๆเอาเป็นอย่างเงี้ยนะ50-59เนี่ยเริ่มเปลี่ยนละเพราะว่า VI มันดีเหลือเกินทุกคนบอกโอ้ย VI ถ้าคุณเป็นพอร์ตใหญ่นะก็ต้อง VI คุณเก่งนะต้องเป็น VI นะพวกอย่างอื่นเทคนิคอะไรก็จะมีบ้างแต่ว่าแม้กระทั่งเทคนิคเองบอกเฮ้ยผมก็มีความเป็น VI ผมซื้อแบบ VI แต่ผมเทรดแบบเทคนิคก็ว่าไปแต่มามันก็จะเปลี่ยนเพราะมันดีเหลือเกินตอนนี้ประเทศไทยก็เริ่มโตแล้วก็เริ่มมีเจเนอเรชันคนต่อมาละลูกหลานเรียนกลับมาพ่อขอตังค์เล่นหุ้นดีกว่าเพราะว่าธุรกิจที่บ้านก็ไม่ใหญ่พอที่จะไปทำหรือผมก็ไม่อยากทำนะ
1: ค่ะ
0: เห็นเขาเล่นหุ้นนี่รวยเละเลยนะตัวพ่อเองตัวเจ้าของธุรกิจเองบางคนเนี่ยธุรกิจใหญ่มากนะบางคนเป็นเจ้าสัวคือรวยเป็นเจ้าสัวเป็นคน very rich ในเมืองไทยมหาเศรษฐีในเมืองไทยเริ่มลงมาเล่นหุ้นไม่ใช่เล่นหุ้นลงทุนบอกมันง่ายกว่าไงเพราะประเทศไทยเริ่มโตช้าลงละเริ่มอะไรต่างๆนะเป็นธุรกิจเก่าเขาบอกเฮ้ยเรื่องอะไรเราก็มีเงินเก็บมาเล่นหุ้นลงทุนบางคนพอร์ตเป็นพันๆล้านเลยนะบางตระกูลบางอะไรเนี่ยมาเลยเฮ้ยมาบางคนก็เป็นธุรกิจใช้ได้ระดับกลางไม่คนไม่รู้จักแต่ว่าธุรกิจเดิมก็บอกมันเต็มแล้วมันแข่งกันเยอะนะเราเอาเงินมาเข้าตลาดหุ้นดีกว่าแป๊บเดียวได้ละใช่ไหมตอนนี้เริ่มละพอใจใหญ่ๆมาเลยนะหลายคนนี่โอ้แบบนะก็เอาเงินมาลงทุนนะในตลาดหุ้นนะไอ้นี่ก็ผ่านช่วงที่ปี 51เนี่ยนะเราบอกว่าปี 50
1: เรา
0: เริ
1: ่มด้วยนะจ๊ะ
0: สภาแต่ว่าสภานี่มันกลับไม่เป็นหาเพราะเมืองไทยไม่ได้เกี่ยวเท่าไหร่แล้วตอนนั้นอ่ะเป็นตอนที่ตลาดหุ้นบูมมากเลยนะ
1: ใช่มีเชฟขึ้นไปเร็วมาก
0: ปีทองของ VI ปีทองของตลาดหุ้นไทยขึ้นทุบพรวดตลาดหลักทรัพย์ช่วง10 ปีที่ 2เนี่ยโตขึ้นมาประมาณ 8% กว่านะทับต้นนะถือว่าเยอะมากนะถือว่าเยอะมากของผม

0: ็นตัวเล็กๆไม่ใช่เป็นตัวไม่กี่ตัวแล้วก็อัดเข้าไปห้าหกตัวนะแล้วก็มองระยะยาวรู้ว่าเอ้าบริษัทอย่างเนี้ยมันจะต้องโตไปอีก10 ปีเลยทําแบบวอร์เรนบัฟเฟตต์ล่ะรอบแรกนี่เรียกว่าแบบเบนเกรแฮมซื้อถูกขายแพงซื้อถูกขายแพง
1: ค่ะ
0: นะแต่ว่าอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์คือซื้อของดีมาก
1: ระยะยาวได้
0: ระยะ
1: เลย
0: แล้วก็ราคาก็อาจจะไม่ต้องถูกมากแต่ถือยาวตลอดไปนะก็ปรากฏว่าของเราก็โตขึ้นมา 29% ตะกี้ที่38ตอนนี้เหลือหายไป 10% เยอะมากนะเดิมทีได้25เท่านะ10ปีรอบนี้ได้12เท่า12เท่านะ10ปีเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก12เท่า10ปีแรกเพิ่มขึ้นมา25เท่า
1: ค่ะ
0: มันก็นี่คือระบบเขาเรียกว่าทบต้นไงแล้วก็คูณเลยนะกลายเป็นว่าคูณ12กับ25 25เท่า10ปี12เท่า10ปีคูณขึ้นมากลายเป็นว่า20ปีกลายเป็นโตมา300กว่าเท่าละเงินจากปี40 1บาทเนี่ยกลายเป็น300กว่าบาทละ
1: 300บาท
0: นี่คือเขาเรียกว่าพลังของการทบต้นไงแต่คุณคูณนะมันไม่ใช่คุณบวกนะไม่ใช่บอกว่าเอา25เท่าบวก12เท่าเป็น34เท่าไม่ใช่นี่เขาเรียกว่าทบต้นทบต้นต้องคูณตอนนี้เงินขึ้นไป300กว่าเท่าละจากวันแรกนะ
1: โอ้มาสัจจานของดอกเบี้ยทบต้นของจริงนะอาจารย์
0: ใช่ใช่ตลาดหลักทรัพย์ก็ขึ้นไป 8% กว่าถือว่าดีที่สุดละ10ปีนะทีนี้เวลาเราไม่มากต่อมาซึ่งทศวรรษที่3ละนะก็คือปี60ถึง69
1: ถึงปัจจุบัน
0: ถึง6ปัจจุบันถึงปัจจุบันตอนนี้เปลี่ยนอีกละโอ้ประเทศไทยนี่เปลี่ยนเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เศรษฐกิจที่โตเร็วๆโตช้าพรวดเลยอันนี้เป็นปัญหาใหญ่คนแก่คนแก
1: ่ค่ะ
0: สองนี่ระบบการเมืองเละเลยนะจากเดิมที่อะไรมีการต่อสู้ทางการเมืองเกือบจะเป็นสงครามกลางเมืองด้วยแล้วก็เกิดรัฐประหารจบเลยแก้ปัญหาไม่ได้เลยเพราะว่าระบบเขาไม่ใช่เป็นระบบที่ต่างชาติยอมรับ10ปีคุยกับใครไม่ได้เลยนะทำสัญญาการค้าไม่ได้เลยก็เลยกลายเป็นว่าเป็นทศวรรษที่หายไปนะตลาดหุ้น10ปีที่ผ่านมานี่เป็นศูนย์ก็เรียกว่า loss jacket ใช่ไหมของเราเนี่ยยังโตได้2.8%
1: ค่ะ
0: นะแต่2.8% 10ปีก็ยังกลายเป็น30กว่าเปอร์เซ็นต์นะหมายความว่า10ปีหลังเนี่ยแต่ก่อนบอกว่า10ปีนี่โตขึ้น10เท่า20เท่าใช่ไหมรอบหลังนี่10ปีโตขึ้น30กว่าเปอร์เซ็นต
1: ์ค่ะ
0: ไอ้30กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ยังเยอะเพราะมันเขาเรียกว่าทบต้นไงทบต้น
1: ยิ่งถ้าเทียบกับตัวดัชนีอ่ะ
0: คุณก็คูณเข้าไปอีก30กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นจาก300กว่าเท่าเนี่ยตอนนี้กลายเป็น400กว่าเท่า440เท่านะเงิน1บาทเมื่อปี40เนี่ยโตขึ้นมา400กว่าเท่า400กว่าอันนี้ก็เป็นอะไรที่ก็ทศวรรษนี้ก็เป็นเรื่องของเรียกว่าทศวรรษที่หายไป VI นี่กลายเป็นอวสานแล้วสำหรับผมนะคุณอาจจะยังดีไม่รู้อ่ะแต่ส่วนใหญ่ก็แย่ลงบางคนก็คืนเขาเอาไปหมดใช่ไหมคือคนที่เคยรวยนะก็หายไปเยอะถึงจะเป็น VI แต่มาไม่รอดเพราะว่าไม่เทคริสต์มากเกินไปใช่ไหมอีกอันนึงหมดหวังผมก็เริ่มแบบตั้งแต่10ปีละมองเห็นประเทศไทยไม่ไหวละย้ายไปอยู่เวียดนามผมไปเวียดนามหลายคนไปเวียดนามบ้างบางคนไปอเมริกาเลยไม่เอาเวียดนาม

0: ก็เห็นแล้วว่าเมื่อ10 ปีที่แล้วผมก็เห็นต่างชาติเห็นทุกคนเห็นแต่ไม่มีใครทําอะไรได้เพราะว่าการเมืองมันกลายเป็นว่าตอนนี้คุณไม่มีสิทธิ์ทำอะไรได้นะเราต้องการความมั่นคง10 ปีแห่งความมั่นคงแต่ไม่โตไม่แก้ปัญหาไม่ได้ไม่มีใครแก้ปัญหาใช่ไหมก็เลยเป็นอย่างเงี้ยเราก็ไปเวียดนามกลายเป็นว่าไปเรื่อยๆจนนี้30%แล้วเงินส่วนใหญ่ไม่ส่วนใหญ่เงินจํานวนเยอะอยู่ที่เวียดนามแล้วก็เตรียมตัวไปต่างประเทศไปอเมริกาอีกใช่ไหมแต่หลายคนเข้าไปอเมริกาไปบางคนก็ไปแบบผมกันแต่ส่วนใหญ่จะไม่พวกไปอเมริกาเขาก็จะไปอเมริกาบางคนก็ไปจีนเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ไปจีนไปเวียดนามรอบแรกก่อนมีส่วนหนึ่งก็ผมก็มีส่วนสําคัญที่พาไปเวียดนามพาไปสัก
1: ค
0: ครั้
1: ่
0: ง
1: ะ
0: หนึ่งเขาก็บอกไปจีนดีกว่าเพราะจีนมันใหญ่กว่าบางคนก็บอกต่อมาบอกเฮ้ยอเมริกาดีดีดีดีตอนนี้เวียดตอนนี้อเมริกาเริ่มพูดขึ้นมาเผื่อจะแซงเวียดนามไปละนะแต่เวียดนามเป็นอีกแบบหนึ่งแต่มาพวกไปอเมริกานี่เขาก็จะเป็นทันสมัยหน่อยคนรุ่นใหม่เขาติดเรื่องให้ตรงให้เด็กก็ว่าไปหรือเขามีเงินเยอะหน่อยเขาก็สะดวกไปเวียดนามมันจะมีปัญหาเยอะนั่นเรื่องภาษีเรื่องอะไรหลายเรื่องนะก็ตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้สถานะตอนนี้ผมก็หมดหวังแล้วล่ะจนกระทั่งต้นปีมาถึงวันเนี้ยที่บอกความหวังก็กลับขึ้นมาบ้าง
1: เริ่ม
0: เพ
1: ม
0: ร
1: ี
0: าะว
1: คว
0: ่
1: า
0: าม
1: หวังมากขึ้น
0: 25%ละยี่เกินละ26-27%แล้วถึง
1: ค
0: จา
1: ่
0: ก
1: ะ
0: ต้นปีมาแค่6 เดือนน่ะกลายเป็นท็อปท็อปของโลกกลับมาใหม่ละ
1: ค่ะ
0: แต
1: ค
0: ่
1: ่ะ
0: ไม่รู้ว่าจะต่อได้แค่ไหนแต่ผมก็กล
1: ค
0: ับ
1: ่ะ
0: นะผมก็เริ่มกลับมาซื้อสักหน่อยนะนะอาจจะมีความหวังขึ้นเหมือนกับญี่ปุ่นที่เขาเคยหมดหวังแล้วก็อยู่ๆเขาฟื
1: ใ
0: ้
1: ช
0: นขึ้น
1: ่
0: มาได้
1: ตอนนี้ก็ฟื้นได้ดี
0: น
1: ม
0: ะ
1: ากค
0: ก
1: ่ะ
0: ็จะเป็นอย่างนี้นะเล่ากันตามอะไรล่ะไม่100%หรอกแต่ว่าคร่าวๆนะก็
1: ค
0: หว
1: ่
0: ั
1: ะ
0: งว่าเราจะมีโอกาสต่อไปเพราะจริงๆเราอยากลงทุนเมืองไทยเรารู้จักเมือง
1: ค
0: ไท
1: ่ะ
0: ยดีกว่าเยอะนะทุกอย่างมันปลอดภัยกว่าเยอะครับ
1: ค่ะโอเคปิดท้ายสั้นๆนิดนึงนะอาจารย์พอดีมีคุณบรรเจิดถามเรื่องของเวียดนามเงินสำรองลดต่ำลงเหลือไม่ถึง3 เดือนบางแบงค์ให้ดอกเบี้ย10%อ่ะอาจารย์ได้ติดตามเรื่องนี้ไหมมีมุมมองยังไงคะอาจารย์คะ
0: ก็ติดตามอยู่แต่ว่าประสบการณ์ของเราเนี่ยประเทศที่กำลังโตเนี่ยเดี๋ยวมันแก้ปัญหาได้
1: ค่ะ
0: ประเทศไทยก็เคยเป็นสมัยที่กำลังโตไวๆพอ
1: ค่
0: เระ ิ่มโตช้าปุ๊บเนี่ยฐานะการเงินกับดีนะมันเหมือนกับว่าเก็บแต่เงินไม่ลงทุนไม่อะไรมันก็ไม่ต้องโตไงก็เก็บเงิน
1: ค่ะ
0: เตรียมตัวเกษียณอะไรมันก็ประเทศฐานะการเงินมันก็จะดีกว่านะเห็นนะคุณ
1: ค
0: ส
1: ่
0: ั
1: ะ
0: งเกตคนแก่เขาก็นะเขาไม่โตแต่ว่าการเงินเขาดีกว่าเมืองไทยก็
1: ค
0: จ
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: เป็นแบบแต่ว่าคนหนุ่มแบบเวียดนามเนี่ยก็เหมือนเมืองไทยสมัยก่อนนะมีปัญหาจ
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: กระทั่งเกิดปี40ขึ้นมา
1: เอ
0: แล้วนี่ก็
1: อ
0: ปัญหาเหมือนกันอ่ะเขาก็ต้องพย
1: ค
0: ายา
1: ่
0: ม
1: ะ
0: แก้ให้ได้นะครับโ
1: ค
0: อ
1: ่
0: เ
1: ะ
0: คครับ
1: โอเคอ่ะแต่วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่รีวิวในรอบ30 ปีเนาะการลงทุนแล้วก็น่าจะได้แง่คิดและมุมมองดีเราหวังว่าอีก10 ปีถัดไปนะทศวรรษที่4จะดีไปด้วยกันนะอาจารย์นะคะค่ะวันนี้เราขอลาไปพร้อมกันเลยค่ะอาจารย์คะสวัสดี
0: สวัส
1: ค
0: ดี
1: ่ะ
0: ครับ
2: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา11 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีไม่ตอบเซ็นคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการโยงโกงสอบผลโพลคะแนนนิยมลดบอกรีบไปพบทูตภายหลังชี้แจงร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายต่อที่ประชุมวุฒิสภานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินลงมาขึ้นรถซึ่งผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงกรณีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบได้รับรายงานเรื่องลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีได้แต่ยิ้มและไม่ตอบคำถามนี้เมื่อผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามผลการสำรวจความ

0: เห็นของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าที่ระบุคะแนนนิยมของนายกรัฐมนตรีลดลงนายอนุทินลดกระจกรถยนต์ส่วนตัวลงและกล่าวเพียงว่าเดี๋ยวคงต้องไปพบทูตที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อถามย้ำถึงการเซ็นคำสั่งลงนามแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีได้แต่ยิ้มและปิดกระจกรถก่อนที่จะเดินทางออกจากรัฐสภาไปทันทีเขาแล้วเกณฑ์บัตรสวัสดิการไม่มีสินเชื่อภาคเกษตรนายวินิจวิเศษสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลสรุปการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมโดยการคัดกรองคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะไม่มีการนำเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนกรณีบิดามารดาของผู้ที่มีเงินได้ที่มีผู้พี่ที่ผู้เงินได้ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนเงินได้พึงประเมินสำหรับค่าอุปกรณ์เลี้ยงดูบิดามารดาใช้และไม่นับรวมสินเชื่อภาคเกษตรกร 100,000 บาทขั้นตอนต่อไปจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาก่อนประกาศผลการลงทะเบียนตามกำหนดวันที่17กรกฎาคม2569จำคุกครูปีชาเจ๊บ้าบิน6เดือนคดีหวย30ล้านนายปรีชาใคร่ครวญหรือครูปรีชานางรัตนาพรหรือเจ๊บ้าบิ่นเดินทางมาศาลอาญาเพื่อฟังคำพิพากษาในคดีสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทในความผิดฐานร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จและเบิกความเท็จที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา6เป็นโจทยื่นฟ้องคดีนี้จำเลยทั้ง2ให้การปฏิเสธและได้รับการประกันปล่อยตัวชั่วคราวไปในชั้นศาลชั้นต้นล่าสุดศาลตัดสินจำคุกครูปรีชาและเจ๊บ้าบิ่น6เดือนชี้พฤติกรรมร้ายแรงไม่ควรรอลงอาญาวรสิทธิ์เผยผลตรวจคะแนนกระดาษคำตอบเสร็จค่ำนี้หากพบคะแนนผิดปกติเตรียมส่งคณะกรรมการกลางยกเลิกบัญชีรายชื่อนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรงกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าเรื่องนี้ต้องถามปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่จริงๆกำหนดครบเวลาการตรวจสอบก็ได้จริงตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแต่วันนี้ยังไม่ได้เจอปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงยังไม่ได้อัปเดตข้อมูลกันส่วนที่มีกระแสข่าวว่ามีระดับอธิบดีและรองอธิบดีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย5รายชื่อนั้นนายวรสิทธิ์กล่าวว่าเรื่องนี้ยังไม่สอบก็ได้จริงตนเองยังไม่เห็นรายงานจากปลัดที่แจ้งมาส่วนหลังเซ็นคณะกรรมการส่วนหลังเซ็นตั้งคณะกรรมการแล้วขั้นตอนหลังจากนี้เป็นอย่างไรนายวรสิทธิ์ระบุว่าเป็นกระบวนการที่ปลัดต้องดำเนินการตามปกติอยู่แล้วมีการสอบคนที่เข้าข่ายว่าเข้ามาเกี่ยวข้องตามกรรมการสอบวินัยว่าเกี่ยวข้องอย่างไรส่วนจะมีโอกาสดำเนินคดีอาญาต่อด้วยหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการสอบวินัยว่าจะเป็นอย่างไรหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินการเมื่อถามถึงการครบกำหนดในการตรวจสอบผลประกาศคำตอบ 1,000 ขออภัยค่ะ 15,000 คนนายวรสิทธิ์ระบุว่าไม่ใช่เป็นการตรวจผลการประกาศกับกระดาษคำตอบไฟล์รูปกระดาษคำตอบซึ่งจะครบกำหนดในวันนี้และคาดว่าน่าจะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงค่ำของวันนี้และหากผลออกมาไม่ตรงกันก็จะต้องเสนอเรื่องเพราะเราเห็นว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับคะแนนส่วนจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ต้องไปว่ากันแต่ไม่ตรงก็คือไม่ตรงและต้องจบกันในวันนี้รวมไปถึงในการตรวจสอบได้มีภาคีเครือข่ายด้วยทั้ง DSI และปปท.และหลังจากนั้นจะมีการเสนอเรื่องหากข้อมูลชัดเจนเรียบร้อยจะมีการเสนอเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นเพราะอำนาจในการยกเลิกบัญชีเป็นอำนาจของคณะกรรมการกลาง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Game Radioคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรน บัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหน
3: บัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: รันฟอร์มัมครั้งที่31งานวิ่งเพื่อแม่กับเส้นทางวิ่งมาตรฐานสากลเอมและ WA ร่วมวิ่งบนเส้นทางที่รักโลกใน4ระยะการแข่งขัน 21.1 กิโล10กิโล6กิโลและ 1.8 กิโลรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยสมัครได้แล้ววันนี้ถึง15กรกฎาคม2569เพิ่มเติมได้ที่ Facebook 12AUG Half Marathon แล้วพบกัน12สิงหาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจ
7: หุ้นเทคพุ่งทยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ไอทีรวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึก2ขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้ 8:30 นเป็นต้นไป
8: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศิวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
10: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Modern Market 96.5 คลื่นความคิดค่ะกลับมาพบกันวันจันทร์นี้วันที่6เดือน7นะคะ6กรกฎาคม2569ค่ะก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะในช่วงวันจันทร์ที่หลายคนก็รู้สึกอาจจะง่วงๆบางคนก็รู้สึกเหมือนจะขี้เกียจอะไรอย่างนี้นะคะหาแต่วันหยุดนะเอ๊ะนี่ต้นเดือนนะคะปลายเดือนมีไหมวันหยุดมีค่ะน่ะยังไงก็ต้องมีวันหยุดนะสำหรับคนไทยมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายนะไม่มีวันหยุดนี่จะเซ็งเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็ยังคึกคักอยู่นะกับเงินไทยช่วยไทยพลัสนะคะร้านค้าร้านรวงต่างๆก็ยังรู้สึกสดชื่นอยู่นะคะเดี๋ยวพอเข้าสู่ช่วงประมาณสักวันที่10กว่าๆจนถึงปลายเดือนก็จะเงียบเหมือนเดือนที่ผ่านมานะคะมิถุนายนก็จะเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปอีกสักประมาณ3รอบนะคะหลังจากนั้นค่อยว่ากันนะเราไม่รู้ว่ารัฐบาลจะกระตุ้นอะไรนะคะแต่ที่สำคัญวันนี้วันที่6เดือน7พรุ่งนี้วันที่7เดือน7นะคะหลายคนรอคอยเอ๊จะมีอะไรที่น่าซื้อบ้างมันก็ขึ้นไหมเรานะพอเรานึกปุ๊บอยากจะได้รองเท้าโอ้แม่เจ้ารองเท้ามาเลยสินค้าดีไซน์ทันสมัยคู่สีเหลืองของโปรดอย่างเงี้ยมันรู้ได้ยังไงพี่ออสคุณเกรียงไกรรัชตามุขยนันเจ้าของเว็บไซต์ thaiload.com สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับคุณศรีวิไลสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผม ก็มันเป็นอะไรที่สงสัย
12: มันเป็นอะไรที่มหัศจรรย
11: ์เป็นความลับดำมืดที่คนยังไม่รู้ว่ามันเป็นไปได้ยังไง
12: เดี๋ยวนี้เป็นได้ยังไงใช่ไหม
11: เดี๋ยวนี้แอดวานซ์ยิ่งขึ้นเมื่อเราแค่คิดถึงของบางอย่างโดยที่ยังไม่พูดแม้แต่นิดบางทีมันก็ยังโผล่มาอันนี้ที่ตกใจยิ่งกว่า
12: ไม่หรือว่าในอนาคตมันโผล่มาถึงบ้านหรือเปล่ามันจ่ายเก็บเงินปลายทางอันนี้แย่เลยนะ
11: โอ้โหแค่นี้ก็ตกใจแค่นี้ก็ตกใจแล้ว
12: อันนี้น่ากลัวมากกว่า
11: ใช่แต่ว่าก็อย่างวันเบิ้ลวันอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่โอเคผมซื้อแน่ๆไ
12: อ
11: ซื้อแน่ๆก็คือของลูกก็คือแพมเพิร์ส
12: อ๋อเดี๋ยวนี้ของตัวเองน้อยใช่ไหมของตัวเองซื้อน้อยลงเนาะ
11: ก็ไม่ได้ซื้อเลยมั้ง
12: ไม่ได้ซื้อเลยซื้อของลูก
11: ไม่ได้ซื้อเลยเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็เป็นของลูกแหละของตัวเอง
12: ซื้อนี้หรือยังอ่ะ
11: อะไรอ่ะ
12: สกุชชี
11: ่มีอันนี้ญาติซื้อให้แล้วอันนี้ญาติซื้อให
12: ้โอ้ย
11: เต็มบ้านอ
12: ันนี้ไม่ต้องซื้อเองเหรออ๋อไม่ต้องซื้อเองเหรอ
11: ก็เขาก็จะลูกก็จะไปอ้อนลุงอ้อนป้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ซื้อสกุชชี่มาให้ตัวนิ่มนิ่มหอมหอม
12: ใช่พ่อก็ประหยัดไปแล้วนะเนี่ย
11: แต่ว่ามันมีของที่อันตรายมีสารตกค้างใช่ไหมถ้าซื้อจาก
12: ใช่ค่ะเขาก็เตือนกันแบบนั้นเขาเตือนกันแบบนั้นว่าก็คือควรเลือกที่มันมีมาตรฐานหน่อยเพราะว่ามันมีของลอกเลียนแบบเยอะมากแล้วอาจจะมีสารเคมีอันตรายอ่ะพี่ออส
11: ที่สำคัญบนออนไลน์เนี่ยบนออนไลน์บางทีเราก็ไม่รู้ว่าไหนแท้ไหนเทียมแล้วอะไรยังไงเนี่ยบางที
12: พอไปจับมันก็นุ่มนิ่มนุ่มมือก็อยากจะได้ละแต่ไม่รู้มันช่วยจริงหรือเปล่านะเขาบอกว่ามันช่วยเรื่องของให้รู้สึกสงบผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้อะไรเงี้ยใครที่บีบไอ้ตัวเนี้ยมันจริงหรือเปล่าไม่รู้นะยังไม่เคยไม่มี
11: ก็เป็นไปได้ก็ลองบีบๆมันก็นุ่มๆนิ่มๆมันก็นิ่มๆมันก็ได้ฟีลลิ่ง
12: เหมือนเราบีบก้นแมวอ่ะก็นิ่มๆเหมือนกันนะพี่ออส
11: ส่วนใหญ่ถ้าบีบก้นมันจะแว้งมากัดเรามันจะเริ่มไม่นิ
12: ่
11: ม
12: บีบเบาๆเบาๆสิเยอะ
11: บ้านผมก็เคยเลี้ยงแมวนะเคยเลี้ยงแมวตอนเด็กๆแล้วก็ชอบผมเป็นคนชอบแมวชอบแมวก็แต่ไม่เคยบีบมันแต่เคยกระตุกหางมันเล่นว้าว
12: เอานั่นไงอันนั้นอ่ะใช่อันนั้นมันแหวงตัดจริง
11: อ๋อนะครับก็มีเรื่องหนึ่งที่อยากจะมาคุยให้ฟัง
12: แบ่งปัน
11: อยากจะมาเรียกว่าคุยก็ไม่เชิงก็ได้รับทราบเรื่องปัญหาเกี่ยวกับการทำธุรกิจของผู้ประกอบการหลายๆท่านที่มีการเอาของไปขายทุกวันนี้ทุกคนต้องเอาของไปขายในแพลตฟอร์มต่างๆด้วยนอกเหนือจากการขายหน้าร้านของตัวเองนอกเหนือจากการขายในเว็บไซต์ของตัวเองซึ่งขายไม่ค่อยได้หรือบางคนใครถ้าใครสามารถทำเว็บไซต์ขายของของตัวเองในเว็บไซต์ได้เนี่ยถือว่าเก่งมากนะต้องยอมรับแล้วก็ถ้าขายได้ด้วยยิ่งเก่งแต่คนส่วนใหญ่ก็จะขายผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ
12: ของคนอื่นไปก่อน
11: ของคนอื่นบ้างหรือจะแพลตฟอร์มในใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือในการขายซึ่งการใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือในการขายเนี่ยบางทีมันก้ำกึ่งว่าไม่ใช่ของแพลตฟอร์มซะทีเดียวอย่างเช่นการโพสต์ลงโซเชียลมีเดียต่างๆ Facebook IG YouTube เสร็จแล้วก็ให้เพื่อเชิญชวนให้คนมาซื้อโดยการโทรคุยหรือว่าผ่านไลน์ผ่านอะไรนั่นก็เป็นอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เรียกว่าการทำการตลาดออนไลน์หรือมันจำเป็นแล้วแหละเรียกว่าจำเป็นแล้วต้องทำนะครับหรือแม้กระทั่งผม อยากกินหมูยอที่อุบลผมก็เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เจอในไลน์แล้วเราก็เซิร์ชในไลน์ปุ๊บก็สามารถสั่งหมูยอที่อุบลไปกินที่กรุงเทพได้หรือเป็นผมเนี่ยผูกพันกับจังหวัดสุรินทร์
12: ยังไง
11: ที่บ้านแม่ผมบ้านอาม่าผมก็อยู่สุรินทร์แล้วเราก็จะได้กินหมูหยองของจังหวัดสุรินทร์ยี่ห้อหนึ่งไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะเดี๋ยวโฆษณาให้เขาซึ่งก็เมื่อก่อนเนี้ยเราบ้านเราส่วนใหญ่เนาะคนไทยส่วนใหญ่เมื่อก่อนเนี้ยใ จะมีการไปมาหาสู่ระหว่างจังหวัดสุรินทร์กลับมาบ้านมีหลานมาบ้างมีญาติมาบ้างเขาก็จะซื้อหมูหยองติดมาเราก็จะชอบกินรสหมูหยองรสนั้นตั้งแต่เด็กซึ่งเราไม่เคยเชื่อว่ามันคือหมูหยองที่อร่อยเพราะว่าเรากินมาตั้งแต่เด็กแล้วก็จะผูกพันเนาะทุกคนเป็นเหมือนเพื่อนผมเหมือนกันก็ชอบกินปลาของจังหวัดนู้นเพราะว่าย่าเคยทำให้กินตั้งแต่เด็กและปลานั้นอร่อยที่สุดในชีวิตเขาทุกคนจะมีโมเมนต์แบบนี้เสมอผมก็มีเหมือนกันก็ชอบหมูหยองที่สุรินทร์ร้านหนึ่งละกันนะครับก็จะเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็จะเจอใน Facebook ก็บอกว่าให้ซื้อในไลน์ถ้าอย่างเงี้ยไม่ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มในการออนไลน์ซะทีเดียวไม่ใช่เป็นแพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพลสอันนี้เหมือนการทำอีคอมเมิร์ซหรือโซเชียลคอมเมิร์ซธรรมดาคือทำเพจทำโซเชียลเสร็จแล้วก็ให้คนซื้อผ่านไลน์โดยที่โอนตังกันตรงๆอ่ะโอนตังกันตรงๆแล้วก็ใช้คนส่งกันส่งแบบบ้านๆส่งแบบตรงๆอ่ะก็คือส่งแถวใกล้อะไรใกล้ไปรษณีย์ไทยก็ร้านก็ส่งมาให้อันนี้ไม่ถือว่าอันนี้ถือว่าเป็นการโซเชียลคอมเมิร์ซหรืออีคอมเมิร์ซทั่วๆไปไม่ใช่สิ่งที่ผมจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะมาแชร์ให้ฟังในวันนี้นี่คือการที่เราไปเปิดร้านในแพลตฟอร์มที่เป็น marketplace หรือแพลตฟอร์มที่ขายของผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะเดี๋ยวโดนเขาเล่นงานเอามีหลายยี่ห้อนะครับที่เรานิยมไปซื้อของกันในช่วงวันเบิ้ลแล้วก็ทุกเจ้าจะมีการโปรโมชั่นลดราคาแข่งกัน
12: พรุ่งนี้ไงพรุ่งนี้มีแน่นอน
11: ดีใจไหมจริงๆในฐานะคนซื้อเราดีใจ
12: ค่ะ
11: เราดีใจโอ้ยเราจะได้ซื้อของถูกปรากฏว่ามีมันการที่มีวันเบิ้ลหรือเดี๋ยวนี้มีลดกลางเดือนด้วยเนาะใช่ไหมซึ่งเราอยู่ในฐานะคนซื้อเราดีใจเราจะได้ซื้อของที่มันถูกซึ่งมันถูกจริงมันจะถูกมากถูกน้อยแต่ว่ามันลดจากราคาปกติจริงๆมันทำให้เกิดผู้ซื้อรู้สึกมีคนบอกว่าบางทีก็ติดนิสัยเสียนิดนึงแต่ว่านิสัยเสียก็ไม่เชิงก็ในเมื่อวันเบิ้ลมันถูกกว่าเราก็อยากซื้อวันเบิ้ลวันไหนที่ถูกกว่าไม่ต้องเป็นวันเบิ้ลก็ได้วันที่7วันที่9วันที่6ไม่ต้องวันเบิ้ลเนี่ยถ้าวันไหนถูกกว่าคนซื้อก็จะซื้อก็จะตามไปซื้อทำให้ผู้ประกอบการหลายๆคนมีปัญหาเพราะว่าคนแห่ไปซื้อวันเดียวแล้วส่งของไม่ทันจ
12: ั
11: ดของไม่ทันส่งของไม่ทันคนแห่ไปซื้อวันเดียวแล้วปัญหาคือทั้งเดือนสมมุตินะทั้งเดือนแทบจะไม่มีคนซื้อมีคนมาซื้อแค่วันเดียวแล้วมันออเดอร์มันเยอะมากทำให้เกิดปัญหาการจัดส่งและอีกปัญหาหนึ่งคือแพลตฟอร์มบังคับว่าต้องส่งภายในเวลาที่กำหนดแล้วทำให้ผู้ประกอบการขายดีแต่เครียดจะขายดีแค่วันเดียวหรือขายดี
12: แต่มีแต่เครียด
11: เครียดเพราะว่ามันแพ็คของไม่ทันพี่ศรีวิไลเคยขายของออนไลน์อยู่ใช่ไหมแต่ว่าเราอาจจะไม่เคยแบบว่าสั่งตรงเดียว100ออเดอร์แล้วแพ็คไม่ทันตกใจ
12: ไม่ถึงขนาดนั้น
11: ถูกไหมเราแค่5อันเราก็ดีใจแทบปิดซอยเลี้ยงแล้วถูกป่ะสั่งพร้อมกันแค่5อันเราก็ดีใจมากแล้วถูกป่ะจะจ้างนักร้องมาร้องเพลงกันเลยทีเดียวขายของได้ 5,000 จ้างนักร้องมา 20,000 ประมาณนั้นแต่ว่าก็คือมันจะเกิดปัญหาที่ผู้ประกอบการโดยปกติการทำธุรกิจเราจะชอบอะไรที่มันตรงไปมีแพทเทิร์นที่ชัดเจนจับทางได้เพราะฉะนั้นการวางแผนธุรกิจการวางแผนสต็อกก็เหมือนร้านอาหารถ้าท่านผู้ฟังเปิดร้านอาหารอยู่ทั้งเดือนไม่มีคนมากินเลยมากินแค่เส้นเดือนวันเดียวทั้งเดือนลูกน้องก็ต้องจ่ายเงินเดือนนะถูกไห
12: ม
11: แล้วไอ้วันเดียววันนั้นลูกน้องที่มีอยู่ก็ไม่พอแต่จะสมมติว่ามีลูกน้องอยู่5คนขายทั้งเดือนแม่แทบไม่ได้ขายเลยสมมติว่าถ้าขายวันเดียว5คนก็แพ็คของไม่พอหรือถ้าเป็นร้านอาหารก็เรียกว่า5คนก็เสิร์ฟไม่พอเฉพาะพนักงานเสิร์ฟถูกไหมหรือคุกก็ไม่พอเพราะฉะนั้นการคำนวณหรือการจัดการไอ้ตัววอลลุ่มที่มันไม่สเตเบิลหรือไม่เสถียรอย่างเงี้ยก็เป็นปัญหากับผู้ประกอบการขนาดเล็กที
12: ่
11: มันก็จะมีปัญหา1คือยูสเซอร์หรือลูกค้าเสพติดราคาถูก
12: เ
11: ป็นไหมเราก็เป็นเอาพูดตรงๆ
12: เราก็ชอบ
11: ทัวร์กัน3บาท5บาทแต่ลืมคิดเรื่องค่าส่งมันจะมีแฝงค่าส่งแต่ว่า ร้านที่ได้เปรียบคือร้านที่จะมีคูปองของแพลตฟอร์มคูปองของร้านสามารถออกได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านใหญ่เนาะมีคูปองนู่นคูปองนี่ลดนู่นลดนี่ก็จะมีก็จะได้เปรียบตรงที่ว่าโอเคคนก็มันจะได้ลดเยอะกว่าแล้วคนก็จะแห่ไปซื้อร้านนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะทำให้แต่ละร้านต้องแข่งกันออกคูปองลดราคายิ่งลดยิ่งทุกร้านยิ่งลดแข่งกันเกิดอะไรขึ้นครับบันเทิงครับถูกไหมเพราะว่
13: า
11: ต้องลดราคาแข่งกันอ่ะมันใช่สนามการค้าที่ผู้ประกอบการชอบไหมเหมือนไม่ชอบหรอกไม่มีใครมีคำพูดบาดใจที่บางเงินผมก็อยู่ใน Facebook กลุ่มหนึ่งที่เกี่ยวกับการค้าขายเนาะโชว์หวยกลุ่มโชว์หวยผมก็อยู่ในกลุ่มนั้นมีคำพูดบาดใจของพ่อค้าแม่ค้าทุกคนที่มาบ่นเหมือนกันคำพูดที่ลูกค้าชอบพูดว่าร้านนั้นถูกกว่า
13: อ๋อ
11: เคยได้ยินมันเป็นคำพูดปวดใจ
13: ร้านนั้นถูกกว่า
11: ร้านนั้น
13: อ๋อใช่จริง
11: คือเฮ้ยเนี่ยน้ำยี่ห้อนี้ร้านนั้นเขาขาย55เองทำไมเจ๊ขาย60แล้วทุกคนแม่ค้าทุกคนก็จะพูดตรงกันถ้าถูกก็ไปซื้อร้านนั้นติดจ้าคุณไม่ได
13: ้คุณไม่ได้ใช่
11: แต่ร้านนั้นถูกก็ไปซื้อร้านนั้นมันไม่ได้ไงถูกไหม
13: ไม่ได
11: ้แต่ก็จะมีคนโพสต์ติดตลกว่าให้พูดแบบนั้นแหละแต่จริงจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นถูกไหม
13: เ
11: พราะฉะนั้น
13: มันพูดไม่ได
11: ้แต่ถ้าเป็นเราเป็นร้านค้าที่เป็นร้านค้าจริงๆเปิดร้านค้าแล้วบอกว่าร้านนั้นถูกกว่าเราก็ช้ำใจเรารู้ว่าร้านขายถูกเราก็ยังรู้อาการว่าคู่แข่งมันลดราคาสู้เราถูกไหมแต่ถ้าเป็นร้านออนไลน์เราไม่รู้ว่าลูกคู่แข่งมันมาจากทิศทางไหนบ้างไง
13: ค่ะ
11: แต่จริงๆถ้าเราทำการค้าออนไลน์หรือธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มจริงเราสามารถไปส่องดูร้านต่างๆที่ทำธุรกิจหมวดเดียวกับเราได้แล้วเราต้องทำการตลาดว่าร้านนี้เขาลดราคาช่วงนี้เขาลดอะไรยังไงก็คือต้องทำการบ้านเยอะขึ้นการแข่งขันเดือดมากในโลก marketplace นะครับซึ่งทุกคนรอคอยพรุ่งนี้เดี๋ยวต้องซื้อของบางคนก็ซื้อของโดยที่ไม่คิดว่าจะซื้อก็เพราะวันเบิ้ลนี่แหละวันลดราคาเรียกว่าซื้อแบบวู่วามซื้อแบบวู่วามซื้อแบบตกใจซื้อซึ่งไม่รู้ซื้อทำไมพอของมาแล้วซื้อตอนไหนวะสั่งมาตอนไหนจำไม่ได
13: ้ยังนั่งงงอยู่ของมาถึงบ้านอะสั่งหรือเปล่าเนี่ย
11: แล้วบางทีก็โทษว่าผมสั่งจริงๆอาจจะเป็นคนอื่นสั่งอะไรเงี้ยนะประมาณเว้นไปแล้วกันโอเคนะครับการลดราคาเนี่ยมันก็อันเนี้ยมันเป็นข้อดีของผู้ซื้อเนาะเป็นข้อได้เปรียบแต่ว่าเป็นข้อที่ทำให้ผู้ประกอบการเหนื่อยแล้วต้องแข่งกันเพราะแข่งกันเยอะๆแล้วต้องลดราคาแข่งกันแล้วไหนลดราคาแล้วออเดอร์มาแล้วทำไม่ทันโดนปรับอีกโดนทำโทษอีกเรื่องนึงที่เป็นปัญหาสำหรับผู้ขายบนโซเชียลบนไม่ใช่โซเชียลอย่าบน marketplace ละกันนะครับต้องคอยเตือนด้วยนะครับอย่าให้เอ่ยชื่อนะครับพี่ศรีวิไลถ้าผมเอ่ยผิดไปนี
13: ่ตัวใครตัวมัน
11: ตัวใครตัวมันถ้างั้นพี่ช่วยผมด้วยสินะครับแพลตฟอร์ม marketplace ผมจะพูดกลางๆว่าแพลตฟอร์ม marketplace เนี่ยปัญหาอันนึงคือค่าคอมมิชชั่นมันสูงค่าธรรมเนียมมันสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งส่วนใหญ่นะพวกแพลตฟอร์มเนี่ยเดิมทีเขามักจะดึงดูดให้คนมาเปิดร้านค้าในแพลตฟอร์มเขาโดยจะให้เปิดฟรีหรือให้ค่าธรรมเนียมที่ถูกมากมันเหมือนเปิดบัตรเครดิตสมัยก่อนที่จะให้ฟรี2ปีแรกทุกวันนี้ก็มีฟรีบ้างนะถ้าเราไม่ลืมไปก่อนถ้าเราไม่ลืมบัตรเครดิตเนี่ย
13: ส่วนใหญ่เราจะลืม
11: ถ้าเราลืมมาต่อได้แต่ว่าเสียค่าธรรมเนียมบางทีเราไม่รู้ตัวนะบัตรเครดิตบางอันนะครับ
13: จริง
11: ก็อย่างmarketplace ต่างๆเนี่ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะให้เปิดแล้วมีค่าธรรมเนียมที่ถูกมากแล้วก็ลดค่าธรรมเนียมลงแต่ว่ามักเขาจะจูงใจให้เราเปิดนั้นในช่วงแรกทุกคนก็เป็นเหมือนกันก็ร้านค้าหลายร้านก็ต้องไปเปิดมันเป็นกระแสที่จะต้องทำการSI ก็คือเป็น marketing integrated ก็คือทำทุกช่องทางต้องขายทุกช่องทาง marketplace มีกี่เจ้าในประเทศไทยที่คนขายเยอะๆก็ต้องทำแต่พอไปเปิดเยอะๆค่าธรรมเนียมมันกินเยอะครับค่าธรรมเนียมมันเยอะมากๆเห็นมีบางคนที่เป็นอินฟลูที่เป็นฝั่งแม่ค้าออนไลน์ขายผลไม้ขายอะไรเงี้ยเขาบอกขาย ยอดขาย2ล้านโดนค่าธรรมเนียมไป2แสนกว่าอะไรเงี้ยอ๋อ
13: ใช่ใช่ใช่เออนี่เป็นข่าว
11: นะเนี่ยคือปัญหาหนึ่งที่เริ่มเจอกันมากขึ้นครับก็คือค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นในขณะที่การแข่งขันมันต้องสู้กันเรื่องราคาด้วยถูกไหมมันจะต้องแล้วอีกอันหนึ่งไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้าในบ้านเราเท่านั้นที่ต้องสู้กันมีสินค้าบางอย่างที่มันทดแทนกันได้และมาจากต่างประเทศเวลาเราดูใน marketplace ต่างๆสีอะไรทุกสีก็แล้วแต่เขาจะมีสินค้าที่มันเขียนข้อมูลเป็นภาษาไทยซึ่งมันแปลมาโดยแพลตฟอร์มเขาอะนะจริงๆก็อาจจะโพสภาษาเดียวมาก็ได้แต่มันมีแปลเป็นภาษาไทยมาด้วยซึ่งบางทีเราก็สั่งซื้อไปโดยที่ไม่ทันสังเกตว่าจริงๆอะสินค้าตัวนั้นอะมาจากต่างประเทศแต่ราคาประเด็นมันคือราคาครับ
13: ค
11: ่ะราคามาจากต่างประเทศที่มันต้นทุนต่ำกว่ามากอาจจะเป็นเพราะประเทศต้นทางเขาสนับสนุนเงินซัพพลายในเรื่องของการโลจิสติกหรือมีการทำสโตร์ขนาดใหญ่ในประเทศไทยหรืออะไรก็แล้วแต่กระบวนการต่างๆนั้นเนี่ยมันทำให้ต้นทุนของรายใหญ่ที่มาจากต่างประเทศเนี่ยได้เปรียบพอได้เปรียบราคาก็ถูกกว่าก็ผู้ประกอบการไทย SME base ที่สอนทำขายกันแบบเบสิกธรรมดาทั่วไปไม่ได้มีคนสนับสนุนเยอะแยะก็จะเสียเปรียบในสินค้าหมวดเดียวกันหรือคล้ายๆกันที่ทดแทนกันได
13: ้
11: เพราะว่าต้นทุนของสินค้าจากต่างประเทศมันต่ำกว่าจริงๆขนาดเดินทางขึ้นเรือมามันยังถูกกว่าเลยเพราะอะไรเขามาล็อตเริ่มจำนวนปริมาณหรือวอลุ่มเขาเยอะมากทำให้ต้นทุนเขาต่ำกว่าจริงๆทำให้เกิดสงครามราคาเนี่ยสู้กันไม่ได้อ่ะเราย้อนกลับมาในฐานะผู้บริโภคอย่างคุณศรีวิไลและคุณเกียงไก่เราเห็นอันไหนถูกกว่าเราก็เอาและยิ่งถ้าถูกกว่าแล้วน่าเชื่อถือและแต่ส่งนานสมมติว่าส่งไทย2วันถึงแต่จากต่างประเทศ15วันถึงบางครั้งของบางอย่างเรายังยอมรอเลยถูกปะ15วันก็ได้เราไม่รีบขอให้ได้ถูกกว่า
13: ค่ะ
11: ผู้ประกอบการไทยก็เจ๊งอยู่ครับ
13: เ
11: พราะสู้ราคาไม่ได้เพราะสู้ราคาส่งเร็วกว่าจริงส่ง2วันถึงนะครับพี่ออสแต่อีกคนหนึ่งบอกโอ้15วันหรือถึงจะได้นะแต่ว่าขายถูกกว่านะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะมีปัจจัยที่ทำให้เกิดสภาวะที่ว่าผู้ประกอบการไทยเสียเปรียบอีกประเด็นหนึ่งที่ผู้ประกอบการไทยบ่นเหมือนกันโอเคนอกจากค่าธรรมเนียมแพงขึ้นเรื่อยๆแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือมีการผูกขาดบังคับให้ต้องผู้ประกอบการถ้าจะใช้แพลตฟอร์มนี้แพลตฟอร์ม ABC อะไรก็ว่าไปปุ๊บบังคับผู้ประกอบการว่าจะต้องใช้ระบบขนส่งหรือคลังสินค้าของแพลตฟอร์มนั้นเท่านั้นถ้าไม่ใช้ถ้าไม่ใช้ระบบขนส่งของระบบคลังสินค้าของแพลตฟอร์มนั้นจะทำให้การมองเห็นของร้านค้าเนี่ยลดลงแต่ว่าเสียเปรียบถูกไหมเพราะว่าแพลตฟอร์มก็ถือไพ่เหนือกว่าว่าถ้าคุณใช้ทุกอย่างของเขาทั้งหมดรับชำระเงินด้วยระบบ payment gateway ของเขารับขนส่งด้วยระบบขนส่งของเจ้าเขาเท่าด้านนั้นจะได้รับการมองเห็นซึ่งลืมไปหรือเปล่าว่าไอ้ขนส่งหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยล้วนต้องใช้เงินทั้งนั้นมันแฝงมาในค่าซึ่งโอเคอาจจะเข้าใจได้ว่าขนส่งเจ้าไหนเราก็ต้องใช้เงินแหละในฐานะแม่ค้านะถ้ามุมกลับแม่ค้านะก็คือ ยังไงเราก็ต้องจ่ายอยู่แล้วแต่ว่ามันถูกบังคับทั้งค่าธรรมเนียมค่าอะไรทั้งหลายแหลมก็จะถูกบังคับให้จากแพลตฟอร์มและแพลตฟอร์มหลายแพลตฟอร์มบังคับอีกว่าถ้าไม่ซื้อโฆษณาสินค้าแทบจะไม่ขึ้นในหน้าเซิร์ชหรือหน้าไฟล์สินค้าเลยนะครับซึ่งก็จะยากก็จะทำให้พูดง่ายว่าบังคับให้ซื้อแอดด้วยบังคับให้จะต้องใช้ระบบคลังสินค้าของเขาด้วยใช้ขนส่งของเขาด้วยแล้วจะต้องเก คิดค่าธรรมเนียมบวกขึ้นเรื่อยๆนี่คือปัญหาที่ผู้ประกอบการหลายๆคนเจอแม้กระทั่งรายใหญ่รายใหญ่ไม่ใช่ว่ารายใหญ่ระดับบิ๊กเบิ้มนะรายใหญ่ระดับกลางที่เป็นร้านที่เวลโนนหรือร้านที่คนรู้จักเยอะๆก็เริ่มมาบ่นมาปีหนึ่งปีสองปีหลังเนี่ยเริ่มบ่นเยอะขึ้นเรื่อยๆว่าโดนขึ้นค่าโดนชาร์จค่าพวกนี้มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอีกเรื่องนึงที่มีการพูดถึงกันนะครับก็คือข้อมูลของลูกค้าครับซึ่งสำคัญมากถูกไหมการค้าขายข้อมูลลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญมากปรากฏว่าหลายแพลตฟอร์มไม่ให้ข้อมูลไม่ให้ทางผู้ขายเอาข้อมูลของลูกค้าไปทำการตลาดต่อได
12: ้
11: นะครับซึ่งทำให้ยังไงก็คือบางครั้งมีการไม่เห็นข้อมูลลูกค้าด้วยซ้ำให้เห็นเฉพาะข้อมูลที ่ส่ง
12: เออ
11: เพราะว่ามันเป็นของแพลตฟอร์มเขาไงซึ่งเขาสามารถบล็อกได้ไงมันเหมือนมันก็ก้ำกึ่งกับ PDDAว่าข้อมูลลูกค้าไม่ควรไปรั่วไหลเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนขายของคุณก็แค่ส่งข้อมูลไปตามนี้ละกันเดี๋ยวโลจิสติกจัดการให้เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องรู้ข้อมูลที่อยู่ลูกค้าไม่รู้เบอร์โทรลูกค้าไม่รู้ชื่อลูกค้าด้วยซ้ำคุณแค่สแกน QR code คุณแค่สแกนโค้ดปุ๊บเดี๋ยวไอ้บริษัทจัดส่งมันมีข้อมูลลูกค้าใช่ป่ะมันไม่ได้ปล่อยให้อ่ะมันก็ไปได้เลยไงมันครบเลยครับโหดแท้โหดจริงๆนะครับ
12: เออโหดมากอันเนี้ย
11: ซึ่งก็หลายคนก็เหนื่อยแล้วแต่ประเด็นคือบางผู้ประกอบการบางคนพอมีตังมีความรู้ก็มีปัญญาไปทำเว็บแล้วก็จริงๆอ่ะมีอยู่ร้านหนึ่งเขาเคยขายเขาดังมากๆจากการขายผ่านเว็บมาก่อนนะครับมีอยู่ร้านแล้วกันในแวดวงเกี่ยวกับคือของเล่นเกี่ยวกับเครื่องฟังอะไรอย่างเงี้ยนะเขาขายดีเขาดังมากจากการทำเว็บไซต์มาแล้วก็พอเวลาผ่านไปเขาก็ต้องมาขายผ่านแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งเขาก็ขายดีขายดีเขาทำรีวิวได้เด็ดเสร็จแล้วตอนนี้เขาก็ต้องออกจากแพลตฟอร์มแล้วก็มาเน้นที่เว็บไซต์ของเขาเหมือนเดิ
12: ม
11: มันวนปัญหามันวนนะครับซึ่งตอนนี้รายใหญ่คนนี้เป็นรายใหญ่ในวงการคนหนึ่งกันเขาออกมาพูดแล้วทำให้เกิดการสร้างการตระหนักรู้ของคนในสังคมโดยทั่วไปว่าการขายของในแพลตฟอร์มก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับซึ่งอีกเรื่องก็น่าสนใจเรื่องของการขายถ้าหลายคนขายหลายช่องทางอย่างคุณติวิไลเคยขายอะไรนะที่ขายถั่วให้ผมกินอันนั้นอะไรนะขายผ่านแค่ตัวอันเดียวใช่ป่ะ
12: อันเดียวเลยค่ะ
11: ก็ยังงงเลยถูกไห
12: ม
11: แต่โอเคออเดอร์อาจจะเยอะแต่ประเด็นคือถ้าคนขายหลายแพลตฟอร์มบางทีพอขายหลายช่องทางเนี่ยสต็อกมันต้องรวมกัน
12: ใช
11: ่แต่ว่าสต็อกมันไม่อัปเดตไงมันเกิดปัญหาว่าพอหลายทางหลายแพลตฟอร์มก็ว่าขายหลายแพลตฟอร์มแล้วแต่ละแพลตฟอร์มมันไม่เชื่อมกันหลายคนต้องใช้การเอาสต็อกใส่ในแต่ละอันไปแล้วก็ไปแก้ไขก็ปรากฏก็โอเคแก้ปัญหาได้แต่บางคนมันตัดไม่ตรงระบบตัดมีปัญหาการระบบพอไปโปรโมทเยอะๆพออยู่ดีๆแพลตฟอร์มใจดีก็ไปโปรโมทมาไอ้ที่เราเคยสมมติเรากันไว้ให้แพลตฟอร์มละ50 50 50 50เท่ากันสมมตินะอยู่ดีๆบางแพลตฟอร์มเกิดอารมณ์ดีโปรโมทมาปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งเกิน50มาก็ทะลุก็ขายไม่ได้มันก็เกิดอาการเออร์เลอร์
12: เป็นไปได้หมด
11: ถูกไห
12: ม
11: แล้วปัญหาคือถ้าสินค้าไม่มีและผู้ขายต้องยกเลิกออเดอร์ก็จะถูกลงโทษผู้ขายก็จะเจอปัญหาอย่างเงี้ยเยอะและอีกเรื่องหนึ่งที่เราเคยได้ยินเนาะอันนี้ไม่ใช่เฉพาะมาร์เก็ตเลยเรื่องการทำอีคอมเมิร์ซทั่วไปก็เจอปัญหาเรื่องการเอฟสั่งออนไลน์เสร็จแล้วก็ยกเลิกสินค้าก็มีการใช้กระบวนการในการแกล้งกันของร้านค้าร้านอื่นมีการแกล้งกันก็มีอยู่กันอย่างเช่นเคยมีการไลฟ์ขายของกันเนาะไลฟ์ขายของแล้วก็โอ้โหยอดขายเป็นล้านเย้ดีใจยกเลิกไป
12: หนักมาก
11: กว่าดีใจมากเลยยอดขายเป็นล้านปรากฏว่า คนสั่งเล่นๆก็มีแล้วก็ไม่โอนแต่ตอนนั้นก็แต่ระบบแพลตฟอร์มมันรันไปแล้วไงก็จะเกิดความเสียหายกับผู้ประกอบการได้เก็กซิมภาษาจีนเขาเรียกว่าเก็กซิมสุดๆเลย
13: เก็กซิมหนัก
11: ซึ่งก็ตอนนี้เหมือนว่ามีหน่วยงานในไทยหลายๆหน่วยงานก็กำลังเร่งจัดทำมาตรฐานมาตรการในการกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัลเนี่ยมากขึ้นรวมถึงมีคนถามว่าเอ๊ะทำไมไม่มีคนไทยทำจริงๆคนไทยมีความพยายามทำมาก่อนหน้านี้หลายสเต็ปแล้วก็แผ่วเพราะว่าสู้กำลังต่างชาติไม่ได้
13: เคยมีคนไทยทำมาหลายเจ้าแล้วนะ
11: วีเลิฟช้อปปิ้งตลาดดอทคอม
13: ล่าสุดเราก็เห็นว่ามีเพียบเลยค่ะ
11: ตอนนี้มีป่ะตอนนี้มีเจ้าไหนที่เขาพูดออกมาแล้วน่าสนใจ
13: ที่หน้าพรุ่งนี้น่าจะมีการเปิดตัวก็นี่แหละสามีของคุณเจนนี
11: ่หรอทำแพลตฟอร์มของคนไทย
13: ใช่ค่ะคนไทยเลยสามีของเจนนี
11: ่
13: ได้หมดถ้าสดชื่นเนาะแล้วก็มีของคุณน็อตลอตเตอรี่พลัส
11: อ
13: ันนั้นไม่แน่ใจว่าวันไหนแต่ว่าของสามีเจนนี่เนี่ยเขาบอกว่าวันที่7เดือน7เขาจะเริ่มดีเดย์เลยอันนี้เป็นแพลตฟอร์มของเขาเองนะเขาคงศึกษามาอย่างดีเขาคงแบบมีทีมที่เก่งๆอะเนาะ
11: ต้องทุนหนาใช้ได้เลยนะ
13: ทุนหนาแน่นอนใช้ได้เลยแหละมันต้องใช้ตัวเลขต้องเก่งใช้ตัวเลขในการลงทุนนี่เยอะใช่ไหมพี่ออส
11: ก็เยอะแหละเพราะว่าลูกค้าสมัยนี้ลูกค้า
13: การทำแอป
11: ไม่ได้มี loyalty เหมือนสมัยก่อนถูกไหมลูกค้าอยู่ในตลาดที่ราคาถูกมาก่อนจะเปลี่ยนculture หรือเปลี่ยนวัฒนธรรมลูกค้าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายซึ่งการทำการตลาดเป็นเรื่องที่โหดมากต้องใช้เงินแล้วต้องใช้ความรู้ความสามารถเยอะอันนี้เราต้องเป็นกำลังใจให้ของคนไทยด้วยกันแน่ๆอยู่แล้วแหละนะครับก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนที่พยายามทำอยู่ก็ต้องลองดูนะครับแล้วก็ลองค่อยๆใช้หรือบางคนทำเองหรือจะเอาขายแบบง่ายๆจะย้อนกลับมาขายง่ายๆก็คือขายแบบโซเชียลมาร์เก็ตติ้งอย่างเดียวอันนี้ก็ต้องลองไปดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงแต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการทุกท่านไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เป็นจะทำมาร์เก็ตเพลสเองก็เป็นกำลังใจให้นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่ใช่เป็นเรื่องของระบบอย่างเดียวละมันเป็นเรื่องของเงินทุนเป็นเรื่องของการทำการตลาดและการทำโอเคเรื่องเทคนิคก็เป็นอีกเรื่องนึงเลยนะซึ่งเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศเขาใหญ่กว่ามากและลงทุนมหาศาลกว่ามากความเร็วความชัวร์ความแม่นอันเนี้ยก็ต้องค่อยพัฒนากันไปก็เป็นกำลังใจให้กับแพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพลสของคนไทยหลายๆเจ้าที่พยายามทำและช่วยคนไทยด้วยกันหลายคนผมว่าทุกคนมามุกเดียวกันก็คือจะให้เปิดร้านฟรีแต่พอคุณขายติดแล้วก็หวังว่าคงจะช่วยคนไทยด้วยกันจริงๆนะไม่คิดค่าธรรมเนียมทีหลังนะเพราะทุกคนก็เจอมาแล้วว่าตอนแรกก็ให้ฟรีแหละแต่หลังๆก็คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้ามีอำนาจต่อรองมากขึ้นอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับผม
13: เนาะหวังว่านะคะก็อวยพรแหละนะคะอย่างน้อยก็เป็นคนไทยสินค้าอาจจะแบบจะหลากหลายหรือเปล่าไม่รู้นะเราติดตามกันแล้วกันนะคะเดี๋ยวมันก็คือถ้าคนนิยมก็ได้รับความเรียกโด่งดังเนาะก็จะขายดีเป็นแพลตฟอร์มที่น่าสนใจเนาะได้ค่ะพี่ออสขอบคุณแม่นะคะสัปดาห์นี
11: ้
13: สวัสดีค่ะคุณเกรียงไกรรัชตามุขยานันเจ้าของเว็บไซต์ thailand.com นะคะเราจะพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2กันต่อค่ะ
14: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
15: ยูน ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
16: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
17: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
16: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
17: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
18: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
19: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
1: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
0: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
1: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
0: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
1: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
0: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
1: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร 02-201-6543

นะคะเสียงก็ประมาณนั้นก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายแต่ก็เริ่มเจ็บคอพอเมื่อเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยเสียงเป็นอย่างนี้เลยนะคะตั้งแต่เช้าก็พยายามจะจิบน้ำร้อนน้ำชาแล้วก็พยายามจะมีมะนาวมีเกลือนะคะช่วงระหว่างที่ฟังรายการเมื่อสักครู่นะคะก็เลยบอกว่าโอ้ยเสียงหายไป50%จะจัดรายการได้ไหมก็อีก10 นาทีกว่าๆนะคะก็จะพยายามใช้เสียงให้น้อยที่สุดนะคะก็จะไม่แบบตะเบงมากนะคะสำหรับใครที่ติดตาม Modern Market อยู่นะคะในช่วงที่2ของวันจันทร์เพราะว่าวันนี้เนี่ยมีหลายท่านก็รออยู่นะคะเรื่องของลูกค้าท่านใดที่ต้องการจะรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านนะคะจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงแล้วก็ผ่อนบ้านให้หมดไวขึ้นแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนค่ะดอกเบี้ยเฉลี่ยก็อยู่ที่3ปีนะคะ 2.75% ต่อปีพิเศษออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุดอยู่ที่ 5,000 บาทแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทอันนี้สำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะคะสำหรับผู้ที่สนใจจะรีไฟนั้นบ้านสามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมนี้เท่านั้นผ่านแอป MyMo นะคะหรือ www.gsb.or.thหรือธนาคารออมสินทุกสาขานะคะไปที่ธนาคารก็ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร GSB Contact Center 1115ค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะนี่ใครกำลังจะผ่อนบ้านอยู่นะคะฟังเลยนะคะย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินดอกเบี้ยเบานะคะปลดหนี้ไวแล้วก็สินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินเท่านั้นนะคะอีกเรื่องนึงที่ต้องติดตามก็คือเรื่องของมีทุกปีค่ะในช่วงเดือนแห่งวันแม่สิงหาคมก็เดือนหน้านี่แหละสำหรับงานวิ่งเพื่อแม่12สิงหาฮาฟมาราธอนกรุงเทพ2026น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระพันปีหลวงในการก้าวสู่วิ่งรักโลกครั้งแรกนะคะพร้อมยกระดับสนามสู่มาตรฐานโลกโดยบริษัท NCC Management and Development จำกัดผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ร่วมกันกับกรุงเทพมหานครหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเตรียมจัดงาน12สิงหาครับมาราธอนกรุงเทพครั้งที่31นะคะหรือว่า Run for Mom 2026มาแล้วนะคะวันพุธที่12สิงหาคมนี้งานวิ่งเพื่อแม่นี้ก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจะมีการนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับสวนสิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนอกจากนี้ยังนับเป็นอีกก้าวสำคัญของรันฟอร์มัมในการยกระดับมาตรฐานงานวิ่งสู่ระดับสากลด้วยนะคะกับการได้รับการรับรองมาตรฐานเส้นทางการแข่งขันจากสมาคมผู้จัดการแข่งขันมาราธอนและการแข่งขันระยะไกลนานาชาติสหพันธ์กีฬาโลกสะท้อนถึงการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่องตลอดกว่า3ทศวรรษพร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นคาร์บอนนิวทรัลอีเวนต์นะเป็นครั้งแรกด้วยนะคะหรือว่าเป็นการจัดงานที่พุ่งลดและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆภายในงานสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพการแข่งขันควบคู่กับการดำเนินงานอย่างยั่งยืนสำหรับการแข่งขันในปีนี้นะคะยังคงเปิดโอกาสให้นักวิ่งทุกระยะจะได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของงานวิ่งเพื่อแม่ผ่าน4ประเภทการแข่งขันนะคะได้แก่ฮาฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน 10 กิโลเมตรฟันรัน6กิโลเมตรแล้วก็เดินวิ่ง 1.8 กิโลเมตรภายใต้ภายในสวนเบญจกิติเหมือนเดิมนะคะแล้วก็อีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญที่อยู่คู่รันฟอร์มัมก็คือต้นมะลิค่ะที่ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเป็นที่ระลึกซึ่งปีนี้มีการปรับเปลี่ยนกระถางต้นมะลิจากพลาสติกเป็นวัสดุจากกาบมะพร้าวนะคะสำหรับ
เหรียญรางวัลใน

ปีนี้ก็ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดดอกมะลิด้วยซึ่งนักวิ่งจะได้รับเหรียญกลีบแรกและสามารถสะสมเหรียญต่อเนื่องในแต่ละปีจนครบ4กลีบก่อนจะประกอบเป็นดอกมะลิที่สื่อถึงความรักความผูกพันในครอบครัวที่ค่อยๆเติบโตแล้วก็ได้รับการเติมเต็มขึ้นในแต่ละปีนะคะพูดถึงใจสมัครได้เลยนะคะวันนี้ถึง15กรกฎาคมนะคะสำหรับฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ12สิงหาสมัครผ่านเว็บไซต์ชื่อว่าเว็บไซต์ race.thai.run/12AUG Half Marathon 2026หรือว่า2026นะคะในวันที่10และ11สิงหาคมนั้นจะมีกำหนดกิจกรรม12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนเอ็กซ์โปก่อนเพื่อให้ผู้ร่วมแข่งขันมารับเสื้อแล้วก็มารับบีฟได้นะคะที่ศูนย์สิริกิติ์หรือว่าติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook นะคะสำหรับ12 AUA ฮาล์ฟมาราธอนนะคะสำหรับอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีตลอดมายาวนานนะคะเป็นหลายสิบปีแล้วนะคะใครที่เป็นนักวิ่งทั้งหลายนะคะฟังทางนี้ให้ดีนะคะเพราะว่าในวันแม่ปีนี้เนี่ยใครที่ยังไม่ได้ลงวิ่งที่ไหนหรือสำหรับหลายๆท่านนะคะแบบมีงานเยอะแต่ว่าเลือกไม่ถูกยังไม่ได้ลงหรือยังไม่มีกิจกรรมกับคุณแม่ที่ไหนคลื่นความคิดเรามีกิจกรรมนี้แหละค่ะสุดเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆนะคะกับงานวิ่งระดับตำนานที่ทุกคนรอคอย12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนครั้งที่31นะคะบอกเลยว่ากระแสแรงมากบัตรเต็มไวสุดๆนะคะสมัครตอนนี้เหรอคะ7,000กว่าแล้วค่ะ 7,000 กว่าคนแล้วแต่วันนี้นะคะมีบัตรวิ่งมาแจกให้กับแฟนๆรายการได้ไปร่วมสร้างความทรงจำดีๆแล้วก็สุขภาพที่ดีไปด้วยกันแบบฟรีนะคะเราจะให้2ใบต่อ1ท่านนะคะใครอยากได้นะกติกาง่ายมาก2ใบต่อ1ท่านแค่ร่วมสนุกนะเปิดเผยความในใจกับเราในคำถามที่ว่าบัตรที่ได้2ใบจะพาใครไปด้วยพร้อมเหตุผลว่าทำไมต้องเป็นคนนี้ไม่ปิดกั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่คุณพ่อคุณลูกคุณเพื่อนหรือหวานใจคำตอบได้หมดเลยนะก็เหตุผลแต่ต้องมีเหตุผลว่าทำไมต้องเป็นคนนี้นะ2ใบเนี้ยจะพาใครไปคำตอบของใครสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงานเรามากที่สุดรับไปเลยค่ะนะบัตรวิ่งนะคะวิธีการส่งคำตอบนะฮะพิมพ์ #12AUA Half Marathon แล้วก็ตามด้วยคำตอบส่งมาที่ LINE @thinkingradio นะคะอย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วยนะ@thinkingradio ข้างหน้าค่ะรีบส่งมาเลยนะคะบัตรเรามีจำกัดคำตอบใครโดนใจทีมงานก็เดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไปนะคะงานนี้ต้องขอบคุณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในการสนับสนุนบัตรวิ่ง12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนครั้งที่31ครั้งนี้นะคะเป็นกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปมอบให้แก่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแล้วก็จะใช้เป็นทุนในการช่วยเหลือและก็รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมต่อไปด้วยนะคะไฮไลท์สำคัญของปีนี้เมื่อสักครู่บอกไปแล้วนะคะเหรียญเนี่ยเหรียญรางวัลงานวิ่ง12สิงหาปีนี้จะเป็นแบบจิ๊กซอที่ได้รับการออกแบบพิเศษให้สามารถนำมาต่อประกอบกันจนกลายเป็นดอกมะลิบานเต็มใบได้นะคะสำหรับต้นมะลิยังแจกนักวิ่งทุกท่านนะคะนำไปปลูกต่อได้เหมือนเดิมไม่ง้อฝนนะคะก็รับไปก็ได้กันทุกคนเลยนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะมาร่วมสนุกนะนี่เป็นบัตรฟรี2ใบต่อ1ท่านเลยนะคะขอถามอีกรอบนึงนะเผื่อใครฟังไม่ทันนะคะบัตรที่คุณจะได้2ใบจะพาใครไปด้วยเพราะเหตุผลว่าทำไมต้องเป็นคนนี้นะส่งคำตอบมาพิมพ์ #12AUG Half Marathon แล้วก็ตามด้วยคำตอบว่าเป็นใครเหตุผลแล้วส่งมาที่ LINE @thinkingradio นะคะแค่นี้ก็มาร่วมสนุกกับเราได้แล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่อยู่ที่ไหนก็สบายใจมาเช็คความปลอดภัยกันได้ทุกที่ทุกเวลานะคะแค่มีมิสเตอร์ CCTV ค่ะกล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi ตัวนี้จะเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบ

0: หน้าได้ยินเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือนะคะความละเอียดของกล้องตัวนี้8ล้านพิกเซลค่ะซูมได้ถึง5เท่าแล้วก็ความคมชัดระดับ 4K เลยนะคะ 4K UHD ติดตั้งก็ง่ายนะคะทั้งในบ้านนอกบ้านทนแดดทนฝนได้หมดเลยเพิ่มเมม SD card ได้สูงถึง128 GB บันทึกต่อเนื่องได้30วันสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวแล้วก็แจ้งเตือนได้ด้วยนะคะหมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือดูภาพสีกลางคืนก็ได้สะดวกเลยค่ะมีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดกล้องนี้รับประกัน1ปีค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1ค่ะรีบเลยนะคะ 1,290 บาทใครสนใจโทรสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยนะคะสำหรับ Mr. CCTV กล้องวงจรปิด 1,290 บาท02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนียเหมือนเดิมนะคะโอ้โหวันนี้เสียงก็ขออภัยค่อนข้างแย่มากนะคะใครที่ฟังแล้วรู้สึกขัดหูขัดตาเหลือเกินเดี๋ยวพรุ่งนี้ขออนุญาตหยุดไปเลยนะ3วันแล้ววันศุกร์ก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะคะเข้าใจว่าจะหายก็ให้กำลังใจเนาะในช่วงท้ายปีนี้เป็นปีที่ผู้ประกอบการไทยค่อนข้างจะลำบากเนาะอีคอมเมิร์ซนี่แหละลำบาก SME ไม่ใช่ว่าแค่ต้องรับมือกับสภาพเศรษฐกิจแบบไม่เป็นใจนะคะแล้วก็อารมณ์การจับจ่ายของผู้บริโภคก็อ่อนแอแต่ก็บอกว่าในฝั่งของการขายสินค้าบนแพลตฟอร์มนะคะอีคอมเมิร์ซก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการขายแบบมากันรัวๆทีๆเลยนะคะต้นทุนนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนนี้เขาบอกว่ามีวิกฤตยิ่งขายยิ่งเจ๊งกำไรนี่คือน้อยนิดบางเฉียบเลยแล้วก็ที่ผ่านมาเราผู้ประกอบการพยายามเรียกร้องในการกำกับดูแลจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ออกแบบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมมากขึ้นรวมถึงตั้งคำถามว่าแพลตฟอร์มต่างชาติเข้ามาสร้างรายได้เนี่ยกวาดเม็ดเงินจากผู้ประกอบการไทยมากขึ้นทุกปีปีหนึ่งไม่ใช่แค่พันล้านหมื่นล้านนะคะแสนกว่าล้านแล้วก็มีกำไรหลายพันล้านแล้วถามว่าทำไมผู้ประกอบการไทยเจ้าของสินค้ากลับเหนื่อยมากเหนื่อยยากลำบากจริงๆแล้วก็ตัวเลขบรรทัดสุดท้ายของงบน้อยลงทุกทีนะคะเพราะฉะนั้นก็เมื่อช่วงแรกคุยกับพี่ออสเรื่องนี้แหละนะคะก็คิดว่าอะไรก็ตามที่เป็นแพลตฟอร์มของคนไทยตอนนี้ก็น่าจะช่วยๆกันเนาะไอ้ที่ก็บอกว่ายิ่งขายยิ่งเจ๊งตอนนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่ามันสะท้อนถึงต้นทุนที่สูงขึ้นจากค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงแทบจะทุก 2-3 เดือนนะคะผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ได้คิดเผื่อว่าจะถูกปรับขึ้นทีละบ่อยขนาดนี้ทำให้รับมือไม่ทันรวมถึงเจ้าของสินค้าหรือเจ้าของแบรนด์ก็ไม่ได้คิดว่าต้องเผื่อโครงสร้างราคาไว้สูงจากอัตราที่เคยจ่ายมาหลายปีเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผู้ขายก็ต้องปรับปรุงนะคะหาจุดยืนให้ได้ให้มั่นคงนะบางเจ้าก็บอกว่าโอ้โหจำใจต้องลดนะทั้งคนลดคนด้วยนะคะแล้วก็เรื่องที่เขาเรียกร้องตอนนี้ก็คือว่าอยากให้ภาครัฐแก้ปัญหาเรื่องของคูปองส่วนลดอันนี้ค่ะถ้าราคาสินค้าบนแพลตฟอร์มไม่ถูกบิดเบือนจนต่ำเกินไปยังมีสิทธิ์ที่จะนำสินค้าไปขายผ่านช่องทางอื่นๆได้เพื่อบริหารจัดการต้นทุนนะคะแต่ว่าพอมันมีปัญหาเรื่องการแจกคูปองส่วนลดของแพลตฟอร์มเนี่ยปรากฏว่ามันก็ไปทำลายโครงสร้างของตลาดด้วยแทนที่จะไปแก้ปัญหาเรื่องค่าธรรมเนียมเพียงอย่างเดียวเนี่ยค่ะก็น่าเห็นใจมากนะสำหรับเรื่องนี้นะคะที่ SME บอกว่าโอ้โหใจแย่แล้วนะคะขออนุญาต3วันนะคะเดี๋ยววันศุกร์กลับมาเจอกันใหม่หวังว่าหายดีขึ้นแล้วก็กลับมาเจอกันในเสียงที่ดีกว่านี้แน่นอนวันศุกร์นะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ดคะแนนกระดาษคำตอบหากพบผิดปกติส่งคณะกรรมการกลางยกเลิกบัญชีรายชื่อชุดสยบภัยรีคุมเข้มอุทัยนันทวัฒน์ขบวนการขนยาให้แอร์ฝากขังค้านประกันเหตุเป็นคดีร้ายแรงทั้งสองคนให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีไฟไหม้โรงงานใหญ่สังเคราะห์บางปูมาราธอนกว่า10ชั่วโมงยังเฝ้าระวังเข้มสั่งห้ามนักดับเพลิงเข้าอาคารวันโครงสร้างพังถล่มคาดเสียหายทะลุ100 ล้านศาลจำคุกครูปีชาเจ๊บ้าบิน6เดือนฐานแจ้งความเท็จกรณีหวยอลเวง30ล้านชี้พฤติกรรมร้ายแรงไม่ควรรอลงอาญาทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยถึงข่าวสำนักข่าวไทยนะคะก็รวบรวมข่าวให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะก็อยู่กันไปจนถึง 12:30 นมีเวลาครึ่งชั่วโมงนะคะแต่ว่าข่าวเราเนี่ยเต็มเลยนะคะวันนี้ค่ะวันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569อยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันกฤติยาสินธุวราวันดำเนินรายการร่วมกันนะคะไปดูค่ำนี้นะคะคงต้องรอคอยกันนะคะกับเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะวันนี้เป็นการเปิดเผยมาจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์ค่ะก็พูดถึงความคืบหน้าในการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรงกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นบอกว่าเรื่องนี้นั้นต้องถามปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่ว่าจริงๆแล้วกำหนดครบเวลาการตรวจสอบข้อเท็จจริงในวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ว่าวันนี้ก็ยังไม่ได้เจอตัวปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงยังไม่ได้อัปเดตข้อมูลกันแต่ว่ากระบวนการก็คงจะต้องไปแบบนั้นนะคะส่วนที่มีกระแสข่าวว่ามีระดับอธิบดีแล้วก็รองอธิบดีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยจำนวน5 รายชื่อนายวรศิษฐ์บอกว่าเรื่องนี้ยังไม่สอบข้อเท็จจริงตนเองยังไม่เห็นรายงานจากปลัดที่แจ้งมาและเดี๋ยวคงจะส่งมาส่วนหลังเซ็นตั้งคณะกรรมการแล้วขั้นตอนหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนายวรศิษฐ์บอกว่าเป็นกระบวนการที่ปลัดนั้นจะต้องดำเนินการตามปกติอยู่แล้วมีการสอบคนที่เข้าข่ายว่าเข้ามาเกี่ยวข้องตามกรรมการสอบวินัยว่าเกี่ยวข้องอย่างไรส่วนจะมีโอกาสดำเนินคดีอาญาต่อด้วยหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการสอบวินัยว่าจะเป็นอย่างไรหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินการนะคะส่วนการครบกำหนดในการตรวจสอบผลประกาศกับกระดาษคำตอบ 15,000 คนก็นายวรศิษฐ์บอกว่าเป็นการตรวจผลการประกาศกับกระดาษคำตอบไฟล์รูปกระดาษคำตอบซึ่งจะครบกำหนดในวันนี้แล้วก็คาดว่าน่าจะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงวันนี้ช่วงค่ำๆและหากผลออกมาไม่ตรงกันก็จะต้องเสนอเรื่องเพราะว่าเห็นว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับคะแนนส่วนจะเกิดอย่างไรก็ต้องไปว่ากันแต่ไม่ตรงก็คือไม่ตรงแล้วก็จะต้องจบในวันนี้รวมไปถึงในการตรวจสอบได้มีเครือข่ายทั้ง DSI แล้วก็ปปท.และหลังจากนั้นก็จะมีการเสนอเรื่องหาข้อมูลชัดเจนเรียบร้อยจะมีการเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นเพราะว่าอำนาจในการยกเลิกบัญชีนั้นเป็นอำนาจของคณะกรรมการกลางแต่ว่าระยะเวลาขอดูอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่จะพยายามทำให้รวดเร็วที่สุดค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะทั้งนี้นะคะในส่วนของการเดินหน้าปฏิบัติการของชุดพิเศษสยบภัยรีกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดที่วางกำลังเข้มคุมตัวนายอุทัยขณะพิวัตรอายุ47ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาสวมฮูดปรากฏในกล้องวงจรปิดขณะส่งกล่องบรรจุยาเสพติดให้แอร์โฮสเตสสาวไทยนายนันทวัฒน์ที่เอากระเป๋าช้างไปทิ้งข้างทางเพื่อทำลายหลักฐานค่ะไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญารัชดาพิเศษข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือเฮโรอีนโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตในท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงเป็นภัยต่อสังคมทั้งสองคนมีสีหน้าเรียบเฉยสวมหน้ากากไม่ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนก่อนจะเดินขึ้นรถคุมขังไปพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดบอกว่าการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีอ้างว่ารับยาเสพติดมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานายอุทัยยอมรับนะคะว่าเคยกระทำผิดลักษณะนี้มาแล้ว3 ครั้งแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การทั้งหมด ต้องนำไปตรวจสอบรายละเอียดเทียบเคียงกับพยานหลักฐานสอดคล้องกับแนวทางการสืบสวนความเชื่อมโยงเฉพาะในขอบเขตของคดีนี้ส่วนห้องเช่าที่อยุธยาที่ผู้ต้องหาเช่าไว้คาดว่าเป็นสถานที่สำหรับพักและบรรจุยาเสพติดเพื่อกระจายไปยังปลายทางตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกค่ะไม่สามารถเปิดเผยได้สำหรับขบวนการนี้นะคะก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีชาวต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นผู้ควบคุมเครือข่ายใช้วิธีแบ่งหน้าที่เป็นทอดๆเพื่อตัดตอนแล้วก็ป้องกันการสาวถึงผู้บงการตั้งแต่การส่งพัสดุการว่าจ้างคนรับขนสับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละช่วงไปจนถึงผู้ทำหน้าที่รับโอนเงินจึงทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกจับได้ไม่ได้ปฏิบัติการเพียงลำพังตั้งแต่ต้นทางในอำเภอเชียงคำไปจนถึงปลายทางตัวนายอุทัยก็เป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายที่ร่วมกันลำเลียงยาเสพติดค่ะโดยในส่วนของพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษบอกว่าคดีของนายอาทิตย์อายุ43ปีและนางสาวทักษพรชาวลาวอายุ42ปีสองสามีภรรยานะคะซึ่งเป็นผู้ต้องหาถูกจับกุมที่ถูกเจ้าหน้าที่ปปส.ร่วมกับตำรวจภูธรภาค4จับกุมในพื้นที่จังหวัดเลยหลังจากมีพฤติกรรมรับจ้างส่งยาเสพติดให้เครือข่ายทางปปส.ก็ร้องขอกรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษซึ่งทางกรมสอบสวนคดีพิเศษก็มีมติรับเป็นคดีพิเศษแล้วนะคะทาง DSI ค่ะก็จะตรวจสอบภายใน2ส่วนก็คือเป็นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติหรือไม่แล้วก็มีส่วนของการส่งเฮโรอีนให้กับนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสด้วยหรือไม่ซึ่งณขณะนี้ยังไม่พบความเชื่อมโยงกับนางสาวมีนาค่ะ
1: ขณะเดียวกันนะคะนางสาวอารีภาคเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.และโฆษกสำนักงานปปส.ก็ออกมาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีกับเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติอย่างเข้มข้นจากภาพรวมการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติในช่วงที่ผ่านมาพบว่ามีลักษณะการกระทำความผิดที่สลับซับซ้อนมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากแล้วก็มีการแบ่งหน้าที่การเป็นระบบจึงได้หารือร่วมกับ DSI ถึงแนวทางการรับเป็นคดีพิเศษเพิ่มนะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนขยายผลไปสู่ผู้ที่ร่วมกระบวนการทุกระดับและผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังจากการประเมินข้อมูลพบว่าคดีมีลักษณะเป็นเครือข่ายอาญากรรมที่มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากมีการแบ่งหน้าที่และบริหารจัดการกันเป็นลำดับขั้นตั้งแต่ผู้จัดหาผู้ฝากพัสดุผู้รับหิ้วผู้ประสานงานตลอดจนผู้รับปลายทางซึ่งสะท้อนรูปแบบการกระทำความผิดที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันเป็นองค์กรอาญากรรมข้ามชาติยืนยันว่าจะดำเนินการบูรณาการความร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งรัดการดำเนินคดีขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินำผู้กระทำผิดทุกระดับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามนโยบายรัฐบาลพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดค่ะ
2: ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะแจ้งเรื่องของพรบ.โอนงบปี69ต่อที่ประชุมสว.นายกเองก็ยืนยันว่าพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะด้วยความห่วงใยค่ะในการประชุมวุฒิสภามีวาระสำคัญพิจารณาร่างพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายวงเงิน 10,000 กว่าล้านนะคะเพื่อโอนเงินงบประมาณเป็นงบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหลังสภาพิจารณาผ่าน3วาระแล้วนายกรัฐมนตรีนำเสนอด้วยตัวเองบอกว่าในฐานะผู้แทนของรัฐบาลขอนำเสนอร่างพรบ.โอนงบรายจ่ายต่อท่านประธานแล้วก็สมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติตามที่สภาได้ผ่านร่างพรบ.โอนงบรายจ่ายเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ2569ของหน่วยรับงบประมาณเป็นบางรายการนะคะจำนวน 13,000 จำนวน 10,000 กว่าล้านค่ะแล้วก็นำไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตต่างๆรวมทั้งกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นเร่งด่วนโดยการนำไปจัดทำงบพรบ.โอนงบรับประมาณรายจ่ายก็มีดังนี้นะคะก็มีรายจ่ายประจำทุกงบรายจ่ายที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและยังไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอข้อผูกพันได้ณวันที่2มิถุนายน2569อย่างเช่นค่าใช้จ่ายในการสัมมนาฝึกอบรมประชาสัมพันธ์และการเดินทางราชการไปต่างประเทศ 2คือรายจ่ายลงทุนในทุกงบรายจ่ายอย่างเช่นรายการปีเดียวและรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ยังไม่สามารถปรากฏราคาหรือว่าจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่2มิถุนายน2569หรือรายการที่หน่วยรับงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่าหมดความจำเป็นและต้องยกเลิกสามารถชะลอดำเนินการได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการหรือไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณ2569ค่ะ
1: ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าในการจัดทำร่างพรบ.งบโอนงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้รัฐบาลได้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณรายจ่ายในไตรมาส3ไตรมาส4ของปีงบประมาณตามแนวนโยบายของรัฐในการให้บริการสาธารณภาครัฐการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิและสวัสดิการเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมรวมทั้งการสร้างงานและสร้างรายได้ในระดับพื้นที่ตลอดจนรายจ่ายตามข้อผูกพันต่างๆที่ยังสามารถดำเนินงานต่อไปได้บนพื้นฐานที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบร่างพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพิจารณาโดยไม่มีการแก้ไขซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวทิ้งท้ายว่าก็ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณประธานและสมาชิกวุฒิสภาที่ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้สำหรับข้อคิดเห็นข้อคำแนะนำและข้อเสนอรวมทั้งความห่วงใยที่สมาชิกวุฒิสภาจะได้พิจารณาเสนอแนะไว้ตลอดระยะเวลาของการประชุมรัฐบาลก็ขอรับไว้ด้วยความขอบคุณแล้วก็จะนำไปประกอบการพิจารณาเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปนะคะในขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ชี้แจงนำเสนอเพิ่มเติมว่ารัฐบาลได้คำนึงถึงการคำนวณรายจ่ายในไตรมาส3ไตรมาส4ของปี2569ตามแนวนโยบายในการบริหารสาธารณภาครัฐการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริการการสร้างงานรายได้ระดับพื้นที่ตลอดจนข้อผูกพันต่างๆที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามพื้นฐานที่สอดคล้องในสถานะปัจจุบันและขอให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบพรบ.โอนงบเพื่อให้กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพรบ.โอนงบช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกั

0: าติดตามคดีมหากาพย์หวย30ล้านนะคะวันนี้ศาลได้นัดคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา6เป็นโจทยื่นฟ้องนายปรีชาไคร่ครวญหรือครูปรีชาและนางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือว่าเจ๊บ้าบิลกับพวกรวม2คนนะคะเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อพนักงานซึ่งอาจจะทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนได้รับความเสียหายร่วมกันเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวนว่าได้มีการกระทำความผิดโดยรู้ว่ามีได้มีการกระทำความผิดขึ้นเพื่อแกล้งให้บุคคลใดต้องรับโทษนะคะแล้วก็แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการอัยการฟ้องสรุปว่าวันที่2ถึง28พฤศจิกายน2560จำเลยทั้ง2ร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อพนักงานสอบสวนสภ.เมืองกาญจนบุรีว่าจำเลยที่1ได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1พฤศจิกายนจำนวน5ใบจากจำเลยที่2แล้วก็สลากก็ถูกรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทแต่ว่าทำหายก่อนที่จะกล่าวอ้างภายหลังว่าร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลนำสลากไปขึ้นเงินรางวัลแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีฐานลักทรัพย์นะคะทั้งที่ความจริงแล้วจำเลยที่1ไม่ได้ซื้อหรือเป็นเจ้าของสลากกินแบ่งรัฐบาลดังกล่าวการแจ้งความและให้การของจำเลยทั้งสองจึงเป็นการแจ้งความอันเป็นเท็จต่อพนักงานสอบสวนเพื่อกลั่นแกล้งผู้เสียหายต้องรับโทษอาญาและทำให้เจ้าพนักงานบันทึกข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการจึงขอให้ศาลลงโทษจำเลยทั้งสองตามกฎหมายซึ่งศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วพิพากษาว่าการกระทำของจำเลยที่1ที่2เป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานร่วมกันแจ้งความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวนว่าได้มีการกระทำผิดโดยรู้ว่ามิได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นเพื่อจะแกล้งให้บุคคลใดต้องรับโทษคนละ1ปีจำเลย1ถึง2ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษได้กึ่งหนึ่งคงจำคุกจำเลยทั้ง2คนละ6เดือนนะคะนอกจากนี้พิเคราะห์รายงานการสืบสอบและพินิจจำเลยทั้ง2แล้วก็เห็นว่านอกจากการเบิกความเท็จในคดีอาญาแล้วยังมีการเบิกความในคดีแพ่งของศาลจังหวัดกาญจนบุรีจนทำให้โจทย์ร่วมต้องถูกอายัดเงินในบัญชีอีกทั้งหากจำเลยที่1ชนะคดีก็จะได้รับเงินจำนวนมากเห็นว่าพฤติการร้ายแรงไม่ควรที่จะรอการลงโทษนะคะผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะว่านายปรีชานั้นมีอาการกระสับกระส่ายเดินเข้าออกห้องพิจารณาหลายครั้งและนั่งภายนอกห้องพิจารณาจนกระทั่งศาลเรียกแล้วก็หลังคำพิพากษาไม่รอการลงโทษจำคุกนะคะผู้สื่อข่าวก็สังเกตว่านายปรีชาและเจ๊บ้าบิลนั้นยืนนิ่งพร้อมกับแสดงสีหน้าคล้ายประหลาดใจก่อนหันไปสอบถามทนายความถึงรายละเอียดของคำพิพากษาและยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นอุทธรณ์ต่อไปค่ะ
1: ค่ะมากันที่เหตุเพลิงไหม้โรงงานใยสังเคราะห์บางปูมาราธอนกว่า10ชั่วโมงนะคะจากเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตแผ่นใยสังเคราะห์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด New World International นะคะอยู่บนถนนสุขุมวิทซอย TJC ตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนครึ่งของเมื่อคืนค่ะล่าสุดผ่านมามากกว่า10ชั่วโมงแล้วเจ้าหน้าที่คุมเพลิงได้ในวงจำกัดแต่ยังต้องเฝ้าระวังเนื่องจากภายในอาคารมีกองผ้าใยสังเคราะห์จำนวนมากเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีอาจจะเกิดการปะทุได้ตลอดเวลาทั้งนี้เมื่อช่วง10โมงกว่าค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลตำบลบางปูพร้อมกับรถดับเพลิงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งในจังหวัดสมุทรปราการก็ต้องปฏิบัติการฉีดน้ำสกัดเพลิงภายนอกอาคารอย่างต่อเนื่องโดยมีการปรับแผนการดับเพลิงเน้นการใช้รถกระเช้ายกนะคะเจ้าหน้าที่แล้วก็หัวฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าประชิดตัวอาคารฉีดน้ำเจาะเข้าสู่กองผ้าใยสังเคราะห์แต่ละชั้นเนื่องจากไม่สามารถส่งกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปในอาคารได้นางสุกัญญาสิงห์ทองหัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสมุทรปราการบอกว่าแม้สถานการณ์โดยรวมจะควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดแต่อุปสรรคสำคัญคือภายในอาคารมีกองผ้าใยสังเคราะห์สะสมอยู่เป็นจำนวนมากเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยแหละประกอบกับโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายจากความร้อนอย่างหนักก็เลยมีคำสั่งห้ามนักดับเพลิงเข้าปฏิบัติการภายในอาคารโดยเด็ดขาดเนื่องจากมีความเสี่ยงที่โครงอาคารจะพังถล่มลงมาทั้งนี้จากการได้ระดมรถกระเช้าจากหน่วยงานในสมุทรปราการรวมถึงรถกระเช้าจากปภ.กทม.เข้าสนับสนุนปฏิบัติการฉีดน้ำเจาะเข้าสู่กรองเชื้อเพลิงในแต่ละชั้นของอาคารลดความร้อนป้องกันการลุกลามซ้ำเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าควบคุมเข้มเต็มกำลังนะคะและมีการเร่งควบคุมปริมาณกลุ่มควันให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดลดผลกระทบประชาชนส่วนมูลค่าความเสียหายตอนนี้อยู่ระหว่างประเมินแต่ว่าก็คาดว่าไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทค่ะ ช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะมาที่ฟุตบอลโลกค่ะเมื่อคืนนะคะโอ้โหก็ลุ้นกันนะสำหรับใครที่อาจจะเชียร์ทีมในใจอยู่นะคะแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยฟุตบอลโลก2026เป็นการพบกันระหว่างนอร์เวย์และบราซิลนะคะคู่นี้ก็ในส่วนของเออร์ลิงฮอลันด์นะคะเป็นคนที่เหมาคนเดียวทำให้นอร์เวย์เนี่ยพลิกล็อกเอาชนะบราซิลไป2ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายค่ะสำหรับฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมบราซิลแชมป์โลก5สมัยพบกับนอร์เวย์ครึ่งแรกนะคะนาทีที่14บราซิลได้จุดโทษเมื่อมาเตอร์สคุณย่าโดนคริสโตเฟอร์อาเยอร์สกัดล้มในเขตโทษนะคะแต่ว่าบรูโน่กิมาไรส์ยิงไปติดเซฟของออยานีลันทำให้ยังไม่ได้ประตูขึ้นนำแต่ว่ามาครึ่งหลังนาทีที่79นอร์เวย์ออกนำ1ประตูต่อ0เมื่ออันเดรสเชลเดอร์ลูฟเปิดให้เออร์ลิงฮอลันด์โขกเข้าไปนาทีที่90เป็นฮอลันด์นะคะคนเดิมที่ยิงไกลให้นอร์เวย์นำห่างไป2ประตูต่อ0แต่ว่ามาช่วงทดเวลา7จุดโทษนะคะมีมาได้บ้างจากคาซิมิโร่ที่โดนเลโอออสติกัสสอกใส่ก่อนที่เนมาตัวสำรองจะยิงจุดโทษเข้าไปแต่ก็ไล่ไม่ทันแล้วนะคะทำให้จบเกมนอร์เวย์ชนะบราซิลไป2ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกหลังจบเกมค่ะเออร์ลิงฮอลันด์นั้นซึ่งถือได้ว่าเป็นกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์ตอนนี้ทำไปแล้ว7ประตูเป็นการนำดาวซันโวร่วมกับคิลิยันเอ็มบัปเป้แล้วก็ลีโอเนลเมสซี่เจ้าตัวบอกว่ารู้สึกดีมากหลังจากยิงได้2ประตูใส่บราซิลแล้วก็พาทีมชนะ2ประตูต่อ1สิ่งสำคัญมากกว่านั้นคือชัยชนะครั้งนี้มีความหมายต่อนอร์เวย์มากตัวเขาเคยพูดมาก่อนแล้วว่าพวกเรากำลังเปลี่ยนแปลงประเทศของเราตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาพวกเรากล้าเล่นฟุตบอลมากขึ้นจากฟอร์มการเล่นในวันนี้ก็คิดว่านอร์เวย์ก็เป็นทีมฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดทั้งในยุโรปแล้วก็โลกเพราะว่าสิ่งที่ทำมาตลอดนั้นก็น่าทึ่งมากเราใช้เวลาถึง28ปีมาถึงจุดนี้ใช้เวลานานจริงๆนะคะการคว้าชัยครั้งนี้ก็เป็นเรื่องเหลือเชื่อมากๆเหมือนฝันในส่วนของเฮดโค้ชของนอร์เวย์นะคะสตาร์เลโซบักเลนนะคะกล่าวว่าขณะนี้คนทั้งประเทศกำลังร่วมเฉลิมฉลองกำลังพายเรือไปด้วยกันมีการเฉลิมฉลองครั้งใหญ่ทั้งที่กรุงออสโลนะคะเมืองใหญ่ของเมืองใหญ่แต่ว่าก็เป็นเมืองรวมไปถึงเมืองเล็กทั่วนอร์เวย์ค่ะมีการพายเรือที่กลายเป็นสัญลักษณ์นะคะพายเรือบกค่ะเห็นว่าเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะทั้งนี้ในส่วนของเฮดโค้ชทีมชาติบราซิลคาร์โลอัลซิลติบอกว่าตลอด70นาทีแรกเกมยังอยู่ภายใต้การควบคุมแต่หลังจากนั้นค่ะฮอลันด์ก็แสดงคุณภาพออกมาและนี่คือสิ่งที่ตัดสินผลการแข่งขันทุกคนในทีมก็รู้สึกผิดหวังอย่างมากแต่เราอาจไม่ได้มีฟุตบอลโลกคิดว่าทีมนะคะอาจจะไม่ได้มีฟุตบอลโลกที่ยอดเยี่ยมที่สุดแต่เราก็ทำผลงานได้ดีที่สุดค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นผลจากการแข่งขันนะคะทั้งนี้นะคะมีแฟนบอลชาวนอร์เวย์ที่ผู้สื่อข่าวนะคะในพื้นที่สื่อในพื้นที่ได้มีการสัมภาษณ์นะคะแฟนบอลชาวนอร์เวย์ที่กรุงออสโลค่ะออกมาเฉลิมฉลองกันอย่างคึกคักนะคะซึ่งเกมรอบ16ทีมสุดท้ายที่เม็กซิโกซิตี้สเตเดียมเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบกับอังกฤษเกมนี้นะคะก็เป็นอีกคู่นึงค่ะโดยบากาโยซาก้าเปิดให้จูดเบลลิงแฮมค่ะมุ่งให้อังกฤษนำไปก่อน1ประตูต่อ0แต่ว่าอีก2นาทีต่อมาเป็นสิงโตคำรามอังกฤษที่หนีห่าง2ประตูต่อ0จากจูดเบลลิงแฮมคนเดิมก่อนจบครึ่งแรกนะคะเป็นฮูเลียนกินโยเนสยิงให้เม็กซิโกไล่มา1ประตูต่อ2ครึ่งหลังค่ะนาทีที่54จาเรลควอนซาโดนใบแดงทำให้อังกฤษเหลือ10คนแต่ว่านาทีที่60ก็กลายเป็นอังกฤษอีกนั่นแหละที่มาได้จุดโทษก่อนที่แฮร์รี่เคนจะสังหารเข้าไปนำห่างเป็น3ประตูต่อ1 ทีมจังโก้นะคะเม็กซิโกได้ประตูไล่มา2-3จากจุดโทษของราอูลมิคาเนสแต่ก็ไล่ไม่ทันแล้วทำให้จบเกมอังกฤษเฉือนชนะเม็กซิโกไป3-2เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งอังกฤษและนอร์เวย์เขาจะไปพบกันนะคะ
0: จากเรื่องของบอลโลกมาต่อกันที่พ.ร.ก.กู้400,000 ล้านวันนี้นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังนะคะก็พูดถึงการพิจารณาพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งอยู่ในชั้นกรรมธิการว่าตั้งใจให้เป็นงบที่โปร่งใสเปิดเผยไม่หมกเม็ดแล้วก็มีหลักวินัยการคลังพร้อมกับมีการถ่ายทอดสดทุกครั้งที่มีการพิจารณาของคณะกรรมการงบประมาณก็ถือเป็นการยกระดับความโปร่งใสขณะเดียวกันจะต้องมีการเร่งงบลงทุนโดยเป็นการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อมาสนับสนุนการลงทุนในประเทศนะคะแล้วก็บอกว่ายังจำว่าวันนี้เราต้องดำเนินการ3เรื่องก็คือเรื่องการประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานแล้วก็เร่งปฏิรูปเพื่อการลงทุนนะคะส่วนกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านในวันที่9กรกฎาคมนี้เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีการพิจารณาวันนี้สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดนั่นก็คือพยายามชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนโดยหวังว่าการชี้แจงของรัฐบาลมีความจำเป็นที่ประเทศไทยจะต้องพึ่งพาพลังงานมากและต้องการช่วยเหลือประชาชนย้ำว่านี่คือเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพราะว่าวันนี้การที่เราพึ่งพาน้ำมันมากสะท้อนถึงตัวเลขที่แท้จริงแล้วแต่ว่าตัวเลขดุลบัญชีในเงินสะพัดที่ขาดดุลส่วนและส่วนใหญ่ก็มาจากเรื่องของราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นแล้วก็ยังไม่รู้ว่าวันนี้สงครามนั้นจะจบลงเมื่อใดนะคะแต่ที่แน่ก็คือว่าโครงสร้างพื้นฐานพลังงานโลกถูกทำลายไปมากโรงกลั่นก็ถูกทำลายไปมากดังนั้นก็คือเหตุผลที่จะทำให้ราคาน้ำมันตลาดโลกโดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลและเบนซินนั้นยังคงสูงอยู่ค่ะ
1: รัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนต่อเนื่องในมหกรรมแก้หนี้1เดือนที่ผ่านมาไกล่เกลี่ยสำเร็จกว่า 1,000 รายช่วยประชาชนลดภาระกว่า171ล้านบาทค่ะนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้หนี้ครัวเรือนเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญการฟื้นฟูเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนบูรณาการการทำงานร่วมกันของกระทรวงยุติธรรมหน่วยงานภาครัฐสถาบันการเงินภาคีเครือข่ายค่ะผลการจัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนนะคะก็ทำให้จากผลสะท้อนความสำเร็จนะคะความร่วมมือมีประชาชนเข้าร่วมงาน 1,579 รายลูกหนี้อยู่ในกระบวนการไกล่เกลี่ย 1,232 รายไกล่เกลี่ยได้สำเร็จ 1,232 รายคิดเป็น 100% เลยของผู้เข้ารับการไกล่เกลี่ยดังนั้นการดำเนินการครั้งนี้ครอบคลุมมูลนี้กว่า179กว่าล้านบาทนะคะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า171ล้านบาทค่ะทั้งนี้ยังสามารถดำเนินการปลดภาระผู้ค้ำประกันกองเงินทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ถึง947รายลดภาระแล้วก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนแล้วก็ครอบครัวค่ะ
0: ไปกันที่พายุขออภัยนะคะพายุไต้ฝุ่นไมซักค่ะที่พัดขึ้นฝั่งเมืองใจฝั่งทางเหนือของเวียดนามเป็นรอบที่2ก็ทำให้เกิดฝนตกหนักและไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างส่วนในภาคทางภาคใต้ของจีนก็เผชิญกับเหตุน้ำท่วมจากพายุลูกเดียวกันที่อ่อนกำลังเป็นโซนร้อนนะคะไปดูความคืบหน้ากรณีพายุไต้ฝุ่นไมซักพัดถล่มในพื้นที่แถบใจฝั่งจังหวัดกวางนิงทางตอนเหนือของเวียดนามเป็นรอบที่2เมื่อค่ำวันเสาร์อิทธิพลของพายุทำให้เมืองหม่งก่ายซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดของจังหวัดกวางอินเผชิญกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแล้วก็ไฟฟ้าดับอย่างต่อเนื่องด้วยหลังจากพายุผ่านไปกว่า10ชั่วโมงเส้นทางจากคาบสมุทรจาโกซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดที่ขึ้นฝั่งนะคะเข้าสู่เมืองหม่งก่ายพบเสียหายเป็นบริเวณกว้างทั้งต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักโค่นสิ่งปลูกสร้างพังเสียหายเฉพาะในจังหวัดกวางนิงเพียงแห่งเดียวนั้นมีต้นไม้หักโค่นอย่างน้อยโอ้โห 1,000 ต้นทีเดียวนะคะระบบไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตก็ถูกตัดขาดนานกว่า10ชั่วโมงฝนที่ตกสะสมยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมและดินโคลนถล่มตามมาเบื้องต้นนั้นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตความเสียหายได้ขยายวงกว้างไปยังจังหวัดไหลจิวชลาแล้วก็ท้ายเหงียนสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเวียดนามเตือนว่าดินที่อิ่มตัวโดยเฉพาะอิ่มน้ำมากๆสูงถึงร้อยละ85นะคะแล้วก็ได้ประกาศเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเร่งด่วนส่วนทางหลวงสายหลัก32ที่เกิดดินสไลด์19จุดล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เคลียร์พื้นที่จนสามารถเปิดการจราจรได้แล้วนะคะส่วนพายุไต้ฝุ่นไมซักเนี่ยนะคะยังได้พัดถล่มภูมิภาคตอนใต้ของจีนก่อนที่จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนส่งผลให้ฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมสูงถึง ระดับเอวในเมืองฝางเฉิงกั่งซึ่งอยู่ติดกับชายแดนเวียดนามเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เรือยางเร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของจีนเตือนว่าพายุลูกนี้จะทำให้ฝนตกชุกต่อเนื่องในอีก3วันข้างหน้าพร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจจะตามมาอย่างเช่นน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มด้วยนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันซูเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีค่ะได้พัดเข้าเกาะกวมและหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา2ดินแดนพ้นทะเลฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกของสหรัฐแล้วด้วยความเร็วลมสูงสุดใกล้แต่ระดับ290กิโลเมตรต่อชั่วโมงลมกระโชกแรงถึง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะคุณกิตติยาสินธุวราวันดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเริ่มมิตรทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
10: จูสังกมาสารวัตร
9: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
10: เรื่องง
9: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
11: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
12: Mcot Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
13: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
10: สวัสดีครับท่านผู้ฟัง ที่รักทุกท่านครับวันจันทร์นะฮะอยู่กับหนุ่ยเจ้าของเพจการตลาดวันละตอนแล้วก็หนังสือขายดีการตลาดนี่น่าจะ 6-7 เล่มแล้วนะฮะสวัสดีครับ
14: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
10: จริงๆที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องหลายเรื่องน่าสนใจผมเลยไม่ได้สนใจเรื่องการตลาดมาก
14: นะ อาจารย์สนใจอะไรดีกว่าตอน
10: นี้เพราะว่าตอนนี้ เวลาเราพูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้แล้วนะมันคุณไม่สามารถจะพูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งมิติเดียวได้ใช่ไหม
14: ครับ
10: คุณจะต้องเชื่อมโยงจากหลายศาสตร์ด้วยกันขนาดเด็กไปชนพระกับรถไปชนพระนะ
14: โอ้
10: นะฮะแล้วก็ยังต้องพวกเด็กนี่ยังต้องมีสหวิทยาเลยอะสหศาสตร์ใช่ไหม
14: เข้ามาดูแล
10: เหมือนนั่นก็เด็กอย่างเงี้ยเงินเด็กขับรถไปชนพระอย่างเงี้ยขับรถเกียร์ออโต
14: ้ครับ
10: เป็นไปได้ไหมที่ว่าเด็กบุกพ่อแม่ไอตายายบอกว่าไม่ได้สอนเลยขับครั้งแรก
14: ไม่ได้ไปจริงๆเป็นเกียร์แมนนวลด้วย
10: เออผมยังขับไม่เป็นเลยนะเกียร์แมนนวลมันต้อง
14: จริง
10: มันต้องเปลี่ยนเกียร์มันต้องดูว่าเกียร์นี้มันอยู่ใน
14: ตำแหน่ง
10: กิโลหรือเปลี่ยนเกียร์แล้วแบบอะไรเงี้ย
14: ต้องเลี้ยงคลัชอีกไอที่ความยากคือเลี้ยงคลัช
10: ใช่ไหม
14: ผมขับไม่ได้นะ
10: เครื่องก็ต้องดับ
14: ไม่ได้นะ
10: ใช่ไหม
14: ใช่
10: เรียงผมเรียนของผมเรียนเกียร์ออโต้เลย
14: ครับ
10: แล้วก็ถ้าเด็กเนี่ยนะขึ้นครั้งแรกขามันถึงอายุ11อ่ะ
14: อุ้ยก็ต้องเหยียดๆก็พอได้อ่ะถ้าเด็ก
10: ม
14: ันเริ่มโตแล้วไซซิ่งพอได
10: ้ใช่แต่หัวไม่ถึงไง
14: มันก็ถูก
10: มันก็ต้องรู้จักวิธีปรับเบาะอาจจะต้องมีไอเบาะหนุนมารอง
14: เบาะเสริมก้น
10: แสดงว่ามันเคยขับมาแล้ว
14: โอ้แน่นอน
10: ใช่เปล่า
14: ถามป้าข้างบ้านครับมีคนบอก
10: เด็กพิเศษอาจจะเก่งอะไรพวกนี้แต่เขาไม่ใช่เด็กพิเศษที่ถูกฟูมฟักบ้านหมาเศรษฐี
14: ก็จริง
10: ใช่เปล่าอันนี้โอ้โหพ่อแม่ประกาศตินที
14: บ
10: แล้วเด็กพิเศษไปเรียนโรงเรียนพิเศษในต่างจังหวัดผมถามมีครูที่สอนเด็กพิเศษเป็นกี่คนในไทยเนี่ย
14: โอ้ยหายากนะ
10: ครูธรรมดาเนี่ยนะยังเก่งๆในต่างจังหวัดยังยากเลยถ้าไม่อยู่โรงเรียนใหญ่นะ
14: จริงครับ
10: ในถ้าเกิดว่าคุณขึ้นครั้งแรกนี่ขับเลยนี่คุณอัจฉริยะแล้วไม่ใช่เด็กพิเศษขนาดโมซาร์ทในที่แต่งเพลงได้พ่อก็จะต้องสอนนะครับ
14: จริงจริงจริง
10: ไม่ใช่อยู่โมซาร์ทขึ้นลุกขึ้นมาสามขวบแต่งเพลงได้ไม่ใช่พ่อก็สอน
14: เขาฝึกฝน
10: หรือไทเกอร์บูทที่ว่าเก่งมากเนี่ยตอนเขาเดินได้เนี่ยพ่อก็ให้จับไม้กอล์ฟอะไรพวกนี
14: ้ใช่
10: ใช่ไหม
14: ใช
10: ่เออเอาแค่เรื่องนี้ตกเถียงกันเนี่ยแล้วอยู่ๆเนี่ยผมดูเด็กเนี่ย
14: เป็นไงครับ
10: ขับรถตรงนะ
14: ขับรถตรงอ่ะใช่ใช่ใช่
10: คือหมายถึงว่าเขาไงเขาย้อนสอนก็จริงแต่เขาจอดอยู่ในเลนนะ
14: ย้อนสอนเออจริงย้อนสอน
10: แต่อยู่ในเลนนะ
14: ใช้คำนี้อยู
10: ่แล้วเวลาเห็นพลาดแล้วคุณไปชนทำไมปะนี่ยังงงอยู่เลยอ่ะ
14: ไม่รู้อ่ะ
10: มันคือว่าเขาขับมาต้อง10กิโลมันถึงว่าถ้าขับไปโน่นนี่มันจะต้องเกิดอุบัติเหตุไปแล้วไง
14: จริงย้อนสอน
10: ไ
14: กลมาก
10: ว่าพูดตรงๆถ้าขับครั้งแรกเนี่ยมันชนรั้วบ้านมันชนโอ้ยเยอะแยะไปแล้วเราไม่มีทางหรอก
14: ยากจะปล่อยได
10: ้แต่ผมก็เข้าใจว่าไอ้ตายายพ่อแม่กันต้องบอกครั้งแรกไม่งั้นโดนด้วย
14: ใช่แม่ก็จะ
10: โดนด้วยมัน
14: อ้าวอาจารย์พูดเรื่องเนี้ยผมเห็นอีกโพสต์นึงเมื่อวันนี้บ่ายๆเย็นๆอาจารย์น่าจะเห็นโพสต์ที่มีผู้หญิงคนนึงเอารถไปจอดบ้านตรงข้ามแล้วก็มีของตกใส่รถเหมือนบ้านฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาไม่อยู่แล้วก็มีของเหมือนแบบอะไรสักอย่างในบ้านที่ไม่มีคนอยู่เนาะมันก็คงหล่นอะไรสักอย่างมาไปโดนใส่รถเขาไม่รู้อาจารย์เห็นไหมแล้วเขาก็
10: เ
14: ป็นโพสต์ทำนองถามว่าแบบนี้ใครจะรับผิดชอบโอ้โหอันนี้ชาวเน็ตคอมเมนต์กันมันมากอาจารย์พอพูดถึงเรื่องนั้นขอโยงมาเรื่องนี้อาจารย์คิดยังไงกับเรื่องแบบนี
10: ้หมายถึงว่ามีของหล่นจากไหน
14: ใช่คือบ้านเขาอยู่ฝั่งนี้ แต่เขาเอารถไปจอดฝั่งตรงข้ามบ้านตรงข้ามที่บ้านน่ะไม่มีคนอยู่แล้วมันเหมือนแบบอะไรสักอย่างมันร่วงจากหลังคาหรือซัมติงแบบก็มาโดนรถเขาแล้วรถเขาไม่ได้มีประกันชั้นหนึ่งเขาก็ถามหาแบบ
10: เขาก็ต้องรับผิดชอบเองเพราะว่าการที่คุณเอาขับรถไปอยู่หน้าบ้านคนอื่นเนี่ยถึงเขาจะมีคนอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยคุณผิดอยู่แล้วนะคุณไปจอดขวางหน้าบ้านน่ะมันมีกฎหมายอยู่นะคุณไปจอดขวางหน้าบ้านเขาอะ
14: ครับไอ้เรื่องแบบเนี้ยมันเลยทำให้ผมนึกถึงบริบทนึงว่าเอ๊ะทำไมบ้านเราการขับรถเนี่ยมันดูแปลกๆไหมอาจารย์รู้สึกไหมเช่นบ้านเราบอกว่าเราจะไม่บีบแตรกันถ้าบีบแตรเนี่ยต้องมีต่อยกันบ้างมีวางมวยกันบ้างแต่บ้านเราก็ยังขับรถกันแบบเนี้ยขับรถแบบไม่ได้เคารพกฎระเบียบวินัยจราจรกันอย่างจริงจังแก้กันยังไงดีอาจารย์ถ้าเกิด
10: ผมว่ามันไม่ใช่แค่ขับรถนะไม่รู้หนุ่ยเดินทางเท้าบ่อยไหมเห็นคุณขับแต่รถนี่ใช่ไหม
14: นึกออก
10: ตอนหลังเนี่ยผมเดินทางเท้าจากคอนโดผมไป BTS เนี่ยประมาณกิโลนึง
14: ครับ
10: โอ้โหรู้เลยการเดินทางเท้าการเดินทางเท้าของคนไทยเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดนะคือที่ผมเจอเนี่ยนะคือประเทศไทยอ่ะที่ผมเจอนะไม่ใช่ทั้งหมดนะไม่มีระเบียบไง
14: อืมอาจารย์เจออะไรบ้างเดินทางเท้าเนี่ยอาจารย์บอกหน่อย
10: คือแบบ
14: อะไรบ้าง
10: โอเคมันก็มีของขายอะไรเงี้ยเราก็ต้องเดินหลบแล้วใช่ไหมแล้วเวลาเดินหลบมันก็ยังมีที่ว่างอ่ะตามหลักมันก็ควรจะเลนใครเลนมันมั้งวะอันนี้ก็เดินนึกอยากจะเดินแต่คือมันนึกว่ามันพูดว่าไอ้นี่ชิดซ้าย
14: อารมณ์ชิดซ้ายไม่ชิดซ้ายชิดขวา
10: ไม่อยากจะเดินไม่ก็เดินอะไรเงี้ยหรือว่าเหมือนผมเงี้ยเออผมเห็นเขาเดินมาเลนเดียวกับผมเนี่ยผมก็หลบแล้วมาใกล้มันเดินมาชกมาใกล้กูทำไมอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องนี้เราจะไม่พบในญี่ปุ่น
14: อันนั้นชัดเจนเขามีกติกาในใจเขา
10: ชิดผมเชื่อว่าให้ญี่ปุ่นเมืองผมเชื่อให้ญี่ปุ่นถ้าญี่ปุ่นทางเท้าเล็กเท่าเราเนี่ยมันก็ไม่เดินชนกันนะเพราะว่าอะไรเพราะญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีระเบียบ
14: ครับ
10: แล้วเป็นประเทศที่มีจิตสาธารณะสูง
14: เคารพ
10: ญี่ปุ่นในเวลาปอกผลไม้นี่ปอกเข้าตัวนะคุณไม่ได้ปอกออกนอกตัวนะ
14: อ๋อที่เขาบอกกันใช่ไหมแบบว่าไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองปกป้อง
10: คนอื่นของเรานี่ปอกออกนอกตัวใช่ไหม
14: คือพออาจารย์พูดถึงญี่ปุ่นเนี่ยผมเห็นตอนนั้นผมไปเดินเล่นอยู่แบบนอกเมืองผมจำไม่ได้แล้วตอนนั้นไปเดินเมืองไหนอันนึงผมชอบมากผมว่าเขามีความเคารพกฎของเรียกว่าเคารพส่วนรวมอันนึงคุณป้าคนหนึ่งครับกำลังกวาดอยู่หน้าบ้านกวาดหน้าบ้านเนาะแกเก็บใบไม้กองเนี่ยแกเหมือนแกมีใบไม้เนาะแกก็เดินไปที่รั้วโรงเรียนรั้วโรงเรียนอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันซอยอย่างเงี้ยครับเอาใบไม้ไปทิ้งในรั้วโรงเรียนผมก็มองแล้วแบบเฮ้ยป้ามันจะดีเหรอแต่พออ่ะแฟนผมก็ทักเนาะไม่สังเกตบ้านป้าไม่มีต้นไม้แต่โรงเรียนมีต้นไม้แสดงว่าใบไม้นี้น่าจะหล่นจากโรงเรียนอารมณ์เขาเหมือนแบบมันคือของโรงเรียนเขาก็แค่หยิบไปคืนโรงเรียนอะซึ่งถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยอันนี้โดนดราม่าใหญ่เลยนะทำไมไม่มีน้ำใจแต่ ประเทศที่มีระเบียบอะคำว่าน้ำใจมันจะไม่ค่อยใช้กันมันจะกลายเป็นทำไมไม่เคารพกฎไม่รู้อาจารย์คิดอย่างนี้ไหม
10: ก็คุณดูในเวลาถ้าคุณดูบอลโลกอะจะเห็นว่าเวลาที่ญี่ปุ่นเนี่ยไปดูบอลเนี่ยเขาก็จะเก็บขยะหมดนะ
14: ใช่ใช่ใช่
10: ตั้งแต่ก็ทำอย่างนี้ตั้งแต่เป็นข่าวดังตั้งแต่ปี2018อะแล้วมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยนะในหนังสือซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเริ่มต้นที่เรื่องนี้เลยนะ
14: อ๋อ
10: เริ่มต้นได้แมตช์เริ่มต้นได้แมตช์แข่งญี่ปุ่นกับชาติไหนก็ไม่รู้ที่รัสเซียแล้วพอจบปุ๊บเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าแมตช์นั้นญี่ปุ่นแพ้เปล่าแต่ว่าแบบถึงจะแพ้นี่แหละแต่ว่าเก็บขยะละเอียดดีหมดเลยแล้วเป็นเขาเลยบอกว่านี่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของญี่ปุ่น
14: อีกมุมนึงอ่ะผมให้อาจารย์อีกมุมนึงถ้าอาจารย์ได้ไปแถวแถวชินจูกุชินจูกุที่มีตึกกาซิล่าเนาะตกกลางคืนเนี่ยเหมือนเมืองเถื่อนเลยนะอาจารย์ขยงขยะอิเล็กเคค่ะแต่
10: มันก็จะมีคนมากวักมือเรียกด้วยนะ
14: มีกวักมือเรียกคือนั่งกันแบบคือกวนเด็กอ่ะกวนเด็กที่แบบโอ้โหหลุดโลกมากแต่เช้ามาสิ่งหนึ่งที่เซอร์ไพรส์ตลอดทุกอย่างไม่เคยเกิดขึ้นจริงครับโอ้โหนี่เลยทำให้คิดว่าแบบเอ๊ะไอ้เรื่องแบบนี้ในบ้านเราผมเอาอีกข้อนึงเพิ่งเห็นโพสต์วันนี้ผมว่าอันนี้เป็นโพสต์ที่ดีมูฟเป็นที่ดีของเซเว่นเมื่อหัวข้ามเองมั้งครับหรือตอนเย็นเนี่ยที่เซเว่นเหมือนเซเว่นน่าจะมาโพสต์ประกาศประมาณว่าแบบปกป้องพนักงาน เหมือนมีคนที่ไปกดจองบัตรคอนเสิร์ตไว้แล้วก็ต้องไปจ่ายเงินที่หน้าเคาน์เตอร์เซอร์วิสแล้วเหมือนอาจจะทำได้ไม่ทันในเวลาที่มันกำหนดตั๋วก็เลยหลุดก็เหมือนจะถ่ายคลิปตัวเองอารมณ์เหมือนเจ้าตัวน่าจะถ่ายคลิปนะถ้าที่ผมจับใจความไม่ผิดนะถ่ายคลิปที่ต่อว่าพนักงานซึ่งผมว่าสิ่งที่มันดีวันนี้คือแบรนด์ก้าวออกมาปกป้องว่าปกป้องพนักงานที่ทำหน้าที่ตัวเองอย่างเต็มที่แล้วเออผมว่าอันนี้มันเป็นจุดที่ดีที่แบบมันไม่ใช่ลูกค้าถูกอย่างเดียวอะลูกค้าผิดก็กล้าปกป้องพนักงานอะแล้วผมเห็นเสียงชาวเน็ตส่วนใหญ่อะชื่นชมด้วยนะอาจารย์คิดไงกับมูฟเมนต์แบบนี
10: ้ปกติเซเว่นก็ไม่ได้เคยออกมาปกป้องพนักงานนะ
14: อืมแต่คราวนี้ปกป้อง
10: ก็ผมคิดว่าช่วงหลังมันเป็นนอร์มแล
14: ้
10: วว่าถ้าอันไหนพนักงานผิดเนี่ยบริษัทจะต้องออกมาไล่ออก
14: อ
10: ย่างเช่นมีผู้หญิงคนหนึ่งที่บอกว่าอ้าวพระเนี่ยมาเดินเลยนะไม่โดนรถเลยเด็กนี่เดี๋ยวก็อาจจะโดนคนมาชนมันควรอะไรอย่างเงี้ยพระธุดงค์อะไรเงี้ยนะโดนไล่ออกเลย
14: ไปแล้วครับปิวแล้ว
10: แต่ถ้าอันไหนเนี่ยที่พนักงานถูกอ่ะมันก็ควรจะดูแลพนักงานจริงๆแล้ว Starbucks เนี่ย
14: เป็นไงครับ
10: นะฮะ

0: ครับ
1: แล้วก็ตอนหลังถูกอเมซอนซื้อไปนะเพราะว่ามันดูแลลูกค้าดีจนอเมซอนเนี่ยซึ่งเอาลูกค้าดูแลลูกค้าอเมซอนเนี่ยมี วัฒนธรรมคือ customer obsession
0: ครับ
1: คือหมกมุ่นกับดูแลลูกค้ามากแต่อันนี้มันดูแลก่อนก็รีบซื้อไปเดี๋ยวมันชิงจุดขายไป
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็เนี้ย ประเภทซื้อรองเท้ามาแล้วก็คุณนึกภาพซื้อรองเท้าทางออนไลน์เนี่ย
0: ครับ
1: แล้วก็ใส่ไม่ได้อย่างเงี้ยไอ้นี่มันส่งให้แบบดูแลเต็มที่อ่ะนะคือให้ทุกคนพอใจไม่ใช่ว่าจะส่งไปบางคนก็แบบเถียงกับลูกค้ามั่งอะไรทำนองนี้อันนี้ไม่มีนะอันนี้ suppose เนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างนี้อย่าง Fortune เนี่ยก็จะมีเนี่ยจัดอันดับประเภทที่ว่าไอ้เนี่ยองค์กรไหนที่พนักงานอยู่แล้วมีความสุข
0: ครับ
1: มี
0: โ
1: อ้เราได้เห็นไอ้ตัว Google อ่ะเอาให้พนักงานเอาเวลา 20% ไปคิดโครงการอะไรก็ได
0: ้
1: หรือว่าให้มึงลาพักอะไร Netflix อะไรเงี้ย มึงจะเป็นพักร้อนเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยนะ มันก็จะมีอยู่อะไรพวกนี้ออกมาใช่ไหม
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นแบรนด์เนี่ยคือตอนนี้เขาบอกว่าเวลาสร้างแบรนด์เนี่ยคุณบรรทุนเคยเล่าเวลาสร้างแบรนด์เนี่ยมีสองเรื่องนะคือหนึ่งคือสร้างแบรนด์ให้ลูกค้าชอบและรักเราแล้วก็สร้างแบรนด์ให้พนักงานมาอยากมาทำงานกับเราด้วยนะ มีสองอันนะ
0: ครับ
1: คือถ้าเกิดว่าคุณสร้างแบรนด์แล้วให้ลูกค้าให้พนักงานเนี่ยอยากมาทำงานกับเราคนเก่งก็มาไง
0: จริง
1: คือตอนนี้เราไล่คนออกเยอะก็จริงนะ แต่คนที่ไล่เนี่ยคือคนที่เรียกว่า
0: มัน
1: ทำงานสู้ AI ไม่ได้อะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แต่ว่าสำหรับคนเก่งจริงๆยังต้องหาอยู่นะแต่เนี้ยถามว่า ไอ้คนเก่งที่เรียกว่า 1% หรือไม่เกิน 5% เนี่ยเลือกไปทำงานที่ไหนก็ได้
0: ใช่
1: แล้วถามว่าทำไมต้องมาทำงานกับเรา
0: ครับ
1: ใช่ไหม มันก็อยู่ที่แบรนด์องค์กรไง
0: ครับ
1: ถ้าอยู่องค์กรนี้เนี่ยเฮ้ยเขาดูแลเราดีที่องค์กรนี้คือว่าคือเดี๋ยวนี้เวลาเราไปผ่อนบ้านผ่อนรถเนี่ยเขาก็ดูว่าอยู่องค์กรไหนก็เดี๋ยวก่อนเจ๊งไปก่อนไง เพราะว่าตอนนี้เนี่ยอายุเฉลี่ยองค์กรแค่15 ปี
0: เหลือ15แล้วเหรอครับ
1: 15
0: อายุสั้นลงเยอะมากเลยนะ
1: 15ปีนะเจ๊งเร็วตอนนี้เดี๋ยวก็เอ้ยบริษัทอะไรวะสมมุติหนุ่ยไปอยู่บริษัท ABC ไม่มีใครรู้จักเอาผ่อนบ้านกันเดี๋ยวมึงไม่มีเงินนี่เราไม่นับว่าองค์กรให้องค์กรดังก็ไล่ออกได้นะแต่เขาคงไม่ได้ดูขนาดนั้น
0: ครับ
1: คือเนี้ยอยู่ม ABC บริษัททำอะไรวะมึงได้เงินเดือนพอที่จะผ่อนก็จริงแต่ว่ากูไม่รู้จักบริษัทมึงอ่ะมึงเกิดบริษัทมึงเจ๊งไม่ทำไงอ่ะ
0: นั่น
1: เพราะนั้นอยู่องค์บริษัทดังเนี่ยมันมีส่วนในการซื้อบ้านซื้อรถด้วยไง
0: ครับ
1: ไม่งั้นกู้ยากต้องไปซื้อประกัน
0: โอ้โห
1: ดูหลอกก็จะแพ
0: ้แบบอาจารย์จิบน้ำรอก่อนดูวันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าการจะทำแบรนดิ้งมันต้องทำ ทั้งสองฝ่ายแบบเท่าเทียมกันเนาะมันไม่ใช่แค่ฝั่งเอาใจลูกค้าแต่ฝั่งดูแลพนักงานนี้สำคัญมากเลยแล้วผมเจออย่างนึงคือพวกองค์กรเก่าแก่เดิมๆเนี่ยจะชอบปล่อยปะละเลยเรื่องพวกนี้เอาอย่างบางอันเนี่ยผมเห็นอันนึงนะผมก็รู้สึกว่ามันกลายเป็นแบรนดิ้งของเขานะครับเป็นร้านกาแฟร้านนึงอยู่แถวเขาใหญ่ผมอาจจะจำชื่อไม่ได้นะน่าจะชื่อบรอกโคลีซัมติงเนี่ยไม่รู้ว่าอาจารย์เคยเห็นไหมโพสต์เขาจะมีความจัดจ้านแอดมินมีความชัดเจนแอดมินน่าจะเป็นเจ้าของที่ชัดเจนว่าแบบเขาจะบอกว่าคือร้านเขาเหมือนตกแต่งอลังการนะก็ใครจะเข้าเนี่ยก็ต้องเหมือนเสียซื้อคูปองเพื่อเอาไปซื้ออาหารข้างในอ่ะผมว่าไอ้กฎแบบเนี้ยมันโอเคมากเลยนะเพราะถ้าเกิดเราไปต่างประเทศเนี่ยผมต้องบอกเพื่อนๆอาจจะบางคนอาจจะไม่เคยไปนะบังคับเลยครับคุณเข้าไปนั่งในร้านเนี่ยไม่มีนะนั่ง2คนสั่งคนเดียวไม่ได้อมัสเลยเขาจะบอกว่าแบบ one person one order ซึ่งอันนี้คนไทยอาจจะไม่คุ้นแล้วผมชอบแอดมินของเพจเนี่ยบล็อกเกอรี่ร้านบล็อกเกอรี่คาเฟ่ที่เขาใหญ่เนี่ยมีความกล้าเขาเรียกว่าสู้กับลูกค้าสู้กับลูกค้าที่ไม่น่ารักอ่ะแล้วผมเห็นว่าชาวเน็ตวันนี้เขาเห็นด้วยกับสิ่งที่มันควรจะเป็นสิ่งที่มันถูกต้องอ่ะเขาก็มาเชียร์ให้เป็นกำลังใจแอดมินว่าแบบแล้วแอดมินก็จะเข้ามาว่าแบบโอ้โหคนนี้รีวิว1 ดาวเขาก็ไปเปิดกล้องดูโอ้จริงๆแล้วคนๆนี้เขาโอ้ไม่ได้เข้ามาเลยเข้ามาแล้วก็แบบไม่ทันได้เข้าไม่ได้ซื้อตั๋วเข้ามาผมว่าไอเนี่ยมันคือสิ่งที่ทำให้คนรู้สึกคนโอเคกับแบรนดิ้งความแฟร์แบบนี้อาจารย์คิดว่ายังไง

0: ก็แบรนด์เขาถ้าคือแบรนด์เขาชัดเจนอะ
1: ครับ
0: คือตอนนี้สิ่งที่ในโลกพอมันมีโลกออนไลน์คนก็วิจารณ์อะไรพวกนี้ได้ใช่ไหมแบรนด์ต้องมีความชัดเจน
1: อ
0: ย่างกรณีที่หนุ่ยพูดมาแล้วเขาคิดว่าแบรนด์เขาแข็งพอด้วยมั้ง
1: ครับ
0: ที่เขาจะกำหนดกฎเกณฑ์แบบนั้นได้ใช่ไหมแต่ว่าแบรนด์บางแบรนด์เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลง
1: ยังไง
0: ผมยกตัวอย่างเช่น Starbucks เนี่ย positioning เขาก็คือ third place
1: ครับ
0: คือหมายถึงว่าเขาอะถ้าคุณเป็นพนักงานเนี่ยถ้าคุณเป็นพนักงานบริษัทต่างๆเนี่ยคุณก็คือบ้านคอนโดหรือหอพักอะไรคุณแล้วคุณก็ไปทำงานแล้วคุณก็กลับคุณจะไปเดินห้างอะไรก็ว่ากันไป
1: ครับ
0: แต่เขาบอกว่าเนี้ยคุณคอนโดบริษัทตาบักคอนโดบริษัทตาบักหรือมหาลัยตาบักหอพักอะไรเงี้ยคือหมายถึงว่าก็มีเนี้ยมันมีการหนึ่งคล้ายๆเป็น too fast to sleep อะไม่รู้เลิกไหมไม่รู้
1: too fast to sleep นึกออกนึกออก
0: อันนี้ก็คือหมายถึงว่าเฮ้ยคุณจะต้องแฮปปี้มากนะคุณถึงจะมาเป็นที่สามอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: จริง
0: แฮปปี้มากที่มาเป็นที่สามอ่ะเพราะถ้าคุณไปที่ไหนไม่บ่อยอย่างเงี้ยเหมือนบางคนบ้านตายบ้านที่ทำงาน
1: ครับ
0: บ้านมีน้อยที่ทำงานเข้าใจป่ะถามว่าทำไมคนมีเมียน้อยก็แสดงว่ามีปัญหากับเมียหลวงไง
1: ก็เลยอยากไปหาที่ที่แฮปปี้
0: อยู่มีความสุขก็ไปบ้านเมียน้อยบ้านแล้วก็กลับบ้านใหญ่อะไรเงี้ยใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันถามว่าแล้วสตาร์บัคทำไมเอาคนถึงชอบเป็นเทิร์ดเพลสคือสมัยก่อนนะคุณจะมาแล้วคือเข้าห้องน้ำก็ได้นะในอเมริกาตอนหลังก็ไม่ให้เข้าแล้วมาขอห้องน้ำแต่ใครไม่ต้องซื้อกาแฟเข้ามาเข้าห้องน้ำได
1: ้ครับครับ
0: แล้วในไทยเงี้ยโอ้โหเมื่อก่อนผมไปบ่อยไงผมอยู่แถวอารีไงแล้วมันก็มีสตาร์บัคไอ้ตรงวิลล่าอารี
1: อ๋อ
0: ตรงนั้นนั่งแบบใหญ
1: ่ใช่ใช่ใช่ใช่เ
0: อ้ยอะไรเอ้ยจะนั่งนานเท่าไหร่ก็ได้
1: ไม่มีนะว่า
0: แต่ตอนหลังเนี่ยมันก็มีปัญหาทราฟิกและสตาร์บัคเนี่ยตั้งอันนี้ก็สิบอันนี้ก็เป็น10ปีอยู่แล้วนะว่ามันก็ทำโต๊ะเล็กลงประเภทวางนั่งคุยกัน2คนเนี่ยคือวางคอมได้คนเดียวอะ
1: บีบไกลๆบีบไกล
0: ๆก็อีกคนนึงก็วางไม่ได้อ่ะถ้ามึงเอาคอมมาคู่อ่ะมึงอีกคนนึงต้องหาสายมาแล้ววางมันตัดตัวเองอะไรเงี้ยคือทำให้ไม่สะดวกสบายอ่ะ
1: ครับ
0: คือผมเมื่อก่อนเนี่ยผมนัดใครเนี่ยผมก็ไปนัด Starbucks ตลอดไม่ไปไปเลย
1: มันดูสะดวกมันดูสะดวก
0: นั่งคุยเค้าก็ไม่ได้ไลน์อันนี้เหมือนเช็ดโต๊ะอะไรกูก็ลำบากแล้วนะ
1: ครับ
0: เราก็ต้องสั่งอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆใช่มั้ยทีนี้ไอ้ความเป็น third place มันก็แล้วมึงบอกเป็น third placeถ้าอย่างนั้นมีบอกเป็นเทิร์ดเพลสสิใช่ไหม
1: ผมว่ามุมนึงเข้าใจนะเคยคุยแต่ผมขอแบ็กกลับไปนิดนึงก่อนเผื่อเพื่อนๆบางคนอาจจะไม่คุ้นว่าคือ culture ร้านกาแฟบ้านเราเนี่ยใครๆก็ไปนั่งเปิดคอมทำงานได้แต่ว่า culture ร้านกาแฟในต่างประเทศเนี่ยทำไม่ได้นะจะไปเปิดคอมทำนี่เขาไล่ออกจากร้านเลยนะร้านกาแฟคือมีหน้าที่ไปแค่กินกาแฟเหมือนไปกินร้านข้าวตามสั่งมาเปิดคอมนี่มันจะแปลกๆนะ Starbucks ก็เลยเป็นร้านแรกที่ทำในจุดนี้แต่บังเอิญบ้านเราอ่ะมันบังเอิญอ๋อพอมี Starbucks มาเป็นร้านแรกอ๋อทุกคนต้องเปิดคอมได้ก็เลยกลายเป็นสแตนดาร์ดว่าร้านกาแฟต้องทำงานได้มีเน็ตเสียบปลั๊กได้อะไรอย่างเงี้ย
0: ก็คือตอนหลังอ่ะร้านกาแฟเนี่ยมันไม่ได้ขายตัวกาแฟ
1: ครับ
0: คือโอเคคุณอาจจะขายกาแฟแล้วจะขายขนมอะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยนะแต่ว่าสิ่งที่คุณขายเนี่ยคือขาย expected product คือพอ Starbucks ทำแบบนี้ก็เหมือนปั๊มเจ็ตอ่ะมีไอห้องน้ำสะอาดใช่ไหม
1: โอเคใช่
0: การและ ห้องน้ำสะอาดเนี่ยเป็นจุดแตกต่างทีนี้ต่อไปคุณก็เป็น expected product แล้วไงหมายถึงว่าใครเข้ามาก็กูต้องสะอาดแล้วไงจริงป่ะมันไม่ใช่จุดแตกต่างแล้วใช่ไหม
1: จริง
0: ทีนี้ไอ้ร้านกาแฟคือตอนหลังเด็กรุ่นใหม่เนี่ยชอบทำร้านกาแฟนะ
1: จริง
0: ทั้งที่

0: ไอ้ทำร้านกาแฟเนี่ยส่วนใหญ่เป็นแบรนด์ยักษ์ในสตาร์บัคในคุณเจริญก็ได้คุณเจริญก็ไปซื้อบาร์บีมาแล้วก็ไอ้ทูคอฟฟี่นี่ของทูก็รู้อยู
1: ่
0: แล้วก็อเมซอนนี่ของอันนี้ก็รู้อยู่ปตท.อะไรเงี้ยคือพูดง่ายๆมันเป็นแบรนด์ยักษ์ใหญ่หมดเลย
1: ครับ
0: แต่มันก็จะมีคนเนี่ยชอบเปิดร้านกาแฟเหมือนกับเมื่อก่อนมันจะมี20กว่าปีที่แล้วมันจะมีซีรีส์เกาหลีคอฟฟี่ปรินท์อะไรเงี้ย
1: อ๋อคอฟฟี่ปรินท์โอ้โหโ
0: อ้นี่ไปเกาหลีตอนนั้นเขายังให้ไปดูเลยนะหมายถึงว่าไปดูกันไอ้ที่ถ่ายทำเนี่ยก็ไปนั่งถ่ายกันอะไรเงี้ยใช่ไห
1: ม
0: แต่นี่พอซาบักทำแบบนี้มาสัก30ปีเขาทำก็เกือบ40ปีแล้วเขาประมาณ30นะคนก็คาดหวังว่าอันนี้กูจะต้องทำแบบนี้ได้
1: อ่ะจริงจริงจริง
0: ใช่ไหมมันทูคอฟฟี่เอ้ยวาวีหรือบ้านไร่กาแฟเมื่อก่อนบ้านไร่กาแฟ
1: ไม่เห็นนานนะ
0: โอ้ยเกือบหมดแล้วเลิกไปกันหมดแล้ว
1: ครับ
0: คือเมื่อก่อนบ้านไร่กาแฟเนี่ยมันสักยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยผมตามคุณอาทิตย์ไปจะรายการกับผมเนี่ยเมื่อก่อนคุณอาทิตย์เขาจะเป็นแบบเด็กหนุ่มรุ่นใหม่ตอนนั้นก็20กว่าใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็มีรถขับมีไอ้คอมอะไรเขาไปทำงานร้านกาแฟเมื่อก่อนในตรงไอ้กระไม้เนี่ยเนี่ยมันมีร้านกาแฟซาบักนะไม่รู้หนุยทันเปล่าโอ้โหใหญ่เลย
1: ถ้าตามมาก่อนอาจารย
0: ์ BTS กายกับไม้เนี่ย
1: เดี๋ยวบ้านไร่หรือเปล่า
0: บ้านไร่บ้านไร่ใหญ่เลย
1: บ้านไร่อยู่ปากซอยผมจำได้ร้านใหญ่มาก
0: นะเออ
1: ไกลกันคอนโดแล้ว
0: ผมชอบไปทำงานตรงนั้น
1: ผมก็ชอบบรรยากาศดี
0: โอ้แล้วคนดังไปเต็มผมเคยเจอแอนน้องผสมเต็มเลยดาราไปมาเต็มเลย
1: ครับ
0: นะผมได้ไปนั่งแบบทำงานแบบนานเลยบาง5-6 ชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่ร้านมันใหญ่ไงมันก็ไม่ได้มีคนอะไรเยอะเราก็นั่งเล็กๆแค่นี้เองอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าพนักงานน่ะมันบางทีมันเห็นแบบเอ๊ะเรานั่งนะแต่เราก็สั่งนะพอว่าเหมือนกาแฟมันเย็นคล่องเราก็สั่งนะที่จะเห็นเรามาบ่อยบางเนี้ยมันก็แกล้งมาเช็ดโต๊ะมั่งมาดูแอร์มั่งอะไรเงี้ยแต่เราผมเลยไม่ไปเลย
1: อะไร
0: เอออะไรทำนองเนี้ยคือพนักงานเนี่ยมันไม่ได้ถูกเทรนมาไงคือเขาเอาคนได้โอกาสมาเว้ยไอ้อันนี้ร้านกาแฟนี่ก็เอาคนได้โอกาสมานะ
1: อ๋อเหรอเพิ่งรู้
0: เออแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะแต่ผมเข้าใจว่าคุณจะเอาคนได้โอกาสหรือให้โอกาสซึ่งก็ดีแต่ว่าคุณต้องเทรนนะ
1: ครับ
0: คุณต้องเทรนนะว่าเฮ้ยวัฒนธรรมองค์กรคืออะไรอ่ะเหมือนมีคนพูดสมัยก่อนว่าอันเนี้ยไปถามไอ้ร้านกาแฟเนี่ยเท่าไหร่อะไรก็เขาก็พูดจาแบบไม่ค่อยดี
1: อ๋อเหรอ
0: คล้ายๆกับ
1: กาแฟราคาไม่ถูกนะ
0: โอ้แพง
1: ไม่ถูกต้องบอกว่าไม่ถูกไม่ถูกถือว่า
0: คือ80อ่ะ
1: กาแฟโบราณราคา8 90 100นึงเนี่ยก็มีช็อกๆนะมีช็อกๆนะ
0: แล้วรสชาติเขาไม่ได้เหนือคนอื่นนะ
1: อันนี้ขอไม่คอมเมนต์ครับ
0: มีคนบอกมาอะไรทำนองเนี้ยใช่มั
1: ้ย
0: แต่กรณีบ้านไร่กาแฟเนี่ยเขาก็คือเขาเอาไข่ทั้งหมดเนี่ยไปไว้ในตะกร้าเดียวก็คือเขาไปอยู่ใน
1: ปั๊มสักอันนึงไหมผมจำ
0: ปั๊มเจ็ดเนี่ยพอปั๊มเจ็ดเนี่ยถูกปตท.ซื้อนี่เสร็จเลยไง
1: ก็เลยต้องทรานสฟอร์มมาเป็นอเมซอน
0: แล้วปตท.ก็ทำเองไงใช่ไหม
1: ครับ
0: อเมซอนเนี่ยเมื่อก่อนเป็นแบบธรรมชาติหรือคนป่านะตอนแรกอ
1: ่
0: ะแล้วตอนหลังก็ได้บิดมาธรรมชาติคือแบบมีต้นไม้เยอะใช่ไหมแต่เวลาหมดแล้วฮะ
1: โอ้โหเสียดาย
0: เดี๋ยววันจันทร์หน้าพบกันใหม่นะครับวันนี้เราต้องคุณลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มวุฒิสภาเห็นชอบพรบ.โอนงบพรดรแจงจะให้เงินให้โปร่งจะใช้เงินให้โปร่งใสตรวจสอบได้ไม่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองนายพรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงในการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาร่างพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายว่าการออกพรบ.โอนงบประมาณครั้งนี้รัฐบาลเข้ามารับตำแหน่งหลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีสถานการณ์สงครามที่ตะวันออกกลางก่อนมีรัฐบาลใหม่ซึ่งหลังจากนั้นสิ่งที่ตามมาคือปัญหาเรื่องพลังงานโดยประเทศไทยพลังงานส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศและไม่สามารถผลิตน้ำมันเองได้ทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นซึ่งรัฐบาลรักษาการขณะนั้นได้ตรึงราคาน้ำมัน15วันและใช้เงินกองทุนน้ำมันทำให้กองทุนน้ำมันติดลบเกือบ 60,000 ล้านบาทด้วยสถานการณ์ที่มีปัญหารัฐบาลไม่สามารถใช้กองทุนอุ้มได้ต่อไปจึงต้องลอยตัวน้ำมันทำให้ราคาสินค้าในท้องตลาดราคาสูงขึ้นตามต้นทุนคือวิกฤตที่เกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลนี้กำลังเข้ามารับหน้าที่อย่างเต็มรูปแบบการเขียนและการออกนโยบายรัฐบาลได้บรรจุความสำคัญของการโอนงบประมาณเพราะรู้ว่าสถานการณ์ที่เกิดไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นจากสงครามตะวันออกกลางได้ขอบคุณสำหรับทุกข้อสังเกตทุกข้อห่วงใยที่ฝากถึงรัฐบาลและหากลงมติเห็นชอบกับร่างพรบ.โอนงบประมาณฉบับนี้ตามที่สภาผู้แทนราษฎรเสนอมาเราจะพยายามใช้เงินงบประมาณของประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดโปร่งใสตรวจสอบได้จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติโดยเห็นชอบ146เสียงไม่เห็นชอบ4เสียงและงดออกเสียง20เสียงถือว่าร่างพรบ.โอนงบผ่านการพิจารณาและเข้าสู่กระบวนการประกาศใช้ต่อไปโฆษกทบ.ยืนยันเห็นระเบิดฝั่งกัมพูชาไม่ใช่อาวุธจากไทยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีเกิดเหตุทหารกัมพูชาเหยียบกับระเบิดในพื้นที่ฝั่งกัมพูชาเมื่อวานที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการใช้อาวุธของฝ่ายไทยพร้อมระบุว่าเจ้าหน้าที่ทหารไทยในพื้นที่ได้ยินเสียงระเบิดซึ่งเกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาและเป็นเหตุการณ์ลักษณะเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในช่วงหลังเมื่อเกิดเสียงระเบิดในพื้นที่กัมพูชาฝ่ายกัมพูชามักสื่อสารหรือทำหนังสือในลักษณะที่ทำให้เข้าใจว่าอาจเป็นการใช้อาวุธจากฝ่ายไทยแม้จะไม่ได้ระบุยืนยันโดยตรงแต่กองทัพบกยืนยันว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุระเบิดภายในฝั่งกัมพูชาเองโดยเข้าใจว่าอาจเป็นอุบัติเหตุที่เกิดกับกำลังพลเพิ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ย้ำว่าตั้งแต่วันที่27ธันวาคมทั้งสองฝ่ายอยู่ภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงการใช้อาวุธจะต้องเป็นไปตามเหตุผลและความจำเป็นอย่างแท้จริงดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่การใช้อาวุธไม่ว่าจะเป็นระเบิดหรืออาวุธรูปแบบใดจากฝ่ายไทยอย่างแน่นอนพิพัฒน์ยังไม่ตั้งเลขารัฐมนตรีคมนาคมคนใหม่รอรัชพงษ์พิสูจน์ตัวเองหากบริสุทธิ์พร้อมดึงกลับนั่งตำแหน่งเดิมยืนยันไม่ปกป้องคนผิดนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีนายรัชพงษ์ชูแก้วเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์มิถุนายนที่ผ่านมาว่าได้มีการแต่งตั้งบุคคลขึ้นมาแทนแล้วหรือไม่นายพิพัฒน์กล่าวว่ายังไม่คิดจะหาเพราะต้องการพิสูจน์ให้ได้ว่านายรัชพงษ์ซึ่งได้ยื่นใบลาออกโดยตนได้ยับยั้งไว้แล้วแต่เจ้าตัวยืนยันลาออกเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเดินหน้าและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองหากสุดท้ายบริสุทธิ์ตนจะดึงนายรัชพงษ์กลับมานั่งในตำแหน่งเดิมทั้งนี้ขณะนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานเพราะยังมีข้าราชการที่มีความสามารถอีกจำนวนมากเมื่อถามว่าการลาออกครั้งนี้สืบเนื่องจากกระแสข่าวใช่หรือไม่นายพิพัฒน์กล่าวว่ามีส่วนทุกประเด็นซึ่งเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงหากมีการทุจริตจริงก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมถือเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงตนไม่ก้าวก่ายและจะว่าไปตามข้อเท็จจริงตนไม่ปกป้องคนผิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิด ทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้งWorld Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลก International Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจาก Shop Mania ซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32 in 1จากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
8: วันแม่ปีนี้มาร่วมสร้างความทรงจำไปด้วยกันกับ Run for Mom 2026เส้นทางฮาฟมาราธอน 21.1 กิโลกับ6สะพานใจกลางกรุงเทพพร้อมระยะ10และ6กิโลรวมถึงเดินวิ่ง 1.8 กิโลสัมผัสสนามวิ่งมาตรฐานสากลจาก AIM และ WA พร้อมก้าวสู่งานวิ่งรักโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์ศิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยสมัครได้แล้ววันนี้ถึง15กรกฎาคมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook 12 AUG Half Marathon
9: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานภูมิ
11: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Business Connection นะครับเราพบกันวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะวันนี้วันจันทร์ก็จะเป็นหน้าที่ของผมและเบรกแรกก็จะมีนัดกับคุณทรงพลชันมาศกิจนะครับผู้ก่อตั้งทีวีไดเรกและ CEO บริษัทต้นหอมให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติหรือ strategy execution นะครับสวัสดีครับคุณทรงพลครับ
12: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีวีคที่28ของปีนี้นะครับเราผ่านครึ่งปีมาเรียบร้อย
11: เข้าสู่สัปดาห์ที่2ของเดือน7ละ
12: ครับก็หน้าสะพรึงเล็กน้อยกับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณเดือนหนึ่งที่ผ่านมาครับ
11: มันเกิดอะไรขึ้นนะคุณทรงพล
12: ผมว่า uncertainty หรือความไม่แน่นอนมันเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะอะไรที่มันน่าจะแน่นอนมันก็เริ่มไม่แน่นอนอย่างที่มันควรจะเป็นถ้าเราเป็นศาสนาพุทธนะเราก็จะบอกว่าความแน่นอนที่สุดคือความไม่แน่นอน
11: ครับ
12: ประโยคนี้ก็คลาสสิกจริงๆครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ครับคือเราเตรียมพร้อมกับความไม่แน่นอนหลายเรื่องซึ่งเดี๋ยวตอนหลุดเดือนสิงหาไปแล้วเราจะคุยเรื่องฟอร์ไซต์กันครับเราจะคุยเรื่องฟอร์ไซต์
11: มองไปข้างหน้าเหรอพยากรณ์อะไรอย่างนี
12: ้เราจะมีเทคนิคในการมองยังไงแล้วเราจะมีเทคนิคในการที่เราจะวางแผน 2x2 strategy canvas แบบนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยทำเองครับทำเองพวกนี้รู้ได้ด้วยตัวเองแล้วนะพอฟังเสร็จพอเข้าใจคอนเซปต์ก็เข้าไปในกู้ได้หรือตอนนี้ถ้าคุณมีเวลาคุณก็เข้าไปในกู้แล้วก็ไปไหนไปดูได้แล้วครับมีสอนเยอะแยะนะครับทีนี้ใน C ที่เรากำลังจะพูดวันนี้ครับ C นี้สำคัญมากๆนะเพราะเป็น C ที่จะทำเงินไม่ทำเงินก็ตรงนี้เลยครับคือ C customer ครับ
11: ลูกค้า
12: ลูกค้าของเรา
11: ครับ
12: ลูกจ้างของเรามีคาแรคเตอร์หลายอย่างที่เปลี่ยนไปนะครับคุณอาทิตย
11: ์

0: หนึ่งในอย่างนั้นก็คือเขาเริ่มมีความเป็น multiple identity
1: identity มันก็คือเหมือนตัวตน
0: มีตัวตนที่หลากหลายมากขึ้น
1: โอ้ยังไง
0: ทิ
1: ฮ
0: ศ
1: ะคุณสมพร
0: คุณทิศอาจจะบอกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงวะใช่ไหม
1: บัตรประชาชนผมก็มีใบเดียวนะ
0: คุณอาทิตย์มี Facebook เนาะใน Facebook เนี่ยก่อนที่เราจะโพสต์มันเขียนว่าอะไรนะ
1: ก่อนที่เราจะโพสต์เหรอ
0: มันเขียนว่า what is in your mind
1: อ๋อเออใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่คำถาม
0: what
1: ชี้
0: is
1: นำ
0: in
1: คำถามชี้นำเขา
0: แล้วเราก็จะตอบไปว่าวันนี้เราได้มาเจอกับคุณอาทิตย์ผู้โด่งดังโอ้โหเช็คอินถ่ายรูปกันที่96.5แล้วเราก็ถ่ายรูปเราประกาศให้โลกรู้ว่าวันนี้ฉันได้มาอยู่กับอาทิตย์ฉันได้มาพลังได้รับพลังและความรู้จากคุณอาทิตย์เนาะแล้วก็โพสต์ให้ทุกคนรู้
1: อันนี้เฟกนิวหรือเปล่า
0: ว่าวันนี้
1: ครับ
0: เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราเข้า Facebook เนี่ยเราเป็นศูนย์กลางจักรวาลนะเว้ย
1: อ๋อคือกูเป็นที่ตั้ง
0: เป
1: เ
0: ็
1: อ
0: นศ
1: อ
0: ูนย์
1: นี่คือช่องของกูเรื่องที่กูจะเล่า
0: ที่
1: เออใครจ
0: พ
1: ะ
0: ื
1: ท
0: ้น
1: ำไม
0: ที่ของกู
1: แล้วกูจะกำหนดด้วยว่าใครจะเห็นได้บ้างใครจะแชร์ได้บ้างเอ
0: ค
1: อ
0: รับ
1: กดไลค์จะเห็นยอดไหมคอมเมนต์จะให้คอมเมนต์ไหมเออ
0: ใช่
1: นี
0: ไ
1: ่
0: หม
1: คือจ
0: ไม
1: ั
0: ่
1: กร
0: คว อม
1: า
0: เม
1: ล
0: นต์ไม่คอมเมนต์ลบทิ้งอะไ
1: เ
0: ร
1: ออ
0: ย่างเง
1: อ
0: ี้ยคอมเมนต์ไม่ดีลบทิ้งกดดันแล้วทำอะไรได้หมดอันนี้เป็นศูนย์กลางจักรวาลพอแต่พอเราเข้าไปในทวิตเตอร์มันถามว่าอะไรครับ
1: ทวิตเตอร์จำไม่ได้ฮะถาม
0: มั
1: ว
0: น
1: ่า
0: ถามว่า what happening ครับ
1: เอ้นี่เหมือนคำถามเป็นการเรียกว่าเฟรมมิ่งเลยนะเฟรมมิ่งใช่คำถามเฟรมมิ่ง
0: ค
1: เหร
0: ืออ มันถามเราแล้วเราก็จะคิดในใจเอ๊ะวันนี้กูมีเรื่องอะไรให้เสือกบ้างวะเนี่ยคือนะ
1: ม
0: ท
1: ั
0: ี
1: น
0: ่น
1: ม
0: ี่
1: ี
0: ออ
1: คว
0: ก
1: ามคาดหวังมันมีความคาดหวังที่ติดไปอยู่ว่าเรามาที่นี่เราหวังจะทำอะไร
0: พอเราเข้า Facebook เราเป็นศูนย์กลางจักรวาล
1: เออ
0: นะครับพอเราเข้า Twitter เราเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้
1: ถ้าฟังดูดีเออใช่ฟังดูด
0: เ
1: ี
0: อาแค่นี้ก่อนอันนี้ไม่นับรวมเข้าอย่างอื่น
1: อ๋อ
0: นะฮ
1: ค
0: ะ
1: ุณกำลังชี้ว่าขนาดเข้าแค่สองอันยังเ
0: ม
1: หม
0: ั
1: ื
0: น
1: อน
0: ย
1: เ
0: ั
1: ป็
0: ง
1: น
0: ม
1: ต
0: ี
1: ัวคนละตัวเลยอันนึงคือเป็นแบบข้าคือทรงพลใช่ไหมข้าจะอย่างนั้นอย่างนี้อีกอันนึงก็คือเฮ้ยใครยังไงบ้างฉันอยากจะไปดูใครจะยังไงบ้าง
0: ขอมีส่วนร่วมหน่อยเอ๊ะวัน
1: ข
0: นี้
1: อ
0: เป็น
1: เ
0: เ
1: ผ
0: รื่
1: ื
0: อง
1: ออ
0: ะ
1: ก
0: ไร
1: หน่อยขอเ
0: บ
1: ผ
0: ้
1: ื
0: าง
1: อกหน่อยวันนี้จะมาเผือกหน่อยเออ
0: เนี่ยครับแล้วมันจะมี multiple identity อีกหลายอย่างนะวันนี้เรามีตัวตนปลอมเยอะเหมือนกันนะ
1: โอ
0: ช
1: ้
0: ื่อไม่เขียนจริงๆบ้างชื่
1: เ
0: อ
1: ออ
0: บ้างเวลาชื่อทรงพลชันมาศกิจก็พูดจาแบบนี้แต่เวลาชื่ออื่น XXYY เราก็จะกล้าพูดโวยวายอะไรได้มากขึ้นนะฮะมีสะบัดสำนวนมีอะไรคำหยาบที่มันหยาบได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็คือเหมือนถ้าเป็นแต่ก่อนก็อาจจะเป็นนามปากกาเนาะถ้าเป็นนักเขียนหรืออะไรแบบเนี้ยใช้นามปากกาในการอำพราง
0: คุณเทียบซะดีเลยคุณเทียบซะดูดีเลยนาม
1: ฮ
0: ป
1: ะ
0: ากกาที่มัน very positive นะครับนะแต่วันนี้เ
1: น
0: น
1: ี
0: ี่
1: ่
0: ย
1: เรี
0: ม
1: ย
0: ักน
1: ว่า
0: ไ
1: อ
0: ม
1: ะไ
0: ่
1: ร
0: ได้แบ
1: อว
0: บน
1: ต
0: ั้น
1: าร
0: เลย
1: แอคหลุมแอคหลุม
0: มันเป็นอวตารแบบอย่างเงี้ยพอคุณเข้า GI นะไอ้คุณเข้า IG ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะ
1: เออ
0: พอคุณเข้า IG ปุ๊บเนี่ยคุณจะดูรวยทันทีเลยคุณจะต้องทำอะไรคุณดู
1: สวยหล่อรวยชีวิตดูดี
0: เก๋
1: ติดแกร
0: เก
1: ม
0: ๋พูด
1: เก๋
0: ยูเ
1: ไ
0: ล
1: ก๋
0: ก้า
1: เก๋ไก๋เออต้องสวยๆแมกกาซีนแกรมเมอร์นะ
0: มันคำถามคือในลูกค้าที่มีลักษณะแบบนี้ในวันนี้เนี่ยเราจะแฮนเดิลเขายังไงครับ
1: ที่เข
0: น
1: า
0: ะ
1: มีตัวตนหลากหลายอย่างนี้
0: ถูกครับแล้วเรา
1: เอ
0: ก็
1: อ
0: ไม่รู้ด้วยว่าเราจะไปเจอเขาในตัวตนไหนบ้างแต่ในขณ
1: โอ
0: ะ
1: ้
0: เดียวกันถ้าเราพูดถึงแบรนดิ้งเรา
1: โอ
0: ก็
1: ้
0: ต้องหาวิธีว่าเราจะมีแบรนด์เราจะตีความแบรนด์ของเรายังไงแบรนด์พรอมิสที่ไปอยู่ใน Facebook แบรนด์พรอมิสที่ไปอยู่ใน Twitter ที่ไปอยู่ในไอจีมันจะหน้าตายังไงแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วมันจะเข้ากับบริบทยังไงโดยที่เราไม่เปลี่ยนตัวตนของเราลูกค้ามีสิทธิ์เปลี่ยนตัวตนได้หลากหลายครับแต่แบรนด์น่ะมันเปลี่ยนตัวตนไม่ได้มากใช่ไหมฮะ
1: แบรนด์จะ multiple identity ไม่ได้ใช่ไหม
0: ถ้า multiple ได้คุณก็จะไม่มีกลุ่มเป้าหมายเลยเวลาคุณสื่อสารคุ
1: ซ
0: ณ
1: ึ่ง
0: ก
1: ก็
0: ็
1: พูดประโยคนี้ก็คือไม่ได้นั่นเอง
0: คุณก็จะ
1: คือ
0: optimize มันไม่ได้
1: แต่ไม่ก่อนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าแบรนด์ที่มีตัวตนชัดเนี่ยไปต่างที่ต่างกาลเทศะต่างแพลตฟอร์มแล้วจะต้องแข่งทื่อเป็นแบบเดียวกันไปหมดทุกที่
0: ถูกยกตัวอย่างเสื้อชั้นในยี่ห้อหนึ่งครับเขาบอกว่าเสื้อชั้นในของฉันเนี่ยกลุ่มเป้าหมายคือตั้งแต่เกิดจนตาย
1: มันแคบไปไหม

0: สมัยก่อนทำได้ครับเพราะสมัยก่อน
1: ได้
0: ม
1: เง
0: ี
1: ินจนตาย
0: สมัยก่อนเราโฆษณา379ไทยรัฐเดลินิว
1: โอ
0: จ
1: ้
0: บแล้ว
1: ก็คือเรียกว่าแมสอันนั้นคือแมส
0: มันก็ได้
1: สุดๆไปเลย
0: มันก็ได้แต่พอมาถึงวันนี้เนี่ยพอมันเป็น multiple identity แบบนี้นะมันก็เลยจะทำให้วิธีคิดแบบเดิมมันอาจจะไปไม่ได้แบบนี้ใช่ไหมฮะอันนี้คือตัวตนแบบที่หนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: ตัวตนแบบที่สองเอาเป็นเพศสภาพแล้วกันครับตอนผมทำดาต้าเบสเมื่อ30ปีก่อนนะกับไทยพาณิชย์เนี่ยคุณอาทิตย์นะฮะช่องเพศเนี่ยมันมีแค่ผู้ชายกับผู้หญิงนะนะฮะ15ปีที่แล้วครับตอนผมเริ่มทำทีวีเดเล็กมาได้สักพักหนึ่งเนี่ยผมต้องมีคำว่าอาร์เตอร์อยู่ในนั้นครับนะ10ปีก่อนครับไอ้คำว่าอาร์เตอร์เนี่ยผมมีความละเอียดขึ้นครับเป็นเกย์เป็นควีนเป็นไบลิงคั่วเป็นยังไงแบบไหน
1: ไม่ดีไปลิงกัวมันสองภาษา
0: ก็เสือใบไงได้ทั้งสองแบบอย่างเงี้ยครับคือมันเริ่มมีความแตกฉานวันนี้นะเรามีอยู่26เพศสภาพครับนะฮะ
1: 26
0: คุณจะแบบทรีซัมชายสองชายสามคนแต่เป็นชายสองหญิงหนึ่งชายหนึ่งหญิงสองนะครับหรือว่าจะเป็นแบบสามอย่างเลยหรือจะเป็นสองอย่างหรือจะเป็นอย่างเดียวแต่ว่าเปลี่ยนสภาพอะไรอย่างเงี้ยครับหรือจะเป็นทรานส์เจนเดอร์ในกระบวนการของเจนเดอร์ลิสต์เนี่ยมันไม่เหมือนเดิมเพราะมันไม่เหมือนเดิมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันจะต้องทํากันเยอะที่มันจะต้องทํากันแน่ๆครับคือกฎระเบียบอันนี้ก็เริ่มมีแล้วนะกฎหมายอะไรนะที่สมรสเขาเรียกสมรสอะไรนะ
1: เท่าเทียม
0: สมรสเท่าเทียมสมรสเท่าเทียมแต่ว่าถ้าคุณสมรสเท่าเทียมแล้วเนี่ยแปลว่าผู้สืบสันดานเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่บัตรลายแล้วนะ
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมครับมันอาจจะกลายเป็นคนที่อดอปมาแล้วมีสิทธิเท่ากับบัตรลายผู้สืบสันดานไหมอะไรไหมการรีดีฟายfamily ก็จะไม่เหมือนเดิมนะฮะเวลาที่เราพูดถึง family มันก็จะไม่ใช่แบบเป็น family เดิมด้วยกระบวนการแบบนี้นะครับและด้วย multiple identity สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันก่อให้เกิด micro segment ขึ้นมาครับ
1: micro segment
0: ครับแล้วพอเป็นไมโครเซกเมื่อก่อนนี้เรามีเซกเมนต์ชายหญิงนะแล้วมันก็แยกมาเป็นไมโครเซกเมนต
1: ์
0: นะฮะแล้วเราก็มีคำหนึ่งที่เรามารองรับคำใหม่คือ fragmentation
1: ก็คือแตกกระจาย
0: ไปอีกและตอนนี้มัน
1: จาก
0: ไปเป็น
1: จากก้อนมันเริ่มกลายเป็นชิ้นย่อยชิ้นย่อยก็แตกลงไปอีกจนไม่รู้จะกลายเป็นผงแป้งหรือเศษถั่วหรืออะไรแบบนี้เลยหรือยัง
0: และตอนนี้มันกลายเป็นไมโครแฟรกเมนต์เรียบร้อย
1: ก็คือถ้าเราไม่มองว่ามันจะก้อนเล็กก้อนใหญ่ขนาดไหนเนี่ยแนวโน้มมันคือมันจะแตกจำเพาะลงไปเรื่อยๆว่าอย่างนั้นได้ไหม
0: ถูก
1: แต่ไม่มีแนวโน้มที่จะใหญ่ขึ้นมารวมเป็นก้อนใหญ่ถูกไหมมันจะเป็นลักษณะที่จะต้องลงละเอียดเป็นกลุ่มเฉพาะมากขึ้นเรื่อย
0: ๆมากขึ้นเรื่อยๆอย่างนั้นผมยกตัวอย่างอันหนึ่งก็ได้ให้เห็นภาพนะเดี๋ยวนี้เนี่ยร้านอาหารหนึ่งร้านมีแบรนด์เดียวไหมครับคุณอาทิตย
1: ์ไม่ค่อย
0: ครับมากุโรสมมุติผมยกตัวอย่างมากุโรมากุโรมีมากุโรนะก็จะจับกลุ่มลูกค้ากลุ่มหนึ่งเนาะ
1: ครับ
0: นะฮะเสร็จเรียบร้อยพอเขาจะต้องแตกออกมามีฮิโตริมีนั่นมีนี่มีโน่นมีอะไรออกมา 6-7 อย่างนะตอนนี้เพื่ออะไรจับกลุ่มย่อยลงมาจับกลุ่มเซกเมนต์ที่เป็นกลุ่มแซดลงมาหรืออย่างร้านอาหารบางร้านอย่างเทปปังอย่างเงี้ยครับเทปปังเนี่ยจับกลุ่มพวกเรานะพวกเราสมัยก่อนเราเป็นเจน Y เจน X อย่างเงี้ยแล้วเราก็โตมาแล้วเราก็โตมาเพราะนั้นเราก็ไปกินอย่างนี้น้อยลงเขาก็ต้องแต่ Z ก็ไม่เข้าละเจน Z ก็ไม่เข้าเพราะนั้นเขาก็ต้องมานั่งทำอาหารกลางวันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบรนด์ก็เลยถูกออกแบบมาเพื่อที่จะไปรองรับไมโครแฟรกเมนต์แบบนี
1: ้
0: นะเสื้อผ้าก็เหมือนกันครับเรางงไหมว่าเสื้อผ้าแบบนี้ใครใส่วะเสื้อผ้าแบบนี้อย่างเสื้อผ้าแบบนี้เป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี
1: ้
0: อาหารนี้คนกินแบบนี้นะขายทั้งร้านนั่นขายแต่อกไก่ปั่นอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยจับกลุ่มไหนครับไมโครเซกเมนต์ลงไปเลยครับรองเท้าก็ไมโครเซกเมนต์นะมันก็จะไปอย่างเงี้ย
1: พอคุณสมพลพูดแบบนี้ผมถ้าเราไปดูอย่างย้อนสักปลายศตวรรษที่20นะพวกปี1970 80อะไรแถวนั้นอ่ะ มันก็จะมีคำอย่างประเภทแบบ subculture เกิดขึ้นนะตอนนั้นนะใช่ไหมแปลว่าจะมี culture หลักๆกลุ่มใหญ่ๆแล้วก็แค่ซอยลมอกากลุ่มใหญ่ก็เรียกว่า subculture แล้วให้ความหมายว่าตอนนั้นมันเหมือนเฉพาะแล้วไปสุดอยู่แถวนั้นแล้วนะถูกไหมว่าคล้ายๆเนี่ยคือเป็นแบบแปลกแล้วล่ะพวกคุณแปลกแล้วล่ะในแต่ละกลุ่มย่อยเนี่ยคุณถือว่าแปลกละเป็นชนกลุ่มน้อยทางวัฒนธรรม
0: ซับคอลเจอร์สมัยก่อนคือยิปปี้ครับหนึ่งในคือยิปปี้ยิปปี้นี่ยังกลุ่มเบล่มนะทั้งอเมริกายังกลุ่มเบล่มเลยนะแต่ก็เป็นซับคอลเจอร
1: ์
0: นะแต่วันนี้มันย่อยมากกว่านั้นอีกอ่ะ
1: ใช่ไหมไม่รู้ซอยลงมาอีกกี่เบอร์อ่ะ
0: มันย่อยตามอายุมันย่อยตามเจนมันย่อยตามอะไรก็ไม่รู้ละแล้วบางทีก็เป็นเรื่องที่รู้กันเองด้วยนะยกตัวอย่างเช่นผมเป็นคนเท้าแบนคุณอาทิตย
1: ์โอ
0: ้ผมมีรองเท้าที่ผมใส่วิ่งแล้วผมไม่เจ็บเท้าเนี่ยอยู่ไม่กี่ยี่ห้
1: อ
0: เมื่อก่อนนี้ผมชอบรองเท้าเปอร์ฟอร์แมนนะผมซื้อแบบไนกี้ซูมมาอย่างเงี้ยนะโอ้โหวิ่งนะทำไมเจ็บขาวะทำไมปวดขาจังวะอ๋อมันบีบเว้ยไปหาหมอเนี่ยผมก็ไปยันฮีเนี่ยไปทำ VO2 Max เลยหมอแอร์บอกว่าไม่ได้ทรงมันต้องอย่างนี้รองเท้ามันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ฮะอย่างนี้เลยเหรอพี่แล้วมันซื้อที่ไหนวะอ๋อเซ็นเตอร์เวิลด์ร้านนี้เป็นอย่างนี
1: ้ผมก็ไปก็มีร้านขายรองเท้าแบบ
0: ผมบอกไปถึง808เท้าแบนครับอ๋อทางนี้เลยครับแล้วแม่งมีอยู่2สีมีอยู่2รุ่น2รุ่น1 2สีจบไม่มีสิทธิ์เลือกเอาก็เอาไม่เอาไม่เอา
1: เน้นเอาฟิตติ้งเอาฟังก์ชันก่อน
0: ครับแล้วผมก็ไม่ใช
1: ่ทีหลัง
0: ผมก็ไปหาไอ้ยี่ห้อนี้นะจากที่ห้างใหญ่เหมือนกันไม่มีแต่08ไม่มีแต่ยี่ห้อไม่มีแต่ที่นี
1: ่
0: แล้วมันก็จะรู้กันแบบนี่คือลักษณะของไมโครเซกเมนต์ที่เป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องดิ้นรนฝ่าฟันเข้าไปเพื่อจะได้มาซึ่ง
1: กว่าจะเจอเขาเรียกของที่มันเป็นของของเราใช่ไหมที่แมทช์กับเรา
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามคือสมมติว่าถ้ากลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยกลุ่มของเราเดิมมันเกิดเบรกดาวน์ออกมาเป็นแบบนี
1: ้
0: เราทำไงดี
1: น
0: ะถ้าแบรนด์เราเป็นอย่างนี้มันก็ต้องออกซับแบรนด์ออกมานะออกไฮบริดแบรนด์บ้างออกอันนี้อย่างนี้บ้างออกนี้มาจับตัวนั้นมาจับตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ถ้าคุณสมบูรณ์พูดงี้ว่าแบรนด์เราพอลูกค้าเป็นอย่างเงี้ยจะปรับยังไงแล้วต้องแบ่งออกมาเงี้ยมันก็เหมือนว่าคล้ายๆว่าในเมื่อลูกค้าจัดกลุ่มปรากฏให้เราเห็นแล้วว่าไม่ใช่โครงแบบเดิมแล้วบริษัทนี่มันจะแน่มาจากไหนที่ไม่ปรับโครงของผลิตภัณฑ์โครงของแบรนด์โครงของการทำงานให้มันเข้ากันกับลูกค้าที่เปลี่ยนไปแบบนี
0: ้ครับคุณลองดูพี่แอลเราจากเดอะมอลมาเป็นเอ็มโพเรีย
1: ม
0: จากเอ็มโพเรียมไปเป็นเอ็มควอเทียตอนทำเอ็มควอเทียบอกว่าอันเอ็มโพเรียมเนี่ยแม่รวยเดินนะฮะเอ็มควอเทียเนี่ยลูกไม่เดินเอ็มควอเทียไอ้ไม่เดินเอ็มโพเรียมไปเดินเอ็มควอเทียพอมาเป็นเอ็มสเฟียครับอ๋ออันนี้พวกยิปปี้ครับพวกเจนแซดแล้วคุณไปดูจัดมันก็เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะถูกออกแบบมาเป็นอย่างเงี้ยเดินให้ถูกที่กันแล้วกันนะครับ
1: ของใครเป็นของใครอ่ะเอาไปให้ถูกที่
0: อย่างนี้แต่ในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยเอจจิ้งโซไซตี้มาแรงมากเพราะว่าจำนวนมันเยอะในจำนวนของ Aging Society เนี่ยมันก็เริ่มมีซอยแล้วนะ traditional แบบ traditional นะครับ60ที่เหมือน40 years อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีวิธีการดูแลมีวิธีการกินมีวิธีอะไรอีกแบบนึงแต่ traditional ก็คือฉันจะกินน้ำพริกปลาทูแบบน้ำพริกปลาทูต้องมีชะอมแบบนี้มันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่พ
1: อ
0: ปุ๊บมันก็จะเป็นอีกแบบไม่ได้แล้วเราจะต้องคำนวณแคลว่ามันเท่าไหร่ยังไง
1: โอ้คุณกำลังชี้ว่าแม้กระทั่งกลุ่มเอจจิ้งตรงนี
0: ้
1: เซกเมนต์ย่อยก็มากมายไก่กองไปมองให้ดีๆเถอะ
0: มันไม่เหมือนเดิมใช่มันไม่
1: ใช่ไหมอย่าไปคิดว่าเอ้ยนี่คือ60บวกก็คือ60บวก
0: ใช่ครับ
1: เพราะนี่คิดแบบคิดแบบหยาบไปมากอะเนาะหยาบไปมาก
0: ถ้าตอนเราอายุสัก40นะอาทิตย์แล้วเรามองคนอายุ60สมัยก่อนเนี่ยเขาดูแก่จริงๆนะ
1: อ
0: ่ะ
1: ใช่
0: แก่จริงๆก็อาจจะไม่ได้ดูแลมากอาจจะไม่อะไรมากแต่วันนี้เนี่ยคนอายุ60อะดูดีเยอะเลยนะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ดูไม่ออกด้วยซ้ำไปว่าพี่60แล้วเหรอ
1: แล้วเผลอเนี่ยคุณสังเกตป่ะเจอคน60ที่ประเภทที่แบบหนุ่มกว่าตอนที่เขา50 หรือเผื่อบางทีดูตอนนี้เขา45 40อีกด้วยซ้ำนะมันจะมีแนวโน้มนี้นะ
0: เฮียผมหลายคนเลยพี่ช้างชนิดชันชัยนรงค์อย่างเงี้ย
1: เออ
0: 15แล้วเจอเอ้าเฮ้ยเฮียโอ้โหทำไมฟิตขนาดน
1: ี้ไอรุ่นสดสดกว่าหนุ่มหนุ่มยิ่งกว่าตอนหนุ่มอีกเออ
0: สมาร์ทสูงบล้มโอเคมีผมงอกหน่อยนึงอะไรเงี้ย
1: เออ
0: เป็นต้นเพราะนั้นผมว่าเรื่องของคัสเตอร์มันมีแฟรกเมนต์แบบนี้อีกอันนึงครับที่เป็นลักษณะของลูกค้าเรานะฮะคือเมื่อก่อนนี้เราก็รู้ว่าเวลาเขามีน้อยอยู่แล้วเนอะ
1: ถูก
0: นะถ้าบนทีวีเนี่ยเรามีประมาณสัก 7.5 วินาทีในการที่จะเป็นรีโมทสต็อปเปอร์นะ 7.5 วิคุณอาทิตย
1: ์
0: นะพอมาอยู่ใน YouTube ครับเรามีเวลา3วินาทีที่จะสกิปแอดมี3วินาทีที่จะทำให้เขาไม่สกิป
1: อันนี้คือวิดีโอแนวนอนแบบ YouTube
0: พอเป็น TikTok หรือเป็น Facebook ครับเรามีเวลาแค่ 1.7 วินาทีครับในการที่จะทำให้เขาไม่ตั้มสต็อปเปอร์ครับเวลามันเฮี้ยนลงไปเยอะจริงๆอันนี้เรากำลังพูดถึงถ้าเขาอยู่กับ device แต่ตอนนี้เนี่ยปัญหาคือมันมีหลายอย่างที่เข้าไปแย่งเวลาเขานะในการที่เขาจะเข้าสู่ device ก็ไม่ใช่ device เดียววันนี้ก็มีหลาย device ทีเดียวมีหลายเรื่องหลายราวหลายอย่างนะหลายแอปที่เขาจะต้องตื่นเช้ามาเราต้องดูแอปนั้นเราต้องดูแอปนี้เรานอนเป็นยังไงเราโอเคไหมวันนี้จะต้องมีพลังงานแค่ไหนอะไรยังไงบ้างเนี่ยครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเวลามันน้อยมากพอเวลามันน้อยลงมากคุณจะเอาเวลาที่ไหนไปโฆษณาวะ
1: เออ
0: เอาเวลาที่ไหนไปเจอกัน
1: เออ
0: เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยหนีไม่พ้นผมก็นั่งคิดนะว่าจะหนีแพลตฟอร์มได้ไหมไม่ได้ครับคุณอาทิตย์คือถ้าเราไม่ไปค้าปลีกเราก็ต้องไปออนไลน์แบบนี้ค้าปลีกก็เจออย่างนี้หนีเสือป่าจระเข้ต่อให้วันนี้เนี่ยเราจะทำแพลตฟอร์มไทยอะไรขึ้นมาเนี่ยสติ๊กกี้เนสที่มันอยู่ในนั้นเนี่ยมันเลยจุดนั้นมาแล้ว
1: อ่ะใช่ใช่ใช่ใช่ใช่เป็นความโมเมนตัมและการติดหนึบอยู่ในบางที
0: ่ครับ
1: คือทำให้มันเกิดที่ขายมันไม่ยากแต่ทำให้เกิดทราฟฟิกเข้าไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนและเติบโตท่ามกลางเกมแบบนี้แล้วในนาทีนี้แล้วเนี่ย
0: ครับ
1: ใช่ไหมเออ
0: เดี๋ยวครั้งหน้า
1: เลยไปหลายเบอร์แล้วนะพูดงั้นเถอะถ้าผมนึกย้อนกลับไปว่าตอนที่ Lazada เพิ่งเกิดนะจำได้อะตอนนั้นมันก็ยังมีแพลตฟอร์มอื่นที่พยายามจะแข่งขันอะขนาดแค่ตอนนั้นยังแข่งไม่ได้เลยนะถูกไหมแต่นี้พอ
0: 2007
1: พอมันผ่านมาพอมันเริ่มมี Shopee แรกๆ Shopee กลางๆ Shopee หลังๆมานี้มี TikTok มีโอ้โหมันเขาเรียกว่ามันแมททัวร์แล้วมันแบบซับซ้อนติดหนึบอะไรมากไปไม่รู้กี่เบอร
0: ์ถูกแล้วที่สำคัญคือตอนนี้เขาเจอวิธีสั่งให้เรา respond ได
1: ้แต่เลยอำนาจต่อรองไม่เหมือนเดิมแล้วนึกถึงว่าถ้าตอนวันแรกเนี่ยคือโอ้โหเรียกว่าเทียบกับ Lazada แล้วมันเหมือนแทบจะเทมแบหมดหน้าตักก็ร้องขอให้ใครมาลิสแบ
0: บ
1: ฟรีฟรีใช่ไหมเกือบเป็นฟรีสบายสบายแท้ๆเนี
0: ่ยเราไม่ต้องพูดถึงวันนี้นะสมัยก่อนตอนเราเป็นแมสมีเดียนะมันก็มีไอ education หรือว่ารีเสิร์ชแบบนี้มารองรับเช่นคนจะเปลี่ยนนิสัยได้ต้องเห็นแอดอย่างน้อย7ครั้งคนจะจำแอดได้อย่างน้อย7ครั้งต้องเห็นแอดอย่างน้อย7ครั้ง
1: ครั้งก็คือยิงให้ครบ7ทีในคนนั้น
0: ยิงให้คนเดิมกลุ่มเดิมเนี่ย7ครั้งคนนั้นจะจำแอดได
1: ้
0: นะฮะแล้วถ้าไปได้ถึง10ครั้งเนี่ยคนนั้นจะเริ่ม trial สมัยก่อนมันจะมีแมทริกซ์นะมันมี awareness มี trial มีอะไรอย่างนี้ไม่มี conversionเพราะมันจบที่ไฟนอลแล้วอย่างเก่งก็เจนลีดไปมันก็จะส่งลีดไปที่ร้านไปที่ร้านค้าอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ป
1: ี
0: มันก็มีอย่างนี้อยู่แล้วนะก็อาจจะเป็นรีเสิร์ชของ WPP เป็นรีเสิร์ชของ OQV เป็นรีเสิร์ชของใครและมันก็จะใช้เป็นรูออฟตัมในการที่เราจะมานั่งคำนวณว่าเรายิงโฆษณาไปเรตติ้ง2มันจะต้องใช้เงินเท่านี้เพื่อจะได้ไอบอลเท่านี้และไอบอลเท่านี้ออกมาแล้วเนี่ยได้กี่ครั้งนับครั้งยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบนี้พอยุคนี้มาเนี่ยมันวัดได้ง่ายขึ้นนะฮะมันวัดออกมาเป็นตัวเลขได้แม่นยำมากขึ้น
1: อ่าฮะ
0: ฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมือนกันครับ ผมแค่จะบอกว่าจริงๆ

0: แล้วเนี่ยหลายๆเรื่องเนี่ยมัน evoke กระบวนการ try to be better ขึ้นมาอยู่เรื่อย
1: อืมอืม
0: ๆยี่สิบ
1: คือไม
0: ย
1: ่
0: ี
1: ได
0: ่
1: ้
0: ส
1: ใ
0: ิ
1: หม
0: บ
1: ่คือไม่ได้ใหม่ถอดด้ามเสียทีเดียว
0: ไม่ครับ20-30 ปีก่อนเราก็มีแบรนด์แอมบาสซาเดอร์นะ
1: เอ
0: เร
1: อ
0: ามีแล้วเรามีพรีเซนเตอร์ด้วยถ้าพร
1: เ
0: ี
1: อ
0: เซน
1: อ
0: เตอร
1: ใช
0: ์
1: ่
0: เป็นนั้นรู้กันว่าเขาอาจจะไม่ใช่สินค้าถูกจ้างมาแต่เราก็เชื่
1: เ
0: ออ ว
1: อ
0: ่ามันดีเพราะเขาโฆ
1: เอ
0: ษ
1: อ
0: ณาม
1: ันมีอิทธิพลเพราะเราชอบเขาแล้วเขามีอิทธิพลเขาดัง
0: มาวันนี้
1: เรา
0: มา
1: ช
0: วั
1: อ
0: น
1: บ
0: นี้เราไม่เรียกพรีเซนเตอร์เราเรียกอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งก็ทำงานหนักขึ้นแม่งต้องจับของด้วยต้องไปรีวิวด้วยต้องไปอะไรด้วยต้องไปปักตะกร้าให้
1: ถ
0: แ
1: ึ
0: บ
1: ง
0: ร
1: เนื้
0: น
1: อ
0: ด์
1: ทั้
0: ด
1: ง
0: ้ว
1: ต
0: ย
1: ัวก็คือแอคทีฟมากขึ้นกว่าในตังค์
0: เออเหมือนกันเรื่องกลางๆผมอ่ะตอนผมไม่มีพรีเซนเตอร์แต่ผมมีเทสติโมเนียลผมก็คนไปทดลองใช้มาแล้วก็มาเทสติฟายว่ามันใช้แล้วดีจริงๆใครก็
1: ช
0: ไม
1: ่
0: ่
1: วย
0: รู
1: ย
0: ้
1: ันช่วยยันเนอะเอาคนที่คิดว่ามีอิทธิพลเนี่ยมาช่วยกันยันหน่อยเออ
0: ซึ่งตอนนั้นน่ะเทสติโมเนียลเวิร์กเพราะว่าเราใช้ทีวีการคนที่จะขึ้นทีวีได้เนี่ยมันต้องมีความน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็เลยใส่ความน่าเชื่อถือลงไปในเทสติโมเนียลเพราะมันผ่านทีวี
1: มาพร้อมมาทีวีเอ
0: ถู
1: อ
0: ก
1: เป็นไว
0: แต่
1: ยา
0: ต
1: ก
0: อน
1: รณ
0: น
1: ์
0: ี้
1: ท
0: เ
1: ี
0: นี่
1: ว
0: ย
1: ี
0: พอมาเป็นออนไลน์เนี่ยก็ไม่รู้ว่าทำไมคนก็เชื่อเหมือนกันว่าไอ้เทสติโมเนียลเนี่ยมันจะเวิร์ก
1: ก็คือถ้าคุณสมพลบอกว่าลูกค้ามีความแฟกเมนต์เนี่ยแต่
0: คร
1: ว่
0: ั
1: า
0: บ
1: คุณสมพลหรือผมเนี่ยก็อยู่เป็นแค่ก้อนเล็กๆในมวลของผู้บริโภคแล้วเราจะแน่มาจากไหนจะไปตัดสินใครว่าคนนี้น่าเชื่อถือไม่น่าเชื่อถือสำหรับคนอื่นๆใช่ไหม
0: ครับ
1: เออเราก็กลายเป็นแค่องค์ประกอบเล็กๆในจักรวาลของผู้บริโภคและจักรวาลของอินฟลูเอนเซอร์
0: ใช่เลยแล้วก็
1: เอออ
0: ันเซอร์เทนตี้อันสุดท้ายอาจจะหมดเวลาแล้วเหรอใจเย็น
1: ยัง
0: ย
1: ผ
0: ัง
1: ม
0: น
1: ก
0: ะ
1: ดดูให้
0: โอเค
1: อีก6 นาที 6 นาที
0: ครับแล้วก็อันเซอร์เทนตี้อีกอันหนึ่งสำหรับลูกค้าก็คือว่าความเก่งกาจด้านโซเชียล
1: โซ
0: อั
1: เช
0: น
1: ี
0: น
1: ย
0: ี
1: ล
0: ้เราต้องยกให้ว่าโซเชียลลิเทเรซีของประเทศไทยนี่ไม่เป็นสองรองใครบนโลกนี้เลยนะ
1: นี่มันข่าวดีหรือข่าวไม่ดีหรือยังไง
0: เรามี Facebook เกือบ50 ล้านบัญชีมันก็เท่ากับเกือบประมาณสัก70-80%ของประเทศนะ
1: อันนี้ penetration ถ้าเรานับเหมือนก่อนว่าทีวีมีอยู่กี่บ้านในครัวเรือนทั้งหมด
0: อย่าง YouTube ในประเทศไทยเองเนี่ย3 ปีที่แล้วเขาก็ออกมาประกาศว่าเขาคือ
1: ว่า
0: ทีวีแล้วเขาเป็นแมสมีเดียแล้
1: เอ
0: วเพราะเขา
1: อ
0: ว่าแตะ40 ล้านคนแล้วมันสี่สิบ
1: เอ
0: ล้าน
1: อ
0: พอมันได้เท่ากับเท่านี้อย่างนี้อย่างนี้คำนวณออกมาเป็นแบบหลักการโฆษณาแล้วเนี่ยแปลว่าเขาเข้าถึงคนได้เท่านี้แล้วนะ2 ปีก่อนเนี่ยตอนเจอผู้บริหารคนหนึ่งในนั้นนะเขาบอกว่าตอนนี้ YouTube กำลังจะลอนช์ไอตัวของแคมเปญไอตัวของเครื่องมือใหม่ที่เรียกว่า Direct Response
1: Direct Response
0: ก็คือทีวีช้อปปิ้งอย่างที่ผมท
1: ฟ
0: ำน
1: ั
0: ี่
1: ง
0: แหละ
1: ดูเหมือนทีวีช้อปปิ้งแต่ว่าจะไปสวมอยู่ใน YouTube
0: ใช่ใช่เพราะว่าเขาเชื่อว่าคนดู
1: ม
0: YouTube มีปริมาณมากพอในการที่จะสร้าง Response แบบนี้ได้
1: ก็น่าจะจริงถ้าว่าไปแล้ว
0: คร
1: อ
0: ั
1: า
0: บ
1: พี่นะว่าแล้วมันจะชงอย่างนี้พร้อมกันให้กับคนทีละเยอะๆได้เหมือนทีวีเหรอ
0: ไมโครเซ
1: มัน
0: ก
1: ก็
0: เม
1: จะ
0: น
1: เ
0: ต
1: ป็น
0: ์
1: ไมโครก
0: ไ
1: ว
0: ม
1: ่าน
0: โ
1: ั
0: ค
1: ้
0: ร
1: นใ
0: เ
1: ช
0: ซ
1: ่ไ
0: ก
1: หม
0: เมนต์เพราะฉ
1: ใ
0: ะ
1: น
0: นั้
1: ส
0: นเน
1: เ
0: ี
1: ก
0: ่ย
1: ล
0: การ
1: เ
0: ท
1: ด
0: ี
1: ี
0: ่
1: ยว
0: เ
1: ก
0: ร
1: ั
0: าน จะ
1: มาย
0: การที่เราจะยิง1 ทีแล้วได้เรสปอนส์เพื่อจะมาทำให้เมอร์หรือมีเดียสเปนดิ้งของเราเนี่ยมัน justify เนี่ยเขาอาจจะยิงสัก3-4 ครั้งนะแล้วได้เรสปอนส์กลับมาเท่ากับที่ควรจะต้องจ่ายบนทีวี
1: อ๋อโอเคเขาก็มีสมการเขารู้ว่าเทียบกับทีวีให้ดีกว่าเขาก็ชนะแล้ว
0: ใช่
1: ที่เหลือก็คือมาร์จิ้นของเขาถ้าเขาทำได้ดีกว่าใช่ป่ะเออเก็บไว้เรารู้แล้
0: ฉ
1: ว
0: ะ
1: ว่าน
0: ั้
1: ล
0: น
1: ูกค้ายอมจ่ายได้แค่ไหน
0: ของ YouTube เนี่ยมันไม่มีมันไม่ได้เป็นแพลตฟอร์มแบบนั้นนะแต่มันก็จะมีค่าโฆษณาที่สูงกว่าอันนี้ชัดเจนแต่ตอนหลังผมชักไม่แน่ใจแล้วแม่งแพลตฟอร์มก็อาจจะสูงพอกันแล้วมั้ง
1: เมื่
0: น
1: อ
0: ะ
1: อำนาจต่อรองอยู่ในมือควายคนนั้นมากมากเท่าไหร่ราคาก็จะผันแปรตามตรงนั้น
0: TikTok TikTok ก็เราก็ไม่เป็นสองรองใครอีกเหมือนกันนะครับ
1: เหรอ
0: ใช่
1: โอ้
0: ครับแล้วก็ผู้หญิงในนั้น75%ด้วยซ้ำไป
1: โอ้แสดงว่ากำลังซื้อสูง
0: ก็ลิชชิ่งของ TikTok ตอนนี้เนี่ยซัดเข้าไปเนี่ยเกือบ30 ล้านได้ละนะในขณะที่ LINE ของเราเนี่ย50 ล้านเหมือนกันครับ
1: โอ้
0: นะครับ
1: โอ้
0: ในทุกๆแพลตฟอร์มที่เป็นโซเชียลครับผู้หญิงจะมากกว่าผู้ชายยกเว้น Facebook กับ YouTube
1: โอ้เหรอ
0: นะผ
1: ส
0: ู
1: อ
0: ้
1: งท
0: ช
1: ี่
0: าน
1: ี
0: ย
1: ้ผู้
0: จ
1: ช
0: ะ
1: าย
0: ม
1: เย
0: า
1: อ
0: ก
1: ะกว่า

0: เฟซบุ๊กนี่ประมาณครึ่งครึ่งครับ YouTube นี่ผู้ชายมากกว่า
1: อืมโออ
0: ย
1: ้
0: ่
1: โ
0: า
1: ห
0: งเงี้ย
1: อ
0: เ
1: ั
0: พ
1: น
0: ราน
1: ี
0: ะ
1: ้ก
0: น
1: ็
0: ั้
1: ค
0: น
1: ือเรียกข้อมูลประชากรเนาะของ
0: ครับ
1: โซ
0: พ
1: เชี
0: อ
1: ยล
0: เ
1: ม
0: ข
1: ี
0: า
1: เดีย
0: มีลิเทเรซีอย่างนี้เนี่ยคำถามคือแล้วเราจะยังไงนั่นแปลว่าเขามีความสามารถในการเข้าถึงแพลตฟอร์มต่างๆได้แบบ
1: ทุกอัน
0: โยกก
1: จ
0: ัน
1: ริงก็เกือบทุกอัน
0: ซีมเลสเลยซีมเลสเลยอันนี้ก็ต้องไปนั่งคิดนะครับว่าลูกค้าเราอยู่ตรงไหนแน่ๆนะครับแล้วก็แน่นอนครับสมมุติว่าถ้าเราพูดถึง Facebook IG Twitter หรือ X นะครับTikTok Line YouTube เวลาเข้าแบรนด์เข้าไม่เหมือนกันแต่
1: เวลาเข้าแบรนด์เข้า
0: identity
1: ไม่เหมือนกัน
0: แต่ identity แบรนด์ต้องเหมือนกัน
1: แส
0: ค
1: ด
0: ร
1: ง
0: ั
1: ว่
0: บ
1: านี่คือความท้าทายในการกำหนดว่าแกนของตัวตนคืออะไรแล้วเวลาไปปรากฏในไอจีจะเป็นยังไงใน TikTok จะเป็นยังไงใช่ไหมในFacebook จะเป็นยังไง
0: ก็มันกลับไปตอนต้นของอันนี้เลยก็คือ multiple identity นะฮะมันมีความหลากหลายมากด้วยตัวเขาเองมันก็เป็น multiple อยู่แล้วครับผมเป็นพี่ชายผมเป็นพ่อผมเป็นสามีผมเป็นเพื่อนมันก็มีหลายโลที่มันจะอยู่ตรงนั้นก็อยู่ที่ว่าเราจะจับ segment ตรงไหนนะฮะและสุดท้ายครับสุดท้ายของ customer ของเราคือ payment ครับ
1: เพ
0: payment
1: ย์เม
0: หม
1: น
0: ด
1: ต์
0: ของเราเนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้นนะนอกจากเขามี literacy ทางอินเทอร์เน็ตเยอะแล้วเนี่ยเขาก็มี literacy ทางนี้ได้เยอะขึ้นเหมือนกันการเข้าถึงนะฮะกระบวนการต่างๆเรามีบัญชีตั้ง80 กว่าล้านบัญชีนะครับในแบงค์
1: โอ้
0: ในแบงค์ทั้ง20 แบงค์ของเรานะฮะเรามีบัตร ATM ประมาณ60 ล้านใบครับนะฮะเรามีอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งอยู่ประมาณเกือบ30 ล้านบัญชีเรามีโมบายแบงกิ้งอยู่50 ล้านบัญชีนะฮะเรามีบัตรคนจนวงเล็บไม่รู้เชื่อตัวเลขไหนดีแต่เอา14 ล้านไว้ก่อนนะฮะอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเพย์เมนต์ที่เขามีกับกระบวนการที่เราจะทำมันก็ไม่เหมือนเดิมนะคุณไม่มี QR วันนี้อยู่ไม่ได้แล้วนะมันต้องมี QR ให้เขาสแกนให้เขาโหลดให้เขานู่นให้เขานี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดนี่คือเซกเมนต์ของลูกค้าเราลองรีแคปกันสักหน่อยนะครับใช้เวลานี้สัก
1: ด
0: ส
1: ี
0: อง
1: ครับ
0: สามสี่ที่เป็น uncertainty ที่ท่านจะต้องนั่งคิดและคำนวณดูว่าท่านจะเริ่มยังไงหนึ่งคือ circumstance ครับไอ้ circumstance ที่ท่านจะทำเนี่ยมันมีความเพียงพอมันต้องไปจับตรงไหนไปดูเรื่องอะไรอะไรที่ต้องระวังนะ circumstance ตัวไหนที่มันจะส่งผลต่อธุรกิจท่านทำให้ธุรกิจท่านหายไปหรือดีขึ้นหรือเป็นอยู่ได้ดีขึ้นนะฮะอันนี้คือ C ตัวที่หนึ่ง C ตัวที่สองครับคือ C competitor อย่ามอง competitor แค่ competitor นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่าน remark ถ้าท่าน mark competitor ที่แข็งแรงเพียงพอท่านจะเก่งขึ้นนะครับนะคนที่ mark competitor ที่แย่กว่าแล้วคิดว่าเราดีกว่าคุณแพ้แล้วครับคุณแพ้
1: โอ
0: เนี่
1: ้
0: ยตอนนี้นะนะฮะงั้นต้องเลือก competitor ที่แข็งแรงเข้มแข็งและสามารถจะลากเราเนี่ยให้สามารถไปได้สมมุติถ้าคุณเล่นกีฬาคุณเล่นเทนนิสก็ได้ถ้าคุณอยากจะเก่งขึ้นคุณต้องตีกับคนที่เก่งกว่า
1: ฮะ
0: ถ้าคุณตีกับคนที่ไม่เก่งหรือเก่งน้อยกว่าคุณจะไม่เก่งขึ้นคุณ
1: มั
0: จ
1: น
0: ะ
1: ก
0: ได
1: ็
0: ้แค่
1: วนอยู่ที่เดิม
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาคนที่เก่งกว่ามาร์กคนที่เก่งกว่าดังนั้นอย่ากลัวคอมเพติชันอย่ากลัวการแข่งขันครับแต่จงกลัวที่จะไม่ได้แข่งเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไม่ได้แข่งคุณจะหมดสมรรถนะหลายเรื่องไปแล้วการมาร์กคู่แข่งที่แข็งแรงเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเขาทําอย่างนี้ได้เราทําได้บอกว่าทําไมเขาทําได้ทําไมเราทําไม่ได้วะมันจะมีหลายตัวที่มันจะดึงเคิร์ฟขึ้นไปได้ครับและสุดท้ายคือ C customer ครับ multiple identity genderless ที่มันเกิดขึ้นนะครับความที่มันเป็น micro fragment ออกมาการที่เขามีเวลาน้อยลงการที่เขาจะต้อง redefine หลายอย่างในชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมนะกระบวนการของ literacy หรือความสามารถทางด้านอินเทอร์เน็ตต่างๆที่เขามี นะฮะและ payment mode ทั้งหมดอันนี้คือตัวที่เราต้องมานั่งคิดสำหรับลูกค้า B2C ธุรกิจ B2C ทั้งหลายนะครับโดยยิ่ง SME ถ้าเรามองแฟกเตอร์พวกนี้เนี่ยเวลาที่เราวางแผนไปในข้างหน้าเนี่ยเราจะมีความชัดเจนได้มากขึ้น
1: โอ้โห
0: ครับ
1: จบซีรีส์นี้สามตอน
0: จบ
1: ดี
0: ทำต่อ
1: โดยสมบูรณ์
0: ย
1: น
0: ั
1: ะ
0: งไม่ยังไม่ได้ซีรีส์เลยยังไม่
1: ไม่
0: ได
1: ใช
0: ้
1: ่ซีรีส์ทั้งหมดเลย
0: ยังไม่ได้
1: สามซีจบส
0: ส
1: าม
0: าม
1: ซ
0: ซ
1: ี
0: ี
1: ไม่ใช่สามซีรีส์สามซีโอเค
0: นะครับ
1: เดี๋ยวตอนหน้าจะเป็
0: ซ
1: น
0: ึ่ง
1: อะไร
0: ตอ
1: น
0: น
1: ะ
0: หน
1: ฮ
0: ้า
1: ะ
0: ครับเรามาดูกันครับว่าในการที่เราจะใช้สามซีนี้เนี่ยมองไปข้างหน้าเนี่ยแล้วมันเกิดเป็น business model นะท
1: อ
0: ี่เราจะต้องมารี
1: า
0: คอนเฟิร์มกันว่ามันใช่ไหมมันยังใช้ได้อยู่ไหมมันยังโอเคอยู่ไหมนะครับหรือเรา
1: โอ
0: จะต้
1: เ
0: อ
1: ค
0: งมีโมเดลแบบไหนแล้วมีโมเดลใหม่ๆอะไรบ้าง
1: โอ้โห
0: นะที่มัน
1: ซ
0: จ
1: ึ่
0: ะ
1: งเร
0: เข
1: า
0: ้า
1: ใช
0: ม
1: ้
0: า
1: ส
0: ช
1: าม
0: ่วย
1: ซี
0: เราน
1: ี้
0: ไ
1: เ
0: ด
1: ป็
0: ้
1: นเครื่องมือสามซีไปสู่บิสเนสโมเดลว่าจะ
0: ใช
1: ต้
0: ่
1: องเช็คยังไงแล้วจะปรับยังไงบ้าง
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอเคครับงั้นวันนี้ขอบคุณคุณสมพลมากนะครับ
0: ครับผมยินดีครับ
1: ครับท่านฟังเดี๋ยวพบกันนะฮะตอนหน้ากับคุณทรงพลวันจันทร์หน้านะครับน่าจะมีประโยชน์มากในการที่ท่านกำลังจะปรับหรือเช็คบิสเนสโมเดลของท่านนะครับ
0: คร
1: ว
0: ั
1: ับ นนี้ขอบคุณคุณสมพลครับ
0: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ท่านฟังครับเดี๋ยวพักตรงนี้สักครู่ครับเบรกหน้าพบอาจารย์ธัญวัฒน์ครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับคุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
5: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพา

0: อดสูตรแกะเน็กไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
4: พบกันในช่วงที่2นะครับก็เราคุยกันถึงเรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจในช่วงดาวเทิร์นนะโดยข้อแรกเนี่ยเราต้องดูกันว่าเราเปิดหน้ากับอะไรนะครับ
5: ครับ
4: แล้วก็จากนั้นเนี่ยไอ้ข้อแรกเนี่ยถือว่า what is your exposure เนี่ยคือเราเปิดหน้ากับอะไรธุรกิจเราเปิดหน้ากับอะไร
5: ตรงไหนบ้างเรื่องอะไร
4: มาดูข้อแรกก็คือว่าให้สร้างฉากทัศน
5: ์ครับ
4: ก็เราก็ไม่ได้พูดแล้วนะก็ไปฟังย้อนหลังเอาแล้วกันนะครับข้อสองเนี่ยให้ดูว่าตัวเลขให้ดูลงไปเป็นตัวเลขเลยว่ายอดขายกำไรมาร์จิ้นอะไรพวกเนี้ยนะ
5: ที่สำคัญในการ

0: บอกมาเลยบอกมาเลยอย่างเงี้ยเอ้ยเงินกับต้นทุนกูไม่ต้องไปลงกันแล้วบอกมาเลยต้องไปลงเอง
1: อืม
0: เอ้ยกำไรมันลดอย่างนี้ราคาขายลดอย่างนี้คู่แข่งมันอย่างนี้เลยทำไงอะไรเงี้ยนะ
1: อืม
0: แล้วก็ข้อ3เนี่ยก็คือให้ดูไปที่ไอความเปราะบางคู่แข่งขันใช่ไหม
1: ครับ
0: ทีนี้เนี่ยไอต่อก็คือว่าคือประโยคที่ท่านผู้ฟังก็ต้องจำนะคุณอาทิตย์นะก็คือว่า
1: ครับ
0: อันนี้ก็พูดไปแล้วนะก็คือว่าคือดาวเทิร์นเนี่ยหรือว่าช่วงขาลงเนี่ย มันไม่ได้ถามว่าเรายังขายได้เปล่าคือบางคนมันก็ยังขายได้แต่มันขายถูก
1: ใช่ไหมถ้าขายถูกมันก็ต้องไปกระทบกำไรกระทบตัวอื่นอีกหลายตัว
0: ก็ดูผมแบบนกพิราบก็ไปตำลังอะไรเงี้ยขายญาติญาติก็บี้ราคาแบบกูต้องมานั่งขนของมึงต้องทำความสะอาดมึงบวกเปิดกันเลยอะไรเงี้ยไหมขายได
1: ้
0: ใช่ไ
1: หม
0: แต่เราก็ต้องถามว่าถ้าเราขายแล้วเนี่ยพอเศรษฐกิจฟื้นในเงินสดเรายังเหลือไห
1: ม
0: ความหมายคือผมขายถูกไปแล้วในกูจะเหลืออะไรไหมนะทีนี้ไอ้ผู้เขียนเนี่ยเขาบอกว่าเวลาทำอย่างเงี้ยให้แยกตามสยูนิตคือบางบริษัทอย่างคุณอาทิตย์เนี่ยของคุณก็มีทั้งขายยามีทั้งส่งยาหรืออะไรก็ถึงมาอ่านอยู่แล้วคุณมี
1: เข้าใจอันนี้คือ2บริษัทของผมเป็น2บริษัทสองบริษัท
0: คุณมีเฮลเป็นขายยาคุณมีบิวตี้อะไรเงี้ยใช่ไหม
1: อ
0: ย่างระบิดเนี่ยเขาก็จะเป็นบิวตี้เวลเนสอะไรเงี้ยเนี่ยต่อสูตรอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: มันเป็นแต่บิสเนสยูนิตก็คือเป็นแต่ละยูนิตนะที่บางคนเนี่ยมันมีหลายสาขาไงเช่นสุกี้ตีน้อยเนี่ยบางสาขามันขายดีไง
1: บางสาขาไม่ดีคือไม่มันต้องดูเป็นที่ไปใช่ไหมดูเป็นแต่ละสาขาไป
0: ยิ่งเปิดไปเนี่ยมันก็ยิ่งเจ๊งไงมันก็ in the name of ปรับปรุงอาจจะปิดไปเลยก็ได้แต่พูดว่าปรับปรุง
1: อาจ
0: จ
1: ะไม่เปิดเป็นวิธีถอยอาจจะไม่วิธีถอยก็ได
0: ้สินค้าบางสินค้าเนี่ยมาร์จิ้นดี
1: ครับ
0: นะอย่างพูดบิวตี้อย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเศรษฐกิจถอยมันก็ยังมาร์จิ้นดีแต่ถ้ามันกิน working capital หนักมากคุณจะยังเอาไว้ไหมล่ะ
1: เห็นไหม
0: ลูกค้าบางคนเนี่ยซื้อเยอะ
1: ครับ
0: จะจ่ายช้าและกดราคา
1: โอ้นี่กระทบแคชโฟลว์
0: เนี่ยเช่นลูกค้าบางคนเนี่ยจ้างไปพูดเนี่ยโอ้โหก็จะได้เงิน3เดือน3 เดือนต้องไปวางบินวันเดียวเลยนะแล้วมีเวลาให้วางบินเนี่ยชั่วโมงเดียวคือถ้าเกิดมึงแดงไม่ได้หรือว่ามีทนต่อคิวเยอะนี่มึงก็รออีกเดือนนึงห้าเดือนกูไม่เอาดีกว่าบางช่องทางขายดีแต่แบบ Lazada Shopee TikTok กินหมดทีนี้เราก็ต้องดูภาพรวมด้วยเราต้องคิดว่ายังพอไหวไหม
1: ประเมินสิประเมินอย่างเงี้ยไหวไหม
0: ภาพนะทั้งบริษัทยังพอไหวไหมยังจะอยู่ไหวไ
1: ห
0: มไม่อยู่ก็ปิดไปเลยอย่าดันทุรังเหมือนกับเราจะป่วยอะไรเงี้ยอยู่ไปเนี่ยกินเงินเราจนเราก็อยู่ไปแบบผักอ่ะกินไปก็ไอ้เงินที่มีอยู่นี่ไม่ค่าทางศพยังไม่มีเลยก็ถอดปลั๊กออกเลยไม่รักษาละแต่โรงพยาบาลก็ต้องรู้อยู่แล้วเราไม่มีเงินต่อเนี่ยก็ตามเท่ายังมีเงินเนี่ยเขาก็ยังเลี้ยงคุณไว้อ่ะแต่ถ้าเกิดจะวางกลยุทธ์เลยก็ไปสวิตซ์ก่อนหน้าที่จะแย่แล้วกัน
1: บางคนก็ใช้วิธีแบบนั้น
0: แต่ถ้าดูลาย BU แล้วเห็นว่ามีบางส่วนที่ต้องตัดทันทีพูดง่ายๆถ้าเราเป็น BCG ท่านผู้ฟังจำได้ไหมคุณอาทิตย์เล่าดีกว่า
1: ก็คือมันจะมีวิธีการวิเคราะห์ธุรกิจอันนึงของบริษัทที่ปรึกษาที่ชื่อว่า Boston Consulting Group ใช่ไหมเขาก็จะแบ่งปัจจัย2ตัวดูที่แต่ละกิจการเนี่ยดูปัจจัย2ตัวคือดูส่วนแบ่งตลาดกับอันอีกอันหนึ่งคือดูอัตราการเติบโตใช่ไหมคุณนิวัฒน์ถ้าไอตัวที่เรียกว่าส่วนแบ่งเยอะนะอาจจะเติบโตไม่เยอะก็อาจจะเรียกเป็นบวงเงินสดนะแคชคาวเนี่ยที่คอยปั๊มเงินสดให้เราแม้ว่าอาจจะไม่ได้โตหวือหวานะตัวที่แบบวันนี้ส่วนแบ่งอาจจะไม่เยอะแต่การเติบโตสูงอันนี้ก็อาจจะเป็นสตาร์ขึ้นมาเป็นดาวรุ่งนะฮะใช่ไหมและตัวที่ถ้ามุดส่วนก็ไม่เยอะการเติบโตก็ไม่เยอะนะอันนี้นี่

0: ชัดเจนว่ามันไม่ไหวเป็นตัวป่วยเนาะก็ต้องตัดทิ้ง
1: พูดง่ายๆคือตัวที่ต้องตัดทันทีเนี่ยก็คือตัวที่เรียกว่าดอกก็คือยอดขายตกแล้วก็มากระมาจิ้นก็ไม่มีอะไรพวกนี้นะ
0: ครับ
1: บางสุดที่ป้องกันไว้เนี่ยก็อาจจะต้องเป็นไอตัวแคทคาวอะคือมาร์เก็ตแชร์ก็ยังเยอะอยู่แบรนด์เราก็ยังไม่ที่ยมอะไรพวกนี้นะ
0: เออ
1: ไทยน้อยหน่อยแต่ว่าแบบเราก็ซื้อของเยอะอะไรพวกนี้นะ
0: ครับ
1: มันยังผลิตเงินมาเลี้ยงบริษัทที่บุกเพิ่มเนี่ยก็คือไอตัวสตาร์ก็คือว่ามาร์จิ้นสูงยอดขายอย่างน้อยแต่ว่ามันมีโอกาสเติบโตสูงอะไรพวกนี้นะคร
0: ับ ใช่ก็ต้องเดิมพันกับมันไป
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรของข้อนี้ก็คือว่าคุณต้องควอนติฟายคือทำมันเป็นตัวเลขซะคืออะไรที่เรากลัวโน่นกลัวนี่ให้เป็นตัวเลขซะมันจะได้วัดได้เช่นสมมติว่าเราวิ่งเงี้ยมีนาฬิกาเลยเงี้ยคุณรู้ไหมว่าหัวใจคุณเนี่ยมันเต้นเท่าไหร
0: ่
1: คุณรู้ไหมว่าคุณวิ่งไปเท่าไหร
0: ่ครับ
1: คือหมายถึงว่าคุณวิ่งมากเกิน16กิโลเนี่ยคุณก็ต้องมีปัญหาเรื่องอย่างผมเนี่ยวิ่งไม่เยอะผมวิ่งเดินเดินกิโล8กิโลเองก็ต้องวิ่งลองวิ่งไปเดินไปอะไรเงี้ยก็เราก็ต้องกินน้ำมากไม่เดินผมไม่ได้กินน้ำเลยมันกลับมากินบ้าน
0: โอ้แต่ถ้าคุ
1: ณ10กิโลสัก13กิโลเนี่ยมันต้องคำนวณแล้วว่ามันจะต้องกินน้ำเท่าไหร่ไม่งั้นตายวายได้อะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็ต้องเทอร์เป็นตัวเลขซะนะหรือว่าไอ้หัวใจเงี้ยอายุเท่าไหร่มึงวิ่งไปมึงไม่มีตัวเลขหัวใจเต้นตายได้นั้นระหว่างวิ่งอ่ะ
0: ใช่ไหมก็ต้องคุมไม่ให้สูงเกินไป
1: เพราะฉะนั้นเวลาพูดเรื่องความกลัวเนี่ยกว้างๆพูดไม่ได้แต่ถ้าความกลัวมาเป็นตัวเลขอ่ะเราบริหารได้เหมือนเช่นเนี่ยไอ้เป็นโรคโน้นโรคมึงไปวัดเลือดที่เป็นไง LDL เป็นยังไง HDL เป็นยังไงไตกีเป็นยังไงค่าซูโคสตัวกรูโคสเป็นยังไงค่า EFR เป็นยังไงค่า
0: TGF
1: อะไรเงี้ยค่าไทรอยด์เหล็กอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดอ่ะเป็นยังไงเนี่ยนะข้อ2เนี่ยคุณอาทิตย์ไอ้กรณีที่ว่า Sliver Vulnerability เนี่ยก็คือไปดูเปราะบางคู่แข่งขันเนี่ย
0: อ
1: ันนี้เวลาท่านไปถึงถ้าท่านมาถึงจุดนี้นะก็คือได้กะแค่รอดแล้วท่านต้องวางstrategyแล
0: ้วก็คือต้องวางชนะคู่แข่งที่เปราะบางนั่นเอง
1: คือในบทความเนี่ยเขาบอกว่าอย่าประเมินตัวเองในสุญญากาศคุณไม่ได้แข่งคุณไม่ได้อยู่คนเดียว
0: ใช
1: ่ในฟ้ามันต้องมีหลังคาโซลารูฟเป็นคู่แข่งเลยไอ้ประกาศนี่ไม่ใช่อีลอนมัสก์ที่ไหนก็มีเจเบตโซดด้วยนี่
0: ใช่ไหมมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วยิ่งระบบทุนนิยมนี่มันต้องแห่ตามอ่ะถ้าไหนที่มันกำไรดีอ่ะแล้วดูโอเคอ่ะ
1: เพราะว่าดาวเทิร์นเนี่ยมันไม่ได้กระทบทุกคนเท่ากันหมดใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่คือดาวเทิร์นกูช่วงตกเนี่ยมันไม่ได้ลดดีมานด์ท่านผู้ฟังนะดีมานด์แต่ว่าคนที่มีความปรารถนาและมีกำลังซื้อนะดีมานด
0: ์อืม
1: แต่มันไปกระจายอำนาจในอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่งกุลติด
0: เหมือนจุดเปลี่ยนเกม
1: คนที่งบดุลแข็งกว่า
0: เออ
1: รุกได้ MK AS
0: แต่มีความพร้อมมีความพร้อม
1: ไม่รู้ว่าแกงบดุลแข็งบนนะแต่ก็ทำเหมือนแข็งอะซื้อบอลโลก
0: ทำเหมือนแข็ง
1: ดูเก๋แกเข้าใจงบดุลไม่ได้แข็งมากนะแต่เขาไม่ต้องทำเพราะว่าไอ้กีฬามันเป็น positioning เขาก็ไม่มีกีฬาเนี่ยเขาก็อยู่ไม่ได้โมโนแม็กอะใช่ไหม
0: ใช่ต้องการแมกเนต
1: หรือว่าเอ๊ะทำไมไอ้ทูเนี่ยงบการเงินก็ไม่แข็งแกร่งนะมันลุกจังมันอยู่ในเครือ CP ไงเครือสิมันจะไปดู
0: ก็คือมองภาพใหญ่อย่าไปมองแค่ธุรกิจนั้นธุรกิจเดียว
1: เหมือนคุณจะดูไอ้เครือ AS อะไรพวกเนี้ยคุณต้องดูสาระ
0: ใช่ไหมผู้ถือหุ้นใหญ่เครือใหญ
1: ่ไอไปซื้อหุ้น
0: โอ้โหอะไรบ้างล่ะเออ
1: กับกรุงไทย
0: โอ้โห
1: ไอจีนขอบมันก็ได้ดาวเทียมด้วย AS ด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหม
0: ปึกๆทั้งนั้นเออ
1: เขาต้องไองบไอปันผลต้องเป็นหมื่นอ่ะปีเป็นหมื่น
0: ใช่
1: แล้วเราก็ดูว่าเนี่ยเวลาวิเคราะห์คู่แข่งขันน่ะให้ไปดูโครงสร้างต้นทุนเขาใครที่แบกเยอะกับแบกน้อย
0: ใช่ไหมใครฟิกคอร์สเยอะเยอะหมวดไหนเออ
1: หมือนคนวิ่งเนี่ยมึงน้ำหนักมากเนี่ยมึงวิ่งทนไม่ได้หรอกเพราะว่าเข่ามันรับหนักเยอะ
0: เออคุณจะเปรียบเทียบมีก็ดีเหมือนกันนะคือแต่กิจกรรมบางทีเรา
1: เมื่อยเห็นเปล่าเหมือนยิมนาสติกกันต้องเตี้ยๆเล็กๆตัวใหญ่ๆ
0: หุ่นก่อน
1: ยิมนาสติกได้ไงเรา
0: เออเนี่ยเห็นมั้ยไอ้ตรงเนี้ยดูเหมือนหุ่นเค้าอ่ะหุ่นเค้าเป็นยังไงไขมันเยอะไขมันน้อยเออ
1: ดู debt equity ratio เค้าสิ
0: อืมเห็นมั้ยกู้เยอะหรือเปล่า
1: debt equity ratio เค้าอ่ะคือยังไงเค้าหนี้ต่ําเนี่ยโอกาสที่ถูกธนาคารบีบมันก็จะน้อย
0: ใช่ภาระต้นทุนดอกเบี้ยก็น้อยแต่ละเดือนนะอืม
1: ไปดู supply chain เค้าสิเป็นยังไง
0: อืม
1: ถ้าถ้าประชัยเจนก็ดีกว่าเนี่ยก็รักษามากินได้ยกตัวอย่างเนี่ยแอปเปิลเนี่ยถ้าพาเจนดีจะตายแต่ไอ้แรมเนี่ยที่มันไอ้ความจำอ่ะมันไอ้นี่มันใช้เยอะเหลือเกินไอ้ AI เนี่ยแอปเปิลเนี่ยต้องขึ้นราคากูไม่ไหวนะ
0: โอ้เหรอเหรอเหรอ
1: แอปเปิลเนี่ยไม่ขึ้นเนี่ยมาจิ้นหดขึ้นสี่ขึ้นต้องเท่าไหร่อ่ะแบบไอ้คอมพิวเตอร์ไอ้นีโออะไรเนี่ย20,000เนี่ยขึ้น 24,000 ขึ้นเท่าไหร่วะ 20%
0: โอ้โห 20% 20% อืมไม่น้อยนะไม่น้อยไม่น้อย
1: ขึ้นในอย่าง iPad เนี่ยก็ขึ้น 15% น่ะนะ 4,000 5,000 น่ะ
0: ไม่น้อยไม่น้อย
1: ซื้อนี่ผมก็ไม่กลัวผมผ่อนเอานะนะ
0: ครับ
1: ก็แล้วก็แบรนด์เป็นยังไง
0: เออ
1: นะ
0: แกร่งขึ้นหรือเปรี้ยลง
1: คู่แข่งเราเป็นใครเนี่ยอันเนี้ยมันก็ who's your ให้ who's your customer competitor เนี่ยมันก็ชั้นเดียวไงคือต้องถามว่าคู่แข่งแต่ละรายจะพังตรงไหนก่อน
0: เออ
1: คือหมายถึงว่าถ้ามันเป็นเฟดอ่ะ
0: เออ
1: นะถ้าเศรษฐกิจเนี่ย GDP มันตกไปกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะคนไหนจะพังก่อน
0: ใช่ไหม
1: ก็เป็นลับวิ่งอ่ะเหมือนที่ลับวิ่งอ่ะคนไหนมันไม่ไหวว่า
0: จะไปก่อนไอ้คุณเนี่ยพอพูดอย่างนี้ก็คือเหมือนกับว่าเราอ่ะวิเคราะห์คู่แข่งเราก็เหมือนที่ทำซีนาริโอกับเรานี่แหละแต่เปลี่ยนเป็นคู่แข่งแล้วลองดูใช่ไหมว่าคอนดิฟายเขาออกมาว่าถ้ามันเจอแต่ละแบบเนี่ยใครดูท่าจะไปก่อน
1: เนี่ยว่าดูคู่แข่งเนี่ยให้ดูเป็นตัวเลขด้วยไง
0: ครับ
1: ดูเป็นตัวเลขเอาตัวเลขมาลองดูเลย
0: ค
1: ือดู6ช่องช่องแรกให้ดูโครงสร้างต้นทุน
0: โครงสร้างต้นทุน
1: เช่นไอ้สุกี้ตีน้อยนี่ไปรับมาจากไหนวะไอ้พวกกุ้งหอยปูปลาเนี่ย
0: อืม
1: ฮะ
0: คุมได้ขนาดไหน
1: เออมันเป็นรับจากไหนมาวะ
0: เออใครคือซัพพลายเออร์กันแน่มีกี่ราย
1: มีคุณภาพไหมสภาไม่มีโจมตีเรื่องคุณภาพมันเลย เออมึงมีกุ้งหอยปูปลามึงมีสารธาตุหนักเปล่า
0: ใช่ไหมอันนี้หาจุดต่อบางหาจุดต่อบาง
1: กินเข้าไปในธาตุหนักแม่งมีทุกวันเนี่ยมึงก็จะเป็นโรคนะ
0: ก็ลองไล่ไปประเมินดูว่าจะทำ
1: ตรงไหนดีของเราเนี่ยไอสารเคมีสารพิษมันก็ไม่มี
0: ตายยังไงเออ
1: ใช่ไหม
0: เออ
1: แล้วไอ้ของเขานี่เป็นต่างชาติเปล่าให้เราคนไทยนะช่วยเหลือคนไทยนะ
0: อันนี้ร่วมการเนี่ยอันนี้มีประเด็นอีกเออมีประเด็นโอ้ยคุณหนุ่ยว่าแต่
1: หมดเวลาโอ้ยังมีเยอะเลยฮะต่อฮะสัปดาห์หน้าผมบอกเลยว่าเราดาวเทิร์นไปเรื่อย
0: ครับพูดต้องรับมือต้องรับมือ
1: เหมือนเดิม10ปีก็ยังเหมือนเดิมนะเราต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 14:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีหารหรือเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสย้ำมิตรภาพไทยฝรั่งเศสเดินหน้าสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นายชองคลอดวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเพื่ออำลาในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ภายหลังการหารือนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองสะท้อนถึงความคุ้นเคยและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับฝรั่งเศสโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสจะเกษียณอายุราชการพร้อมชื่นชมบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปี2569ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสจากการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีและการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและสร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมของทั้งสองประเทศอีกทั้งยังมีการลงนามแผนปฏิบัติการร่วมฉบับใหม่เมื่อวันที่3กรกฎาคม2569อันเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสก้าวไกลกว่าความร่วมมือด้านการทูตการค้าและการลงทุนหากแต่เป็นความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่มุ่งเสริมสร้างความมั่นคงความเข้มแข็งและศักยภาพของทั้งสองประเทศในระยะยาวเหล่าทัพสตช.บูรณาการระบบป้องกันภัยทางอากาศรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่5ประจำปีงบประมาณ2569พร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารบกรองผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศร่วมของประเทศให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปที่ประชุมได้ติดตามแนวทางการพัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศร่วมแบบบูรณาการโดยมุ่งเชื่อมโยงขีดความสามารถของทุกเหล่าทัพทั้งระบบตรวจจับระบบอาวุธและระบบควบคุมบังคับบัญชาเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมการป้องกันพื้นที่การป้องกันจุดสำคัญและการป้องกันตนเองของแต่ละเหล่าทัพการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามทางอากาศรูปแบบใหม่โดยเฉพาะอากาศยานไร้คนขับซึ่งกองทัพอากาศเป็นหน่วยงานหลักในการบัญชาการและควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศขณะที่ทุกเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะบูรณาการการปฏิบัติผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและเป็นเอกภาพฝูงชนอิหร่านร่วมพิธีศพอดีตผู้นำสูงสุดประชาชนในอิหร่านหลายหมื่นคนร่วมพิธีอำลาอาลัยอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนอีผู้นำสูงสุดผู้ล่วงลับของอิหร่านซึ่งเสียชีวิตพร้อมกับสมาชิกในครอบครัวอีกหลายคนจากเหตุสหรัฐและอิสราเอลถล่มโจมตีทางอากาศในการเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยคาดการว่าเมื่อขบวนแห่ศพหลักในกรุงเตหะรานจะมีฝูงชนจำนวนมหาศาลอาจถึงหลัก15ล้านคนเข้ามาร่วมขบวนแห่ศพที่จะเคลื่อนผ่านเส้นทางจากจัตุรัสอิหม่ามฮอสเซนไปถึงจัตุรัสอาซาดีเป็นระยะทาง10กิโลเมตรเพื่อแสดงความเคารพและไว้อาลัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
8: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
9: ๆ What makes a thinking school student unique?
10: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
8: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
11: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
13: ต้องเลิกไปเลยคร
14: ับเฮ้ยเดี๋ยว
12: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิดแอร์ไทม์ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
15: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมก

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 14:10 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้กลับมาเจอกันนะวันจันทร์ที่6 กรกฎาคม 2569นะครับก็อยู่ด้วยกันเหมือนเช่นเคยนะบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์นะช่วงแรกนะเดี๋ยวเราสรุปข่าวสารต่างๆนะมีหลายเรื่องนะหลายประเด็นที่ต้องติดตามนะเดี๋ยวผมกำลังพิจารณาอยู่ด้วยนะเพราะว่าจริงๆมีบทความใน Facebook น่าสนใจแล้วก็กำลังดูอยู่ว่าจะให้คุณผู้ฟังไปอ่านกันเองนะหรือว่าจะอ่านให้ฟังดีเพราะว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะไม่ชอบอ่านอยากฟังนะอันนี้เป็นเรื่องที่ทางรองนายกรัฐมนตรีนะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคุณเอกนิติธันประภาสเนี่ยนะเมื่อคืนนี้ท่านโพสต์ใน Facebook นะอันนี้น่าสนใจมากนะเพราะปกติผมก็ไม่เห็นท่านโพสต์นะแล้วเขาท่านก็บอกนะท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังก็บอกนะบอกว่า เปิด Facebook มาเนี่ยที่เป็นทางการที่ใช้ชื่อของตัวเองเนี่ยมาสักระยะหนึ่งแล้วนะก็ตั้งใจว่าจะทำความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจแต่ว่าตั้งแต่เปิดมาไม่เคยเขียนเลยไม่เคยโพสต์ไม่เคยบอกเลยว่าเป็นยังไงบ้างจนเมื่อคืนเนี่ยครับมีการเขียนสรุปให้ฟังก็น่าสนใจนะถึงสถานการณ์แล้วก็ทิศทางแนวโน้มต่อไปว่าจะต้องทำยังไงนะเดี๋ยวผมพิจารณาอยู่แล้วกันนะว่าจะเอายังไงนะหรือว่าช่วงที่2ตอนเปิดสายเดี๋ยวถามคุณผู้ฟังแล้วกันนะว่าจะให้อ่านให้ฟังไหมหรือว่าจะยังไงนะเดี๋ยวค่อยว่ากันมีเรื่องเนี้ยเรื่องหนึ่งละนะครับ เรื่องที่2เป็นความคืบหน้าคนที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยทั้งแบบคนเก่าที่ยืนยันตัวตนยืนยันสิทธิ์นะ12,700,000คนนะที่เป็นกลุ่มตกหล่นอีกประมาณสัก1ล้านกว่าคนนะครับแล้วก็กลุ่มที่ไปลงทะเบียนเพิ่มเติมแล้วก็กระทรวงมหาดไทยเห็นว่าไม่ใช่กลุ่มตกหล่นแต่ว่าเข้าข่ายเงื่อนไขที่เชื่อว่าเป็นผู้ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากรัฐได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยอีกประมาณ5ล้านคนรวมเบ็ดเสร็จเนี่ยประมาณ19,400,000คนเอาตัวเลขกลมๆนะกลุ่มนี้ระหว่างวันนี้ถึง17 กรกฎาคมที่รอประกาศผลเนี่ยซึ่งก็ช่องทางตามที่คุณไปลงทะเบียนไปยืนยันสิทธิ์นะช่องทางก็คืออย่างคุณเข้าไปแอปเป๋าตังก็ไปดูได้คุณเข้าไปในแอปอะไรทางรัฐคุณก็เข้าไปดูได้เพราะเขาต้องให้กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนอันนี้แน่ๆนะหรือว่าคุณจะไปที่ธนาคาร5 ธนาคารที่เขาให้ยืนยันสิทธิ์อะไรพวกนี้นะครับหรือทางเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะเนี่ยเป็นช่องทางที่คุณจะไปตรวจสอบในวันที่17 กรกฎาคมว่าคุณได้รับสิทธิ์หรือไม่อย่างไรแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่ากรณีของเงื่อนไขหรือคุณสมบัติที่เขาตรวจเข้มเนี่ยเราได้ยินแล้วชัดเจนแน่จำได้ไหมครับเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณลูกเนี่ยเอาชื่อของท่านไปลดหย่อนภาษีถูกไหมของเป็นผู้มีอุปการะเลี้ยงดูอะไรพวกนี้นะฮะแล้วจะทำให้ถูกตัดสิทธิ์ซึ่งเรื่องนี้ทางคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเนี่ยเขาคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วเพราะนายกรัฐมนตรีสั่งให้ทบทวนพอสั่งให้ทบทวนเสร็จก็เข้าที่ประชุมพอเข้าที่ประชุมเสร็จหลังจากนั้นเราก็รู้แล้วว่าถ้าอย่างนี้ออกมาก็คือต้องยกเลิกข้อกำหนดคุณสมบัติข้อนี้แน่นอนซึ่งรายงานข่าวก็เป็นไปตามนั้นแต่ที่ห่วงอีกหนึ่งเรื่องผมเนี่ยบอกตั้งแต่แรกๆเลยว่าไอ้เรื่องของสินเชื่อเนี่ยเรื่องมีหนี้เนี่ย 100,000 บาทเนี่ยนะไม่เกิน 100,000 บาทผมก็ตั้งคำถามว่าโอ้แล้วถ้าเป็นเกษตรกรล่ะที่เขา ไปกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธกส.นะวงเงินเนี่ยรวมตรงนู้นรวมตรงนี้เนี่ยถ้ามันเกิน 100,000 บาทเขาจะถูกตัดจากคุณสมบัติเช่นเดียวกันธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีความเป็นห่วงเรื่องนี้ล่าสุดครับวันนี้ที่มีรายงานข่าวมาก็คือว่าทางคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเนี่ยนะผู้อำนวยการคณะกรรมการผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะในฐานะที่เป็นโฆษกกระทรวงการคลังเขาก็เปิดเผยครับว่าที่ประชุมของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเมื่อครั้งที่8ทับ2569ซึ่งที่ประชุมเนี่ยรับทราบถึงการลงทะเบียนและการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเบื้องต้นนะเขาบอกว่าได้มีการเห็นชอบเพิ่มกลุ่มเป้าหมายอันนี้ที่ผมเล่าให้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือตกหล่นล้านหนึ่งแล้วก็ที่ต้องตรวจสอบเพิ่มนะที่มหาดไทยเขาลงไปแล้วมีคนไปขอลงทะเบียนด้วยเนี่ยอีก5,400,000 คนเนี่ยอันนี้บอกว่ากลุ่มนี้ทั้งหมดแล้วก็กลุ่มที่ยืนยันสิทธิ์เนี่ยต้องไปตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไปสำหรับการคัดกรองคุณสมบัติโครงการปี2569อันนี้สำคัญนะบอกจะไม่มีการนำหลักเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนของกรณีบิดามารดาของผู้มีเงินได้นะได้ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้พึงประเมินสำหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดามาใช้อันนี้อันที่หนึ่งบอกอันที่สองนอกจากนี้ยังได้นำความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ได้เสนอประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2มิถุนายน2569มาพิจารณาทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติวงเงินสินเชื่อรวม 100,000 บาทโดยจะไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเนื่องจากสินเชื่อภาคการเกษตรมีลักษณะแตกต่างจากสินเชื่อทั่วไปโดยเป็นสินเชื่อที่ผูกพันตามรอบฤดูการเพาะปลูกและในบางกรณีเป็นการเยียวยาบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติจึงอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่อหรือฐานะทรัพย์สินของผู้มีเงินได้เช่นเดียวกับสินเชื่อประเภทอื่นเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเป็นสินเชื่อเกษตรนะภาคการเกษตรเขาไม่เอามารวมในสินเชื่อไม่เกิน 100,000 บาทท่านโฆษกก็บอกเพิ่มเติมบอกนอกจากนี้เนี่ยกระทรวงการคลังก็อยู่ระหว่างการพิจารณาเสนอให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันนะที่ไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์60/40เป็นระยะเวลา2เดือนระหว่างสิงหากับกันยาเนื่องจากผู้ถือบัตรดังกล่าวเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ในช่วงเปิดลงทะเบียนทั้งนี้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือจะต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาก่อนที่จะมีการประกาศผลลงทะเบียนตามกำหนดในวันที่17กรกฎาคมถามว่าคืบหน้าอย่างไรคืบหน้าอันที่หนึ่งเรื่องบิดามารดาที่ลูกเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีอันนี้จบไปนะครับไม่ใช่อันที่สองสินเชื่อภาคการเกษตรจะเอาไม่เอามารวมกับสินเชื่อรวมไม่เกิน 100,000 บาทอันนี้เรื่องที่สองอันที่3ก็คือถ้าสมมุติว่าเขาไปตรวจสอบแล้วนะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมก็คือณปัจจุบันแล้วไปยืนยันสิทธิ์แล้วคุณขาดคุณสมบัตินะ 12,700,000 คนเนี่ยแล้วคุณขาดคุณสมบัติกลุ่มเนี้ยเขาบอกว่าจะเสนอครม. 60/40ให้สามารถไปลงทะเบียนกลุ่มตกหล่นได้นะสำหรับไทยช่วยไทยพัสเพราะว่าคุณขาดสิทธิประโยชน์ไปถูกไหมว่าคนที่ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพัสก็ได้4เดือนอยู่แล้วถูกไหมเดือนละ 1,000 4เดือนส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐณปัจจุบันได้แน่ๆ2เดือนอะนะถ้าคุณสมบัติผ่านคุณได้ต่อไปเลยอีก2เดือนเป็น4เดือนแต่ถ้าคุณไม่ผ่านคุณก็จะได้แค่2เดือนเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกถ้าอย่างนั้นคุณนะน่าจะควรได้รับสิทธิ์อีก2เดือนที่เหลือจากไทยช่วยไทยพลัสนะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเข้าสู่ที่ประชุมครม.และหลังจากนั้นก็ไปที่การประกาศผลและหลังจากนั้นว่ากันนะครับอันนี้เป็นความคืบหน้าเรื่องที่1ความคืบหน้าเรื่องที่2นะสำหรับใครที่ตุ้มๆต่อมๆนะโดยเฉพาะกรณีของ โกงสอบท้องถิ่นอ่ะคือในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาก็ต้องบอกแล้วมันมีความคืบหน้าตามลำดับตั้งแต่ช่วงวันศุกร์ตั้งแต่มีการประกาศมีการแถลงข่าวของมสว.หลังจากนั้นกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นมีการมาอธิบายนะว่าแฟลชไดรฟ์ที่เก็บไว้ที่ห้องอธิบดีนะมันอีกอันนึงกับอันที่ไปแก้ไขมีการเข้าถึงข้อมูล115ครั้งนะจากทั้งเจ้าหน้าที่จากทั้งผู้รับจ้างและพวกเนี้ยนะแล้วมีการเอาข้อมูลที่ไม่ใช่ของที่ไปถูกเก็บเนี่ยอยู่ในตู้เซฟเนี่ยเอาเป็นตัวประกาศรับราชการท้องถิ่นน่ะเนี่ยแล้วก็มีข้าราชการต้องถูกตรวจสอบวินัยตอนนี้ลงอะไรล่ะมีคำสั่งแล้ว5คน5ท่านนะหลังจากนั้นก็มีแนวโน้มมีรายชื่อโผล่ออกมานะเป็นระดับอธิบดีเป็นระดับรองอธิบดีมีระดับผอ.อะไรพวกนี้นะครับอันนี้เป็นข่าวความคืบหน้าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะแต่ที่น่าสนใจก็คือว่ากลุ่มที่มีการประกาศรายชื่อที่สอบผ่านทั้งหมดประมาณ 15,000 กว่าคน 15,520 คนนะเขาจะต้องไปตรวจคะแนนข้อคะแนนคะแนนของคุณอะกระดาษคำตอบอะไปตรวจดูแล้วไปเช็คย้อนหลังว่าคะแนนคุณเนี่ยถูกต้องตามที่มีการประกาศหรือเปล่าหรือคือพูดง่ายๆคุณทุจริตหรือเปล่าถ้าทุจริตแสดงว่าคะแนนมันน้อยกว่าแล้วประกาศรับคุณมันเป็นข้าราชการเนี่ยมันใช้อีกอันอีกฝ่ายนึงแก้ไขถูกไหมเขาต้องไปตรวจนะฮะ3วันนะบอกไปตั้งแต่เมื่อวันศุกร์เสาร์อาทิตย์วันนี้วันจันทร์ครบ3วันวันนี้ 15,520 คนวันนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยต้องไปถามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์นะเนี่ยเรื่องนี้แหละเรื่องของการตรวจกระดาษคำตอบอะนะผลคะแนนของผู้ได้รับการบรรจุ 15,000 กว่าคนเนี่ยนะผู้สื่อข่าวเขาก็ถามนะนะบอกว่าเนี่ยครบกำหนดในวันนี้สำหรับการตรวจข้อสอบนะการตรวจคะแนนคำตอบอะของกระดาษคำตอบที่ได้รับการบรรจุ 15,000 คนคุณวรสิทธิ์ท่านรัฐมนตรีช่วยบอกว่าใช่ๆๆๆเป็นการตรวจผลการประกาศกับกระดาษคำตอบไฟล์รูปกระดาษคำตอบซึ่งจะครบกำหนดในวันนี้นะวันเดียวกันและคาดว่าน่าจะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงดึกของคืนนี้และหากผลออกมาไม่ตรงกันก็ต้องเสนอเรื่องเพราะเราเห็นว่ามีความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับคะแนนส่วนจะเกิดยังไงอันนี้ต้องไปว่ากันแต่ไม่ตรงก็คือไม่ตรงและต้องจบในวันนี้ท่านบอกเลยต้องจบในวันนี้ตรวจเสร็จปุ๊บไปดูเลยเช็คเลยต้องจบในวันนี้รวมถึงในการตรวจสอบด้วยนะว่ามีภาคีเครือข่ายด้วยกันทั้งหมดทั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษทั้งปปท.นะที่จะไปช่วยกันและหลังจากนั้นก็จะเสนอเรื่องข้อมูลที่ชัดเจนเรียบร้อยและจะมีการนำเสนอเข้าสู่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นนะเพราะอำนาจในการยกเลิกบัญชีเป็นอำนาจของกองกลางแต่ระยะเวลาขอดูอีกครั้งหนึ่งนะแต่จะพยายามทำให้เร็วที่สุดนะอันนี้เป็นความคืบหน้าอีกเรื่องนึงนะโอ้อันนี้ก็ต้องเรียกเลยว่าคือไหนๆก็ไหนๆแล้วนะผมคือบางทีเราตามข่าวเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอ้าวก็จะตัดตอนมีแค่เท่านั้นแล้วมีการตรวจสอบเท่านั้นเท่านี้คนถ้ามันมีความเชื่อมโยงถ้ามันมีพยานหลักฐานต่างๆอ่ะผมว่ารัฐบาลควรจะใช้โอกาสนี้นะครับอันนี้จริงๆจังๆแล้วก็ทำให้มันเป็นอะไรที่มันชัดเจนอ่ะคือเราตกอยู่ในวังวนที่พูดถึงกระบวนการในการตรวจสอบกระบวนการในการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆแล้วขั้นตอนในกระบวนการเนี่ยกว่าจะนับ1 2 3 4 5เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าทุกสายตาคิดเป็นสิ่งเดียวกันหรือว่าคล้ายกันเกือบหมดก็คือว่า1เข้าไม่ถึงตัวการใหญ่2กระบวนการมันล่าช้าเหลือเกินพอเราไปเทียบกับเพื่อนบ้านอันนี้ก็ต้องยอมรับนะไปเทียบกับจีนไปเทียบกับเวียดนามซึ่งตอนนี้ต้องเวียดนามนี่เค้า เขาโอ้โหเข้มงวดมากแล้วก็เรียกว่าเวลาการตรวจสอบอะไรเนี่ยเราก็จะเห็นข่าวมันเอ้ยทำไมมันรวดเร็วนะอาจจะต้องมีนโยบายนะผมว่าอาจจะต้องมีนโยบายในฐานะรัฐบาลที่เป็นผู้นำฝ่ายบริหารเนี่ยนะก็ต้องคุยอ่ะนะกับกระบวนการยุติธรรมบางส่วนถ้าเป็นคือผมเข้าใจว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะท่านหรือว่าทางสำนักงานศาลยุติธรรมหรือว่าทางประธานศาลฎีกาเนี่ยท่านก็มีข้อกำหนดนะฮะมีกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆว่าระยะเวลาในการพิจารณาอรรถคดีต่างๆเนี่ยถ้าคดีเป็นการทั่วไปเนี่ยควรจะพิจารณาให้ผู้พิพากษาไม่ว่าจะเป็นการนัดรวดเดียวนัดสืบพยานติดต่อกันต่อเนื่องอะไรพวกนี้นะแล้วก็ให้มันแล้วเสร็จเนี่ยภายในระยะเวลาเนี่ยไม่คือต้องบอกว่าปัจจุบันนี่ก็ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากบางเรื่องบางคดีเนี่ยศาลชั้นต้นนี่เป็น10ปีนะฮะ10ปี15ปีแต่เดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็มีระเบียบในการที่จะดำเนินการตามนี้ยกเว้นแต่ถ้าคดีมันมีความยุ่งยากจะขยายระยะเวลาอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าจะกำชับสักนิดนึงใช่ไหมอันนี้กำชับได้นี่ใช่ไหมว่าอันนี้เป็นนโยบายของทางฝ่ายบริหารที่เขาต้องการที่จะให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วด้วยนะรัดกุมด้วยรอบคอบด้วยเนี่ยสำหรับคดีบางคดีเช่นคดีเกี่ยวกับการทุจริตอย่างเงี้ยถ้ามันขยับมาได้เร็วขึ้นใช่ไหมฮะมันก็น่าจะทำให้คนที่เขาจะดำเนินการต่อเนี่ยอาจจะแบบประวิงซะหน่อยว่าเอ๊ะเอายังไงดีโอ้โหเดี๋ยวนี้เขาดำเนินการรวดเร็วมากถ้าเราทำอะไรอย่างนี้ไม่ดีนี่อันอาจจะติดคุกติดตารางได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาดำเนินการอย่างรวดเร็วเลยเขาอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้อันนี้ผมไม่รู้นะแต่ว่าถ้าเราเทียบกับเพื่อนบ้านเนี่ยเราตั้งข้อสังเกตหลายครั้งแล้วว่ากระบวนการบางทีมันอาจจะช้านะแต่ว่าถึงแม้ว่ามันจะดีขึ้นตามลำดับก็ตามทีถ้าเป็นบางเรื่องใช่ไหมเราก็มีนี่เขาก็สามารถที่จะก็เป็นเรื่องทางนโยบายของทางฝ่ายบริหารทางรัฐบาลอ่ะนะเราเป็นหนึ่งในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับทางรัฐบาลอ่ะนะเราก็สามารถที่จะตอบสนองงานให้รัฐบาลแล้วก็เดินหน้าที่จะพัฒนาประเทศได้เนี่ยผมว่าอันนี้มันก็น่าสนใจนะน่าสนใจแต่ก็ไม่รู้ล่ะอันนี้ก็แล้วแต่พูดให้ฟังว่าเออที่อื่นเขาก็ทำนะว่าไม่ใช่ไม่ทำเห็นไหมอย่างบางคดีเนี่ยคดีแอร์สาวเนี่ยเห็นไหมฮะคือของออสเตรเลียอย่างเงี้ยเขาชัดเจนเลยไม่กี่วันอ่ะแล้วก็ยื่นฟ้องเลยเห็นไหมล่ะใช่ไหมเนี่ยจะฟ้องเดือนกรกฎาสิงหานี่แหละถูกจับเนี่ยเพิ่งถูกจับเมื่อปลายเดือนที่แล้วก็คือเราดูสิระยะเวลาในการฟ้องในการสืบสวนแล้วก็สอบสวนหลังจากนั้นนำเรื่องส่งฟ้องเนี่ยมันระยะเวลา30วัน60วันเองแต่ของเราบางทีแบบโอ้โหต้องไปตั้งเรื่องที่ตรงนั้นก่อนมาสืบสวนไอ้มาต้องไปสืบมาสอบอีกพิจารณาอีกทีตั้งเรื่องอันนี้มันกลไกของเรามันทำให้เกิดความซับซ้อนแล้วก็ทำให้เวลาที่มันขยับมันทอดยาวได้นะนี่ก็ต้องยอมรับความจริงเราออกแบบโครงสร้างของเราอย่างนี้นะอันนี้ก็คุยให้ฟังเพิ่มเติมนะส่วนอีกเรื่องที่มีความคืบหน้าเช่นเดียวกันอันนี้เป็นเรื่องของคดีแอร์สาวนี่แหละที่พูดถึงเรื่องยาเสพติดเรื่องเฮโรอีนเนี่ยโอ้โหผมไปเห็นตัวเลขมาผมตกใจเลยแล้วก็มันไม่ใช่แค่เรื่องยาเคเฮโรอีนยาบ้ายาม้าอะไรนะประเทศไทยที่เราถูกลำเลียงผ่านเนี่ยนะคือเราบอกว่าเราไม่ใช่แหล่งผลิตละแต่ว่าการเส้นทางลำเลียงผ่านไปประเทศอื่นๆเนี่ยมันผ่านบ้านเราหรือแม้แต่มันเข้ามาในบ้านเราก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละปีอ่ะเรามีการตรวจจับกุมแล้วก็เผาทำลายยาเสพติดที่เราเห็นเป็นภาพข่าวแต่ละปีนี้ไม่รู้กี่ตันเลยนะฮะไม่รู้กี่ตันต่อกี่ตันนี่พันกิโลกรัมนะใช่ไหม20ตันนี่ 20,000 กิโลกรัมนะมันหนักขนาดไหนอ่ะใครที่เคยไปเนี่ยยืนอยู่แถวนั้นอ่ะเรียกว่าถ้าคุณไม่ใส่หน้ากากนะคุณไม่ต้องกลัวเลยเมาเคิมเลยนะเวลาเผาทำลายยาเสพติดทีเนี่ยเมื่อก่อนโอ้โหควันกระจายเต เต็มไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ดีหน่อยมันมีที่เป็นตู้เผาอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็หนักหนาสาหัสแล้วนี่ยิ่งล่าสุดพอมีข่าวที่ออสเตรเลียคุณเห็นข่าวไหมล่ะข่าวที่อื่นตามมาเต็มเลยนะฮะอ้าวเช่นผมยกตัวอย่างอินโดนีเซียฮะมีการตรวจจับแล้วก็ยึดกัญชา 3.737 ตัน 3,370 กิโลกรัมนะจับกลุ่มผู้ต้องหาได้12คนส่งจากประเทศไทยเยอรมนีกับโปแลนด์นะอายัดได้ 1,194 กิโลกรัมถูกซุกซ่อนอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ที่ฮ่องกงจับกุมกัญชาได้23กิโลกรัมผู้ต้องสงสัยผู้ที่เป็นคนขนไป2คนพอมีข่าวเนี่ยคุณเห็นไหมล่ะข่าวที่มันรออยู่มันตามมันเต็มไปหมดเลยใช่ไหมนี่ยังไม่พูดถึงก่อนหน้านี้ที่ผมเอามาเล่าให้ฟังว่าทางกลุ่มประเทศนอร์ดิกอะนะแถวสวีเดนอะไรนี่เขาก็จับแล้วก็จับเนี่ยขนจากบ้านเราได้เหมือนกันแล้วก็มีความช่วยเหลือความร่วมมือกับประเทศไทยอะนะแต่ว่าสำหรับของที่ออสเตรเลียที่จับกลุ่มได้เนี่ยตอนนี้ผมเข้าใจว่าทางตำรวจแล้วก็รวมไปถึงปปส.นะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางออสเตรเลียเนี่ยยาเสพติดของออสเตรเลียเขาคุยกันตลอดนะฮะตอนนี้เท่าที่ได้ทราบมาก็คือรู้แล้วแก๊งเป็นแก๊งไหนยังไงผู้ส่งรู้แล้วผู้รับรู้แล้วนอกจากเดียเนี่ยนะรู้อย่างอื่นเพิ่มเติมแล้วนะฮะเป็นแก๊งไหนยังไงนะแต่ว่ามันจะได้มากได้น้อยคืบหน้ามากขนาดไหนอีกเรื่องนึงหรือแม้แต่ของบ้านเราที่จับกลุ่มชายฮูดสีน้ำเงินอะไรเนี่ยนะอุทัยอุเทยอะไรเนี่ยนะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการมีแก๊งที่ทำการจัดส่งแล้วก็ติดต่อกับทางแอร์สาวเนี่ยแล้วก็เอากระเป๋าที่เป็นรูปช้างอ่ะนะเป็นคนที่เอามายัดเนี่ยนะนี่เขาก็จับกลุ่มตามไปจับกลุ่มได้เหมือนกันนะทางเจ้าหน้าที่เขาก็ตามดำเนินการอย่างเข้มข้นนะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าอีกเรื่องนึงนะเนี่ยเป็นความคืบหน้านะ 4-5 เรื่องที่เกิดขึ้นนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะดูสักนิดละกันแล้วเดี๋ยวเราไปว่ากันต่อช่วง2ช่วง3ช่วง4เรื่องอื่นๆนี่ก็เดี๋ยวรอติดตามศาลรัฐธรรมนูญเขาจะลงมติวินิจฉัยกรณีของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400 ล้านบาทในวันพุธที่9กรกฎาคมนะอันนี้เดี๋ยวเราจะรู้ละว่ากฎหมายดังกล่าวนี่ชอบไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่นะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางวุฒิสภาเขาพิจารณานะแก้ไขกฎหมายที่ส่งผ่านไปจากทางสภาผู้แทนราษฎรก็คือร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขนะมีการแก้ไขเพิ่มเติมนะซึ่งก็ส่งกลับมาที่สภาเข้าใจว่าจะมีการบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมเนี่ยเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาว่าจะเอาตามที่วุฒิแก้ไขหรือเปล่าในวันที่8กรกฎาคมนะถ้าเห็นด้วยกับตามที่วุฒิแก้ไขอันนี้ก็จบไปก็หลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการรอประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแต่ถ้าหากบอกไม่เอาไม่เห็นด้วยตามที่วุฒิสภาชิกแก้ไขมานะอันนี้ต้องตั้งกรรมาธิการร่วม2สภาแล้วก็มาดูกันอีกทีนึงว่าเอายังไงแล้วก็เวลาลงมติก็เป็น2สภานะลงมตินะครับประเด็นสำคัญถามว่ามีแก้ไขตรงไหนประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญก็คือมีความเพิ่มเติมในมาตรา11นะเรื่องของการกระทำความผิดนะที่ไม่ได้รับนิรโทษกรรมเนี่ยถ้าเป็นผู้กระทำความผิดอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์อันเนี้ยหลักเลยก็คือว่าให้ทางคณะกรรมการเสริมสร้างสังคมสันติสุขเนี่ยนะไปทำแผนแก้ไขฟื้นฟูนะถ้าไม่เกินไอ้เด็กอายุต่ำกว่า18กระทำความผิดเนี่ยนะเนี่ยอันเนี้ยก็บอกให้แก้ไขฟื้นฟูนะแล้วก็ แล้วก็ใช้มาตรการดังกล่าวแล้วก็ยุติไปแต่ไม่ให้ใช้บังคับฮะกับการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยมันก็มีนะเดี๋ยวว่างๆอาจจะคุยให้ฟังเพิ่มเติมนะครับว่ามันมีส่วนไหนยังไงนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับ14:34เอาโอ้ยเดี๋ยวลืมโอ้โหเมื่อคืนนี้ตั้งใจเลยอยากดูบราซิลเจอกับนอร์เวย์ตื่นมา3:00แล้วก็ดูจนจบอะจน5:00นะโอ้คือถ้าใครดูเนี่ยหลายคนก็คงบอกว่าดูแล้วไม่สนุกอันนี้ผมพูดแบบจากใจเลยอะดูแล้วไม่สนุกเหมือนบราซิลเล่นกับคล้ายๆกับบราซิลเล่นกับไอ้ญี่ปุ่นเลยนะทรงเดียวกันเลยนะแต่ว่านอร์เวย์นี่แบบแพ็คแน่นมากแน่นกว่าญี่ปุ่นอันนี้อันที่1แล้วก็ต่อบอลตลอดนะคือใกล้ไกลกล้าเล่นหมดความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะของยุโรปนี่ก็ต้องยอมรับนะว่าโอ้โหสามารถที่แบบไปเจออเมริกาใต้อะไอ้เจ้าบอลโลกอย่างบราซิลอย่างเงี้ยนะก็ทำให้เขาทำอะไรไม่เป็นเหมือนกันอะต่อบอลจ่ายบอลคือบอลนี่จ่ายตลอดนะแต่ว่าไม่ไปถึงไหนอะไม่ถึงหน้าสักทีไม่มีโอกาสที่จะไปยิงบ่อยๆอ่ะไม่มีนะอยู่กองกลางเนี่ยแล้วก็ไม่ไหวก็ลงท้ายสู้ไม่ได้คือดูบุกไม่ได้ก็ส่งไปตั้งใหม่ที่กองหลังหรือไม่ก็ประตูค่อยๆลำเลียงมาอย่างเงี้ยนะแล้วก็อยู่กองกลางตรงนั้นป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กครึ่งแรก 0-0 ครึ่งหลังมาตอนแรกนึกว่าจะเริ่มมันก็ยังไม่มันจนมาตาทีที่80ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นโอ้โหโยนเข้ามานอร์เวย์นะฮาแลนด์อยู่ตรงกลางไม่มีโอกาสเลยครึ่งหลังผมไม่เห็นฮาแลนด์นี่จับบอลได้เลยนะแต่ไม่ได้จับบอลไม่ได้เตะบอลเลยนะยืนอยู่กองหน้าค้ำอยู่คนเดียวชี้หน้าที่ฮาแลนด์นี่ทำอย่างเดียวนะชี้บอกเพื่อนเอ้ยช่วยรับหน่อยช่วยรับหน่อยทำอย่างนั้นจริงๆนะแล้วก็แบบแล้วก็ยืนมาค้ำอยู่ตรงข้างหน้าไม่ได้ทำอะไรเลยแต่พอมาจังหวะโมงทีแรกเข้าเป็นประตูเลยนาทีที่80แล้วโอ้โหนี่เสร็จแล้วบราซิลถ้าอย่างนี้มาไม่ได้แล้วไม่ฟื้นแล้วเพราะว่าขึ้นได้มีโอกาสตอนเปลี่ยนตัวนั่นแหละแล้วก็ไอเด็กอายุ17น่ะที่ยิงหลุดอ่ะนะแล้วตอนครึ่งแรกก็ยิงลูกโทษไม่เข้าอ่ะมันก็อาการส่อมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วใช่ไหมเจอนาทีที่90อีกโอ้โหฮาแลนด์ได้ลูกครับแล้วยิงเข้าแบบเสา2อ่ะแบบเข้าแบบเสียดเฉียดเสาประตูอ่ะคือเฉียดเสาประตูนี่หมายความว่าถ้ามันชนเสามันก็คือเด้งออกแต่บอลเนี่ยมันเฉียดเสาประตูเนี่ยเราเห็นเลยเนี่ยมันเหลืออยู่นิดเดียวไม่เกิน5เซนติเมตรอ่ะแล้วอลิซองผมเนี่ยนะพี่หมีจากลิเวอร์พูลเนี่ยพุ่งไปไม่ถึงสุดปลายมือแล้วจริงๆไม่ถึงจริงแล้วยิงเข้าไปนำไป2ประตูต่อ0จนบราซิลไม่ได้ลุกโทษในนาทีที่ประมาณสัก99ช่วงทดเวลาบาดเจ็บต่อ10นาที11นาทีแถวๆนั้นนะก็เป็น 2-1 ก็หลังจากนั้นก็ไล่ไม่ทันตกรอบ16ทีมนอร์เวย์เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอใครเห็นว่าไปเจออังกฤษเหรอเพราะอังกฤษเมื่อเช้านี้ก็เลื่อนจากตอน 7:00 นเช้ามาเตะ 8:00 น 8:00 น 9:00 น 10:00 นนะแล้วก็จบนะด้วยชัยชนะของอังกฤษที่ชนะต่อเม็กซิโกฮะ3-2นี่เขาบอกสุดมันเดี๋ยวผมไม่ได้ดูเพราะอยู่ระหว่างการขับรถ1แล้วก็อันที่2ถึงแม้ว่าจะฟังที่เขาภาคสดนะฟังรายการวิทยุเนี่ยของที่เนี่ย99 Active Radio เนี่ย FM 99ของอสมทเนี่ยนะฟังปะแปะเนี่ย นะก็เพลินดีนะแล้วก็หลังจากนั้นจัดรายการเสร็จเราก็รู้แล้วอ่ะโอเคผลออกมาแล้ว 3-2 นะอีกช่วงนึงก็คือช่วงที่เราจัดรายการอยู่ก็ดูไม่ได้ใช่มั้ยเสียดาย เดี๋ยวคืนนี้ค่อยกลับไปดูเห็นเขาว่ามันมากนะอ่ะประมาณนี้นะครับส่วนช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาว่ากัน 14:39 นพักสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 95 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
6: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
5: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
7: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 line @royalhouse
8: หุ้นเทคพุ่งทยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ไอทีรวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึกสองขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้8โมงครึ่งเป็นต้นไป
9: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: 14นาฬิกา43นาทีนะครับช่วงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะก็ช่วงที่2นี่เราเปิดสายคุยกันนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657 นะครับนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะก็เชิญนะครับเชิญนะเราเปิดสายตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะครับ เริ่มต้นสายแรกวันนี้คุณอะไรเอ่ยคุณชูชัยครับสาย2สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
0: เชิญครับ
1: อยากให้อ่านข้อความของใน Facebook ของคุณศิริศักดิ์หน่อยครับ
0: คุณศิริศักดิ์เหรอ
1: ไอ้คุณอะไรผมโทษทีฟังไม่ทัน
0: เออคุณอะไรคุณศิริศักดิ์เหรอคุณศิริศักดิ์ไม่ผมไม่ได้เห็นอัปเดตอะไรนะ
1: โทษทีที่ Facebook โทษทีที่เมื่อกี้พูดเมื่อตอนที่แล้วพูดนะครับ
0: อ๋ออันนั้นของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิติธันประภาส
1: ขอโทษนะเพี้ยนไปหน่อยครับคุณเอกนิติครับผม
0: อ๋อคุณเอกนิตินะรับไว้พิจารณา
1: คร
0: ับ ขอบคุณ
1: ขอโทษด้วยนะครับ
0: ครับครับครับขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับนะอ่ะ02-248-1657 02-248-1657นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังนะที่จะคุยกันมีไหมไม่มีเลยหรอฮะนี่มีคนส่งข้อความถึงผมนะบอกว่าคืนนี้ใครล่ะบังโมจะเจอกับเมสซี่บังโมนี่ใครอ๋อซาร่าเหรอใช่ไหมเออส่วนเมสซี่ที่ของอาร์เจนตินาอ๋ออียิปต์เจออาร์เจนตินาเหรอกี่โมงตีสามไหมใช่ไหมคุณพิมพ์ครับสายหนึ่งสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: เชิญครับ
2: ค่ะพอดีเพิ่งเห็นข่าวเรื่องที่นายกอเล็กรองนายกอเล็กค่ะให้สัมภาษณ์ว่าปีนี้ปี70ปีหน้าปี70งบประมาณปี70ค่ะจะเริ่มให้ข้าราชการรีไทร์เมนต์อันนี้ค่ะเอาจริงๆนะคะคืออาจจะมีข้าราชการคนอื่นที่ยังอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดอะไรเงี้ยค่ะ
0: เขายังให้ไปศึกษาอยู่ไหมผมยังไม่ได้อ่านนะผมเห็นผลการประชุมของกพ.เหมือนกันแวบๆผ่านตาเฉย
2: ใช่ใช่ค่ะเหมือนว่าน่า

0: ความหมายของของคุณพิมพ์คือ
1: ส่วนมากอะค่ะคนที่มีอายุมากๆแล้วอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ค่อยจะเสียจะไม่ค่อยเออร์ลี่กันก่อนเพราะว่าบางคนก็ยังมีภาระทางการเงินอะไรเงี้ยค่ะแต่สำหรับรุ่นใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเรียกว่ามีพอที่จะถ้า
0: สมมติ
1: ว่
0: าวันไหนเขาทำมา2ปี2ทำงานมา2ปี5ปีให้เขาออกเหรอหรือยังไงอย่างนี้ใช่ไหมความหมายคืออย่างนั้นหรออ
1: าจจะเป็นแบบ10ปีขึ้นไป15ปีเป็นขั้นบันไดค่ะ10ปี15ปี20ปีอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าปกติมันคือ25ปีใช่ไหมคะ
0: เกี่ยวกับของเราไหมเนี่ยเนี่ย
1: ทุกพักเพื่อนฝากมาถามค่ะ
0: เพื่อนนะเพื่อนทำราชการมากี่ปีแล้วอ่ะมา
1: เพื่อนน่าจะทำประมาณ10เกือบ15ปีแล้วค่ะ
0: 15ปีก็40ถูกไหม
1: ยังไม่ถึงค่ะยังไม่ถึง
0: สิบห้าปีก็ประมาณอายุ40แล้วถ้ารับราชการตอนอายุ25
1: น่าจะรับตอนอายุ22ค่ะ
0: ถ้ารับ22ก็37อ่ะถูกไหม
1: ค่ะ
0: แล้วจะคืออยากให้เขาเปิดเกณฑ์ว่าเออร์ลี่ไม่จำกัดว่าไม่ต้องมีข้อกำหนดว่าต้องอายุราชการเท่าไหร่ถูกไหม
1: ใช่ค่ะเหมือนแบบสมัครใจใครสมัครใจยกมือขึ้นอะไรเงี้ย
0: เขาทำอะไรที่ไหนล่ะ
1: โอ้ยก็อาจจะเป็นข้าราชการเนี่ยค่ะ
0: ที่ไหนจะได้นี่เขาฟังอยู่เขาจะได้รู้ไงกพ.เขาจะได้แบบไปคิดต่อ
1: ตายแล้วค่ะ
0: ไม่เป็นไรเขาไม่รู้ชื่ออยู่ดีคุณข้าราชการทั่วประเทศอายุ37ปีมีเต็มไปหมดคุณไม่ต้องห่วงหรอก
1: โอ้ยอาจจะเป็นรถเมล์ลิเกอะไร
0: ที่ไหนกระทรวงก็ได้กระทรวง
1: พวกที่แบบใส่เครื่องแบบอะไรเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีใครไม่ใส่เครื่องแบบพี่ข้าราชการใส่เครื่องแบบหมดครูก็ใส่เครื่องแบบครับตำรวจก็ใส่เครื่องแบบครับส
1: ี
0: กากีตอนกลางวันเขาก็ใส่เครื่องไอ้วันจันทร์วันศุกร์อะไรเขาก็ใส่เครื่องแบบกันทั้งนั้นครับมหาดไทยเขาก็ใส่เครื่องแบบครับอันไหนครับ
1: น่าจะเป็นพี่หัวเกียนค่ะ
0: ตำรวจนะตำรวจหรือทหาร
1: น่าจะเป็นพี่หัวเกียนที่ขับรถไปมาค่ะ
0: โอ้ยเขาขับรถหมดอ่ะพี่ทำไมไม่กล้าดีอย่างนี้ทำไมไม่กล้าฮะไม่เห็นมีอะไรเลยตำรวจเนาะอยากให้เขามีนะอยากให้เขามีโครงการแบบว่าไม่ต้องแบบ25ปีอะไรอย่างนี้เนาะเอาแบบว่าใครสมัครใจอยากเออร์ลี่ก็ให้เออร์ลี่ได้เนาะดีไหม
1: ใช่
0: นะ
1: จะดีนะคะใช่ไหมแ
0: บบไม่ทราบผมไม่รู
1: ้ถ้าจะต้องจ่ายเงินเดือนนี้ไปอีกกี่ปีอะไรเงี้ยจ้างออกก่อนน่าจะดีไหมคะ
0: ไม่รู้ให้เขาไปทำก่อนที่ยังนี้ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะทำยังไงยังไม่เห็นเลย
1: ฝากไปบอกอาจารย์วีระด้วยนะคะเผื่ออาจารย์วีระ
0: คุณบอกที่เนี่ยเขารู้หมดทั่วประเทศแล้วคุณไม่ต้องฝากใครแล้วถ้าคุณแบบอยากจะให้จริงๆเนี่ยเชื่อผมว่าชัดที่สุดคุณบอกมาเลยว่าขอให้มีเออร์ลี่ไม่จำกัดอายุไม่จำกัดจำนวนปีก็แค่นั้นแหละเดี๋ยวเขาได้ยินหมดไม่ต้องฝากใครแล้วนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกฤตครับสายสามสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
0: เชิญครับ
2: ผิดหวังแล้วครับบอลซิล
0: ไม่ผิดหวังหรอ
2: ผิดหวังผมเชียร์คนนั้นไงที่ผม
0: ไปเชีย
2: ร์เยอรมันกับบราซิลอ่ะ
0: อ๋อตกรอบทั้งคู่ดีกว่า
2: เรียบร้อยเหลือในใจอยู่อีกนิดนึง
0: ยังมีอีกเหรอคุณทำไมหลายใจจังคุณเป็นแฟนฟุตบอลประเภทไหนทำไมหลายใจฮะ
2: มีโอ้ยมีแค่สองใจแต่ว่ามันไปหมดแล้ว
0: มีสองใจนี่ก็เยอะเกินแล้วนะคุณไหนเหลือทีมอะไรอีกนะไหน
2: อาเจนอาเจนผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวใครเข้าบ้างนะผมดูแต่รีวิวอ่ะผมไม่ได้ดู
0: ก็นี่ไงอาร์เจนตินาเดี๋ยวคืนนี้เจอเมสซี่ไงเอ้ยไม่ใช่เจอบางโมไงเจออียิปต์ไง
2: โอ้เรียบร้อยอียิปต์ไปก็ผมว่าทีมเมสซี่เขามาเร็วมาแรงตัวเนี้ยแล้วไอที่ผมฝากถามอ่ะที่ว่ายิงชนเสาเนี่ยไปได้กี่ลูกแล้วนันทพงศ
0: ์เออผมยังไม่ได้ถามเลย
2: ยะ
0: เออผมยังไม่ได้เจอน้องก็เลย
2: รอจบเทสเนาะเนี่ยค่อยถามเนาะ
0: เออได้
2: แต่รอใครได้ช่วยกันโอเคครับผม
0: ครับขอบพระคุณขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยังเหลืออาร์เจนตินานะโอ้นี่ชอบทีมใหญ่หมดเลยนะเนี่ยไม่มีชอบแบบทีมเล็กๆหรือว่าทีมแบบมามืดเลยนะใช่ไหมคือถ้าใครเป็นแฟนฟุตบอลเนี่ยนะส่วนใหญ่เดียวเวลาเขารักปักใจนี่เขารักปักใจทีมเดียวเลยนะแต่ว่าอาจจะมีบ้างอ่ะถ้าทีมที่ตกรอบไปแล้วอาจจะมีทีมอื่นนะโอ้แต่นี่มีเผื่อ เดี๋ยวถ้าอาเจนไม่รอด

0: สงสัยผมว่าไปฝรั่งเศสฝรั่งเศสไม่รอดอีกโอ้แต่ฝรั่งเศสปีนี้ฟอร์มดีนะฟอร์มดีฝรั่งเศสปีนี้ฟอร์มดีอาร์เจนตินาก็ฟอร์มดีนะอาร์เจนตินาถ้าถามฟอร์มดีไหมก็ฟอร์มดีนะอ่ะ02 248 1657 02 248 1657นะครับมาคุณผู้ฟังครับที่จะคุยกันต่อนะเชิญครับเชิญนะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะเมื่อสักครู่นี้เหมือนผมได้ยินเสียงโทรศัพท์นะแต่เดี๋ยวรอดูหน่อยนะโทรเข้ามาหรือยังไงนะอ่ะนี่ล่าสุดตัวเลขเงินเฟ้อครับเงินเฟ้อนะทางสำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์การค้านะดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเดือนมิถุนายนนะเพิ่มขึ้นนะ 2.42% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะปัจจัยสำคัญก็มาจากน้ำมันเชื้อเพลิงนะที่ราคาทรงตัว อยู่ในระดับสูงกว่าปีก่อนนะผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางใช่ไหมราคาอาหารสำเร็จรูปนะปรับเพิ่มขึ้นเป็นวงกว้างอัตราค่อนข้างสูงนะนี่เขาห่วงนะเดี๋ยวมันจะมีการปรับเพิ่มสำหรับอาหารจานเดียวอะไรพวกนี้อีกนะคุณพรศักดิ์ครับสายหนึ่งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอสอบความเห็นตอนแรกที่เรื่องผล
0: ปิดวิทยุก่อนสิ
1: ยาเสพติดนะครับผม
0: ปิดวิทยุก่อนปิดวิทยุก่อน
1: ยาเสพติดครับผม
0: อะไรยาเสพติดล่ะ
1: ครับผมที่ขยันขนกันคือตอนนี้กฎหมายเราอ่ะมันไม่อ่อนนะครับผมถ้าเราเข้มนะครับอย่างสมัยก่อนเนี่ยคือผมอายุเยอะแล้วนะครับสมัยก่อนคนไทยเรามี25-26ล้านคนสมัยนั้นทหารอย่างเดียวนะครับคนจะกลัวมากฆ่าคนตายอะไรนี่ยุคนั้นนะฮะคนน้อยด้วยกฎหมายแข็งแต่ตอนนี้กฎหมายอ่อนมากเห็นท่านดูข่าวไหมไม่กี่วันนี้มีคนติดต่อชีวิตแต่กลับออกมาได้แล้ว
0: ไม่ก็ไม่อ่อนนะผมก็เห็นมีประหารชีวิตโทษประหารชีวิตก็ยังมีนะก็จำคุกตลอดชีวิตก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีอยู
1: ่ใช่แต่
0: ไม่ใช่ว่ากฎหมายอ่อน
1: ใช่ครับท่านแต่ว่าเป็นหมายคำว่าตลอดชีวิตแต่ไม่ตลอดชีวิตนะครับท่าน
0: ไม่คือประเด็นที่คุณพูดตอนแรกคุณบอกว่ากฎหมายอ่อนผมบอกว่าเฮ้ยกฎหมายไม่ได้อ่อนกฎหมายมีโทษจำคุกตลอดชีวิตกฎหมายมีโทษประหารชีวิตมียังมีเหมือนเดิม
1: มันมีแต่มันทำไม่จริงอย่างประหารชีวิตก็ยังไม่ประหารเลยต้องอุทธรณ์ฎีกาไปเรื่อยสมัยก่อนประหารก็ผ่านเลย
0: ไม่ก็มันเป็นไปตามกระบวนการอยู่แล้วครับ
1: ท่านก็คุณในแนวของท่านละกันนะขอบคุณครับ
0: ครับขอบพระคุณครับไม่คืออันไหนที่ถูกผมก็พยายามอธิบายคือถ้าคุณบอกว่าเอ้ยประหารชีวิตมันมีอุทธรณ์ถูกต้องฮะเพราะว่ากฎหมายเขียนไว้อย่างนั้นเลยถึงแม้ว่าถูกจำคุกไอ้ถูกประหารชีวิตเนี่ยคุณเป็นจำเลยที่ถูกศาลพิพากษาประหารชีวิตอ่ะเขายังอัตโนมัติให้คุณต้องฎีกาต้องอะไรอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าคุณแบบยอมรับอย่างเดียวแล้วก็โดนเลยไม่ได้นะเขายังมีขั้นตอนมีกระบวนการอย่างนั้นนะครับคืออันไหนที่มันผิดผมก็แก้ไขนะคือไม่ได้ถกเถียงกันว่าเอ้ยกฎหมายอ่อนกฎหมายแข็งแต่ว่าเออกฎหมายแข็งกระบวนการมันไม่ถูกต้องหรือว่ากระบวนการคุณคิดว่ามันไม่เข้มข้นอันนี้ก็พูดไปเถอะไม่ผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ผมบอกว่าเฮ้ยกฎหมายมันไม่ได้อ่อนนะรับฟังผมรับฟังไม่ใช่ไม่รับฟังคุณเอครับสาย3สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์
0: ครับผม
2: ฟุตบอลครับฟุตบอลโลก
0: ฟุตบอลครับได้มา
2: แก้นิดนึงคุณณัฐพงศ์ถ้าผมจำไม่ผิดนะอาร์เจนตินาเจอกับอียิปต์วันพรุ่งนี้นะครับวันอังคาร5 ทุ่ม
0: อ๋ออังคารเหรออ๋อโอ้โหตัวเหรอ
2: ก็เราจะได้ดูฟรีถ่ายทอดสดไทยรัฐทีวีนะครับ
0: อ๋ออ่ะไทยรัฐก็ได้คู่นึงเน
2: า
0: ะ
2: ก็ก่อนคืนนี้มีครับแต่ว่าคืนนี้ก็คือเช้าวันพรุ่งนี้ก็คือโปรตุเกสเจอกับสเปนครับ
0: เดี๋ยว
2: อันนี้ต้องดูช่องของ
0: โมโนแม็ก
2: ครับส่วน7 โมงเช้าก็อเมริกากับเบลเยียมอันนี้ก็ถ่ายทอดดูฟรีได้น่าจะช่อง29ครับ
0: อ๋อเหรอเดี๋ยวตารางการแข่งขันเดี๋ยวเอายังไงนะเอาเพราะว่าผมอาจจะผิดพลาดผมจำผิดได้นะไม่มีปัญหา
2: คือตี 2นะครับตี 2ก็คือเช้าวันอังคารก็จะเป็นโปรตุเกสเจอสเปนครับคุณณัฐพงศ์
0: คืนนี้นะ2 นาฬิกานะ
2: ใช่โปรตุเกสเจอสเปนแล้วก็7 โมงเช้า

0: านเลยครับอเมริกาเจอกับเบลเยียม
1: ใช่อเมริกาเจอเบลเยียมนึกออก
0: ช่อง29เราพอดูฟรีก็ได้ดูกันครับทีวีครับ
1: ครับ
0: แล้วก็5 ทุ่ม
1: พรุ่งนี้
0: ใช่ครับอาร์เจนตินาเจออียิปต
1: ์โอเค
0: ไทยรัฐทีวีก็จะที่ว่ามาร่วมถ่ายสดก็ถ่ายคู่นี้ซึ่งเราก็จะได้ดูเป็น HD ครับ
1: HD
0: เพราะว่า29ผมก็ดูฟรีแต่เขาก็จะไม่ HD ในฟรีทีวีนะครับ
1: อันนั้นเขาเป็นสแตนดาร์ดดิจิตอล
0: ใช่ใช่ครับใช่ครับก็เสียใจนิดนึงบราซิลเมื่อเช้า
1: เฮ้ยแต่ดูแล้วมันเจาะไม่เข้าจริงๆแล้วคือเห็นฮอลแลนด์เล่นแล้วผมตกใจเลยเฮ้ยเล่นเหมือนญี่ปุ่นเลยเว้ยแล้วมันแต่ว่ามันกล้าเล่นกว่าญี่ปุ่นเยอะมันแบบคลองส่งบอลตลอดเลยบอลติดท้าปุ๊บจ่ายออกเลยอ่ะ
0: อ๋อตอนนอร์เวย์ครับนอร์เวย
1: ์นอร์เวย์ใช่
0: นอร์เวย์คร
1: ับ
0: นอร์เวย์ก
1: ็ไม่แต่มันเล่นเหมือนญี่ปุ่นไงเล่นเหมือนบราซิลเจอญี่ปุ่นอ่ะ
0: ใช่มันกลายเป็นบราซิลโอ้โห
1: บราซิลทำอะไรไม่ได้เลย
0: หมดฟอร์มผมบอกตายแล้วเราเจอฮาแลนด์เขาอีกจะโทษยิงไม่เข้าอีกคุณณัฐพงศ
1: ์ถูก
0: ผมก็ไม่เป็นไร
1: ครับ
0: แล้วก็มาอังกฤษเม็กซิโกนี่เม็กซิโกก็เล่นดี
1: เล่นดีเล่นดีเล่นดีอืม
0: เล่นดีผมอุตส่าห์
1: แอบแบ่งใจเชียร์นะนี่ยังไม่รู้เลยเนี่ยว่าพรุ่งนี้คือถ้าสมมติว่าอเมริกาเตะเนี่ยนะแล้วมันเป็นเจ้าภาพทีมสุดท้ายนะที่ทะลุเข้ามารอบ16เนี่ยจะอยู่รอดไหมเนี่ย
0: เอ้ยผมว่าได้ลุ้นนะเพราะอเมริกาเล่นดีนะครับ
1: อเมริกาเนี่ยเขาเล่นเป็นอะไรเป็นทีมอ่ะดีมาหลายสมัยแล้ว
0: ครับ
1: แต่ว่าพอถึงจังหวะจริงๆพอเจอทีมใหญ่อ่ะเขาไปต่อไม่ได
0: ้อ๋อครับก็คราวนี้ไปเยี่ยมเก่าอ่ะครับ
1: ครับ
0: ก็ต้องลุ้นอีกทีแต่ว่าผมมองว่าสนุกหมดเลย
1: ครับผมได้ครับ
0: ก็ผมก็ตอนนี้เหลือลุ้นเชียร์อาร์เจนตินาละครับ
1: ครับ
0: สายเมื่อกี้ครับ
1: ครับได้อาร์เจนตินาขอบพระคุณขอบพระคุณสวัสดีครับคุณโค้กขออภัยจริงๆนะฮะไม่ทันนะเดี๋ยวเราว่ากันช่วงหน้าแล้วกัน14:59 นพักสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568เพื่อดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติและจัดทำรายงานเสนอผลต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยมีนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายใน30วันนับตั้งแต่วันนี้และให้รายงานความคืบหน้าทุก10วันบิ๊กดุลรับเขื่อนดักตะกอนกัมพูชากระทบชายฝั่งบ้านหาดเล็กพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดกองทัพเรือและลงพื้นที่ดูเขื่อนดักตะกอนบริเวณบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดที่เอกชนกัมพูชาได้ก่อสร้างรุกล้ำลงไปในทะเลว่าต้องยอมรับว่าเขื่อนดักตะกอนอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาได้ก่อสร้างท่าเรือขึ้นมาเพื่อรองรับเรือท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศของกัมพูชาแต่เขื่อนดังกล่าวทำให้เกิดปัญหาเนื่องจากตะกอนทั้งหมดตกอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาทำให้น้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งบ้านหาดเล็กซึ่งเรื่องนี้ต้องพูดคุยกันเนื่องจากเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2541โดยตนได้ลงพื้นที่ไปรับทราบปัญหาแล้วขณะนี้รอให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นเมื่อถามว่าจำเป็นจะต้องใช้ช่องทางของกระทรวงการต่างประเทศภายใต้กฎหมายอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสหรือไม่พลโทอดุลกล่าวว่าถูกต้องเพราะเขื่อนดังกล่าวอยู่นอกประเทศซึ่งหลักเขตที่71เห็นกันอยู่แล้วห่างเพียงประมาณ300เมตรเท่านั้นป่าไม้ปิดประกาศสั่งรื้อถอนบุกรุกหาดฟรีดอมก่อน5สิงหาคมนี้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตและตำรวจภูธรกะรนลงพื้นที่ติดประกาศสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง22รายการบุกรุกป่าสงวนเทือกเขาหน้าเกิดบริเวณด้านบนของหาดฟรีดอมพื้นที่กว่า9ไร่ทางนี้ผู้ครอบครองมีสิทธิ์อุทธรณ์คำสั่งได้ภายใน15วันนับจากวันที่ติดประกาศหรือภายในวันที่21กรกฎาคม2569หากไม่ดำเนินการรื้อถอนให้เสร็จภายในวันที่5สิงหาคม2569กรมป่าไม้จะดำเนินการบังคับตามกฎหมายย้ำการบุกรุกถือครองครอบครองหรือก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดตามพรบป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. 2507และกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีทั้งโทษทางอาญาการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและการเรียกคืนพื้นที่ของรัฐจีนเตรียมรับมือพายุฝนอีกระลอกกระทรวงบริหารจัดการภัยฉุกเฉินของจีนออกแถลงการว่าวันนี้ศูนย์บรรเทาภัยแล้งและควบคุมอุทกภัยแห่งรัฐได้ยกระดับการเตือนภัยฉุกเฉินเป็นระดับ4เพื่อรับมือและควบคุมอุทกภัยที่มณฑลอันฮุยและมณฑลชานตงซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะมีพายุฝนตกกระหน่ำอย่างหนักในวันพรุ่งนี้จากการหารือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำพบว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นไมซักจะยังคงทำให้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ภาคใต้ของประเทศรวมทั้งบริเวณตอนกลางและตอนล่างของแม่น้ำแยงซี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรั่นแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
9: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
10: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
12: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
13: ๆ What makes a thinking school student unique?
14: We ask questions.We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
12: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN1000 EV มีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณ

0: 15นาฬิกา9นาทีชั่วโมงที่2นะครับของคุยได้คุยดีนะวันนี้จันทร์ที่6นะ6กรกฎาคม2569นะครับคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมนะฮะณัฐพงษ์ธีรพัทรานนท์นะครับผมไม่แน่ใจนะคุณวีระธีรพัฒน์จะมาสมทบในช่วงที่2หรือว่าช่วงที่3ยังไงเพราะว่าอย่างที่คุณผู้ฟังทราบล่ะนะว่าคุณวีระเนี่ยตอนนี้มีภารกิจพิเศษนะเป็นกรรมธิการวิสามัญนะพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เห็นมีอะไรล่ะคุณวีระก็ไปที่สภาด้วยไปพิจารณาด้วยวันนี้น่าจะเป็นในส่วนของสำนักงบประมาณขออภัยครับสำนักนายกรัฐมนตรีนะที่คุณวีระคุยให้ฟังเมื่อช่วงวันศุกร์ที่แล้วนะก็คงจะมีหลายเรื่องแหละหลายประเด็นเพราะว่าในสำนักนายกรัฐมนตรีนี่โอ้องค์กรหรือว่าหน่วยงานในกำกับนี่เยอะนะประมาณ 20-30 แห่งเหมือนกันนะสำนักในสำนักปลัดนายกรัฐมนตรีนะสำนักเลขาธิการครม.สำนักอะไรล่ะสคบ.อ่ะนะคุ้มครองผู้บริโภคอะไรเงี้ยนะสำนักแม้แต่กรมประชาสัมพันธ์ด้วยมั้งนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนนี้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะท่านจะเข้ามาช่วงไหนอย่างไรเราก็ค่อยว่ากันนะครับส่วนระหว่างนี้คุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะหรือแม้แต่คุณโค้กที่เมื่อช่วงที่แล้วนะก็ขออภัยนะเพราะว่าไม่ทันจริงๆนะจะโทรศัพท์กลับมาใหม่ก็ได้นะครับ02-248-1657 02-248-1657 ใช่ไหมนะคุณวีระมาแล้วใช่ไหมคุณวีระสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ
0: ์ครับผม
1: มาขัดรายการที่คุณจะคุยกับคุณผู้ฟังหรือเปล่า
0: เปล่าครับเปล่าเชิญเลยครับเชิญเลยครับ
1: ตกลงว่าบราซิลตกรอบนะครับ
0: บราซิลตกรอบใช่แล้ว
1: ใครตกรอบอีกครับ
0: เม็กซิโกฮะ
1: เม็กซิโกแพ้อ
0: ังกฤษ
1: 3-2
0: อังกฤษไม่ชนะ 3-2
1: ตอนนี้เท่ากับ8ทีมนี่มีได้กี่ทีมแล้วล่ะฝรั่งเศส
0: มีฝรั่งเศสฮะนอร์เวย์
1: ฝรั่งเศสชนะใครรอบ16
0: โอ้จำไม่ได
1: ้นอร์เวย์จัดการกับบราซิลจบไปแล้ว
0: มาผมเจอแล้วตอนนี้ที่มีนะฮะโมร็อกโกนะเข้ารอบมาแล้วแล้วเดี๋ยวจะไปเจอฝรั่งเศสที่ชนะปารากวัยมา
1: โอเค
0: นะครับแล้วก็บราซิลตกรอบคนที่ชนะก็คือนอร์เวย์เมื่อคืนนี้นะจะเจอกับอังกฤษนะที่ชนะเม็กซิโกมา 3-2
1: โอเคอังกฤษที่ชนะเอาไม่ใช่แล้วใครล่ะแค่ตอนนี้ได้แค่3เนาะ
0: 1 2 3 4 4ทีมครับ
1: อีกทีมอะไรล่ะอ๋อ
0: โมร็อกโก
1: นอร์เวย์ฝรั่งเศส
0: อังกฤษ
1: แล้วก็อังกฤษโอเคเอ๊ะอาร์เจนตินาจะรู้ผลเมื่อไหร่เนี่ยอ
0: าร์เจนตินาพรุ่งนี้เตะตอน 20:00
1: โอเคแล้วมีคู่ไหนอีกไหมคุณณัฐพงษ
0: ์วันนี้จะมีโปรตุเกสเตะกับสเปนตอน 14:00 คู่นี้น่าดูและตอนเช้า
1: ตีเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะตอนเท่าไหร่นะ
0: 14:00 ครับ
1: โอ้โหคุณณัฐพงษ์
0: โอ้เมื่อคืนนี้ผมยังตื่นมาดูเลยบราซิลกับนอร์เวย์เนี
1: ่
0: ย
1: ไม่ถ้าเกิดว่าผมอยากดูคู่นี้นะเพราะว่ามันบอลมันคนละแนวกัน
0: เออ
1: บอลมันคนละแนวกันแม้จะเป็นทีมยุโรปเหมือนกันแต่ว่าคนละแนวกัน
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าดูตีสองมันจบประมาณตีสี
0: ่ตีสี
1: ่แล้วพรุ่งนี้ผมต้องประชุมกรรมาธิการ9 โมง
0: ชีวิตมัน
1: จะลำบากมากนะคุณณัฐพงษ์สำหรับผมเนี่ย
0: ครับใช่
1: แต่โอเคแล้วมีคู่ไหนอีกคุณณัฐพงษ
0: ์แล้วก็7 โมงเช้าวันพรุ่งนี้อเมริกาเจอกับเบลเยียม
1: ทั้งแม่อเมริกาเข้ารอบไปผมก็ไม่สนใจจริงๆผมอยากให้เบลเยียมเข้าดีกว่านะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ฟีฟ่ามีปัญหาย
0: ังไงฮะ
1: ไอ้ทีมเด่นๆนะล่วงหลายทีมนะมันจะทำให้การติดตามมันโตถ้าคุณลองนึกภาพสมมตินะอเมริกาแม่งชิงกับทีมกระบักตะบักตะบวยนะ
0: เออ
1: คือที่คือผมกลัวว่าอย่างทีมที่อย่างฝรั่งเศสถ้ามันเจออาร์เจนตินาก่อนนะถ้ามันไปเจอไม่ใช่รอบชิงนี่มันไม่สนุกนะท่านผ
0: มอยู่คนละสายพอดีเลย
1: ฮะ
0: อยู่คนละสาย
1: ไม่เจอกันใช่ไหม
0: ไม่เจอกันไม่เจอกัน
1: ปเจอกันรอบชิงเลยเหรออ ่
2: าใช่ใช่ใช
1: ่ถ้าชนะทะลวงมาก็ไปเจอกันรอบชิง
2: ใช่ครับ
1: เออถ้าอย่างนี้เป็นไปได้ถ้าคู่เตะสุดท้ายมันไม่สมน้ำสมเนื้อนะมันไม่สนุกอะ
2: อ่ะจีใช่ครับ
1: เออแล้วเกาหลีใต้ก็ตกแล้วญี่ปุ่นก็ตกแล้ว
2: ครับ
1: ไม่ต้องรู้แล้วเอเชียไม่มีแล้วมั้ง
2: เอเชียหมดแล้วเกลี้ยง
1: หรือแอฟริกา
2: ใช่หรืออียิปต์
1: แอฟริกาก็มีโมร็อกโกถือว่าโมร็อกโกนี่เป็นแอฟริกาทางอเมริกาก็จะมีแคนาดาก็ตกแล้วใช่ไหม
2: ตกแล้วครับ
1: เอ๊ะเมื่อกี้ผมจะพูดอะไรวะโอเคนึกออกแล้วโอเคเดี๋ยวอันนี้อุ่นเครื่องนะแต่ว่าผมอยู่กับคุณไม่ได้นานนะ
2: ครับผม
1: ตอนนี้เขากำลังประชุมของหน่วยงานที่มาชี้แจงเพิ่งเสร็จ4หน่วยงานแรกไปเมื่อสัก10นาทีเนี่ยตั้งแต่บ่ายโมงไปก็ประมาณสัก3เกือบ3 2ชั่วโมงกว่าก็มีสำนักงบเสร็จไปแล้วอะไรนะสำนักงบสำนักเลขาธิการนายกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วก็อีกอันนึงอะไรวะอีกอันนึงสำนักปลัดสำนักปลัดนายกรัฐมนตรีนะปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
2: ครับ
1: น่าจะมีสัก4อันนึงมั้ยหรือ5อัน4อันนะ4อันก็รอบนี้มันไปเร็วมากคุณณัฐพงษ
2: ์
1: ส่วนหนึ่งเพราะว่างบประมาณมันถูกตัดไปเยอะไง
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถามอะไรส่วนใหญ่ที่ก็จะถามเป็นเรื่องแบบไม่ค่อยลงลึกกันเท่าไหร่นะคุณณัฐพงษ
2: ์
1: แต่อาจจะเป็นเพราะว่าในรายการของแต่ละหน่วยงานมันต้องไปเจอกันในที่คณะอนุกรรมาธิการในแต่ละเรื่องนะ
2: ครับ
1: แต่ว่าไอ้พวกสิ่งปลูกสร้างอะไรรู้สึกจะหายไปเยอะคุณนักสภุ
2: ม
1: แล้วที่สำคัญคืออย่างนี้รอบนี้เนี่ยอันนี้เล่าให้ฟังนะเล่าให้ฟังสนุกนะคุณนักสภุม
2: ครับ
1: รอบนี้เนี่ยฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคประชาชนที่เป็นกรรมาธิการ13คนเนี่ยคนที่เป็นประธานกรรมาธิการสามัญเขาจะไม่มาเป็นกรรมาธิการงบประมาณคุณณัฐพงษ์
2: ครับ
1: เนี่ยมันก็เลยทำให้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นส.ส.หน้าใหม
2: ่ครับ
1: จะมีตัวยืนอยู่2คนก็คือคุณสิริกัญญาซึ่งเขาไม่เป็นกรรมาธิการเขาไม่ได้เป็นประธานกรรมาธิการสามัญอะไรเลย
2: ครับ
1: กับคุณสุรเชษฐ
2: ์
1: ประวินวงศ์วุฒิ
2: อ
1: ่ะอันนี้เขาเนี่ยสองคนนี่จะเป็นคนที่เด่นส่วนคนนอกที่มาที่เด่นเนี่ยต้องจับตามองก็คือคุณเพียงพนอบุญเก่า
2: อันนี้
1: เขาคุณรู้จักนะ
2: ครับ
1: รุ่นพี่คุณอ่ะ
2: ใช่ไหม
1: ใช
2: ่ครับอยู่ที่นิติจุฬาใช
1: ่เขาอยู่นิติเขาตำแหน่งสุดท้ายเขาเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของปตท.ฝ่ายกฎหมาย
2: ครับ
1: อีกงานหนึ่งโทษอีกหน่วยงานหนึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่กันนี้เขากำลังว่ากันอีกชุดหนึ่งเป็นกลุ่มที่สองแต่ผมคงอยู่สักนิดหน่อยแต่ว่าอยากจะแวะมาคุยก่อนนะจะอยู่ที่นี่ยาวแค่ไหนก็ขอดูอีกทีหนึ่งก็แล้วกัน
2: อัน
1: นี้อยากจะแจ้งอันหนึ่งก็คือว่า ตอนนี้ถ้าใครติดตามการพิจารณาของคณะกรรมการงบประมาณรายจ่ายเปิด YouTube ดูได้นะครับคุณณัฐพงษ์จากเดิมเนี่ยเว็บไซต์ตอนเนี้ยเขามี YouTube ละก็คือพูดง่ายๆว่าท่านเหมือนกรรมาธิการละตอนนี้ในห้องเขาว่าอะไรกันท่านก็เห็นหมดละตอนนี
2: ้
1: แต่ผมไม่แน่ใจว่า Facebook เขาทำหรือเปล่านะ
2: ครับ
1: แล้วก็ TikTok เขาทำหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าได้ YouTube ก็โอเคแล้วผมก็เขาบอกว่าถ้ามันเป็นการถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์มันไม่สามารถดูย้อนหลังได้ใช่ไหมคุณณัฐพงษ
2: ์
1: ผมบอกเขาว่าให้ทำเป็นแบบว่าสามารถกลับมาดูย้อนหลังได
2: ้ครับ
1: ซึ่งอันนี้จะทำให้ผมทำงานสะดวกขึ้นนะคุณณัฐพงษ
2: ์
1: ถ้าผมไม่มาประชุมเนี่ยผมก็เปิดฟังได้คุณณัฐพงษ
2: ์ครับ
1: ถูกไหมถ้าเปิดฟังได้แล้วมีประเด็นไหนผมอาจจะไลน์มาหรือว่าโทรศัพท์มาบอกเจ้าหน้าที่ฝากคำถามให้ก็ได้เราต้องการทำงานให้มันได้ประสิทธิภาพเต็มที่ติดตามใกล้ชิดแต่ว่าจะอยู่กันนั่งฟังคนเป็นวันละประมาณ6ชั่วโมงนี่คงไม่ไหวนะคุณรัฐพงศ
2: ์ครับ
1: เพราะมันแค่นะชั่วโมงละ250บาทนี่ไม่ไหวนะ 6ชั่วโมง 1,500 อันนี้พูดถึงว่าก
2: รรมาธิการ
1: น่าจะ เออกรรมาธิการนะกรรมาธิการนะ6ชั่วโมงวันละ6ชั่วโมงสมมุติว่านั่งทำงานวันละ6ชั่วโมงนะซึ่งเขาประชุมนานกว่านั้นนะอย่างวันนี้เขาประชุมเริ่มบ่ายโมงจบทุ่มหนึ่งเอาว่า6ชั่วโมงกันละกันนะครับผ
2: ม
1: 6ชั่วโมงนี้เขาให้ 1,500 ก็ชั่วโมงละ250บาท
2: ครับ
1: มันก็ไม่รู้ถูกแพงนะคุณรัฐพงศ์นะ
2: ครับ
1: โอเคอันนี้แจ้งให้ทราบว่านอกเหนือจากติดตามทางเว็บไซต์ที่ผมเคยบอกแจ้งกับคนที่อยู่ในไลน์กลุ่มไปแล้วเนี่ยล่าสุดเนี่ยคือติดตามทาง YouTube
2: ครับ
1: ถ้าเกิดว่าเขามีการติดตามทาง Facebook ด้วยเลยด้วยเนี่ยผมจะอัปเดตให้โอเคอันนี้เอาเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับประชุมประชามอะไรพวกนี้นะคุณรัฐพงศ์
2: ครับ
1: นะคือผมเห็นมันเต้าข่าวนะผมเรียกว่าเต้าข่าวคุณรัฐพงศ
2: ์ครับ
1: เรื่องนายกชื่อย่อส
2: ลาใช่ไหม
1: ผมก็เช็คอุตลุดนะคุณรัฐพงศ
2: ์ครับ
1: คือการปล่อยข่าวลืออันนี้เนี่ยมันปล่อยข่าวลือโดยมีสมมติฐานว่าคณะกรรมการเลือกตั้งจะส่งเรื่องไปที่ศาลนูนเกี่ยวกับเรื่องหัวสวซึ่งคาดว่าน่าจะถ้าตำแบบฟูลสกรีนนะก็ต้องพัวพันกับคนที่เป็นตำแหน่งต่างๆเยอะแยะคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
1: แต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเสร็จเมื่อไหร่นะเพราะเท่าที่ฟังประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งบอกว่าจะใช้เวลาประชุมทั้งหมด12ครั้งใช่ไหมคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
1: ตอนนี้เพิ่งประชุมไป2ครั้งงั้นทามมิ่งมันไม่น่าเป็นทามมิ่งที่เกิดขึ้นเร็วเพียงแต่ว่าไม่ใช่เกิดขึ้นตอนนี้ใช่ไหม
2: ครับ
1: เพราะว่ายังต้องประชุมอีก10ครั้งก็เอาว่าเดือนละ4ครั้งอ่ะคุณรัฐพงศ
2: ์ครับ
1: แต่เดือนละ4ครั้งก็ต้องมีไอ้น้อย
2: บวกไปอีก2เดือน
1: เออใช่ไหม
2: ครับ
1: ถูกไหมถูกไหม
2: ถูกครับ
1: เรามองอย่างนี้ก็แล้วกันนะคราวนี้ประเด็นก็คือว่าอันที่2อาจจะเกี่ยวเนื่องกับวันที่9กรกฎาคมนี้เพราะศาลนูนจะมีการลงมติทำให้นิจฉัยส่วนตนใช่ไหม
2: ครับ
1: พระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านซึ่งถึงแม้ว่าผมจะมองว่าไม่น่ามีปัญหานะแต่ก็มีคนบอกว่าอาจจะต้องดูคำขยายความคุณรัฐพงศ์แต่ถ้าเกิดเป็นคำขยายความเนี่ยมันก็เป็นคำแนะนำใช่ไหมคุณรัฐพงศ์ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ส่วนซัพพลิเมนต์ซึ่งจริงจะมีได้หรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะคุณรัฐพงศ์นะ
2: ครับ
1: เพราะว่าเขาให้วินิจฉัยว่ามันขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา172 172วรรค1อ่ะ
2: ครับ
1: ถูกไหม
2: ครับ
1: คือก็ถ้าขัดก็ไม่ขัดก็บอกว่าไม่ขัดก็คือไม่ขัดด้วยเหตุผล A B C D แต่จะไปมีซัพพลิเมนต์เพิ่มเติมว่าอย่างนั้นอย่างนี้มันเกินขอบเขตอำนาจที่เขาให้วินิจฉัยหรือเปล่านี่ผมก็หลายครั้งผมเห็นเป็นแบบนี้บ่อยคุณณัฐพงศ์
2: อ
1: ันนี้ก็ต้องเป็นประเด็นทางด้านข้อกฎหมายนะ
2: ครับ
1: อันนี้เป็นประเด็นเรื่องทางด้านหลักคิดละไม่ใช่เป็นประเด็นเรื่องภาคปฏิบัติอันนี้ก็ว่ากันไปนะคุณรัฐพงศ์นะ
2: ครับ
1: แต่ว่าไอ้อันมันออกมาในบรรยากาศที่คล้ายๆกับว่ารัฐบาลมีเรื่องอื้อเฉาหลายเรื่องใช่ไหมคุณรัฐพงศ์ใช่ไหมซึ่งเรื่องอื้อเฉาเนี่ยถ้าพูดกันโดยข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องของระบบราชการนะเรื่องจัดสอบเนี่ยนายกแม่งคงไม่เป็นตั้งเป็นคนตรวจข้อสอบนะคุณรัฐพงศ
2: ์ถูกต้อง
1: ใช่ไหม
2: ครับ
1: อาจอย่างเรื่องการบินไทยอ่ะคุณรัฐพงศ
2: ์ครับ
1: ก็คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของภายในระบบของเราคราวนี้ความรับผิดชอบของรัฐบาลมันจะขนาดไหนนี่ผมไม่คิดว่ามันจะไปไกลขนาดแต่แน่นอนอ่ะใครเป็นรัฐบาลน่ะมันคะแนนนิยมมันตกทั้งนั้นแหละคุณรัฐพงศ
2: ์ใช่
1: ไม่ว่าทรัมป์ไม่ว่าอนุทินก็อีหลอบเดียวกันรัฐพงศ
2: ์ครับ
1: มันไม่มีหรอกที่เป็นรัฐบาลแล้วความนิยมเพิ่มขึ้นยกเว้นจะมีจุดพลิกผันนะถ้าไม่มีจุดพลิกผันเนี่ยความนิยมมันไม่เพิ่มขึ้นหรอกเพราะทำงานมันก็ต้องมีเรื่องเป็นอุปสรรคแล้วพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ไม่ต้องรับหน้าเสือตรงนี้คุณรัฐพงศ
2: ์ครับใช่
1: ผมก็คุยกับคนของพรรคเพื่อไทยอ่ะเขาก็บอกว่าภูมิใจไทยเขารับไปเพราะคุณเป็นรัฐบาลเป็นแกนนำรัฐบาลใช่ไหม
2: ใช่รอบที่แล้วก็รับคนเดียวไง
1: รอบที่แล้วเป็นผมรอบนี้ก็เป็นคุณสิอันนี้มันเป็นธรรมชาติการเมืองใช่ไหมคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
1: แต่มันมาในเวลานี้มันก็เลยทำให้จะถามว่าผมเห็นความเคลื่อนไหวของอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ย ลุ่มนักวิชาการอาวุโสใช่ไหมที่เข้าชื่อกันอะไรกันใช่ไหม
2: อ๋อ20กว่าคนเนี่ยนะ
1: เออแต่นั่นเขาเป็นเน้นเรื่องประเด็นเรื่องให้รีบดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับไอ้หัวเรื่องหัวสว
2: สว
1: เออใช่ไหมแต่หัวสวนี่มันโยงกับเรื่องคุณอนุทินตรงจุดนี้ไงมันไม่ใช่ว่าตรงไปตรงมาแบบนั้นหรอกนะท่านผ
2: ม
1: เออมันจะมีหลายเรื่องที่ตัวเปิดเป็นแบบนี้แต่ side effect หรือผลกระทบมันจะเป็นอีกอย่างโยงมาถึงรัฐบาลในตัวอะไรพวกนี้ก็ผมคิดยังไงก็คิดไม่ออกอะว่าถ้าจะเปลี่ยนนายกเป็นชื่อย่อสอสลาเนี่ยผมนึกไม่ออกนะคุณรัฐพงศ์ว่าจะเป็นใครได้นะ
2: ก็เหลือ
1: มันไม่มี
2: เหลือคุณศรีกัญญาที่คุณศรีกัญญาบอกเหลือเขาคนเดียว
1: ไม่บันโฉงบันโฉงคุณรัฐพงศ์ไงร่วมรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ร่วมเลยมันจะไปจะมากลับข้างเหรอมันจะเป็นไปได้ยังไงจะบ้าเหรอ
2: คือ
1: ใช่ไหม
2: คือมันอย่างนี้ป่ะไอ้นี่ผมถามอย่างนี้อยู่อ่ะคือคล้ายๆกับว่ามันจุดกระแสขึ้นมาเพื่อจะกลับมาไอ้คำว่านายกพระราชทานอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคุณวีระอันนี้เราพูดแบบตรงไปตรงมานะเพราะว่าถ้าดูเงื่อนไขกฎหมายนี่มันไปไม่ได้อยู่แล้วมันก็ไม่ได้มีสาคันดิเดต3คนมีชื่อสสลาสักคนเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลย
1: ใช่ไม่เอาว่าทั้งพรรคเพื่อไทยทั้งพรรคภูมิใจไทย2พรรคหลักอ่ะ
2: ครับ
1: ที่เขาเป็นพรรครัฐบาลอยู่เนี่ยนะเอาแม้แต่จะเป็นพรรคอื่นมารวมก็มันก็เป็นไปไม่ได้นะคุณรัฐพงศ์แม้แต่เรื่องปรับครม.ยังไม่มีเลยคุณรัฐพงศ
2: ์
1: เอาถ้าผมเท่าที่ผมไปเขี่ยขี้เท่าดูนะ
2: ครับ
1: ถ้าคุณบอกว่าอะไรนะมีไฟมีควันใช่ไหมผมไปเขี่ยขี้เท่าดูแล้วมันไม่แม้แต่ปรับครม.ยังไม่มีเลย
2: ครับ
1: อย่าไปพูดถึงเรื่องเปลี่ยนนายกสำรองอะไรเลย
2: อ
1: ันนี้ถ้าเกิดเป็นวิธีการพิเศษของคุณเนี่ยมันก็ย้อนกลับไปนายกมาตรา7ใช่ไหมคุณรัฐพงศ์
2: ใช่
1: ไหมซึ่งอันนั้นมันไม่เคยมีธรรมเนียมปฏิบัติแม้แต่คนยังเข้าใจผิดนะตอนที่เป็นคุณสัญญาธรรมศักดิ์เนี่ยก็ไม่ใช่พระราชทานนะเป็นนายกที่รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นคนนำชื่อกราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่แล้วนะ
2: ครับ
1: ไม่เคยมีแบบที่ว่าจะเอาคนนี้อะไรมันผิดรัฐธรรมนูญคุณรัฐพงศ
2: ์ใช่
1: แม้จะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวมันก็ไม่ใช่ไม่ได้ด้วยนะคุณรัฐพงศ
2: ์ครับ
1: เออตอนนั้นมันรัฐธรรมนูญอะไรผมก็จำไม่ได้นะปี17อ่ะมันยังไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่ร่างใหม่ที่ซ้ำไปนะเพราะตอนนั้นจะเป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะมันยังไม่ใช่รัฐธรรมนูญฉบับถาวรเพราะฉบับถาวรมันออกหลังจากนั้นถูกไหมคุณรัฐพงศ์ไอ้นั่นเป็นฉบับชั่วคราวยังไงผมก็จำไม่ได้นั่นแหละแต่ว่าพูดให้ฟังว่าวิธีการพิเศษก็จะมีชื่ออาจารย์สุรพลนิติไกรพงศ์จำได้ไหมที่เคยเป็นเรื่องเวลามันนะ
2: จำได้
1: เอออันเนี้ยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่แล้วก็มาอธิบายด้วยซ้ำไปว่าไม่มีเรื่องนี
2: ้
1: ถ้าเกิดใครจำได้ตอนงานอะไรสักอย่างวันที่5วันที่4ธันวาคมองค์ท่านเคยมาอธิบายไปครั้งนึงละ
2: ครับ
1: เออว่าไม่ใช่ไปดูเองอะไรอย่างเงี้ยนั้นถ้าเป็นแนวเนี้ยผมคิดว่าไม่น่าจะถูกไหมที่คุณนัทพงศ์พูดใช่ไหมเมื่อกี้คุณนัทพงศ์จุดพูดขึ้นมาผมต้องปกติผมไม่อยากพูดเรื่องพวกนี้นะ
2: ครับ
1: เพราะผมถือว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะมาคุยกันแบบนี้แต่มันเชื่อมโยงกับตรงนี้แล้วผมก็เช็คเลยว่าสสลาเนี่ยที่พูดกันในท้องตลาดคุณนัทพงศ์ก็คงทราบใช่ไหม
2: ครับผม
1: ว่าเป็นใครใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: เออเนี่ยที่พูดกันน่ะมีคนไปคุยกับท่านเรื่องนี้เลยด้วยซ้ำไปท่านบอกไม่
2: ม
1: ีคนที่ถูกระบุชื่อเนี่ยบอกไม่จริงไม่มีไม่เกี่ยวเลยไม่ยุ่งเลยแต่เดี๋ยวข่าวนี้มันก็จะค่อยๆซาไปในเมื่อมันไปเขี่ยขี้เท่าดูแล้วมันไม่มีไฟไม่มีควันอะไรทั้งนั้นมันดับไปหมดแล้วนะท่านพงศ
2: ์
1: เออก็เนี่ยเล่าให้ฟังแต่ว่าอย่าไปอะไรต่อเนื่องนะไม่ต้องมาแสดงความเห็นความเหินอะไรกันนะผมเห็นว่ามันเกิดความสับสนเออแล้วมันเกิดความมันคล้ายๆกับว่ามันทำให้เกิดความ uncertainty
2: ไม่แน่นอน
1: เออเกิดความไม่แน่นอนเกิดความกระอักกระอ่วนเกิดความเอ้ยมันยังไงมันเนี่ยคือมันต้องคือแล้วเรื่องแบบนี้มันก็ไม่ควรออกมาพูดได้ซ้ำไปนะ
2: ครับ
1: เออแต่ว่ามันก็อย่างที่บอกกับผมก็เอาแค่นี้ก็แล้วกันอันนี้ขออนุญาตขยายความเพิ่มเติมไปเพื่อแล้วปิดประเด็นนะคุณรัฐพงศ์ถ้าใครคุยเรื่องนี้ไม่ให้คุยนะบอกก่อน
2: ครับ
1: คุณรู้ฟังด้วยนะครับฟังผมแล้วไม่ต้องคุยอะไรแล้ว
2: ครับ
1: อันนี้มาเรื่องกี่โมงแล้วเนี่ย
2: 29ครับ
1: โอเคผมขออีกสัก 3-4 นาทีแล้วกันนะ
2: ครับ
1: มันจะมีเรื่องที่ผมคิดว่าอยู่ในความสนใจก็คือเรื่องที่เมื่อวันศุกร์ที่3เนี่ยเขามีการประชุมคณะกรรมการกองทุนประชารัฐสวัสดิการเศรษฐกิจฐานรากอ่ะ
0: ครับ
1: บัตรสวัสดิการฐานรากของผู้มีรายได้น้อยอ่ะเขาก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มใช่ไหมคุณณัฐพงศ
0: ์ครับผม
1: กลุ่มที่เป็นผู้ถือบัตรเดิมที่มาตรวจสอบคุณสมบัติจาก12ล้านกว่า13ล้านเนี่ยจะเหลือเท่าไหร
0: ่
1: บัญชีตกหล่นล้านหนึ่งที่เขาไปเอามาลงทะเบียนแล้วรอการตรวจสอบกับอีกที่หนึ่งที่ให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.อบต.นี่ไปควานมาเนี่ย
0: ได้ค่า
1: ล้านคนรวมทั้งหมดเนี่ย19ล้านคนคุณณัฐพงศ์เอาตัวเลขกลม
0: ๆครับ
1: นะ19ล้านคนกระบวนการตรวจสอบเนี่ยเริ่มแล้วคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: น่าจะเสร็จพร้อมอัดพร้อมบอกเนี่ยว่าเหลือกี่คนจริงๆเนี่ย น่าจะเป็นต้นสัปดาห์หน้าคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ต้นสัปดาห์หน้าสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำคนที่ทำงานตรงนี้ก็คือว่าใครที่ไม่ได้นะคือตอนนี้ต้องถือว่าคนเก่าที่มายืนยันสิทธิ์คนใหม่ที่มาเริ่มลงทะเบียน2ก้อนรวมกัน6ล้านนะ
0: ครับ
1: คนเก่า13ล้านเนี่ยสถานะเท่ากันหมดวันนี้คุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: คือสถานะเข้าสู่การตรวจสอบเกณฑ์ที่เขาออกมาซึ่งตอนนี้เท่าที่ผมทราบจากข่าวของผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็คือว่าเกณฑ์เรื่องบุตรนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: หรือภรรยาสามีอะไรเนี่ยที่ว่าเรื่องลดหย่อนภาษีไม่เอาอันนี้มาใช้
0: ครับ
1: อันที่สองถ้าเป็นเกษตรกรเนี่ยการมีหนี้กับธกส.เกินหมื่นเกินแสนบาทก็ไม่เอาก็ไม่เอามาใช
0: ้ครับ
1: แต่ส่วนที่เหลือเขาจะไปคัดกรองกันยังไงนั่นก็อีกเรื่องนึงผมก็บอกเขาว่าทุกคนอยู่ในจุดสตาร์ทเดียวกันถ้าผลออกมาเนี่ยได้ไม่ได้เนี่ยสิ่งที่ควรจะทำก็คือว่าให้แจงออกมาเลยคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: สมมุติว่ากลุ่มแรก13ล้านคนเนี่ยที่ไม่ได้เนี่ยด้วยเหตุผล1กี่คน2กี่คน3กี่คน4กี่คนถ้าไม่สามารถจะทำระบุชื่อนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: นะเพราะเจ้าตัวจะรู้
0: ใช่
1: เจ้าตัวจะรู้แต่ว่าไม่เป็นไรอันนั้นอีกทีแต่ว่าในทางปฏิบัติจะทำได้หรือไม่ได้อันนั้นอีกเรื่องนึงกลุ่มที่2ล้านคนก็เหมือนกันที่ไปลงทะเบียนกันเรียบร้อยแล้วไม่ได้เพราะ1 2 3 4ก็ว่ากันไปกลุ่มที่ไปคัดไปเฟ้นไปหาตัวมา5ล้านคนเนี่ยแล้วมาลงทะเบียนไปด้วยทำจัดการเรื่องลงทะเบียนให้ติดเตียงอะไรต่ออะไรพวกนั้นนะคุณณัฐพงศ
0: ์
1: ก็ต้องบอกให้เขารู้เลยว่าที่เขาไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรมันจะได้ชัดเจนถ้าทำได้ดีกว่านั้นนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ถ้าหากว่าเขามาลงทะเบียนด้วยมือถือก็แจ้งไปในมือถือเลยว่าคุณไม่ได้เพราะอะไรถูกไห
0: ม
1: ถ้าเกิดว่าส่วนเรื่องจะอุทธรณ์มาอุทธรณ์ได้ทั้งนั้นคุณณัฐพงศ
0: ์
1: อุทธรณ์ได้ไม่มีปัญหาแล้วเขาเปิดสิทธิ์ให้อุทธรณ์เนี่ยเหมือนกันคนที่1ล้านคนที่ไปควานตัวมาของบัญชีพม.กับกระทรวงมหาดไทยก็ให้รู้เลยว่าที่เขาไม่ได้เนี่ยคนนี้ไม่ได้เพราะอะไรไอ้5ล้านคนที่ไปเอามาก็เหมือนกันคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ถ้าทำได้คือบอกเป็นลายตัวไปเลยงั้นอย่างคนที่เขามีมือถือตอนแจ้งไปในมือถือมันยังเราใช่ไหมเราไปยืนยันสิทธิ์ไอ้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันจะบอกเลยว่าตอนนี้เงินเหลือเท่าไหร่ใช้ไปแล้วเท่าไหร่
0: ใช่ไหม
1: ไอ้นั่นถ้าเกิดถ้าตอบในมือถือได้เนี่ยคนที่เขาไม่ได้เนี่ยก็จะได้เอามาให้ดูให้คนอื่นดูได้เลยว่าที่เขาไม่ได้เพราะอย่างนี้แล้วมันไม่จริงเพราะอะไรมันจะได้ง่ายขึ้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดมันใช่เนี่ยเขาจะกล้ามาโชว์หรอคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ถูกไหมอันนี้ผมคิดว่าไม่งั้นมันก็จะคุณเข้าใจคุณกำลังดีกว่าคน19ล้านคนนะแล้วผมเชื่อให้มันละเอียดขนาดไหนให้ระบบคอมพิวเตอร์แม่งดีขนาดไหนนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: มันก็ต้องมีผิดพลาดได้วะถ้าผิดพลาดอย่างนั้นแก้ไขถ้ามันเป็นจะใช่มั้ยก็ต้องแก้ไขได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ตั้งหลักดีๆเนี่ยแม่งโกลาหลนะคุณณัฐพงศ์จะมาสมมติว่าคนที่เขาไม่ได้เนี่ยแล้วก็ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรเนี่ยนะ ตัวเขาไม่รู้เนี่ยเขาก็ต้องถามว่าทำไมเขาไม่ได
2: ้
1: ถูกไหม
2: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดทำได้เป็นลายบุคคลน่ะถ้ามันเก่งขนาดนั้นนั่นก็จบแต่ถ้าไม่ได้ลายบุคคลเนี่ยก็ต้องบอกแคตตากรีที่ไม่ได้ของกลุ่มที่หนึ่งเป็นเพราะ A B C D จำนวนเท่านี
2: ้
1: ใครอยู่กลุ่มไหนก็มานั่งคัดดูกันอีกทีนึงก็แล้วกันแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าจะสามารถส่งไปถึงแต่ละคนเป็น SMS หรือจะเป็นขึ้นในมือถือเขาเลยได้หรือแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันอะไรที่ไปลงทะเบียนกันให้ทราบเป็นลายคนเลยเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าระบบเขาจะทำได้ถึงขนาดนั้นไหมแต่ถ้าไม่ถึงขนาดนั้นเนี่ยก็ขอเพียงแค่ว่าให้แยกออกมาให้ชัดเจน
2: ครับ
1: กลุ่มแรก13ล้านคนที่ไม่ได้1ล้านคนเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรกลุ่มที่2 1ล้านคนที่ไม่ได้สมมติว่าแสนคนสมมตินะนี่สมมติหมดนะมันเป็นเพราะอะไรกลุ่มที่3 5ล้านคนที่ไม่ได้ประมาณสักแสนคน 200,000 คนเนี่ยเป็นเพราะอะไรก็ว่ากันไป
2: อ
1: ันนี้ผมคิดว่ามันจะทำให้ชัดเจน
2: ครับ
1: นะก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองอะไรนะผมไม่มีเวลาอ่านข่าวเลยว่านัทพงศ
2: ์ครับ
1: นั่งงงงบประมาณหัวโตนั่งอ่านเอกสารหัวโตเลยผมเพิ่งเคลียร์ของเก่าเมื่อปีที่แล้วหมดเมื่อเช้าเนี่ยคุณนัทพงศ
2: ์ครับ
1: ทั้งหมด12กล่องอ่ะที่ผมรับมานะที่เอากลับบ้านไปแล้วไปเปิดดูแล้วไล่ดูอันไหนจะเอาทิ้งอันไหนจะเอาไว้ใช้เนี่ย
2: ครับ
1: เมื่อวานศุกร์เอากลับไปบ้าน2กล่องวันนี้มาอีกกล่องนึงเต็ม
2: ๆ
1: กว่าจะจบรายการน่ากลัวผมสามารถจะเปิดร้านขายกล่องได้มีอะไรเพิ่มเติมครับ
2: เพิ่มเติมนิดเดียวคุณวินาพอดีมา3สายมารอเลยไม่รู้จะยังอยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวคุยกับคุณวินาสักหน่อยแล้วกันแล้วก็พอจบ3สายนี้แล้วเราถ้าคุณวินามีธุระต่อก็เบรกไปนะไม่รู้ว่าอยู่ไหมคุณแจ็คอยู่ไหมฮะสาย2
3: อยู่ครับ
2: โอ้โหยังอยู่เก่งมากคุณแจ็
3: ควินาครับ
2: เชิญ
3: แฟนคลับตัวจริงครับผมต้องขอบคุณอาจารย์นะอาจารย์เป็นคนจุดประกายเรื่องของการติดตามเรื่องงบประมาณนะครับอาจารย์แล้วผมเชื่อว่าอีกหลายๆคนเนี่ยก็คงจะคล้ายๆผมเมื่อก่อนนี้เราเคยฟังแบบผ่านๆนะอาจารย์หรือฟังอภิปรายในสภามันก็จับต้นชนปลายไม่ถู

0: แต่ผมจะบอกว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่แบบเปิดเขาเรียกว่าเปิดประตูอาจารย์ว่าเฮ้ยมันควรจะเริ่มจากตรงไหนเริ่มจากกฎหมายฉบับไหนแล้วทำให้ประชาชนอีกหลายๆคนที่เป็นแฟนรับฟังอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุหรือทางทีวีเนี่ยได้จุดประกายมันเลยตอนนี้มันเลยเป็นประเด็นที่แบบมันไม่เคยที่จะแบบออกมาเป็นข่าวอะไรหลายชแนลแล้วคนที่ให้สัมภาษณ์ในหลายๆมุมมองเนี่ยมันก็เป็นอีกมุมนึงที่จะขอบคุณอาจารย์มากครับครับ
1: ตอนนี้สามารถ follow ทาง YouTube แล้วนะ
0: ใช่ครับอาจารย์แล้วก็สามารถที่จะติดตามผ่านออนไลน์ได้อันเนี้ยเราไม่เคยรู้เลยว่าในการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณเนี่ยร่างงบประมาณเนี่ยเขาคุยอะไรกันบ้างแต่ตอนนี้คือเขาฟัดกันอยู่ข้างในประชาชนทั่วไปไม่เคยมีใครได้ฟังคนที่สนใจไม่มีใครได้ฟังแต่ตอนนี้ได้ยินแล้วเพราะงั้นไอการที่จะแบบจะขย่ำกินตรงไหนอันนั้นตรงนี้ยังไงเขาก็จะต้องระมัดระวังกันมากขึ้น
1: รอบนี้ไปเร็วมากแจ็ค
0: ครับ
1: เพราะเขาจะไม่กล้าพูดเรื่องบ้านเขาเลยแต่ละคนถ้าคุณติดตามดูคุณจะรู้
0: ครับ
1: ว่าเขาไม่กล้าพูดว่าเขตนี้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่อะไรอย่างนี้ไม่มี
0: ทางที่เนื้อตอนนั้นก็หายไปด้วยอาจารย
1: ์อะไรนะ
0: ทางที่ไอ้ส่วนนั้นมันหายไปด้วยจริงๆอะไม่อยากพูดแต่ว่ามันก็
1: ดาบสองคมนะ
0: ครับอาจารย
1: ์ก็ไม่แล้วแต่นะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ลงลายกระทรวงลายกรมไงอาจต้องดูตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้มันยังเป็นภาพยังเป็นนัดแรกอ่ะมันเป็นสำนักนายกมันอาจจะไม่ได้มันอาจจะไกลตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีพูดถึงนะกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองก็มีเห็นไหมคุณรัตพงศ
2: ์ครับ
1: อันนี้เอามาดูไปแล้วค่อยๆดูไปกันละกันนะ
0: คร
1: ับ จะผมไม่รับปากจะทำอะไรคุณทำกันเองนะผมไม่เกี่ยวนะผมนี่ถือว่าภารกิจผมเกือบจะหมดแล้ว
0: อาจารย์ไขประตูให้อาจารย์บอกวิธีไขประตูให้แล้วที่เหลือก็คนที่ติดตามคนที่สนใจผมว่ามันก็มีทางที่จะแสดง
1: ไปต่อได้เองได้
0: ครับผม
1: โอเคนะโอเคนะ
2: ครับ
1: ขอบพระคุณครับ
2: สวัสดีครับคุณปัญญาคุณปัญญาสายสาม
3: แจ้งครับ
2: โอ้โห
3: ฮ
2: ั
3: ลโหล
2: เจอ
1: ตื่นจริงๆเว้ยแต่ละคน
2: ตื่นจริง
3: อาจารย์ครับ
1: ครับ
3: รถไฟฟ้าเข้าสนามบินถึงไหนแล้วครับ
1: รถไฟฟ้าอันไหน
3: เข้าสนามบินน่ะของ CP ที่ทำนะครับ
1: ยังไม่จบเนี่ยยังไม่ได้ข้อสรุปเนี่ย
3: เหรอ
1: ยังไม่รู้ว่าจะทำต่อหรือจะทำแบบไหนยังไม่ได้ข้อสรุป
3: ครับ
1: ใจเย็นรอนิดนึง
3: 64แล้วก่อนตายได้ใช่ไหมครับ
1: อะไรนะ
3: ผม64เนี่ยตอนเนี้ยก่อนตายจะได้ใช้ไหมครับ
1: ไม่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพไประยองนี่มันจะมีหรือเปล่านะ
3: ครับ
1: ไอเชื่อมสนามบินเนี่ยมันก็สามารถทำได้ก็ไม่รู้สิว่าถ้าไม่ติดว่ามันเป็นรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเป็นรถไฟวิ่งสักเหมือนกับ Amtrak อเมริกา150กิโลเมตรต่อชั่วโมงเชื่อม3สนามบินก็ทำได้นะ
3: โอเคครับผม
1: เดี๋ยวรอเขาแล้วกันอันนี้ผมไม่รู้จริงแล้วเดี๋ยวถ้ากระทรวงคมนาคมมาเดี๋ยวหรือไอ้สนขมาจะถามพอดีก็จะถามให้จะถามให้
3: ขอบคุณครับ
2: ครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณไพบูลย์ครับสาย1
1: ไพบูลย์ครับอยู่มั้ยถ้าจะไม่อยู
2: ่ไม่อยู
1: ่อ่ะโอเคโอเคอ่ะพอสมควรนะ
2: ได้ครับได้ครับ
1: ผมจะพยายามอยู่ให้6ชั่วโมงเพื่อจะรับชั่วโมงละ250
2: ครับได
1: ้โอเคนะ
2: โอเคครับขอบคุณครับคุณวีระ
1: ครับขอบคุณมากขอบคุณมากสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเรา15:40 นพักสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN1000 EV มีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณ

0: 96.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 Line @royalhouse
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
4: ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
6: เอาสายต่อไป
7: รันฟอร์มัมครั้งที่31งานวิ่งเพื่อแม่กับเส้นทางวิ่งมาตรฐานสากลเอมและ WA ร่วมวิ่งบนเส้นทางที่รักโลกใน4ระยะการแข่งขัน 21.1 กิโล10กิโล6กิโลและ 1.8 กิโลรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยสมัครได้แล้ววันนี้ถึง15กรกฎาคม2569เพิ่มเติมได้ที่ Facebook 12AUG Half Marathon แล้วพบกัน12สิงหาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจ
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
10: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

15:45 นะครับช่วงสุดท้ายนะครับก็เมื่อสักครู่นี้นะคุณวีระก็เข้ามาคุยกับเรานะแล้วก็ยังติดภารกิจที่เป็นกรรมธิการวิสามัญนะงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยก็ยังมีที่เขาต้องเข้าไปประชุมต่อนะเพราะฉะนั้นก็เจียดเวลามาคุยกับเรานะครับแต่ว่าของเรานะยังมีเวลาประมาณสัก10 นาทีสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาเหลือ15 นาทีนะ15 นาทีก็คุยกันนะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะมาแล้วมาแล้วผมมาเพิ่มเติมนะส่วนที่คุณวีระคุยเมื่อสักครู่เนี้ยนะอย่างกรณีของการประกาศผลสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยในวันที่17 กรกฎาคมเนี่ยที่ผมได้คุยนะกับทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยนะท่านก็บอกนะบอกว่าก็เข้าไปเช็คที่เดิมนั่นแหละฮะที่เรายืนยันสิทธิ์อ่ะก็เข้าไปดูนะช่องทางก็คือทาง

0: จะได้ไปอธิบายให้เขาชัดเจนนะอันนี้ผมก็เพิ่มเติมไปนะคุณสุทธิศักดิ์ครับสายสองสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เชิญครับ
1: อยากทราบเรื่องของโซลาร์เซลล์ที่ขายไฟให้กับคืนการไฟฟ้าครับ
0: โอ้ขายไฟเราติดไหมล่ะ
1: กำลังมีแผนว่าจะติดอะครับพอดีมีผู้ป่วยติดเตียงเข้ามาพักอาศัยด้วยครับมันต้องใช้แอร์ช่วงวัน
0: โอ้ไม่ผมไม่ได้ตามเลยผมรู้แต่ว่าขายคืนหน่วยละ2.20 บาทและตอนนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเขาเปิดให้ลงทะเบียนอะก็เลยไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มของที่ติดอยู่ณปัจจุบันหรือว่ากลุ่มที่เขาจะติดใหม่อันที่1 นะอันที่2เขามีโควต้ารวมทั้งสิ้นเนี่ยนะที่จะขายคืนหน่วยละ2.20 บาทเนี่ยมีจำนวนกี่กิโลวัตต์ไม่อันนี้ผมจำไม่ได
1: ้
0: ต้องไปถามที่การไฟฟ้านครหลวงกับการไฟฟ้าภูมิภาคอันนี้ตรงที่สุด
1: ผมก็ตามข่าวครับ
0: ไม่ต้องตามเลยถามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับนครหลวงเลยเขาให้ลงทะเบียนแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีข้อมูลตรงนี้
1: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับ
0: ครับผมครับครับสวัสดีครับไม่ต้องตามแล้วเพราะว่าเขาเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนึกออกใช่ไหมคุณผู้ฟังนะคุณจตุรงค์ครับสาย3
2: สวัสดีครับอาจารย์ณัฐพงศ
0: ์เรียกณัฐพงศ์ธรรมดาดีกว่าครับ
2: ครับ
0: ครับครับเชิญเชิญ
2: คือผมอยากถามเรื่องรังวัดที่ดินนะครับ
0: รัง
2: คือในมันมีแอปในมือถือเป็นของกรมที่ดินแล้วเราก็สามารถกดเข้าไปดูใส่เลขโฉนดที่ดินเนี่ยมันก็จะมีเส้นเป็นสีแดงบอกกับแผนที่ครับแต่ว่าตรงนี้ดูเหมือนว่ามันจะแตกต่างจากที่ดินไปถึงเส้นที่เขาแบ่งขอบเขตที่มันแตกต่างจากไอ้ตัวขอบเขตที่ดินจริงเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยครับอันนี้ไม่ทราบว่ามันมีความแม่นยำแค่ไหนครับในแอปเนี่ยครับพอจะทราบไหมครับ
0: โอ้โหไม่ทราบเลยขออภัยจริงไม่ทราบ
2: ครับ
0: ครับรู้แต่ว่าเช็คได
2: ้
0: ผมว่ามันคงได้เป็นคร่าวๆมั้งมันคงเพราะว่าท้ายที่สุดเราจะทำอะไรล่ะ
2: อ
0: ๋
2: อจะรังวัดที่ดินเฉยๆคร
0: ับ
2: อ๋อ
0: ถ้าจะรังวัดที่ดินเราก็ไปที่ดินน่ะถ้าก็ตามเจ้าหน้าที่ว่ารังวัดที่ดินก็ให้เขาติดต่อแล้วก็เอาที่ดินแปลงข้างๆมาสอบเขตอ่ะอันนั้นน่ะชัดเจนที่สุดแล้ว
2: ครับก็คือลงมือทำไปแล้วแต่ดูรูปแผนที่แล้วดูเหมือนมันจะมีปัญหาที่ดินเดินเยอะครับก็เลยอยากจะเตรียมตัวกันไว้ก่อน
0: ไม่ต้องเตรียมตัวเอกสารที่ดินที่เรารังวัดเสร็จเรียบร้อยอ่ะแต่ในโฉนดอันนั้นมันชัดที่สุดแล้ว
2: คร
0: ับ นึกออกไหมคืออย่างนี้คือมันเป็นภาพดาวเทียมอันนี้อันที่หนึ่งนะ
2: ครับ
0: คุณก็ต้องรู้ว่าความคมชัดอ่ะของการขยายภาพดาวเทียมอ่ะมันคมชัดขนาดไหนถูกไหมโอเคมันเออร์เลอร์ได้ถามว่ามีผิดพลาดผิดเพี้ยนได้ไหมมีครับมันคงไม่ได้ 100% เหมือนเป๊ะอะแต่มันเป็นมาร์กจุด
2: สักกี่เมตรอะไรอย่างเงี้ยครับพอจะทราบไหมครับ
0: ไม่ทราบครับ
2: ครับครับพอดีเด็กก็จะเตรียมตัวไว้ก่อนครับแต่ไปขอรางวัลสอบเขตแล้วคร
0: ับ ครับครับก็นั่นอันนั้นถูกต้องที่สุดแล้วโอเคได้ขอบพระคุณ
2: ขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับใครพอทราบบอกผมก็ได้นะผมไม่รู้จริงๆนะว่ามันผิดเพี้ยนกี่เปอร์เซ็นต์นะหรือว่ากี่เมตรนะที่เขาถามเนี่ยนะมันผิดเพี้ยนกี่เมตรแต่ว่าแอปเนี้ยมันบอกก็เรียกอะไรบอกโฉนดรายแปลงได้ว่าอยู่ที่ไหนยังไงนะที่ผมทราบมาเนี่ยของกรมที่ดินเนี่ยสามารถพิจารณาสามารถบอกได้แต่ว่ามันจะตรงกับไอ้หลักเขตหลักหมุดหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไม่ทราบนะคุณวรพลครับสาย2
3: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
3: รบกวนถามนิดนึงครับไอ้นักร้องเขาไปยื่นฟ้องอาจารย์วีระเรื่องอะไรนะครับผม
0: ไม่ทราบครับไม่ทราบครับ
3: ตอนนี้ยังข่าวมาไม่ถึงหรอครับ
0: ไม่ทราบผมไม่ทราบผมถ้าผมรู้ผมก็ตอบเลยนี่ผมไม่รู้จริงจริง
3: อ๋อเหรอครับ
0: ครับผม
3: โอเค
0: ครับผมขอบพระคุณสวัสดีครับไม่รู้จริงจริงถามเรื่องที่ผมรู้เนี่ยผมตอบอยู่แล้วแต่เรื่องไหนผมไม่รู้ผมตอบไม่ทราบผมตอบไม่รู้02 248 1657 02 248 1657นะฮะเหลือนะเดี๋ยวรอสักหน่อยบางทีผมอาจจะ

0: ็นคนตอบคำถามเร็วนะผมต้องเรียนผู้ฟังก่อนนะผมอาจจะไม่ได้ถามอะไรเพิ่มเติมนะหรือว่าไม่ได้ซอกแซกถามนะอันนี้ต้องสไตล์ใครสไตล์มันนะนี่ต้องรู้ก่อนนะว่าถ้าถามตรงอย่างเงี้ยอ่ะโอเคถามตรงไหนผมตอบตรงนั้นนะอันนี้ชัดที่สุดละนะครับหรือถ้าตรงไหนที่พอจะขยายความช่วยเหลือได้เนี่ยอันนี้ผมทำเต็มที่นะแต่ว่าถ้าอันไหนที่ไม่มีความรู้จริงๆนะอันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่มีความรู้จริงๆคุณบีบีครับสายหนึ่ง
1: ครับคุยเรื่องบอลได้ไหมครับอันนี
0: ้ได้ได้เชิญเชิญ
1: ครับพอดีเมื่อเช้าดูจอมันบูไปแล้วครับ
0: ว่าหน้าเหมือนว่ะ
1: จอมันบูครับโอ้สุดสุดจริงๆปีนี้ครับอันนี้เอาได้แชมป์โลกนะครับจอมันบู
0: อะไรนะ
1: เขาได้แชมป์โลกก็ได้นะครับตัวบักของเกม
0: ตัวบักของเกมไม่ทำอะไรเลยคือนี่คือพูดถึงไอ้ฮาแลนด์นะผมดูสไตล์การเล่นวันนี้นะเมื่อเช้าเนี่ยนะตอนตีสามเนี่ยผมนั่งดูเนี่ยนะค้ำหน้าอย่างเดียวแล้วไม่ทำอะไรนะยืนสั่งเฮ้ยลงไปรับเฮ้ยปิดเกมตัวก็ดีๆเฮ้ยลงไปรับทำแค่นั้นจริงๆนะไม่ช่วยเขาด้วยนะ
1: เขายืนอย่างเดียวเลยแล้วพอเขาได้บอลปุ๊บ
0: ยิงเข้าเลย
1: นี่ครับจบ
0: จบ
1: คือขอบอลถึงเขายิงได
0: ้เออจริงๆผมว่าดูช่วยหลังก็ไม่ลงไปช่วยยืนค้ำอย่างเดียวด้วยแล้วจังหวะไหนที่รู้ว่าวิ่งไปแล้วเหนื่อยไม่วิ่ง
1: ใช่ผมเห็นด้วย ผมเห็นตัวบั๊กเลยครับบั๊กของเกมเลยครับ
0: ใช่ไหม
1: จอมันบูไปเลยครับ
0: จริงไหมจริงไหม
1: คือดาร์คอนบอลถ้าเปิดดาร์คอนบอลรู้จักจอมันบูนี่ก็คือแบบเขาเก่งที่สุดในเกมแบบแพ้เพราะเหลี่ยมของ
0: โงกุ
1: ลของเบกิต้ามั้งครับ
0: ไม่คือผมเทียบกับเมสซี่ด้วยนะผมก็ดูเฮ้ยเมสซี่ก็เล่นแบบลักษณะคล้ายกันแต่เมสซี่เนี่ยเขายังแบบคือเขายังช่วยเล่นอ่ะนึกออกปะเขายังเป็นหน้าแล้วก็ลงมากลางแล้วช่วยเล่นอ่ะแต่ฮาลันไม่ช่วยใครเลยปล่อยเพื่อนรับอย่างเดียวเลยไม่ช่วยใครเลย
1: แล้วเห็นบอกว่าในจุดในเขายิงโอกาสยิงแค่4 ครั้งเข้าคือเข้า2 ครั้งอ่ะครับ
0: ถูกต้อง
1: โอ้
0: ถูกต้องครับครึ่งหลังเนี่ยโอกาสยิงแตะบอลเนี่ยรู้สึกว่า 3-4 ครั้งอ่ะแล้วเข้าเป็นประตู2 ครั้งครึ่งแรกมีโอกาสครั้งหนึ่งแล้วไม่เข้า
1: คือแบบว่าแบบบราซิลบุกนะแบบบุกแทบตายก็จริงๆนะบราซิลเขาต้องชมประตูด้วยประตูเหนียวเหมือนกัน
0: ประตูใครประตูของนอร์เวย์นะ
1: ใช่ครับประตูของเซบีย่าครับเป็นประตูของเซบีย่าอายุ35แล้วมั้งครับ
0: ใช่
1: โอ้ยดูแล้วก็อังกฤษก็เกือบไปก็นั่นแหละบอกว่าปีนี้ไม่แน่นะปีนี้ไม่แน่นะม้ามืดอาจจะมีเอโนเวเขาพายเรือไปเรื่อยๆตอนนี้พายเรือจะถึงฝั่งแล้วครับตอนน
0: ี้ไม่แต่อย่างนี้คือเดี๋ยวจะหาว่าผมเชียร์นอร์เวย์อะไรแบบโอ้โหไม่มีปีไม่มีคุณคือนอร์เวย์เนี่ยพอเจอกับอังกฤษเนี่ยนัดหน้าถูกไหม
1: คร
0: ับ รอบ8 ทีมเนี่ยยุโรปเจอด้วยกันเองเนี่ยผมกลัวนอร์เวย์จะมีปัญหา
1: ว่าผมกังวลผมกลัวอังกฤษจะเจอเครื่องกินหลังเสียทุกลูกหลังเสียทุกนัดนะครับถ้าดูจากเทียบจากรอบแรกมาเนี่ยเสียทุกนัดนะครับแล้วก็ไม่ใช่แต่คือนัดที่เจอกาหน้ามันก็พิสูจน์สูงนะครับนัดเดียวเลยที่เหลือเสียทุกนัดเลย
0: จริง
1: ผมว่าถ้าเจอฮาแลนด์เขารู้อยู่แล้วว่าพิกฟอร์ดเป็นยังไงอ่ะ
0: ไม่แต่ก็กองหลังเขาก็เล่นกันมาเขาก็รู้อยู่แล้วว่าฮาลันมันยิงยังไงอ่ะถูกไหมล่ะ
1: ก็นั่นแหละครับกลัวจะนอร์เวย์จะไปพิชิตลิชัดเอสิงนะครับผมกลัวเหม
0: ือ
1: นกัน
0: ไอ้แต่มันมีอยู่ตัวหนึ่งชื่ออะไรเบเกอร์อะไรของนอร์เวย์ใช่ไหมก็เล่นดีนะ
1: ใช่ครับเห็นอยู่ครับ
0: ใช่ไหมตัวเล็กๆหน่อยแต่ว่ารับบอลส่งบอลหรือว่าตัวทำเกมของเขาก็ดีตัวที่เป็นกัปตันทีมอ่ะผมจำชื่อไม่ได้
1: กัปตันทีมนี่เป็นมาร์ตินโอเดการ์ดครับ
0: เออโอเดการ์ดก็เล่นดีแบบเอ้ยโอ้โหมันคือดีอ่ะ
1: ปีนี้เขาเหมือนเป็นอันนั้นเลยนะครับทุกคนแบบดูไม่ได้เด่นไม่ได้อะไรแต่เขาก็ไปเรื่อยๆของเขาอ่ะแล้วเขาก็มีตัวแบบตัวเดียวจริงๆอ่ะเหมือนฝรั่งเศสมีเอ็มบัปเป้ครับ
0: อืม
1: ไม่แน่เหมือนกันนะรอบไปรอบชิงอาจจะเป็นนอร์เวย์เจออาจจะเป็นเอ็มบัปเป้เจอกับแต่ฮาแลนด์ก็ได้นะครับไม่แน่อันนั้นมันผมว่ามันเลยแหละ
0: ครับเออจะไม่ให้อเมริกาใต้ยิงกับเจอกับยุโรปเลยหรือ
1: ผมว่าอเมริกาใต้ปีนี้ผมอีกฝั่งนึงอ่ะฝรั่งเศสเขามาจริงๆอ่ะผมว่าเอ็มบัปเป้เขาปีนี้เขาจะเอาไงปีแล้วเขาไปแล้วเขาเกือบได้แล้วเขาไม่ได้ปีเนี้ย

0: าอยู่ที่เขาจะเอาอีกฝั่งนึงก็เขาไม่ได้มานานแล้วอ่ะไปนอร์เวย์ตั้งแต่ปี98อ่ะแล้วมาปีเนี้ยเขาเหมือนมีตัวบักเกนอยู่อ่ะ
1: เขาเป็นยักษ์เดนแห่งบอลยุโรป
0: ผมว่าเป็นซอมันบูครับ
1: เป็นซอมันบูนะไม่ได้เป็นเหมือนเดนมาร์กนะตอนที่ได้แชมป์บอลยูโรเน
0: า
1: ะ
0: ดังนั้นจริงๆเดนมาร์กบอลยูโรมันเกิดจากนี้ด้วยครับเกิดจากการใช้เทคนิคด้วยคือสมัยก่อนจะมีช่วงที่บอลเวลาเข้าช่วงเวลาเขาใช้วิธีการเอาบอลโยนให้ประตูรับบอลแล้วก็ถูแล้วก็ถูเวลา
1: เข้าใจแต่นี่มันมีกฎเนี่ย5วินาที
0: อย่างนั้นครับ
1: ครับ
0: แต่ปีนี้ผมว่าเจอปักแต่ปักเจอปักอะครับตัวโกงเจอตัวโกงอะ
1: โอเคได้เดี๋ยวไปลุ้นกันนะขอบพระคุณมากขอบคุณมากคุณบีบีสวัสดีครับพอดีไม่มีคุณผู้ฟังท่านอื่นโทรมาด้วยนะผมก็เลยคุยเพลินไปซะหน่อยนะอย่าว่ากันนะถ้าสมมติว่ามีก็เราก็จะได้จัดสรรเวลานะเผื่อจะได้คุยอาจจะไม่ถูกใจบางท่านบอกเอ๊ะทำไมคุยแต่เรื่องบอลช่วงนี้มันเป็นนาทีของบอลโลกครับอย่าว่ากันนะช่วงไหนที่เป็นการเมืองก็การเมืองจ๋านะช่วงไหนที่เราจะต้องคุยเรื่องเศรษฐกิจเราก็เศรษฐกิจจ๋านะแต่ว่าถ้าเป็นคุณผู้ฟังเนี่ยนะก็เหมือนเดิมฮะเรื่องอะไรก็ได้นะมีประเด็นไหนที่อยากจะพูดอยากจะคุยก็เราเจอกันอย่างนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2ถึง4โมงเย็นในรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music คุณวีระและผมณัฐพงศ์สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มทูตสหราชอาณาจักรเข้าอำลานายกเชื่อมั่นไทยได้ประโยชน์จาก OECD ในมาคุตติ้งเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือกันด้วยบรรยากาศที่คุ้นเคยเนื่องจากทั้งสองฝ่ายได้พบหารือกันในหลายโอกาสสะท้อนถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรในประเด็นต่างๆที่มีความสำคัญร่วมกันนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังหารือถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเสด็จเยือนประเทศไทยของเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่15-18กรกฎาคม2569ซึ่งถือเป็นกิจกรรมสำคัญของการเฉลิมฉลองครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในส่วนของความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรยังมีศักยภาพที่ขยายตัวได้อีกมากโดยเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรกล่าวว่าการเข้าสู่ OECD ของไทยจะเปิดโอกาสความร่วมมือใหม่ๆที่มีศักยภาพและเป็นประโยชน์ต่อไทยได้มากยิ่งขึ้นกรรมาธิการตำรวจลงพื้นที่ตรวจร้านปืนย่านบูรพารับฟังปัญหาอุดช่องโหว่ซื้อขายออนไลน์คณะกรรมาธิการการตำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายอาวุธปืนบริเวณถนนบูรพาพร้อมหารือและรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการเกี่ยวกับการซื้อขายอาวุธปืนผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวของประเทศเพื่อนำข้อมูลไปศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไประหว่างการลงพื้นที่คณะได้สอบถามผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาวุธปืนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการลักลอบซื้อขายอาวุธปืนเถื่อนและการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญที่ทำให้ปืนผิดกฎหมายแพร่กระจายได้ง่ายนอกจากนี้ยังได้รับการสะท้อนปัญหาจากผู้ประกอบการเกี่ยวกับการระงับการนำเข้าอาวุธปืนความล่าช้าในการออกใบอนุญาตป.3ต้นทุนอาวุธปืนที่สูงขึ้นรวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการอย่างถูกต้องโดยจะนำข้อเสนอจากการรับฟังในครั้งนี้ไปผลักดันการแก้ไขกฎหมายต่อไปส่วนกรณีปืนแบล็งกันและปืนบีบีกันเห็นว่าควรมีมาตรการควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้นเนื่องจากมีการนำไปใช้ก่อเหตุในหลายคดีจากสถิติพบว่าอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุส่วนใหญ่เป็นอาวุธปืนเถื่อนถึง 84% ขณะที่อาวุธปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายมีเพียง 4% สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการเร่งปราบปรามปืนผิดกฎหมายและอุดช่องโหว่ของกฎหมายเจรจา FTA ไทย EU รอบ9คืบหน้า9กระโดดปิดเพิ่ม8ประเด็นลุ้นสรุปผลเร็วนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการเจรจา FTA ไทย EU รอบที่9ซึ่งจัดขึ้นณกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมว่าการเจรจาครั้งนี้สามารถสรุปผลเพิ่มเติมได้อีก4บทได้แก่บทการแข่งขันและการอุดหนุนบทรัฐวิสาหกิจบทการระงับข้อพิพาทและบทบัญญัติว่าด้วยการบริหารจัดการความตกลงนอกจากนี้ยังสามารถสรุปผลได้อีก4ประเด็นประกอบด้วยภาคผนวกเรื่องอากรที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าภาคผนวกเรื่องการผูกขาดการนำเข้าและส่งออกสินค้าภาคผนวกยานยนต์ภายใต้บทอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าและพิธีสารด้านความช่วยเหลือด้านศุลกากรระหว่างกันส่งผลให้ขณะนี้การเจรจาได้ข้อสรุปแล้ว15จาก24บทคิดเป็นประมาณ2ใน3ของความตกลงทั้งหมดนางสุภจีกล่าวว่าหลายประเด็นที่ยังอยู่ระหว่างการเจรจาใกล้ได้ข้อสรุปแล้วอาทิการต่อต้านการช่อฉนและบทบัญญัติสุดท้ายของความตกลงขณะที่การเปิดตลาดทั้งด้านการค้าสินค้าการค้าบริการและการลงทุนรวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องโดยทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างหารือรายละเอียดข้อเสนอเปิดตลาดจึงถือว่าการเจรจาเข้าสู่ช่วงสำคัญก่อนถึงโค้งสุดท้าย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิด ข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
8: M-COT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-COT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-COT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-COT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-COT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมากกว่า

0: กดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: 16นาฬิกากับอีก8นาทีนะครับพบกับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569นะครับก็ทุกวันจันทร์นะจะเป็นคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์นะครับขออภัยเป็นคุณอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชแต่เนื่องจากนะสัปดาห์นี้นะคุณอภิรักษ์เข้าใจว่ากำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็จะมาร่วมพูดคุยนะในข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าประเด็นร้อนยังเป็นความต่อเนื่องในเรื่องที่ติดพันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนั่นก็คือเรื่องราวของการสอบสอถอองค์กรปกครองท้องถิ่นเรื่องราวของยาเสพติดและที่เป็นประเด็นในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ก็คือเรื่องของโพทั้งนิดาโพแล้วก็ในส่วนของสวนดุสิตโพเกี่ยวกับเรื่องประเด็นทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือกระแสเรตติ้งความนิยมที่มีต่อทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านคุณวิสุทธ์เข้ามาแล้วไปทักทายคุณวิสุทธ์กันก่อนนะครับสวัสดีครับคุณวิสุทธ์ครับ
3: สวัสดีครับคุณมนตรีครับสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับ
2: ครับ
3: วันนี้อยู่นอกสถานที่ครับ
2: อยู่นอกมีในสถานที่นอกสถานที่ด้วยนะคุณวิสุทธ์เนี่ยนะ
3: ไม่ได้อยู่กรุงเทพมหานครนะเสียงจำเซตระบบเสียงอยู่นะครับ
2: โอ้ครับนะคงแต่ก็คงไม่อยู่ไกลถึงต่างประเทศนะฮะ
3: อ๋อไม่ฮะไม่มีค่าตั๋วไปครับ
2: เดี๋ยวมีคนกรุณาออกค่าตั๋วแต่ช่วยหิ้วของไปให้หน่อยอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังนะครับ
3: น่ากลัวมากครับ
2: น่ากลัวครับ
3: ครับ
2: คุณสุดเรามาที่ประเด็นร้อนที่เป็นความต่อเนื่องนะอย่างวันนี้ที่ผมเรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นะก็คือเรื่องของการทุจริตการสอบในส่วนของกรมปกครองท้องถิ่นหรือสอถองซึ่งวันนี้ประเด็นดังกล่าวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเลยเวลาที่จะพูดถึงเรื่องนี้หรือยังหรือว่าจะเป็นการทำควบคู่กันไปคือตั้งแต่วันพฤหัสวันศุกร์ที่ผ่านมาหลายคนก็เฝ้ารอดูว่าจะมีการตั้งกรรมการสอบวินัยข้าราชการในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มีตัวเลขออกมาก่อนว่าจำนวน5รายนั้นเนี่ยมีไผเป็นไผบ้างอันนั้นคือด้านหนึ่งซึ่งตอนนั้นปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านเองก็บอกว่าเร็วๆนี
3: ้
2: และพอตื่นเช้ามาวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ไม่ตอบมีท่านที่ตอบก็คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกภายในวันนี้นะครับแต่ปรากฏว่าที่เป็นไม่รู้ว่าเป็นคิวแทรกหรือว่าเป็นเรื่องที่ได้มีการเตรียมการกันเอาไว้แล้วนั่นก็คือโฆษกรัชดาธนาดิเรกนะครับออกมาสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่263/2569แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568เพื่อดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติและจัดทำรายงานเสนอผลต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยคณะกรรมการชุดนี้มีท่านรองนายกประกรณ์นินประพันธ์เป็นประธานกรรมการและมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายใน30วันนับแต่วันที่6กรกฎาคมและให้รายงานความคืบหน้าทุก10วัน
3: ทุก10วัน
2: ในตอนท้ายโฆษกรัชดาบอกว่ารัฐบาลย้ำให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเข้มงวดชัดเจนและโปร่งใสในทุกขั้นตอนสามารถตอบข้อสงสัยของสังคมได้ครบถ้วน โดยถือเป็นบทเรียนสำคัญในการยกระดับมาตรการป้องกันและกำกับดูแลให้รัดกุมยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการในระยะยาวผมก็เลยเรียนคุณท่านผู้ฟังและคุณวิสุทธ์ว่าไม่แน่ใจว่าคำสั่งที่263/2569เนี่ยเป็นคำสั่งที่หลายคนเฝ้ารอไหมหรือว่ามันใช้สะดุดเลยขอไปคุณวิสุทธ
3: ์ตื่นเต้น
2: มันเลยเวลาไปหรือยังแล้วมันใช่เวลาที่จะต้องมาตั้งกรรมการสอบตรงนี้เป็นเบื้องต้นหรือเปล่านะ
3: ครับ
2: ผมเนี่ยต่ออีกนิดหนึ่งคุณวิสุทธ์นั่นก็คือเสมือนหนึ่งนะครับมันมีเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเอาไฟไหม้บ้านนะจะได้เห็นภาพชัดเจนหน่อยนะณเวลานั้นเนี่ยมันจะต้องทำอะไรเป็นลำดับแรกหรือคนนะบาดเจ็บนะจะต้องทำอะไรเป็นลำดับแรกนะแต่ตอนนี้เหมือนกับจะไปนะสอบข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยฟังดูแปลกๆนะครับคุณวิสุทธ์ครับ
3: มีสอบสองอย่างนะครับคือสอบข้อเท็จจริงแล้วก็สอบข้อกฎหมาย
2: ครับ
3: ก็เห็นด้วยคุณมนตรีนะว่าผมไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร
2: ่
3: คือข้อเท็จจริงเนี่ยผมคิดว่าเราก็รู้ประมาณนึงแหละแต่โอเคก็ต้องสอบจริงๆจัง
2: ๆครับ
3: แล้วก็เรื่องข้อกฎหมายแต่ว่าถ้าดูจากคำสั่งที่แต่งตั้งนะคุณมนตรีผมว่าไม่ถึงระดับบนนะทีนี้คือดูจากองค์ประกอบนะครับรองนายกประกรณ์นินประพันธ์ประธานกรรมการโอเคท่านจะเชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายเนาะน้องสียุติธรรมแล้วที่ผ่านมาแล้วที่เหลือๆก็จะเอกสภาแล้วถัดมาก็มีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีหลายเลขานะครับเลขาธิการกพร.เลขากฤษฎีกาเลขาครม.เลขาปปท.เลขาปปง.
2: โอ
3: ้นะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอัยการสูงสุดแล้วก็เลขากพ.เป็นกรรมการเลขานุการนะฮะก็คือตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายจัดทำงานเสนอนายกรัฐมนตรีทุก30วันคือก็ผมว่าก็ท่านมองมุมผมก็คือโอเคตั้งคนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงประมาณนึงอ่ะนะ
2: ครับ
3: แต่ว่าหนึ่งมันทันการไว้30วันแล้วก็2คือว่าถ้าจะสอบระดับใหญ่จริงๆนะผมคิดว่าใหญ่กว่าที่เป็นข่าวอ่ะใหญ่กว่าราชการที่พูดถึงเนี่ยมันน่าต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่มากกว่านี้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าแต่เพราะว่าก็ตั้งมาแล้ว12ตำแหน่งนะ
2: ครับ
3: ก็คงจะไม่เสด็จน้ำนะเพราะว่าให้รายงานแล้วก็เสนอต่อนายกภายใน30วันนะฮะแล้วก็รายงานทุก10วันนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกตามแบบฟอร์มนะคุณมนตรีนะ
2: ครับ
3: เสนอแนะมาตรการเสนอในการแก้ไขเชิญเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐมาชี้แจงแล้วก็แต่งตั้งกรรมการย่อยตามความจำเป็นอย่างเงี้ยผมว่ายาวอ่ะผมว่าสังคมต้องการอะไรที่มันมากกว่านั้นเร็วกว่านั้นแล้วก็ชัดเจนกว่านั้นนะแอคชั่นได้มากกว่านั้นนะ
2: เพื่อที่จะให้ความเป็นธรรมนะฮะแล้วก็ได้เห็นภาพใหญ่หลายๆด้านหนึ่งก็คำสั่งของสำนักนายกรัฐมนตรีที่เราพูดถึงอยู่ณเวลานี้อาจจะเป็นการดำเนินการในส่วนของงานบริหารที่นายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นผู้นำสูงสุดนะของฝ่ายบริหารก็จะต้องดำเนินการสิ่งนี้ควบคู่นะไปกับกระทรวงมหาดไทยที่เข้าใจว่าเดี๋ยวเราจะไปดูความคืบหน้าว่าที่บอกว่าจะมีการนะตั้งคณะกรรมการหรือจะเรื่องของ5รายที่ว่านั้นเนี่ยจะมีใครเป็นใครนั่นคือในเรื่องของการที่จะตรวจสอบเอาผิดในเรื่องของวินัยส่วนอีกด้านหนึ่งนายกท่านอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องไปดำเนินการก็คือการแจ้งข้อกล่าวหาการจับกุมการออกหมายจับนะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดในครั้งนี้ก็น่าจะทำควบคู่กันไปหรือเปล่าครับเพียงแต่ว่าสังคมเขาติดตามเรื่องนี้แล้วนะครับก็อาจจะเห็นว่า อยากจะเห็นอันไหนก่อนหลังแต่บังเอิญว่านะครับมันคนละหน้าที่กันหนึ่งก็คือหน้าที่ของทางปปช.หน้าที่ของตำรวจที่จะต้องดำเนินการ ในเรื่องของคดีในเรื่องของกระทรวงมหาดไทยต้นสังกัดนะก็จะต้องไปดูเรื่องของวินัยเรื่องของการสอบอะไรตรงนั้นและสุดท้ายภาพใหญ่สุดนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำประเทศก็จะต้องมีการตั้งกรรมการอีกชุดหนึ่งเนี่ยจะได้เห็นภาพใหญ่นะจะได้ไม่บอกว่ามองเฉพาะจุดแต่บังเอิญนะครับว่าความคาดหวังของสังคมที่เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คิดว่าน่าจะขับเคลื่อนเรื่องไหนก่อนหลังก็เท่านั้นแหละครับคุณสุด
3: ครับผมฟังนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ท่านนายกมั่นใจนะผมฟังแล้วมั่นใจ 100% นะว่าไม่มีนักการเมืองเกี่ยวข้องผมต้องเสียงท่านให้สัมภาษณ์นะทีนี้ผมก็คิดว่าถ้าสอบถามโพลประชาชนเนี่ยไม่แน่ใจว่าประชาชนคิดเหมือนท่านนายกไหม
2: คร
3: ับไม่ได้กล่าวหากันแต่ว่าคือก็ควรต้องทำให้กระจ่างกันนะว่าระดับไหนอย่างไรนี่มันมีคำถามครับว่าชื่อว่านายกเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้นะคงไม่ปล่อยนะแต่ว่าจะเล่นถึงต้นต
2: อ
3: ระดับบัญชาการสั่งการได้เลยหรือไม่หรือจะได้แค่ระดับปฏิบัติการเนี่ยบนๆหน่อยจะไม่ถึงระดับหัวตัวการ
2: อ
3: ่ะมันก็บอกว่าเลยจะเป็นการลงโทษต้นตอหรือแค่ได้หรือแค่ตัดตอนบางตอน
2: อ
3: ันนี้ผมได้ยินมานะก็ผมว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับว่าได้แค่ไหนอย่างไรนะครับ
2: ครับบางครั้งนะครับเวลาที่ผ่านไปในแต่ละช่วงแต่ละตอนโดยเฉพาะกรอบเวลา30วันนะดูเหมือนจะไม่นานแถมยังกำชับให้มีการรายงานความคืบหน้าทุก10วันนั่นก็หมายถึงว่านะครับก่อนที่จะครบ30วันนั้นเนี่ยก็จะได้เห็นความคืบหน้า10วันแรกแล้วก็อีก10วันหลังตามมาและสุดท้ายนะ10วันสุดท้ายคือครบกำหนด30วันแต่บังเอิญนะครับคุณวิสุทธิ์
3: คร
2: ับ ในแต่ละช่วงในแต่ละตอนก่อนจะผ่าน10วันแรกไปถึง10วันที่2แล้วก็จนกระทั่งครบ30วันนั้นนะไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นรายทางตรงนั้นผมยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนกับกรณีแผ่นดินไหวในครั้งนั้นแล้วก็มีเหตุอาคารสตง.ถล่มตอนแรกก็จะมีขอบเวลา15วัน7วัน30วันนะจนกระทั่งมาถึงวันนี
3: ้มัน
2: มีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ในระหว่างทางผ่านไป1ปีเสร็จๆแล้วครับที่สุดครับ
3: แล้วเดี๋ยวค่อยเติมหน่อยจริงเดี๋ยวแล้วต่อไปเดี๋ยวเบรกต่อไปได้คุยเรื่องเงี้ยนะว่าตกลงสตง.ไม่ได้สร้างนะถล่มนะแต่ว่ายังต้องมีงบประมาณในการที่จะส่งจ่ายค่าเช่าที่ให้กับทางการรถไฟด้วยทำไมต้องส่งอยู่นะคร
2: ับ อ๋อไม่ได้สร้างแต่ยังไม่ได้คืนยังไม่ได้ยกเลิกสัญญาเช่าที
3: ่ต้องมีงบที่จะจ่ายให้กับการรถไฟของประเทศไทยอยู
2: ่ยังมีภาระนะติดพันอยู
3: ่ได้ครับทีนี้เรื่องนี้เนี่ยมันก็มีคนวันนั้นพูดถึงว่าท่านเลขานุการของรัฐมนตรีคมนาคมคุณพิพัฒน์เนี่ยชื่อคุณรัชพงษ์ชูแก้วนะที่ก่อนหน้ามีข่าวว่าลาออกจากตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีคมนาคมแล้วก็ข่าวแบบว่าอาจจะเกี่ยวพันหรือเปล่าเกี่ยวข้องหรือเปล่ากับการสอบทุจริตท้องถิ่นเนี่ยนะ
2: ครับ
3: คือตอนนั้นก็เป็นข่าวเล็กๆแล้วก็ไม่แน่ใจพูดตรงๆคุณตีไม่แน่ใจว่าข่าวปั่นหรือข่าวอะไรหรือเปล่านะแต่วันนี้ยืนยันอีกทีนะครับจากท่านรัฐมนตรีคมนาคมกรมที่พัฒน์ราชกิจประการนะครับว่าตกลงคุณรัชพงษ์ชูแก้วเลขานุการของกรมที่พัฒน์เนี่ยลาออกจริงนะครับตั้งแต่27มิถุนายนที่ผ่านมาก็บอกว่าได้ยับยั้งไว้แล้วแหละแต่ว่าเจ้าตัวก็บอกว่าขอลาออกเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์นะฮะทำไมเป็นเช่นนั้นคือมันมีข่าวอย่างนี้ว่ามีญาติของเลขาคุณพิพัฒน์เนี่ยคุณรัชพงษ์ชูแก้วเนี่ยไปสอบติดในตำแหน่งต้นๆ นะแล้วก็มีความพยายามโยงใยให้ถึงเลขาธิการด้วยเลขาธิการก็เลยลาออกไปนะ
2: คร
3: ับเพราะว่าข้อสังเกตข้อคอลหาข้อสงสัยมีจริงทางคุณรัชพงษ์ชูแก้วก็เลยลาออกคุณพิพัฒน์ก็บอกว่าถ้าเช่นนั้นก็ยังไม่แต่งตั้งใครมาแทนตำแหน่งนี้ไม่แต่งตั้งใครมาแทนนะฮะตัวเมื่อลูกงานล้นมือเปล่านะเพราะว่าไม่มีเลขาเนี่ยก็เอาว่าอันนี้ไม่แต่งตั้ง และก็ให้เหตุผลว่าอย่างนี้ครับว่ายังไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานยังมีข้าราชการที่มีความสามารถอีกจำนวนมากมันแทนก็ได้แบบนั้นเลยเอาไปว่าก็มีความเกี่ยวมีความโยงใยเกี่ยวพันหรือฝ่าต้องรอการสอบนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าสอบแล้วบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่เกี่ยวข้องคุณภาพบอกเวลคัมคัมแบ็กมาเลยนะคัมแบ็กมาเลยนะครับ
2: ครับ
3: แต่ว่าถ้าเกี่ยวข้องถ้าเกี่ยวข้องคุณมนตรี
2: ครับ
3: คุณที่ฟ้าบอกว่าหากมีการทุจริตจริงไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมครับเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับกระทรวงนะฮะก็ว่าไปตามข้อที่จริงครับ
2: ครับก็ว่ากันตามข้อเท็จจริงคือข้อเท็จจริงก็คือมีนามสกุลนะของผู้ที่สอบได
3: ้
2: นะไปพ้องหรือตรงหรือบางคนก็เป็น
3: ยงใหญ่บ้าง
2: ญาติเป็นลูกบ้างเป็นอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับก็ตรงนั้นมันก็เลยพันมาถึงท่านที่ว่านี้ด้วยก
3: ็
2: คงจะต้องทำควบคู่กันไปทั้งหมดเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคงปฏิเสธไม่ได้ว่ามันไปซ้ำเติมสถานการณ์ให้กับรัฐบาลที่ต้องแบกรับภาระความรู้สึกของประชาชนในหลายๆเรื่องและก็แต่ละเรื่องที่หย่อนเข้าไปเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นผมฟังอาจารย์สุวิชาเป้าวารีก็ถือว่าต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นเหตุเป็นผลในการที่ทำให้ผลสำรวจที่ออกมานั้นเนี่ยคะแนนนิยมที่มีต่อตัวนายกรัฐมนตรีและก็พรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยที่ตัวเลขทีห่างที่ออกมานั้นเนี่ยก็มันปรากฏเป็นอย่างนั้นอาจารย์ก็หยิบยกเหตุผลต่างๆมาอธิบายแล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้รวมอยู่ด้วยครับคุณที่สุดครับ
3: ไอ้คะแนนนิยมที่ว่านี่รวมถึงเรื่องนี้ไหมฮะเรื่องการชงกัญชาเสรีด้วย
2: หรือเปล่าน่าจะยังไปไม่ถึงตรงนั้นไอ้ตรงนี้มันเป็นมันหนึ่งเนี่ยมันดำรงอยู่มาเป็นเวลานานพอสมควรตั้งแต่ท้ายๆรัฐบาลของใครอ่ะท้ายๆรัฐบาลพรรคเพื่อไทยณเวลานั้น
3: พรรคเพื่อไทยคร
2: ับ ตอนตอนนู้นหรือเปล่านะครับและจนกระทั่งมาถึงในช่วงของรัฐบาล MOA นะและมากระทั่งนะรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยเวลานี้แต่บังเอิญว่าในช่วงจังหวะเวลานั้นเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของยาเสพติดแล้วก็กัญชาที่ถูกส่งไม่ใช่เอาละก็มันผ่านประเทศไทยอ่ะนะก็แสดงว่าเราเองเนี่ยขาดความระมัดระวังในการตรวจสอบมันก็เลยไปถึงปลายทางพอปลายทางเขาตรวจสอบก็ไปจากประเทศไทยน้ำหนักเป็นตันเป็นกิโลเป็นอะไรอย่างเนี้ยมันก็เลยผสมโรงกับสถานการณ์ปัญหายาเสพติดก็เลยย้อนกลับไปถามพรรคภูมิใจไทยที่เป็น
3: นี่ไงนโยบายของท่านไงใช่ไหมซึ่งวันนี้ดูเหมือนคุณสุภชัยก็มาชี้แจงเนี่ยเขาชี้แจงเนาะไม่เกี่ยวกันเพราะว่าอย่างนี้จะว่าเป็นเรื่องของอะไรนะกัญชาเพื่อรักษาโรคนะส่วนเรื่องของการขนกัญชาเนี่ยใครทำผิดก็ต้องจับเพียงไปแต่ว่านี่ถ้าคุณมนตรีนะเรื่องของกัญชาเนี่ยตกลงกฎหมายที่เคยเสนอมาตรการในการควบคุมแก้ไขปัญหาการซื้อขายกัญชาก็ยังไม่ออกนะยังไม่ออกนะใช่ไหมเห็นรู้เห็นยิ่งเงียบไปป่ะ
2: คือเชิญครับคุณ
3: ที
2: ่สุด
3: คือกัญชากฎหมายกัญชาเนี่ยมันผ่านมาแล้วเนี่ยแต่มาตรการอย่างที่บอกว่าบังคับใช้กัญชาจะใช้อะไรได้ไม่ได้ยังไงบทลงโทษมันยังไม่มีนะตกลงเงียบไปนะผมก็จะถือว่าคุณดิ
2: แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยย้อนไปตั้งแต่สมัยรัฐบาลตอนนู้นนะครับ
3: ครับ
2: ที่พรรคภูมิใจไทยเขาก็พยายามเสนอร่างกฎหมายกัญชาเพื่อที่จะควบคุมจัดระเบียบการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่มีการปลดล็อกไปแล้วปรากฏว่าร่างกฎหมายฉบับนั้นเนี่ยไม่ผ่านนะฮะไม่สำเร็จแล้วก็จนกระทั่งเนี่ยมาถึงวันนี้ก็มีปัญหาเกิดขึ้นคนก็เลยทวงถามเอ๊ะที่บอกว่าจะจัดระเบียบกัญชานั้นตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคุณสุภชัยใจสมุทรได้ออกมาสื่อสารตั้งแต่ในช่วงวันเสาร์นะครับบอกว่าพรรคภูมิใจไทยได้นำเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวแล้วต่อสภาไปในสัปดาห์ที่แล้วนะและจะได้บรรจุระเบียบวาระ เข้าสู่การพิจารณาของสภาในสภาในสมัยประชุมถัดไปก็คือวันที่25สิงหาคมอ่ะนี่ก็คือน่าจะเป็นความคืบหน้าแต่เสร็จแล้วเนี่ยคนก็ถามว่าเอ๊ะทำไมต้องรอกฎหมายอย่างเดียวจะตราเป็นกฎกระทรวงเป็นประกาศเป็นอะไรภายใต้อำนาจที่มีอยู่ณเวลานี้เพื่อที่จะไม่ให้มันเป็นปัญหาใช้ไปพลางก่อนได้หรือเปล่าก็เป็นประเด็นที่ถูกตั้งคำถามอยู่ครับคุณวิสุทธ์ครับ
3: ครับผมขออภัยพาคุณมนตรีไปแวะเรื่องกัญชาหน่อยนึงกลับมาเรื่องสอบท้องถิ่นเนี่ยวันนี้ก็ อาจจะมีความสบายใจให้คนที่แบบว่าเอ๊มันต้องมีการสอบใหม่หรือเปล่านะถ้าเกิดว่าผลการตรวจสอบการสอบมันอาจจะล้มทั้งกระดานหรือเปล่าคุณจะช่วยมหาไทยฮะคุณวรสิทธิ์เรียนประสิทธิ์นะครับก็พูดถึงการโกงข้อสอบท้องถิ่นเรื่องกระดาษคำตอบจะเป็นยังไงเนี่ยวันตอนหัวค่ำเนี่ยนะน่าจะหลังจากข่าวเด่นแบบไม่รู้นะจะรู้ผลการตรวจเทียบกระดาษคำตอบกับคะแนนที่ออกมานะครับแต่ว่าที่บอกว่าคนที่สอบแล้วสุจริตสอบได้ความสามารถสบายใจได้คือว่ายืนยันว่าจะไม่มีการจัดสอบใหม่ครับเพื่อที่จะรักษาสิทธิ์คนที่ทำถูกต้องนะก็คือว่าถ้าผลสอบออกมาแล้วก็พบว่ามีความผิดปกติจริงนะครับจะใช้วิธีผู้งานขยับคนที
2: ่
3: คนที่สำรองขึ้นคนที่อันดับท้ายขึ้นมาคือที่อันดับนั้นที่ถัดมาขึ้นมา
2: ครับ
3: นะฮะคือจะเอาเขาบอกดึงชื่อคนทุจริตออกเลื่อนคนที่สอบผ่านที่ความสามารถขึ้นมาแทนแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่ต้องจัดสอบใหม่เพื่อรักษาสิทธิ์ของคนที่ทำถูกต้องครับ
2: ก็น่าจะเข้าทางเข้าทางดีนะคุณวิสุทธ์เพราะว่าตอนแรกๆที่นายกรัฐมนตรีอาจจะตัดสินใจไวไปนิดหนึ่งนั่นก็คือจะยกเลิกน
3: ะ
2: แต่ตอนหลังมาก็ให้ชะลอนะและก็ถัดมาเนี่ยนะก็เนี่ยใช้ในกรอบนี้มันก็เลยก็ถือว่าให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ไปสอบแล้วก็ได้คะแนนก็รอดูนะครับผลจะออกมาเป็นยังไงคุณวิสุทธ์ก่อนที่จะพักเบรกนะผมเห็นข่าวมาไวๆเป็นหนึ่งในประเด็นที่พูดถึงกันมาตลอดสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็จะเป็นไฮไลท์สำคัญของสภาผู้แทนราษฎรก่อนจะปิดสมัยประชุมในวันที่11กรกฎาคมคือวันพุธที่8
3: ครับ
2: จะมีการพิจารณาร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขหรือนะฮะ
3: ร่าง
2: นิรโทษกรรมที่ผ่านการแก้ไขในชั้นของวุฒิสภานะก็ตามหลักการเนี่ยเมื่อวุฒิสภามีการแก้ไขก็ต้องส่งกลับมาพอส่งกลับมาถ้าฟังจากประธานวิปรัฐบาลคุณกรวีปริศนานันทกุลเมื่อวานก็บอกว่าเดี๋ยวให้เข้าที่ประชุมวิปซึ่งพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่ติดใจนะแต่ถ้าเกิดว่าสภายังติดใจก็ต้องตั้งคณะกรรมการร่วม2สภาก็จะทำให้ล่าช้าไปอีกเมื่อสักครู่ผมเห็นได้รับข้อความผลการประชุมวิปรัฐบาลนะครับว่ามีมติให้ยืนตามการแก้ไขของวุฒิสภา
3: ครับ
2: ถ้าอย่างนี้ใครที่ลุ้นแบบใจตุ้มๆต่อมๆว่าตกลงเนี่ยแหมจะผ่านไม่ผ่านหรือว่าจะต้องตั้งคณะกรรมการร่วมถ้ามีการตั้งคณะกรรมการร่วมเนี่ยถ้าเอากระแสฟุตบอลตอนนี้มาเทียบเคียงสักหน่อยนึงคือถ้ามันเกมนะมันจบในเวลาในสนามเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหานะเหมือนเมื่อเช้าผมเห็นทาง

0: คนคอบอลเขาเชียร์อังกฤษกับไอ้อะไรสักนะเอ๊ะไม่รู้นะฮะถ้าต่อเวลาเนี่ยมีสิทธิ์ในการที่จะพลิกสถานการณ์จากนำมาเป็นแพ้ก็ได้นะเพราะว่าตัวผู้เล่นเหลือน้อยทีนี้วกกลับมาที่ตรงเนี้ยคือรอมาเป็นเวลานานนะจนกระทั่งมาไกลสุดๆนะผ่านฉลุยไปเรียบร้อยแต่บังเอิญว่าวุฒิสภามีการแก้ไขเปลี่ยนไปจากร่างเดิมที่สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบนะบ้างก็บอกว่าก็เล็กน้อยบ้างก็บอกว่าไม่ได้ฝ่ายค้านคือพรรคสีส้มพ
1: รรค
0: ประชาชนเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นการสร้างความเหลื่อมล้ำนะฮะแล้วก็เอาเถอะก็เชื่อว่าจุดยืนของพรรคประชาชนอาจจะยืนอยู่ในจุดนั้นแต่พอวิปรัฐบาลเขามีมติออกมาอย่างเนี้ยก็แน่นอนนะรัฐบาลก็ต้องมีเสียงข้างมากในสภากฎหมายก็ต้องลงมติพอลงมตินะรัฐบาลเห็นว่านะไม่ติดใจก็จะทำให้นี่คือร่างกฎหมายฉบับประวัติศาสตร์นิรโทษกรรมซึ่งใครจะมองยังไงก็สุดแท้แต่น
1: ะไม่รวม112
0: ไม่รวม112ของของเดิมเนี่ยให้รวมแต่เป็นเยาวชนในขณะที่กระทำความผิดอายุไม่เกิน18ปี
1: ครับ
0: แต่พอวุฒิสภาเขาแก้ไขเนี่ยไม่รวมไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการที่จะเข้าข่ายในการนิรโทษกรรมเอาเป็นว่าถ้าวิปรัฐบาลยืนยันนะครับตามการแก้ไขของวุฒิสภาก็น่าจะไม่มีปัญหาแล้วครับคุณวิสุทธิ์ครับ
1: ไอ้คุณมนตรีภูมิใจไทยไม่มีปัญหาอยู่แล้ว
0: ครับ
1: พรรคประชาชนอาจจะยังไม่เห็นด้วย
0: ถูกต้อง
1: พรรคเพื่อไทยเขามีท่าทียังไงครับ
0: เพื่อไทยไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับนะถ้าพูดภาษาชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่างานเนี้ยทั้งเหลืองแดงนะก
1: ็ได้กันทั่ว
0: ๆก็ได้กันทั่วๆนะแดงอาจจะได้มากกว่านะเดี๋ยวถ้าผมพูดว่ามากกว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าแล้วคุณไปมาหาเหตุอีกแล้วนะเอาเป็นว่าได้กันทุกฝ่ายครับคุณวิสุทธิ์ครับยกเว้น
1: คือเยาวชน
0: สีส้มที่เขายังติดใจอยู
1: ่ครับนั่นแปลว่าหลังจากนี้ไปการเมืองไทยคนที่เคยโลดแล่นในทางการเมืองหลายคนก็จะได้กลับมาสู่เวทีการเมืองครั้งนี
0: ้ก็ได้กลับมาแต่บางคนก็บอกว่าหมดเรี่ยวหมดแรงกันหรือยังยังมีแรงอยู่ไหม
1: อย่าเพิ่งมั่นใจอย่าคิดเช่นนั้นนะของ
0: มีแรงฮึดใช่ไหมฮะคุยสุดมาไกลมากเลยเราพักกันครู่เดียวนะเดี๋ยวกลับมาว่ากันเรื่องนี้ต่ออีกสักนิดก็ได
1: ้
0: พักกันครู่เดียวครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชย์มนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: หุ้นเทคพุ่งทะยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึกสองขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6 กรกฎาคมนี้8 โมงครึ่งเป็นต้นไป

0: สร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: 16นาฬิกากับอีก38นาทีมาว่ากันต่อนะครับกับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้อยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์และก็ผมมนตรีจอมพันธ์คุณวิสุทธ์จะเติมต่ออีกสักนิดไหมเมื่อสักครู่ช่วงพักเบรกเราได้ลงในรายละเอียดคุยกันสองคนแต่ท่านผู้ฟังนะไม่ได้ยินด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการนิรโทษกรรมในครั้งนี้ที่ตอนท้ายๆคุณวิสุทธ์พูดถึงว่าโอ้นี่ก็ถือว่าทำให้คนการเมืองทั้งหลายแหล่ได้รับการปลดล็อกก็ถูกต้องครับปลดล็อกเมื่อคำว่านิรโทษกรรมก็มีโทษอันออกแล้วก็คือไม่มีโทษก็สามารถกลับเข้ามาโลดแล่นบนเวทีบนสนามการเมืองกันได้ผมก็เลยบอกว่าบางคนอาจจะไม่อยู่ในไม่ไวตัวเลขเนี่ยอาจจะไปแล้วอย่ามีเลี้ยวมีแรงอยู่แบบคุณสุดบอกเฮ้ยอย่าประมาทนะคนการเมืองเนี่ยเสียงปีกลองดังขึ้นเมื่อไหร
6: ่
5: ไวไม่สำคัญเลยครับคุณสุดครับ
6: ใช่ใช่ใช่แต่ว่าฟังจากคุณตีก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาไม่คงไม่มีปัญหาสำหรับคะแนนเสียงของสสนะเพราะว่าภูมิใจไทยเอาด้วยเพื่อไทยเอาด้วยแค่นี้ก็คงชนะนะถึงครับประชาชนนะครับส่วนที่เหลือคือพรรคเฉยๆใช่ไหมเฉยๆว่า
5: เอาเป็นประชาธิปัตย์ไม่เฉยหรอกครับเพราะว่าเขาเองก็เป็นหนึ่งในเป็นส่วนนะฮะ
6: ของ
5: เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่48มาจนถึงปี68นะมากบ้างน้อยบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งที่เห็นด้วยนะกับการให้มีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมในครั้งนี้ยกเว้นพรรคประชาชนที่อาจจะยังติดใจแต่เมื่อแม้จะติดใจแต่มี118เสียงเนี่ยนะก็คงไม่สามารถที่จะไประงับยับยั้งอะไรได้ถ้าพรรครัฐบาล100ไอ้290กว่าเสียงนะครับแล้วบวกกับพรรคเล็กพรรคน้อยพรรคประชาธิปัตย์พรรคอื่นเนี่ยผมไม่ได้ถามใครแหละแต่เขาเชื่อว่าคงจะเห็นพ้องกับมติของวิปรัฐบาลที่ออกมาที่เรานำมาเรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่เพราะถ้าขืนช้านะคุณพิสุทธิ์นะ
6: ครับ
5: ขืนช้าเนี่ยมันอาจจะทำให้นอกจากทอดเวลาออกไปแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจอย่างยกตัวอย่างอย่างในกรณีของการชุมนุมของกปปส.เนี่ยบางคนมีคดีนะฮะอยู่ในระหว่างอยู่ในระหว่างการยื่นฎีกานะฮะจะศาลสุดท้ายแล้วนะคุณวิสุทธ์นะ
6: ถ้าเกิดศาลตัดสินก่อนก็
5: ก็คือหลังมีพระราชหลังมีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมแล้วนะกระบวนการใดๆในทางยุติธรรมที่ดำเนินการอยู่นั้นเนี่ยก็ต้องระงับยับยั้งทั้งหมดคนที่ถูกจับกุมคุมขังก็ต้องเข้าสู่กระบวนการในการที่จะต้องปล่อยตัวเพราะมีการนิรโทษกรรมแม้กระทั่งประเด็นที่มีการถกเถียงกันจนกระทั่งเอานะนะฮะถ้าอย่าไปติดใจอะไรมากมายเลยมองไปข้างหน้าดีกว่าเนี่ยนะผมได้ยินได้ฟังมาก็คือเรื่องของอย่างคดีของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แปลกๆที่คนเขาก็มองเอ๊ะคดีอาญายังไม่จบคดีแพ่งสิ้นสุดซะแล้วนั่นคือเรื่องของการยึดสนามบิน
6: ิดสนามบินสองสามเลยใช่ไ
5: หมนะคดีแพ่งจบแล้วต้องเอามาแชร์มาเฉลี่ยว่าต้องอะไรเท่าไหร่ยังไงพี่ทักทรัพย์ยึดกันทั้งหลายแหละ
6: จบมาก็ว่าต้องจ่ายไม่มีจ่ายก็ยึดทรัพย์นะตอน
5: ถูกต้องนะ
6: ตามยึดทรัพย์บางคนที่เงินตลอดไม่ได้ใช้นะ
5: ไม่ได้ใช้เพราะว่าศาลท่านจะมีเงื่อนไขมีข้อกำหนดอยู่ว่ารายได้เท่านี้จะต้องเอาไว้ยังชีพเท่านี้ที่เหลือจะต้องเอามาใช้คืนเพราะว่าถูกสั่งให้ยึดทรัพย์นะเอามาใช้ในความเสียหายทางแพ่งที่เกิดขึ้นคือในระหว่างที่มีการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการเนี่ยก็มีการขอชนิดที่ว่าให้มีผลไปถึงคดีแพ่งด้วยทีเนี้ยอีกฝั่งก็บอกว่าอุ้ยมันจะยุ่งยากนะฮะมันจะยุ่งยากเอาอย่างนี้ดีไหมไอ้ที่ยึดแล้วก็ยึดไปไอ้ของใหม่ไม่ยึดแล้วจบหลังจากมีการนิรโทษกรรม
6: ที่ยึดไปแล้วไม่มีการเรียกคืน
5: ก็ไม่คืนไง
6: ส่วนที่ยังยึดไม่ครบก็ถือว่า
5: ก็จบแล้วเพราะว่าม ีการนิรโทษกรรมนะก็เลยพบกันครึ่งทางที่ตรงนี้เพราะตอนแรกจะขอคืนในส่วนที่ยึดไปก่อนหน้านี้ด้วย
6: ซับซ้อนอีกแบบนึง
5: มันก็จะทำให้ซับซ้อนขึ้นแทนที่จะไปได้เร็วๆก็อาจจะทำให้ล่าช้าและมีประเด็นที่จะต้องพูดคุยกันค่อนข้างเยอะมันก็เลยเรื่องนั้นก็เลยจบไปอ่ะก็ไม่เฉพาะคนการเมืองที่จะได้รับการปลดทันพันธนาการทางการเมือง
6: เดี๋ยวคุณคุณตีผมแทรกคุณตีนิดหนึ่งถ้าโทษผมผิดช่วยนั่นผมเลยละถ้าอย่างนั้นผมพยายามฉายภาพแล้วที่ผมนึกออกเนี่ยกฎหมายที่ผ่านคุณสุเทพเสื้อสุวรรณ
5: ครับ
6: คุณตะวันเสนเนียมคุณณัฐพลที่สุวรรณคุณทยาภรรยาเนาะ
5: ครับ
6: คุณลูกหมีหรือกระทั่งอดีตพระพุทธอิสระใช่ไหมที่กลุ่มกปศอันนี้ก็จะถือว่ารอดความผิดที่ยังหลงเหลืออยู่เนาะ
5: ครับ
6: คุณทัศน์ผู้ใส่เกลืออย่างเง
5: ี้ยนะได้หมด
6: ได้หมดพันธมิตรจะมีใครบ้างอ่ะคุณสุริยะอย่างเงี้ยนะ
5: คุณสุริยะก็ไม่ต้องบัญชีรายได้ก็ไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกันมากมายครับ
6: แม้กระทั่งคุณสัปดาห์รอบฟิตนะ
5: คุณสัปดาห์ด้วยนะฟังอยู่ป่ะนะก็เอาเถอะนะที่เขาเอาตัวเลขมาเปิดเนี่ยประมาณสัก 6,000 กลมๆ
6: 6,000 อะไร
5: จำนวนบุคจำนวนคนที่จะได้รับการปลดปล่อยจากการนิรโทษกรรมครั้งนี้แต่น่าจะมีจำนวนมากอยู่ในส่วนของน้องๆเยาวชนนะครับที่มีการชุมนุมที่มีคดีกันเป็นหางว่าวเนี่ยตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะฮะในขณะที่ในส่วนของเหลืองแดงนะฮะจนมาถึงปปส.เนี่ยอาจจะซ้ำๆกันอ่ะบางคนก็เป็นมาตั้งแต่กลุ่มพันธมิตรมาจนถึงปปส.อย่างนี้คุณพิสุทธิ์นะ
6: คร
5: ับ ก็ถือว่าวันนี้นะเราไม่ได้สรุปเร็วเกินไปหรอกนะฮะก็เอาเป็นว่าเมื่อมติของวิปรัฐบาลนะออกมาแบบนี้นะครับยืนตามการแก้ไขของวุฒิสภานะวันพุธที่จะถึงนี้เมื่อร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรก็คงไม่มีอะไรเป็นอื่นก็คงจะยืนตามการแก้ไขตรงนั้นจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการในการที่จะนำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปครับคุณที่สุดครับ
6: ครับก็เป็นอีกหนึ่งกรณีสกรรมนะฮะแม้จะไม่ท่วนทั่วแต่ก็สำหรับคนการเมืองแกนหลักๆ ก็ถือว่าได้รับอานิสงส์กันไปก็เป็นครั้งหนึ่งนะประเทศไทยก็มักอย่างนี้ครับคุณมนตรีครับ
5: ครับ
6: คือความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยพอผ่านช่วงระยะเวลาหนึ่งก็จบด้วยการนิรโทษกรร
5: ม
6: ก็เป็นรูปแบบของประเทศไทยนะ
5: แต่คุณวิสุทธ์ผมแทรกนิดหนึ่งนั่นก็คือทุกครั้งเนี่ยมักจะเป็นการล้างผิดให้กับคณะรัฐประหารเพราะ
6: โดยทั่วไป
5: นะครับเขาจะมีอยู่ในมาตราใดมาตราหนึ่งของรัฐธรรมนูญที่กำหนดเอาไว้นะฮะแต่ในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองเนี่ยนะตั้งแต่ปี48เป็นต้นมาเนี่ยยังไม่ได้มีการนิรโทษกรรมนะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะเกือบจะไปถึงปลายทางแล้วแต่มันจากต้นซอยไปกลางซอยแล้วมันสุดซอยซะก่อนนะมันก็เลยกลายเป็น

0: มที่นับหนึ่งกันที่สถานีรถไฟสามเสนนะฮะก็อีกฝั่งบอกไม่มีนะฮะไปเถอะยังไม่มีการลงมติอะไรทั้งนั้นปรากฏว่านะฮะพอคล้อยหลังอีกกลุ่มหนึ่งมาปักหลักอยู่บนเวทีที่สถานีรถไฟสามเสนประมาณสักสองเลยสองยามไปแล้วไม่รู้ว่าตีหนึ่งตีสองไม่รู้ทางนู้นลงมติพลึบนะฮะนั่นแหละครับเป็นเรื่องเลยและสว.ก็รับลูกต่อและกำลังจะไปต่อก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นซะก่อนครับคุณวิสุทธิ์ครับ
1: ครับครับไปไหนต่อดีคุณมนตรี
0: มาสองเรื่องเลยนะฮะเรื่องประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสถ.จนกระทั่งมาถึงเรื่องของบวกกัญชาเข้าไปด้วยแล้วก็มาถึงเรื่องของนิรโทษกรรม
1: ครับเพราะคุณมนตรีเราพูดถึงเรื่องของนิรโทษกรรมวันนี้มีเรื่อง112กันนะครับศาลอาญากรุงเทพใต้นัดอ่านคำพิพากษานะครับคดีที่คุณตะวันนะฮะคุณตะวันกับพรรคพวกเนี่ยนะครับไปสรุปความเห็นกรณีเรื่องขบวนเสด็จเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เมื่อ8กุมภาพันธ์2568แล้วก็ถูกฟ้องตามมาตรา112มาตรา116นะครับแล้วก็รวมเรื่องตุบินเจ้าพนักงานขัดขวางปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับก็วันนี้ศาลมีคำพิพากษานะครับว่าเดี๋ยวนะครับข้อมูลผมหลุดมือไปศาลยกฟ้องครับยกฟ้องครับไม่เข้าข่ายละเมิดมาตรา112นะครับอ่ะแต่เราดูทีก็ว่าคุณตะวันก็ถือว่าศาลยกฟ้องนะจากคดีนี้นะครับ
0: ผมมาต่ออีกสักเรื่องไหนๆก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายที่เราคุยกันอยู่นั่นก็คือเมื่อสักครู่เราพูดถึงวันที่8นะจากวันที่8ก็จะเป็นวันที่9นะไม่ได้ไปไหนแล้วครับนะวันที่8เป็นเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรเสร็จสับนะวันที่9จะเป็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญครับคุณพิสุทธิ์ครับ
1: ครับ
0: ศาลรัฐธรรมนูญประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของพรก.นะกู้เงิน400,000 ล้านบาทศาลท่านนัดฟังคำวินิจฉัยในวันดังกล่าววันนี้ท่านรองนายกเอกนิติธรรมประภาสนะครับก็ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องประเด็นเดียวกันเนี่ยว่านักข่าวเขาก็ถามว่าศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีคำวินิจฉัยในวันที่9กรกฎาคมนะครับในส่วนของรัฐบาลเนี่ยนะได้คือพูดง่ายๆก็คือได้เตรียมการได้มองได้อะไรตรงนี้อย่างไรท่านรองนายกเอกนิติก็บอกว่าต้องแล้วแต่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสิ่งที่รัฐบาลทำได้ดีที่สุดคือพยายามชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนว่ารัฐบาลมีความจำเป็นเนื่องจากประเทศไทยพึ่งพาพลังงานมากและเรื่องนี้ถือเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจเราพึ่งพาน้ำมันมากสะท้อนได้เห็นจากตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดที่ขาดดุลส่วนใหญ่มาจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและวันนี้ยังไม่รู้ว่าสงครามจะจบอย่างไรหรือจะเริ่มใหม่หรือไม่ตรงนี้ทำให้โครงสร้างพื้นฐานพลังงานถูกทำลายลงไปเยอะส่งผลต่อราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลในตลาดโลกอย่างสูงขึ้นนักข่าวก็ถามต่อว่าเอ๊ะนะฮะแล้วเตรียมแผนสำรองในกรณีที่คำพิพากษาของศาลอาจไม่เป็นคุณต่อรัฐบาลไว้หรือไม่ท่านรองเอกนิติก็บอกว่าวันนี้ต้องใช้ทุกภาคส่วนและแผนสำคัญที่เราดำเนินการอยู่ในกรณีเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานคือพยายามจับมือนำภาคเอกชนมาร่วมลงทุนผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอก็ยังเป็นคำตอบกว้างๆอยู่นักข่าวก็เลยถามย้ำว่าหากผลออกมาเป็นลบจะมีแผนสำรองไว้หรือไม่อันนี้ตีวงแคบเข้ามาเลยท่านรองเอกนิติก็บอกว่าจะใช้ความร่วมมือกับภาคเอกชนในการเปลี่ยนผ่านซึ่งงบประมาณที่จะนำมาช่วยตรงนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านได้เร็วขึ้นวันนี้ประเทศไทยจะรอการเปลี่ยนผ่านก็ได้แต่ถ้ารอจะยิ่งทำให้เศรษฐกิจไทยอ่อนแอในขณะที่ราคาน้ำมันตลาดโลกยังสูงและไทยยังต้องนำข้าวในภาวะที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยยังเปราะบางก็ดูเหมือนท่านจะยังนะฮะไม่ตรงคำถามที่อยากจะได้ซะเลยทีเดียวคำตอบที่ออกมาแต่เอาเป็นว่า

0: โดยภาพรวมแล้วเนี่ยน่าจะมีความมั่นอกมั่นใจนะพอสมควรว่าถึงแม้ผลจะออกมาในด้านไม่เป็นคุณเนี่ยมันก็น่าจะมีทาง1 2 3ในการที่จะร่วมไม้ร่วมมือกับภาคเอกชนนะครับในการที่จะดําเนินการทางอื่นต่อไปครับคุณที่สุดครับ
1: ครับแล้ววันนี้สว.ก็มีมตินะครับผ่านร่างพรบ.โอนงบประมาณนะฮะอันนี้คือผ่านจากส.ส.ไปแล้วนะครับ
0: ครับ
1: สามวาระก็ต้องเข้าสู่การพิจารณาของทางสว.นะครับโอนเงินได้แค่13,000,000ล้านบาทนะฮะก็วันนี้ก็มาชี้แจงต่อสว.แน่นอนก็มีการที่เห็นด้วยแล้วก็มีตั้งข้อสังเกตนะฮะแต่ว่าสรุปก็ร่างพรบ.นี้ผ่านพ้นไปนะครับที่ประชุมลงมติ171คนที่เข้าประชุมเห็นชอบ146ไม่เห็นชอบ4งดออกเสียง20ไม่ลงคะแนน1น่าจะเป็นประธานป่ะก็ถือว่าผ่านไปตามคาดหมายนะฮะ
0: ครับ
1: หน้ามีปัญหาเรื่องพรบ.โอนงบประมาณที่ฝ่ายค้านเคยวิจารณ์มันทำไมตกลงโอนได้แค่นี้เหร
0: อ
1: ทำไมน้อยจังหรือว่ารัฐต้องรู้ตัวเคลื่อนไหวไวทั่วประเทศรีบผูกพันรีบใช้ไปซะก่อนอะไรเงี้ยมันก็เลยโอนเข้าไปได้น้อยเหมือนกันนะครับ
0: คือตอนแรกดูเหมือนจะเป็นแสนล้านใช่ไหมคุณที่สุดนะฮะแต่ถัดมาเนี่ยก็เหลือประมาณสัก 50,000 กว่าล้านแต่เอาไปเอามานะครับก็เป็นตัวเลขใหม่อยู่ที่ 200,000 กว่าล้านแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่10,000กับ300ล้านก็พอผมเห็นทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องสำนักงบประมาณคุณพลดอนปริศนานันทคุณท่านก็รู้จักอธิบายนะตอนแรกๆเนี่ยก็บอกว่านั่นแหละมีตัวเลขอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่แต่พอถึงเวลาจริงๆนั้นเนี่ยเหลือ10,000กับ300ล้านท่านก็บอกว่าก็ถือว่าเป็นมาตรการหนึ่งในการเร่งการใช้จ่ายงบประมาณมันก็เลยเหลือน้อยเพราะว่าทำให้หน่วยรับงบประมาณต่างๆเนี่ยไปเร่งไปใช้จ่ายถ้าพูดแบบให้เห็นภาพก็คือสัญญาณที่ส่งออกไปนั้นเนี่ยมันเสมือนเป็นการกระทุ้งหรือเป็นการล้างท่อไอ้งบที่ค้างท่อไปโดยปริยายประมาณนั้นครับคุณที่สุดครับ
1: ครับก็แน่นอนฮะเรื่องข้าราชการหรือแม้กระทั่งเขาถนัดครับคือถ้าจะเอาคือเมื่อไหร่เดี๋ยวจัดการให้
0: จริงๆ 10,000 กับ300ล้านเนี่ยผมเห็นรายละเอียดที่ท่านวันนี้นายกรัฐมนตรีนะตอนประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณปี70นายกติดภารกิจตามเสด็จไปต่างประเทศนะครับก็ไม่ได้ไปนำเสนอหรือชี้แจงด้วยตัวเองแต่วันนี้กลับมาแล้วนะครับพรบ.โอนงบประมาณที่เข้าสู่วุฒิสภาท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปชี้แจงด้วยตัวเองนะครับก็อธิบาย1 2 3ว่าจะไปใช้อย่างไรบ้างซึ่งส่วนใหญ่ก็เข้างบกลางไปแล้วก็มีการนำไปใช้จ่ายในกลุ่มงานต่างๆอย่างไรก็ถือว่าผ่านพ้นไปต่อจากนี้ทางวุฒิสภาก็คงจะต้องศึกษาเกี่ยวกับงบประมาณปี70ควบคู่ไปกับสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเสร็จจากวุฒิสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาในการพลิกซ้ายพลิกขวาอีกเพราะส่วนใหญ่เขาก็จะทำควบคู่กันไปแบบนี้ครับคุณที่สุดครับ
1: ครับเหลือเวลาน้อยผมเอาเรื่องเงินทองแล้วกันนะฮะจะตัดอารมณ์เรื่องก็ประมาณหน่อยนะฮะเรื่องของหวย30ล้านนะจำชื่อครูปีชาได้ไหม
0: โอ้ศาลความจริงก็ความจริงต้องเป็นความจริง
1: ต้องเป็นความจริง
0: ได
1: ้นั้นความจริงก็คือครูปีชาศาลอาญาสั่งจำคุก6เดือนนะแจ้งความเท็จที่บอกว่าเป็นเจ้าของลอตเตอรี่นะฮะแล้วก็คนติดคุกอีกคนก็คือเจ๊บ้าบิ่นนะฮะเพราะว่าเจ๊บ้าบิ่นเขาแกก็เป็นคนขายลอตเตอรี่นะรัตนากรสุภาทิพย์และแกก็ให้ความเท็จทั้งศาลอาญาและศาลแพ่งศาลก็บอกว่าที่เป็นการแจ้งความเท็จทั้งแจ้งความเท็จทําให้ผู้อื่นเสียหายนะครับแม้รับสารภาพแล้วก็ตามแต่นะครับลงโทษเดิมเนี่ย12เดือนก็จําคุกทั้ง2คนคนละ6เดือนเบิกความเท็จในคดีอาญาแล้วยังเบิกความเท็จในคดีแพ่งอีกทำให้โจท ต้องถูกอายัดเงินในบัญชีนะแล้วถ้าเกิดว่าจำเลยชนะจะได้เงินจำนวนมากมายถือว่าร้ายแรงไม่สมควรรอการลงโทษในที่สุดทั้งสองคนก็เข้าจำคุกไป6 เดือนครับ
0: โอ้แล้วคุณป้าที่เป็นเจ้าของลอตเตอรี่30 ล้านนั้นไม่รู้ว่าเงิน30 ล้านจะได้มาใช้หรือยังก็ไม่รู้คุณวิสุทธ
1: ิ
0: ์ก็ยังเป็นคดีความอยู
1: ่เออนะอันนี้ไม่รู้ว่าได้ยังไม่ได้ตามรายละเอียด
0: เราพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวหลังข่าวต้นชั่วโมงกลับมาว่ากันต่อครับ
1: ครับสักครู่ครับ
2: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
3: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
3: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot
5: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกหารือเอกอัครราชทูตสเปนสร้างความเชื่อมั่นต่อยอดความร่วมมือไทยสเปนหนุน FTA ไทย EU และ OECD นายฟิลิเป้เดลาโมเรนากาซาโดเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสอำลาตำแหน่งก่อนพ้นหน้าที่โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้ทั้งสองฝ่ายยืนยันเจตนารมณ์ต่อยอดความร่วมมือไทยสเปนทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการศึกษาวัฒนธรรมคมนาคมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตสเปนที่ได้ส่งเสริมและผลักดันความสัมพันธ์ไทยสเปนให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายหารือประเด็นสำคัญต่างๆอาทิต่อยอดความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนและการค้าส่งเสริมความร่วมมือด้านคมนาคมการศึกษาวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนขยายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผลักดัน FTA ไทย EU และการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีแสดงความเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและสเปนซึ่งครอบคลุมทางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างโอกาสใหม่ได้แก่ทั้งสองประเทศจะนำไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์การร่วมกันของประชาชนไทยและสเปนในระยะยาวพาณิชย์คาดไข่ไก่ทยอยลดลงเดือนสิงหาคมผู้เลี้ยงยืนยันไม่ปรับราคาเพิ่มนายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยกรณีเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่4แห่งประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3บาท60สตางค์เป็น3บาท80สตางค์ซึ่งมีผลวันที่6กรกฎาคม2569ว่ากรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์การผลิตต้นทุนและความต้องการบริโภคอย่างใกล้ชิดเพราะว่าการปรับราคาครั้งนี้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นและผลกระทบจากสภาพอากาศที่ทำให้ผลผลิตไข่ไก่ลดลงในช่วงที่ผ่านมาหลังผู้ยังต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมีนาคมนายมาโนชูทับทีมนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่และนางพยาวอริกุลนายกสมาคมผู้ค้าผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลางร่วมประเมินสถานการณ์ยืนยันตรงกันว่าจะไม่มีการปรับราคาไข่ไก่เพิ่มจากระดับปัจจุบันพร้อมประเมินว่าราคาจะเริ่มทยอยลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมเนื่องจากสภาพอากาศเอื้อต่อการผลผลิตมีผลผลิตมากขึ้นแม่ไก่สาวทยอยผลผลิตเพิ่มขึ้นต้นทุนอาหารสัตว์มีแนวโน้มลดลงและเข้าสู่ช่วงปิดภาคเรียนซึ่งความต้องการบริโภคจะลดลงตามฤดูกาลส่งผลให้ราคาปรับลดลงตามกลไกตลาดตำรวจมุกดาหารแถลงคดีเด็กชายวัย11ปีขับรถชนพระสอบพยานแล้ว28ปากส่วนเด็กชายขณะนี้ยังให้การไม่ได้อยู่ระหว่างการดูแลของแพทย์พันตำรวจเอกอำนาจหานชนะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารพร้อมคณะพนักงานสอบสวนและผู้แทนบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารร่วมแถลงความคืบหน้าคดีเด็กชายอายุ11ปีขับรถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์จนเป็นเหตุให้พระภิกษุมรณภาพและได้รับบาดเจ็บหลายรูปว่าตำรวจได้ร่วมประชุมกับพนักงานอัยการแพทย์นักจิตวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดสำนวนคดีขณะนี้สอบปากคำพยานแล้ว28ปากจากพยานหลักฐานที่รวบรวมได้ทั้งคำให้การของพยานภาพจากกล้องวงจรปิดตำรวจยืนยันว่าเด็กชายอายุ11ปีเป็นผู้ขับรถกระบะคันเกิดเหตุโดยภายในรถมีผู้โดยสารเพียงคนเดียวประเด็นสำคัญที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบคือเด็กสามารถขับรถออกจากบ้านและควบคุมรถได้อย่างไรขณะนี้ยังไม่พบพยานหลักฐานยืนยันมีผู้ใหญ่สอนขับรถให้เด็กมาก่อนจึงต้องรอความเห็นจากแพทย์นักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญพัฒนาการเด็กเพื่อประเมินความสามารถและพฤติกรรมของเด็กอย่างละเอียดในส่วนของเด็กขณะนี้ยังไม่สามารถสอบปากคำได้เนื่องจากเด็กอยู่ระหว่างการรักษามีลักษณะไม่รับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่แสดงอาการตกใจหรือร้องไห้เหมือนเด็กทั่วไปที่ประสบเหตุรุนแรงหลังรักษาเสร็จจะส่งตัวกลับยังบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารเพื่อให้ทีมสหวิชาชีพกำหนดแนวทางดูแลต่อไปส่วนของผู้ปกครองอยู่ระหว่างพิจารณาความผิดฐานปล่อยปละละเลยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กผู้ที่อยู่ในข่ายพิจารณาได้แก่แม่และยายของเด็กโดยต้องตรวจสอบว่าใครเป็นผู้ดูแลเด็กในช่วงเกิดเหตุ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
9: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
10: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: สนับสนุนโดย
5: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: กลับมาว่ากันต่อนะครับข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับในวันจันทร์ที่6กรกฎาคมคุณวิสุทธ์คมวัชรพงศ์และก็ผมมนตรีจอมพันธ์คุณที่สุดผมพาไปดูเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือกรณีเรื่องราวของคุณดูสิคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพาน
7: ุมาแล้วนะ
6: แล้ววันนี้มาแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทาง DSI นะครับนัดหมายในวันที่2กรกฎาคมแต่ขอขยับปรับเปลี่ยนเวลาเลื่อนมาเป็นวันที่6กรกฎาคมตามข่าวเขาบอกว่าในช่วงบ่าย2เสร็จๆนะที่ผ่านมาคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนก็ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนนะคดีพิเศษนะของ DSI นะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้มีการออกหมายเรียกในข่าวบอกว่าออกหมายเรียกในฐานะพยานที่เกี่ยวข้องกับคดี Forex
7: ยังไม่ได้
6: ค
7: ุ
6: ณภาว
7: ุ
6: ฒิยังไม่ได้เป็นผู้ต้องหาน
7: ะ
6: มาเป็นพยานที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้คุณภาวุฒิก่อนที่จะเข้าพบพนักงานสอบสวนเนี่ยนะก็บอกกับผู้สื่อข่าวสั้นๆว่าวันนี้ตนพร้อมชี้แจงทุกอย่างให้โปร่งใสแล้วก็ได้นำหลักฐานมาให้เจ้าหน้าที่เพราะข้อมูลทุกอย่างมีครบนะผมไม่ใช่ผู้ร้ายเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยคุณภาวุฒิบอกแบบนี้นะครับเมื่อถามว่าได้เป็นคนชักชวนหรือไม่นะคุณภาวุฒิหัวเราะพร้อมก็บอกว่าผมไม่ได้ชักชวนใครเลยผมแค่เป็นคนเทรดเฉยๆก่อนจะขอตัวขึ้นไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่และจะลงมาให้สัมภาษณ์ชี้แจงทุกอย่างกับสื่อมวลชนอีกครั้งหลังให้ข้อมูลเสร็จสิ้นนะในข่าวเขาบอกว่าคุณภาวุฒิมีสีหน้ายิ้มแย้มนะไม่ได้ดูว่ามีท่าทีกังวลแต่อย่างใดทีนี้ในข่าวเขาก็นำเสนอรายละเอียดว่าแล้วมาวันนี้จะต้องชี้แจงอะไรบ้างเขาก็ย้อนดูประเด็นก่อนหน้านี้ที่พนักงานสอบสวนของ DSI เนี่ยพบเส้นทางการเงินระหว่างบริษัทสปาร์คดิจิตอลจำกัดนะมีการโอนเงิน28ล้านบาทในวันเดียวคือวันที่18กรกฎาคมปี67จำนวน14ครั้งครั้งละ2ล้านบาทโอนไปไหนโอนเข้าไปบัญชีธนาคารส่วนตัวของคุณภาวุฒินะครับแล้วก็บอกว่าเป็นการทำธุรกรรมในเรื่องใดซึ่งคุณภาวุฒิเองเคยให้สัมภาษณ์ว่าเป็นการเทรดทองคำฉะนั้นก็ต้องมีหลักฐานการทำธุรกรรมการเทรดทองคำทั้งหมดมาแสดงต่อพนักงานสอบสวนด้วยว่าเป็นการเทรดทองคำกับบริษัทใดนะไทม์ไลน์การเทรดและผลตอบแทนในการเทรดที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีประเด็นที่นายภาวุฒิเคยเป็นกรรมการบริษัทหรือถือหุ้นบริษัทที่ปรากฏความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงในเส้นทางการเงินในแผนผังรูปภาพการสืบสวนของ DSI เนื่องจากแต่ละบริษัทต่างๆที่อยู่ทั้งในกลุ่มของ IB นะผู้ชักชวนการลงทุนกลุ่มของบริษัทโบรกเกอร์และกลุ่มบริษัทPayment เพราะมีเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องระหว่างกันอีกทั้งนายภาวุฒิยังมีเรื่องคลิปวิดีโอร่วมประชาสัมพันธ์บอกเล่าประสบการณ์การเทรดกับบริษัท QRS Global นะสะสมแต้มคะแนนแลกรับโทรศัพท์ซึ่งทั้งหมดเป็นประเด็นที่นายภาวุฒิจะต้องนำหลักฐานมาชี้แจงกับทางพ พนักงานสอบสวนในวันนี้ครับคุณวิสุทธ์ครับ
7: ครับก็ต้องมาพิสูจน์นะฮะว่าไม่เกี่ยวอันนี้ในการในของคุณภาวุฒินะคุณป้
6: อม
7: ก็เข้าใจได้ว่าหายไปฟังว่าไปตั้งหลักเพราะว่าคนเป็นสสครั้งแรกนะคุณตี
6: ครับ
7: แล้วก็มาเปิดประเด็นไทย AI passport แล้วก็ไม่คิดว่าจะเจอดอกนี้เข้าไปนะคงตั้งสติพักๆกัน
6: ทำให้สะดุดไปเลยเหมือนกันนะ
7: สะดุดนะเราก็จะรับตรงๆว่าก็ไปไม่ถูกกันนะคุณตีนะคนไม่เคยเจออย่างนี้นะเราไม่ได้พูดถูกผิดนะแต่ว่าก็เจอตรงนี้ก็ไปไม่ถูกอ่ะนะ
6: คือกำลังบุกเรื่องหนึ่งแต่เสร็จแล้วพอมาเจอสกัดอีกเรื่องไม่ใช่สกัดขออภัยมามีประเด็นของตัวเองอีกเรื่องหนึ่งนะการที่จะเดินหน้าตรวจสอบในเรื่องที่เป็นประเด็นแล้วก็สังคมให้ความสนใจอยู่นั้นเน
7: ี่
6: ยมันก็เลยทำให้ละจากตรงนั้นเพื่อที่จะมาเตรียมรวบรวมข้อมูลต่างๆในส่วนที่ตัวเองถูกเชื่อมโยงเข้าไปถึงในฐานะพยานที่เกี่ยวข้องกับคดีForex แต่ถ้าดูจากสีหน้าแววตาท่าทางตามที่สื่อเข้ารายงานก็แสดงว่าในห้วงเวลาที่ผ่านมานั้นแม้กระทั่งขยับจากวันที่2มาเป็นวันที่6ก็คงมีหลักฐานมีเอกสารมีข้อมูลที่จะชี้แจงกับพนักงานสอบสวนได้ทั้งหมดนะครับคุณที่สุดต้องรอดูนะหลังจากนี้ครับ
7: ส่วนสารเรื่องของ AI passport ที่คุณป้อมอาวุธเปิดประเด็นไว้เนี่ยฟังดูตั้งเวลานี้ก็ เดินหน้าต่อนะครับ
6: ครับ
7: แต่จะมีการปรับเปลี่ยนและยังไม่เห็นนะจะปรับเปลี่ยนวิธีการก็ประมาณบางส่วนแต่ว่าไม่ได้ยกเลิกส่วนที่โครงการเฟส2ที่จะใช้งบของรัฐบาลเนี่ยนะ
6: ครับ
7: นั้นไม่มีนั้นไม่มีไม่มีนะครับก็จับตาดูว่าจะเป็นยังไงผมมีโอกาสคุยกับอาจารย์การดีอาจารย์การดีก็ยังตามต่อเรื่องนี้นะยังตามต่อเรื่องนี
6: ้
7: ในรายละเอียดต่อไปนะครับผมบอกอาจารย์กันดีว่าเช็คให้ดีนะว่าไม่มีอะไรแค่คุณป้อมนะเอาละนี่คุณป้อมชี้แจงนะ
6: ครับ
7: สตง.ชี้แจงบ้างคุณมนตรี
6: โอ้
7: นะเพราะว่าเป็นจะเรียกว่าไงฮะเป็นเป้าเป็นจำเลยมาหลายเรื่องสังคมนะแต่ว่าชี้แจงแล้วจะกระจ่างหนึ่งแม่ก็ลองฟังดูเพราะว่าส่วนตัวเราก็รู้นะว่าหลังจากที่เกิดเรียกว่ามหาโศกนาฏกรรมที
6: ่
7: ตึกสตงถล่มเสียชีวิตมากมายความสูญเสียมหาศาลแล้วตอนนี้เนี่ยโครงการก็หยุดการก่อสร้างไปนะแต่ว่าอยู่พอไปเปิดดูงบประมาณเอ้าตกลงว่าสตงจะต้องจ่ายค่าเช่าให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย700ล้านบาทคนก็สงสัยเอ้าทำไมต้องจ่ายอะ700ล้านบาทนะโครงการที่ก็หยุดแล้วจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวแล้วก็ตอนนี้ก็ถือว่ามันไม่ได้ทำอะไรต่อไม่ต้องจ่าย
6: ครับ
7: สตง.บอกว่าไอ้700ล้านบาทมันมีอยู่จริงนะแต่มันเป็นงบรวมอะงบรวมก็คือว่ากรอบวงเงินใน15ปีตั้งแต่ปี60จนถึงปี76นะแต่จริงๆเนี่ยคือต้องจ่ายเป็นรายปี38ล้านบาทสรุปว่าสตง.ณเวลานี้ยังต้องจ่ายปีละ38ล้านบาทไม่ใช่700ล้านบาทเฉลี่ยนะ
6: ครับ
7: ทำไมต้องจ่ายล่ะ
6: คร
7: ับ ก็มันมีสร้างแล้วไงที่ก็เป็นที่ของราชการนะรถไฟนะคำอธิบายสตง.ก็คือว่ามันเป็นไปตามรายละเอียดในสัญญาเช่านะเป็นแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับส่วนราชการอื่นๆที่เช่าที่ในบริเวณนี้ต้องงบค่าจ่ายเช่าให้กับการรถไฟนะครับอันนี้ก็คือว่าก็อย่างนี้ฮะปัจจุบันสัญญาเช่าที่ดินระหว่างสตง.กับการรถไฟเนี่ยยังไม่มีการยกเลิกอย่างเป็นทางการคำถามว่าต่อทำไมไม่ยกเลิกหรือมันไม่สร้างใช่ไหมก็คือสตง.ที่บายอย่างนี้ผู้รับจ้างก่อสร้างรายเดิมเนี่ยไม่ได้ส่งคืนพื้นที่ให้กับสตง.
6: โอ
7: ้
6: โห
7: เราถามต่อว่าทำไมไม่ส่งคืนล่ะก็อยากรู้อ่ะ
6: ครับ
7: มันก็บอกว่านี่ฮะสตง.บอกว่าก็ตามอยู่ไงตามอยู่ตลอดนะฮะแต่ก็ยังส่งคืนไม่ได้เพราะว่ามีข้อพันธะผูกพันทางกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาเช่านะฮะก็เลยอธิบายตามนี้ แต่ก็ขอความเห็นใจว่าตกลงไม่ได้ปล่อยปละละเลยนะครับคือได้บอกเลิกสัญญาเรียกค่าปรับค่าเสียหายตั้งแต่กุมภาพันธ์ระหว่างนี้อยู่ระหว่างประสานงานกับรฟท.กรมธารารักษ์ผู้รับจ้างเพื่อหาทางคืนพื้นที่จัดการทรัพย์สินก็แปลว่ายังไม่สำเร็จคือให้ส่งคืนพื้นที่ให้ดำเนินการต่อนะเอาเป็นว่าก็ชี้แจงประมาณนี้แหละเอาว่าตกลงว่าไม่ใช่700นะฮะก็คือ38ล้านต่อปี
6: ครับ
7: คืนไม่ได้เพราะว่าสัญญาขอพื้นที่คืนยังไม่ได้ก็ต้องมีงบประมาณก้อนนี้อยู่นะก็ชี้แจงมานะครับ
6: ก็เป็นกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาคุณวิสุทธ์นะแล้วก็จะเป็นตัวเลขที่บันทึกเอาไว้ในส่วนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในส่วนของสตง.ว่าจะต้องนำไปใช้อะไรบ้างแล้วก็ทางการรถไฟก็จะได้บันทึกรายรับว่าได้รับจากค่าเช่านะแต่ถามว่าทั้งรายรับและก็รายจ่ายตรงนั้นน่ะก็ไปจากงบประมาณแผ่นดินนะซึ่งก็คือได้รับการจัดสรรให้กับหน่วยงานหน่วยรับงบประมาณแล้วถามว่าการรถไฟได้รับรายได้ตรงนั้นก็จะต้องส่งเข้าหลวงก็กลับมาเป็นรายได้ก็ถ้าจะมองแบบว่าก็เป็นเพียงแค่บันทึกทางบัญชีให้เห็นกระบวนการต่างๆเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่านะมันมีประเด็นที่ฟังดูแล้วเนี่ยมันลัดขั้นตอนไม่ได้เลยนะคุณวิสุทธ์ครับ1เนี่ยปลายทางก็คือยังไม่บอกเลิกสัญญาหรือคืนพื้นที่ให้กับการรถไฟ
7: คร
6: ับใดที่ยังไม่ได้คืนไม่ได้บอกเลิกสัญญาก็จะต้องมีภาระค่าเช่าตรงนั้นจ่ายอยู่และถามว่าทีนี้ทำไมบอกเลิกไม่ได้ก็เพราะว่าผู้รับจ้างยังไม่ส่งคืนพื้นที่ให้นะก็เลย อยู่ในระหว่างการทวงถามก็เดี๋ยวก็มีนาหน้าก็จะ2ปีนะ
7: จะ2ปีแล้วครับ
6: ก็นี่ปีเสร็จแล้วนี่คุณวิสุทธิ์มีนาที่ผ่านมาครบ1ปีวันที่เท่าไหร่26มีนาหรือเปล่านะผมนั่งจัดรายการอยู่แผ่นดินไหวพอดีเลยจำแม่นวันนั้นนะวิ่งลงจากชั้น22มาถึงชั้นล่างวิ่งจากชั้นล่างขึ้นไปชั้น22วิ่งจากชั้น22ลงมาชั้นล่างอีกทีไปกลับ3เที่ยวเนี่ย66ซี่บันไดขึ้นลงครับคุณสุดก็เลยจำแม่นสักนิด
7: ทีนี้โอ้โห2ปีแล้วเนี่ยคือเรื่องใช้งบเนี่ยผมว่าที่38ล้านก็ไม่ถือว่าเยอะนะเพียงแต่ว่าหน่วยงานนี้ชื่อว่าหน่วยงาน
6: ตรวจสอบ
7: เงินของแผ่นดินเมื่อตรวจสอบเงินของแผ่นดินก็ต้องถูกตรวจสอบจากประชาชนเช่นกันและ2ปีผ่านไปผมยังคิดว่าปีนึงยอมรับว่าแพ้ยังคิดว่ามันปีนึงก็ต้องคำถามค้างคาใจก็ยังเยอะนะตกลงว่าใครรับผิดชอบอาคารที่นี่ถล่มผู้ออกแบบหรือเปล่าผู้รับเหมาหรือเปล่าคนควบคุมงานหรือเปล่าเจ้าที่รัฐเกี่ยวข้องไหมโปร่งใสเปล่าหัวประมูลไหมนะฮะแล้วก็มีเรื่องของตกลงมีคนบอกว่าไอ้สตง.เนี่ยไม่ใช่ไอ้ขอใครสอนคำพูดนะสตง.เนี่ยนะขอสอนคำพูดสอนคำพูดแล้วก็อี้แพงอะไรเงี้ยห้องน้ำห้องส้วมราคามันใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะแล้วก็เรื่องของการเยียวยาผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บมันไปถึงไหนแล้ว
6: ครับ
7: นะฮะตึกถล่มเพราะใครอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญสตง.จะฟื้นฟูความเชื่อมั่นกลับมาได้อย่างไรคำถามเยอะมาก
6: ครับ
7: สองปีที่ผมถามไปไม่ใช่ผมคนเดียวผมก็สั่งรับฟังมาเนี่ยนะยังไม่ได้รับคำตอบครับก็ภาพเขาจำคืออะไรไหมจำว่าสตง.ร้องแต่งเพลงใช่ไหมแต่งเพลงประกาศจุดยืนของสตง.แม้จะฟรีก็ตามแต่ใช่ไหมก็ผมว่าถ้าฟื้นความเชื่อมั่นด้วยการตอบคำถามเหล่านี้แล้วก็พิสูจน์ผลงานให้ประชาชนเห็นว่านี่คือตรวจเงินแผ่นดินและพอไปตรวจสอบก็น่าจะเรียกความเชื่อมั่นได้คืนมาได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับ
6: คือผมถามในส่วนราชการต่างๆเนี่ยเขาก็บอกว่าก็ถ้าสตง.เข้มงวดกับส่วนราชการอื่นๆก็ไม่ต้องไปเข้มงวดกับตัวเองมากกว่าหน่วยงานอื่นๆให้เท่ากับที่เข้มงวดกับหน่วยงานอื่นมันก็จะทำให้ปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็คงจะไม่มีคำถาม แม้อย่างกรณีเนี่ย38ล้านบาทที่จะต้องจ่ายเป็นค่าเช่าทุกปีถ้าเป็นหน่วยงานอื่นนะฮะมีประเด็นเดียวกันนี้เกิดขึ้นในมุมมองของสตง.จะถือว่าเป็นการกระทําที่มันถูกต้องชอบธรรมไม่มีข้อสงสัยหรือจะมองเห็นอีกด้านหนึ่งนะครับว่าเป็นการปล่อยปละละเลยหรือว่าเป็นการไม่เร่งรัดและทำให้การบริหารอะไรต่อมีอะไรในส่วนของหน่วยงานอื่นนั้นซึ่งไม่ใช่สตง.เนี่ยถ้ามีประเด็นเดียวกันอย่างเนี้ยจะมองในมุมเดียวเหมือนกับที่ท่านได้ชี้แจงในกรณีของท่านด้วยหรือเปล่าเพราะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นคำถามและเป็นคำตอบได้อยู่คุณวิสุทธิ์ในช่วงท้ายๆนะผมย้อนกลับมาที่การเมืองสักนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือกรณีของผลโพลที่ออกมาเมื่อวานแล้วก็เป็นประเด็นที่พูดถึงกันนะก็เอาละพูดถึงพอสมควรเดี๋ยวแต่ผมกวาดสายตาดูแล้วเนี่ยหนึ่งยังไม่มีคำถามในทำนองที่ว่าไปถามใครถามที่ไหนยังไม่มีคำถามแบบนี
7: ้
6: นักข่าวก็ไปถามที่ปรึกษาท่านนายกรัฐมนตรีก็คืออาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมะทาเกี่ยวกับเรื่องของผลสำรวจคะแนนนิยมของท่านนายกรัฐมนตรีที่ลดลงนะครับก็นักข่าวเขาก็ถามนำนะครับที่ลดลงก็เพราะเจอปัญหาหลายด้านนะครับเอาปัญหาน่ะสารภาพปัญหารุมเร้าอย่างที่เราพูดถึงแล้วก็ปรากฏเป็นข่าวอยู่นั่นแหละนะครับอาจารย์วนอท่านก็บอกว่าคนทำงานก็จะมีปัญหาเป็นเรื่องธรรมดานายกและคณะรัฐมนตรีมีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาต่างๆแต่บังเอิญว่าปัญหาอาจจะรุมเร้ามากไปบ้างทั้งสถานการณ์ในประเทศและภูมิภาคดังนั้นต้องมีกำลังใจในการต่อสู้แต่สำคัญที่สุดคือต้องได้รับความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายโดยเฉพาะพลังความสามัคคีของคนในประเทศต้องร่วมมือกับรัฐบาลเมื่อถามว่ามองอย่างไรที่มีกระแสข่าวอักษรย่อสอสลาเป็นนายกสำรองอันนี้ไปอีกเรื่องนะอาจารย์วนอก็ยิ้มแล้วบอกว่าอันนี้ตนไม่ทราบและไม่ทราบว่าเป็นเรื่องการเมืองหรือไม่ก็อย่างประเด็นแรกที่ถามเกี่ยวกับเรื่องของผลสำรวจที่ออกมาและคะแนนนิยมมันลดลงเนี่ยอาจารย์วนอก็ตอบกว้างๆนะครับแต่เสร็จแล้วเนี่ยคงจะต้องไปย้อนดูผมฟังอาจารย์สุวิชาเป้าวารีนะ
7: ครับ
6: ก็ให้สัมภาษณ์ลงในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของตัวชี้วัดต่างๆว่ามันมาจากไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นข่าวไปแล้วแล้วก็หลายท่านก็คงจะทราบเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหารายละเอียดตรงนั้นในส่วนของทั้งท่านนายกรัฐมนตรีและในส่วนของพรรคการเมืองต่างๆก็คงจะนะได้ใช้ข้อมูลตรงนั้นนะมาไล่เรียงดูแล้วก็สำรวจตรวจสอบเพื่อนะที่จะจะบอกว่าคือต้องมาตั้งลำกันใหม่นะคุณวิสุทธิ์ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ณเวลานี้ที่มันส่งผลต่อผลโพลในสายตาของประชาชนต่อการทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทุจริตเรื่องของการปราบยาเสพติดตรงนี้มันก็คงจะทำให้นะเป็นโจทย์ที่จะต้องไปตีให้แตกว่าจะต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะเรียกคืนศรัทธาและความเชื่อมั่นที่มันถูกกระทบไปด้วยปัญหาต่างๆเหล่านี้นะแปรกลับมาเป็นผลตอบรับเป็นคะแนนเป็นความนิยมให้กับตัวเองได้ในช่วงที่จะมีการสำรวจรอบถัดไปก็คือไตรมาสที่3ครับคุณที่สุดครับ
7: จะไปถามอาจารย์บรรณออ
6: ืมก็นักข่าวคงไปเจออาจารย์วนอเป็นที่ปรึกษาไงคุณวิสุทธิ์
7: ปรึกษาแต่ว่าผมไม่รู้นะผมว่าเรื่องการเมืองถามอาจารย์วนอเก่งคงไม่ตอบเยอะหรอก ไม่ได้ที่ปรึกษาการเมืองนะถามคุณดีละคุณดี
6: ปราบ
7: ไอ้ชอสาราคืออะไรคือใครอ่ะ
6: มันมีการเฉลยออกมาแล้วในระดับหนึ่งนะก็คือเป็นการเอาเหตุการณ์ณเวลานี้ไปโยงเข้ากับอีกเหตุการณ์หนึ่งเอาเป็นว่าแยกออกเป็นสองส่วนก็คือคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ในสถานการณ์แบบนี้สถานการณ์ปกติต้องเป็นคนที่อยู่ในตะกร้า หรือคนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเท่านั้นเพราะนั้นเนี่ยอันนี้คือสถานการณ์ที่เลือกจากคนในตะกร้าแต่บังเอิญว่าไปเอาคนที่อยู่นอกตะกร้าม าอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์การเมืองในเวลานี
7: ้
6: มันก็เลยไปพันกันไงพันกันว่าสสลาที่ว่านั้นเนี่ยนะอยู่ไหนนะคุณไหมสิริกัญญาก็บอกว่าดิฉันเป็นสสลาเดียวที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองแต่ไม่ใช่ดิฉันค่ะ
7: ก็
6: ซึ่งไม่ใช่แน่ๆอยู่แล้วไม่ว่าจะยกแม่น้ำทั้ง5มาอธิบายจะข้ามขั้วจะอะไรกันไม่เกิดนะคนก็เลยไปสงสัยเพราะฉะนั้นในตะกร้าไม่มีแต่เป็นคนที่อยู่นอกตะกร้าและมีตัวตนนะและถูกพูดถึงกันมาระยะหนึ่งแล้วว่าถ้าก็ดูหน่วยก้านแล้วก็ดูทหารชื่อออกมาเนี่ย
7: คนก็หรือไม่ผมไม่จ
6: ำหรือไม่เอาใส่ไปสักหน่อยแล้วกัน
7: หรือไม
6: ่ก็ตอนที่ท่านเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยก็โอ้โหเนี่ยแสดงจุดยืนเกี่ยวกับเรื่องทิศทางเรื่องของนโยบายอะไรต่อไม่อะไรต่างๆก็ได้รับความนิยมนะจากประชาชนว่านี่คือมองไปข้างหน้าไม่ได้มองเพื่อที่จะในมุมเดียวกับฝ่ายการเมืองที่จะดูเฉพาะปัจจุบันแต่มองถึงอนาคตด้วยนั่นก็คือเป็นคนที่นะบังเอิญนะที่คุณวิสุทธิ์ขานชื่อมาเนี่ยก็มีอักษรสสลาสคสลาอยู่ในนั้นด้วยพอดีผมก็เลยอธิบายว่าก็นะเป็นคนที่อยู่นอกตะกร้าไม่ใช่คนในตะกร้าสถานการณ์ปกติก็ต้องมาจากคนในตะกร้าถ้าเป็นสถานการณ์ไม่ปกติก็ใครจะมาก็ได้เพราะไม่ใช่คนในตะกร้าครับคุณวิสุทธิ์ครับ
7: ไม่ตกลงใส่สสลาที่ข่าวมีมูลหรือข่าวปล่อยหรือข่าวป่วนหรือข่าวปั่นหรือข่าวอะไรเงี้ยคุณปฏิ
6: คงเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ว่าการเมืองในช่วงจังหวะเวลานี้ท่าแบบท่าทั้งหลายแหละแบบของคุณวิสุทธิ์สมมุติว่า
7: คุณมนตรีเป็นนายอักษรกองม้าจะเป็นนายมนตรีแทนนอหนู
6: เป็นการเกิดจากการมองการเมืองเป็นการวิเคราะห์และเป็นการคาดการนะก็ส่วนจะเกิดหรือไม่เกิดนะเป็นการถ้าใช้ภาษาข่าวบ้านเราก็คือเป็นกระแสนะเป็นเรื่องของข่าวลือนะบางครั้งเนี่ยเขาก็บอกว่าข่าวลือก็คือข่าวจริงที่มักจะมาก่อนเวลาอันนี้คือผมอธิบายคนละเรื่องนะไม่ได้เกี่ยวกับสสลามันก็เลยถูกจับแพะชนแกะก็เลยกลายเป็นเรื่องตรงนี้นะต้องแยกให้ชัดนะระหว่างในตะกร้านอกตะกร้าและเป็นการมองเป็นการวิเคราะห์นะทิศทางก็เหมือนกับอาจารย์เป้าสุวิชาเป้าอารีเนี่ยนะฮะแกให้ตุ๊กตามา3ข้อเลย
7: ครับ
6: การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใดๆเนี่ยนะถ้าเทียบเคียงกับในประวัติศาสตร์การเมืองที่ผ่านมาของไทยเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากนะจาก3ประการประการแรกนะครับคือเรื่องอาจารย์ใช้คำหรูแล้วก็แรงด้วยผมฟังมาพอดีสัมภาษณ์ช่วงบ่าย1ก็คือเกิดจากสิ่งที่เรียกว่านิติสงครามนะฮะคําว่านิติสงครามเดี๋ยวจะฟังไปแล้วจะกลายเป็นเรื่องที่ว่าโอ้ยเนี่ยไปเอาสิ่งที่มักจะคิดอะไรก็บอกว่าถูกนิติสงครามไล่ล่าอะไรอย่างนั้นแต่เป็นการอธิบายถึงการสิ้นสุดการเปลี่ยนแปลงอุบัติเหตุทางการเมืองมักจะเกิดขึ้นจากกฎหมายที่องค์กรอิสระเป็นคนชี้คุณยิ่งลักษณ์เอ่ยใครเอ่ยคุณเศรษฐาเอ่ยนะคุณอุ้งอิงอะไรทั้งหลายแหละในความหมายของอาจารย์สุวิชาเรียกว่านิติสงครามนะก็จะได้เห็นภาพชัดว่ามันเกิดขึ้นจากการชี้มูลขององค์กรตามรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของข้อกฎหมายถัดมาเนี่ยอันนี้เป็นสงครามภายในเลยที่ปฏิเสธกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะสายนั้นสายนี้นะสีน้ำเงินกำลังขบเหลี่ยมกันมีปัญหากันอันนั้นอ่ะปัญหาภายในซึ่งต้องไปแก้กันเองสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดแต่บ้านเรามันเป็นวงจรก
7: ็
6: คือเรื่องของการใช้เป็นการแอนคุณวิสุทธิ์นะจะใช้คำไหนดีนั่นคือการเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองที่ยืนอยู่บนหลัก3ประการนี้ในมิติของการเมืองแบบไทยๆก็อย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะไม่แคล้ว3ข้อนี้แหละครับคุณวิสุทธิ์ครับ
7: ครับ อันนี้ไม่เกี่ยวกับมนตรีนะไม่เกี่ยวกับใครนะแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นอักษรสสาราแล้วถ้าหมายถึงคุณอะไรนะเมื่อกี้พูดถึงคุณ
6: เศรษฐพุทธ
7: เศรษฐพุทธอ่ะ
6: ไม่ใช่
7: ผมไม่เกิดมันต้องฝ่าด่าน
6: ฮะหลายด่าน
7: ด่านเยอะมากนะจะเป็นการวิเคราะห์ก็โอเคแต่ตัวนี้กระแสว่าแรงไง
6: ฮะ
7: แรงอยู่ใครก็พูดถึงแต่ว่าจะแรงต่อไม่ได้ถ้าเราไม่พักใช่ไหมคุณสุใจ
6: ลองต้องพักกันก่อนครับคุณสุธรรม
7: สักครู่ครับ
3: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: สนับสนุนโดย
5: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
8: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: อ้าวสายต่อไป
10: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
9: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
11: เลือกนี่สิครับ
9: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
11: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
12: วันแม่ปีนี้มาร่วมสร้างความทรงจำไปด้วยกันกับ Run for Mom 2026เส้นทางฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลกับ6สะพานใจกลางกรุงเทพพร้อมระยะ10และ6กิโลรวมถึงเดินวิ่ง 1.8 กิโลสัมผัสสนามวิ่งมาตรฐานสากลจากเอมและ WA พร้อมก้าวสู่งานวิ่งรักโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยสมัครได้แล้ววันนี้ถึง15กรกฎาคมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook 12 AUG Half Marathon Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
6: รับช่วงสายตรงสุทธิชัยหยุ่นวันนี้ครับคุณวิสุทธิ์ครับคุณสุทธิชัยจะพาไปดูเรื่องราวของปัญหายาเสพติดของประเทศไทยซึ่งอนุสนธิก็มาจากเรื่องของกรณีแอร์โฮสเตสสาวนะครับที่ไปถูกจับกุมที่เมลเบิร์นที่ออสเตรเลียแต่ปรากฏว่าในรายงานนะครับของฝ่ายความมั่นคงในแฟ้มขององค์การสหประชาชาติที่คุณสุทธิชัยจะพาไปดูนั้นเนี่ยทำให้กรณีของแอร์โฮสเตสนะแอร์สาวที่ออสเตรเลียที่เมลเบิร์นนั้นกลายเป็นเรื่องเล็กๆไปเลยอ่ะรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามในช่วงสายตรงสุทธิชัยหยุ่นครับ
7: ครับ
3: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
13: หลังจากกรณีแอร์ไทยถูกจับที่เมลเบิร์นออสเตรเลียเจอเฮโรอีนพอติดตามข่าวให้ลึกมองภาพใหญ่จะเห็นเลยครับว่ากรณีนี้เป็นปลายทางเล็กมากๆภาพใหญ่น่าตกใจกว่านี้เยอะเลยครับรายงานแฟ้มของฝ่ายความมั่นคงของไทยเราเองอ่านของรายงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติภาพที่เห็นอยู่คือประเทศไทยกำลังกลายเป็นซูเปอร์ไฮเวย์ยาเสพติดระดับโลกเลยครับรายงานที่ว่าเนี่ยฝ่ายความมั่นคงของไทยก็รู้มาตลอดและก็มองเห็นว่าปัญหานี้ใหญ่กว่าที่เราเคยรับรู้ความที่ประเทศไทยมีพิกัดภูมิศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางนั่นแหละครับข้อดีคือว่าเราอยู่ตรงกลางสำหรับความเจริญรุ่งเรืองติดต่อไปมหาสุขกับใครก็ได้แต่ขณะเดียวกันอาชญากรข้ามชาติก็ใช้ความสะดวกสบายของไทยนี่แหละครับเป็นไม่ใช่แค่ทางผ่านนะบอกว่าเป็นฟันเฟืองหนึ่งของกระบวนการยาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติขึ้นมาเลยทีเดียวโครงข่ายนั้นครอบคลุมตั้งแต่ท่าเรือน้ำลึกเพราะว่าเรามีทั้งถนนมีทั้งท่าเรือน้ำลึกที่ได้มาตรฐานระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมต่อกับจุดต่างๆทั่วภูมิภาคนี้ได้ด้วยจุดแข็งนี้แหละเรากำลังจะถูกไฮแจ็คคือถูกจับเป็นตัวประกันโดยอุตสาหกรรมมืดข้ามชาติเส้นทางที่ควรจะสูบฉีดโลหิตทางเศรษฐกิจของไทยกลายเป็นซุปเปอร์ไฮเวย์ยาเสพติดที่ลำเลียงยาเสพติดมารณะจากแหล่งผลิตที่รัฐฉานในพม่าสู่ตลาดโลกไม่ใช่แค่ปัญหาอาชญากรรมธรรมดาครับคือการสงครามเชิงยุทธศาสตร์ที่กลุ่มอิทธิพลมืดใช้ความได้เปรียบทางโครงสร้างพื้นฐานของไทยเป็นอาวุธกันเลยทีเดียวที่น่าตกใจก็บอกว่าจุดที่ผลิตเนี่ยคือจุดที่อยู่ตรงชายแดนเรารู้จักคำว่าสามเหลี่ยมทองคำแต่รายงานนี้ระบุบอกว่าอยู่ตรงเขตฉานเหนือติดกับชายแดนจีนหลุดพ้นจากการพึ่งพาพืชผลทางธรรมชาติเปลี่ยนมาใช้สารตั้งต้นและเคมีพันทดแทนแบบเบ็ดเสร็จกลายเป็นตอนนี้เป็นอุตสาหกรรมไร้ขีดจำกัดเลยครับตัวเลขเนี่ยเขาบอกว่าราคามันดิ่งลงเพราะมีซัพพลายมากขึ้นแต่มันกำลังจะไปทั่วโลกจากประเทศไทยตัวเลขในแฟ้มสืบสวนของตำรวจเนี่ยมีข้อมูลที่น่าตกใจพอสมควรต้นทุนที่หน้าโรงงานผลิตในเมียนมาราคาเพียงเม็ดละประมาณบาท25สตางค์ถึง1บาท60สตางค์แต่เมื่อถูกลำเลียงมาถึงชายแดนราคาขยับเป็น5บาทและเมื่อผ่านเข้าสู่เขตชั้นในของไทยราคาอยู่ที่20ถึง30บาทต่อเม็ดซึ่งในวงการนี้บอกถูกพอถูกปั๊บคนก็เข้าถึงคนเข้าถึงคนก็เสพติดราคา20 30บาทต่อเม็ดก็ต่ำกว่าราคากาแฟถ้วยหนึ่งหรือน้ำดื่มบรรจุขวดด้วยซ้ำไปแต่จุดที่น่ากลัวคือกระบวนการนี้ได้ปรับให้สู่ระบบโลจิสติกส์ออนดีมานด์เต็มรูปแบบใช้แอปพลิเคชันที่กลุ่ม LINE จัดจ้างรถขนส่งสินค้าทั่วไปกลายเป็นพาหนะลำเลียงโดยที่ผู้รับจ้างอาจจะไม่ทราบชะตากรรมตัวเองด้วยซ้ำไปนี่ละเอียดถึงขั้นอย่างนี้ครับรายงานนี้บอกเส้นทางที่กลุ่มอาชญากรเลือกใช้ไม่ได้มีเพียงทางหลวงสายหลักแต่ใช้เส้นทางรองหลีกเลี่ยงการตรวจโดยมีจังหวัดสระบุรีเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในฐานะเป็นชุมทางมรณะคือรับสินค้าจากทางหลวงหมายเลข2ทางหลวงหมายเลข2นี่ผ่านขอนแก่นและนครราชสีมาเชื่อมโยงกับทางหลวงหมายเลข1และ11จากภาคเหนือก่อนจะพักคอยในโซนปริมณฑลทั้งศรีอยุธยาปทุมธานีสมุทรสาครรอจังหวะกระจายเข้าสู่กรุงเทพจากกรุงเทพปั๊บล่องใต้เลยครับทีนี้นั่นคือทางบกทางน้ำบอกว่าขณะนี้รายงานของวงในของความมั่นคงบอกว่าใช้เรือครับเรือขนาดเล็กสปีดโบ๊ทหรือเรือประมงทำหน้าที่เป็นมดงานขนยาเสพติดจากชายฝั่งตะวันออกและภาคใต้ออกไปขนถ่ายลงเรือแม่ซึ่งเป็นเรือสินค้าขนาดใหญ่จอดอยู่ในน่านน้ำสากลก็เกิดช่องโหว่ทางกฎหมายอำนาจอธิปไตยเหนือเขตน่านน้ำสากลทำให้เจ้าหน้าที่ไทยตกอยู่ในฐานะลำบากในการสกัดกั้นเพราะนี่คือจุดที่อำนาจการตรวจค้นสิ้นสุดลงแต่เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางยาเสพติดสู่ตลาดโลกที่มีมูลค่ามหาศาลนี่คือเป็นเพียงบางช่วงบางตอนของรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจากนี้ไปมีอีกด้านหนึ่งคือพัสดุเอกชนและคนรับจ้างขน พราะว่าใครๆก็เป็นเครื่องมือในยุคที่อีคอมเมิร์ซเฟื่องฟูระบบคาร์โก้ระบบพัสดุไปรษณีย์กลายเป็นช่องทางหลักในการส่งออกยาเสพติดอย่างแนบเนียนเลยครับวิธีการอำพรางซุกซ่อนในสินค้าที่มีความหนาแน่นสูงยากต่อการตรวจวัดเช่นเครื่องจักรเฟอร์นิเจอร์เครื่องเสียงแม้กระทั่งกระเป๋าผ้าพื้นเมืองรูปช้างที่ถูกนำมาเป็นฉากกำบังอย่างที่เกิดกรณีแอร์ไทยนี่แหละครับนอกนั้นก็ยังจ้างวานบุคคลให้ลักลอบขนผ่านสัมภาระส่วนตัวใช้วิธีเสี่ยงตายบางคนกลืนแคปซูลเฮโรอีนเพื่อจะผ่านด่านตรวจในสนามบินเลยนะครับเขายืนยันอย่างนี้ว่ายาเสพติดที่ผ่านไทยปลายทางหลักอยู่ที่ออสเตรเลียไต้หวันและไนจีเรียเพราะว่า3ตลาดนี้มีกำลังซื้อสูงแต่ที่น่าตกใจคือหัวใจของความลับในแง่โลจิสติกสายมืดที่สร้างขึ้นมาบนฐานของวัฒนธรรมและภาษาเฉพาะตัวยากต่อการส่งสายลับเข้าไปแทรกซึมครับในรายงานที่บอกว่ากลุ่มมูเซอร์และลีซอเนี่ยคุมพื้นที่ชายแดนเชียงใหม่ก็คือเชียงดาวฝางมีกลุ่มอาขาและมงคุมพื้นที่รอยต่อเชียงรายมีกลุ่มกะเหรี่ยงคุมพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านตากและกาญจนบุรีที่น่ากังวลคือตัวการใหญ่ที่เป็นผู้สั่งการเนี่ยมักจะใช้ชีวิตปลอดภัยอยู่หลังม่านในประเทศเพื่อนบ้านหลบหนีหมายจับแต่ก็ยังควบคุมเครือข่ายของมดงานในไทยอย่างเบ็ดเสร็จผ่านการสื่อสารเทคโนโลยีนี่แหละครับนี่คือที่มาที่ไปรายงานนี้ความจริงเป็นรายงานความมั่นคงของไทยเราเองที่มีข้อมูลเหล่านี้และคนไทยควรจะได้รับทราบเพราะว่ายังมีอีกรายงานหลายชุดที่ผมอ่านจากสหประชาชาติซึ่งเราควรจะมาเล่าว่าทั้งหมดนี้ประเทศไทยกลายเป็นซุปเปอร์ไฮเวย์ยาเสพติดโลกจริงๆอย่างที่เขารายงานใช่หรือไม่และรัฐบาลไทยจะทำอย่างไรต่อไป
14: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
6: กลับมาว่ากันต่อครับคุณวิสุทธ์ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปมปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนะครับที่ผ่านจากประเทศไทยไปนั้นเนี่ยวันนี้ผมเห็นทางข่าวในส่วนของทางตำรวจนะเขาก็มีการเตือนนะเป็นการย้ำเป็นการเตือนอีกรอบหนึ่งนะทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็ทั้งคนไทยที่จะเดินทางไปต่างประเทศพลตำรวจตรีจตุรพัฒน์พิรมแก้วนะผู้บังคับการกองการต่างประเทศในฐานะที่เป็นรองโฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็ไล่เรียงให้เห็นถึงคุณวิสุทธ์ก็คงได้เห็นท่านผู้ฟังก็คงได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการจับกุมนะครับกัญชาล็อตใหญ
7: ่
6: นะทั้งที่อินโดนีเซียนะทั้งที่ไปถึงนู่นยุโรปนะไปเยอรมันไปฟินแลนด์แม้กระทั่งฮ่องกงคือท่านย้ำว่านะบ้านเรานั้นแม้จะมีการปลดล็อกนะในเรื่องของกัญชาให้ใช้ในทางการแพทย์แล้วเนี่ยแต่ก็ในส่วนของต่างประเทศเนี่ยนะยังมีข้อจำกัดเพราะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดท่านก็เลยเตือนนะเตือนทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวทั้งหลายแหละ

0: ตนเองอย่างละเอียดก่อนเดินทางอันนี้สำคัญไม่รับงานเป็นคนหิ้วหรือรับส่งสิ่งของข้ามประเทศโดยเด็ดขาดเนื่องจากอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าเราพลิกซ้ายพลิกขวาดูเอ้ยอันนี้ของมนตรีน่าจะพออธิบายได้เพราะว่าเราคุ้นเคยกันเนี่ยนะคุณวิสุทธ์จะไปประเทศนู้นบังเอิญเนี่ยผมไม่รู้นะมีอะไรที่จะฝากไปพอดีแต่ถ้าจะให้ดีแล้วอย่ารับเลยคุณวิสุทธ์ต่อให้เป็นมนตรีก็เถอะพลิกซ้ายพลิกขวาด
1: ูต้องเลิกเกรงใจ
0: ต้องเลิกเกรงใจ
1: ใช่
0: นะเพราะว่าถ้าไปแล้วเนี่ยเราดูด้วยตาไม่เห็นไงไอ้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการย้ำเป็นการเตือนกันอีกรอบหนึ่งและยิ่งผมเชื่อว่าใครที่ไปจากบ้านเราเขาคงจะเพิ่มความเข้มงวดเป็นพิเศษโดยเฉพาะประเทศที่เขามีบันทึกการจับกลุ่มเยอะๆครับคุณที่สุดครับ
1: ใช่ครับต้องยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ตอนนี้ประเทศไทยก็ตัดจะถูกตรวจสอบจับตาเป็นพิเศษนะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีเนี่ยอดีตผู้จัดรายการก็6.5เอาไปทำทัวร์ไปร่ำเป็นสารนะ
0: ครับ
1: ก็ฝากบอกว่าพี่คนที่น่ากลัวสุดคนที่เราไว้ใจอ่ะ
0: โอ้
1: เช่นสมมติเพื่อนคุณมนตรีสมมตินะ
0: ครับ
1: หรือญาติเห็นว่าเอาผมวิสุทธ์กันเลยไปต่างประเทศก็ใช้เครดิตเพื่อนคุณมันตีมาเอ้าเพื่อนผมเดี๋ยวแชร์กระเป๋าหน่อยแชร์นะไม่ได้ฝากกระเป๋
0: า
1: ที่แชร์ที่ว่าจะใช้ชื่อเราไปเปิดกระเป๋าเจอยาเสพติดอันนี้ผู้จัด 9.5 เดินมาเล่าให้ฟังว่าพี่จุดเตือนผู้ฟังหน่อยเพราะว่าคนใกล้ชิดหน้ากลัวนะเพื่อนของเพื่อนญาติของเพื่อนนะเราติดคุกเราติดเองนะ
0: เราติดเองปัญหาทุกปัญหาเนี่ยเกิดจากความไว้เนื้อเชื่อใจไม่ต้องถึงยาเสพติดที่เป็นประเด็นอยู่ณเวลาเนี้ยผมเห็นเกี่ยวกับเรื่องของความเกรงใจแล้วก็ความไว้ใจนะครับผมรู้จักคนที่เขารับรองคนนะไปใช้ทุนที่ต่างประเทศคุณวิสุทธิ์ธรรมปรากฏว่าโอ้ใจร้ายมากนะไม่กลับมาครับคุณวิสุทธิ์ครับ
1: โอ้ใช่โอ้โหเราก็สุดๆเลยนะ
0: คนที่รับรองก็คือคนที่จะต้องรับภาระแทน
1: ใช่ใช่ใช่
0: นี่คือความเจ็บปวดเช่นเดียวกันกับไปรับรองรับประกันเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อของทั้งหลายเซ็นรับรองการซื้อรถยนต์สักคันหนึ่งปรากฏว่าพาหายไปไหนไม่รู้เขาก็ตามเอาค้ำประกันเงินกู้อันนี้ทั้งหมดเนี่ยเกิดจากความสนิทสนมคุ้นเคยแล้วก็เกรงใจและคิดว่าไม่มีอะไรก็คงจะตั้งหลักกันให้ดีเกี่ยวกับเรื่องของความเกรงใจทำให้บางทีเนี่ยมันก็สร้างปัญหาให้กับเราครับคุณที่สุดครับ
1: ครับเอาพูดถึงเรื่องนี้นี่วันนี้ที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับก็คุมตัวคุณอุทัยกับคุณนันทวัฒน์สองผู้ต้องหาที่ไปใส่เนี่ยแพ็คไอ ยาเสพติดเฮโรอีนลงพัสดุแล้วก็ส่งต่อให้แอนบีนาเนี่ยนะครับบนเครื่องนะก็ตำรวจก็ไปรวบตัวมาได้วันนี้ก็ต้องคุมตัว2คนไปฝากขังที่ศาลนะฮะตัว2คนก็รับสารภาพนะแต่ว่าไอ้คำว่าขอโทษเนี่ยมันไม่พอ
0: คุณวิสุทธ์มันจะทำให้เป็นคุณกับเห็นว่าตอนนี้น้องแดงโฮสเตสนั้นชื่อเห็นว่าชื่อมินาไม่ใช่
1: มินาน
0: ะครับผมยังคิดเร็วๆเลยว่าแม่ก็น้องเขาไม่รู้น้องเขาเป็นเหยื่อน้องเขาคิดว่าไม่มีอะไรตรงเนี้ยตอนแรกผมคิดว่าคงจะเป็นประเด็นที่ปปส.ไทยเนี่ยนะไม่ได้มีสารระบบเลยเส้นทางการเงินความฐานะคือไม่ได้บ่งบอกว่าจะเป็นคนที่ยุ่งเกี่ยวกับขบวนการนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสามารถที่จะการันตีได้หนักก็คงจะเป็นเบาและยิ่งคนชื่ออะไรนะอุทัยนะฮะไปสารภาพไปขอโทษแม้จะไม่คุ้มค่าแต่มันน่าจะเป็นน้ำหนักที่ให้ไปแสดงต่อทางออสเตรเลียได้เห็นไหมว่าเขาไม่ได้รู้เห็นเขาเป็นเหยื่อผมก็ไม่รู้ว่าในทางกฎหมายเนี่ยมันจะเอาไปเป็นข้อต่อสู้และทำให้หนักเป็นเบาได้หรือเปล่าครับคุณดิ
1: ฉันเราคงอยากเห็นเช่นนั้นแต่ว่าผมก็ฟังนักกฎหมายคุณมุติ
0: ครับ
1: คือผมไม่ใช่นักกฎหมายก็ฟังมีสองมุมนะส่วนใหญ่ที่ผมฟังก็บอกว่าน่าจะเป็นคุณได้บ้างสำหรับน้องมินา
0: ครับ
1: แต่ว่านักกฎหมายบางท่านก็บอกว่าไม่น่าจะเป็นคุณ
0: อ
1: ันนี้ก็ ก็เป็นความผิดทางกฎหมายนะแล้วก็เป็นอยู่ในเรื่องของ

0: กฎหมายของประเทศบ้านเขาเลยนะว่าจะเป็นดีนะแต่ว่า
1: คือถ้าเป็นบ้านเราขอไปคุณวิสุทธิ์ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยหนึ่งจำเลยไม่ได้เคยเป็นผู้ที่ก่อเหตุมีคดีหรือกระทำความผิดมาก่อนทั้งนั้นทั้งนี้ก็จะมีเหตุในการไปสู่การลดโทษไม่มากก็น้อยนั่นคือเป็นเหตุของคนที่ไม่เคยกระทำความผิดแต่ครั้งนี้มาพลาดท่าเสียทียังไงไม่รู้ด้วยเหตุยังไงก็ตามก็จะมีเหตุในการบรรเทาโทษ
0: ครับอันนี้ก็แล้วแต่เนาะอย่างกรณีที่ผมเล่าให้ฟังอดีตผู้จัดเราที่เตือนมาผมบอกว่าคดีเขาก็คือว่าเพื่อนรู้จักกันก็แชร์กระเป๋าปรากฏว่าไปติดคุกที่ฮ่องกง
1: โ
0: อ้แปดเดือนคือพิสูจน์ได้ว่ารับฝากมาไม่รู้เลยเห็นแต่กว่าพิสูจน์ได้คือใช้เวลา
1: แปดเดือน
0: ก็สิ้นอยู่ซะไปแปดเดือนแต่ก็เป็นประโยชน์เป็นคุณเมื่อพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่ของตัวเอง
1: แต่กว่าจะพิสูจน์ได้อาจจะไม่ใช่ทุกรายที่จะได้รับการพิสูจน์แล้วก็ได้รับการปล่อยออกมาเมื่อเวลาผ่านไป6-7 เดือน 8 เดือนและถ้าสมมุติว่าไปในประเทศที่เขามีกฎหมายที่รุนแรงล่ะ
0: โอ้แขวนคอ
1: ชีว
0: ิ
1: ต
0: มีได
1: ้อาจจะต้องเอาชีวิตไปทิ้งด้วยซ้ำไปนี่ก็คือเป็นคำเตือนที่คงจะต้องตระหนักให้มากขึ้นนะและยิ่งถ้ารู้นะว่ารับจ้างรับของเนี่ยต้องคิดให้หนักว่ามันจะคุ้มไม่คุ้มคุณที่สุดผมส่งท้ายด้วยข่าวนี้เห็นนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ประมาณสักก่อน5 โมงเย็นที่ผ่านมาประเด็นที่เราคุยกันไปตอนต้นนั่นก็คือกรณีพ.ร.ก.กู้เงิน400 ล้านบาทที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านจะนัดฟังคำตัดสินในวันที่9 กรกฎาคมนักข่าวก็ไปถามท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของข้อกังวลนะนายกบอกว่าเราได้ชี้แจงทั้งเอกสารหลักฐานประกอบไปหมดแล้วไปแล้วซึ่งเป็นการให้คำชี้แจงในฐานะรัฐบาลก็ต้องสุดแล้วแต่การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไม่ว่าผลออกมาอย่างไรเราก็ต้องยอมรับมันเป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติตามนะดูเหมือนจะกลางๆอยู่นะครับทีนี้นักข่าวถามว่ามีการเตรียมแผนสำรองหรือไม่หากผลออกมาเป็นลบท่านนายกก็บอกว่าเราคาดหวังว่าคำอธิบายและคำชี้แจงของเราน่าจะทำให้ศาลได้วินิจฉัยในสิ่งที่ถูกต้องซึ่งเมื่อวินิจฉัยออกมาอย่างไรเราก็ต้องดูว่ามีข้อชี้แนะหรือคำสั่งใดๆเราก็ต้องทำตามหมดไม่ว่าออกมาในรูปแบบไหนเพราะเราต้องเคารพคำสั่งของศาลไม่ว่าศาลใดก็ตามสุดท้ายถามต่อว่าจากข้อมูลที่ชี้แจงไปมั่นใจหรือไม่ท่านนายกบอกว่าเราปฏิบัติตามนโยบายตามหน้าที่และชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงประกอบเรื่องมั่นใจมันไม่มีใครมั่นใจหรอกเพราะเราไม่ใช่เป็นคนตัดสินถ้าท่านนายกตอบอย่างนี้นะในความรู้สึกผมดูเหมือนท่านนายกมั่นใจครับคุณวิสุทธ์ครับ
0: ใช่ใช่ฟังดูมั่นใจ จะมั่นใจไม่งานนายกก็ต้องผมว่าตอนนี้สิ่งที่ต้องทำคือทำให้คนมั่นใจเพิ่มขึ้นหลังจากลดลงไปนะมีเรื่องอะไร AI สปอร์ตมีเรื่องข้อสอบท้องถิ่นใช่ไหมครับ มีเรื่องอะไรกันเรื่อง
1: จัดการกับปัญหายาเสพติด
0: ยาเสพติดข้ามชาตินะโอ้หลายเรื่องหลายเรื่อง
1: โดยเฉพาะอย่างหลังเนี่ยคุณวิสุทธิ์มันไม่ใช่ไปบอกว่าของเราปลดล็อกเพื่อที่จะใช้ทางการแพทย์เท่านั้นนะถ้าขนออกไปมันก็ผิดคือไอ้ผิดอยู่แล้วแต่กระบวนการที่จะไม่ให้มันเล็ดลอดออกไปอ่ะมันต้องไปคันน็อตต้องไปอะไรไม่ให้มันให้มันรัดกุมอ่ะเพราะถ้าเขาบอกคือมันรู้ว่าผิดอยู่แล้วไงแต่มันออกไปได้ยังไงตั้งมากตั้งหมายตรงนี้ต่างหากที่จะต้องมาสังเกตสังกาว่าตรงไหนมันเป็นช่องโหว่ตรงไหนมันมีรูรั่วปล่อยปะละเลยหย่อนยานกันหรือเปล่าตรงนี้ต่างหากที่จะต้องไม่ให้มันเกิดครับคุณวิสุทธิ์ครับ
0: ครับก็เป็นไปได้นะมนตรีคือบางทีก็มองว่าประเทศไทยก็ขนกัญชาออกได้ก็จะเป็นช่องนี้มันคงจะง่ายบ้างอะไรเงี้ยนะ
1: ม
0: ันจะเล่นรอดได้ง่ายบ้างทุกเรื่องนี้ในมิจฉาชีพหรือว่าดาที่เขาเห็นช่องโหว่อยู่แล้วล่ะ
1: ครับ
0: อยู่ที่เราจะอุดช่องโหว่ยังไงอุดด้วยความจริงใจนะฮะ
1: แล้วก็ทำด้วยความจริงใจ
0: คร
1: ับ อ่ะคุณที่สุดเราคงได้เวลาตามนี้นะครับแล้วก็ข่าวเด่นประเด็นร้อนพรุ่งนี้เวลาเดิมยังกลับมาพบกันเหมือนเดิมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer

0: ความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
1: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569

0: FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: รวยรวยรวย
5: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมเสียงฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: รวย
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร022858888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียด

0: ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 ถึง 6:00 นที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมา

0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติ ศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเจเดช

0: 18 นาฬิกาเกือบไป6 นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อนอีคอนเวิลด์ในวันจันทร์ที่6 กรกฎาคม 2569ครับวันที่ตลาดปิดบวกขึ้นมา 5.60 จุดนะครับดัชนีนั้นปรับตัวขึ้นตามตลาดภูมิภาคนะครับวันนี้ตลาดบ้านเราปิดไปที่ 1616.88 จุดเพิ่มขึ้นมา 5.60 จุดคิดเป็น 0.36% ครับมูลค่าการซื้อขายวันนี้ 66,131.05 ล้านบาทการซื้อขายวันนี้ดัชนีปรับตัวขึ้นนะครับทำจุดสูงสุด 1,620.47 จุดจุดต่ำสุด 1,605.09 จุดนะครับหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้นมา297หลักทรัพย์ลดลง165หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง200หลักทรัพย์นะครับโดยวันนี้เนี่ย top 5อันดับ1เลยคือ KTB ครับ 4,112.14 ล้านบาทติดเป็นที่39.25 บาทลดลงไป75 สตางค์อันดับที่2 KBank ครับ 4,061.48 ล้านบาทติดไปที่229 บาทลดลงไป4 บาทอันดับที่3 SCB 3,485.69 ล้านบาทติดไปที่151.50 บาทลดลงไป2 บาทอันดับที่4ปตท.ครับมูลค่าการซื้อขาย 2,914.13 ล้านบาทติดไปที่37.25 บาทเพิ่มขึ้นมา1 สลึงนะครับและ Gulf อันดับที่5ครับ 2,703.99 ล้านบาทติดไปที่64.25 บาทเพิ่มขึ้นมา75 สตางค์ครับวันนี้ผมอยู่กับคุณกิตพลไพรไพศาลกิตครับรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์และนักวิเคราะห์จากบริษัททรัพย์ POC เอเชียนะครับคุณกิตพลสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมวันนี้ตลาดเคลื่อนไหวตามภูมิภาคนะครับมีปัจจัยอะไรบ้างครับที่น่าสนใจครับ
1: โอเคครับต้องบอกว่าวันนี้ตลาดเองเคลื่อนไหวไม่ได้กว้างมากนะครับเพราะว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเองก็ปิดทําการนะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูโทนตลาดในฝั่งของเอเชียในวันนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ายังเป็นโทนที่ต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วก็คือโทนของการเปลี่ยนแปลงโดยเป็นการหมุนกลุ่มหรือเป็นการโรเทชันครับออกจากหุ้นในกลุ่มพวก AI แล้วก็ Semiconductor เนี่ยไปยังหุ้นในกลุ่มอื่นมากขึ้นนะครับมีคำถามเขาน่าจะเยอะครับว่าตัวของ AI เนี่ยมันฟองสบู่แตกแล้วหรือเปล่านะครับต้องเรียนว่าผมคิดว่าภาพใหญ่ๆเนี่ยเป็นภาพของการเกิด

0: เรื่องของการปรับรีบาลานซ์ครับก็คือสมมติว่าต้องบอกว่า AI เนี่ยผมคิดว่าก็เป็นธีมที่แข็งแกร่งมากนะครับเพียงแต่ว่าเราก็เห็นว่าสมมติว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นในกลุ่มนี้ขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับผลก็คือบางทีนักลงทุนเนี่ยอาจจะเคยมีหุ้นน้ำหนักของหุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยสมมติ 30% ของพอร์ตเนี่ยวันนี้บางคนอาจจะกลายเป็น 60% ของพอร์ตไปแล้วมันก็จะเกินกว่าระดับที่มันน่าจะเป็นพอสมควรนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าพอร์ตเองก็จะเหวี่ยงมากๆตามความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นผลดังกล่าวนี่ก็เลยทำให้นักลงทุนเองก็มีการปรับสมดุลให้มันเหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าภาพของตลาดที่เรากำลังเห็นตอนนี้ก็จะเป็นภาพของการปรับหรือรีบาลานซ์ครับก็อาจจะลดน้ำหนักในกลุ่ม AI ลงแล้วก็หมุนบางส่วนเนี่ยไปลงทุนในกลุ่มอื่นที่อาจจะไม่ได้ผันผวนมากเท่าหรือว่าอาจจะเป็นตัวที่ยังมี valuation ที่มันยังค่อนข้างจะถูกอยู่ด้วยนะครับดังนั้นผมคิดว่าในภาพของการปรับรีบาลานซ์ตัวนี้ก็จะส่งผลบวกต่อหุ้นไทยด้วยเพราะว่าต้องยอมรับจริงๆว่าของไทยเราเองเนี่ยในแง่ของความเป็นหุ้นที่ถูกนะครับผันผวนดีราคาไม่แพงแล้วก็ไม่ได้เจอทีมไอเยอะเนี่ยวันนี้มันก็กลายมาเป็นปัจจัยบวกครับนอกจากนั้นแล้วเราก็เห็นว่าภาพของตลาดเองเนี่ยความเคลื่อนไหวในหุ้นกลุ่มหลักๆเนี่ยต้องบอกว่าก็อาจจะเป็นการเคลื่อนไหวตามธีมต่างๆที่เข้ามานะครับอันที่หนึ่งก็คือภาพของหุ้นในกลุ่มของตัวของธนาคารวันนี้จะมีแรงกำไรบ้างหลังจากขึ้นเยอะในสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็ในฝั่งของการบวกเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นหุ้นในกลุ่มของพวกโรงไฟฟ้าครับซึ่งกำลังจะรายงานผลประกอบการไตรมาส2และส่วนใหญ่น่าจะออกมาดีแล้วก็รวมไปถึงหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวกับท่านอาหารด้วยนะครับที่ก็จะบอกว่ามีแนวโน้มที่น่าจะออกมาในภาพที่ดีเช่นเดียวกันก็รวมๆแล้วเป็นการเริ่มตลาดเองเริ่มคาดหวังไปยังกลุ่มที่น่าจะรายงานผลประกอบการในไตรมาสที่ดีครับ
1: ครับผมวันนี้เราเห็นแรงขายทำกำไรในกลุ่มธนาคารด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับก็เห็นว่าวันนี้ถ้าไปดูธนาคารใหญ่เนี่ยในฝั่งของไม่ว่าจะเป็นพวก KTB KBank SCB นะครับหรือว่า BBL เนี่ยก็จะบอกว่าเราจะเห็นว่าในฝั่งของหุ้นที่กดตลาดใน10อันดับแรกเนี่ยเราก็มีกลุ่มธนาคารถึง5ตัวครับ
1: ครับผมพรุ่งนี้นะครับรอปัจจัยอะไรบ้างครับคุณกิตพลครับ
0: คิดว่าพรุ่งนี้ในภาพของตลาดเองก็จะยังอยู่ในกรอบใหญ่ๆก็คือ 1,590 ถึง 1,620 อยู่นะครับอะไรที่เป็นปัจจัยที่ยังดึงตลาดในระยะสั้นก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นในของไทยเราเองก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของตัวภายในประเทศครับก็คือการพิจารณาคดีของศาลเกี่ยวกับเรื่องของตัวพระราชบัญญัติกู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าตกลงทำได้ไหมผิดหรือเปล่านะครับหรือว่าอย่างไรเนี่ยซึ่งก็จะมีการพิจารณาในวันที่9กรกฎาคมนะครับดังนั้นช่วงสั้นที่ตลาดเองปรับขึ้นมาเยอะแล้วก็ทดสอบใกล้ๆแนวต้านแล้วก็ขณะเดียวกันมีประเด็นนี้เข้ามาเป็นจุดสะกิดเนี่ยผมคิดว่าตลาดเองก็อาจจะรอความชัดเจนมากขึ้นครับนะในช่วงสั้นตลาดเองก็อาจจะเคลื่อนไหวในกรอบแถวประมาณสัก 1,600 บวกลบประมาณ 10-20 จุดเนี่ยครับ
1: ครับผมกลยุทธการลงทุนครับในจังหวะแบบนี้ครับเป็นยังไงดีครับ
0: ครับก็ในจุดที่เราแนะนำนักลงทุนก็คือเราแนะนำนักลงทุนให้พยายามไปมองครับว่าตัวไหนบ้างที่ยังปรับขึ้นไม่เยอะจริงๆแล้วไม่เยอะเนี่ยต้องดูใน2มิตินะครับก็คือมิติที่1ถ้าเราไปดู year to date ก็จะเห็นนะครับว่าในกลุ่มที่ปรับขึ้นอย่างค่อนข้างจะน้อยกว่าตลาดโดยรวมเช่นกลุ่ม finance ก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นกลุ่มของพวกอาหารกลุ่มของพวกธนาคารโรงแรมการแพทย์นี่ก็จะเป็นกลุ่มที่ช่วงสั้นเนี่ยมีภาพที่มันดูโอเคอยู่แล้วแล้วจริงๆต้องบอกว่าในกลุ่มพวกนี้ครับมันไปสอดคล้องกับมิติของ valuation ด้วยเพราะว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มนี้ปรับลงมาเยอะมากในเชิงของ PE นะครับแต่ทีนี้จริงแล้วเนี่ยตัวของทางด้านวันนี้ถ้าเรามามองว่าภาพของ Set Index เองเนี่ยอยู่ในจุดที่มีโอกาสที่จะเกิดการ re-rate ขึ้นเนื่องจาก negative leverage นะครับเพราะว่าวันนี้ไอ้อัตราเบี้ยแท้จริงติดลบเนี่ยลองคิดง่ายๆว่าหลายคนเนี่ยจะลงทุนไม่ลงทุนก่อนอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่ายังไม่ติดลบไม่เจอเงินเฟ้อแต่วันนี้พอเงินเฟ้อมาปุ๊บกลายเป็นว่าเอ๊ะอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วนะต้องโยกเงินไปอยู่ในที่ที่มันอาจจะหักล้างความเสี่ยงเงินเฟ้อได้อันนี้ก็เลยเป็นภาพที่ทำให้เงินมีโอกาสที่จะไหลจากตราสารหนี้เนี่ยเข้าสู่ภาพตลาดหุ้นมากขึ้นแต่นั้นก็โดยรวมผมคิดว่าโอกาสที่เราเห็นนะครับก็จะอยู่ในกลุ่มของทางด้านค้าปลีกการเงินนะครับอาหารท่องเที่ยวแล้วก็การแพทย์ครับส่วนในกลุ่มอื่นอย่างพวกแบงค์หรือว่าหุ้นโรงไฟฟ้าสามารถที่จะเลือกได้เพียงแต่ช่วงสั้นเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังความผันผวนจากราคาที่ขึ้นมาสูงสักนิดหนึ่งครับ
1: ครับผมขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณกิตพลไพศาลกิตรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์และนักกลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์ UOB Cayman ประเทศไทยนะครับภูมิภาควันนี้นะครับ ไล่ดูกันไปทีละตลาดเลยนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดลดลงไป 2.41 จุดนะครับ insignificant เลยนะครับปิดไปที่ 4,041 ติดลบไป 0.06% ครับ ก็เนื่องจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอ่อนแรงลงท่ามกลางความกังวลว่าความแข็งแกร่งของตลาดที่ขับเคลื่อนโดยกระแสความนิยมปัญญาประดิษฐ์อาจจะไม่ยั่งยืนนะครับเนื่องจากมีรายงานว่า NVIDIA ได้เลื่อนการเปิดตัวระบบตู้ Rack Server นะครับหรือว่า AI Server Rack System รุ่นถัดไปของบริษัทเนื่องจากติดปัญหาด้านการผลิตนะครับทางเซ็งวันนี้ปิดบวกครับมีแรงหนุนจากกิจกรรมภาคเอกชนที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการหลังจากที่ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของฮ่องกงนะครับที่จัดทำโดย S&P Global ปรับตัวสูงขึ้นระดับ 52.0 ในเดือนมิถุนายนจาก 50.4 ในเดือนพฤษภาคมก็เป็นการขยายตัวเร็วสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับทางเซ็งปิดไปที่ 23,616.32 จุดเพิ่มขึ้นมา266คิดเป็น 1.4% นิกเกอิโตเกียวปิดลบเล็กน้อยครับจากแรงขายทำกำไรหุ้นกลุ่มเทคนะครับปิดไปที่ 69,737 ลดลงไป6กว่าจุดคิดเป็น 0.01% คอมโพสิตเกาหลีใต้ปิดลบในวันนี้ครับนักลงทุนต่างชาติยังคงเทขายหุ้นอย่างต่อเนื่องก่อนที่บริษัทจดทะเบียนรายใหญ่จะเปิดเผยผลประกอบการประจำไตรมาส2ปี2569นะครับเรามาดูกิจกรรมที่น่าสนใจกันก่อนนะครับในช่วงนี้ก่อนที่ช่วงหน้าจะไปก่อติดเศรษฐกิจกันกับอาจารย์ปิติศรีแสงนามมาดูไทม์ไลน์เรื่องภาษีของทรัมป์กันนะครับว่าแต่ละประเทศตอนนี้มีรีแอคชั่นอย่างไรกันบ้างใครที่กำลังแพลนจะสร้างบ้านแต่รู้สึกกังวลว่าจะต้องแบกภูเขาทั้งลูกไว้คนเดียวบ้างไหมครับลำพังแค่ทำงานดูแลธุรกิจเวลานอนแทบเตียงไม่มีนะครับแต่ต้องมานั่งปวดหัวกับการดีลสถาปนิกตรวจแบบบ้านคุยกับวิศวกรรมโครงสร้างแถมยังต้องวิ่งหาธนาคารขอกู้เงินอีกนะครับยิ่งไม่มีเวลาไปเฝ้าหน้างานยิ่งกังวลเรื่องคุณภาพบ้านและกลัวช่างเทงานบอกเลยนะครับว่าคนอยากสร้างบ้านยุคนี้เนี่ยต้องการกูรูส่วนตัวต้องการบริษัทที่มีความมั่นคงสูงมาเป็นที่ปรึกษาคอยรับกระบวนการยากๆแทนเราทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะเซฟเป็นเซฟเวลาและเซฟสุขภาพจิตของเราให้ดีที่สุดนะครับวันนี้มีทางออกที่ตอบโจทย์ทุกความกังวลเรื่องสร้างบ้านในที่เดียวกันเลยนะครับกับงาน Landing Home Open House ลดแรง Mid Year Sale 10-12 กรกฎาคมนี้ที่ Landing Home ทุกสาขานะครับในงานในคุณจะได้พบกับกูรูตัวจริงพร้อมให้คำปรึกษาเรื่องสร้างบ้านทั้งวิศวกรสถาปนิกและที่ปรึกษาสินเชื่อจากธนาคารชั้นนำพร้อมดอกเบี้ยเรทพิเศษแบบครบจบทุกเรื่องสร้างบ้านในที่เดียวนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายพร้อมรับส่วนลดสร้างบ้านสูงสุด 34% จองเท่าไหร่ลดคูณ2สูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทนะครับฟรีทองคำมูลค่าสูงสุด 350,000 บาทได้บ้านพร้อมระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงแต่สำหรับใครที่อยู่ย่านฝั่งทนห้ามพลาดกิจกรรมพิเศษฟรีเซมินาร์หัวข้อวางผังผู้สร้างบ้านโดยกูรูตัวจริงพร้อมเปิดตัว6แบบบ้านใหม่ล่าสุดเสาร์ที่11กรกฎาคมนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงครึ่งที่แลนดี้โฮมสาขาราชพฤกษ์ลงทะเบียนจองที่นั่งก่อนเต็มนะครับ029383456ที่จะสร้างบ้านพกโฉนดมาปรึกษาเรื่องสร้างบ้านกับแลนดี้โฮมบริษัทรับสร้างบ้านที่มีทุนจดทะเบียน200ล้านบาทสูงสุดในธุรกิจรับสร้างบ้านดารานักธุรกิจต่างไว้วางใจนะครับการันตีด้วยผลงานก่อสร้างกว่า 10,000 หลังและมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดครับพร้อมล็อกราคาสร้างบ้านตั้งแต่วันเซ็นสัญญานะครับมั่นใจงบไม่บานปลายที่งาน Landing Home Open House ลดแรง Mid Year Sale 10-12 กรกฎาคมนี้ที่ Landing Home ทุกสาขาสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกที่ดีที่สุดนะครับสร้างบ้านสร้างดี Landing Home ครับส่วนใครที่อยู่ในแวดวงสุขภาพนะครับวันนี้เราก็มีข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันด้วยนะครับการแพทย์ก็ดีแวดวงการแพทย์แวดวงเภสัชกรรมนะครับหรือสนใจนวัตกรรมด้านสุขภาพห้ามพลาดงานใหญ่แห่งปีครับ International Healthcare Week 2026เพราะว่าครั้งนี้เนี่ยรวมงานด้านอุตสาหกรรมสุขภาพระดับโลกถึง4งานไว้ในที่เดียวนะครับทั้งงานครับCPHI Southeast Asia งาน World Health Expo WHX Bangkok นะครับงาน MedTech Southeast Asia และ Thailand Medical and Wellness Expo ครบทั้งเรื่องยาเครื่องมือแพทย์เทคโนโลยีทางการแพทย์ไปจนถึงธุรกิจสุขภาพและ Wellness นะครับภายในงานนั้นจะได้พบกับผู้ประกอบการและแบรนด์ชั้นนำจากทั่วโลกครับพร้อมนวัตกรรมที่กำลังเปลี่ยนอนาคตของวงการสุขภาพไม่ว่าจะเป็น AI ทางการแพทย์เทคโนโลยีตรวจวินิจฉัยโรคเครื่องมือแพทย์รุ่นใหม่รวมถึงโซลูชันสำหรับโรงพยาบาลห้องปฏิบัติการและภาคการผลิตด้านการแพทย์แบบครบวงจรนะครับนอกจากนี้ ยังมีเวทีสัมมนาและการประชุมวิชาการกว่า200หัวข้อครับเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและคนบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงผู้ที่กำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจได้อัปเดตเทรนด์ใหม่ๆและแลกเปลี่ยนความรู้และต่อยอดเครือข่ายธุรกิจในงานเดียวกันเลยนะครับและสำหรับประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมในโซน Thailand Medical and Wellness Expo 2026ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพความงามและนวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพจากหลากหลายแบรนด์มาให้เลือกกันในงานอย่างใกล้ชิดเลยนะครับงาน International Healthcare Week 2026จะมีขึ้นระหว่างวันที่8ถึง10กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ถ้าไม่อยากพลาดโอกาสในการอัปเดตนวัตกรรมสุขภาพและเทคโนโลยีล่าสุดนั้นติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ inthealthcareweek.comINT ก็ย่อมจาก International ครับ INTHealthcareWeek.com และพบกันที่งานนะครับส่วนความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอื่นๆนะครับในวันนี้ในแง่ของเศรษฐกิจนะครับกระทรวงพาณิชย์หนุนเซฟต่อยอดใช้วัตถุดิบ GI เพิ่มมูลค่าเมนูอาหารไทยครับชูอร่อยที่ไม่อาจจะเรียนแบบได้นะครับขอให้หนุนเชฟนะครับข่าวสดเป็นสอโซ่ขออภัยด้วยครับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยหนุนเชฟต่อยอดใช้วัตถุดิบ GI เพิ่มมูลค่าเมนูอาหารไทยชูอร่อยที่ไม่อาจจะเลียนแบบได้นี่เป็นมูฟล่าสุดนะครับจากทางด้านอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาคุณอรบลทรัพย์ทวีธรรมนะครับที่พูดถึงการเดินหน้าส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับ GI Geographical Indication นะครับแล้วก็ยังมีข่าวสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ยันไม่ขึ้นราคาเพิ่มคาดไข่ไก่ราคาลดลงสิงหาคมนี้นะครับไทยช่วยไทยพลัสดันความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิถุนายนสูงขึ้นในรอบ4เดือนครับแล้วก็ไม่มีแล้วนะครับรถไฟความเร็วสูงรถไฟ3สนามบินสะดุดครับปรับใช้เร็วปานกลางเปิดช่องแก้สัญญาเอกชนบอกเพิ่มแต่ไม่ประมูลใหม่นะครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งในความเคลื่อนไหวนะครับศุลกากรเข้มเอ็กซเรย์ผู้โดยสารขาออกผนวกใช้สุนัขเคไนน์สกัดลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามชาตินะครับส่วนต่างประเทศนะครับวันนี้เลขาธิการ UN เตือน AI โตเร็วแซงหน้ากฎหมายจื้อคุมเข้มก่อนสายเกินแก้ครับนี่เป็นสิ่งที่ทางแอนโทนิโอ กูเตเรชนะครับเลขาธิการสหประชาชาติออกมาเตือนครับว่า AI กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วจนกฎระเบียบตามไม่ทันพร้อมกับเตือนเรียกร้องให้ประชาคมโลกเร่งกำหนดมาตรฐานและกลไกกำกับดูแลร่วมกันโดยเฉพาะการคุ้มครองเด็กความปลอดภัยของสังคมและการห้ามใช้อาวุธสังหารอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนโดย AI ในช็อปพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาสอบเศรษฐกิจกันครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
3: 92.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ฟอร์มัมครั้งที่31งานวิ่งเพื่อแม่กับเส้นทางวิ่งมาตรฐานสากลเอมและ WA ร่วมวิ่งบนเส้นทางที่รักโลกใน4ระยะการแข่งขัน 21.1 กิโล 10 กิโล 6 กิโลและ 1.8 กิโลรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยสมัครได้แล้ววันนี้ถึง15กรกฎาคม2569เพิ่มเติมได้ที่ Facebook 12AUG Half Marathon แล้วพบกัน12สิงหาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจ
2: หุ้นเทคพุ่งทะยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึกสองขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้8โมงครึ่งเป็นต้นไป
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcord.net
2: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ยางยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดล
8: กลับมาติดตามก่อติดเศรษฐกิจกันนะครับในช่วงนี้ช่วงที่2ของรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวรินทร์ สัจเดลวันนี้อาจารย์ปิติจะพาเรามาอัปเดตล่าสุดกับภาษีของทรัมป์ว่าแต่ละประเทศตอนนี้อยู่ถึงไหนกันแล้วนะครับรวมถึงประเทศไทยในเรื่องของไทม์ไลน์แล้วก็เรื่องของผลบังคับใช้ด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นครับห้ามพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทครับกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทนะครับแจกไปแล้ว2ครั้งครั้งที่1เมื่อวันที่16พฤษภาคม69รางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทครั้งที่2วันที่16มิถุนายน69รางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทและโอกาสลุ้นรางวัลสุดท้ายรางวัลครั้งสุดท้ายนะครับในครั้งที่3จะมีขึ้นในวันที่16กรกฎาคม69นี้ครับรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลนะครับที่คือรางวัลของคนชอบออมครับที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายและยังได้มีสิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่นะครับลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีที่ยังไม่ครบอายุทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลนะครับยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากครับนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มและเงินรางวัลเต็มๆนะครับไม่เสียภาษีมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายครับซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMo นะครับ MYMO MyMo วันนี้จนถึง15กรกฎาคม2569นี้ครับเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตช่วงนี้ไปสวัสดีทักทายอาจารย์ปิติศรีแสงนามกันเลยครับ
9: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
10: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
8: วัสดีครับอาจารย์ปิติครับ
11: ครับสวัสดีครับคุณวีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
8: เดือนกรกฎาคมนี้เราพบกันทั้งหัวสัปดาห์และท้ายสัปดาห์นะครับจันทร์และศุกร์เดี๋ยววันศุกร์ก็ได้พบกันอีกนะครับแต่ว่าวันนี้วันที่6กรกฎาคมนะครับก็ผ่านครึ่งปีมาละนะครับอาจารย์ก็คิดว่าน่าจะเป็นเวลาที่เหมาะในการที่จะมาทบทวนมาตรการต่างๆนะครับที่ทางสหรัฐได้มีการประกาศใช้นะครับแล้วศาลเองก็ขวางอำนาจของทรัมป์ในหลายเรื่องเหมือนกันนะครับตอนนี้มีการปัดฝุ่นหลายมาตราที่ทรัมป์อาจจะนำกลับมาใช้แทนสิ่งที่เขาไม่สามารถที่จะใช้ตัว reciprocal tariff ได้นะครับและตอนนี้แต่ละประเทศที่พูดคุยกับสหรัฐอยู่ตอนนี้เนี่ยไปถึงไหนกันแล้วนะครับเราจะมา follow up กันนิดนึงในวันนี้นะครับในรายการอาจารย์สวัสดีอีกรอบนึงนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
11: ครับสวัสดีครับเท้าความนิดนึงนะครับคุณผู้ฟังจะได้เข้าใจพื้นฐานก่อนว่าทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีใช่ไหมครับตอนปี2025แล้วพอถึงวันที่2เมษายนปี2025เนี่ยทรัมป์ก็เรียกวันนั้นว่า Liberation Day ในการประกาศ Liberation Day หรือว่าวันประกาศอิสรภาพของเขานะครับประกาศเสรีภาพสิ Liberation Day ประกาศเสรีภาพของเขาเนี่ยเขาลงนามใน Executive Order หรือว่าคำสั่งของประธานาธิบดี2คำสั่ง14256กับ14257นะครับในการที่จะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทางด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ใช้สิ่งที่เรียกว่า IEEPA International Emergency Economic Power Act ซึ่งเป็นอำนาจของประธานาธิบดีในการที่จะขึ้นภาษีทำสงครามการค้ากับเกือบจะเรียกได้ว่าทุกประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็เหตุการณ์ผ่านไปนะครับจนถึงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา2026สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือSupreme Court นะครับหรือว่าศาลของสหรัฐที่เป็นศาลสูงสุดเนี่ยตัดสินว่าประธานาธิบดีไม่ได้มีอำนาจในการที่จะใช้เครื่องมือแบบนี้นะครับเพราะนั้นวันนี้กรกฎาคมปี2026ละเหตุการณ์ก็ผ่านจากจุดวิกฤตหลายจุดมาหลายเรื่องนะครับวันนี้เรามาทบทวนให้คุณผู้ฟังฟังนะครับว่าไอ้มาตรการที่ทำให้ทั่วทั้งโลกเนี่ยห่วงโซ่มูลค่าระดับนานาชาติมันถูกเขาเรียกอะไร disrupt มันถูกกระชากเปลี่ยนนะครับเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาใช้คำว่า strategic de-risking นะครับก็คือต้องการที่จะลดความเสี่ยงทางยุทธศาสตร์หลักๆ ก็คือลดความพึ่งพาเศรษฐกิจระหว่างกันของสหรัฐกับจีนนั่นแหละนะครับเพราะว่าดูเหมือนกับว่าในห่วงเวลาตั้งแต่ทศวรรษ1990นะครับที่จีนเปิดประเทศโลกเข้าสู่ระเบียบโลกแบบโลกาภิวัตน์เนี่ยสหรัฐกับจีนเป็น2ประเทศนะครับที่ได้ประโยชน์มากที่สุดจากกลไกโลกาภิวัตน์แต่กลไกการจัดสรรทรัพยากรใน2ประเทศเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในสหรัฐอเมริกาเนี่ยฉลองครบรอบ250ปี4กรกฎาคมปี2026ในภาวะซึ่งการกระจายรายได้การกระจายทรัพยากรเนี่ยมันเลวร้ายที่สุดในรอบ250ปีนะครับเพราะว่าคนรวยรวยขึ้นแบบมหาศาลในขณะที่คนจนก็ผ่านมาตั้งแต่ทศวรรษ1960-1970คนจนในสหรัฐก็ดูเหมือนกับคุณภาพชีวิตเขาไม่ได้ดีขึ้นเลยในขณะที่ฝากจีนเนี่ยปี2021ที่ผ่านมาธนาคารโลกก็ให้การรับรองนะครับว่าจีนเป็นประเทศอาจจะเป็นประเทศเดียวในโลกเนี่ยแหละที่ไม่มีประชาชนอยู่ใต้เส้นความขีดจนอีกใต้เส้นขีดความยากจนอีกต่อไปนะครับเพราะนั้นเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยผูกพันกับโลกผูกพันกับจีนสูงมากแล้วไอการค้าสินค้าหลายๆอย่างบริการหลายๆอย่างเนี่ยมันเริ่มมีประเด็นทางด้านความมั่นคงเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นสหรัฐอเมริกาเองเดินหน้าต่อจากนี้อย่างไรนะครับเรามาสรุปครึ่งปีที่ผ่านมานะครับ เราเห็นชัดเจนแล้วล่ะนะครับว่าสหรัฐต่อให้ Supreme Court เขาบอกว่าใช้มาตรการ Liberation Day ที่ผมบอกมาไม่ได้แต่เขาก็ยังต้องการแบ่งขั้วทางเศรษฐกิจนะครับ economic fragmentation เขาต้องการที่จะลดความเสี่ยงลดการพึ่งพาทางยุทธศาสตร์กับจีนต่อไปโดยอย่างแรกสุดเลยก็คือสหรัฐอเมริกาเนี่ยประกาศมาตรการเขาเรียก section 122นะครับของกฎหมายการค้าของสหรัฐเรียกย่อๆว่า global tariff นะครับ global tariff มาตรการภาษีทั่วไปก็คือสหรัฐโอเคในเมื่อภาษี liberation พวกนั้นใช้ไม่ได้งั้นเขาประกาศเป็นการทั่วไปเลยว่าจะใช้ภาษีนำเข้าในอัตราทั่วไป 10% กับสินค้าเกือบทุกประเภทเลยนะครับที่นำเข้าสหรัฐนะครับซึ่งแน่นอนมันสูงมากนะเพราะต้องอย่าลืมว่า ในระเบียบโลกยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยอัตราภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันลดลงไปส่วนใหญ่เนี่ย 0-2% อะตอนนี้มันขึ้นมาเป็น 10% นี่มันขึ้นไปทีเดียว5เท่าถูกต้องไหมครับ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับแน่นอนยังคงมีการพุ่งเป้านะครับภาษีที่บางกลุ่มสินค้านะครับที่เป็นสินค้าเทคโนโลยีจากจีนเนี่ยยังคงมีการพุ่งเป้าแล้วก็ใส่อัตราภาษีที่สูงมากเป็นพิเศษนะครับยกตัวอย่างเช่นนาทีนี้เนี่ยโดยเฉลี่ยสินค้านำเข้าจากจีนเข้าไปในสหรัฐจะเจอภาษีอยู่ที่ประมาณ 24% แต่มันจะมีบางกลุ่มนะครับอย่างเช่นเหล็กอลูมิเนียมเนี่ยภาษีทะลุขึ้นไปเป็น 40.9% นะครับยานยนต์ไฟฟ้าเซมิคอนดักเตอร์โซลาร์เซลล์ภาษีสูงมากนะครับและอเมริกาเมื่อก่อนนี้เนี่ยเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า de minimis ก็คือโอเคถ้ามูลค่าสินค้าที่นำเข้าไปต่อชิ้นเนี่ยมันต่ำกว่าปริมาณเท่านี้เราไม่ต้องเสียภาษีละกันนะครับเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะครับเคยมีเพดานเคยมีเขาเรียก floor นะครับว่า ถ้าต่ำกว่า floor ตรงนี้ต่ำกว่า800ดอลลาร์ต่อ billing เนี่ยไม่ต้องเสียภาษีแต่ตอนนี้ไม่ได้ละไม่มีหรอกไปละไอ้ de minimis นี่นะครับกลายเป็นว่าสินค้าทุกอย่างโดยเฉพาะไอ้สินค้าที่ขายกันผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอะแพลตฟอร์มมาร์เก็ตติ้งออนไลน์นึกออกไหมฮะที่ประชาชนแต่ละคนซื้อแปรงสีฟันไฟฟ้าซื้อลำโพงชุดเล็กๆซื้ออุปกรณ์แก๊สเจ็ตต่างๆจากประเทศจีนเนี่ยเมื่อก่อนนี้ถ้าต่ำกว่า800ดอลลาร์เขาก็ไม่ค่อยจะเก็บภาษีกันแต่ตอนนี้ไม่ได้ละนะครับถ้าเป็นสินค้าจากโรงงานจีนที่พุ่งตรงเข้าสู่มือผู้บริโภคสหรัฐเนี่ยจัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเท่าไหร่ก็ตามเสียภาษีทั้งหมดนะครับแล้วไอ้มาตรการแบบนี้เนี่ยเอาเข้าจริงๆมันไม่ได้ทำแค่ที่เฉพาะสหรัฐอย่างเดียวเราเริ่มเห็นพันธมิตรของสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศในทวีปยุโรปกลุ่มประเทศที่เป็นสหภาพยุโรปซึ่งเขามีนโยบายทางเศรษฐกิจร่วมกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น20กว่าประเทศเนี่ยเขาทำแบบเดียวกันเลยนาทีนี้ก็คือยกเลิกข้อยกเว้นภาษีศุลกากรสำหรับพัสดุอีคอมเมิร์ซราคาถูกเมื่อก่อนนี้เขาบอกถ้าต่ำกว่า150ยูโรเข้ายุโรปไม่ต้องเสียภาษีตอนนี้ไม่ได้ละสินค้าคุณจะ1ยูโรก็ต้องเสียภาษีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันขนส่งผ่านพัสดุที่มาจากอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มต้องนึกภาพพินตัวเทมูใช่ไหมครับอาลีบาบานะครับพวกนี้มาหมดนะครับในขณะเดียวกันยุโรปเองก็มีภาษีในลักษณะที่มีเขาเรียกอะไรกีดกันทางการค้ามากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกานะครับเราเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยโควต้านำเข้าเหล็กยุโรปเขาจะมีโควต้านำเข้าเหล็กถ้าเหล็กนำเข้าภายใต้โควต้านี้เนี่ยไม่ต้องเสียภาษีตอนนี้ไอ้โควต้านั้นลดลงไปครึ่งหนึ่งแล้วไอ้สินค้าที่อยู่นอกโควต้าเสียภาษีสูงถึง 50% สำหรับสินค้าที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเลยคือเหล็กอลูมิเนียมซึ่งสินค้าพวกนี้ยุโรปแล้วก็อเมริกาสู้จีนไม่ได้นะครับ อีกกลุ่มหนึ่งก็คือใช้เครื่องมือทางด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นเสมือนเครื่องมือกีดกันทางการค้านะครับ ยกตัวอย่างเช่นที่เรารู้จักกันมากที่สุดก็คือ Carbon Border Adjustment Mechanism หรือว่า CBAM นะครับก็คือเขาบอกว่าต่อไปนี้คุณผลิตอะไรก็ตามนะคุณต้องไปมีการบันทึก footprint ว่าคุณปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาเท่าไหร่ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการผลิตจนสินค้านี้ออกมานะครับแล้วถ้าสมมุติว่าสินค้านี้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมา1ตันคุณจะต้องเสียภาษีสำหรับกำจัดก๊าซเรือนกระจกนั้น75ยูโรล่าสุดเนี่ยสินค้านำเข้า6กลุ่มแรกก็คือเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์ปุ๋ยไฟฟ้าไฮโดรเจนนะครับต้องมีการเริ่มกระบวนการขอใบรับรองCBAMแล้วนะครับในปัจจุบันกำลังพูดถึงเรื่องของการขยายขอบเขตCBAMไม่ใช่แค่เฉพาะสินค้าต้นน้ำเหมือนเดิมละให้ลงไปที่สินค้าปลายน้ำหรือว่า downstream product ด้วยเพราะฉะนั้นสินค้าอีก200กว่ารายการที่อยู่ภายใต้หมวดเหล็กและอลูมิเนียมเนี่ยจะเป็นตัวแรกเลยที่โดนเพราะฉะนั้นมันมีอะไรบ้างล่ะในกลุ่มนี้มันมีชิ้นส่วนยานยนต์มันมีเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งเผอิญคนที่ผลิตแล้วส่งออกไปมากในยุโรปคนหนึ่งก็คือประเทศไทยของเรานี่เองเพราะฉะนั้นสถานการณ์แบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่เกิดขึ้นในทั้งยุโรปทั้งในสหรัฐอเมริกาเนี่ย มันมีผลกระทบแล้วมันมีความเสี่ยงมันมีปัจจัยท้าทายที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยแน่นอนประเด็นแรกเลยก็คือในช่วงต่อจากนี้สิ่งที่คุณจะเห็นเลยคุณจะเห็นภาวะ trade diversion เขากีดกันสินค้าจากจีนเข้าสหรัฐอเมริกาเข้ายุโรปก็จริงแต่ภาวะบิดเบือนทางการค้ามันเกิดขึ้นกับประเทศไทยเพราะสินค้าจากจีนที่เคยเข้ายุโรปเข้าอเมริกาไม่ได้มันจะเข้าประเทศไทยแทนนึกออกไหมฮะไอ้ภาวะนี้เขาเรียก trade diversion หรือว่าการบิดเบือนเบี่ยงเบนทางการค้านะครับเพราะนั้นเหล็กยานยนต์ไฟฟ้าแผงโซลาร์เซลล์สินค้าอุปโภคบริโภคจากจีนที่เคยส่งออกไปยุโรปอเมริกามหาศาลแล้วมันมีต้นทุนต่ำตอนนี้มันต้นทุนสูงดังนั้นมันส่งมาที่ประเทศอาเซียนมาที่ประเทศไทยซึ่งแน่นอนผู้ประกอบการเราต้นทุนสู้เขาไม่ได
8: ้
11: เพราะนั้นเราเองจะได้รับผลกระทบนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือสินค้าโดยตรงเลยที่ประเทศไทยเราเป็นผู้ผลิตสินค้าขั้นกลางครับผู้ผลิตสินค้าขั้นกลางก็คือเราผลิตสินค้าเราผลิตวัตถุดิบบางส่วนส่งไปจีนและจีนไปผลิตต่อไอ้แบบนี้เราก็ส่งไปจีนไม่ได้ถูกต้องไหมครับเพราะว่าจีนเขาก็ไม่รู้จะผลิตต่อแล้วเขาจะส่งไปยุโรปอเมริกายังไงอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเราผลิตสินค้าขั้นกลางในแง่ที่ว่าเราเอาวัตถุดิบขั้นต้นจากจีนมาแล้วมาผลิตที่เราแล้วเราได้สินค้าส่งออกไปที่อเมริกากับยุโรปเราก็โดนกีดกันตามไปด้วยเพราะว่าถิ่นกำเนิดของมันเนี่ยครอบคลุมไปถึงว่าเฮ้ยวัตถุดิบมันมาจากจีนด้วยนะครับในขณะเดียวกันต้นทุนการผลิตก็สูงขึ้นเพราะว่าเราคงจะต้อง take it more serious แหละไอ้เรื่องมาตรการการค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนะครับแต่มันก็ไม่ได้มีแต่เฉพาะเรื่องของปัจจัยทางลบอย่างเดียวมันมีปัจจัยทางบวกด้วยถูกต้องไหมครับปัจจัยทางบวกก็คือ supply chain จำนวนมากเลยนะมันไหลออกจากจีนแล้วพอไหลออกจากจีนเนี่ยมันมาตั้งโรงงานในรูปแบบของ China Plus One ก็คือสินค้าจากจีนเข้ามาน้อยลงแต่มาตั้งโรงงานและซัพพลายเชนมากขึ้นโดยเฉพาะในอาเซียนแล้วสิ่งที่เราเห็นชัดเจนเลยก็คือ2ประเทศที่ได้ประโยชน์มากที่สุดจากสถานการณ์นี้กลายเป็นเวียดนามกับไทยครับเวียดนามได้ประโยชน์อันดับ1ไทยได้ประโยชน์อันดับ2ในแง่ที่ซัพพลายเชนจำนวนมากเนี่ยไหลมาอยู่ใน2ประเทศนี้ซะจนนาทีนี้ประเทศที่เป็นประเทศคู่ค้าอันดับ1ของสหรัฐอเมริกากลายเป็นเวียดนามนะครับและอันดับ4กลายเป็นประเทศไทยนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราก็อยู่ในสภาวะซึ่งต้องบริหารจัดการถูกต้องไหมเพราะว่ามันจะมีผู้ประกอบการส่วนหนึ่งแหละได้รับผลกระทบเจอความท้าทายสูงขึ้นในขณะที่ผู้ประกอบการกลุ่มหนึ่งก็แบบยิ้มร่าเลยเพราะว่าฐานการผลิตมันย้ายเข้ามาไอ้อย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งซึ่งเราเองจะต้องบาลานซ์ให้ดีอ่ะเพราะว่าคนที่เขายิ้มร่าเนี่ยส่วนใหญ่เขายิ้มแล้วเขาก็เงียบไงเขาก็ไม่ได้บอกอะไรหรอกถูกต้องไหมเขาอาจจะเสียภาษีเพิ่มเขาอาจจะกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เขาก็ไม่บอกถูกไหมครับแต่คนที่ได้รับผลกระทบทางลบเนี่ยเสียงจะดังมากเพราะนั้นตรงนี้เราจะบาลานซ์ยังไงนะครับเช่นเดียวกันอีกเรื่องนึงซึ่งเป็นความคืบหน้าที่อยากจะรายงานกับคุณผู้ฟังด้วยก็คือพอกระบวนการเหล่านี้มันเกิดขึ้นเนี่ยไอการขึ้นกำแพงภาษีการประกาศ Liberation Day Tariff หรือว่าการที่ศาลบอกว่ามันไม่ถูกต้องนะครับแล้วแต่ละประเทศก็รับผลกระทบหรือว่าเปลี่ยนยุทธศาสตร์การเดินหน้าการเจรจาสิ่งที่เรียกว่า ATR นะครับหรือว่า Agreement on Reciprocal Trade นะครับกรอบความตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างแต่ละประเทศกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยแต่ละประเทศก็เจอ disrupt กันไปหมดถูกต้องไหมครับจากเดิมเนี่ยไอการประกาศ Liberation Day มันนำไปสู่การที่ทุกประเทศเดินหน้าไปคุยกับสหรัฐแบบทวิภาคีเพราะทรัมป์ไม่ยอมคุยเป็นกลุ่มมาเลย์ก็ไปคุยกับสหรัฐไทยก็ไปคุยกับสหรัฐเวียดนามอินโดต่างคนต่างไปคุยกับสหรัฐถูกต้องไหมครับแต่พอเจอ disrupt เข้าไปอย่างเช่นในวันที่ศาลสูงสุดของอเมริกาบอกว่าไอการกระทำแบบนี้ของประธานาธิบดีไม่ถูกต้องสิ่งที่ตามมาคือบางประเทศมันยูเทิร์นนะ policy แบบ180องศาเลยอะแล้วมันทำให้เกิดความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างแต่ละประเทศที่มีเงื่อนไขคล้ายๆกันประเทศที่ผมอยากจะยกขึ้นมาเป็นตัวแรกเลยก็คือมาเลเซียครับ
8: ครับ
11: นโยบายของมาเลเซียก็คือ walk out ครับกุมภาพันธ์2026ศาลสูงสุดตัดสินว่าทรัมป์ ไม่มีไม่ทำเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ไม่เขาเรียกอะไรล่ะไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะนั้นประธานาธิบดีไม่มีอำนาจ15มีนาคมครับภายในครึ่งเดือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเขาเรียกเมตินะครับกระทรวงการค้าการลงทุนแล้วก็อุตสาหกรรมของมาเลเซียประกาศทันทีครับว่าข้อตกลง ART อ่ะไอ้ Agreement on Reciprocal Trade เนี่ยที่เคยลงนามไปตั้งแต่ตุลาคมปีที่2025เนี่ยเป็นโมฆะแล้วเรายกเลิกเลยไม่เจรจาอะไรกับสหรัฐอีกแล้วไอ้นี่ถือว่าเป็น extreme อีกขั้วหนึ่งเลยถูกต้องไหมครับบอกงั้นผมก็ไม่ง้อสหรัฐเหมือนกันยิ่งพอรู้ว่าทรัมป์ยังจะกลับมาใช้มาตรการภาษีที่เขาบอกว่าเดี๋ยวมันมีเครื่องมืออื่นๆที่เขาใช้ได้มาเลเซียบอกงั้นผมก็ยอมที่จะลดสิทธิประโยชน์หลายด้านมากนะครับอย่างเช่นสินค้าเกษตรการจัดซื้อจัดจ้างกฎว่าด้วยดิจิตอลที่เดิมมาเลเนี่ยมีแพ็กเกจที่ดีมากที่จะให้บริษัทเทคจากสหรัฐมาลงทุนเนี่ยเขาบอกเขาไม่เอานะครับคือตอนแรกเนี่ยใน Liberation Day เนี่ยมาเลโดนภาษีไป 47% แล้วลดลงมาเหลือ 19% เท่ากับประเทศไทยโดยมาเลยอมแลกหลายเรื่องมานะครับแต่ว่านาทีเนี้ยมาเลบอกว่าไม่มีความจำเป็นต้องยอมเสียอธิปไตยทางเศรษฐกิจเพื่อแลกกับข้อตกลงที่ไม่ได้สิทธิประโยชน์เหนือกว่าประเทศอื่นๆอีกต่อไปแล้วแล้วมาเลเซียเองก็กระจายความเสี่ยงโดยการไปเร่งส่งเสริมการค้าการลงทุนผ่านกรอบสำคัญ2กรอบก็คืออาเซปนะครับแล้วก็ CPTPP Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership แทนเพราะนั้นอันนี้ก็น่าสนใจมากและในขณะเดียวกันมาเลเซียก็เพิ่มมาตรการปกป้องคุ้มครองสินค้ากลุ่มเซมิคอนดักเตอร์กับอิเล็กทรอนิกส์ของตัวเองมากขึ้นด้วยอันนี้นี่กลายเป็นแบบเอ็กซ์ตรีมแบบที่เรานึกไม่ออกแล้วเฮ้ยมาเลเซียทำแบบนี้เลยเหรอนะครับมาดูประเทศเพื่อนบ้านอีกประเทศหนึ่งคืออินโดนีเซียครับ
8: ครับครับ
11: อินโดนีเซียเนี่ยไม่น่าเชื่อนะฮะไอ้เข้าใจถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยวันที่ศาลสูงสุดประกาศว่าสิ่งที่ทรัมป์ทำไม่ได้เนี่ยวันที่20กุมภาอินโดนีเซียบรรลุข้อตกลง ATR กับสหรัฐอเมริกาวันที่19กุมภาครับก่อนหน้า1วันเขาใช้ชื่อว่ายุทธศาสตร์ Towards a New Golden Age for the US-Indonesia Alliance นะครับการเป็นพันธมิตรแบบยุคทองนะครับยุคทองยุคใหม่ของสหรัฐอเมริกากับอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียเป็นประเทศซึ่งนาทีนี้บอกเลยว่าสินค้านำเข้าจากสหรัฐท่านมีอยู่ 100% 99% เขายกเลิกภาษีทั้งหมดก็คือเปิดทุกอย่างนะครับและ 1% ที่เหลือถ้าไปดูส่วนใหญ่มันจะเป็นสินค้ากลุ่มที่ขัดกับหลักการทางศาสนานะครับ ยอมไม่ใช่แค่เฉพาะเปิดอย่างเดียวยกเลิกโควต้าการนำเข้าด้วยนะครับแล้วก็กำหนดข้อตกลงใหม่นะครับในเรื่องของ local content requirement นะครับคืออนุญาตให้เขาเรียกอะไรล่ะอเมริกาเองนี่แหละกลายเป็นประตูที่จะให้ประเทศอื่นๆใช้อเมริกาเป็นฐานแล้วเข้าสู่อเมริกาเข้าสู่อินโดนีเซียได้มากขึ้นด้วยแลกกับอะไรแลกกับสินค้าอินโดนีเซีย 1,819 รายการนั่นคือสิ่งทอรองเท้ายางพาราส่วนประกอบเครื่องบินเนี่ยตอนนี้เข้าสหรัฐอเมริกาที่เป็นสินค้าเมดินอินโดนีเซียเนี่ยภาษี 0% นะครับ
8: mm-hmm.
11: แต่มันก็มีสิ่งที่อินโดต้องยอมด้วยก็คืออินโดเนี่ยต้องเข้าไปอยู่ในกระบวนการต่อต้านการค้าที่ไม่เป็นธรรมจากประเทศที่3ของสหรัฐอเมริกา
8: oh.
11: ซึ่งไอ้คำว่ากระบวนการต่อต้านการค้าที่ไม่เป็นธรรมจากประเทศที่3ของสหรัฐอเมริกานี่ก็คือต่อต้านสินค้าจีนนั่นแหละ
8: จีน
11: ใช่ไหมฮะเพราะนั้นนาทีนี้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือถ้าเรื่องนี้ได้รับการผ่านรัฐสภาอินโดนั่นก็เท่ากับว่าจีนเองก็จะต้องมองอินโดเป็นคล้ายๆศัตรูในทางแคบซึ่งจีนเองก็งออินโดเยอะหลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของนิกเกิลเรื่องของเรื่องของแร่เอิร์ธนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นยังไงก็ตามต่อให้ไม่มีเรื่องนี้อินโดนีเซียเองก็ดันเขาเรียกอะไรอ่ะ ทำปืนลั่นใส่เท้าตัวเองไปแล้วเพราะว่าอินโดนีเซียดันไปประกาศก่อนหน้านี้ด้วยว่าต่อไปนี้สินค้าที่เป็นกลุ่มแร่เอิร์ธกลุ่มนิกเกิลกลุ่มโลหะพวกนี้เนี่ยถ้าจะส่งออกเอกชนอินโดห้ามส่งออกทั้งหมดจะต้องถูกผูกขาดและส่งออกโดยวิสาหกิจก็คือรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลอินโดนีเซียแต่เพียงผู้เดียวเขาจะผูกขาดการส่งออกอยู่แล้วซึ่งทุกประเทศทั่วโลกก็ห่วงกังวลนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยน่าสนใจว่าระหว่างอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศยักษ์เลยจะเป็นยังไงอีกประเทศหนึ่งก็คือเวียดนามกับไทยตอนนี้อยู่ในสถานะเดียวกันนะครับก็คือต้อง

ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เราเองคงจะต้องกลับไปดูนะครับว่าแล้วในการเจรจา ATR ของเรากับอเมริกาต่อไปเนี่ยมันจะมีอะไรมากน้อยแค่ไหนซึ่งแน่นอนเรื่องหนึ่งที่เราก็ต้องยอมก็คือเราคงจะต้องอะไรอะยกเว้นภาษีสินค้านำเข้าสหรัฐเข้ามาในประเทศไทยหลายรายการนะครับเราเคยคุยกันไว้ว่าเราจะยกเลิกกำแพงภาษีนำเข้าประมาณ 99% 90-99% ของรายการสินค้าทั้งหมดที่เรานำเข้าจากสหรัฐอเมริกาซึ่งมันครอบคลุมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารนะครับตรงนี้ต้องดูว่ามันจะกระทบกับเราไหมโดยเฉพาะหลายรายการที่เราห่วงกังวลอย่างเช่นเรื่องของเนื้อสัตว์นำเข้าใช่ไหมครับโดยเฉพาะเนื้อหมูสินค้าเกษตรนำเข้านะครับหลายๆตัวนะครับอย่างเช่นข้าวโพดซึ่งส่วนใหญ่มันถูกมาทำเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับแต่ว่าเวลาห่วงกังวลเนี่ยมันมีห่วงกังวลอยู่2มิติห่วงกังวลในมิติการเมืองกับห่วงกังวลในมิติทางด้านเศรษฐกิจไอ้มิติเศรษฐกิจอะเรื่องพวกนี้กลายเป็นเรื่องไม่น่าห่วงเพราะอะไรเพราะว่าข้าวโพดในประเทศไทยผลิตยังไงก็ไม่พออยู่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยวิธีการที่เราจะใช้ก็คือเราจะมีโควต้าบอกว่าต้องรับซื้อข้าวโพดในประเทศไทยที่ผลิตได้ให้หมดซะก่อนแล้วสัดส่วนเขาจะกำหนดว่าถ้าใช้ข้าวโพดในประเทศไทยไปเท่านั้นเท่านี้ตันคุณจะมีสิทธิ์นำเข้าได้เท่านั้นเท่านี้ตันซึ่งทั้งในโควต้าและนอกโควต้าเอาจริงยังไงก็ไม่พอครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์รายใหญ่ของโลกดังนั้นปัญหาตอนนี้ก็คืออาหารสัตว์ของเราที่ควรจะทำราคาได้ดีกว่านี้คุณภาพดีกว่านี้และมีความสามารถในการแข่งขันดีกว่านี้เรากลับต้องปรับสูตรครับเพราะว่าเราไม่มีข้าวโพดเพียงพอดังนั้นผมยังเชื่อว่าถ้าเราใช้ข้าวโพดในประเทศได้หมดแล้วเราสามารถนำเข้าข้าวโพดราคาถูกจากอเมริกาเข้ามาได้เพิ่มเนี่ยมันจะเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันในเรื่องของอาหารสัตว์ของเราได้มากขึ้นเช่นเดียวกันบางรายการมันก็เป็นสิ่งที่เราผลิตเกือบจะไม่ได้เลยด้วยซ้ำอย่างเช่นข้าวสาลีเนื้อไหมฮะซึ่งมันก็ใช้ในกระบวนการอาหารสัตว์คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยคนไทยไม่ได้กินข้าวสาลีเยอะขนาดนั้นถูกไหมครับเพราะนั้นส่วนใหญ่มันก็จะเป็นอยู่ในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์มากกว่าตรงเนี้ย เราเปิดเข้ามาเนี่ยทางด้านเศรษฐกิจไม่ค่อยน่าห่วงอะไรถ้าน่าห่วงคือน่าห่วงทางด้านการเมืองเพราะว่าแน่นอนมันก็จะทำให้เกิดกระแสต่อต้านจากเกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดทั้งที่เขาก็จะขายได้เหมือนเดิมนะเพราะว่ายังไงเราใช้ของในประเทศไม่พออยู่แล้วแต่ว่าเชื่อผมว่าในทางการเมืองเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีกลุ่มที่ไปปลุกกระแสเรื่องพวกนี้อยู่พอสมควรนะครับในขณะเดียวกันอเมริกาเองก็มีภาระที่จะต้องลดภาษีให้เหลือ 0% สำหรับสินค้าของไทยนะครับ เราเนี่ยมีเขาเรียก Annex นะครับก็คือบัญชีแนบท้ายนะครับว่าจะมีรายการสินค้าใดบ้างที่สหรัฐอเมริกาต้องลดภาษีเป็น 0% ให้กับสินค้าไทยเพื่อให้ไทยเนี่ยที่เขาบอกว่าเราเป็น Aligned Partners เราเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญที่มันมีนโยบายสอดคล้องพ้องกันเนี่ยสามารถที่จะเข้าสู่ตลาดสหรัฐได้ด้วยภาษี 0% ครับแต่ในขณะเดียวกันประเทศไทยเราเองก็อาจจะต้องยอมที่จะปรับมาตรฐานหลายๆเรื่องนะครับยกตัวอย่างเช่นมาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็มลพิษจากยานยนต์ที่ผลิตมาจากสหรัฐอเมริกาเขาเรียก US Federal Motor Vehicle Safety Standards ซึ่งมาตรฐานของเรากับมาตรฐานของเขาเนี่ยเดิมมันไม่เหมือนกันเพราะนั้นตอนนี้บางครั้งเราจะต้องยอมที่จะปรับมาตรฐานของเราให้ไปอยู่ในระดับมาตรฐานเดียวกันกับสหรัฐอเมริกาซึ่งมาตรฐานบางอย่างเราดีกว่าเขานะฮะมาตรฐานบางอย่างเราแย่กว่าเขานะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีการปรับตัวอีกเรื่องหนึ่งก็คืออาจจะเป็นผลดีกับผู้ป่วยนั่นก็คือยอมรับใบรับรองและการอนุญาตล่วงหน้าจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาจาก USFDA นะครับสำหรับยาแล้วก็อุปกรณ์การแพทย์บางตัวเพื่อให้เราสามารถนำเข้าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้ป่วยบางคนที่รออยู่เนี่ยแน่นอนมันก็

0: ันก็ถือว่าเป็นความหวังแต่ในขณะเดียวกันสำหรับผู้ประกอบการก็เท่ากับว่าเขาเรียกอะไรล่ะมันก็จะมีการแข่งขันที่รวดเร็วรุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็เช่นเดียวกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือมันมีความเสี่ยงเพราะว่าบางครั้งเนี่ยไอ้การอนุมัติเรื่องของยาแบบที่เป็นการอนุมัติล่วงหน้าใช้ในเหตุบางเหตุเนี่ยความปลอดภัยหรือว่าผลของการศึกษาเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ผ่านกระบวนการที่รอบคอบรัดกุมครบถ้วนนะครับแต่ว่าถ้ามันเอามาขายแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับสถานการณ์ที่เราคุ้นชินหรือเทียบเคียงได้ใกล้เคียงมากๆหน่อยก็อย่างเช่นช่วงโควิดใช่ไหมฮะวัคซีนหลายตัวเลยสามารถที่จะถูกเอามาใช้ได้แล้วในขณะเดียวกันพอไอ้วัคซีนพวกนั้นถูกเอาเข้ามาใช้มันก็จะมีผลทางการเมืองอะแหละเอามาใช้บอกว่าโอ้ยเนี่ยมันเป็นวัคซีนเทพในขณะที่วัคซีนบางส่วนก็จะถูกด้อยค่าว่าเป็นวัคซีนด้อยคุณภาพถูกต้องไหมครับทั้งนั้นที่วัคซีนเทพที่ตอนนั้นคนจํานวนมากออกมาทําเป็นเรื่องการเมืองมาสร้างความขัดแย้งมาอะไรอ่ะนาทีเนี้ยมันเริ่มเห็นผลแล้วล่ะว่ามันมี side effect มันมีผลข้างเคียงที่มันไม่คาดฝันหลายประการมากๆก็เป็นเพราะความไม่ได้ตอนนั้นมันเร่งใช้งานอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้มีการศึกษาอย่างรอบคอบรัดกุมนะครับภาคเกษตรเองก็แน่นอนนะครับเนื้อสัตว์แล้วก็สัตว์ปีกจากอเมริกาก็อาจจะเข้ามานะครับซึ่งตรงนี้เองก็ต้องดูว่าจะเป็นยังไงเพราะต้องอย่าลืมว่าต้นทุนการผลิตอาหารโดยเฉพาะอย่างเงี้ยเนื้อหมูเนี่ยของอเมริกามันถูกมากๆนะครับแล้วก็จะมีเรื่องสำคัญสำคัญก็อย่างเช่นไทยเองคงต้องมีการปรับกฎหมายในประเทศหลายฉบับนะครับอย่างเช่นพ.ร.บ.ศุลกากรอย่างเงี้ยไอ้เรื่องรางวัลนำจับซึ่งสหรัฐอเมริกาเขาเรียกร้องมาก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงนะครับอีกเรื่อง
1: มี
0: หนึ่
1: เ
0: ง
1: ซต
0: ซึ่ง
1: ไทม
0: ตอ
1: ์
0: นนี้
1: ครับเชิญค
0: อ
1: ร
0: ี
1: ับ
0: กเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้คนกำลังพูดถึงกันเยอะด้วยก็คือดิจิทัลเซอร์วิสแท็กซ์
1: ครับ
0: นะเราอยากเก็บภาษีจากแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆไอ้เรื่องนี้ก็อาจจะยากหน่อยนะครับไทม์ไลน์ใช่ไหมครับเมื่อกี้คุณวีถามว่าไทม์ไลน์มันจะเป็น
1: ใช
0: ยั
1: ่
0: งไง
1: ครับใช่ครับ
0: ไทม์ไลน์เนี่ยก็คือตอนนี้เป็นวันที่สัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่เราจะต้องยื่นเอกสารไอ้คำขอที่เมื่อกี้ผมเล่าไปว่าแต่ละประเทศจะต้องมีคำขอยกเว้นคำขออะไรต่อมีอะไรข้อโต้แย้งอะไรยังไงบ้างมาตรฐานจะเป็นยังไงระหว่างกันเนี่ยภายในสัปดาห์นี้นะครับ
1: ครับ
0: หลังจากสัปดาห์นี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการ Public Hearing ในสหรัฐอเมริกานะครับว่าไอ้สินค้าที่ประเทศไทยเราขอเอาเข้าเขาขอยกเว้นภาษีเขาจะเป็นยังไงนะครับสินค้าพวกนี้ที่มันต้องดิวกันเนี่ยมันมีประมาณหมื่นกว่ารายการนะครับเพราะนั้นกระบวนการนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่ใช้เวลายาวนานพอสมควรก็คือตลอดทั้งเดือนนี้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของการสรุปข้อตกลงซึ่งตามกำหนดจริงๆเนี่ยมันควรจะต้องจบได้ภายในเดือนนี้กรกฎาคม2026นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าไอ้กระบวนการ Public Hearing มันอาจจะล่าช้านะครับเพราะว่าผู้ประกอบการมันเกี่ยวข้องหลายภาคส่วนแต่ผมเชื่อว่าพวกเขาต้องทำการบ้านมาดีแล้วแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเคยมีรายงานออกมาเป็นหนาๆหลายเล่มมากเลยใช่ไหมครับแล้วเขาศึกษาเรื่องพวกนี้ในฝั่งสหรัฐเนี่ยทุกปีอยู่แล้วก็ไม่รู้กระบวนการจะใช้เวลานานแค่ไหนนะครับแต่ว่ามันควรจะต้องสรุปข้อตกลงขั้นสุดท้ายได้ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นอ่ะมันก็จะเริ่มเป็นกระบวนการลงนามนะครับแล้วก็กระบวนการที่ใช้เวลามากๆแล้วก็อาจจะเริ่มต้นในช่วงไตรมาส3-4ของปีนี้ก็คือกระบวนการแก้กฎหมายกระบวนการการให้สัตยาบันการรับรองของรัฐสภานะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีช่วงเวลาอีกครึ่งปีต่อจากนี้ที่จะต้องไปเร่งปรับกฎหมายเพื่อให้เรื่องพวกนี้มันมีผลบังคับใช้นะครับซึ่งเชื่อว่าผมยังมองอยู่ว่ากว่ามันจะมีผลบังคับใช้หรืออะไรได้อย่างเต็มรูปแบบเนี่ยก็ปีหน้านะครับ
1: ดีนะครับซึ่งก็จะผ่านการเลือกตั้งกลางเทอมของทรัมป์ไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอีกเราก็ยังไม่ทราบ
0: ยังไม่ทราบต้องครับแต่ว่าก็หลายๆคนก็วิเคราะห์ว่าเฮ้ยมันมีความเป็นไปได้นะที่ทรัมป์ก็จะทำทุกวิธีทางเพื่อขออยู่สมัยที่3ได้ไหมอ่ะซึ่งหลายๆท่านบอกว่ามันในทางกฎหมายมันทำไม่ได้แต่ว่าอย่าลืมนะว่าโอ้โหในรัฐสภาสหรัฐในครม.สหรัฐเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่นั่งอยู่นั้นเป็นนักกฎหมายหมดเลยอ่ะ
1: เออแก้ได้
0: เพราะฉะนั้นกฎ
1: ต้
0: ห
1: อ
0: ม
1: ง
0: าย
1: เป
0: ม
1: ล
0: ั
1: ี่
0: น
1: ยน
0: ก็
1: ต้องเปลี่ยนเพลงอะไรนะ whatever Lola wants เป็น whatever Trump wants Trump gets ได
0: ใ
1: ้
0: ช่
1: ครับ
0: คร
1: เ
0: ั
1: ดี
0: บ
1: ๋ยวไว้คุยกันต่ออีกครั้งหนึ่งสัปดาห์
0: โอ
1: นี้
0: เคว
1: ันศุกร์นะครับในช่วงก่อติดเศร
0: ค
1: ษ
0: ร
1: ฐ
0: ับ
1: กิจวันนี้อาจารย์ได้พักผ่อนก่อนนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนาผมวารินสัจเดลเราสองคนและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยครับติดตามรายการได้ทุกวันครับหลังเคารพธงชาติ18 นาฬิกาจันทร์ถึงศุกร์นะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.distalsoftwaregroup.com
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
6: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: บ้านหรูของคุณไม่ควรมีแค่ความสวยงามแต่ต้องฉลาดปลอดภัยและประหยัดพลังงานอย่างเหนือระดับยกระดับบ้านของคุณสู่ Smart AI Green Luxury House ด้วย AI CCTV Hikvision ดูแลความปลอดภัยอัจฉริยะ Smart Home Broadlink ควบคุมไฟแอร์ม่านและอุปกรณ์ภายในบ้านพร้อมโซล่ารูฟท็อปหัวเว่ยเพื่อการใช้พลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่าสนใจติดต่อ02-136-8989หรือ LINE @digitalfocus
8: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
9: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์5ถึง6โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
10: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรม

0: ่สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับทาง 91.5 MHz คลื่นความคิดไม่ว่าจะฟังทางหน้าปัดวิทยุที่บ้านก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นทางออนไลน์ครับ Facebook 91.5 MHz รวมไปถึงแอปพลิเคชันของ Mcord ด้วยนะครับวันนี้ก็คือวันจันทร์ที่6กรกฎาคมเราเข้าสู่สัปดาห์ใหม่กันแล้วก็ก้ำกึ่งกันนะครับระหว่างสัปดาห์ที่1กับสัปดาห์ที่2เป็นรอยต่อกันนะครับแล้วก็เป็นสัปดาห์ที่มาพร้อมกับฟ้าฝนโอ้โหรถติดกันระเนระนาดกันเลยนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่คู่กับกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฟังตามต่างจังหวัดก็จะได้แปลกใจไปนะครับแล้วตอนนี้ฟ้าฝนตามต่างจังหวัดก็รู้สึกโอ้โหเทกันเยอะเลยนะฮะดูแลรักษาสุขภาพกันนะครับย้ำย่ำกำคืนอย่างนี้จันทร์ถึงพฤหัสบดีติดตามกับผมได้ทางอีคอนบิสกันนะครับวันนี้ทองก็เปิดนะฮะแล้วก็ในที่สุดก็ปิดแต่วันนี้ถามว่าปรับนั้นรอบถี่มากน้อยแค่ไหนนี่นะครับถือว่าไม่ได้เยอะไม่ได้มากมายอะไรนะครับจนในที่สุดเนี่ยก็ราคาทองคำนั้นปรับลดลงสุดที่100บาทนะครับโดยทองคำแท่งนั้นรับซื้อ 65,250 ขายออก 65,450 บาทครับรูปพรรณขายออกไปอยู่ที่ 66,250 บาทนะครับถ้าเกิดว่าปรับลดลงเพียง100บาทเท่านั้นไม่ตื่นเต้นตื่นอกตกใจเท่ากับในของสัปดาห์ที่ผ่านไปนะครับเอาไปดูตลาดหุ้นไทยกันหน่อยนะฮะปรากฏว่าหุ้นไทยวันนี้ก็ขึ้นแคบๆนะ 5.60 จุดปิดที่1,616จุดนะครับด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 66,131 ล้านบาทนะครับวันนี้ทั้งวันเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่ามันจะเป็นวันแรกของสัปดาห์ก็ดีแต่ว่าเรื่องราวที่พูดคุยกันเนี่ยนะครับในเชิงของทางด้านเศรษฐกิจการจ้างงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับจริงอยู่ฮะช่วงนี้เขาจะพูดกันถึงเรื่องของเฮโรอีนกัญชงกัญชาแบบระดับอินเตอร์โกอินเตอร์กันเนี่ยนะครับแต่เรื่องนี้วันนี้ทั้งวันเนี่ยโดยเฉพาะข้าราชการเนี่ยนะครับข้าราชการประจำนะฮะแล้วก็จะรวมไปถึงที่ยังไม่ได้บรรจุรวมไปถึงลูกจ้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับวันนี้มีความชัดเจนขึ้นมาเยอะเลยนะฮะแล้วก็โอ้โหในออนไลน์เนี่ยคุยแต่เรื่องนี้ครับเรื่องของการว่าเกษียณข้าราชการก่อนกำหนดเนื่องจากว่าปีงบประมาณ2570เนี่ยนะครับโอ้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องการตัดงบลบประมาณอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับจนกระทั่งมีการส่งสัญญาณมาจากท่านของกพ.หรือแม้แต่รองนายกรัฐมนตรีด้านฝ่ายกฎหมายนะฮะบอกจริงจังแล้วนะครับสำหรับการจะเกษียณก่อนกำหนดหรือว่า early retire สำหรับข้าราชการประเทศไทยนี่นะครับงั้นวันนี้ครับเราจะไปพูดคุยกับดร.บวรนันทองกระยาฮะรองประธานคณะกรรมการรายงานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นอดีตนายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยนะครับสวัสดีครับดร.บวรครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณบัญชาครับผู้ฟังรายการ Econbiz ครับผมเรียนนะฮะว่าจริงๆหัวข้อนี้เนี่ยเต็มใจที่อยากจะคุยจริงๆฮะเพราะว่า อีกบทบาทนึงที่กำลังทำอยู่เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงเลยนะครับคุณบัญชาตอนนี้ผมเป็นคณะกรรมการร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่14แล้วก็เป็นเสาปฏิรูประบบราชการด้วยครับ
2: โอ้เพราะฉะนั้นคุยถูกคนแล้วล่ะครับงานนี้นะฮะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเริ่มเลยครับว่าตอนนี้เท่ากับว่าเท่าที่ดร.บวรนันท์อ่านสัญญาณรัฐบาลเนี่ยนะฮะชัดแล้วใช่ไหมครับจะต้องมีการเกษียณก่อนกำหนดสำหรับข้าราชการไทย
3: คือผมจะเรียนว่าจริงๆอ่ะเราหนีกระแสผมเชื่อว่าทั้งกระแสทั้งเป็นความจำเป็นของการบริหารจัดการภาครัฐนะครับคือผมเรียนคุณเป็นชาอย่างนี้ครับว่าประเทศไทยก็เหมือนองค์กรธุรกิจนะฮะถ้าเรานึกถึงเป็นหนึ่งองค์กรเนี่ยลองนึกภาพดูครับว่าถ้าต้นทุนที่เป็นต้นทุนบุคลากรสูงขึ้นเนี่ยมันจะเกิดสถานการณ์อะไรเราจะเห็นว่างบลงทุนของเราเนี่ยมันมีสัดส่วนที่น้อยนะ
2: คุ
3: ณชาลองดูว่าเรื่องของโกรธเรื่องของตัวอนาคตเศรษฐกิจของประเทศมันเป็นไปยังไงบ้างอ่ะอันนี้เป็นความท้าทายแล้วผมเรียนว่าตอนนี้สิ่งหนึ่งที่เราเห็นรอบๆข้างบ้านเราใช่ไห
2: ม
3: คุณชาตอนนี้มันก็มีกระแสแต่เวียดนามจริงไหมครับ
2: ใช่
3: นะคือถ้าเราดูเบนช์มาร์กิ่งอ่ะเราเป็นองค์กรเราเป็นประเทศที่ต้องแข่งขันกับชาวบ้านชาวเมืองเขาเนี่ยครับเราดูประเทศต่างๆเราเป็นยังไงบ้างอ่ะเรื่องพวกนี้ตัวเลขเนี่ยมันเปรียบเทียบมันไม่ยากหรอกอย่างเวียดนามล่าสุดเนี่ยเวลาเขาพูดคำว่าปฏิรูประบบราชการเขาใช้เวลาไม่ถึงปีนะครับคำว่าปฏิรูปเขาทำเลยไงที่เราเห็นเนี่ยอย่างยุบกระทรวงเนี่ยจากเดิมเนี่ย18กระทรวงเหลืออยู่14กระทรวงนะฮะยุบหน่วยงานสังกัดรัฐบาลจาก8หรือ5แล้วที่สำคัญที่แบบเอิร์ธเควกเลยนะเขายุบจังหวัดจาก63จังหวัดเนี่ยเหลือ34จังหวัด ผมเพิ่งไปเวียดนามมาเมื่อ2เดือนที่แล้วเองฮะส
2: ิ่
3: งที่มันเป็นปรากฏการณ์คือเขาทำถ้าเป็นภาษาภาคธุรกิจจะคุ้นเคยคำว่า flat organization นะแต่นี่เขาทำภาครัฐนะก็ทำยังไงฮะคือแต่เดิมของเราจังหวัดอำเภอตำบลใช่ไหมคุณบัญชาตอนนี้คือเป็นไงครับจังหวัดแล้วก็ถึงตำบลเลย
2: โอ้โห
3: เขายุบจากจังหวัด63หรือ34อ่ะแล้วทำแฟลตด้วยอ่ะเพื่อให้อะไรครับเวลามันแฟลตเนี่ยมันการสื่อสารเร็วการตอบสนองการแก้ปัญหาเร็วไง
2: ใช่
3: เนี่ยมันเป็นสิ่งนี้มันเป็นสถานการณ์เกิดขึ้นคือถ้าเราต้องแข่งขันเนี่ยเราต้องมองว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศที่ต้องยืนอยู่ท่ามกลางการแข่งขันให้ได้เนี่ยเรื่องของการปฏิรูประบบราชการเราหนีไม่พ้นหรอกครับนะเราคงต้องมองภาพว่าตอนนี้เนี่ยคำว่าปฏิรูปเนี่ยมันจะทำได้ยังไงให้เกิดขึ้นได้จริงอะครับไอ้การเราก็เห็นอยู่อะคุณบัญชานะฮะว่าจริงๆผมก็พูดแบบตรงๆกันนะครับว่
2: า
3: เราก็เห็นว่าหน่วยงานราชการภาครัฐเนี่ยเราพูดคำว่าปฏิรูปมาเนี่ยเราก็เห็นก็มีแต่เพิ่มมา
2: ใช่
3: นะครับนะในขณะเดียวกันเองเนี่ยนะต่างประเทศเองนะครับคู่แข่งเราข้างๆบ้านเราเนี่ยเขาลดหน่วยงานที่มันซับซ้อนซ้ำซ้อนกันบางทีเนี่ยอย่างเคสเวียดนามที่พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยครับเขาปฏิรูปเนี่ยรอบเดียวนะเขาลดข้าราชการได้ถึง 20% เลยนะนะหายไปประมาณเกือบ 80,000 ตำแหน่งอ่ะในรอบเดียวอ่ะครับก็คือจริงๆเนี่ยเวียดนามเองก็ไม่ได้ต่างกับไทยหรอกเวลาทุกครั้งเวลาพิจารณาเรื่องของตัวงบประมาณประจำปีเนี่ยเราก็มีเสียงไว้ไงคุณบัญชาว
2: ่
3: าไอตัวงบประมาณแผ่นดินเนี่ยนะมันไปใช้กับค่าใช้จ่ายประจำเงินเดือนข้าราชการเยอะอ่ะนะไอตัวนี้ก็จะเป็นความท้าทายเนี่ยพอเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันไม่แปลกหรอกครับคุณบัญชาไอเรื่องของตัว early retirement เนี่ยเป็นประเด็นที่เราถูกพูดถึงอ่ะนะแล้วผมก็ว่ามันเป็นความจำเป็นและความเป็นจริงนะนะว่าตัวนี้เนี่ยเราจะบริหารจัดการเรื่องของตัวบุคลากรอย่างไรในภาครัฐเนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าถ้ามองคำว่าบุคลากรในภาครัฐเนี่ยนะเกือบ3ล้านนะฮะถ้ารวมองค์กรต่างๆใช่ไหมครับองค์กรมหาชนรัฐวิสาหกิจเนี่ยถ้าเรารวมกลุ่มนี้มาด้วยลูกจ้างนะประจำลูกจ้างชั่วคราวเนี่ยรวมเข้าด้วยเนี่ยมันเกือบ3ล้านเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการจริงๆครับที่ถ้าไม่ทำเนี่ยนะครับเราก็คงจะสูญเสียในเรื่องของตัวขีดความสามารถในการบริหารประเทศในระยะยาวครับคุณบัญชาครับ
2: ครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยน่าสนใจแล้วล่ะว่าตัวเลขที่จะมีการเกษียณก่อนกำหนดเดี๋ยวเราได้ลงในรายละเอียดตรงนี้แต่อย่างที่บอกไปเนี่ยคือใช่ฮะเวียดนามเนี่ยมันเป็นต้นแบบในแถบอาเซียนกันแล้วล่ะแต่ก่อนหน้านี้ก็มีประเทศนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์นี่ก็ปลดข้าราชการ 8,700 คนนะฮะโอ้นี่คือข้ามทวีปไปโอเชียเนียเลยนะครับ
3: อย่างที่เรียนไงคุณบัญชาคือผมเรียนในมุมของการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะในเรื่องของตัวกำลังพลเนี่ยผมก็ตั้งคำถามนะคุณบัญชาเราในฐานะภาคธุรกิจในฐานะภาคประชาชนเนี่ยคำถามเนี่ยเรื่องของกำลังพลที่มีอยู่เนี่ยนะครับกำลังพลที่เหมาะสมเนี่ยมันอยู่ที่จุดไหน
2: ใช
3: ่ไม่พอนะคุณบัญชาแล้วกำลังพลที่เหมาะสมเนี่ยมีคุณภาพหรือเปล่า
2: โอ้อันนี้สำคัญ
3: ไอ้นี่สำคัญนะครับคือเราก็อยากเห็นไงเราก็อยากเห็นเป็นแบบภาครัฐเองเวลาเราพูดถึงโมเดลเราพูดถึงญี่ปุ่นใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: พูดถึงเรื่องของตัวข้าราชการภาครัฐเนี่ยที่มีขีดความสามารถสูงถ้ามองเป็นกลุ่มคำว่าทาเลนต์ก็คือโอ้มีแต่ทาเลนต์ทั้งนั้นมีแต่คนดีๆคนเก่งๆอ่ะมาทำงานในภาครัฐเนี้ยคือถ้าเป็นภาษาการจัดการเรียก talent density อะครับนะเรื่องของคนเก่งๆนะแน่นเนี่ยคำถามก็คือตอนเนี้ยเรามีอยู่เนี่ยเราโตด้วยปริมาณหรือคุณภาพตรงนี้ก็เป็นความท้าทายครับว่าเราคงต้องทำอะไรสักอย่างนึงแหละคุณบัญชาไม่งั้นเนี่ยผมว่าคิดว่ามันก็คงจะเป็นเรื่องของตัวข้อจำกัดในเรื่องของการบริหารจัดการของประเทศไทยนะครับที่สำคัญทีเดียวครับคุณบัญชาครับ
2: ครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราดูตัวเลขในมือเนี่ยนะฮะก็คือประเทศไทยเองเนี่ยมีข้าราชการเอาแบบรวมทุกประเภทเลยเนี่ยนะฮะประมาณ 1.75 ล้านคนนะฮะจากกำลังคนภาครัฐทั้งหมดเลยเนี่ยไม่ว่าจะกระทรวงกระทรวงกรมสาขาไหนแล้วแต่3ล้านเนี่ยนะครับพอเขาบอกว่าจะเกษียณก่อนกำหนดเนี่ยไอ้ภาพที่มันนึกขึ้นมาเนี่ยผมยังนึกไม่ออกเลยอาจารย์ว่าตกลงเนี่ยเป็นข้าราชการประจำเป็นหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมหรืออะไรไปถึงข้าราชการที่แบบว่าพูดง่ายๆเลยนะฮะกองทัพตำรวจอะไรเงี้ยรวมด้วยหรือเปล่าครับ
3: คือผมเรียนอย่างนี้ครับว่าในภาพของการเกษียณเองเนี่ยโดยหลักการก่อนนะ คุณบัญชา
2: ค
3: ือเวลาการวางภาพเรื่องของการเกษียณเนี่ยมันคงไม่ใช่เป็นแค่อยู่ๆเนี่ยก็เปิด already retire package มาเกษียณก่อนกำหนดมาแล้วใครอยากจะเกษียณก็เกษียณนะใช่ไหมคือประเด็นก็คือมันก็คงต้องทำภาพเรื่องของตัววางกรอบในเรื่องของตัวแผนกำลังพลด้วยว่าตัว manpower กำลังพลที่ right sizing เนี่ยกำลังพลจริงๆเนี่ยในภาครัฐเองเนี่ยที่คิดว่าเหมาะสมเนี่ย right sizing มันอยู่ตรงไหนนะ
2: ครับ
3: ส่วนเรื่องของตัว early retire ผมอย่างที่เรียนนะครับคุณบัญชาจริงๆประเทศไทยเราเองเนี่ยผมว่าในแง่ของการเกษียณก่อนกำหนดเนี่ยมันมี room โอกาสทำเยอะมากนะเพราะอะไรครับเพราะเราก็ยังเห็นอยู่อะเพราะว่าความซ้ำซ้อนของหน่วยงานมันก็เยอะ
2: ใช่
3: ในขณะเดียวกันเองเนี่ยลองนึกภาพกระบวนการในเรื่องของการระบบเรื่องของการทำงานนะครับซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยเราก็พูดเราว่าเราจะเป็นดิจิตอลกอเวอร์เมนต์นะเราอยากจะเป็นรัฐบาลที่ใช้ดิจิตอลใช้ AI เข้ามาลีนโปรเซสกระบวนการทำงานเนี่ยคุณชาแต่เราก็ยังไม่เห็นแบบเป็นสิ่งที่เป็นประจักษ์ได้อะครับเพราะนั้นจริงๆเรามีรูมเยอะครับเพราะว่าถ้าเราทำเรื่องนี้แบบเต็มที่อะครับเรื่องของการ Green Process การใช้ AI เข้ามาเนี่ยนะเชื่อว่าตรงนี้จะมีรูมเยอะครับในการที่จะทำให้การเกษียณก่อนกำหนดเนี่ยนะครับจะเป็นข้อเสนอที่ช่วยในเรื่องของการผมเชื่อว่าเพิ่มขีดความสามารถของการบริหารจัดการภาครัฐยังไม่พ
2: อ
3: บางทีมันจะเป็นสถานการณ์ที่มันเป็นวินวินซิตูเอชั่นก็ได้นะ
2: โอ้
3: นะถึงจุดหนึ่งคนเองก็อยากจะพักอยากจะเบรกอ่ะนะแต่สิ่งที่สำคัญก็อย่างที่เรียนนะครับว่าทำยังไงให้การเกษียณก่อนกำหนดครั้งนี้เนี่ยเป็นการบริหารกำลังพลเชิงกลยุทธ์นะครับที่ทำให้กำลังพลภาครัฐเนี่ยอยู่ในจุดที่เหมาะสมจริงๆนะฮะปริมาณคุณภาพนะครับและได้คนที่ดีๆเก่งๆอยู่ในภาครัฐนะครับนะฮะไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นจุดสำคัญครับนะฮะ
2: ครับซึ่งตรงนี้ฮะดร.บวรนันท์คิดว่ามันพอจะมีตัวเลขอยู่ในใจบ้างไหมครับว่าถ้าจะเกษียณโครงสร้างของข้าราชการไทยเอาเนี้ยเอาง่ายๆเอาแค่สังกัดอยู่ภายใต้สังกัดของกพ.เนี่ยมันจะต้องเป็นกี่เปอร์เซ็นต์หรือตัวเลขกลมๆเนี่ยควรจะเออร์ลี่กันสักกี่เปอร์เซ็นต์นะ
3: คือผมไม่มีตัวเลขหรอกคุณบัญชาแต่เราพูดในแง่ของของเรื่องของการบริหารจัดการนะในเชิงของการบริหารจัดการเนี่ยองค์กรที่ถ้าเป็นภาคธุรกิจเนี่ยการทำ lean process การปรับโครงสร้างนะครับแล้วก็อยู่ในจุดที่ถ้าถึงจุดหนึ่งนะครับองค์กรที่จะต้องลดกำลังพลใช้กำลังพลที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยผมยกตัวอย่างอ่ะหายไป1ใน3เนี่ยนะครับเผลอๆหลายองค์กรทำให้เห็นนะครับเพราะว่า performance ดีกว่าเดิมนะครับในต่างประเทศเองเนี่ยบางองค์กรบางภาคธุรกิจเนี่ยปรับโครงสร้างเปลี่ยนรูปแบบของกระบวนการทำงานนะครับแล้วก็แบบคนหายไป1ใน3นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือผลงานดีกว่าเดิมนะยอดขายดีกว่าเดิมด้วยซ้ำไปอันนี้เป็นตัวอย่างนะคือผมเปรียบเปรยตรงนี้คงไม่ได้หมายถึงว่ากำลังพลภาครัฐเนี่ยจะหายไป1ใน3นะตอนนี้เข้าใจว่าทางกพ.เองก็คงจะมีตัวพรีดิกของตัวเลขนะครับว่าตัวกรอบอัตรากำลังพลที่ฟิตที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการนะฮะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างหรือในอีก1ปีใน2ปี3ปีข้างหน้าเนี่ยที่จะทำให้ภาระงบประมาณของภาครัฐเนี่ยในแต่ละปีแต่ละปีอยู่ในจุดที่มันเหมาะสมอ่ะครับผมยกตัวอย่างอย่างถ้าเราไปเทียบอ่ะสิงคโปร์มาเรื่องบุคลากรอยู่ที่ 15% เท่านั้นเองถ้าเกาหลีญี่ปุ่นมันต่ำกว่านั้นอีกอ่ะนะฮะไม่ถึง10อ่ะนะครับ
2: เอ๊ะปัจจุบัน
3: จะเป็นจุดสำคัญแล้วครับคุณครูชาครับ
2: แต่ปัจจุบันไอ้งบกำลังพลข้าราชการเราเนี่ยเป็นสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับปัจจุบัน
3: ตอนนี้ถ้าเทียบดูล่าสุดจากงบรายจ่ายบุคลากรนะครับอยู่ที่ประมาณ 820,000 ล้านนะครับที่ดีแคลร์ตัวเลขมาล่าสุดนะครับที่ของงบประมาณประจำปี69ที่ผ่านมาครับก็ถือว่าอยู่ในสัดส่วนที่สูงนะฮะ 21.7% น่ะคุณบัญชาถ้าเทียบเราก็อยู่ในสัดส่วนที่มันสูงอ่ะคือแต่ผมมองในมุมของประชาชนนะ
2: ครับ
3: คือการที่สูงอ่ะนะครับสัดส่วนที่สูงการใช้จ่ายเรื่องของกำลังพลในภาครัฐเองเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายเรื่องพวกนี้เนี่ยจริงๆถ้ามันค่าใช้จ่ายสูงอ่ะเหมือนเราจ้างคนเงินเดือนสูงๆนะครับ
2: คุ
3: ณบัญชาคำถามก็คือควอลิตี้เป็นยังไงคุณภาพมันคุ้มไม่คุ้มยังไงบ้างไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวสำคัญนั่นแหละนะ
2: ครับ
3: ทำยังไงมัน productive อ่ะคุณบัญชา
2: จริงจริงนะซึ่งไอ้เรื่องนี้มันเป็นคำถามที่ดูเหมือนมันไม่มีคำตอบนะแล้วมันก็ไม่มีตัวชี้วัดที่จะบอกให้กับประชาชนได้รับทราบว่าคุณภาพเนี่ยนะถ้าพอเขย่าแล้วมันเสด็จน้ำจริงๆเนี่ยมันจะตอบโจทย์กับความพึงพอใจของประชาชนไหมใช่ไหมในเรื่องการทำงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
3: ก็ใช่ใช่ก็ลองจับตัวเลขหารดูก็ได้ผมลองหารเร็วๆนะคุณบัญชา
2: ได้เลย
3: ดูว่าไอ้งบบุคลากร820,000ล้านเนี่ยถ้ามาหารจำนวนบุคลากรภาครัฐตอนนี้นะครับถ้าเป็นตัวเลขเฉพาะข้าราชการเพียวๆอยู่ที่ประมาณสัก 1.12 ล้าน

0: นะครับนะค่าจ้างเฉลี่ยเท่าไหร่อ่ะนะฮะให้คำนวณให้แป๊บเดียวบอกว่าประมาณ 61,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับ
1: โอ้คนละ 60,000 ต่อเดือนโอ้โห
0: ใช่ต้นทุนเฉลี่ยนะรวมหลงจ้งเนี่ยนะฮะต้นทุนเฉลี่ยต่อปีเนี่ยอยู่ที่ 7,300 อ่ะ
1: โอ้โห
0: คุณบัญชาลองนึกภาพดูถ้าคุณบัญชาเป็นเจ้าของธุรกิจอ่ะการจ้างพนักงาน1คนที่ 61,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะอันนี้หลงจ้งเลยนะคิดว่าเป็นยังไงครับเราหวังเพอร์ฟอร์แมนซ์ยังไงบ้างอ่ะ
1: โอ้ยถ้าเป็นถ้าเทียบแบบเป็นภาคเอกชนนะผมว่าตำแหน่งนี้ก็หนีไม่พ้นระดับอะไร SVP แล้วมั้ยประมาณนั้นน่ะไดเรคเตอร์แล้วใช่มั้ยฮะอย่างเงี้ย
0: ไม่ถึงหรอกคงระดับ Middle Management น่ะล่ะครับถ้าเอกชนเนี่ยแต่ผมเรียนอย่างงี้คือบางทีผมก็พูดแบบแซวๆนะแบบเจ็บปวดนะไอ้จ่ายไปไม่เท่าไหร่นะไอ้งบประมาณที่เราจ่ายไปประสงค์ภาษีพวกเราเนี่ยบางทีเราเจอข่าวไอ้เรื่องของทุจริตนะการสอบท้องถิ่นเงี้ยอย่าลืมนะเราภาษีเราทั้งนั้นนะคุณบัญชาที่ต้องไปจ่ายให้คนที่เข้าไปอยู่ในระบบแล้วทุจริตเนี่ยนะยังไม่พอเนี่ยยังมีบำเหน็จบำนาญยังมีสวัสดิการครอบครัวคุณพ่อคุณแม่อีกเนี่ยจ่ายเลยอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ช้ำใจเหมือนกันนะ
1: จริงจริงเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นโครงสร้างโดยเฉพาะเพราะว่ารายได้โทษฮะก็จะเป็นผู้เงินตอบแทนผลตอบแทนของข้าราชการก็คือภาษีของประชาชนถูกไหมครับเนี่ยอันนี้คือ 100% เลยซึ่งมันจะต่างจากหน่วยงานของเอกชนนะถ้าหากว่าเงินเดือน CEO อะไรก็แล้วแต่อันนี้มันมาจากยอดขายใช่ไหมฮะอะไรวันนี้ก็ว่าไปอย่างเงี้ยทีนี้ตรงเนี้ยถ้าผมฟังจากกระแสทั้งหมดเนี่ยหรือว่าความเคลื่อนไหวของข่าวที่ส่งสัญญาณกันหมดเนี่ยดร.บวรนันท์คิดว่าไอ้การ early retire ข้าราชการซึ่งตอนนี้กำลังเป็นเรื่องฮือฮามากเนี่ยเอาข้อจริงเนี่ยวัตถุประสงค์ของเขาคือต้องการตัดลดค่าใช้จ่ายหรือเขาต้องการข้าราชการมีคุณภาพกันแน่ครับอันไหนมากกว่ากันครับ
0: มันทั้งสองส่วนนะแต่แน่นอนเนี่ยเบื้องต้นนะครับเนื่องจากว่าการที่ระบบเรื่องของการบริหารผลงานเรื่องการประเมินผลงานภาครัฐเนี่ยผมคิดว่ามันคงยังไม่ง่ายหรอกนะครับในปัจจุบันที่เป็นอยู่ที่จะสามารถที่จะพิจารณาได้ว่าคนไหนเนี่ยเป็นคนที่มีผมเชื่อว่ามีผลปฏิบัติงานที่สูงนะครับเป็น high performerเป็นทาเลนต์จริงๆอ่ะนะฮะคืออันนี้ก็เรียนในแง่ของตัวข้อเท็จจริงอ่ะเบื้องต้นอย่างที่เรียนนะครับว่าภาพของการออริทายครั้งนี้คงเป็นประเด็นสำคัญในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายบุคลากรในภาครัฐที่มันมีแนวโน้มสัดส่วนสูงขึ้นเรื่อยๆแต่อย่างไรก็ตามครับโอกาสในครั้งนี้เนี่ยไหนๆที่จะทำเรื่องของตัวโครงการ Early Retire มาแล้วสิ่งที่สำคัญคืออะไรครับก็ถือว่าเป็นโอกาสไงเป็นโอกาสที่ทำให้คนที่อยู่ในระบบนะครับเป็นคนที่มีคุณภาพสูงๆนะครับ
1: อ
0: าจารย์ไอ้ตัวนี้สำคัญผมก็เลยถือโอกาสเรียนอย่างนี้นะครับเรียนเสริมว่าในมุมส่วนตัวเน
1: ี่
0: ยในที่ทำงานทางด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยครับว
1: ่
0: าสิ่งนึงเนี่ยที่จะทำให้การ Early Retire ครั้งนี้เนี่ยมีผมใช้ว่ามี optimization มีความคุ้มค่าที่สุดเนี่ยนะมันคงไม่ใช่แค่เปิดโครงการเรื่อง early retire มามีเกษียณก่อนกำหนดมีแพ็กเกจเท่าไหร่อายุงานคุณเงินเดือนบวกเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างมีสูตรคำนวณยังไงตรงนี้ไม่พอหรอกคุณบัญชา
1: โอ้เหรอฮะ
0: ไม่พอฮะคือสิ่งที่มันต้องทำเนี่ยก็คือถือโอกาสนี้ครับเดินคู่ขนานไปด้วยครับถ้าจะปฏิรูปในเรื่องของตัวคนไปด้วยเลยครับเรื่องของทำให้เกษียณครั้งนี้มันเป็นเกษียณที่มันมี value มีคุณค่ามากที่สุดกับประเทศเนี่ยน่าจะใช้โอกาสนี้ในการปฏิรูปกระบวนการทำงานไปด้วยนะ
1: โอ้
0: ใช่ไหมฮะ lean process อ่ะทำ process ให้มันดูกระชับนะฮะใช้ดิจิตอลเข้ามาเนี่ยโอ้โหมันลดการใช้ดุลยพินิจของคนดุลยพินิจของข้าราชการไปเยอะนะ
1: ถูกเลย
0: ใช่ไหมฮะมันคนผมว่าคนมันจะหายไปเยอะเลยอ่ะนะฮะคนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะเข้ามาเยอะเลยดึงเข้ามาเป็นอะไรฮะผมเชื่อว่ามาทำอะไรก็ได้อ่ะมาเป็นทาเลนต์เก่งๆโมบิลิตี้ไปนู่นไปนี่ยังได้เลยนะครับหรืออีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมเรียนว่ามันเป็นโอกาสนะครับมันเป็นโอกาสนะฮะว่าคนที่จะอยู่ในระบบได้คุณบัญชาคุณโอกาสว่าทำให้มันระบบเรื่องการบริหารคนเนี่ยม
1: ัน
0: ทรานสเปอเรนต์ให้ได้อ่ะคุณบัญชามันโปร่งใสให้ได้อ่ะมันไม่ใช่แบบที่เราเจอกันอยู่แบบเนี้ยจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคุณเป็นเน็ตเวิร์กใครคุณมีคอนเนคชั่นตรงไหนอะไรไงบ้างอ่ะคือเดี๋ยวนี้นะคุณบัญชาระบบ AI มันเข้ามาเนี่ยคุณจะทำเรื่องของตัวการเก็บเรื่องของตัวข้อมูล Data ผลงานทำได้ง่ายครับ
1: ใช่

0: เดี๋ยวนี้ต่างประเทศก็ทำเป็น Talent Scorecard
1: โอ้โห
0: Talent Dashboard ได้เลยอ่ะกระทรวงไหนหน่วยงานไหนจะเป็นอะไรไงบ้างมันเก็บโปรไฟล์คนได้หมดเลยครับ
1: ถูก
0: น
1: เ
0: ะ
1: ล
0: ฮะ
1: ยอ่า
0: แล้วก็ที่สำคัญคุณบัญชาครับที่
1: ค
0: ส
1: รับ
0: ำคัญที่ผมอยากฝากไว้เลยครับ
1: อืม
0: ถือโอกาสด้วยเนาะเรื่อง
1: อ่
0: ข
1: า
0: องการบริหารคนเนี่ยก็ค
1: อ
0: ือทำเรื่องของการประเมินผลนะครับ
1: ๋อ
0: ปฏิรูประบบการประเมินผลภาครัฐด้วยอ่ะครับ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: อืม
0: พอใส่เรื่องของการประเมินผลเข้าไปนะครับทำให้การประเมินผลมีความเข้มข้นนะมีความที่ตรงน่าเชื่อถือครับนะมันจะทำให้เวลาเราบริหารจัดการเรื่องกำลังพลนะครับมันสามารถหาจุดที่มันลงตัวได้ครับ
1: โอ้ครับ
0: อย่าลืมนะคุณบัญชาพอจุดหนึ่งการเกษียณก่อนกำหนดเนี่ยมันก็มีสิ่งหนึ่งที่น่ากังวลอยู่นะ
1: อ๋อคืออะไรฮะ
0: น่ากังวลคืออะไรคุณรู้ไหมครับคือมันไม่ใช่เป็นเรื่องของเรื่องเงินที่เราจะมีหรือไม่มีอย่างเดียวใช้งบเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันเป็นความยากและน่ากลัวที่สุดของการ early retire ทุกครั้งอ่ะนะฮะคืออะไรรู้ไหมครับคุณบัญชา
1: โอ้
0: ม
1: ย
0: ั
1: ัง ไ
0: ค
1: ม
0: ื
1: ่
0: ออ ก
1: อ
0: าร
1: ก
0: เสียคนเก่งๆคนดีๆไปไง
1: โอ้นี่ไงอันเนี้ย
0: คื
1: ว
0: อ
1: าง
0: โอ
1: แผ
0: ้ย
1: น
0: ดีเลยจังหวะดีได้เกษียณก่อนกำหนดได้แพ็กเกจก้อนใหญ่นะฮะ
1: โอ้
0: นะได้แพ็กเกจก้อนใหญ่จากภาครัฐเนี่ยผมเบื่อกับระบบเต็มทีแล้วเนี่ยนะผมออกด
1: โอ
0: ี
1: ้
0: กว่านะผมออกไปอยู่ในอื่นๆอื่นๆทำภาคอื่นก็ได้นะครับใช้คุณค่าตัวเองประสบการณ์ตัวเองเนี่ยเราก็จะเสียบุคลากรดีๆเก่งๆอ่ะไปได้เสียทาเลนต์ไปได้อันนี้ก็จะเป็นความน่ากังวลนะครับคือประสบการณ์จริงของผมเนี่ยคือผมเรียนว่าจริงๆวันนี้ก็ยังนั่งประชุมกันเรื่องนี้อยู่เลยนะประชุมกับทางผู้บริหารเรื่องนี้อยู่เลยก็นั่งประชุมกันเนี่ยเวลาจะทําเรื่อง early retirement เนี่ยประชุมเรื่องพวกนี้ครับหัวใจสําคัญคืออะไรครับหัวใจสําคัญคือไอ้ตัวแผนกําลังพลยังไม่พอนะคนที่มองเอาไว้เนี่ยมันต้องเป็นคนที่ performanceไม่ได้จริงๆอ่ะเอาจริงๆ
1: คร
0: ับ ต้องเป็นคนที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ได้จริงๆอ่ะถ้าเป็นภาคธุรกิจเขาเล็งตัวคนก่อนเลยไง
1: คือไอ้เรื่องเนี้ยผมว่ามีประสบการณ์จากภาคเอกชนหลายแห่งและเป็นเรื่องจริงมากยกตัวอย่างนะอย่างที่ผมเคยได้ยินนะฮะอันนี้ได้ยินจริงๆเลยเนี่ยคือบริษัทเนี่ยหรือว่า HR เนี่ยเขาจะดีดลูกคิดมาเลยเอาคนออก 30% สมมตินะอันนี้คือว่าด้วยตัวเลขแต่ว่าโดยรายละเอียดเนี่ยไม่ได้มีพูดถึงเลยครับแล้วเดี๋ยวมันจะมาเหมือนอย่างปัญหาเมื่อสักครู่ว่าอ้าวคนเก่งก็งั้นไปเลยแหละอย่างเงี้ยหรืออยู่ดีๆหัวหน้ากวาดผิดคนอย่างเงี้ยเจอเยอะเลยนะฮะ
0: ใช่ไอ้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมว่าก็เป็นความผมความเป็นความเสี่ยงนะครับของการที่จะวางโครงการเกษียณก่อนกำหนดอะ
1: ค
0: ือไม่ใช่เปิดเป็นโอเพ่นอย่างเดียวนะบางทีมันก็ต้องดูเรื่องของตัวบางถ้าเป็นภาคธุรกิจอ่ะคุณบัญชา
1: ครับ
0: ตำแหน่งบางตำแหน่งที่เป็น critical position เนี่ยเขาไม่ยอมเด็ดขาดนะ
1: ใช่
0: ตำแหน่งที่วิกฤตตำแหน่งสำคัญเลยอ่ะนะ
1: ถูกเลยฮะ
0: ไม่ยอมหรอกนะครับ
1: เนี่ยก็เลยทำให้ผมมานึกถึงนะครับว่าแม้ว่าตอนนี้เขาอาจจะยังคงอยู่ในกระบวนการทั้งหมดเพื่อที่เป้าหมายก็คือลดค่าใช้จ่ายงบประมาณของรัฐที่มันสูงและรายได้ขาเข้ามันก็น้อยน้อยน้อยเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นเด็กเกิดใหม่ก็แทบจะไม่เกิดไม่ว่าจะค้าขายตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจการจัดเก็บภาษีเองก็หดถอยถอยไปเรื่อยๆหรือแม้แต่ตอนนี้กลุ่มคนสูงอายุประเทศไทยก็จะ20%ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะฮะทีนี้ผมก็เลยมองว่าถ้าเมื่อไหร่เขาเสด็จน้ำกับไอสัดส่วนหรือตัวเลขของ early retirement ลงมาเนี่ยคำถามผมคืออย่างนี้คือในขณะที่ต่างประเทศยุโรปเขาพยายามขยายแล้วก็เสียนออกไปห่างๆหรือไปห่างของเรานี่กับเออร์ลี่ก่อนแล้วนะฮะไอ้ตรงเนี้ยมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับ
0: คือเออร์ลี่อ่ะนะฮะกับขยายก็เสียนะผมมองอย่างนี้นะมองอย่างนี้ก็แล้วกันว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยเราเออร์ลี่จนกระทั่งกำลังพลที่ออพติไมซ์เหมาะสมที่สุดเนี่ยในขณะที่ขยายในเรื่องของตัวเกษียณเนี่ยแต่คนที่จะเข้ามาในอนาคตในภาครัฐนะครับนิวคัมเมอร์คนใหม่ๆที่จะเข้ามาเนี่ยถ้าเป็นคนที่มีคุณภาพสูงล่ะครับ
1: ครับ
0: อย่าลืมนะคนที่ early retire ไปอ่ะนะผมยกตัวอย่างอ่ะสมมุติว่าค่าจ้างเฉลี่ย 60,000 ต่อเดือนเมื่อกี้เนี่ยเอาตัวเลขเฉลี่ยนะฮะ 60,000 ต่อเดือนเนี่ยหายไปเนี่ยเด็กใหม่เข้ามาเนี่ยอยู่ที่นะ 20,000 เนี่ยนะผมถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมองในเชิงของตัว ROI ตรงเนี้ยยังไม่นับเรื่องของตัวเรื่องความคล่องตัวในการทำงานนะหรืออาจจะเป็น mindset กรอบความคิดใหม่ๆเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นประโยชน์กับเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของการทำงานในภาครัฐด้วยซ้ำไปนะครับ คุณเดินชัย
1: โอ้เหรอฮะเออฮะเพราะแสดงว่าไอ้โจทย์ตัวเลขตรงนี้ก็ต้องหาจุดสมดุลให้เจอเหมือนกันนะครับ
0: ใช่ครับใช่ใช่เพราะว่าจริงๆเรื่องการ already try เนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือในเรื่องของการวางแผนกำลังพลเชิงกลยุทธ์นะครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องยุทธศาสตร์สำคัญนั่นแหละคือถ้าเราสามารถท้ายที่สุดเนี่ยของการออกโครงการตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วทำให้กำลังพลในภาครัฐที่เหลือนะครับนะจะเหลือเท่าไหร่ไม่รู้จริงๆเนี่ยจะบอกว่าแต่ขอให้เหลือเป็นคนเก่งคนดีครับเก่งคนดีให้มันเต็มผมใช้คำว่าปลาเหรียญไปตกข้าราชการคนไหนให้เก่งให้หมดดีให้หมดทำเพื่อประชาชนเสียสละไม่โกงไม่กินแค่นี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยครับที่เป็นคุณโอปการกับเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของโครงการเกษียณก่อนกำหนดครับ
1: จริงครับจริงครับเพราะว่าอย่างนี้ผมพยายามหาตัวอย่างซึ่งมันก็ไม่ใช่เป็นการแค่ยกตัวอย่างขึ้นเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นเนี่ยโอเคเวียดนามก็คือยุบกระทรวงทบวงกลมให้สายการสั่งงานเนี่ยนะฮะแคบสั้นนะฮะแล้วก็คล่องตัวสูงนะแต่พอไปที่นิวซีแลนด์อย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่ว่าไอ้ปลด 8,700 เนี่ยคือเขายอมรับเลยว่านั่นคือเอา AI เข้ามาทำงานแทนนะฮะทีนี้ในโมเดลของประเทศไทยเนี่ยนะถึงวันนี้ผมถึงถามว่าระหว่างตัดลดงบค่าใช้จ่ายนะฮะกับเอาคนเก่งหรือว่าคุณภาพของคนยังไม่มีการพูดถึงเลยนะครับว่าจะเอา AI เข้ามาในภาคราชการนะครับ
0: จริงๆน่าจะเป็นวาระแห่งชาติก่อนโครงการเกษียณก่อนกำหนดด้วยซ้ำไปนะถ้าผมเป็นนักวางยุทธศาสตร์ให้ผมจะบอกว่าทำเรื่อง Lean Process ก่อนเอาเรื่องของตัวเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานในภาครัฐครับพอถึงจุดนั้นเราก็จะเห็นว่ามีคนกลุ่มไหนที่เป็นโอทามเมอร์ที่ไปต่อไม่ได้ครับ
1: ใช่
0: พอใส่เรื่อง early retire เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้เรื่องของผมเชื่อว่ามันก็จะเกิดสถานการณ์ที่มันเป็นทางออกร่วมกันเป็นวินวินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซลูชันที่เป็นทางออกที่ดีนะคือท้ายที่สุดอ่ะคุณบัญชาผมเรียนอย่างนี้ครับว่าคือเป้าเรื่อง early retire สำหรับผมอ่ะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการลดจำนวนข้าราชการนะแต่มันจะดีกว่านี้ครับถ้าลดงานที่มันไม่จำเป็น
1: อ่
0: ะแล้วลดคนที่ไม่เพอร์ฟอร์มครับคุณบัญชา
1: สองข้อนี้เป็นหัวใจใหญ่มากกว่าใช่ไหมโอ้คร
0: ับ แล้ว productivity ของประเทศตามมาเองครับ
1: เออจริงๆไม่หรอกคือถ้าถามผมเนี่ยผมนึกไปถึงเพราะว่าข้าราชการเนี่ยผมได้ยินคำหนึ่งพูดอยู่ตลอดเลยนะเบิกได้ตลอดเลยฮะคืออันเนี้ยถ้าสมมติว่าคือถ้า early retire ไปแล้วเนี่ยไอ้ค่าใช้จ่ายที่มากับคำว่าเบิกได้เนี่ยมันจะหายไปด้วยถูกไหมฮะ
0: ผมไม่มั่นใจนะว่าตัวแพ็กเกจ early retire จะมีแพ็กเกจเรื่องของตัวสวัสดิการติดมาด้วยหรือเปล่า
1: ฮะ
0: นะฮะว่ายังมีเรื่องของสวัสดิการติดมาด้วยไห
1: ม
0: นะฮะแต่ถ้าเป็นภาคเอกชนเนี่ยเวลา early retirement เนี่ยบริษัทที่มี welfare ดีๆเนี่ยเขาอาจจะรักษา welfare ไว้ให้บางช่วงครับปีหนึ่งสองปีนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีเรื่องของตัว welfare นะครับเรื่องพวกนี้มันเป็นเงื่อนไขที่เราต้องตามดูครับ
1: ครับค่ะเพราะว่านะทุกครั้งที่เวลาพูดถึงเรื่องของการจะลดกำลังคนภาคราชการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับงบประมาณในการเบิกไม่ว่าจะเป็นทั้งบำเหน็จบำนาญค่ารักษาพยาบาลคือสารพัดเลยไงฮะนั้นโมเดลมันจะมีหลายอย่างถูกไหมฮะ
0: คือคุณบัญชาแต่พอดีคุณบัญชาพูดเรื่องบำเหน็จบำนาญเรื่องของตัวสวัสดิการเนี่ยนะฮะคือผมไม่บอกหน่วยงานก็แล้วกันฮะจริงๆก็นั่งประชุมเป็นกรรมการหลายชุดนะจะเรียนว่าบางหน่วยงานโฟกัสแล้วนะฮะคาดการไว้ถึงขนาดว่าถ้าเป็นอย่างนี้อยู่ไปเรื่อยๆกำลังพลเรายังมีแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับต่อไปเนี่ยเงินเดือนที่จ่ายเนี่ยจะน้อยกว่าเงินบำนาญที่เราจ่ายให้ด้วยซ้ำไปฮะก
1: ับ
0: คนที่รับผิดชอบอยู
1: ่ถึงขั้นนั้นเลย
0: จะเป็นจุดหนึ่งที่มันเป็นความน่ากลัวนะครับ
1: โอ้โหนี่ผมถ้าหากมันถึงยุคนี้มันจะเหมือนกับมีหลายสาขาเหมือนกันนะฮะได้ OT มากกว่าเงินเดือนอีกต่างหากเยอะนะฮะ
0: แล้วพอสุดท้ายพอไม่มี OT ก็อยู่ไม่ได้เลยใช่ไหม
1: ใช่พอไม่มี OT ก็อยู่ไม่ได้เลยเนี่ยลืมนึกไปเลยว่าเงินเดือนประจำเนี่ยมันกี่บาทจำไม่ได้อย่างเงี้ยครับ เนี่ยผมว่ามันจะคล้ายๆกันกับตรงนี้ครับ
0: ใช่ใช่อันนี้ก็คงจะเป็นความท้าทายนะครับจริงๆก็คือก็คงผมคงเรียนนะฮะว่าจริงๆแล้วมันคงเป็นสะท้อนในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของการวางแผนนะแต่ก่อนเนี่ยเราเคยคิดว่าอยู่ภาครัฐเนี่ยจะมีความมั่นคงในงาน
1: ใช่
0: สุดท้ายเนี่ยผมก็จะบอกว่า พอถึงจุดหนึ่งอ่ะมันทำให้เห็นว่าความมั่นคงในชีวิตอยู่ที่ตัวเองอ่ะครับคุณบัญชาที่ตัวเราเองอ่ะเรามีแวลูไหมเรามีคุณค่าไหมเรายกระดับทักษะเราไห
1: ม
0: นะครับตรงนี้ก็คงจะเป็นประเด็นสำคัญละครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าเก่งไม่เก่งก็อยู่ที่ตัวเราเป็นหลักนะครับแต่ว่ามันจะไปสาขาอาชีพไหนองค์กรไหนอันนี้ก็ถือว่าเอาความเก่งไปใช้กับองค์กรนั้นดีกว่าใช่ไหมฮะ
0: ใช่ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วทีนี้เท่าที่ดร.บวรนันท์คาดการณ์นะไอ้เรื่องเนี้ยมันจะเป็นจริงเป็นจังจนกระทั่งเห็นเป็นรูปธรรมเริ่มทำกันจริงๆเนี่ยคิดว่าช้าเร็วไหมฮะสำหรับภาครัฐเนี่ยครับ
0: ผมคิดว่านี่คือการส่งสัญญาณครับ
1: โอ
0: ้นี่คือการส่งสัญญาณแล้วล่ะ
1: แ
0: ล้วผมก็เชื่อว่าพอส่งสัญญาณมาแบบนี้คุณบัญชาผมนะการรับรู้ในภาครัฐเนี่ยผมก็เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยตัวประชาชนเองนะครับก็อยากเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับการยกระดับนะฮะในเรื่องของการบริหารคนภาครัฐเนี่ยคงไม่ใช่แค่เรื่องของการลดจำนวนคนนะครับแต่ปัจจัยสำคัญก็คือจะทำไงที่จะเพิ่มคุณภาพในการทำงานของภาครัฐเนี่ยให้ตอบโจทย์ประชาชนให้ได้มากขึ้นและตรงนี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นความคาดหวังของคนด้วยครับคุณบัญชาครับ
1: ครับนะแล้วก็หวังนะครับเพราะว่าถ้าส่งสัญญาณแรงหนักอย่างเงี้ยให้ปี70ที่จะต้องจ่ายงบประมาณกันเนี่ยถ้าเอาข้อจริงนะครับเวลามันก็เหลือกันไม่เยอะนะถ้าเขาทำได้จริงนะว่าจะ early ออกมาเท่าไหร่เนี่ยนะครับทีนี้มันมีอีกเรื่องนึงครับอันนี้เป็นความคิดเห็นที่อยากถามเหมือนกันเพราะว่าไอ้จำนวนงานข้าราชการตามต่างจังหวัดเนี่ยนะคือยังไงนะอันนี้พูดตรงๆนะมันเป็นเรื่องจริงเลยนะข้าราชการหมายถึงว่าประชาชนตามต่างจังหวัดเนี่ยเวลาไปหน่วยงานราชการทำเรื่องธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะพูดตรงๆเลยนะเขาก็ไม่ได้แบบเข้าจกเข้าใจเรื่องเทคโนโลยี IT หรือแม้แต่การกรอกเอกสารแบบเป็นกระดาษก็ยังต้องขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ข้าราชการที่อยู่ในสำนักงานถามว่าถ้ามีการ early จริงๆตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไปกระทบบริการกับประชาชนไหมครับ
0: ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆอ่ะในกระบวนการของการใช้ IT เข้ามาหรือสมมุติถ้าจะมีการ lean process จริงๆนะการปรับ process การใช้ IT จริงๆเนี่ยมันเป็นกระบวนการในการที่เรียนรู้ครับผมว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยนะช่วงแรกเนี่ยเราจะอยู่ในโซนที่มันคุ้นเคยจริงไหมครับในทุกๆเรื่องเคยใช้กระดาษเคยใช้เปเปอร์วันหนึ่งก็ต้องมาใช้ IT นะครับนะมันต้องเซลฟ์เซอร์วิสบริหารจัดการตัวเองเนี่ยคือแต่ท้ายสุดเป็นกระบวนการจริงๆฮะคือตอนแรกผมก็รู้สึกหงุดหงิดอ่ะแต่พอลองทำดูครับมันก็จะคุ้นเคยอ่ะแล้วก็ลองดูเอ๊ะมันทำได้ดีอ่ะบางทีมันก็เป็นกระบวนการนะครับแต่ก่อนเราก็ไปธนาคารไม่ใช่เหรอครับเดี๋ยวนี้เราก็ใช้โมบายแบงกิ้งไม่ใช่เหรอฮะแต่ก่อนเราก็ใช้รถเกียร์กระปุกอ่ะเดี๋ยวนี้เราก็ใช้รถไฟฟ้าใช้รถเกียร์ออโต้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: มันเป็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงอ่ะแล้วประเด็นคือการเปลี่ยนแปลงลักษณะแบบนี้ครับทางภาครัฐเองเนี่ยผมเชื่อว่าการซัพพอร์ตการวางแผนการเตรียมการที่ดีมันช่วยทำให้เราสามารถไปต่อได้ครับ
1: คร
0: ับ โอ้คุณเปลี่ยนนะคุณบัญชาข้าราชการก็ต้องเปลี่ยนนะครับพวกเราประชาชนผู้ใช้บริการภาครัฐก็ต้องเปลี่ยนอ่ะ
1: ก็จริงนะเพราะว่าที่ดร.บวรนันท์พูดถึงในเรื่องเนี่ยเคยขับเกียร์กระปุกตอนนี้ขับ EV เนี่ยนะเหมือนง่ายๆเลยนะปกติเข้าห้างสรรพสินค้าเนี่ยต้องรับบัตรจอดรถจากพนักงานนะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับเป็นบาร์โค้ดสแกนจ่ายเองเนี่ยนะฮะคือเนี่ยอันนี้มันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงของคนเมืองชัดเจนเลยถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับเราอยู่กับการเปลี่ยนแปลงครับแล้วก็คือถ้าเมื่อไหร่เราใช้เหตุผลว่าของเดิมมันคุ้นของเดิมมันก็โอเคอยู่แล้วเงี้ยคือเราก็คงเปลี่ยนไม่ได้หรอกนะครับนะเพราะนั้นการปฏิรูปภาครัฐครั้งนี้ครับเรื่องของกำลังพลการลดกำลังพลแน่นอนฮะตามมาเรื่องของตัวการปรับเปลี่ยนเรื่องกระบวนการทำงานเนี่ยมันเป็นความกล้าหาญนะ
1: ใช่ใช่
0: มันเป็นความกล้าหาญจริงๆครับแล้วก็เราเจอสถานการณ์ที่ยากจริงๆนะครับแล้วถ้าเราปล่อยให้งบประมาณภาครัฐเป็นแบบงบประมาณบุคลากรเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆคุณบัญชาแล้วยังไม่พอคุณภาพก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ่ะแล้วมันจะไปต่อยังไงอ่ะ
1: ครับถ้าทำได้เนี่ยเราสู้เวียดนามได้เลยใช่ไหม
0: คือไม่มีอะไรที่เราสู้เวียดนามไม่ได้หรอกครับ
1: ครับ
0: ไม่มีอะไรที่เราสู้เวียดนามไม่ได้เพียงแต่ว่าอย่างที่เรียนนะครับว่าคือสักแต่รู้ว่าสู้ทำเป็นไม่ได้อ่ะเราก็รู้เวียดนามเนี่ยนะเขาก็เห็นอยู่เขาคำว่าปฏิรูปภาครัฐเขาก็ทำเลยนะฮะคือผมเชื่อว่าเวียดนามตอนนี้ก็ทำให้เห็นไงฮะไม่ต้องทำให้ดีก่อนทำก่อนจะดีกว่า แล้วก็ทำให้ดูฮะแล้ว build measure learn ก็เรียนรู้ก็ปรับไป มีปัญหาตรงไหนก็ปรับไปนะฮะเรื่องของการควบรวมเรื่องของตัวจังหวัดการควบรวมของหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยนะครับนะบางทีเนี่ยผมว่ามันปัญหาระหว่างทางมันเยอะแยะก็ค่อยๆปรับไปผมก็สัมภาษณ์คนเวียดนามนะเรื่องนี้ว่าตอนแรกเป็นยังไงบ้างอ่ะคือรัฐบาลก็เจอบางเรื่องที่มันคาดการไม่ถึงนะนะอย่างเช่นเรื่องของการย้ายโลเคชั่นเรื่องอะไรนะฮะแต่เรื่องพวกนี้ครับก็จะเป็นกระบวนการที่มันจะต้องใช้ความกล้าหาญการสื่อสารการพูดคุยกันด้วยความด้วยเป้าหมายที่ดีของประเทศเป็นหลักนะครับ
1: อืมครับแหมวันนี้นะฮะได้คุยไปคุยมาก็น่าจะเห็นภาพแล้วก็คิดว่าเออช้าเร็วเนี่ยนะฮะถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นการเป็นการกระชับนะฮะกระชับคนทำงานกระชับไขมันกระสารพัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับทีนี้สุดท้ายฮะเมื่อมันมี early retire ของข้าราชการเกิดขึ้นจริงเนี่ยในแง่ของคนที่จบมาและยังวางแนวทางเส้นทางความคิดว่าเฮ้ยเป็นข้าราชการแล้วมั่นคงที่สุดแล้วเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยมันใช่ไหมฮะหรือเขาต้องปรับยังไง
0: คุณบัญชาสังเกตตัวเลขไหมครับว่าการสอบนะสอบรับราชการเนี่ย
1: ครับ
0: ช่วง 3-4 ปีที่แล้วอ่ะลดลงไปเรื่อยๆอ่ะ
1: ใช่
0: ไปที่ 700,000 500,000 400,000 300,000 นะแต่รอบล่าสุดจะขึ้นมา 450,000 ครับ มันอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของตัวปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของภาวะการจ้างงานของภาคเอกชนนะแต่เรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะการจ้างงานในภาครัฐหรือภาคเอกชนนะครับผมก็เชื่อว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยสิ่งที่ผมพูดมาตอนแรกครับเป็นเรื่องของการปฏิรูปเรื่องกระบวนการทำงานนะเรื่องการทำให้ระบบบริหารคนมันโปร่งใสการยกระดับเรื่องของการประเมินผลงานเนี่ยคือไม่ว่าคุณจะอยู่ในภาครัฐหรือภาคเอกชนนะครับต่อไปเนี่ยการที่จะวัดแวลูคนเนี่ยคุณค่าของคนในการทำงานเนี่ยนะผมก็มีความเชื่อนะว่ามันคงไม่ใช่เป็นคนของใครอะค่าของคุณจะวัดที่ผลของงานเนี่ยถ้าคุณทำงานคุณก็อยู่ได
1: ้
0: นั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นครับว่าต่อไปเด็กรุ่นใหม่อะก็ต้องทำงานนะฮะสร้างโปรแฟร์แมนให้มันจับต้องได้ครับ
1: โอ้ครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปคิดนะครับก็ต่อไปอะไรที่ไหนมันจะมั่นคงเนี่ยนะฮะใช่ไหมครับ
0: กลับมาที่เดิมคุณบัญชาครับความมั่นคงอยู่ที่ตัวเองครับไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคธุรกิจหรือภาครัฐ
1: ครับแหมวันนี้ต้องขอขอบคุณดร.บวรนันทองกัลยารองประธานคณะกรรมการแรงงานสภาขอการค้าแห่งประเทศไทยนะฮะแล้วก็อดีตนายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยด้วยครับขอบคุณครับดร.บวรนันครับ
0: ขอบคุณครับคุณบัญชาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนะครับได้ยินกันหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็รอดูตัวเลขที่ออกแล้วกันนะครับว่าการเกษียณก่อนกำหนดของภาคราชการซึ่งตอนนี้เป็นการส่งสัญญาณที่แรงชัดและเกิดขึ้นแน่เนี่ยนะครับอย่างที่ผมถามไปตรงๆนะว่าสัดส่วนของการจะเออร์ลี่เนี่ยมันจะกี่เปอร์เซ็นต์นะอันนั้นในแง่ร้อยละและถ้าหากว่าเป็นจำนวนหัวมันจะกี่หัวนะฮะแล้วที่สุดตรงนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วอย่างที่บอกครับว่าพอเออร์ลี่รีทายไปแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่เรียกว่าเป็นหัวใจของการเกิดค่าใช้จ่ายที่สูงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกสิทธิประโยชน์นะฮะผลประโยชน์เบิกได้เบิกได้ญาติเบิกได้งานนู่นงานนี่ก็เบิกได้อะไรต่างๆเนี่ยถ้าตรงนี้มันยังติดสอยห้อยตามกับจำนวนของข้าราชการที่ยังหลังเออร์ลี่รีทายไปแล้วก็อาจจะไม่ได้แก้เรื่องของจัดการงบได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกไหมฮะอันนี้ก็ต้องว่ากันต่อนะครับตอนนี้ครับทุ่ม42นาทีนะฮะเดี๋ยวกลับมาติดตามอีคอนดิสกันต่อในช่วงหน้าครับ
2: อีคอนบิทปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิทบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวส
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อ้าวสายต่อไป
4: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
5: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
7: หุ้นเทคพุ่งทะยาน เงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึก2ขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้ 8:30 น.เป็นต้นไป
8: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcord.net
10: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
11: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวศ
1: 1ทุ่ม46นาทีนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยู่ที่ 96.5 MHz กับรายการ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวศนะครับเราจะเจอกันจันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีในแต่ละสัปดาห์กันนะครับก็ตอนนี้ฮะอีกประมาณ45นาทีนี่นะครับสัญญาณของการจะลงทุนเปิดตลาดทุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอเมริกาโดยเฉพาะตลาดหุ้นนิวยอร์กสหรัฐเนี่ยนะฮะก็ค่อนข้างจะเริ่มต้นในสัปดาห์ใหม่แบบระมัดระวังตัวกันมากเลยนะครับดัชนีหุ้นดาวโจนส์ถ้าเปิดตอนนี้ก็ตก36จุดไม่ได้เยอะอะไรนะครับจะไปอยู่ที่ 53,147 จุดส่วน S&P 500ถ้าเปิดตอนนี้ก็จะเด้งขึ้นมา32จุดมันจะสวนทางกันนะครับที่ 7,560 จุดขึ้นประมาณ 0.43% ส่วนดัชนีหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับ Nasdaq เนี่ยถ้าเปิดตอนนี้ก็จะขึ้นมา353จุดยังหลุด 30,000 อยู่นะครับที่ 29,909 จุดนะครับหันไปดูทางด้านของราคาน้ำมันกันหน่อยนะครับก็เรียกว่าลงนะฮะตอนนี้นะครับราคาน้ำมันดิบเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือนะครับซื้อขายกันที่กรุงลอนดอนอังกฤษเนี่ยนะฮะลงมาประมาณ 0.35 ก็คือประมาณ35เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับวิ่งอยู่ที่ 71.78 เซนต์ครับส่วนทางด้านราคาน้ำมันดิบในเม็กซิโกดอกสหรัฐนะฮะถ้าเปิดทำการในอีก45นาทีข้างหน้าเนี่ยราคาจะลงประมาณ37เซนต์ต่อบาร์เรลครับอยู่ที่ 68.31 เซนต์ต่อบาร์เรลหายไป 0.55% ทั้ง2ตลาดตอนนี้กลายเป็นราคาน้ำมันนั้นเด้งกลับไปก่อนที่จะเกิดสงครามอิหร่านแต่ว่าไม่ได้ขึ้นไปมากมายเท่าไหร่นะครับเอามาดูทั้งของราคาทองคำส่งมอบล่วงหน้าโกลด์ฟิวเจอร์นะฮะอีกประมาณสัก45นาทีจะเปิดทำการตอนนี้ขึ้นแผ่วๆนะ27ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับหรือว่าประมาณ 0.65% ครับอยู่ที่ 4,153 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นี่เป็นสัญญาณของการลงทุนที่อยู่ทางฝั่งของโลกตะวันตกกันนะครับอันนี้ก็มีข่าวมาเห็นไหมฮะเนี่ยล่าสุดนี่แหละครับซาอุดิอารามโกนะครับซึ่งก็เป็นบริษัทที่ผลิตน้ำมันยักษ์ใหญ่ที่สุดในซาอุดิอาระเบียแล้วก็ทราบกันดีนะครับว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันใหญ่ที่สุดในกลุ่มโอเปกปัจจุบันนี้ก็มีอยู่ประมาณ 7-8 สมาชิกด้วยกันเนี่ยโอ้เขาตัดสินใจนะฮะ ลดราคาขายน้ำมันดิบประเภทไลท์สวีทคือน้ำมันดิบเนี่ยมันมีหลายเกรดนะฮะอันนี้อาจจะเป็นเกรดที่มันไลท์สวีทว่าเกรดเบาแล้วเป็นเกรดที่ขายให้ชาติเอเชียนะครับถามว่าทำไมพูดข่าวนี้เพราะว่าการลดราคาของซาอุดิอารามโก้ที่ขายให้กับบรรดาลูกค้าในเอเชียเนี่ยนะฮะลดถึง11ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเคยได้ยินไหมฮะลดเยอะขนาดนี้เนี่ยฮะจนกระทั่งตัว

ก่อนที่จะเกิดสงครามอิหร่านในสัปดาห์ที่แล้วตั้งหลายวันด้วยก่อนที่มันจะเริ่มตีตื้นขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็กลับมายืนแพงนิดหน่อยนะฮะเนี่ยเป็นสัญญาณของราคาน้ำมันถูกจริงแต่ว่าทำไมน้ำมันบ้านเราไม่ใช่กระถูกเลยนะฮะอ่ะเพราะมันไม่ถูกเนี่ยเงินเฟ้อมันก็ไม่ลงถูกไหมฮะแต่ว่าวันนี้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับแถลงเงินเฟ้อเดือนมิถุนายนเนี่ยมันขึ้นอยู่นะ 2% กว่าๆเนี่ยนะครับพอดูแต่ละรายสินค้าแล้วปรากฏว่าโอ้โหเนี่ยเรียกว่าอาหารใกล้ตัวชนิดที่ตามสั่งเนี่ยยังขึ้นแพงกันอยู่เลยเนี่ยนะครับคุณณัฐยาสุจินดาครับรองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือว่าสนห.นะครับก็แถลงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปทุกเดือนนะเขาก็จะนั่งแถลงทีนี้ตัวเลขเดือนมิถุนายนก็ออกมาแถลงวันนี้ตัวเลขมันเท่ากับ 102.85 นะครับเมื่อไปเทียบกับมิถุนายนในปีที่แล้วเนี่ยเท่ากับราคาดัชนีสินค้าของผู้บริโภคคนไทยขึ้น 2.42% ก็ขึ้นอยู่นะทีนี้ขึ้นเนี่ยเขาก็แถลงวันมาจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศเนี่ยนะครับตอนนี้ทรงตัวแต่ในระดับสูงนะฮะสูงกว่าปีก่อนนั่นเห็นไหมฮะนั่นคือแสดงว่าอะไรครับนั่นคือแสดงว่าขนาดเดือนมิถุนายนราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเมื่อสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยมันลงไปถูกเหมือนก่อนจะเกิดสงครามอิหร่านแต่ทำไมเนี่ยเงินเฟ้อบ้านเรามันยังสูงอยู่เนี่ยนะฮะเดี๋ยวพอเราดูในรายละเอียดเนี่ยเขาก็จะบอกว่าไอ้ตอนเนี้ยราคาน้ำมันทรงตัวระดับสูงเนี่ยก็มาจากความขัดแย้งของสงครามในตะวันออกกลางเนี่ยนะครับอยากรู้ใช่ไหมครับแต่ละหมวดแต่ละอันไหนที่มันแพงแล้วมันยังไม่ลงเนี่ยนะฮะเขาก็บอกหมวดที่ไม่ใช่อาหารหรือเครื่องดื่มเนี่ยขึ้นไปตั้ง 3% นะครับทีนี้เงินเฟ้อในช่วงครึ่งปีหลังก็บอกว่ายังไงมันอาจจะยังแพงๆอยู่นะมันอาจจะยังสูงๆนะฮะเช่นพวกประเภทอาหารสำเร็จรูปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาที่เราบอกว่ากับข้าวสำเร็จรูปข้าวราดแกงก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วราดหน้าข้าวราดกระเพราข้าวผัดสารพัดเนี่ยนะฮะอันเนี้ยเชื่อว่าจะยังไม่มีการราคาลงมาต่ำได้นะครับวันนี้ที่เขาแถลงก็บอกว่าหมวดที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มเนี่ยสูงขึ้น 3.31% ก็เห็นจะเป็นพวกประเภทค่าขนส่งค่าเดินทางค่าเน็ตค่ามือถือสารพัดสารเพนะฮะนี่แหละครับก็เลยทำให้ต้องรอดูกันต่อไปนะครับนอกจากนี้นะสิ่งที่เขาพูดออกมาชัดเจนเลยเขาบอกว่าเนี่ย 1. ราคาอาหารสำเร็จรูปทยอยปรับตัวสูงเป็นวงกว้างอันนี้ก็ใช้เป็นภาษาในการแถลงมันจะฟังก็จะยากนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีการปรับราคาต่อจานในอัตราค่อนข้างสูงพูดง่ายฮะอาหารสำเร็จรูปหรืออาหารตามสั่งเนี่ยแหละครับเนี่ยมันตอนเนี้ยนะเป็นการขึ้นราคาแบบในวงนู่นเลยกระจายขึ้นราคาแบบกระจายเลยเนี่ยนะครับและแถมต่อจานถ้าคิดกันเนี่ยนะครับยังคงมีราคาที่สูงอยู่เหมือนเดิมนะฮะนี่แหละครับก็เลยทำให้ภาวะค่าครองชีพของคนไทยเนี่ยเดี๋ยวทุกวันนี้สั่งพวกอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดจานด่วนเนี่ยก็เจอราคาแพงกันทั้งนั้นนะครับทีนี้พอมันถึงเรื่องนี้กันเสร็จเนี่ยนะครับก็ตามมาด้วยเกี่ยวกับว่ามีคนพูดถึงกันเยอะนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยทำไมต้องกระตุ้นตลอดเลยไม่กระตุ้นได้ไหมจะบอกได้เลยครับว่ามันก็ไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวตอนนี้ที่ยังไงก็ต้องติดภาวะกระตุ้นตอนนี้คือทั่วโลกก็เจอภาวะกระตุ้นเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันจะมากกว่าหรือว่ามีความสามารถในการสร้างรายได้เอามาชดเชยได้มากกว่านี่ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจประเทศนั้นนะครับที่พูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยทางด้านของ1ใน3สถาบันภาคเอกชนเนี่ยเขาบอกว่าเศรษฐกิจประเทศไทยนี่เสพติดสารสเตียรอยด์นะ คือหมายถึงว่าต้องมีแต่กระตุ้นกำลังซื้อเท่านั้นนะครับคุณพยงศรีวณิชประธานสมาคมธนาคารไทยนะครับเขาพูดถึงเจาะไปที่ประเด็นเรื่องของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเมืองไทยเนี่ยนะฮะบอกว่าตอนนี้กู้ก็ไม่ผ่านไอ้ปฏิเสธสินเชื่อเองก็สูงนะตอนนี้ยังค้างเติ่งยังสูงอยู่เนี่ยประธานสมาคมธนาคารไทยบอกว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันจำเป็นต้องมองภาพรวมทั้งหมดนี่นะฮะคือจะไปมองเฉพาะกู้แล้วไม่ผ่านของแบงค์อย่างนั้นมันไม่ได้จะให้ความเห็นนี้นะครับเพราะว่าปัจจัยสำคัญที่สุดตอนนี้คือกำลังซื้อของประชาชนเนี่ยอ่อนแอลงตามภาวะเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นธนาคารเองเนี่ยก็มีหน้าที่ในการสนับสนุนเศรษฐกิจให้ผ่านสินเชื่อนะครับแต่ไม่ได้มีหน้าที่สร้างภาระหนี้เพิ่มให้กับประชาชนนะครับฟังดูแล้วมันก็เหมือนขัดพอสมควรนะฮะคือประมาณว่าเอาก็ไปอยากสร้างหนี้ให้กับประชาชนแต่ก็มีหน้าที่ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยโดยการผ่านสินเชื่อก็ตกลงจะปล่อยหรือไม่ปล่อยก็ไม่รู้นะก็ต้องไปว่ากันนะครับเพราะตรงนี้ก็บอกว่าทำให้ทุกครั้งเนี่ยการที่จะพิจารณาว่าจะปล่อยหรือไม่ปล่อยเงินกู้เนี่ยของบรรดาธนาคารเนี่ยก็ต้องดูจากความสามารถของผู้กู้เป็นอันดับแรกนะครับทีนี้ถ้าเกิดไปเห็นว่าการที่อยู่ดีๆเนี่ยมันจะมีภาระเงินกู้เกินกำลังอันนี้ธนาคารก็ไม่อนุมัติถูกไหมฮะถ้าธนาคารเขาอยากจะอนุมัติจริงๆเขาอยากอนุมัติสินเชื่อนะเพราะว่ารายได้การทำสถาบันการเงินหรือธนาคารเนี่ยมันมาจากรายได้ดอกเบี้ยเท่านั้นนั่นคือรายได้ทางตรงเลยนะครับเพราะเป็นอย่างนี้เสร็จเนี่ยนะครับก็เลยต้องทำให้วันเนี้ยในเมื่อรายได้ประชาชนก็ลดลงถูกไหมฮะธุรกิจจำนวนมากก็จะรับผลกระทบเพราะว่าคนซื้อน้อยลงนะฮะรายได้ที่เหลือสำหรับการผ่อนชำระนี่มันก็น้อยลงตามเนี่ยนะครับ

0: และประเทศไทยก็พูดตรงๆนะฮะในแง่ของนักเศรษฐศาสตร์นักกำกับนโยบายเขาก็พูดอยู่ทุกวันว่าประเทศไทยก็มีปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับแล้วนาทีนี้เราเป็นสังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์แบบแล้วนะฮะคือมันประมาณ 15-20% ขึ้นกลายเป็น60ปีขึ้นจากจำนวนประชากรทั้งหมดและในอนาคตไม่นานเราก็จะกลายเป็นสังคมของผู้สูงอายุแบบสุดขั้วหรือเรียกกันว่า perfect นะจะเรียกว่า extreme aging society นะครับเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นครับยิ่งมีผู้สูงอายุเยอะรายได้ผู้สูงอายุก็ไม่ได้มากอยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้ทำงานถูกไหมครับไอ้ตรงนี้เองก็จะเป็นปัญหานะจำนวนแรงงานของประเทศไทยเองก็ลดลงเพราะว่าตอนนี้คนก็ไม่แต่งงานกันไปแต่งงานกันแล้วก็บอกว่าไม่มีลูกนะฮะเรื่องนี้ก็ทำให้การสร้างครอบครัวคนรุ่นใหม่เนี่ยนาทีนี้ก็จะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆซึ่งต่างจากรุ่นพ่อแม่นะครับดังนั้นเนี่ยพอทุกอย่างมันมาขมวดปมกันหมดเนี่ยถามว่าคนอยากมีบ้านใหม่ไหมคนอยากจะซื้อบ้านของตัวเองไหมถ้าในเมื่อปัจจัยล้อมล้อมที่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้หมดเนี่ยความต้องการซื้อบ้านใหม่ก็ลดลงถูกไหมฮะนี่แหละครับคือสิ่งที่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วคุณพยงศรีวณิชเนี่ยประธานสมาคมธนาคารไทยเนี่ยแกบอกเลยนะว่าภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยตอนนี้เรามักจะวัดกันที่ยอดพรีเซลว่าสมมติภาวะตลาดสภาพนะมันดีหรือไม่ดีแค่ไหนเนี่ยก็อยู่ช่วงพรีเซลคือเป็นช่วงการเปิดก่อนการขายล่วงหน้าเนี่ยนะครับอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้เห็นยอดพรีเซลเนี่ยลดลงคือมันก็เป็นผลมาจากการที่ว่าไอ้ซื้อเพื่อลงทุนก่อนหน้านั้นมันเยอะไอ้ซื้อเพื่อที่จะอยู่แบบจริงๆจังๆอยากได้บ้านเป็นเสาหลักของชีวิตเนี่ยตอนเนี้ยมันก็ชัดแล้วถูกไหมครับเพียงแต่ว่ามันไม่มาสนับสนุนกำลังซื้อบ้านเพื่อที่อยู่อาศัยอย่างแท้จริงเนื่องจากปัจจัยรอบๆข้างที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้กลับมาถึงไอ้ตรงข่าวที่เมื่อสักครู่เราคุยกันเกี่ยวกับ early retire นี่นะครับก็ถือว่าเป็นการเล่าข่าวตรงนี้จากกระแสวันนี้ที่เกิดขึ้นแล้วกันนะครับคือเขาจะตั้งเป้าให้เห็นผลในปีงบประมาณ2570นะฮะคุณประกรณ์นินทประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.อะไรจะมาบอกกพ.นี่นะครับก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่งตัวนะครับแจ้งผลการประชุมบอร์ดกพ.2กรกฎาคมที่ผ่านมานี่นะครับบอกว่าทางสภาผู้แทนราษฎรนะฮะเขารับหลักการแล้วนะร่างกฎหมายงบประมาณปี2570โดยงบรายจ่ายประจำปีมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องทั้งในส่วนของบุคลากรค่ารักษาพยาบาลค่าบำเหน็จบำนาญ นะครับซึ่งรวมกันเป็นสัดส่วนมากกว่า 70% ท่านผู้ชมท่านฟังเชื่อไหมครับโอ้โห3อย่างนี้รวมกันมากกว่า 70% ฮะเพราะฉะนั้นต้องดำเนินมาตรการเพื่อควบคุมขนาดกำลังพลและค่าใช้จ่ายของภาครัฐอย่างจริงจังกันได้แล้วนะครับดังนั้นอย่างการที่คุณประกรณ์โพสต์Facebook ลงมาเนี่ยมันคือสัญญาณชัดว่ามาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดเรียกว่า Early Retirement สำหรับข้าราชการนั้นเนี่ยนะครับมอบหมายไปเลยฮะให้สำนักงานกพ.ไปดำเนินการให้มีผลในงบประมาณปี70โอ้โหเอากันปี70เลยนะครับเพราะนี่คือความตั้งใจจริงของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจังนะฮะนั่นแหละครับถึงได้บอกว่าวันนี้ถึงได้ลองคุยซิกับคนที่อยู่ในวงการของภาคแรงงานจะมาก่อนเขาคิดเห็นกันอย่างไรนะครับเอาละครับเวลาหมดเวลาครับสำหรับวันนี้อีคอนบิสนะครับกลับมาติดตามกันได้ใหม่กับผมบัญชาชุมชัยเวชเป็นประจำจันทร์ถึงพฤหัสบดีทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณทาง 90.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้ลาทุกชมท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
1: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: ผ้าไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่น
3: ๆดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
4: ภูมิใจที่ผ่าท่อไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
5: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
6: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
7: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
8: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา7นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหารราชวังนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพแต่คืนก่อนสำหรับการสวดพระอภิธรรมเป็นการนำเอาพระอภิธรรมปิฎกมาสวดเพื่อให้คนที่มีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและเป็นการบำเพ็ญกุศลให้กับผู้เสียชีวิตตลอดจนสืบทอดพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีจากนั้นเวลา 11 นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดสาเกศ4รูปและวัดบวรนิเวศวิหาร4รูปท่านนี้พระพิธีธรรมมีความรู้ความชำนาญในการสวดรู้ระเบียบปฏิบัติในงานหลวงจะมีพระพิธีธรรมประจำพระอารามสี่รูปแต่ไม่ได้ตัดสิทธิ์พระสงฆ์รูปอื่นๆเพื่อสืบทอดวิธีการและทำนองสวดของแต่ละพระอารามมิให้สูญหายเวลา 17 นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพมีพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดบวรนิเวศรวม8รูปท่านนี้พระพิธีธรรมแต่ละพระอารามจะใช้ทำนองสวดเฉพาะเรียกว่าทำนองหลวงปัจจุบันมี4ทำนองคือทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะเวลา 19 นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพมีพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร10พระอารามและพระอารามหลวงในส่วนภูมิภาค18พระอารามหมุนเวียนกันไปสวดพระอภิธรรมพระศพและมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและพระราชวงศ์เสด็จหรือองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลจนครบ100วันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหารราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนอาทิสมาชิกศิลปาชีพโครงการบ้านป่ารักน้ำจังหวัดสกลนครกรมเจรทหารบกสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาบริษัทสำนักงานนรงการบัญชี2518จำกัดโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีจิตอาสาจากหน่วยงานและสถานศึกษาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนอกจากนี้ประชาชนยังได้รับข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมเมือสุทธานารีนาถซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนำรถประกอบอาหารของมูลนิธิไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานให้กับประชาชนตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาวันละ 2,500 ชุดจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมท.

0: ชน
1: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: ติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแทนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเวทีความคิดนะครับวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์แล้วก็ทีมงานประจำการที่ FM 96.5 คลื่นความคิดนะครับวันนี้วันที่6กรกฎาคม2569นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่การเมืองโอ้โหกระแสแรงมากนะฮะตอนนี้มีคนปล่อยชื่อนะฮะสอสาราบ้างนะฮะมีที่เป็นชื่อย่อว่าสอเสือนะฮะแล้วก็มีทั้งเรื่องของสารพัดปัญหาเข้ามาก็เป็นข้อสอบนะฮะภูมิภาคเรื่องของยาเสพติดนะฮะที่ยิ่งไปถึงออสเตรเลียจนคนถามว่าตกลงเมืองไทยเป็นทับของการส่งออกหรืออย่างไรและความเชื่อมั่นของคนไทยที่มีต่อรัฐบาลไทยที่ชื่ออนุทินชาญวีรกูลรู้สึกหวั่นไหวหวั่นไหวจนมีการถามนะครับว่าตกลงนายกรัฐมนตรีจะอยู่ต่อได้นานไหมและความสัมพันธ์ของสองนอยังจะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนเดิมเดิมเช่นเดิมหรือไม่ท่านผู้ที่ได้คุยอาจารย์สุขุมนวลสกุลเจ้าของอักษรย่อว่าสอเสือครับสวัสดีอาจารย์ครับ
3: ครับผมสอเสือนะครับ
2: อาจารย์สุขุมครับ
3: ไม่ใช่สอสลา
2: สุขุมนะครับ
3: ครับครับ
2: วันนี้จะเป็นสอเสือแล้วก็
3: ประเด็นสำคัญที่ผมสนใจอ่ะนะก็คือมีการปล่อยข่าวว่าจะมีสอคอมาใช่ไหมก็บางคนเขาบอกว่าประเด็นที่น่าสนใจคือรัฐบาลชุดนี้แสดงว่ากำลังจะไม่ได้อยู่อีกแล้วใช่ไหมวันนี้ผมก็เป
2: ิ
3: ดนะเปิดฟังของเนชั่นเขาว่าพูดกันตรงๆนะมีการโต้กันระหว่างคุณทอมเชื้อสุพลนะครับ
2: คุณทอมเชื
3: ้อสุพลนะฮะกับคุณวันชัยสอนสิริ
2: อ๋อแบบคนจำทั้งคู่หายไปจะพักเลยนะครับ
3: เป็น
2: เขาเจอกันเหรอเขาเจอกันเหรออาจารย์
3: เขาเจอกันกับคุณนั่นไง
2: ครับ
3: นะคุณวรวิทย์อ
2: ๋อคุณวรวิทย
3: ์
2: ชิมมณี
3: คือคุณวันชัยเขาบอกว่ารัฐบาลชุดนี้จะอยู่ได้อีกไม่นานนะไม่เกินปีอะว่างั้นนะ
2: ครับ
3: นะใบแน่แล้วแต่คุณทองก็ไม่มีทางหรอกยังอยู่อีกนาน
2: ครับ
3: นะก็ผมว่ามีประเด็นที่น่าสนใจอยู่ประเด็นหนึ่งเขาพูดอย่างนี้ก็บอกว่าวันนี้เนี่ยคุณวันชัยที่เชื่อว่าคุณอยู่ได้ไม่อีกนานเนี่ยเพราะมันเกิดการแตกแยกของคุณสองนอคุณเนวินกับคุณ
2: นาดูคุณอนุชิน
3: คุณอนุชิน
2: ครับ
3: นะเสร็จแล้วคุณทอมเขาบอกว่าสองคนนี้เขารักกันเหมือนญาติพี่น้อง
2: นะ
3: ไม่มีความแตกแยกกันหรอกคุณวันชัยก็ยกตัวอย่างบอกไอ้ที่รักกันเอากันอย่างนี้ดีกว่ารักกันยิ่งกว่าพี่น้องแบบทหารที่ออกรบตาย
2: เสียงตายกันได้
3: คู่กันมาเนี่ยนะระหว่างบิ๊กจ๊อดไอ้ตัวบิ๊กตู่กับบิ๊กป้อมไงเล่าไม่เห็นเหรออ
2: ๋อสามปอ
3: เออ
2: ก็เนี่ยมัน
3: จะตายถึงเวลาว่าการเมืองแล้วเรื่องการเมืองไม่
2: ม
3: ี
2: พี่ไม่มีน้อง
3: ไม่มี ความสมัครใจยืนนานแน่
2: ๆครับ
3: ซึ่งอันเนี้ยผมว่าที่คุณทองก็บอกว่าสองคนนี้รักกันยังกับพี่น้องคงไม่แตกกันแน่อะไรเงี้ยนะผมว่าทั้งค
2: ู่
3: ม
2: ี
3: เหตุผลทั้งคู่อ่ะนะ
2: ถูกแต่คุณทอมลืมไปบ้างพี่น้องทะเลาะกันก็มีนะฆ่ากันก็มีนะ
3: เพราะว่าแต่ก่อนเราก็เคยได้ยินนะสมัยจอมพลปอกับจอมพลสฤษดิ์เนี่ย
2: ครับ
3: นะซื่อสัตย์ต่อกันต่างๆตรงเนี้ยในสุดก็แตกกัน
2: ครับ
3: เพราะการเมืองแต่มันมีข้ออยู่นิดนึงว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยพี่น้องในทางอื่นแล้วเข้ามาเล่นการเมืองด้วยกันเนี่ยจะแตกกันต่อเมื่อแย่งกันเป็นนายก
2: เท่านั้นแหละ
3: ไม่ประเด็นสำคัญต้องอยู่ตรงนี
2: ้ประเด็นก็ต้องแย่งเขายีนนายก
3: แต่วันนี้ผมค่อนข้างเห็นด้วยกับคุณทอมว่าคุณเนวินก็ยังไม่มีตัว
2: ครับ
3: ที่ไม่ใช่ตัวเองอ่ะไม่เอา
2: แล้วมันมีคนอื่นที่จะเป็นนายกแทนคุณอนุทินน่ะไม่มี
3: ตัวเองนั้นไม่เอาแล้วแหละถ้าวันไหนลูกชายเติบโตขึ้นมาอันนั้นอีกเรื่องนึง
2: ครับ
3: แต่วันนี้มันยังไม่ถึงเวลายังไงก็คงจะไม่แตกกันช่วงนี้ทีนี้ในความเห็นของผมเนี่ยนะผมว่ารัฐบาลชุดนี้ยังอยู่อีกแบบว่า
2: ไม่รู้แหละ
3: แค่ไหนใกล้ๆนี่ไม่ใช่แน่ตอนนี้ในหมู่นักการเมืองนี่ผมว่าเขายังยึดถือรัฐบาลชุดนี้ว่าน่าจะประคองสถานการณ์ไปให้พวกเขา
2: ครับ
3: ยังได้อยู่ในอำนาจกันอยู่นะ
2: ครับ
3: นะเพราะว่าอะไรแม้เพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าจะดูไปเนี่ยนอกจากคุณอนุทินแล้วเนี่ยฝ่ายค้านเองโทษรัฐบาลเองเนี่ยต้องถือว่าแน่นปึกอยู่นะ
2: ครับ
3: เราดูจากการลงมติในแง่ของงบประมาณร่างพิจารณางบประมาณเนี่ยเสียง283เสียง82เสียงนี่ผมว่าคะแนนแน่นปึกอยู่นะ
2: แน่นอยู่ยังแน่นอยู่
3: ไม่มีวิแววแตกแยกอะไรตรงไหนเลยอ่ะนะคุณเนวินเองก็ยังไม่มีตัวคนอื่นที่จะชูแทนหรืออะไรเงี้ยนะ
2: ครับ
3: และที่สำค
2: ั
3: ญ
2: แต่ว่าความแบบไม่เหมือนเดิมหงิดบ้างไม่ค่อยอยากไม่ได้อย่างที่ได้บ้างระหว่างสองคนน่าจะมีอยู่บ้างใช่ไหมจ๊ะ
3: ใช่นะก็คงจะมีพอมีอยู่บ้างอ่ะนะ
2: แต่ไม่ถึงกับแตกหัก
3: แต่ไม่ถึงกับแตกหักยังน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอยู่นะ
2: ครับ
3: นะแล้วสำคัญที่สุดอีกอย่างนึงก็คือผมว่าฝ่ายค้านก็ยังไม่พร้อม
2: ฝ่ายค้านไม่พร้อมที่จะเป็นรัฐบาลเหรอ
3: คือพูดง่ายๆยังไม่มีตัวพอแม้ดูตามคะแนนดูสิทธิ์โพลเนี่ยอาจจะมองดูว่าตัวเลขของ
2: คุณ
3: นัทพงศ์นี่สูงกว่าคุณอนุทินนะที่ประชาชนอยากให้เป็นแต่ในแง่จริงๆแล้วนี่ต้องยอมรับนะผมไม่รู้อ่ะแต่ผมว่า
2: รา
3: ศีของคุณนัทพงศ์เนี่ยมันไม่ถึงอ่ะ
2: ก็เข้าใจได้อยู
3: ่นะเพราะว่าตรงเนี้ยผมว่าความหวังของฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็อยากจะประคองรัฐบาลชุดนี้แล้วพูดกันตรงๆเขาก็ประคองอนุทินคุณมาตลอดกับมาตลอดอ่ะนะ
2: ครับ
3: ผมเชื่อว่าฝ่ายค้านเนี่ยเขาฝังอยู่นะว่าพระราชบัญญัติโทษนิรโทษกรรมเนี่ยมันจะช่วยให้พรรคเขาเนี่ยมีตัวเด่นออกมากลับมาได้แล้วอีกอย่างหนึ่งคุณธนาธรก็ตัวจะพ้นแล้วนี
2: ่ก็ใกล้ๆเลยนะครับ
3: นะเพราะนั้นตรงนี้วันนี้เขาจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยคุณอนุทินนี่เป็นภัยกับพรรคเขาน้อยกว่าพรรคอื่นน้อยกว่าคนอื่นเพราะว่ายังไงก็มาจากการเลือกตั้งยังไงก็ไม่ถึงกับอนุรักษ์สุดขีดไม่ถึงกับทำลายล้างเหมือนกับกลุ่มถ้าเผื่อว่าเป็นรัฐบาลมาจากการรัฐประหารใช่ไหม
2: ครับแต่ว่ากระแสความอาจจะไม่ค่อยพอใจเรื่องที่เกิดขึ้นรัฐบาลขาดความมั่นใจหรือไม่ไว้วางใจเนี่ยนี่มีผลกับการตัดสินใจของคุณเนวินหรือของคุณอนุทินไหม
3: คือยังไงก็เนี่ยคุณเนวินเองก็อยู่ในกลุ่มนักการเมืองที่ถูกมองว่าสีเทาๆเหมือนกันนะนะฮะวันนี้เนี่ยถ้าจะพูดขึ้นมาจากที่คุณเกริ่นนำมาข้างต้นเนี่ยผมว่าคนมันหมดแรงนะ
2: หมดแรงต่อ
3: มองไปทางไหนมันก็ล้วนแล้วแต่ว่าทุกคนกำลังฉวยโอกาสว่าตัวเองพอทำมาหากินรายได้ในไม่ว่าจะเป็นในทางทุจริตต่างๆแต่ขอให้ตัวเองได้มีรายได้ได้มีผลประโยชน์เถอะไม่ว่าจะราชการไม่ว่าจะเอกชนเนี่ยอย่างกรณีเนี่ยนะใครอย่างกรณีเรื่องแอร์โฮสเตสนี่ก็เหมือนกัน
2: เอกชน
3: นี่แสดงว่าเห็นไหมเอาสิทธิ์ของตัวในแง่ของการอะไรนะฮะในแง่ของการแครี่หรือว่าเอาอะไรไปเนี่ยน้ำหนักที่เหลือเนี่ยเอามาขายเพื่อแบบ สินค้าคนอื่นเนี่ย
2: ครับ
3: นะมันแสดงว่าเออตรงนี้เอาสิทธิ์ของตัวเนี่ยมาใช้ทำมาหากิน
2: ครับ
3: นะเพราะนั้นใครมีอะไรที่นั่นขายได้เอาวันก่อนจับได้ปลัดนะไปสวมอุปกรณ์อะไรนะไปสวมสิทธิ์ให้กับเอาชื่อ
2: ปลัดภูเก็ตใช่ไหม
3: ปลัดที่อะไรนะฮะน่ะอย่างเงี้ยสวมบัตรให้กับพวกต่างด้าว
2: ให้ได้สัญชาติท่านเหลือทั้งอะไรใช่ไหมจ้าที่ไป
3: ใครมีอะไรตรงไหนจะออกมาหากินเนี่ยรู้สึกว่าจะทำกันเกือบทุกโครงการผลการสอบนี่เห็นชัดเลยว่าระบบราชการนี่นะสอบเข้าเนี่ยมันตั้งแต่แรกเลยนะคุณ
2: ตั้งแต่ด่านแรกเลย
3: ตั้งแต่ด่านแรกเสียเงินเข้ามามันก็ต้องสอนทุนทุกคนแหละมีโอกาสต้องเอาไว้ก่อนตรงนี้นะแล้วเราจะพึ่งใครที่ไหนล่ะ
2: แต่มันไม่ใช่จะพึ่งฝ่ายการมันก็ไม่ใช่เพิ่งเกิดไม่ใช่เหรอ
3: ฝ่ายการดูดีคุณอนุทินบอกว่าเอ้ยจะขึ้นธรรมาสต้องล้างเท้าก่อนนะเว้ยปรากฏวันนี้ฝ่ายการนี่ถูกมองว่าก็ไม่ขาวเหมือนกันแล้ววะ
2: ไอ้ช่วงหลังของอนุทินนี่การโต้ตอบการตอบโต้ลีลาทางการเมืองนี่ก็ร้ายเหลือไหม
3: ผมว่าไม่ใช่เพิ่งมาระยะหลังนะตลอดมานะผมว่าไอ้เรื่องคารมไหวพริบในการตอบโต้หรือการวิวาทะเนี่ยไม่เคยไม่เป็นรองใครนะ
2: อ๋อผมช่วงหลังคุณอนุทินนี่
3: ไม่เพราะนั้นตรงเนี้ยไม่ใช่ใครสอนท่านนั่นแหละคือตัวท่านแหละ
2: อ๋อนี่คือคุณอนุทินตัวจริงใช่ไหม
3: จะจิกจะตีท่านก็คิดให้ดีเหมือนกันว่าท่านก็มีความคมเหมือนกัน
2: โดยเฉพาะเรื่องการโต้ตอบการเมือง
3: ไม่เป็นรองละคุณ
2: แล้วชนะจ้ะ
3: เพราะนั้นวันนี้เนี่ยมันท้อแท้จริงนะ
2: แล้วจะไง
3: อย่างตัวอย่าง
2: ท้อแท้แล้วจะไงครับ
3: อย่างกรณีของมหาไทยเนี่ย
2: ครับ
3: เรื่องอย่างนี้เนี่ยเอาละวันนี้มีข่าวแล้วล่ะว่าจะแค่เอา
2: ตั้งกรรมการ
3: คนผิดมาแล้วล่ะ
2: แต่ยังไม่ยอมบอกชื่อ
3: แต่ว่าคนมันบอกว่ามันระดับอย่างนี้ไม่พอทางการเมืองใครรับผิดชอบ
2: ใช่คนรู้สึกว่ามันคงไม่ใช่แค่นี้มั้งแต่ว่าฟังท่านนายกอุทินก็มั่นใจนะครับนักการเมืองคนการเมืองไม่เกี่ยว
3: นั่นสิแต่ว่าคนก็บอกว่าต้องมีคนรับผิดชอบเอางี้ละกันบังเอิญว่าคนรับผิดชอบในนี้รัฐมนตรีมหาไทยก็กลายเป็นท่านนายกนั่นแหละ
2: คนเดียวกันล่ะ
3: เฮ้ยเป็นไปได้
2: เจ้าของเรื่องโดยตรง
3: เป็นไปได้ไหมท่านนายกลาออกเองจากรัฐมนตรีมหาไทย
2: อ๋อไล่คนอื่นมาแทน
3: อ้าวแล้วตายตั้งคนอื่นแทนนะเพราะตำแหน่งพูดกันตรงๆตำแหน่งรัฐมนตรีก็ยังว่างอีกตำแหน่งไม่ใช่เหร
2: ออ
3: ย่าเอาล่อตะเข้เลยนะสมมติว่าเอาใครการเด่นๆในเรื่องน้ำดีสักคนหนึ่งมาเป็นเนี่ยมันอาจจะเห็นว่าเอาละไม่ว่าจะเป็นยังไงกันมาแต่ก่อนเนี่ยถึงเวลานี้รัฐบาลเอาจริงเรื่องการปราบการปราบคอร์รัปชันเนี่ยก็อาจจะทำให้ดูดีขึ้นได้เหมือนกันนะ
2: ก็เห็นด้วยอาจารย์ว่าจะทำให้ดูดีขึ้นนะแต่ว่าอาจารย์ไม่เดี๋ยวคนจะมองว่าถือสินมือไม่ถึงฝ่าเลยเปลี่ยนคนอีกมุมนึง
3: เอาเอาจะมือถึงเป็นนายกก็เป็นนายกไป
2: เอา
3: เ
2: นื
3: ้อตัวเองเข้ามาเป็นรัฐมนตรีมหาไทยแล้วไม่สามารถคุมองค์การพยพได้ก็ถอนออกไปเอาคนอื่นเป็นแทนเอาคนที่เหมือนอย่างตอนสามแม่ครัวใช่ไหม
2: แม่ครัวเหรอ
3: เอามาเป็นสี่แม่ครัวไหม
2: อ
3: ๋
2: อจารย์คิดว่านายกอนุทินหรือรัฐบาลชุดนี้จะสาวถึงต้นตอถึงตัวการถึงต้นทางจริงได้ไหมไม่ใช่แค่ข้าราชการ5คนอ่ะ
3: วันนี้สิ่งที่คนเชื่อก็คือนักการเมืองต้องรับต้องมีเอี่ยวด้วย
2: คนเชื่อใช่ไหม
3: คนเชื่อไปแล้ว
2: คนเชื่อไปแล้ว
3: รูปหน้าปลาจมูกต้องไงต้องนักการเมืองเขาบอกว่าสาเหตุหนึ่งซึ่งคุณอนุทินไม่กล้าเล่นงานทางฝ่ายคุณเนวินก็เพราะตรงเนี้ยมันมาตั้งแต่สมัยชิดชอบหรือว่าและใครนะ
2: ปูจิ้นเหรอปูจิ้นเหรอ
3: กุศลสยาม
2: นายอำเภอกุศลสยามถ้างั้นอาจารย์ถ้าคนไม่เชื่อว่ามันจะจบแค่ข้าราชการต้องมีคนการเมืองเกี่ยวข้องเนี่ย
3: ก็ต้องให้คนนอกเข้ามาเคลียร
2: ์คนนอกนี่ยังไงแต่วันนี้ก็ตั้ง
3: กรรมการเป็นน้ำตรีเคลียร์เรื่องนี้ซะ
2: โอ้อาจารย์งั้นเลยอาจารย์จริงจังมากนะ
3: อะไรนะ
2: อาจารย์จริงจังมากนะกับคนนอกที่เป็นรัฐมนตรีมหาไทยใช
3: ่
2: ไหม
3: มันเมื่อก่อนนี้เราก็เห็นนะ
2: ครับ
3: อย่างสมัยคุณติดจิรโรจน์เป็นนี่คนก็ยอมรับนะ
2: อ๋อพระเดชจิรโรจน์นะครับ
3: ก็
2: ประชาธิปัตย์ไม่ใช่คุณสังคมเกียรติสังคมครับ
3: ไม่ใช่เกียรติสังคมถึงตอนนั้นคุณเปรม
2: อ๋อป๋าเปรมอ๋อขอไฟเอาพระเดชจิรโรจน์สมประจำติดไปขอไฟ
3: ต่อมาคุณประจวบ
2: ส
3: ุดารังคูล
2: ครับ
3: แต่ก็ไม่คลีนไม่มีความรู้สึกคลีนเท่ากับสมัยคุณสิทธิ
2: ์ว่าตอนนั้นท่านโอถือว่านะ
3: คุณสิทธิ์ก็เพิ่งมาพังตอนหลังที่เข้ามารับเป็นผู้ดูแลความสะอาดให้กับคุณสุจินดาไง
2: ครับ
3: ที่มาตรวจสอบนักการเมืองตอนนั้น
2: ครับเอ๊ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าอยากจะได้รัฐมนตรีมหาดไทยจริงๆมันอาจารย์อยากเห็นคนยังไงอ่ะปิ๊กป๊อกได้ปะหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเอาละเดี๋ยวมีคนมาแทนคุณอนุทินนะตั้งคนมีฝีมือเชื่อถือได้มันต้องมีหน้าตาบุคลิกยังไงหรือคนต้องเป็นใครล่ะ
3: จะมันก็ต้องเป็นข้าราชการเก่าคนแหละ
2: อ๋อต้องเป็นข้าราชการเก่า
3: ที่มีประวัติให้มันอะไรนะให้
2: คนจะต้องยอมรับ
3: ขึ้นมานี่ไม่มีเรื่องด่างพร้อยก่อน
2: ครับ
3: ผมก็นึกไม่ออกนะ
2: อย่างนี้ป๊อกใช่ไหมคล้ายบุคลิกอย่างพลเอกสุจินดาไม่ใช่พลเอกอะไรพี่ป๊อกเลยนะ
3: สิจิรโรจน
2: ์มันเดี๋ยวที่พี่ป๊อกเขาจะละสามปออนุพงษ์เผ่าจินดา
3: อนุพงษ์คนก็ไม่มั่นใจนักนะ
2: โอ้โหเหรอเอาเถอะ
3: ท่านดีตรงนิ่งนั้นแหละ
2: ดีตรงนิ่งใช่ไห
3: ม
2: ครับแล้วก็เรื่องนี้เรื่องของสองนอเรื่องรัฐบาลความมั่นใจจะไม่มีแต่อาจารย์เชื่อว่ายังไปได้เสียงยังแน่นนะ
3: มันสถานการณ์มันยังไม่ทำให้ฝ่ายค้านอยากแตกหักเพราะว่าตอนนี้ทางฝ่ายค้านก็ผมว่าโดยเฉพาะพ
2: ร
3: รคประชาชนเนี่ยก็ยังเชื่อมั่นว่าพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อทางพรรคของเขา
2: พรบที่จะเข้าสภา
3: อีกไม่นานคุณธนา
2: คุณธนากรก็จะกลับมา
3: ครับเพราะว่าตอนนี้ผมว่าคุณณัฐพงษ์ดูราศีแล้วมันขายไม่ออกไปมานี่ฝ่ายค้านนี่อย่างที่ไม่น่าเชื่อก็ตามโพเนี่ยคุณลักชนกเด่นสุดนะ
2: โอ้เนาะกลายเป็นคุณไอ้เด่นมากนะ
3: แสดงว่าคนไทยเนี่ยชอบนักการเมืองแบบบู้ดุดัน
2: อ
3: ่ะ
2: แล้วอย่างคุณหมายสิริกัญญาล่ะเด่นยังเด่น
3: เหรอแต่ว่าตอนนี้เงียบไปไงตอนนี้คุณลักชนกออกมาแสดงไง
2: โอ้คุณนายแกเดินแต่ว่าคนชอบสไตล์แบบลุยเดินหน้าชน
3: คะแนนของคุณดร.ติ๋ง
2: คนถ้าแล้วอย่างนั้นถ้าฟังอาจารย์นะรัฐบาลคนก็รู้สึกหวังน้อยลงฝ่ายค้านก็ความฝากความหวังไว้ก็ไม่มากเท่าเดิมแล้วยังไงอ่ะจะกู้สภาคืนมาได
3: ้คุณอภิสิทธิ์ก็ตายกับที่เก่าไม่ได
2: ้ที่เก่าคือ
3: พรรคมันแตกไปจนขนาด
2: มาถึงประชาธิปัตย์ใช่ไหม
3: มันกู้ไม่ขึ้น
2: ได้แค่นี้ใช่ไห
3: ม
2: ไม่ขึ้นแล้วหร
3: ือ
2: ถ้าอย่างนี้อาจารย์
3: ไปมันเห็นเรื่องความเก่า
2: ความเก่าไม่ใช่ความเก่าน
3: ั่งคู่ยืนคู่กับคุณ
2: อภิสิทธิ
3: ์ตบด้วยคุณตอนนี้ใคร
2: ค
3: ุณได้ถ้าพูดถึงว่าความหมายของประชาธิปัตย์ก็อยู่ที่ดร.การดี
2: ดร.การดีดร.การดี
3: คุณกรณ์ก็ดูหน้าจำไปแล้วอ่ะ
2: เอาดูช้ำนะก็แต่ขายตัวกันดีได้นะ
3: ครับ
2: ถ้าอาจารย์เอารัฐบาลก่อนถ้าอาจารย์เห็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยรัฐบาลจะกู้ศรัทธากลับมาได้ไ
3: หมก็ตำแหน่งยังว่างอยู่ตำแหน่งนึงไง
2: อาจารย์จริงจังจริงนะโอเค
3: ครับ
2: ตำแหน่งว่างก่อนเนี่ยมาแทนมหาไทยเนาะแล้วฝ่ายค้านอาจารย์พูดถึงคุณเท้งก็ดูเหมือนจะ
3: ผมว่าตอนนี้จะไม่ครบ
2: รอบ
3: เข้า
2: คน
3: รอ
2: ต้องทำไง
3: รอธนาธรน
2: ่ะรอธนาธรไปก่อน
3: ครับ
2: พวกคุณพิธาก็อีกยาวนะ
3: คุณพิธาน่ะไม่รู้จะพ้นเปล่าว่าพบว่า
2: โอ้คดีที่คุณใหญ่กำลังจะเริ่มนะ44อดีตสสเก้าไก
3: ่ใช่ใช่ในระดับมัน112เนี่ย
2: ใช่ใช่ใช่
3: แต่ว่าคุณธนาธรมันหมดเรื่องไหนที่อะไรนะฮะแจ้งไม่แจ้งไม่แจ้ง
2: แล้วก็ครบ10ปีใช่ไหมครบ10ปี
3: ไม่แจ้งอะไรนะเป็นหุ้นสื่ออ
2: านะโอ้ถ้าเดี๋ยวระหว่างรอเนี่ยตกลงประชาชนคนไทยต้องรอต่อไปใช่ไหมไม่ว่าจะรอฝ่ายค้านรอรัฐบาลแล้วต้องรออะไร
3: นะตอนนี้ตั้งความหวังเรื่องรัฐธรรมนูญไว้ก่อน
2: ท่านยังหวังได้ใช่ไหม
3: ยังหวังได้อยู่
2: หวังว่าอะไรนะแต่บอกยังไงก็แล้วแต่บอก
3: ก็แล้วแต่ว่ามันจะเป็นไว้ใจมากกว่านี้ไงหวังว่าวุฒิสภาจะมีบทบาทในทางการเมืองถึงจะรักษาความเป็นเขาเรียกอะไรนะอนุรักษ์นิยมไว้เนี่ยก็จะลดอำนาจลงหน่อย
2: หน่อยอาจารย์ว่าหน่อยไม่ได้ครับไม่ได้หวังว่าจะ
3: คือทุกวันนี้มันสามารถยับยั้งความต้องการของสภาผู้แทนได้เต็มที่เลยนี่
2: ใช่ใช่อำนาจสวอาจารย์ยังอยากได้หรืออำนาจองค์กรอิสระที่มีอยู่อาจารย์อยากจะเห็นการลดลงไหม
3: ผมว่าแนวคิดในแง่ของ อะไรนะฮะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแต่งตั้งน่าจะโอเคแทนที่จะให้วุฒิสภาเป็นผู้เลือกตั้งเป็นผู้แต่งตั้ง
2: ครับสวอาจารย์หลังจากอีก2ปีสินะ
3: ครับ
2: อาจารย์คิดว่าหน้าตาจะเหมือนเดิมวิธีการได้มาย
3: ังไงก็ผมเห็นด้วยกับการมาจากเลือกตั้งโดยตรงอ่ะ
2: โ
3: อ้ไม่ใช่เลือกตั้งทางอ้อมแบบทุกวันนี้
2: ท่านสวอาจารย์ก็เห็นอย่างอยากเห็นตรงนั้นใช่ไหม
3: ครับ
2: อาจารย์จะได้เห็นไหม
3: อะไรนะ
2: อยากเห็นแล้วคิดว่าจะได้เห็นไหม
3: คิดว่ายากว่ะ
2: เออใช่แต่ว่าอย่าเพิ่งท้อแล้วจ้ะนะ
3: ไม่ท้อไม่ท้อ
2: หลายคนก็อยากเห็นจริงนะจ้ะแต่ว่า
3: ครับผมจำได้ว่าตอนตั้งวุฒิธรรมนาจากเริ่มตั้งชุดแรกจากรัฐมนูล40ชุดนั้นดีหมายความว่าเป็นที่ยอมรับได้
2: ยอมทงเขียวทงเขียว
3: ครับ
2: อืม
3: เพราะนั้นมันเคยได้เนี
2: ่ยแล้วตอนนั้นนี่เกิดขึ้นในยุคของคุณบรรหารใช่ไหมที่เป็นนายกรัฐมนตรีผู้ตรงตัวใครจะคิดว่าคุณบรรหารจะสามารถที่จะเป็นรัฐบาลที่ทำเรื่อง
3: แ
2: ล้
3: วจ้างหนุนได้ใ
2: ช่
3: เพราะหนุนบรรยากาศน่าจะดีกว่า
2: เราหวังว่าเช่นนั้นน่าจะนะ
3: ครับ
2: เราจะอยู่ด้วยคนกลางต่อไปครับอาจารย์ครับ
3: เดี๋ยวไว้
2: ขอบคุณอาจารย์สุขขอบคุณอาจารย์สุขครับขอบคุณอาจารย์สุขุมครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับอาจารย์สุขุมนนท์สุขุมท่านผู้ฟังเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาคุยเรื่องนิรโทษกรรมของคุณแคนสาริกาครับ
4: รองศาสตราจารย์สุขุมนนท์สกุลแคนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
5: 92.5 FM Thinking Radioคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
7: หุ้น เทคพุ่งทยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึก2ขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้8โมงครึ่งเป็นต้นไป
8: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
9: ต้องเลิกไปเลยครับ
10: เฮ้ยเดี๋ยว
9: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิดแอร์

0: ้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line@thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
4: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: รองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแทนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
6: คุณแกนสาริกานะครับรอที่จะวิเคราะห์ให้ฟังนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมที่จะเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรนะครับหลังจากทางสว.มีการแก้ไขเล็กน้อยนะครับวันที่8กรกฎาคมจะมีการพิจารณาร่างที่มีกฎหมาย3ฉบับแต่ที่สำคัญก็คือพรบเสริมสร้างสันติสุขหรือที่เรียกว่าพรบนิรโทษกรรมที่เรียกว่าเป็นการนิรโทษกรรมในช่วงการเมือง20ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี48จนถึง69นะครับแล้วก็แน่นอนตอนนี้พรรคภูมิใจไทยกระทั่งเพื่อไทยก็ค่อนข้างที่จะเห็นด้วยกับร่างพรบฉบับนี้การเดินหน้าต่อไปจะเป็นยังไงและก็พรรคฝ่ายค้านและพรรคประชาชนจะไม่เห็นด้วยเรื่องนี้นะครับก็ลองดูครับว่าปัจจุบันและอนาคตของพรบนิรโทษกรรมจะเกิดอะไรขึ้นและจะส่งผลยังไงกับการเมืองไทยกับคุณแกนสาริกาครับพี่แกนสวัสดีครับ
7: นี่คือครับสวัสดีครับ
6: วันที่8ที่เข้าสภานะฮะ
7: ข้าสภาครับพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุข
6: ครับก็ถือว่าเรื่องเดียวกัน
7: ก็กฎหมายนิรโทษกรรม
6: ครับวันที่8เข้าวันที่11นี่ก็ปิดสภาที่ปิดแล้วนี่ใช่ไหมครับตัวถือเร่งด่วนนะ
7: ใช่ครับใช่ครับ
6: ครับ
7: คือ
6: ครับ
7: ถ้าไม่มีการแก้ไขอะไรนะครับเอาตามมูดหัวมังก็ถือว่าสภาเห็นชอบตามนั้นก็รอประกาศร่างกฤษฎีกาเป็นกฎหมาย
6: ครับ
7: ยกเว้นทางสภาผู้แทนจะมีมติไม่เห็นชอบที่สวแก
6: ้ครับ
7: ก็ต้องตั้งกรรมการร่วมสองสภา
6: ระหว่างสวกับสส
7: ใช่ครับก็เวลาก็จะยืดไประยะหนึ่ง
6: แต่ว่าก็ยังไงพี่แขกคิดว่าผ่านสภาไหมหรือว่าผ่านสะดวกโยธินนะ
7: ผมว่าถ้าดูจากวันนี้นะวันนี้มาถึงวิปรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยรวมอยู่ด้วยก็เห็นชอบตามนี้ที่สุด
6: เห็นชอบตามนี้ตามที่สวเป็นการแก้เล็กน้อย
7: ใช่ครับใช่ครับยกจะไปพอเข้าสู่ตัวสภาแล้วเกิดมีสสเพื่อไทยบางกลุ่มถึงอยากให้ไปเอากลับร่างเดิมของสภาที่เสนอไปเพราะมีประเด็นเกี่ยวกับโยชนที
6: ่ต้องโทษ
7: พยายาม มาตรา12ก็ต้องโหวตกันมาในสุด
6: แล้วแกน112นี่แปลว่าไม่มีการเนื้อโทษกรรมให้กับมาตรา12ไม่ว่ากรณีใดๆไม่ว่าอายุเท่าไหร่ไม่มีการเนื้อโทษกรรมเรื่องนี้แต่ว่าร่างเดิมนี้ก็คือเด็กอายุต่ำกว่า18ยังน่าจะมีโอกาสได้รับการเนื้อโทษกรรมอยู่ด้วยใช่ไหมครับ
7: คือร่างเดิมของสภาก็เด็ก18
6: ครับ
7: แต่ว่าสวมีความเห็นแก้ไข
6: ครับ
7: บางคำบางค่อยคำ
6: ครับ
7: นี่จะไม่เป็นผมได้ข่าวว่าทางพรรคเพื่อนไม่อยากให้เป็นแบบนั้น
6: ครับ
7: แต่ว่าถ้าตั้งกรรมการร่วมที่สุดนะครับเวลาโหวตแต่ละวันต่างเสียงฝ่ายทางคุณชัยก็เสียง192เสียงแล้วบวกกับพรรคกล้าทำในพรรคอื่นก็ชนะอยู่
6: ดีก็ชนะอยู่ดี
7: ก็ชนะอยู่ดีแล้วเนี่ยผมว่าก็น่าจะไม่มีการแก้ไขอะไร
6: คร
7: ับ เพราะว่าเอางี้มันต้องดูว่าจะแก้ไม่แก้ดูเนี่ยใครได้อันนี้จบก่อนที่จบ
6: เห็นว่าใส่ชุดเสื้อสีนะ
7: ถ้าพรบนิรโทษกรรมฉบับนี้ผ่านเนี่ย
6: คร
7: ับ ใครได้อันสูง
6: ครับใครบ้างครับ
7: แกนำกลุ่มพนิษฐ์เป็นคนเสื้อเหลืองนะครับ
6: เรียกว่าเสื้อเหลืองนะก็ผมก็ได้เป็นเสื้อเหลืองสิปฏิบัติประชาชนเพื่อประชาชน
7: ที่ชุมนุมปิดสนามบินดาวกระจายนะตั้งแต่ปี49ถึงปี51
6: ครับ
7: กลุ่มสองก็กลุ่มใหญ่ก็กลุ่มนปช
6: ครับ
7: มีชุมนุมตั้งแต่ปี52ถึงปี53แล้วก็กลุ่ม3ก็กลุ่มนกหวีดหรือกป
6: ก็คือกปปส
7: ครับมีชุมนุมปี5657ครับ
6: ครับ
7: แล้วกลุ่ม4คือกลุ่มคณะราษฎรกลุ่มเยาวชนปลดแอกนะครับมีชุมนุมช่วงปี63 64กลุ่มนี้ได้อานิสงส์เฉพาะคดีอาญา
6: ครับ
7: แต่คดีเกี่ยวกับมาตรา12ไม่ได้คดีอาญาก็คือคดีกลุ่มทะลุแก๊สกลุ่มทะลุก๊าซอะไรเนี่ยที่ดินแดงของที่สุด
6: อ๋อที่ยึดดินแดงตอนนั้นแหละแล้วก็โดนจับไปอันนี้ได้พวกนี้ได้ใช่ไหม
7: ได้แต่เกี่ยวกับมาตรา
6: 12ครับ
7: วุ้นเพราะว่ากูก็ชัดเจนนะครับไม่มีโทษกรรมคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา12
6: ครับทุกกรณี
7: ไม่มีมีโทษกรรมคดีมาตรา110อันนี้เกี่ยวกับสถาบัน
6: ครับ
7: ก็ ไม่นิรโทษกรรมคดีทุจริตหรือคดีอาญาและแรงที่เกี่ยวกับการชุมนุมกันหนึ่ง
6: ครับ
7: แล้วก็ส่วนคดีแพ่งเนี่ยก็เปิดทางให้มีการเจรจากันคดีแพ่งก็ว่าเป็นเวลาต่อครับอันเนี้ยเคสของกลุ่มเยาวชนนี้ต่างคนแปดเนี่ยเขาก็มีการแก้ไขอันเนี้ยผมว่าในฝั่งของพรรคประชาธิปไตยอยากให้กลับไปเอาของเดิมเนี่ยไม่อยากให้มีการแก้ไขว่านี่ว่าทางกลุ่มเด็กจะไม่ได้เหลืออะไรจากเรื่องนี้เลยอย่างเงี้ยเพราะว่าทางพรรคเองก็ถูกทางกลุ่มหลายรวมก็แต่ว่าจะขอหมู่ทีมตรงนะว่าผมที่ถูกเนี่ยพรบสร้างเสริมการที่ถูกเนี่ยมันควรจะทุกกลุ่มอะไรแบบนี้ไม่ควรจะยกเว้นบางคดีอะไรแบบนี้อีก
6: ก็
7: ว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่ในที่มันเป็นภาพที่ใหญ่จะว่ากันแต่ทิศทางเนี่ยผมดูแล้วน่าจะตามที่จะว่าแก้ที่สุดยังไงเพราะว่ามีกลุ่มนักการเมืองรถใหญ่ๆที่สุดรถต้องใช้ออกมารถใหญ่รอคอยกฎหมายฉบับนี้เพราะว่าบางคนก็ต้องโทษแล้วออกเข้าเรือนจำแล้วก็ต้องโทษแล้วแต่ว่ายังมีมลทินอยู่ในที่สุดบางคน
6: ครับ
7: เขาต้องการล้างมลทินเพื่อกลับเข้าสู่การเมืองมีสองส่วนนะและอีกส่วนหนึ่งคดียังอยู่ในขั้นตอนศาลอาจจะศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์รอศาลฎีกาอันนี้ถ้ากฎหมายผ่านก็จบเลยที่สุดก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไปถูกล้างมลทินไปนะครับ
6: ครับผมดูตัวเลขที่พอจะเห็นในมือผมครับพี่แกนครับกลุ่มพันธมิตรเนี่ยก็จะมีคดีเรื่องก่อการร้ายบุกรุกครอบครองอาวุธปืนยุโยงปลุกปั่นทำให้เสียทรัพย์ประมาณ200คนได้รับอานิสงส์จากนี้จากเรื่องนี้นะครับส
7: ่
6: วนนปช.หรือคนเสื้อแดงก็มีเรื่องก่อการร้ายบุกรุกครอบครองอาวุธวางเพลิงเผาทรัพย์ฝ่าฝืนประกอบถูกเฉือนประมาณ 1,150 คนครับ
7: ใช่คร
6: ับ ขณะที่กปปส.มีความผิดฐานกบฏอ้างยี่ซ่องโจรนะฮะประมาณ221คนและม็อบราษฎ
7: ร
6: ม็อบทะลุแก๊สข้อหาฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินยุโยงปลุกปั่นพรบคอมเนี่ยอาวุธปืนเนี่ยครับนี่จำนวนเยอะก็คือ 1,683 คน
7: นะครับ
6: นี่คือตัวเลขอันนี้ส่งของนิรโทษกรรม
7: คือเรียกว่าจำนวนเนี่ยเยอะเหมือนเยอะแต่ว่าตัวละครหนึ่งพันเนี่ย
6: อยู่ที
7: ่ใหญ่ที่สุดตัวละครที่อยู่เบื้องหลังที่เตรียมจะผลักดันอันเนี้ยนะครับ
6: ครับ
7: นี่คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็จะถูกกระแสต้านเพราะว่ากลัวไปรวมเรื่องคดีทุจริตที่สุด
6: คร
7: ับ นี่แม้แต่วันเนี้ยก็ยังมีเสียงต้านอยู่นะมีเสียงค้านอยู่เพราะว่ากังวลว่าตระกูลชินวัตรได้รับอานิสงส์ด้วยอะไรประมาณนี้ก็มีเฉียงนี้แบบนี้อยู
6: ่
7: ก็มีเฉียงแบบนี้อยู่แต่ว่าถ้าแต่ถ้าโดยตามเนื้อหาโดยตามพรบอยู่ว่าไม่มีเพราะชัดเจนนะครับคดีทุจริตคดีอาญาและทางการเมืองเนี่ยคืออย่างการฆ่าคนในชีวิตนุ่มอะไรเนี่ยไม่รับประโยชน์จากตรงนี้แล้วที่สุด
6: ครับคร
7: ับ แล้วเนี่ยถ้าตรงนี้ผ่านนะเราจะเห็นการคืนส่งพลังของมากกว่าเมืองจำนวนอีกกลุ่มใหญ่
6: เช่นคุณสุเทพอ่ะ
7: คุณสุเทพคือสุบัน
6: ครับ
7: คุณจุมพลเจรสาร
6: นี่หมีที่ชุมพรใช่ไหม
7: ชุมพรใช่ครับแล้วก็อีกหลายคนนะครับรวมทั้งกลุ่ม คณิตเองด้วยนะครับ
6: ครับ
7: หลายคน
6: ไอ้คุณนัทวุฒิหมดยังคุณนัทวุฒิยังถือว่าได้จะได้ได้อยู
7: ่ได้อยู่
6: นั่นแต่ว่ายังได้อยู่นะคุณนัทวุฒ
7: ิแต่ที่ว่าคุณนัทวุฒิมีคดีไม่แน่ใจผมยังไงอยู่เพราะว่ามันมีคดีอย่างแกนยำหรือเปล่าที่ไม่แน่ใจตรงนี้นะครับ
6: ครับครับ
7: แต่ที่แน่ๆคือคุณเจตพรพงพันธ์ครับคุณหลายคนที่เป็นแกนเสื้อแดงที่ที่อยู่ไม่ได้ขึ้นไม่ได้สามารถลงสอสสได้นะมีหลายคนก็
6: จะได้ลงสอส
7: บางคนเนี่ยที่สุด
6: ครับ
7: รับโทษทันจบแล้วนะ
6: ครับ
7: แต่ยังงงสองทุกสองไม่ได
6: ้อ๋อไม่ติด

0: ซึ่ง
1: คือสื่อติดคุกเหมือนกันใช่ไหม
0: ใช่ตอนนี้ก็จะพ้นโทษเลยแล้วก็กลับมาเล่นการเมืองได
1: ้
0: คือเราก็จะเป็นอะไรคือเราจะเห็นนักการเมืองที่เคยอยู่แถวหนึ่งเนี่ยได้กลับมาแต่บางคนอาจจะไม่ได้อาจจะวางมือไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าอายุเยอะแล้วแต่ก็พูดตรงๆนะผู้ภาษาเราก็ไม่ต้องมารับโทษทันตอนวัยชรา
1: ก็อย่างคุณเดี๋ยวนะคุณสุเทพลืมชื่อไปแล้วถาวรเสนเนียมเนี่ยก็ถือว่า
0: ใช่เดี๋ยว
1: ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองก็จะมีโอกาสกลับมาเล่นการเมืองได
0: ้ครับครับคุณถาวรเสนเนียมเนี่ยคุณสุเทพอาจจะไม่ได้การเมืองต่อคุณอิสระสมชัยก็อาจจะไม่ได้การเมืองต่อเพราะว่า
1: ลูกสาวลูกสาวก็คือคุณแนนเนี่ยนี่คุณพ่อคุณแนนใช่ไหมรัฐมนตรีช่วย
0: ใช่ครับใช่
1: ด
0: ี
1: ดี
0: คุณเชียร์สมชายก็เป็นพ่อคนสมดีแนน
1: ครับ
0: แต่คุณทาวรผมว่าแกเดินต่อนะ
1: ผมว่าแกลงนะ
0: เพราะว่าอายุก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็อย่างคุณทาวรเนี่ยถ้าใครดูเนี่ยนิยาโพเนี่ยก็จะเห็นว่าตอนเนี้ยคะแนนยมของพรรคไทยพักดีพื้นขึ้นมาเนี่ยนะอย่างเงี้ยคุณทาวรก็อาจจะ
1: อ๋อคุณทวารล่าสุดอยู่กับคุณหมอวรงค์เนี่ย
0: ใช่ประมาณว่าคือหลังจากที่พรรครวมไทยสร้างชาติมีปัญหาได้ข่าวว่าคุณทวารมาอยู่ทางไทยพักดีอ่ะนะครับถ้าจำไม่ผิดนะ
1: ครับครับล่าสุดอยู่กับคุณหมอวรงค์นี่แหละ
0: ครับใช่ครับ
1: โดยรวมครับเราคิดว่าพรบเนี่ยคงจะผ่านถ้าผ่านเนี่ยอ่าล่ะนอกจากบรรดาแกนนำทางการเมืองจะได้กลับสู่การเมืองมากขึ้นอะไรเงี้ยนะอาจารย์คุณแขกฮะแล้วภาพการเมืองหลังจากพ.ร.บ.นี้มีผลบังคับใช้มันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงสำหรับการเมืองไทยไหมนอกจากแกนนำจะได
0: ้คือการเมืองไทยในเชิงคุณภาพคงไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่จุด
1: แม่คำตอบถูกใจในเชิงคุณภาพไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
0: เชิงปริมาณเนี่ยเชิงปริมาณเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแน่อาจจะมีพรรคการเมืองใหม่ๆเกิดขึ้นอาจจะมีกลุ่มการเมืองยังไม่ถึงขั้นพรรคเป็นซุ้มอะไรเปิดตัวมากขึ้นนะครับเป็นจุดเพื่อรอการเลือกตั้งที่จะถึงรอบต่อไป
1: โอเคคุณภาพจะไม่เปลี่ยนแปลง
0: คืออย่างที่บอกอะนักการเมืองเหล่านี้ที่จะต้องได้รับผลของเหล่านี้เราก็รู้กันอยู่ว่าใครเป็นใครน้อยถึงนะรู้อยู่กันเป็นใครก็ผมคิดว่าอาจจะมีพรรคการเมืองใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับหรืออาจจะมีพรรคการเมืองที่เมื่อปี69อาจจะพรรคยังไม่ดังยังไม่แล้วคนจะได้อะไรอาจจะได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาก็ได้อะไรประมาณนี้เพราะว่าตอนนี้เราก็ทราบกันดีอย่างว่าตอนนี้พรรคที่ใหญ่ยิ่งคือพรรคภูมิใจไทยเท่านั้นจุด
1: ภูมิใจไทยครับ
0: เพราะภูมิใจไทยรวมซุ้มรวมบ้านใหญ่เข้ามาครับซึ่งโดยธรรมชาติในการเมืองถ้ามีการยื่นพาเนี่ยแน่นอน
1: ครับ
0: ซุ้มบ้านใหญ่ที่มาอยู่กับภูมิใจไทยก็ต้องแยกย้ายล่ะธรรมชาติคนไทยก็เป็นแบบนี้แหละที่เกิด
1: ครับ
0: แล้วอย่างทุ่มที่มาอยู่กับภูมิใจไทยเนี่ยผู้อยู่เบื้องหลังทุ่มบางทุ่มเนี่ยก็คือตัวละครที่ได้รับอานิสงส์จากกฎหมายแบบนี้แหละที่เกิดยกอย่างกลุ่มชุมพรเนี่ยของคุณลุงหมียกตัวอย่างนะครับแต่เนี่ยก็จะมีความเคลื่อนไหวแบบนี้เกิดขึ้นนะครับก็เราคงได้เห็นนักการเมืองที่เคยข้างหนึ่งเคยร่วมแบนเมื่อถ้าย้อนไป10 ปีกว่าปีแล้วก็กลับมามีบัตรคือจริงๆเขาก็มี

0: บทบาทอยู่ในพื้นที่แหละพี่จุดเพียงแต่ว่าเขาไม่สามารถลงส
1: ม
0: ัคร
1: ไม่สามารถกระโจนสู่การเมืองได
0: ้ไม่สามารถเป็นรัฐมนตรีได้ครับก็จะมาไม่แน่นะพี่จุดคุณยุทธินบอกใช่ไหมพี่จุด
1: ครับ
0: ว่าจึงการปรับครม.ผมจะพบตอนนี้คุณรีนไหนสามารถแล้วแล้วไม่ได้พอออกมาเนี่ยแล้วจริงลูกลืมทั้งหลายเนี่ยต้องรีบปรับตัวเองนะอาจจะการปรับครม.
1: เขาใช้ KPI ไม่ใช่ API ของอนุชิน API ไม่ใช่คุณอนุชินวัฒน์จาก KPI เป็น API
0: ไม่แน่นะวิจิต
1: ร
0: สมมติว่าถ้ามีการปรับครม.สักต้นปีหน้า
1: ต้นปีหน้ามกราเนี่ยนะ
0: แล้วสมมติกฎหมายฉบับนี้ผ่านนะแล้วก็มี
1: ค
0: นแล้วมีรัฐกิจมาเรียบร้อยมีกระบวนการร่างมูลทินเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราอาจจะได้เห็นนะครับพี่โจทย์นักการเมืองใหญ่บางคนเนี่ยได้เป็นรัฐมนตรีได้นะพี่โจ
1: ทย์เจ้าของซุ้มเหรอเจ้าของซุ้มเหรอ
0: เจ้าของซุ้มชี้เพิ่งได้รับการร่างมูลทินจากกฎหมายฉบับนี้นะครับ
1: ก็มาเป็นรัฐมนตรีได้
0: ได้เป็นไปได้อาจจะนะ
1: อาจจะ
0: ต่อไปไม่การเมืองไทยไม่แน่พี่ตุ๊ด
1: อะไรก็เป็นไปได้
0: เพราะว่าเจ้าของซุ้มตัวจริงที่คือเราก็รู้ก็อยู่เจ้าของซุ้มตัวจริงที่ไม่ได้มาเป็นรัฐมนตรีบางคนเนี่ยเพราะติดโทษแบนอยู่นะผู้ชายแบบนักฟุตบอลนะ
1: คร
0: ับ อันเนี้ยเมื่อพ้นโทษแล้วก็มีสิทธิ์จะเข้ามาเป็นแทนเหมือนข้างหนึ่งที่จะไม่รู้สึกที่เราเคยเห็นภรรยาของนักการเมืองมาเป็นน้ำตีอ่ะโอ้โห
1: ผมเคยเห็นบางครั้งก็ป่วยบางครั้งกิ๊กก็มาเป็นเนี่ย
0: ใช่ป่ะอันนี้อุ้งจุดนี่ถือไวมากผมก็ไม่รู้นะผมก็เลยว่าแค่กิ๊กเป็นแทนเนี่ยผมก็พูด
1: นะก็เอาละอย่างน้อย
0: แค่กิ๊กหายไปแล้วนะครับก็เขาไม่ได้ไปกิ๊กแล้วทีนี้ไม่ได้ไปกิ๊กแล้ว
1: เมื่อก่อนเป็นใช่ไหม
0: เป็นใจใหญ่
1: จะรู้เลยว่าเป็นใครเนาะนะฮะแต่ก็เอาละถ้ามองแง่ก็อย่างน้อยก็ถือว่าเนาะการเมืองที่มันทำมาซึ่งความแตกแยกก็ถึงเวลาก็เอาละวางลงแล้วก็มานั่งทำงานทางการเมืองกันต่อไปนะฮะ
0: ก็ที่มีนักการเมืองคนหนึ่งเนี่ยเราใช้คำว่าบุญผ้าป่ามหากุศลสันติสุข
1: เอ้ยนี่คือที่ใครพี่เท่าไหร่พี่ประสานมันพี่ทักป่าตัวเขียน
0: ใช่ครับใช่เพราะพี่สารพี่ประสานเราก็จะเพราะพี่ประสานเองก็ไม่มีไม่ติดอะไรแต่ว่าพักพวกเพื่อนฝูงเยอะติด
1: เยอะมีจากคนเยอะแล้วนี่เดี๋ยวนี้เป็นผู้จัดรายการที่เก้าหกนะผมได้ยินตอนช่วงวันเสาร์ที่จำไม่ได้วันไหนนะได้ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการประเทศไทยเนี่ยมีนิรโทษกรรมแล้ว23ฉบับนะฮะเป็นพ.ร.บ.19เป็นพระราชกำหนด4ฉบับนะครับโอ้เวลาหมดพอดีขอบพระคุณพี่แคนสันติกาครับแล้วก็เราลาไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่ถึง
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะ MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
4: ขณะนี้เวลา 21:00 น.
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: จากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกระบุแล้วแต่ศาลรัฐธรรมนูญชี้ชะตาพรก. 400 ล้าน 9 กรกฎาคมนี้น้อมรับผลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติวินิจฉัยคำร้องที่ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นคำร้องกรณีที่รัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรีออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช 2569วงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาทขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 172 หรือไม่วันที่ 9 กรกฎาคมนี้มีความกังวลหรือไม่ว่าเราได้ชี้แจงทั้งเอกสารหลักฐานประกอบไปแล้วซึ่งเป็นการให้คำชี้แจงฐานะรัฐบาลก็ต้องสุดแล้วแต่การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรต้องยอมรับเป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติตามเมื่อถามว่ามีการเตรียมแผนสำรองหรือไม่หากผลออกมาเป็นลบนายกกล่าวว่าคาดหวังว่าคำอธิบายและคำชี้แจงของรัฐบาลน่าจะทำให้ศาลวินิจฉัยได้วินิจฉัยในสิ่งที่ถูกต้องซึ่งเมื่อวินิจฉัยออกมาอย่างไรต้องดูว่ามีข้อชี้แนะหรือคำสั่งใดๆที่ต้องทำตามหมดไม่ว่าจะออกมารูปแบบไหนเพราะต้องเคารพคำสั่งของศาลไม่ว่าศาลใดก็ตามเมื่อถามต่อว่าจากข้อมูลที่ชี้แจงไปมั่นใจหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้ปฏิบัติตามนโยบายตามหน้าที่และชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงประกอบเรื่องมั่นใจไม่มีใครมั่นใจเพราะไม่ใช่คนตัดสินมติวิปรัฐบาลเห็นชอบกฎหมายนิรโทษกรรมที่สว.แก้ไขกรวียันไม่จำเป็นต้องตั้งกรรมธิการร่วมเหตุแค่แก้ถ้อยคำไม่กระทบสาระสำคัญนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลกล่าวถึงผลการประชุมวิปรัฐบาลซึ่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมและส่งคืนสภาผู้แทนราษฎรจำนวนหนึ่งฉบับคือร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขว่าเรื่องดังกล่าวมติวิปรัฐบาลได้คุยกันและลงมติเห็นชอบตามที่สว.ได้แก้ไขเพราะเป็นเพียงการแก้ไขถ้อยคำไม่ใช่สาระสำคัญโดยเนื้อหาของร่างกฎหมายยังคงเจตนารมณ์ของร่างกฎหมายตามที่สภาผู้แทนเห็นชอบนายกรวีกล่าวว่าหลังจากมีมติวิปรัฐบาลแล้วจะให้แต่ละพรรคร่วมรัฐบาลกลับไปหารือภายในพรรคกันอีกครั้งว่าจะมีประเด็นใดเสนอเพิ่มเติมหรือไม่แต่ในหลักการมติวิปรัฐบาลยืนยันให้เห็นชอบตามที่สว.แก้ไขซึ่งในส่วนของพรรคภูมิใจไทยจะยืนยันตามมติวิปรัฐบาลส่วนกรณีที่ตัวแทนฝ่ายค้านได้หารือว่าจะขอให้ตั้งกรรมธิการร่วม2สภาเพื่อพิจารณาเนื้อหาร่างพรบ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขนั้นนายกรวีกล่าวอีกว่าเป็นเพียงการพูดคุยและหารือในเบื้องต้นเท่านั้นซึ่งเข้าใจในสิ่งที่พรรคฝ่ายค้านเสนอแต่ยังไม่มีข้อตกลงทั้งนี้วิปรัฐบาลพิจารณาแล้วเห็นว่าสาระสำคัญไม่ได้ถูกแก้ไขเพราะสว.แก้ไขแค่การเพิ่มถ้อยคำเท่านั้นจึงไม่มีเหตุผลที่ต้องตั้งกรรมธิการร่วมกระบี่แถลงกวาดล้างยาเสพติดช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2569ของกลาง137รายการมูลค่ากว่า5ล้านบาทนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: วันนี้นายอังคูลศรีราเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุขเกษมนครวิไลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่และที่เกี่ยวข้องตลอดจนชุดจับกุมได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมผู้กระทำผิดด้านการจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดกระบี่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2569โดยสามารถจับกุมผู้ค้ายาเสพติดจำนวน363รายจับกุมผู้เสพยาเสพติดจำนวน20รายจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ12รายดำเนินคดีสมคบจำนวน7คดีตรวจยึดยาบ้าได้ 675,778 เมตรตรวจยึดยาไอซ์จำนวน 27.22 กรัมตรวจยึดอาวุธปืนจำนวน47กระบอกและตรวจยึดของกลางรถยนต์จำนวน 5,000 รถจักรยานยนต์11คันเงินสด9รายการรวมของกลางจำนวน137รายการมูลค่ารวม 5,454,188 บาทนิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จ ริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
2: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
2: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
3: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เบา
4: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่ซินทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
6: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 นถึง 7:30 นนะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
7: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
8: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น.โดยซาลินาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
9: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
8: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
10: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
11: ต้องเลิกไปเลยครับ
12: เฮ้ยเดี๋ยว
11: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market

0: ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
2: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
1: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
2: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
3: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
4: เราอาจใช้เวลาเป็นปีกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
5: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
4: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
5: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
4: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
5: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
4: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
5: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
6: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินพิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น. ถึง 21:00 น. กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
0: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสื
7: ออย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
8: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบอกเล่า965อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์3ทุ่มนะคะหลังข่าวแล้วก็เตรียมตัวที่จะบางท่านเพิ่งออกเวรบางท่านกำลังเดินทางไปทำงานบางท่านก็กำลังจะเตรียมตัวเข้านอนหลายๆท่านอาจจะกำลังปฏิบัติงานหน้าที่อยู่ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศฟังออนไลน์ได้ทางแอปMCOT Connect ฟังทางเว็บก็ได้นะคะ thinkingradio.mcot.net และก็ฟังทางวิทยุ FM 96.5 ค่ะหรือ Facebook Live YouTube Live ที่ช่อง Thinking Radio ค่ะวันนี้จะมาชวนคุณผู้ฟังคิดร่วมกันตั้งคำถามหาคำตอบแล้วว่าคิดอย่างป๊อปกับป๊อปอริยาสิริโสดาที่ผ่านมาในรอบสัปดาห์มีเรื่องราวน่าสนใจจะมาพูดคุยกันค่ะตอนนี้พร้อมแล้วอยู่ในสายสวัสดีค่ะคุณป๊อป
9: สวัสดีค่ะพี่เกง
8: ค่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ย้อนหลังนะคะ
9: แฮปปี้เบิร์ดย้อนหลังเหมือนกันนะคะ
8: สาวราศีปู2คนนะสาวโสดก็คงมีอีกหลายคนนะเป็นสาวโสดสดใสแบบเราใช่ไหมคุณป๊อป
9: ใช่เพราะว่าพวกเรามีบ้านที่ของตัวเองขึ้นมาก็ไม่ต้องพึ่งใครค่ะ
8: ค่ะ
9: นะคะ
8: ใช่ค่ะแล้วตอนนี้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องราวน่าสนใจอะไรที่อยากจะมาชวนบอกเล่าขบคิดกันบ้างคะคุณป๊อปขา
9: โอ้โหอะไรดีก่อนคะเนี่ย
8: เรื่องฟุตบอลโลกไหม
9: ใช่ไหม
8: ใช่ใช่
9: เคตั้งแต่ครั้งที่แล้วบอกว่าคือนอร์เวย์ไม่ธรรมดามากมากเลยแล้วยิ่งเห็นเขาตอนนี้แบบโอ้โหจะไม่ต้องชิงกับอังกฤษนะคะเขามีสิทธิ์สูงเพราะว่าเขาเป็นสไตรเกอร์ให้กับแมนซิตี้อยู่แล้วคือเล่นให้แมนแบบเล่นให้อังกฤษก็ได้แต่ด้วยความเนาะคุณพ่อเคยชิงตอนปี94นะคะแล้ว3คนจากนอร์เวย์เคยชิงมาแล้วด้วยแล้วคือตอนนี้คือลูกรุ่นลูกอ่ะ28ปีผ่านไปคือรุ่นลูกตอนนี้คือโอ้โหอยากให้ได้จริงๆเพราะว่าประเทศนอร์เวย์ประเทศที่มีแค่ 5.5 ล้านคนเนี่ยพี่เก่ง
8: ใช่ๆ
9: มันน้อยเล็กมากแต่คือทำไมเขาไม่ได้แบบว่าทำมันแบบว่าทำไมฟุตบอลเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี
8: ้
9: คือเขาบอกว่าเขาไม่มีการแบบเอาคะแนนอะไรทั้งสิ้นกับใครๆจนกระทั่งแบบว่าต้องเกินแบบอายุ12ขึ้นไปนะคะให้เด็กเล่นฟุตบอลแบบว่าสนุกก่อนไม่ต้องแบบว่าใครต้องเป็นที่หนึ่งใครเป็นแบบนะคะ
8: ค่ะ
9: คือมันเพรสเชอร์เด็กเยอะเกินไปดีจังเลยอ่ะ
8: นอร์เวย์เขาก็มีความชำนาญเชี่ยวชาญเป็นเรื่องๆเนาะเขาชัดเจนในการที่จะแบบฟิตนักกีฬาเอาให้แบบชัดเจนกันไปเข้ารอบแบบนี้เนี่ยโอ้โหคงเชียร์กันทั้งประเทศเลยใช่ไหมคุณป๊อปเน
9: า
8: ะ
9: พี่เก่งเห็นยังคะเนี่ยคือเขาอาหารมาเองด้วยอ่ะ เขาไม่ไว้ใจอาหารของอเมริกา เขาเอานมของเขามาเองด้วยเอาปลาของเขามาเองด้วย
8: ก็กลัวเจอตัดต่อพันธุกรรมเปล่า
9: ดูได้เลยนะคะว่าปลาของเขานั่นคือบอกว่าปลาของอเมริกามันมีเคมีเยอะเกินไปไม่ไว้ใจเดี๋ยวจะไม่ผ่านการทดสอบการแบบว่าภรรยาติดขึ้นมาเพราะว่ามันมียาเยอะในอาหารก็คือเอาเนื้อมาเองค่ะเอาปลามาเองแล้วก็เพิ่งรู้มาก่อนเนี่ยว่านอร์เวย์เป็นที่ผลิตปลาแซลมอนเยอะที่สุดแล้วก็ทั้งบอกว่าช่วงนึงนะคะปลาแซลมอนเยอะเกินไปคือร้านที่แคลิฟอร์เนียไม่รู้จะทำไงดีกับปลาแซลมอนที่เยอะซีเยอะเกินไปใช่ไหมว่าซูชิจากแซลมอนเนี่ยสร้างที่นอร์เวย์ค่ะ
8: โอ้ปลาเขานี่ขึ้นเรียกว่าขึ้นโต๊ะระดับโลกกันเลยนะทั่วโลกนี่ต้องรู้จัก
9: นะคือแล้วคือว่าญี่ปุ่นมันไม่มีปลานี้มันคืออะไรของแบบของนอร์เวย์เลยล่ะคะ
8: ค่ะ
9: นะคะปลาแซลมอนปลาทั้งหลายคือมันมาจากที่นี่โดยเฉพาะแต่จริงๆแล้วนี่คือมันไม่ใช่ขึ้นมาจนช่วงบอกว่าน้องไปทำเรื่องแบบแคลิฟอร์เนียโรลขึ้นมาทำของที่มาจากแคลิฟอร์เนียเนาะก็นั่นแหละคือมันเป็นอะไรที่ญี่ปุ่นไม่มีจนทั้งแบบอ่ะนะ
8: แหมถ้าให้เทียบกันเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยร่างกายนักกีฬาต้องดูแลทั้งอาหารการกินการพักผ่อนการวอร์มการฟิตร่างกายใช่ไหมโอ้โหรอบ16ทีมสุดท้ายเขารอบ8ทีมครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเขานี่ก็แบบกรี๊ดกันหน้าดูแล้วที่คุณป๊อบอกว่าเขาขนอาหารไปกันเองเตรียมทีมที่แบบดูแลกันมาอย่างยาวนานนี่มันมีทีมอื่นที่เข้าตาคุณป๊อปอีกบ้างไหมนอกจากนอร์เวย
9: ์โอ้โหก็ครั้งแรกก็คือว่าเราก็แบบว่าเห็นเม็กซิโกเขาเชียร์ขนาดนั้นเลยริกราดมากเพราะว่าเม็กซิโกคือใครที่เล่นที่เม็กซิโกเนี่ยอังกฤษกับเม็กซิโกเนี่ยคือมันคือสูงระดับน้ำทะเลมอญสัก 7,000 เมตรนะคะ
8: ค
9: ือมันสูงมากจนกระทั่งเดี๋ยวนี้คือเขาให้แบบกติกาว่าคนอังกฤษเนี่ยนะคะไปเล่นที่เม็กซิโกเนี่ยให้กินไวอากราค่ะไปเสิร์ชดูเองได้เลยกันพี่เก่งจริงๆ
8: กินไวอากราไม่โดนจับผิดกติกาเหรอไม่ผิด
9: ค
8: ่
9: ะเขาบอกว่าไม่มีเวลาพอที่จะปรับค่ะเส้นเลือดตัวเองให้มันแบบว่านะคะเรื่องการเส้นเลือดมากขึ้นนะคะคือไปเสิร์ชได้เลยนะคะเพราะว่าจริงๆเขาคือก็แบบว่าเฮ้ยจริงๆแบบนี้ขึ้นมาเขาบอกว่าให้สาวๆเม็กซิกันเม็กซิโกทั้งหลายคือแต่งตัวให้แบบวูบวาบให้ตื่นเต้นเกินไปจะเล่นดูซิว่า3คำชนะได้ไหมโจ๊กค่ะ
8: เออนี่แล้วที่คุณป๊อปบอกอ่ะนอกจาก2ทีมนี้แล้วมีอันไหนอีกไหมสงสารบราซิลไหมอ่ะตกรอบ8ทีมสุดท้ายครั้งแรก
9: คือยังไงดีอ่ะคือมันน่าตกใจเพราะว่าครั้งนี้คือว่ามัน คือเขามีโอกาสเยอะมากคือโอกาสที่มันฉวยเฉียวไปเนี่ยคือจริงๆแล้วคุณชนะนะคะแต่ด้วยความที่นะคะหัวหน้านำของทางนอร์เวย์เนี่ยคือเขามาแรงมากนะคะเอลส์ฮอลันเนี่ยนะคะคือบอก6'5" พระเจ้าช่วยเกือบ2เมตรอ่ะนะคะแล้วก็คือว่าคือพ่อก็เป็นนักฟุตบอลค่ายของฟินแลนด์มาก่
8: อ
9: นแม่ก็คือนักกีฬานักวิ่งแบบว่าเขาเรียกว่าควอดแอธลีทไทรแอธลีททั้งหลายเนี่ยคือแม่ก็แบบพ่อและแม่ไปทางนี้อ
8: ่ะ
9: เห็นภาพไหมคะโอ้โห
8: เขาเรียกว่าถูกบ่มเพาะมาเลยอ่ะบ่มเพาะมาตั้งแต่ DNA ยีนโครโมโซมนักกีฬากันมาเลยนะแต่ก็สงสารบราซิลเห็นวันก่อนเต้น
9: ที่บอกว่าเห็นมาเนี่ยคือว่าน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของแบบว่าของเมสซี่ของแบบอาร์เจนตินานะคะเพราะว่าคือเมสซี่ก็คือเป็นเลเจนด์และทุกคนแบบโอ้โหคือเขาก็น่าจะมาโรนัลโดกับเมสซี่คือแบบ2คนเนี่ยคือทุกคนก็มองอยู่ว่าเนี่ยน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วล่ะเป็นแบบรุ่นใหญ่แล้วล่ะคิดดูสิรุ่นใหญ่แล้วอะแล้วคือรุ่นใหม่เนี่ยของนอร์เวย์มันเด็กๆอายุ20กว่าเข้ามาใหม่ค่ะ
8: บางคนก็จะแบบเล่นเพื่อทำสถิติของตัวเองบางคนก็เล่นอำลาสนามแขวนสตั๊ดอะไรอย่างเงี้ยเนาะบางคนก็มาครั้งแรกก็แบบเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเลยอย่างเงี้ยที่สุดละมันจะต้องมีที่สุดของที่สุดอีกหลายๆอย่างในฟุตบอลโลกครั้งนี้ฮะคุณป๊อป
9: ใช่ก็ดูแล้วกันนะคะว่าจะเกิดขึ้นเพราะว่ามันการพลิกไปพลิกมาที่เขาไม่น่าเชื
8: ่
9: อว่านอร์เวย์เข้ามาขนาดนี
8: ้
9: นะคะคือถ้าไปชิงกับอังกฤษขึ้นมาก็หูน่าสนใจเพราะว่านะคือทางฮอลแลนด์ก็คือเล่นให้อังกฤษทางอังกฤษคือเป็นเพื่อนทีมที่เล่นตรงข้างกันคือบอกว่าเป็นเพื่อนเล่นด้วยกันที่ในแมนซิตี้มาก่อน
8: ค
9: ่
8: ะ
9: เดี๋ยวดูแล้วกันว่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าอันนั้นจะน่าจะมันมากเลยอ่ะ
8: ค่ะ
9: ค่ะ
8: ทีนี้ถัดจากดูฟุตบอลโลกแล้วเราก็มาดูเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวของเราที่แบบเขาคุณป๊อปได้ไปเที่ยวมาในช่วงเดือนเกิดเนี่ยมีที่ไหนบ้างคะ
9: จริงๆยังไม่ได้ลงไปนะคะจริงๆคือว่าเพื่อนมารับเสร็จนะคะก็คือว่าเราไปเที่ยวอีกฝั่งหนึ่งของจากเพชรของเกาะช้าง
8: ะ
9: นะคะก็จะมีเขาเรียกว่าบอกว่าเป็นแบบอะไรนะเป็นแบบหายกรามนะคะเป็นกล้ามปูหายกรามจะเป็นแบบว่าทะเลแบบว่าจะเป็นแค่เป็นทะเลเกาะกันทรายมันติดกันสองเกาะนะคะมันจะขึ้นมาแล้วก็เป็นอุทยานแห่งชาติก็ไปจนช่วงหน้าฝนไม่มีคนนะคะคนที่พาเราไปบอกว่าตอนช่วงเทศกาลอย่ามาเด็ดขาดคือคนมาเป็นหมื่นเป็นพันคือแบบเยอะมาก
8: แบบเห็นหัวดำในถ่ายรูปติดกล้องกันไปหมดเลยใช่ไหม
9: ไม่ได้เลยที่เราไปนะคือฝนตกขึ้นมาก็ช่วยเหมือนกันนะคือว่าหน้าฝนก็ดีตรงนี้แล้วก็คือโรงแรมดีๆเก๋ๆอย่างอื่นนะคะที่เก่งที่แบบว่าเหมือนเอวาคือใหญ่ 9,000 บาทนะคะตอนช่วงไฮตอนนี้ราคาที่แบบว่าเข้าไปดูในAgoda นะคะ
8: 1,200
9: breakfast include ด้วยค่ะพี่มันเป็นช่วงโลที่สุดของเกาะมาก่อนนะคะค
8: ือ
9: ว่าเราไปถามพนักงานว่าอะไรเกิดขึ้นบอกว่าโอ้โหคุณป๊อปครับคือมันหลายอย่างนอกจากบอกว่านะสงครามแบบเพื่อนบ้านเสร็จนะคะ
8: สงครามชายแดน
9: ก็ไม่รับได้แล้วก็คือสงครามเหมือนกันกอล์ฟขึ้นมานะคะน้ำมันขึ้นราคา
8: ของ
9: เบรคขึ้นราคาน ะคะการข้ามไปข้ามมาก็ขึ้นราคาแบบเบิ้ลขึ้นมาเลยแล้วก็คือตอนช่วงแบบว่าตอนช่วงวันรายงานก็รถติด7-8ชั่วโมงที่เราพวกเราไม่ไปกันอ่ะนะคะคนก็เซ็งไม่กล้ามาอีกนั่นแหละ
8: งั้นตอนนี้เรามาอัปเดตกันพร้อมรับแขกบ้านแขกเมืองช่วง Green Festival นะคือเป็นช่วงฝนช่วงเที่ยวก็จะได้แบบอยู่แบบเขาเรียกว่าสงบใช่ไหมคุณป๊อป
9: ก็สงบดีแต่อันนึงบอกว่าที่เพิ่งเข้าใจนะคะว่าเฟอร์รี่นะคะคือเราต้องไปจนถึง
8: เฟอร์รี่ราคาขึ้น
9: ตอนช่วงเที่ยงคือแบบว่า11โมงเที่ยงไปนะคะคือว่าน้ำมันลงค่ะพี่เก่งเฟอร์รี่ข้ามมาไม่ได้แต่วันจาก11โมงเที่ยงไปถึงแบบว่าบ่าย3บ่าย4โมงถึงแบบว่านานจะขึ้นมาอีกทีนึงคือ
8: ก็เป็นอุปสรรคอีก
9: คือเราออกจากโรงแรมเสร็จนะคะเพื่อนๆพาไปอ๋อไปกินข้าวไปกินกาแฟเดี๋ยวบอกตอนช่วงบ่ายโมงนะโทรไปหาเพื่อนบอกว่า เธอน้ำมันลงเฟรย์เขาไม่ข้ามตอนช่วงบ่ายโมงเธอต้องคอยถึงบอกว่า5โมงเย็นนะคะก็ไปนั่งที่แบบว่าที่เขาตกปลากันแบบตรงข้างมาเห็นเฟรย์ขึ้นมาก็ร้านอาหารอร่อยมากเลยอ่ะแล้วก็คือว่านั่งคอยไปยวนนั่งนอนคุยกับเพื่อนคือบรรยากาศมันดีเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ไปที่ไหนมันคือไปกับใครบ้างแล้วมันก็คือเนา
8: ะ
9: เพื่อนๆคนตกปลาบ้างบางคนก็ไปเป็นสถานที่ตกปลาแล้วตกปลาใหญ่มากแล้วบางคนก็ไปดูเกาะแบบว่าสถานที่ดำน้ำ
8: ค
9: ือนั่นแหละ
8: เฮ้ แต่ช่วงที่เขากังวลกันก็คืออาจจะมีผลกระทบเรื่องพายุก็ดูกรมอุตุหน่อยละกันนะคะเพราะว่าเห็นว่าจะลดลงอยู่ในช่วงนี้แต่ที่สลักเพชรเนี่ยมันคือถ้าข้ามเฟอร์รี่ไปแล้วเลี้ยวซ้ายอ้อมเกาะไปเลยเนาะเป็นโซนทะเลธรรมชาติชุมชนอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะสลักเพชรเกาะช้าง
9: หรือว่าทางตอนออกจากเฟอร์รี่คือไม่ไปทางขวาไปทางซ้าย
8: เลี้ยวซ้ายไปยาวค่ะ
9: เพราะว่ามันเป็นเกาะที่ตลกดีเกาะช้างคือ
8: ถนนไม่วนครบรอบเกาะถนนเป็นซีกซ้ายซีกขวา
9: แล้วไม่อีกประเทศนึงไปเลยนะคะคือห่างกันมากๆเลยอะว่าทางซ้ายมาทางขวาเนี่ยคือสุดๆก็คือใช้เวลาเป็นประมาณจะเกือบ50กิโลอะ48กิโลได้บ้างครับพี่แกงคือมันใช้เวลาคือจะแค่คิดอย่างเดียวว่าถ้าใครโดนงูฉุดขึ้นมาถึงฝั่งนู้นแล้วต้องมาโรงพยาบาลฝั่งขวาขึ้นมาในคือตายก่อนหรือเปล่าเนี่ยนะคะเพราะว่ามันไม่ไปรอบเกาะนะอีกนิดหนึ่งก็ไม่ยังไปรอบเกาะคือเขาก็บอกว่าจะมีงบขึ้นมาก็หวังว่าแบบนี้จะเกิดขึ้นมามันช่วยคนได
8: ้
9: นะคะ
8: ถ้าเรามองในแง่ของต่างประเทศรูปแบบต่างประเทศอ่ะมันก็ไม่จำเป็นจะต้องไปบุกรุกเขตอุทยานก็อาจจะทำถนนในทะเลก็ได้นะคุณป๊อปเนาะมีจำนวนมากที่เขาทำถนนในทะเลแล้วช่วยทำให้ประชาชนขับรถไปโรงพยาบาลได้ใกล้ขึ้นมันก็ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
9: จริงๆนะมันอีกนิดเดียวเองก็ไม่ได้มากมายแล้วก็คือว่ามันแล้วแต่คือตอนนี้คือที่เราเคยเห็นไปแล้วคือว่าคนที่มีทะเบียนบ้านที่เกาะช้างนี่มันน้อยมากเลยอ่ะคนมักจะไปทำงานที่นั่นแล้วก็บอกว่าโอ้มีแค่คนที่สมัครมาแค่ 2,000 คน
8: เขาเรียกประชาชนท้องถิ่นกับประชากรแฝงที่เป็นคนภายนอกเกาะเข้าไปอยู่กันใช่ไหม
9: เขาก็คือว่าไม่อยากจะแบบว่าใส่งบเข้าไปสถานที่มันแบบว่าคนน้อยค่ะ
8: ใช่ถ้าเทียบกันกับคุณผู้ฟังกับนักบริหารบริษัทอ่ะคือถ้าเรามองกันว่าชุมชนนี้หรือสถานที่นี้บริษัทเนี้ยมันเป็นแหล่งที่จะพัฒนาให้มีรายได้ขึ้นประชาชนมีคุณภาพชีวิตมากขึ้นแค่ลงทุนสมมุติทำถนนให้มันแบบครอบสะพานรอบเกาะหรือแก้ปัญหาระบบเรือเฟอร์รี่น้ำขึ้นน้ำลงอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นไปได้หรือเปล่า
9: คิดว่าไม่ได้พี่เก่งเพราะว่าคือสิ่งเหล่านี้คือเขาไม่น่าจะลงทุนมากมายเพราะว่ามันไม่ได้เป็นสถานที่เที่ยวใหญ่นะคะมันไม่ใช่ภูเก็ตมันไม่ใช่สมุยนะคะมันคือคน
8: น้องช้างน้องช้างตัวเล็กๆ
9: นั่นแหละเล็กสถานที่หนึ่งแล้วคือว่าคือก็จริงๆมันก็เป็นที่สิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าการที่เราไปอยู่สถานที่ตรงนี้ไปทีแล้วก็ไปนอนหลายที่ตอนช่วงหน้าโลนะคะอาจจะไม่ได้เจริญธุรกิจแต่เจริญธรรมชาติน
8: ะคะถ้าเลือกธรรมชาติต้องไปหน้าโล
9: นะคะไม่ได้คนแบบไปคว้างแห่ไปคว้างอะไรขึ้นมาไปดูปะการังเยอะเกินไปบางทีมันแบบมันก็จะทำร้ายเหมือนกัน
8: ใช่ใช่มันต้องพัก
9: คือรถมันเยอะเกินไปก็คือทำร้ายอยู่แล้วล่ะคือคนมนุษย์ไปที่ไหนมันคือต้องมีขยะก็น
8: ั่นแหละเรื่องขยะนี่เขาก็ยังไม่ตกลง
9: เขาก็ได้แบบว่าดับฟูสถานที่แล้วก็ปรับปรุงสถานที่ขึ้นมาด้วยแหละก็คือมันช่วงโกยก็ต้องช่วยโกยแต่คือตอนช่วงพักผ่อนก
8: ็ให้เขาพักผ่อน
9: สิ่งที่เราเห็นนะเห็นแบบนกเงือกอะเยอะมากเลยนะคะที่เก่ง
8: โอ้สุดยอด
9: ใช่นกเงือกเป็นสิบตัวเลยอะคือเขาบินลงมาแล้วไปแบบกินลูกปอมสีแดงๆที่โรงแรมแล้วก็ตัวใหญ่คือเขาแบบว่าสมบูรณ์มากเพราะว่ามัน
8: เป็นเขตอุทยานใช่
9: เขาอยู่ได้ค่ะ
8: ใช่ใช่ใช่อันนี้ก็เป็นเสน่ห์ของเกาะช้างนะคะซึ่งเราก็คุยกันมาหลายครั้งแล้วว่าระหว่างการพัฒนาที่จะแบบพร้อมเดินทาง24ชั่วโมงในการสร้างสะพานหรือถนนรอบเกาะกับค่อยๆพัฒนาไปค่อยๆพัฒนาระบบการขนส่งไปโรงพยาบาลการดูแล คุณภาพชีวิตรพ.ส.ต.โรงพยาบาลของเกาะช้างเป็นยังไงการคมนาคมระบบสองแถวระบบมอเตอร์ไซค์ขี่ยังไงไม่ให้มีอุบัติเหตุเนี่ยคุณป๊อปค่อยๆพัฒนาไป
9: คืออันที่พูดดีกว่าที่พี่เก่งพูดถึงอุบัติเหตุเพราะว่าคือเราไปดูโรงแรมที่หนึ่งนะคะชื่อแบบว่าดูทะเลนะคะแล้วคือเจ้าของโรงแรมนี้นะคะคือว่าตอนช่วงปีใหม่คือไปสวัสดีทุกคนแบบว่าปีใหม่ทุกคนเสร็จก็คือด้วยความหมอบอกให้ออกกำลังกายก็คือว่าก็เจ้าของก็ไปออกกำลังกายแต่วันยังคือไปวิ่งตอนเช้าคือมาตอนเดินตอนเช้าคือว่าแบบสวนทางกับรถยนต์แล้วก็คือว่ารถนึงก็เมาอยู่กลับบ้านคนเปี้ยงเพราะว่ามันไม่มีทางเดินของคนเลยแหละนะคะก็ตายทันทีนะคะก็คือโรงแรมนี้ก็คือว่าตอนนี้คือมันไม่เหมือนเดิมแล้วล่ะด้วยความเจ้าของเองเจ้าของโรงแรมเองอ่ะนะคะแบบว่าเสียชีวิตเพราะว่าเดินริมถนนคือเราเห็นบ่อยมากค่ะแบบหลายที่หลายจุดที่ว่ามันไม่มีทางเดินแล้วคือคนชอบมาวิ่งริมถนนไปก่อนบางทีบางจุดมันไม่มีทะเลหาดทรายที่จะวิ่งได้มันต้องออกไปถนนก่อน
8: ใช่
9: แล้วก็คนไทยประเทศไทยมันมีท้องถนนให้จักรยานหรือว่านะคะรถเข็นหรือว่ารถแบบเด็กเล็กเด็กน้อยคือมันไม่มีที่เลยแหละมันไม่มีไซด์วอล์กให้เลย
8: จริงๆมันควรจะมีกฎหมายนะในเมื่อมีเงินสร้างถนนก็แค่สร้างฟุตบาทให้คนได้เดินอ่ะเพราะคนคือคนเสียภาษีนะถูกไหมคุณป๊อป
9: ควรจะมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะว่ามันแบบเนาะมัน
8: ถ้าไม่ใช่ญาติพี่น้องเขาคงไม่รู้สึกไงเพราะนี่ว่าเราตายเป็นว่ากลายเป็นว่าประชาชนคนทำงานหรือทรัพยากรบุคคลอ่ะซึ่งเขาอาจจะมีคุณค่าในการทำงานดีๆต่อไปในอนาคตนี่ต้องมาถูกรถชนเพราะว่าเดินบนถนนที่ไม่มีฟุตบาททั้งที่เขาก็เสียภาษีอยู่ทุกปีนะเอออันนี้ก็ไม่มันต้องเป็นคำถามที่ควรจะมีคนมาตอบได้นะใช่ไหมคุณบอก
9: ก็มันก็เกิดขึ้นยันที่แบบข่าวลงไปที่สมุยก็เหมือนกันนะคือว่าเป็นนักวิ่งสาวที่อายุ20กว่าแล้วดังมากๆเลยอ่ะคือขับมอเตอร์ไซค์แล้วคือว่าเอกรถยนต์ที่คนขับคือคนรัสเซียรู้สึกทางโค้งขึ้นมาผิดข้างชนเปี้ยงผู้หญิงคนนี้ก็ตายขึ้นไปนะคะคือว่าคือข่าวนี้มันคือมอเตอร์ไซค์ตายด้วยแบบเฮ้ยฉันขับเป็นอะไรก็ว่าไปแต่คนที่อยู่ในรถยนต์บางทีโค้งของว่าภูเขามันจะไม่เห็นมันโค้งเยอะนะคะโค้งไปโค้งมามันไม่เห็นว่าใครอยู่ทางซ้ายใครอยู่ทางขวาม ันไม่มีมันขอบภูเขาด้วยอะค่ะขอบทุกอย่างเลยแหละนั่นแหละนี่คือแค่หน้าโรยเนี่ยคือยังเห็นขนาดนี้หน้าหายมันทุกวันเลยค่ะทุกวันเลย
8: ทัศนวิสัยในการขับรถเนี่ยเราปกติแล้วก็จะเห็นมุมซ้ายกับมุมขวาจำกัดอยู่แล้วถูกไหมคะในถนนแคบๆและแถมยังมีมุมที่โค้งซ้ายโค้งขวาอันนึงเป็นฝั่งภูเขาอีกฝั่งนึงเป็นเหวอะไรอย่างเงี้ยเป็นด้านหน้าผาแล้วถ้าเผื่ออีกคันนึงออกมาจากมุมเขาเรามองไม่เห็นเนี่ยเขาก็วิ่งตีโค้งเกินอ่ะใช่ไหมเราก็วิ่งของเราปกติมันก็อาจจะมีการเฉียวชนขนาดพี่เก่งล่าสุดไปเชียงรายอ่ะขึ้นเขาพระธาตุดอยตุงอ่ะขนาดเพื่อนแบบเป็นคนเชียงรายนะขับรถยังต้องแบบช้าๆรออยู่อ่ะโชคดีเป็นแบบ full wheel drive ได้ถ้าเราเป็นผู้หญิงธรรมดาแล้วแบบเป็นนักท่องเที่ยวไม่คุ้นชินพื้นที่ขับเกียร์ออโต้อีกนะพี่บุ๋มพี่ป๊อปเองอุบัติเหตุพวกนี้ก็เกิดขึ้นง่ายเหมือนกันเนาะ
9: ใช่อยู่แล้วค่ะคือเคยไปเดินช่วงทำเหล็กโตแล้วก็คือว่าเห็นน้ำมันกำลังจะหมดแล้วก็ฝนตกแล้วก็คือถนนกำลังจะมืดแล้วก็คือตอนคนขับก็คือเป็นคุณครูคุณหนวดขับรถอยู
8: ่
9: เรากับนกกำลังกรี๊ดอยู่ว่าน้ำมันกำลังจะหมดว้ายยังไม่ถึงสถานที่ให้จับก็ไม่ได้อ้ายสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีอ้ายนั่นแหละคือความกรี๊ดขึ้นมาในใจว่าจะตายตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยนะแต่โชคดีไปคือว่าไปเจอคือว่ามันจะมีไอ้น้ำมันหลอดที่ให้มอเตอร์ไซค์อ่ะเมาหมดเลยค่ะรถคาร์โดกินหมดเลยค่ะเพื่อจะเราจะบุกเขาได
8: ้อันนี้ก็เป็นประโยชน์ของร้านค้าชุมชนในท้องถิ่นนะเขาจะมีร้านปั๊มหลอดถังแกลลอน200ลิตรอะไรเงี้ยช่วงน้ำมันแพงเนี่ยได้ข่าวว่าโดนแบบห้ามซื้อห้ามขายก็เลยนะให้พี่ปั๊มใหญ่เขารวยคนเดียวเลยนะเขาไม่แบ่งน้องขาย
9: เลยตาเล็กตาใหญ่ค่ะ
8: ค่ะ ปลาเล็กกินปลาใหญ่แต่ตอนนี้เรากำลังจะโดนกินจนไม่เหลือปลาเล็กปลาใหญ่แล้วใช่ไหมคุณป๊อป
9: นั่นแหละมันเป็นอย่างนี้จริงๆใช่ไหมคะโลกมันเป็นอย่างนี้ที่มันแบบไม่ใช่แปลว่าคนจนมันเยอะหรอกมันแต่ว่าคนที่มันมีตังคนที่มีอำนาจเนี่ย มันไม่อิ่มสักทีก็ เป็นอย่างนี้นะคะก็จริงๆแล้วมันจริงๆเรามีทรัพยากรธรรมชาติเรามีของพอที่จะเลี้ยงคนนี้คนนั้นได้อ
8: ัน
9: นี้คือมันแบบซูเปอร์ยีนเอลนีโนจะกำลังจะเข้ามาน ี่แบบว่าเข้ามาที่แบบว่านะคะกวามแล้วนะคะคือเดี๋ยวไปไต้หวันมันมีพายุเข้ามาแบบตลอดเวลาเพราะว่าตอนนี้อากาศมันร้อนมากทั้งยุโรปแล้วคือหลายที่คือโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเขาปีนี้มันร้อนเปลี่ยนแปลงมากๆเหมือนกันนะคะ
8: ค
9: ือก็หวังว่าคือเรายังโชคดีว่าไปที่อากาศดีอยู่นะคะก็คือคนก็บอกว่าเดี๋ยวไปออกไปทะเลอย่าไปเกาะกรูดนะคะอย่าไปตรงนั้นตรงนี้นะคะเพราะว่าตอนคลื่นน้ำมันใหญ่มันก็ใหญ่จริง
8: ๆใช่
9: แล้วนั่งเป็นชั่วโมงก็ไม่ไหวนะคะจะคลื่นใหญ่ค่ะ
8: เขาบอกว่าตอนนี้ก็พายุโซนร้อนไมซักก็เหลือเป็น depression เข้าที่จีนไปใช่ไหมแล้วก็ลูกอื่นๆได้ข่าวว่ามีไต้ฝุ่นไปขึ้นที่อเมริกาใช่ไหมคุณป๊อป
9: ใช่
8: ก็บอกเทียบเท่ากับเฮอริเคนระดับ5กันเลยนะ
9: โอ้โหใหญ่มากค่ะเดี๋ยวมันจะน่าจะผ่านไต้หวันด้วยแหละคือแบบมันผ่านมาทางนั้นเลยแหละ
8: เคยมีคนชวนบอกไปเที่ยวไต้หวันไหมพี่เคนบอกว่าช่วงกรกฎาคมสิงหาคมนี้อย่าชวนนะคะมรสุมเข้าใช่ไหม
9: ไม่ควรเลยค่ะไม่ควรเลยค่ะค่ะใครบอกให้ไปดำน้ำที่ฟิลิปปินส์อย่าไม่ใช่ตอนนี้นะคะ
8: อ
9: ยู่นี้นะคะอย่าพึ่งนะคะไม่เอา
8: ต่อให้ตั๋วทัวร์ไฟไหม้หรือแบบว่าราคาพิเศษเนี่ยอย่าไว้ใจเด็ดขาดนะฮะเช็คสภาพอากาศก่อนเลยเน
9: า
8: ะ
9: มากๆเลยค่ะ
8: สุดท้ายนี้คุณป๊อปฝากถึงแฟนๆหน่อยค่ะ
9: ก็คือมันก็หลายๆคนเนี่ยกำลังไปดูฟุตบอลนะคะแล้วก็คือโหยคือเราเห็นนะคะบางทีบางคนบอกโหยไปแบบหาโรงแรมนะคะกับเพื่อนๆมาหลายๆคนแล้วก็คือว่าดื่มเต็มที่เชียร์เต็มที่แล้วอยู่ที่นั่นเลยนั้นน่ะสบายใจกว่าดีกว่าที่จะต้องขับไปขับมาแล้วคือแบบระวังระแวงว่านะคะตำรวจอยู่ที่ไหน
8: ค่ะ
9: นะคะปลอดภัยดีกว่านะคะก็คือว่านั่นน่ะเชียร์เต็มที่เพราะว่ามันแบบว่าแหมนานๆทีแต่ก็ระวังตัวให้ดีแล้วกันน่
8: ะ
9: เพราะว่ามันนะฉลองเดี๋ยวมันฉลองเยอะเกินไปเดี๋ยวเศร้าก็ต้องฉลองเดี๋ยวว่าเดี๋ยวก็แบบชนะก็ต้องฉลอง
8: อ
9: ย่างมันฉลองเยอะเกินไปจริงๆอย่าเยอะค่ะในเหตุการณ์แบบนี
8: ้ได้ค่ะเดี๋ยวติดตามสัปดาห์หน้าว่า4ทีมสุดท้ายจะเหลือใครคงจะได้รู้กันเร็วๆดีแล้วพี่ป๊อปเน
9: า
8: ะ
9: ใช่เลยค่ะก็เชียร์เชียร์ค่ะ
8: เชียร์เชียร์วันนี้สุขภาพดีในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณป๊อป
9: ขอบคุณมากค่ะ
8: สวัสดีค่ะคิดอย่างป๊อปกับคุณป๊อปอริยาสิริโสดาทุกวันจันทร์นะคะวันนี้ได้รายชื่อ4ทีมแรกก็โมร็อกโกฝรั่งเศสนอร์เวย์อังกฤษนะคะเขาก็บอกว่าเหลืออีก4ทีมสุดท้ายที่จะมีใครเข้าไปตัดเชือกกันนะแล้ว8ทีมสุดท้ายทีมไหนจะได้เข้าคุณผู้ฟังเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะ cheer.mcot.net โหวตได้ทุกทีมโหวตได้ทุกประเทศที่คุณเชียร์และชื่นชอบก็มีรางวัลมอบให้ค่ะสำหรับการเชียร์กับอสมทในครั้งนี้เรียกว่าดูบอลให้สนุกมีความสุขสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะไม่เมาแล้วขับไม่ง่วงแล้วขับนะคะถ้าจะเชียร์บอลให้สนุกไปรวมตัวกันค้างบ้านเพื่อนหรือว่าสถานที่ที่เขามีห้องพักก็จะดีค่ะด้วยรักและห่วงใยจากบอกเล่า96

0: 65ค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
1: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
0: ถ้ามาพูดกันเรื่องก่อนจะไปคุยเรื่องข่าวดีนะครับปิดท้ายเบรกที่แล้วที่คุยกันกับคุณป๊อปเรื่องทีมฟุตบอลโลกดิฉันก็ไปค้นว่าเอ๊ะอันดับประสิทธิภาพสโมสรยุโรปที่10อันดับเก่งที่สุดในโลกปี2026เนี้ยเขาจัดอันดับไว้10อันดับก็เป็นอังกฤษซะเข้าไป3ทีม4ทีมแล้วนะฮะมีทีมลิเวอร์พูลอาร์เซนอลมีทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็มีทีมเชลซีส่วนที่ติดอันดับอีกเป็นของฝรั่งเศสนะอยู่อันดับ3ปารีสแซงต์แชร์กแมงแล้วก็ทีมสเปนเรอัลมาดริดแล้วก็ทีมเยอรมนีไบเอิร์นมิวนิกแล้วก็อิตาลีอินเตอร์มิลานถ้ามาดูกันพอมาเทียบกับ4ทีมสุดท้ายที่จะเหลือไม่รู้ว่าจะได้เข้ากลับมาหรือเปล่าเพราะตอนนี้เยอรมันกับนอร์เวย์ไม่ใช่อังกฤษกับนอร์เวย์เข้าไปรออยู่แล้วใช่ไหมฮะก็รอดูว่าเยอรมนีหรืออิตาลีจะตามเข้ามาไหมฝรั่งเศสจะเข้ามาไหมมาพูดถึงข่าวดีที่บอกแล้ว965จะบอกคุณผู้ฟังกันนะคะก็คือข่าวดีจากธนาคารออมสินค่ะใครที่กำลังผ่อนบ้านอยู่นะคะเชิญเลยค่ะเชิญมาฟังทางนี้ไม่ว่าลูกหลานลุงป้าน้าอาทั้งหลายที่กำลังผ่อนบ้านอยู่นะคะย้ายมาเลยค่ะย้ายบ้านของคุณมาอยู่กับธนาคารออมสินดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินค่ะสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นๆนะฮะเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงและผ่อนบ้านให้หมดไวขึ้นก็เพียงแค่ย้ายมาอยู่กับธนาคารออมสินค่ะดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีหรือผ่อนขั้นต่ำเริ่มต้นปีแรกล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีและพิเศษออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทค่ะและยังสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไป ผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์บ้านนะคะยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะถึง15กรกฎาคมนี้เท่านั้นผ่านแอปพลิเคชัน MyMo และ www.gsb.or.th หรือไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้ที่ GSB Contact Center 1115นะคะ1115 GSB Contact Center เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะแล้วก็มีข่าวดีจากช็อปมาเนียจะมาบอกเล่านะคะให้คุณอยู่ที่ไหนไปเที่ยวไปทำงานเดินทางก็สบายใจปลอดภัยเช็คได้ทุกที่ทุกเวลามีแค่มิสเตอร์ CCTV นะคะกล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi คุณจะดูภาพสดหรือจะคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือค่ะความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K 4K เลยนะคะแล้วก็ UHDติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านทนแดดทนฝนเพิ่ม memory SD card ได้ถึง128 GB บันทึกต่อเนื่องได้30วันสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้หมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือกลางคืนคุณยังดูภาพสีก็ได้มีโหมดอินฟราเรดให้ดูเพื่อใช้ในที่มืดรับประกัน1ปีโปรโมชั่นสุดพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อ1แถม1นะคะเพียง 1,290 บาทโทรเลยค่ะ02-114-3990มีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียดิฉันบอกได้เลยว่าถ้าคุณมีผู้ใหญ่อยู่ที่บ้านหรือคุณมีโอ้ลูกรักของคุณอยู่ไอ้เจ้าน้องหมาน้องแมวเขาจะทำอะไรอยู่ที่ไหนหรือเด็กคุณเลี้ยงเด็กมีเด็กอ่อนแล้วมีแม่บ้านมีพี่เลี้ยงอยู่คุณสามารถพูดคุยแล้วก็ตรวจสอบได้ตลอดเวลาอันนี้ดีค่ะมิสเตอร์ CCTV มาอีกหนึ่งข่าวค่ะวันนี้วันที่6กรกฎาคมถูกไหมคะทางอสมทนะคะได้รับเกียรติจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติวช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อยอดหลักสูตรคอมมูแม็กค่ะระยะที่3แล้วนะคะเราต่อยอดแซนด์บ็อกซ์นวัตกรรมการสื่อสารสำหรับนโยบายภาครัฐมุ่งสร้างนวัตกรการสื่อสารเพิ่มศักยภาพการสื่อสารนโยบายรัฐสู่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพคือถ้าคุณเจอปัญหาเวลารัฐเนี่ยก็คือตั้งแต่หน่วยงานราชการยันข้าราชการยันนโยบายของนักการเมืองหรือว่าของรัฐบาลต่างๆเนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันพูดยากฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจตกลงประเด็นอยู่ตรงไหนเขาอาจจะมีความรู้โอ้โหบางคนทำงานความรู้มากมายแต่ไม่สามารถถ่ายทอดให้คนฟังเข้าใจได้นะคะก็มาเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรคอมมูแม็กได้เลยค่ะเขาจะมุ่งสร้างและพัฒนาบุคลากรของรัฐนะคะให้มีอบรมปฏิบัติการเชิงปฏิบัติการค่ะมาสเตอร์คลาสเวิร์กช็อปเราจัดกัน5รุ่นเท่านั้นแล้ววันที่9กรกฎาคมนี้เต็มไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่พลาดครั้งนี้ต้องไปรอวันที่10กันยายนเพราะว่าที่กรุงเทพเนี่ยจัด2รอบคือรอบแรกวันที่9กรกฎาคมจัดที่บมจ.อสมท.อาคารปฏิบัติการนี่แหละค่ะชั้น6นี่แหละเต็มไปเรียบร้อยแล้วร้อยที่นะคะรุ่นต่อไปค่ะเขาจะสัญจรไปที่โรงแรมฟอร์จูนโคราชนครราชสีมาเพราะฉะนั้นกระทรวงทบวงกรมหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานรัฐ จ้าหน้าที่รัฐทั้งหลายที่อยู่ในภาคอีสานไปอบรมฟรีเพราะฉะนั้นรีบลงทะเบียนนะคะ23 กรกฎาคมไปที่โคราช6 สิงหาคมไปที่

น้องหน่อยแน่ค่ะคุณวานิสาสมัครสรุติเป็นผู้ประกาศข่าวนาย MCOT HD คุณวงศกรหัวหน้าแบงค์ฟูลฟินอลของเราซึ่งอบรมกับอสมทกับ 96.5 มาหลายปีแล้วนะคะจัดรายการอยู่กับเรา Thinking Connect แล้วก็คุณวสินหรืออาจารย์เชียงกัดไม่ปล่อยค่ะทำงานอบรมด้าน TikTok เชี่ยวชาญมาตลอดเพราะฉะนั้นเขาทำจริงอยู่ในการสื่อสารจริงคุณจะได้มาพบกับ4กูรูงานนี้อบรม1วันเต็มๆแล้วต้องผลิตคลิปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดค่ะสมัครกันทักทายกันไปได้ที่02 2016381 02 2016381อีกเบอร์หนึ่งนะคะ02 2016439 02 2016439เปิดรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐหน่วยงานที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมนะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเรามีอาหารว่างเช้าอาหารเที่ยงอาหารว่างบ่ายด้วยนะคะแต่ถ้าคุณไม่สะดวกจะมาอสมทไปโคราชเชียงใหม่หรือสงขลาเราทำอบรมแบบออนไลน์ค่ะเรามีออนไลน์ e-learning มีคู่มือมีประวัติของวิทยากรทั้ง4ท่านเลยนะน้องโยน้องหน่อยแน่อาจารย์แบงค์หัวหน้าแบงค์แล้วก็อาจารย์เชียงกัดไม่ปล่อยเนี่ยไปลงทะเบียนกันที่ https://nrct.system/w.com เดี๋ยวถ้าสนใจดิฉันจะแปะชื่อเว็บที่ลงทะเบียนออนไลน์ไว้ในไลฟ์ของบอกเล่า965แล้วก็ทาง YouTube ทาง Facebook กับทาง LINE @thinkingradio นะคะถ้าคุณผู้ฟังสนใจมีหน่วยงานหน่วยรัฐเป็นของรัฐนะคะต้องการจะเป็นนวัตกรการสื่อสารก็ติดต่อกันมาได้เลยทักกันมาที่ LINE แอดคุณเป็นหัวหน้าคุณอยากให้ลูกน้องมาอบรมหรือคุณเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในฝ่ายสื่อสารองค์กรสื่อสารนโยบายรัฐแล้วคุณอยากมาอัพสกิลมาอบรมที่นี่วันเดียวคุณเจอ4เซียนของเรานะคะอันนี้สำหรับเป็นนวัตกรการสื่อสารนโยบายภาครัฐนะคะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่เป็น SME อย่างเช่นมาเข้าอบรมเรื่องแพ็กเกจจิ้งไม่ทันไม่ได้เจอคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตหรือคุณเป็นผู้ประกอบการที่ทำวิสาหกิจชุมชนทำของอยู่ในชุมชนไม่มีเรี่ยวแรงไปตะเวนออกบูธไม่มีเงินจะไปลงทุนทำเช่าแผงขนย้ายของแต่คุณอยากขายของอยู่กับบ้านอยากทำงานฝีมืออยากทำร้านของตัวเองบนออนไลน์แล้วคุณอยู่ในกลุ่มวัยเก๋าซึ่งมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองหรือคุณเป็นกลุ่มเตรียมตัวเกษียณเพราะฉันอยากทำงานที่เกษมสำราญด้วยตัวเองโดยใช้ออนไลน์เราก็รู้อยู่แล้วว่าตอนนี้ AI มันเยอะมากมีแอปออกมาทำ AI เป็น10เป็น100วันหนึ่งมีเกิดแอปใหม่ทุกวันมันช่วยงานไอแอปเก่าเขาก็พัฒนาฟังก์ชันมากขึ้นปีที่แล้วทำไม่ได้ปีนี้ทำแล้วเดือนหน้าจะทำอะไรขึ้นไปอีกมาอบรม AI for Life ค่ะเราจัดกัน2รุ่นรุ่น1สำหรับคนวัยเกษียณที่เตรียมจะเกษมสำราญใช้อย่างไรให้ AI ช่วยคุณกับรุ่นหลักสูตรวันที่2เป็นกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการโดยตรงจะเอา AI มาช่วยทำออกแบบแพ็กเกจจิ้งยังไงมาทำแคปชั่นยังไงมาช่วยคิดงานให้เราคือใช้ AI เป็นผู้ช่วยเราเพราะว่าเราอะเป็นวัยเก่าแล้วล่ะแต่เรามีสินค้ามีงานมีความสามารถในการที่ยังทำงาน SME อะไรได้อยู่นะคะก็ติดต่อทักกันได้ที่ LINE @thinkingradio ค่ะเดี๋ยวจะมีน้องทีมงานส่งข้อมูลการสมัครอะไรไปนี่ดิฉันแอบมา

0: กระซิบบอกก่อนโปรดิวเซอร์กับโปรแกรมก็เรียกว่ากำลังประชุมกันอยู่เลยนะคะจัดวันที่1และ2สิงหาคมนี้นะคะวันที่1นี่เป็น AI for life แบบวัยเก่าสำหรับผู้เตรียมเกษียณส่วน AI for life วันที่2สิงหาคมเนี่ยเป็นสำหรับผู้ประกอบการซึ่งอยากจะทำเชิงรายได้ขายได้บนออนไลน์นะคะดิฉันมาแนะนำวิทยากรก่อนท่านวิทยากรนี้พอไปดูข้อมูลแล้วนะคะเขาจบวิดีโอเทเลวิชันโปรดักชันโคลัมเบียอะคาเดมีออฟเรดิโอแอนด์เทเลวิชันแล้วก็เรคคอร์ดิ้งอาร์ตจากบริติชโคลัมเบียแคนาดาอันนี้ได้มาสเตอร์ดีกรีสาขามีเดียเทคโนโลยีจากUniversity of Wisconsin ที่อเมริกาได้มาสเตอร์ดีกรีอีกใบหนึ่งนะคะเป็นสาขา Training and Development จาก Wisconsin ค่ะแล้วก็มาต่อทางด้าน Education Specialist นะคะยังไปฝึกวิทยายุทธที่มินิ MBA บัญชีจุฬาแล้วก็ยังได้รับการจัดการอบรมสร้างธุรกิจในสังคมอายุยืนแล้วก็ยังมีความรู้ในเรื่องมินิ MBA Digital Business Management นะคะอันนี้ก็เรียกว่าประสบการณ์ของท่านวิทยากรเก่าแค่ไหนเดี๋ยวเรามาคุยกันนะฮะในโอกาสต่อๆไปนี่ก็มายั่วๆงานนี้อบรม AI for Life แบบจับมือทำรับแค่50คนมีสตาฟดูแลกันเรียกกันว่าโต๊ะนี้มีสตาฟดูแลทุกคนแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ฟังสนใจทักมาได้ที่ LINE @thinkingradio แล้วก็ชวนคนชอบออกกำลังกายมาวิ่งกับ12สิงหาฮาล์ฟมาราธอน12สิงหานี้นะคะแล้วก็อสมทกับ NCC ใจดีแจกบัตรให้คุณผู้ฟังที่ส่งข้อความมาทาง LINE แอดติด Hashtag 12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนมาแล้วบอกเหตุผลว่าคุณได้บัตรไปวิ่ง2ใบเนี่ยนะคะคุณจะพาใครไปเพราะอะไรทำไมถึงพาคนนี้ไปวิ่งด้วยคุณเลือกระยะทางได้ค่ะคุณอยากได้เสื้อกล้ามหรือเสื้อแขนสั้นได้หมดเลยนะดิฉันก็ให้คุณผู้ฟังส่งข้อความที่ติด Hashtag 12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนมาแล้วก็ตอบคำถามว่าได้บัตรไป2ใบคุณจะพาใครไปด้วยเพราะอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนญาติผู้ปกครองพ่อแม่คุณย่าคุณยายบอกได้หมดจะเป็นหวานใจจูงมือวิ่งกันก็ได้นะคะคุณจะไปวิ่งฮาล์ฟมาราธอนวิ่ง10กิโลเมตร6กิโลเมตรวิ่งแฟนซีก็มีค่ะหรือจะไปวิ่งรอบสระน้ำ 1.8 กิโลเมตรกับน้องๆดารา GMM Grammy ค่ะงานนี้นะคะรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบให้กับศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยค่ะช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งแล้วก็งานวิจัยนะงานนี้เป็นเรื่องกิจกรรมดีๆที่คลื่นความคิดนำบัตรฟรีๆมามอบให้1คน2รางวัลส่งข้อความมาเรามีให้เป็น10รางวัลเลยนะคะรีบส่งเข้ามากันค่ะทาง LINE @thinkingradio วันนี้เวลาหมดแล้วบอกแล้วก็65ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม
1: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
4: พราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหก

0: ังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีคร
1: ับ ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์นะคะสวัสดีค่ะจันค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับคุณชุติมาครับ
1: วันนี้ค่ะรายการของเราก็สบายๆนะคะเป็นช่วงของถามมาต่อไปแต่คำตอบของอาจารย์เนี่ยน่าสนใจในทุกครั้งเลยอันนี้ก็เป็นฟีดแบคของคุณผู้ชมทางบ้านเพราะว่าอาจารย์นอกจากจะให้ความรู้แล้วเนี่ยการตั้งข้อสังเกตของอาจารย์ในหลายๆครั้งอะค่ะคุณผู้ชมก็บอกว่ามันน่าสนใจดีเพราะว่าอาจารย์ก็มีชุดข้อมูลทั้งปัจจุบันอดีตแล้วก็มองไปในอนาคตได้พอสมควรเลยวันนี้คำถามที่คุณผู้ชมเขาส่งมานะคะทางทีมงานของเรานะคะก็จะคัดเลือกผู้โชคดีค่ะเพื่อรับมอบของที่ลึกจากบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยให้อีกด้วยในอาจารย์มีข้อมูลหลายชุดนะคะคือตอนนี้มันมีกระแสข่าวแล้วก็มีการปล่อยข่าวว่ามีนายกรัฐมนตรีสำรองแล้วก็ให้อักษรย่อด้วยนะว่าสสลา
2: ผมไม่รู้ที่มาที่ไปนะแต่คาดหมายว่าอย่างนี้คาดหมายว่าหนึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับคดีหัวสว
1: ค่ะ
2: ซึ่งอันนี้ต้นทางคือกกต.ที่กับ DSI ใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ซึ่งมันก็ยังไม่ถึงจุดที่จะมีการส่งฟ้องอะไรต่ออะไรพวกนี้นะแต่เห็นก็มีคนพูดในทำนองว่าในบรรดารายชื่อของคนที่อยู่ในสำนวนเลยเนี่ยอาจจะมีท่านนายกอยู่ด้วยแต่นี่ผมไม่ยืนยันนะไม่ยืนยันมีคนพูดว่าเป็นอย่างนั้นอันนั้นก็อันหนึ่ง
1: ค่ะ
2: อีกอันหนึ่งเมื่อกี้คุยกับคุณชุติมาคุณชุติมาบอกว่าวันพุธที่9กรกฎา
1: ถ้า9กรกฎาจะตรงกับวันพฤหัสบดีค่ะสัปดาห์หน้า
2: วันไหนวันไหนที่ว่าจะเป็นวันที่ศาลรัฐธรรมนูญเขานัดแล้วเหรอ
1: คือในข่าว
2: ข้า
1: ว
2: เอาคาด
1: คาดคาด
2: โอเคถ้าคาดก็ยังไม่นั่นเพราะว่าปกติศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะบอกก่อนจะบอกก่อนว่าจะมีการสรุปคำชี้แจงเพื่อให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีคำวินิจฉัยส่วนตนเพื่อที่จะประกอบเป็นเสียงข้างมากอะไรต่ออะไรพวกนั้น
1: เกี่ยวกับเรื่องอะไรก่อน
2: ไม่ก็ไอ้นี่ไงเรื่องพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านซึ่งผมว่าในทางปฏิบัติเนี่ยยากเพราะว่าตามรัฐธรรมนูญเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็นเรื่องสิ่งที่ออกพระราชกำหนดเนี่ยเป็นไปเพื่อความมั่นคงของเศรษฐกิจ
1: ค่ะ
2: มีเหตุความมั่นคงของเศรษฐกิจไม่ใช่เหตุกรณีฉุกเฉินคนละเรื่องกันกรณีฉุกเฉินไม่ได้วินิจฉัยเป็นเรื่องการดำเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐซึ่งคนละประเด็นกันวันนี้ถ้าเกิดว่าดูเฉพาะเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนี่ยก็สามารถที่จะวินิจฉัยในลักษณะที่ไม่กระทบกับการออกพระราชกำหนดถ้าการออกพระราชกำหนดมีปัญหาหรือนายกถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ในกรณีมีการดำเนินคดีอะไรพวกนี
1: ้
2: อันนี้ก็อาจจะเป็นที่
1: ม
2: าแต่ว่าถ้าพูดถึงตัวย่อสสลาเนี่ยมันไม่มีในสารระบบถ้าพูดถึงพรรคภูมิใจไทยมี2คนคุณศรีหศักดิ์กับคุณอนุทินพ้นจากนี้คุณเสนอชื่อคนอื่นไม่ได
1: ้คุณศรีหศักดิ์เป็นสอ
2: สเสือสอเสือใช่ถูกต้องนะ
1: แต่คุณสุประชัย
2: สุประชัยอะไร
1: ใจสมุทร
2: ไม่ได้เป็นรายชื่อผู้เสนอชื่อรายชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีจะมาเป็นได้ยังไง
1: ไปเดากันเต็มไปหมดเลย
2: ไม่เราต้องเอาข้อเท็จจริงอ่
1: ะ
2: ว่าถ้านายกรัฐมนตรีตามรุ่นฉบับปัจจุบันเนี่ยต้องเป็นรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอต่อประชาชนในวันที่ส่งสสบัญชีรายชื่อ
1: แคนดิเดตนายก
2: อ่ะที่เราพูดกันตอนนั้นอ่ะใช่ไหมพรรคอะไรล่ะพรรคเพื่อไทยก็มีคุณอะไรคุณผมจำชื่อไม่ได้ด้วยซ้ำไปใครบ้างไม่รู
1: ้แต่นะตอนนั้นมีคุณยศชนันเนาะแล้วก็คุณจุลพันธ์ถูกเสนอชื่อได้ไหมคะค
2: ุ
1: ณส
2: ุ
1: ริ ยะอะไรแถวๆนี้ไหม
2: ไม่แน่ใจผมไม่รู
1: ้
2: เอาว่าผมไม่รู้อ่ะ
1: ค่ะ
2: แต่ก็ไม่มีสสลานี่มีแต่ไม่ใช่พรรคร่วมรัฐบาลคือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคประชาชนคุณสิริกัญญา
1: คุณหมายสิริกัญญา
2: ซึ่งคุณสิริกัญญาแกก็ออกมาแถลงข่าวว่าดิฉันไม่เกี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าว่ากันด้วยข้อเท็จจริงอ่ะมันไม่มีที่มาที่ไปที่จะวินิจฉัยได้ผมก็พูดแค่นี้
1: แล้วคนนอก
2: แต่ว่า
1: ฮะคนนอกอ่ะ
2: คนนอกจะมาได้ยังไงคนนอกจะมาได้ยังไงก็รัฐนูนเขาบอกว่าต้องเป็นคนที่ได้รับการเสนอชื่อจากพรรคการเมืองอ่ะ
1: ค่ะ
2: คนนอกจะมาแบบไหนอ่ะจะมีมาได้ยังไง
1: ไม่ได้มีในว่านายกรัฐมนตรีคนนอกไม่มีในรัฐธรรมนูญ
2: รัฐธรรมนูญไม่ได้ให้คนนอกมานี่จะมาได้ยังไงล่ะใช่ไหม
1: ค่ะ
2: จะมาแบบไหนอ่ะผมยังนึกไม่ออกก็ลองดูใครอยากเอามาก็เอามา
1: ค่ะ
2: มันก็มีวิธีที่จะเอามาก็คือทำรัฐประหารซึ่งตอนนี้นะ
1: ค่ะ
2: ตอนนี้นะ
1: อาจารย์บอกว่าไม่มีรัฐประหารแล้ว
2: คือไม่ใช่ไม่คือเพราะว่าเหตุที่จะมีรัฐประหารนะมันไม่มีม
1: ัน
2: ต
1: ้
2: องคือมันต้องมีควันมีไฟมันต้องมีการครุกรุ่นมันไม่มีนี
1: ่
2: มันไม่มีแล้วคุณจะไป
1: แล้วบรรยากาศตอนนี้มันเป็นยังไงล่ะคะ
2: บรรยากาศมันก็เป็นอย่างที่มันก็คลี่คลายไปทีละเรื่องทีละเรื่อง
1: คลี่คลายแล้วจริงๆหรอ
2: ไม่รู้ก็แล้วแต่ก็ดูดิมันก็ทำไปทีละเรื่องไง
1: การเมืองมันก็มีแบบมันไม่ได้มีอะไรหวือหวาแล้วก็ไม่ได้ดุเดือดอะไร
2: แต่ถามว่าความเคลื่อนไหวทางการเมืองนอกรูปแบบไม่ใช่ในสภาที่จะพยายามบริหารจัดการให้รัฐบาลมีอันเป็นไปมันมีไหมมันมีมันมีอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่ไม่
1: ม
2: ีรัฐบาลต้องทำหน้าที่2 อย่าง1บริหารประเทศ2บริหารตัวเองให้อยู่รอดมันต้องทำพร้อมๆกัน
1: แล้วอันที่2เนี่ยเขาทำได้ดีไหมล่ะคะให้ตัวเอง
2: ก็ต้องค่อยๆถูกมันก็ต้องค่อยๆดูไปเป็นเรื่องๆไป
1: และเรื่องๆไปถ้าในแง่ของการบริหารประเทศปัจจัยหลักตอนนี้ก็ต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องของปากท้องและเศรษฐกิจ
2: ให
1: ้ด
2: ีใช่ใช่ก็มันต้องมันมีหลายมิติน
1: ะ
2: จะไปดูมิติใดมิติหนึ่งไม่ได้หรอก
1: แต่มิตินี้นุ่นต้องกล่าวขอบคุณท่านพลดรปริศนานันทคุณมากๆเลยนะคะคือจริงๆอ่ะเมื่อวานเนี้ยตอนที่จัดรายการฟังหูไว้หูใจนุ่นน่ะก็อยากถามมากเลยว่าถ้าอาจารย์ค่ะใครมาเชิญอาจารย์เนี่ยให้ไปร่วมเป็นคณะกรรมการที่การวิสามัญพิจารณางบประมาณปี2570อ่ะแต่ก็ไม่กล้าถามค่ะแต่ท้ายที่สุดนะคะคุณพรดอนเนี่ยท่านก็ได้มาบอกแล้วเนี่ยนะคะท่านบอกว่าผู้ที่ไปเชิญอาจารย์วีระเนี่ยก็คือท่านเอกนิติธันประภาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
2: ผมตำหนิท่านรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้เจอกันท่านเป็นรองประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี2570เป็นรองประธานคนที่1วันนี้คุณเอกนิติไม่มาเพราะไปประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการกองทุนประชารัฐสวัสดิการเศรษฐกิจฐานรากเลยนะ
1: ค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเพราะว่าวันนี้มีประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
2: โอเคคราวนี้ประเด็นก็คือว่ามีนักข่าวโทรศัพท์ไปถามท่านพลดอน
1: ค่ะ
2: ผมก็ถามท่านว่านักข่าวที่ไหนไปสัมภาษณ์แบบไหนก็บอกว่าโทรศัพท์มาให้สัมภาษณ์นะผมก็บอกว่าไม่น่าถ้าถามผมเนี่ยผมก็ไม่อยากให้พูดเรื่องนี
1: ้
2: ข้อเท็จจริงบางอย่างก็ผิดพลาดนะที่เขาเขียนข่าวบอกว่าวันช่วงวันที่30มิถุนายน1กรกฎาคมเนี่ยมีคนโทรศัพท์มาติดต่อกับผมอะไรเนี่ยข่าวผิดก็แล้วกัน
1: ค่ะ
2: เอาผมพูดกับคุณอย่างนี้ก็แล้วกันไหนก็มันไม่เป็นความลับแล้วก็พูดได้เรื่องนี้เนี่ยท่านรองนายกเอกนิติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยท่านขอมาคุยกับผมตั้งแต่เมื่อเดือนพฤษภา
1: เกี่ยวกับ
2: บอกว่ารบกวนให้พี่วีระมาช่วยเป็นกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายปี2570ผู้ใหญ่เขามีน้ำใจไมตรีเชิญผมจะไปปฏิเสธได้ยังไงถูกไหมผมไม่ได้ถือเรื่องอายุนะผมถือว่าโอ้นี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรองนายกรัฐมนตรีไปเจอกันงานไหนไม่รู้อะแล้วท่านก็บอกพอจบงานประชุมอะไรกันสักอย่างผมจำไม่ได้แล้วแต่ประมาณช่วงเดือนพฤษภา ท่านก็บอกเดี๋ยวพี่วิราชเดี๋ยวผมขอเชิญไปที่ห้องขอคุยหน่อย
1: ค่ะ
2: ผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเพราะตอนนั้นมันก็มีเรื่องอื่นด้วยพอเขาพูดเรื่องนี้มาผมก็รับทราบนะแต่ผมก็บอกคุณนะว่าก็ทำให้ผมเนี่ย เสียคำพูดเพราะผมเคยพูดว่าผมไม่อยากไปทำหน้าที่กรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปีถ้าต้องทำเนี่ยในสัดส่วนของรัฐบาลคือคำว่ารัฐบาลกับคณะรัฐมนตรีเนี่ยมันก็โอเวอร์แลปกันถูกไหมแต่ว่าก็คุณก็นึกถึงสภาพว่าผู้ใหญ่เขาทอดไมตรีมาขนาดนี
1: ้
2: ผมก็เป็นผู้ใหญ่พอที่จะไปปฏิเสธอะไรทันทีไม่ได้ใช่ไหมแต่ผมก็เกรงใจพรรคประชาชนที่เขามีน้ำใจกับผมมาโดยตลอด2ปีที่ผ่านมาผมก็ไม่กล้าพูดกับเขาเรื่องนี้ผมก็ไม่กล้าบอกกับเขาเรื่องนี
1: ้ค่ะ
2: นะจนท้ายที่สุดเนี่ยก็มารู้เอาตอนเมื่อเรื่องมันนั่นแล้วนะอันนี้ผมพูดตรงๆผมไม่ได้มีคือถ้ามันอะไรที่มันเป็นเรื่องที่มันเป็นความลับ
1: ค่ะ
2: แล้วผมไม่ควรพูดผมก็ไม่พูดแต่ในเมื่อเรื่องนี้มันไม่ลับแล้วเนี่ยผมก็อธิบายให้ฟังว่าที่มาที่ไปมันเป็นอย่างนี้อย
1: ่
2: างความเป็นจริงเป็นอย่างนี
1: ้ค่ะ
2: อันนี้ไอ้เรื่องการอ่านหนังสือพิมพ์เรื่องความคลาดเคลื่อนมันมีเพราะฉะนั้นผมก็ไม่แปลกใจมีกรรมาธิการท่านหนึ่งเนี่ยมาถามผมว่า อาจารย์มาในนามของพรรคภูมิใจไทยหรือเปล่าผมเนี่ยเห็นไหมอันนี้ผมก็จะตอบลำบากมากถูกไหม
1: ใช่ใช่
2: ผมคือจริงๆนี่เป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างท่านรัฐมนตรีกับผมไม่ได้เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลแล้วผมยังนึกดูในใจอ่ะว่าที่ท่านนายกท่านพูดเมื่อวานเนี่ยผมก็
1: นักข่าวก็ไม่ถามท่านนายก
2: ไม่ผมก็ยังนึกคือคนก็จะเข้าใจผิดว่าท่านเป็นคนเชิญผมไปเป็นกรรมาธิการงบประมาณถูกไหม
1: จริง
2: ฟังจากที่ท่านพูดเพราะท่านไม่ได้ปฏิเสธอะไรเนี่ยใช่ไหมมันก็เลยเนี่ยแต่ว่าเอาเหอะเรื่องก็มีแค่นี้แหละ
1: okay. อ
2: ย่าถามอะไรมากไปกว่านี้เลย
1: แล้วคือเวลา
2: คือแล้วคือผมไม่มีอะไรคือจริงๆเนี่ยผมไม่มีอะไรแล้วผมบอกตามตรงเลยว่าอย่ามาโฟกัสที่ผ
1: ม
2: นะจริงๆอย่ามาโฟกัสที่ผมจะทำให้ผมทำงานยากมาก
1: ในการทอดไมตรีค่ะของผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะจริงๆแล้วอ่ะก็เกิดขึ้นในหลายครั้งหลายครากับอาจารย์วีระธีรพัฒน์เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งเด็กๆที่เขามีตำแหน่งแล้วก็ให้เกียรติอาจารย์เนี่ยค่ะอาจารย์เขาก็ขอบคุณมากๆเลยอันนี้คือสิ่งที่นุ่นรับรู้มาโดยตลอดเนี่ยนะคะและในขณะเดียวกันอาจารย์ก็เคารพในการให้เกียรตินั้นแต่อาจารย์ก็จะมีหลักแล้วก็จุดยืนอยู่อย่างนึงว่าอาจารย์ไม่เป็นประโยชน์สำหรับเรื่องนั้นหรือไม่ได้มีความรู้มากพอสำหรับเรื่องนั้นและถ้าเกิดว่าประเทศชาติยังมีบุคคลอื่นที่เขาสามารถทำได้เนี่ยมันยังไม่ถึงจุดที่พีคหรือจุดที่แบบดูแล้วน่าเป็นห่วงจริงๆอ่ะอาจารย์ก็อาจจะไม่ได้ไปลงตรงนั้น
2: ไม่ผมมีคนมาชวนเป็นกรรมการอะไรอยู
1: ่
2: ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมดูโปรไฟล์ของงานแล้วเนี่ยผมก็ปฏิเสธขนาดมีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาให้พูดง่ายๆอำนวยความสะดวกโดยที่ผมไม่ต้องทำอะไรเนี่ยนะ
1: ค่ะ
2: ผมยังบอกผมงานนี้เป็นงานที่ผมไม่ถนัด
1: แต่ในคำอธิบายเนี่ยค่ะที่มีการเชื้อเชิญเนี่ยค่ะนุ่นเชื่อว่าหลายๆท่านก็มองแบบเดียวกันก็คือว่าเขาก็มองเนี่ยนะคะว่าอาจารย์เป็นคนที่เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถอันนี้เรารับทราบกันอยู่ดีแต่คำนี้นุ่นชอบคืออาจารย์เป็นคนที่มีบุคลิกแบบตรงไปตรงมาแล้วก็เวลาที่อาจารย์ตั้งข้อสังเกตอะค่ะก็คือตั้งข้อสังเกตแบบตรงไปตรงมาและเป็นการตั้งข้อสังเกตที่ดีด้วยเพราะนั้นเนี่ยอะไรที่มันเป็นจุดอันตรายเพื่อทำให้งบประมาณนี้มันมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นแฟงๆด้วยวันนี้พิจารณาเรื่องอะไร
2: วันนี้เนี่ยวันนี้มี2เรื่องเรื่องแรกเนี่ยเป็น4หน่วยงานมารายงานภาวะเศรษฐกิจสภาพัฒน์แบงก์ชาติสำนักงบประมาณแล้วก อีกอันนึงก็ธนาคารประเทศไทย
1: ค่ะ
2: นะ
1: กระทรวงคลัง
2: นะก็มีคนถามหลายคนนะแต่ผมก็ถามบางเรื่องที่ผมเป็นห่วงแล้วที่ผมพูดไปถ้าเกิดใครได้ดูการถ่ายทอดสดผมก็บอกเลยบอกว่าการทำงบประมาณอย่างที่ทำมาจนถึงปี2570เนี่ยปีหน้าเนี่ยจะทำแบบนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่ารายจ่ายประจำเนี่ยมัน 80% ไม่ใช่70นะเพราะจริงๆอ่ะงบชำระคืนเงินต้นงบชดใช้เงินคงคลังเนี่ย สำหรับผมเนี่ยผมถือว่าเป็นรายจ่ายประจำ
1: ค่ะ
2: นะรายจ่ายลงทุน 20% เนี่ยนะก็ต้องบอกก่อนนะว่ามันติดเพดานแล้วนะแล้วที่อันนึงที่ผมเป็นห่วงผมก็ถามท่านปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยคือถ้าปลัดกระทรวงเขาบอกว่ารายได้ในการจัดเก็บในการจัดเก็บปี2569เนี่ยท่านค่อนข้างมั่นใจว่าไม่มีปัญหาเพราะว่า8เดือนแรกเนี่ยเก็บเกินมาประมาณ 40,000 ล้านแต่อีก4เดือนหลังของงบประมาณซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนเนี่ยเดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยาเนี่ยนะเอ้ยมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันอาจจะไม่เกินประมาณการรายได้แต่คงจะทำได้ตามประมาณการรายได้อันนี้เราก็สบายใจแต่พอปี70เนี่ยประมาณการรายได้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นจากปี7จากปี69เนี่ย 4% ประมาณการรายได้ปี69เพิ่มจากปี68เนี่ยแค่ 1% ตอนนี้เราต้องเกิน 4% เนี่ยผมก็บอกว่าเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเราจะเก็บรายได้เพิ่มขึ้นได้ถึง 4% เหรอ
1: ค่ะ
2: เนี่ยท่านก็บอกว่าก็ต้องพยายามดูเรื่องนั้นเรื่องนี้จะทำอะไรแล้วก็พูดถึงเรื่องถ้าเขาทำเสร็จแผนปฏิรูปภาษีจะออกคือทั้งมีลดมีทั้งเพิ่มมีทั้งเพิ่มอัตราลดอัตราเพิ่มจำนวนอะไรเนี่ยก็ทำกันหลายอย่าง
1: ก็มีแผน
2: อันนี้ต้องตามอันนี้ต้องตามอันนี้ต้องตามแต่ที่อันนึงที่ท่านให้ความมั่นใจนี่ผมต้องชมท่านนะก็คือว่าท่านบอกว่าแผนการคลังระยะปานกลางที่ประกาศออกมาเมื่อเดือนพฤศจิกาหรือธันวาล่าสุดเนี่ยจะไม่มีการอัปเดตละตัวเลขที่มีเนี่ยจะเอาตัวเลขนั้นเมื่อก่อนเนี่ยพอทำไม่ได้ก็ไปเปลี่ยนตัวเลขปรับก็คือเปลี่ยนตัวเลขนะตอนนี้บอกไม่เอาละไอ้ตัวเลขที่วางไว้ทั้งหมดเนี่ยรายได้เท่านี้รายจ่ายเท่านี้ขาดดุลงบประมาณเท่านี้อะไรเนี่ยดุลการคลังเท่านี้จะเอาเด็ดๆเลยพยายามจะทำให้ได้ซึ่งอันนี้ต้องทดสอบฝีมือ
1: ค่ะ
2: ส่วนการประมาณการทางด้านเศรษฐกิจของทางธนาคารประเทศไทยกับทางสภาพัฒน์เนี่ยสอดคล้องกันผมก็ถามทำนองว่าเฮ้ยไอ้ที่เราจะไปเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงอีก12ปีข้างหน้ามันต้องขยายตัวเท่านั้นท่านที่อย่างที่เคยฟูให้ฟังเนี่ยทั้งท่านเลขาสภาพัฒน์ท่านก็บอกว่าตอนนี้โฟกัสของเราเนี่ยอยู่ที่ว่าทำยังไงให้มัน 3% ตอนนี้เราโตต่ำกว่าศักยภาพต้องทำให้โตอย่างน้อยๆเท่ากับศักยภาพ 2.7 2.8 เนี่ยถ
1: ้
2: าทำได้เกินกว่านั้นก็ดีระยะสั้นต้องทำตรงนี้ก่อนส่วนจะทำยังไงเนี่ยก็มีเรื่องต่างๆเยอะแยะตะแปะซึ่งไม่ใช่เรื่องหน้าที่ของผมอันนี้มันเป็นเรื่องของคนวางแบงค์ชาติก็ให้ตัวเลขที่น่าสนใจว่าในไส้ในของก็มาของการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจที่มีเรื่องทุนเรื่องศักยภาพในการผลิตเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ย มันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่เราจะต้องทำอะไรยังไงอันไหนเป็นเรื่องระยะสั้นอันไหนเป็นเรื่องระยะยาวส่วนของสำนักงบประมาณเนี่ยบอกเลยว่าปีนี้เป็นปีแรกที่ใช้การจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์
1: คืออะไรฐาน
2: โครงการเดิมถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ไม่ดีตัดทิ้งไปเลยไม่ต้องมาขอใหม่ไม่ใช่ว่าโครงการเดิมทำมาต่อยอดขอเพิ่มไม่เอาแล้วเลิกแบบนี้หมดเลย
1: ฐานศูนย์ศูนย์ในที่นี้
2: ศูนย์นะครับของเดิมไม่คิด
1: โอเค
2: โครงการที่ไม่ได้เรื่องหรือไม่ควรจะทำอ่ะไม่เอาไม่ต้องมาเสนอเลยตัดทิ้งไปเลยมีอย่างนี้เยอะที่ตอนทำมาอันนี้คือแบบแผนเดิมนะแล้วก็มีอีกอันนึงที่ท่านพูดแล้วผมคิดว่าน่าสนใจนะนอกจากงบประมาณฐานศูนย์สำนักงบประมาณนี่คุยเรื่องอะไรผมจำไม่ได้แล้วก็พูดกันถึงเรื่องข้อจำกัดต้องทำในงบประมาณรายจ่ายปีนี้ต้องทำออกมาให้มันอย่างเช่นงบพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
1: ค่ะ
2: ถ้างานของงบพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดไปทำซ้ำกับหน่วยงานเดิมที่เขาทำเช่นคุณไปทำถนนคุณไปทำขุดบ่อน้ำอะไรเนี่ยมันมีหน่วยงานทำอยู่แล้วจะไปทำไม
1: อ
2: ันนี้เขาตัดทิ้งไปเยอะโอ้โหสสต่างจังหวัดนี่เจียวจ้าวเรื่องนี้มาก
1: เ
2: ดิมเคยได้ 24,000 ล้านหรือผมจำตัวเลขไม่ได้นะ 20,000 กว่าล้านอ่ะปีที่แล้วอ่ะปีนี้เหลือ 4,000 แล้ว 4,000 เขาก็บอกด้วยว่า 4,000 เนี่ยไม่ต้องไปทำนะถนนไม่ต้องไปทำในนั่นให้ไปทำอะไรเนี่ยกำลังดูกันอยู่ว่ามันเป็นลักษณะที่คล้ายๆกับเรียกว่าเป็นซอฟต์แวร์ไม่ใช่ฮาร์ดแวร์เพราะฮาร์ดแวร์มีคนทำอยู่แล้วทางด่วนไอ้ถนนอะไรอย่างเงี้ยมันมีคนทำอยู่แล้วคุณก็ไม่ถนัดด้วยคุณก็ไปจ้างผู้รับเหมาซึ่งงานแม่งก็ไม่ได้มีคุณภาพแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือแม่งขอรับใช้กันตรงนี้แหละ
1: เงินทองเงินทอนต่างหากเลยค่ะอาจารย์ดีเลยเห็นบอก
2: ว่าไม่แล้วโอเค
1: อันนี้คือภาพรวม
2: เดี๋ยว
1: แล้ววันนี้มันมีประชุม
2: แล้วเขาก็ตอบอะไรหมดเรียบร้อยแล้ว ล็อตต่อไปก็เป็นล็อตงบกลาง
1: อ่ะเรื่องของงบกลางอ่ะคุณผู้ชมทางบ้านอ่ะเขาก็ส่งคำถามมาด้วยค่ะรวมไปถึงงบประมาณอื่นๆด้วยงบสวัสดิการบำนาญต่างๆเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังนะคะในการประชุมของคณะกรรมการวิสามัญวันนี้เห็นว่ามีการพูดถึงเรื่องของงบกลางด้วยเหรอคะ
2: งบกลางที่ผมเคยเล่าให้ฟัง12รายการเนี่ยอยู่ในมาตรา6ของพระราชบัญญัติงบประมาณเนี่ยวันนี้คืองบกลางคืองบที่ไม่มีหน่วยงานไหนเป็นคนรับผิดชอบโดยตรงนะแต่ว่าเขาก็แบ่งงานกันนะในที่จริงอะใช้เวลาไม่มากอาจจะเพราะไม่มีคนซักถามอะไรกันมากมายผมก็กะว่าถ้าเกิดว่ามันผ่านตรงนี้ไปพอตัวหน่วยงานที่เขาเป็นคนรับผิดชอบตรงนี้เขามานำเสนอเนี่ยก็อาจจะลงในดีเทลอีกทีในงบกลางเนี้ยหน่วยงานที่เขาดูแลในแง่จัดสรรเงินอะไรเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยสองส่วนส่วนหนึ่งคือสำนักงบประมาณสำนักงบประมาณเนี่ยเขาจะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายการเสด็จพระดำเนินของพระเจ้าอยู่หัวค่าชดเชยเรื่องงานสิ่งก่อสร้างค่าเคเงินสำรองจ่ายเผื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจและรองรับผลกระทบจากวิกฤตความผันผวนของพลังงาน
1: อ
2: ันนี้ว่างๆจะมาคุยให้ฟัง
1: ะ
2: นะส่วนของกรมบัญชีกลางที่เขาดูแลก็คือค่าใช้จ่ายทดลองราชการประสบภัยพิบัติฉุกเฉินค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือข้าราชการลูกจ้างพนักงานของรัฐเบี้ยเบี้ยหวัดบำนาญบำเหน็จบำนาญเงินเลื่อนเดือนเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการเงินสมทบของลูกจ้างประจำเงินสำรองเงินสมทบของเงินชดเชยของข้าราชการอันนี้มันมีดีเทลแต่ว่าต้องบอกอะว่าอาจจะคือคำอธิบายมันมีแต่คำอธิบายเนี้ยมันต้องเอาไปคือถามเพื่อที่จะให้เขาไปแก้ไขในอนาคตแต่ว่าจะไปตัดเติดอะไรเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในชั้นกรรมาธิการมันจะไปอยู่ในชั้นอนุกรรมาธิการเดี๋ยวค่อยไปคุยกันอีกทีนึงมันก็จะมีประเด็นที่เป็นประเด็นเนี่ยเงินสำรองฉุกเฉินแสนล้านเขาก็อธิบายว่าทำไมมันต้องเพิ่มอย่างนี้นะเงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการอันนี้คือเงินที่สมทบกบข71,400 ล้านอันนี้จะแก้ไขจะแก้ไขเพราะขณะนี้เนี่ยคือหลักมันคืออย่างนี้ว่ารัฐบาลต้องมีเงินในกองทุนกบข.มากกว่า3เท่าของเบี้ยหวัดบำนาญแต่ละปีไอ้พวกนี้คือข้าราชการมันออกแบบให้ตัวเองว่ายังไงมึงได้แน
1: ่
2: เออถูกไหมแต่ว่ามันมีเงินไปกองอยู่ในกองทุนบำเหน็จพระราชการตอนนี้ประมาณ1 ล้านล้านบาท
1: โอ้1 ล้านล้านเลย
2: 1.2 ล้านล้านบาท
1: ค่ะ
2: คราวนี้ถ้าเกิดรัฐบาลต้องสมทบไปเรื่อยๆแบบนี้ก็อาจจะเกินความจำเป็นประเด็นก็คือว่าก็ต้องไปแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการว่าการสมทบอ่ะเพื่อจ่ายให้มันอย่างเงี้ยมันมีอันนี้ก็ต้องไปดูเห็นไหม
1: พวกเงินบำเหน็จบำนาญทั้งหลาย
2: ไม่ไม่อันนั้นไม่เกี่ยว
1: ไม่
2: อันนั้นไม่เกี่ยวอ
1: ัน
2: นี้คือเงินสมทบเข้ากบข.เออซึ่งมันมีกฎหมายบังคับว่าจะต้องทำเป็นเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเท่านี
1: ้
2: พอตัวเบี้ยหวัดบำนาญมันเพิ่มขึ้นไอ้ตัวสมทบมันก็ต้องเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณขึ้นไปตามไปอันนี้เขาจะต้องไปแก้กฎหมาย
1: อ
2: ันนี้คือเอาตัวเลขมาดูกันแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนเราไม่ต้องคุยเรื่องนี้เพราะเงินมันมีแต่ตอนนี้มันเบียดมากๆเราก็ต้องนั่งดูว่าเฮ้ยเราจะปรับยังไงอันนี้การส่วนที่เหลือเป็นรายการที่ยากที่จะทำเช่นเรื่องไอ้เนี่ยไอ้เรื่องเกี่ยวกับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญเงินช่วยเหลือข้าราชการลูกจ้างพนักงานของรัฐเนี่ยอันเนี้ยมันมีร่องรอยว่ามันเป็นปัญหา
1: ร่องรอยนั้นเป็น
2: ร่องรอยนั้นเนี่ยมันเกิดจากการทำรายจ่ายเงินชดเชยเงินคงคลังของงบประมาณปี70ในเนี้ยมีรายการที่ตั้งงบไว้ไม่พอเป็นงบบุคลากรตั้งไว้ไม่พอ 25,000 ล้านเป็นงบชำระหนี้ตั้งไว้ไม่พอ 26,000 ล้านเป็นเงินเบี้ยหวัดบำนาญตั้งไว้ไม่พอ 5,500 ล้านเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของเจ้าหน้าที่ราชการพนักงานของรัฐที่ตั้งไว้ไม่พอ 12,300 ล้านเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องกลับมาดูว่างบบุคลากร ขนาดตั้งไว้เยอะมันยังไม่พออีกเนี่ยเห็นไหมไอ้เบี้ยหวัดบำนาญนี่ก็ตั้งไว้เยอะก็ยังไม่พออีก
1: ค่ะ
2: นะค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่ตั้งไว้เยอะก็ยังไม่พออีก
1: ค่ะ
2: ปีนี้จะเป็นปีที่ต้องบอกเลยว่างบที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของรัฐทั้งระบบเงินเดือนค่าจ้างเบี้ยหวัดอะไรเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกส่องกล้องจุลทรรศน์กันละเอียดทั้งคนที่เกษียณไปแล้วกับคนที่กำลังทำงานอยู่เนี่ยปีนี้เพราะว่ารายจ่ายตรงนี้มันพุ่งทุกคนเห็นว่ามันพุ่ง มันพุ่งขึ้นมาพุ่งไม่เป็นไรถ้าเราจ้างคนแล้วได้คนที่มาทำงานแล้วมันโอเคไม่มีปัญหาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเหมือนกับผมเนี่ยเคยถามเนี่ยถามหมดอ่ะพนักงานที่เนี่ยแล้วก็ถามกับตัวเองด้วยผมถามกับตัวเองด้วยแล้วไม่ใช่ถามทูบีแฟร์นะผมถามกับตัวเองว่ารายได้ที่ผมได้จากบริษัทอสมทถ้าผมเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยผมจะจ้างมันในราคานี้ไหม
1: ค่ะอาจารย์ก็ถามตัวเอง
2: ต้องถามผมก็ถามเด็กทุกคนเนี่ยใครเป็นช่างกล้องเป็นข้างบนห้องคนดูนะถ้ามึงเป็นเจ้าของบริษัทแล้วจ้างมึงในราคานี้มึงจะจ้างไหม
1: เอาใครๆก็ต้องตอบเข้า
2: ไม่จริงม
1: ันต้อง
2: คุณให้เข้าข้างตัวเองก็คือเข้าข้างตัวเอง
1: แ
2: ต่กูถามจริงๆอ่ะว่า
1: ต่อจากใจจริง
2: ๆว่าเฮ้ยถ้าเนี่ยมึงทำงานแค่นี้มึงได้เงินอย่างเงี้ยถ้ามึงเป็นเจ้าของบริษัทมึงเอาไหมถ้าคุณตอบว่าเอาแสดงว่าคุณทำงานเต็มศักยภาพกับเงินเดือนที่เขาจ่ายฉันใดฉันนั้นถ้าเราจ้างคนมาทำงานภาครัฐแล้วเขาถามตัวเองว่าที่เขาทำทั้งวันเนี่ยนะเขาทำแล้วคุ้มกับเงินเดือนค่าจ้างที่จ่ายเนี่ยเราก็โอเคนี่เราไม่ต้องพูดถึงที่เขาเรียกเงินใต้โต๊ะอะไรเราไม่พูดถึงพวกนั้นนะไอ้นั่นอีกต่างหากไม่เกี่ยว
1: อาจารย์บัตรสวัสดิการ
2: แค่นี้ผมก็แค่นี้ผมก็แย่แล้วผมไปพูดอย่างเงี้ย
1: แล้วก็มีถ่ายทอดสดอีกต่างหากนะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปในเว็บไซต์ของ
2: คุณได้ดูได้เหรออ
1: าจารย์ส่งลิงก์มาให้นุ่นค่ะและอาจารย์ถามต่อเลยค่ะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยอย่างเงี้ยค่ะเขาตั้งงบประมาณเอาไว้ในปี2570แล้วถูกไหมคะแล้วถ้ามันไม่พออ่ะเอาจากตรงไหน
2: เอาจากงบกลาง
1: มีให้ใช
2: ้ก็ฉุกเฉินอะไรนี่เนี่ยเดี๋ยวเอามาดึงได้แต่ประเด็นเป็นอย่างนี้อันนี้สำคัญฟังช้าๆชัดๆนะวันนี้เขาประชุม
1: ค่ะ
2: เขาพอซ้ำตัวเลขละเขาจะตัดยอดแล้วรู้วันไหนเนี่ยน่าจะเป็นกลางสัปดาห์หน้ากลางเดือนประมาณกลางเดือนก่อนที่จะเข้าก่อนที่จะประกาศจะเป็นทางการวันที่17กรกฎาคมมันมีคนอยู่3กลุ่มกลุ่มที่เป็นผู้ที่มีบัตรเดิมแล้วไม่ได้ไปต่อไอ้ตรงนี้จาก13ล้าน2แสนคนเนี่ยจะเหลือเท่าไหร่อันนี้เราไม่รู้กลุ่มที่2คือกลุ่มที่เราเคยพูดว่าตกหล่นกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์อ่ะ
1: พม.
2: พม.เนี่ยไปหามาแล้วเจอมาประมาณ1ล้านคนเนี่ย
1: ค่ะ
2: แล้วก็อีกกลุ่มนึงที่ให้ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไปตามหากันเนี่ยมาอีก5ล้านคนเนี่ยไอ้กลุ่มแรกมันอยู่ในระบบแล้วคุณสมบัติมันขาดตัดออกไปไอ้กลุ่มหลังเนี่ยลงทะเบียนแต่ยังไม่รู้ว่าได้ไม่ได้ต้องไปตรวจสอบก่อนนะคราวนี้ผมก็เลยบอกว่าถ้ามันออกมาจำนวนเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยคำนวณตัวเลขอีกทีนึงแต่เขาก็ตั้งเพิ่มนะเมื่อก่อนเนี่ยตั้งไว้ 30,000 ล้านตอนนี้เขาตั้ง 42,000 ล้านโอเคนะคราวนี้ประเด็นก็คือว่าตอนที่มันตัดว่าใครไม่ได้แล้วประกาศผลวันที่17เนี่ยผมบอกว่าถ้ารัฐบาลทำได้ถึงขนาดนี้นะอันที่หนึ่งเนี่ยคุณต้องมาออกมาอธิบายก่อนว่าเกณฑ์ของคุณเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วบอกมาเลยว่า คนเดิมที่ไม่ได้กี่คนคนใหม่ในลิสต์ของพม.กับมหาดไทยกี่คนคนที่ไปสำรวจใหม่5ล้านคนเนี่ยกี่คนที่ไม่ได้แล้วก็ที่ได้กี่คนแล้วอันที่หนึ่งอันที่สองในมือถือที่มันขึ้นว่าได้ไม่ได้เนี่ยคุณเขียนไปเลยว่าไม่ได้เพราะอย่างนี้ปิ้นแม่งเข้าไปเลย
1: ม
2: ไม่ได้เพราะมึงเกินแล้วละแสนหนึ่งจริงๆอ่ะถ้าคนทำงานขั้นจริงๆนะคนที่ทำงานแล้วได้เงินเดือนขั้นต่ำนะแบกปูนเนี่ยนะ350บาทเนี่ยทำงานเป็นอะไรก็ได้ได้เงิน350บาทนี่ขั้นต่ำเนี่ยเดือนนึงแม่งก็หมื่นนึงแล้วน
1: ะ
2: ปีนึงก็แสนสองพวกนี้ถ้าทำงานเนี่ยมันไม่มีทางจะได้รับเงินสวัสดิการเลยถ้าคนทำงานถูกไหม
3: เพราะค่าแรงขั้นต่ำ350บาทเดือนนึงอ่ะทำ20วันก็ 7,000 แล้วอ่ะ 8,000 อ่ะปีนึง12เดือนคูณเข้าไป90,000 96เกือบแสนแล้ว
1: ถ้ามีศักยภาพในการทำงาน
3: คือไม่คือต้องไปทำงานไม่ใช่มีศักยภาพมันต้องทำงาน
1: บางค
3: นบางคนมันต้องทำงานอ่ะใช่ไหมไม่ให้รอให้งานวิ่งมาหาเราบางคนมันต้องทำงานหนักเบาเอาสู
1: ้
3: ทำไมผมตอนผมจบมหาลัยมาเป็นช่วงเศรษฐกิจตกต่ำหางานทำโคตรยาก
1: แต่อาจารย์ก็ได้งานตั้งแต่ยังเรียนไม่จบนี่ใช่ไหม
3: ไม่จบแล้วมานั่งว่างงานอยู่เดือนนึง
1: มีว่างกับเขาได้เหรออาจารย์แล้วมีคำถามต่อเนื่องเลยค่ะ Early Retire เนี่ยจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ2570หรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟัง
3: คุณไม่ต้องไปรอเขาอินเลย Early คุณหรอก
1: ไม่รู้แล้วว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าตอบให้ฟังนะคะว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมอนิเตอร์ดูอะไรที่มันซ้ำซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสวัสดิการที่คุณได้ซ้ำซ้อนกันอย่างเงี้ยค่ะเขาจะไปดูและสังเกตนะ
2: ไอ้นี่มันเป็นเรื่องทั้งหมด
1: ค่ะ
2: แต่ว่าคือต้องแยกเรื่องอ่ะอย่าไปนั่นอย่างอันนี้คุณถามเรื่องอะไรนะก่อนจบอ
1: ่
2: ะ
1: ถามบอกว่า early retire ค
2: ่
1: ะจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ2570ใช่ใช่ใช่ใช่เขาจะปรับสเกลบลา
2: ไม่รู้อ่ะ
1: ค่ะ
2: อันนี้อย่าเพิ่งตอบเลยเดี๋ยวต้องไปถามเดี๋ยวถ้าเกิดวันจันทร์นี่มันมีกอพอมาเดี๋ยวจะถามให
1: ้
2: กอพอกับกอพอรอมาเจ้าหน้าที่หน่วยงานเข้ามาจะถามให้ว่าเขามีโครงการที่จะเอาข้าราชการออกก่อนเกษียณอายุไหมใช่ไหม
1: โมเดลนั้นน่ะเขามีอย่างนั้นหรือเปล่า
2: แจ็คพอตให้เท่าไหร่อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: แล้วพวกงบประมาณสร้างตรงสร้างตึกอะคะอาจารย
2: ์
1: ที
2: ่
1: เคยขอมาแล้วหน่วยงานที่เคยทำผิดพลาดอย่างนี้ยังคงจะได้รับต่อหรือเปล่า
2: อันนี้อย่าไปอันนี้ผมไม่รู้รายละเอียดอย่ามาถามผม
1: โอเคถามเกี่ยวกับเรื่องของการปกครองหน่อยค่ะระบบประชาธิปไตยที่ไทยเราปกครองอยู่เนี่ยค่ะอาจารย์แล้วก็มีการเลือกตั้งไปแล้วและท้ายที่สุดเนี่ยเราก็ได้นักการเมืองข้าราชการในลักษณะที่เราเห็นกันอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราปกครองแบบจีนเนี่ยมันจะดีกว่าไหมเป็นระบบคอมมิวนิสต์อะค่ะเผด็จการจะดีกว่าประชาธิปไตยไหม
2: ผมไม่รู้คุณเกิดทันหรือเปล่าสมัยผมเป็นเด็กๆนะวิทยุมันจะพูดทุกวันคอมมิวนิสต์คิดร้ายทำลายชาติ
1: เอาเหรอเขากล่อมแบบนั้นเลยเหรอ
2: ทุกวันเลยตั้งแต่ผมเป็นเด็กๆอะแม่งจะมีสถานีวิทยุวปท.อะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็จะมีเพลงอะใช้รถใช้ถนนทุกคนจงอย่าประมาทอ่ะเพลงเนี้ยน
1: ะ
2: แล้วมันก็จะมีตอนจบอ่ะคอมมิวนิสต์คิดร้ายทำลายชาติประมาณเนี้ย
1: บางคนแบบร้านขายของชำก็มีติดปงติดป้ายแบบนั้นด้วยไหม
2: ผมไม่ทราบแต่ว่าคือผมเคยพูดแล้วว่าแต่ละประเทศมันมีความเหมาะในการที่จะเลือกรูปแบบการปกครองเนี่ยแตกต่างกันไปนะรูปแบบที่เราใช้อยู่ก็มีรูปแบบเนี้ยที่มันประสบความสำเร็จไม่ใช่ไม่ประสบความสำเร็จถ้าเราจะเทียบความหนักเบามันอาจจะต่างกันดีกรีมันอาจจะต่างกันเราพูดถึงระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็ระบอบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเนี่ยอันนี้เอาคู่กันแบบนี้เลยนะถ้าเราดูตัวอย่างที่มันซัสเซสถ้าในแถวสแกนดิเนเวียก็เท่าที่ผมดูก็มีสวีเดนประเทศอื่นผมไม่รู้นะถ้าในยุโรปเราก็เห็นเนเธอร์แลนด์เราก็เห็นอังกฤษ
1: ค่ะ
2: โอเคเป็นอย่างน้อยนะไม่แน่ใจว่าเดนมาร์กด้วยหรือเปล่าโอเคถ้าในเอเชียที่เราเห็นก็จะมีของญี่ปุ่นโอเคไหมคอนสติทิวชันแนลมอนาร์กีเนี่ยหรือการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสิ่งที่ควรคิดก็คือว่าตรงนี้เราจะ modify ยังไงให้มันทันสมัยให้มันเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจใช่ไหมอย่าไปมองในลักษณะที่อย่างเงี้ยคุณพูดไอ้อย่างนั้นมันเป็นสาธารณรัฐนะ
1: ค่ะ
2: จีนเป็นสาธารณรัฐนะไอ้นั่นมันพรรคคอมมิวนิสต์จีนปกครองประเทศถูกไหมมันไม่มันคือคุณไปเทียบพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับพรรคการเมืองไทยเนี่ยมันคนละเรื่องกันเออคุณไปเทียบแบบนั้นไม่ได้ไอ้นั่นมันมีอะไรล่ะอะไรลัทธิมาร์กเลนินความคิดเหมาเจ๋อตงแล้วก็ความอะไรทฤษฎี3อะไรของจะเจียงเจ๋อหมิงรวมทั้งความคิดสังคมนิยมแบบอัตลักษณ์จีนของอะไรชื่ออะไรว่าชื่อคนใหม่เนี่ย
1: สี
2: สีจิ้นผิงจิ้นแผงอะไรเนี่ยเออ
3: เฮ้ยมันไม่อย่างนั้นมันคนละอย่าง
1: เอาเราไม่มีทฤษฎีของเราบ้างเหรอเราก็ผ่านผู้นำมาต้องหลายผู้นำนะ
2: คือคุณอย่าให้ผมพูดเรื่องการเมืองเลย
1: งั้นพูดอันนี้เชื่อมหน่อยขอหน่อยนะอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของการโกงการสอบ
3: ชอบให้ผมพูดเรื่องการเมืองไง
1: อาจารย์เนี่ยพูดอันนี้หน่อยข่าวการโกงการสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยคือ
3: ไม่ใช่เรื่องใหม่
1: ไม่ใช่เรื่องใหม่และหลายๆครั้ง
3: เพียงแต่ว่าหนองแตก
1: แล้วเขาก็จะชอบพูดว่าเออมันมีมานานแล้วแหละแล้วมันก็ฝังรากลึกในระบบราชการไทย
3: ก็ตอนนี้มันก็ฝีแตกหนองไหลไง
1: แต่การพูดแบบนี้มันเหมือนเป็นการยอมจำนนต่อการ
3: ไม่ได้ยอมจำนนมันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นอุทาหรณ์อ่ะก็ต้องระวัดระวังว่าจะทำอะไร
1: แล้วเราจะมีใครกล้าหาญต่อสู้ไหม
2: ไม่สิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยบางทีประเด็นที่มันเป็นประเด็นแบบนี้เบื้องหลังเนี่ยมันเป็นการต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มของคนที่ต้องการจะล้มรัฐบาลกับคนที่พยายามจะรักษารัฐบาลนี้ไว
1: ้อันนี้มองให้ลึกเน
2: า
1: ะ
2: เออผมว่าเป็นอย่างนั้นซะส่วนใหญ่ผมดูเนี่ยแม้แต่กรณีคุณมีนาเนี่ยก็เหมือนกัน
1: เรื่องแอลฮอส
2: เออผม
1: ก็เชื่อมไปกับการเมืองอีก
2: ผมเนี่ยหลังๆเนี่ยผมเกิดทฤษฎีว่าเฮ้ยมันดูแล้วข่าวมันอาทิตย์ละวันอาทิตย์ละเรื่องอ่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามีอีก
1: ตั้งชื่อทฤษฎีไว้ยัง
2: ไม่ได้ตั้งชื่อแต่ว่ามันฉุกคิดเอา
1: อาทิตย์หน้ามีอะไร
2: ผมถามคุณว่าอาทิตย์หน้าจะมีอะไรไหมเห็นไหม
1: งั้นยังไม่ตอบคุณผู้ชมทางบ้านดีกว่าค่ะเดี๋ยวเฉลยในอาทิตย์หน้าแล้วกันนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับสวัสดีครับ
0: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
4: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
6: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
5: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
6: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
5: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
7: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
8: หุ้นเทคพุ่งทะยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึก2ขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้ 8:30 น.เป็นต้นไป
9: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
11: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
12: หลังจากกรณีแอร์ไทยถูกจับที่เมลเบิร์นออสเตรเลียเจอเฮโรอีนพอติดตามข่าวให้ลึกมองภาพใหญ่จะเห็นเลยครับว่ากรณีนี้เป็น ปลายทางเล็กมากๆภาพใหญ่น่าตกใจกว่านี้เยอะเลยครับรายงานแฟมของฝ่ายความมั่นคงของไทยเราเองอ่านของรายงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติภาพที่เห็นอยู่คือประเทศไทยกำลังกลายเป็นซุปเปอร์ไฮเวย์ยาเสพติดระดับโลกเลยครับรายงานที่ว่าเนี่ยฝ่ายความมั่นคงของไทยก็รู้มาตลอดและก็มองเห็นว่าปัญหานี้ใหญ่กว่าที่เราเคยรับรู้ความที่ประเทศไทยมีพิกัดภูมิศาสตร์ตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางนั่นแหละครับข้อดีคือว่าเราอยู่ตรงกลางสำหรับความเจริญรุ่งเรืองติดต่อไปมหาสู่กับใครก็ได้แต่ขณะเดียวกันอาชญากรข้ามชาติก็ใช้ความสะดวกสบายของไทยนี่แหละครับเป็นไม่ใช่แค่ทางผ่านนะบอกว่าเป็นฟันเฟืองหนึ่งของกระบวนการยาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติขึ้นมาเลยทีเดียวโครงข่ายนั้นครอบคลุมตั้งแต่ท่าเรือน้ำลึกเพราะว่าเรามีทั้งถนนมีทั้งท่าเรือน้ำลึกที่ได้มาตรฐานระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมต่อกับจุดต่างๆทั่วภูมิภาคนี้ได้ด้วยจุดแข็งนี้แหละเรากำลังจะถูกไฮแจ็คคือถูกจับเป็นตัวประกันโดยอุตสาหกรรมมืดข้ามชาติเส้นทางที่ควรจะสูบฉีดโลหิตทางเศรษฐกิจของไทยกลายเป็นซุปเปอร์ไฮเวย์ยาเสพติดที่ลำเลียงยาเสพติดมารณะจากแหล่งผลิตที่รัฐฉานในพม่าสู่ตลาดโลกไม่ใช่แค่ปัญหาอาชญากรรมธรรมดาครับคือการสงครามเชิงยุทธศาสตร์ที่กลุ่มอิทธิพลมืดใช้ความได้เปรียบทางโครงสร้างพื้นฐานของไทยเป็นอาวุธกันเลยทีเดียวที่น่าตกใจก็บอกว่าจุดที่ผลิตเนี่ยคือจุดที่อยู่ตรงชายแดนเรารู้จักคำว่าสามเหลี่ยมทองคำแต่รายงานนี้ระบุบอกว่าอยู่ตรงเขตฉานเหนือติดกับชายแดนจีนหลุดพ้นจากการพึ่งพาพืชผลทางธรรมชาติเปลี่ยนมาใช้สารตั้งต้นและเคมีพันธุ์ทดแทนแบบเบ็ดเสร็จกลายเป็นตอนนี้เป็นอุตสาหกรรมไร้ขีดจำกัดเลยครับตัวเลขเนี่ยเขาบอกว่าราคามันดิ่งลงเพราะมีซัพพลายมากขึ้นแต่มันกำลังจะไปทั่วโลกจากประเทศไทยตัวเลขในแฟ้มสืบสวนของตำรวจเนี่ยมีข้อมูลที่น่าตกใจพอสมควรต้นทุนที่หน้าโรงงานผลิตในเมียนมาราคาเพียงเม็ดละประมาณบาท25สตางค์ถึง1บาท60สตางค์แต่เมื่อถูกลำเลียงมาถึงชายแดนราคาขยับเป็น5บาทและเมื่อผ่านเข้าสู่เขตชั้นในของไทยราคาอยู่ที่20ถึง30บาทต่อเม็ดซึ่งในวงการนี้บอกถูกพอถูกปั๊บคนก็เข้าถึงคนเข้าถึงคนก็เสพติดราคา 20-30 บาทต่อเม็ดก็ต่ำกว่าราคากาแฟถ้วยหนึ่งหรือน้ำดื่มบรรจุขวดด้วยซ้ำไปแต่จุดที่น่ากลัวคือกระบวนการนี้ได้ปรับให้สู่ระบบ

0: โยงกับทางหลวงหมายเลข1และ11จากภาคเหนือก่อนจะพักคอยในโซนปริมณฑลทั้งศรีอยุธยาปทุมธานีสมุทรสาครรอจังหวะกระจายเข้าสู่กรุงเทพจากกรุงเทพปั๊บล่องใต้เลยครับทีนี้นั่นคือทางบกทางน้ำบอกว่าขณะนี้รายงานของวงในของความมั่นคงบอกว่าใช้เรือครับเรือขนาดเล็กสปีดโบ๊ทหรือเรือประมงทำหน้าที่เป็นมดงานขนยาเสพติดจากชายฝั่งตะวันออกและภาคใต้ออกไปขนถ่ายลงเรือแม่ซึ่งเป็นเรือสินค้าขนาดใหญ่จอดอยู่ในน่านน้ำสากลก็เกิดช่องโหว่ทางกฎหมายอำนาจอธิปไตยเหนือเขตน่านน้ำสากลทำให้เจ้าหน้าที่ไทยตกอยู่ในฐานะลำบากในการสกัดกั้นเพราะนี่คือจุดที่อำนาจการตรวจค้นสิ้นสุดลงแต่เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางยาเสพติดสู่ตลาดโลกที่มีมูลค่ามหาศาลนี่คือเป็นเพียงบางช่วงบางตอนของรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจากนี้ไปมีอีกด้านหนึ่งคือพัสดุเอกชนและคนรับจ้างขนเพราะว่าใครๆก็เป็นเครื่องมือในยุคที่อีคอมเมิร์ซเฟื่องฟูระบบคาร์โก้ระบบพัสดุไปรษณีย์กลายเป็นช่องทางหลักในการส่งออกยาเสพติดอย่างแนบเนียนเลยครับวิธีการอำพรางซุกซ่อนในสินค้าที่มีความหนาแน่นสูงยากต่อการตรวจวัดเช่นเครื่องจักรเฟอร์นิเจอร์เครื่องเสียงแม้กระทั่งกระเป๋าผ้าพื้นเมืองรูปช้างที่ถูกนำมาเป็นฉากกำบังอย่างที่เกิดกรณีแอร์ไทยนี่แหละครับนอกนั้นก็ยังจ้างวานบุคคลให้ลักลอบขนผ่านสัมภาระส่วนตัวใช้วิธีเสี่ยงตายบางคนกลืนแคปซูลเฮโรอีนเพื่อจะผ่านด่านตรวจในสนามบินเลยนะครับเขายืนยันอย่างนี้ว่ายาเสพติดที่ผ่านไทยปลายทางหลักอยู่ที่ออสเตรเลียไต้หวันและไนจีเรียเพราะว่า3ตลาดนี้มีกำลังซื้อสูงแต่ที่น่าตกใจคือหัวใจของความลับในแง่โลจิสติกสายมืดที่สร้างขึ้นมาบนฐานของวัฒนธรรมและภาษาเฉพาะตัวยากต่อการส่งสารลับเข้าไปแทรกซึมครับในรายงานที่บอกว่ากลุ่มมูเซอร์และลีซอเนี่ยคุมพื้นที่ชายแดนเชียงใหม่ก็คือเชียงดาวฝางมีกลุ่มอาขาและมงคุมพื้นที่รอยต่อเชียงรายมีกลุ่มกะเหรี่ยงคุมพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านตากและกาญจนบุรีที่น่ากังวลคือตัวการใหญ่ที่เป็นผู้สั่งการเนี่ยมักจะใช้ชีวิตปลอดภัยอยู่หลังม่านในประเทศเพื่อนบ้านหลบหนีหมายจับแต่ก็ยังควบคุมเครือข่ายของมดงานในไทยอย่างเบ็ดเสร็จผ่านการสื่อสารเทคโนโลยีนี่แหละครับนี่คือที่มาที่ไปรายงานนี้ความจริงเป็นรายงานความมั่นคงของไทยเราเองที่มีข้อมูลเหล่านี้และคนไทยควรจะได้รับทราบเพราะว่ายังมีอีกรายงานหลายชุดที่ผมอ่านจากสหประชาชาติซึ่งเราควรจะมาเล่าว่าทั้งหมดนี้ประเทศไทยกลายเป็นซุปเปอร์ไฮเวย์ยาเสพติดโลกจริงๆอย่างที่เขารายงานใช่หรือไม่และรัฐบาลไทยจะทำอย่างไรต่อไป
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: เอฟเอ็มเทคกิ้งเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมา

0: ที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
1: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันเวลาผ่านไปรวดเร็วมากนะครับครึ่งปีแรกจบไปเรียบร้อยนะครับเข้าสู่ครึ่งปีที่ต้องบอกว่าหลายๆอย่างนั้นดูเหมือนสถานการณ์ต้องฟันฝ่าความท้าทายมีมากขึ้นเหลือเกินครับทั้งสถานการณ์ภายในประเทศและก็สถานการณ์ในต่างประเทศนะครับวันนี้ก็มาดูสุขภาพเรื่องของสถานการณ์ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยแล้วก็เรื่องของภูมิรัฐศาสตร์มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจจะพูดคุยกันบ้างด้วยครับทุกๆวันจันทร์กับดร.สุภวุฒิสายเชื้อครับอาจารย์อยู่กับเราครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณรณพงษ์ครับท่านผู้ฟังครับ
2: ครับก็หลายๆเรื่องมีความเปลี่ยนแปลงนี่หมดครึ่งปีแล้วอาจารย์ครับไวมากครับปีนี้ครับ
3: ครับแล้วก็เลยอยากจะมาคุยให้ฟังกันว่ามีการมองภาพครึ่งหลังของปียังไงนะครับสำหรับเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกเพราะว่าผมเองก็ถูกถามมาอยู่หลายครั้งเหมือนกันก็เลยอยากจะมาคุยให้ท่านผู้ฟังไปด้วยกันนะครับว่าเรามองภาพเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกเป็นยังไงในครึ่งหลังของปีนี้แล้วก็แน่นอนอาจจะเลยหน้าด้วยนะครับ
2: ครับถือว่าในประเทศที่มีปัจจัยอะไรบ้าง1 2 3 4ประมาณนั้นเลยมั้ยอาจารย์ครับ
3: ใช่ครับก็จะเล่าให้ฟังเร็วๆนะครับให้เกิดครับก็คืออย่างที่เราทราบเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีการประเมินภาพเศรษฐกิจเขาก็ปรับการคาดการเศรษฐกิจไปด้วยแต่สาระสำคัญคืออย่างนี้ครับธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้เศรษฐกิจไทยเนี่ยขยายตัวต่ำและไม่ทั่วถึงก็เราโง่พูดกันเองว่าจริงๆว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆมีบางคนที่เขาก็เศรษฐกิจเขาค่อนข้างดีมากแต่มีจำนวนน้อยมากคนส่วนใหญ่ก็ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแบงค์ชาติพูดถึงด้วยว่า SME เนี่ยปรับตัวได้จำกัดและยังเผชิญกับความการแข่งขันที่รุนแรงอันนี้ก็เห็นได้ชัดว่ายังมีสินค้านำเข้าจากประเทศจีนที่ราคาถูกเนี่ยเข้ามาเยอะแล้วเราก็ขาดดุลการค้ากับจีนมหาศาลเลยในเข้าใจว่าใน5เดือนแรกของปีนี้เนี่ยการค้ากับจีนไปแล้วเกิน1ล้านล้านบาทนะครับประเทศจีนเองเขาก็มีกำลังการผลิตสูงมากขายของไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยอันนี้มองต่อไปอีกเนี่ยนะครับในปัจจัยอื่นๆที่ธนาคารในประเทศไทยเขากล่าวถึงที่เขาไฮไลท์เนี่ยก็จะมีอีก3ข้อนะครับข้อที่1ก็คือครัวเรือนส่วนใหญ่ถูกกดดันจากรายได้ที่ชะลอลงและค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นคือรายชาติเขาให้ดูว่าเงินเดือนเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ว่าราคาสินค้าเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมีเงินเฟ้อน่าจะประมาณ 2% กว่าๆเป็นต้นเพราะมีผลจากราคาน้ำมันนะครับซึ่งทั้งการบริโภคของภาคเอกชนแล้วก็แบงค์ชาติเองเขาก็เริ่มเป็นห่วงว่าหลังมาตรการภาครัฐสิ้นสุดลงเนี่ยกำลังซื้อจะแผ่วซึ่งการคาดการณ์ของแบงค์ชาติตัวเลขที่เขาฟอร์คาสเนี่ยมันก็สะท้อนตรงนั้นจริงๆว่า GDP ปีนี้ตัว 2% กว่าปีหน้าจะเหลือแค่ 1.8% เป็นต้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่ผมคิดว่ามีความเสี่ยงเหมือนกันว่าหลังจากที่ไทยช่วยไทยพลัสจบลงเดือนกันยายนเนี่ยจะมีผมกลัวว่าผมสงสัยว่าจะมีการเรียกร้องให้ทำอะไรแบบนี้ต่อไปอีก
2: อ๋อขอเพิ่มหรือขยายหรืออะไรก็ว่าไปงั้น
3: ใช่โดยใช้งบประมาณปี2570นะครับว่างบประมาณใหม่ก็จะมาวันที่1ตุลาแต่ถ้าเราไปดูงบประมาณปี2570จะรู้ว่ามันตึงมากเลย
2: ครับ
3: พอพูดกันเยอะแยะแล้วผมจะไม่ได้ขยายความเพิ่มไปแล้วกันว่างบประมาณปี2570เนี่ยตึงมากเลยทุกอย่างเนี่ยมันแน่นจนกระทั่งขยับตัวไม่ค่อยได้แล้วนะครับข้อที่2ก็คือสินเชื่อโดยรวมก็ยังขยายตัวต่ำนะครับโดยเฉพาะยิ่งคุณภาพสินเชื่อของ SME และครัวเรือนกลุ่มเปราะบางเนี่ยก็ไม่ได้ดีขึ้นแย่ลงด้วยซ้ำนี่ที่แบงค์ชาติพูดเองนะครับข้อที่3คือปัจจัยบวกที่มีอยู่ในเศรษฐกิจไทยมีอยู่อันเดียวหลักๆ ก็คือว่ามีแรงส่งที่ดีกว่าที่คาดเอาไว้สำหรับการส่งออกการลงทุนในสินค้าเทคโนโลยีและสินค้าปัญญาประดิษฐ
2: ์ครับ
3: ก็คือข่าวดีฉะนั้นโดยรวมเนี่ยก็จะมีข่าวไม่ดีมากกว่าข่าวดีแต่ข่าวดีก็มีก็คือเรื่องของแรงส่งที่ดีกว่า
2: ครับ
3: จากการส่งออกและการลงทุนย้ำนะครับส่งออกและลงทุนที่เป็นไปตามวัฏจักรของเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์นะครับภาพโดยรวมๆเป็นอย่างนี้คราวนี้ถามว่าแล้วมองไปข้างหน้าเนี่ยจะมีเรื่องอะไรอีกผมเองเนี่ยในความเห็นของผมเองผมคิดว่ามีอยู่4ข้อนะครับ
2: อ
3: ันที่1ก็คือว่าเราเนี่ยยังไม่บรรลุข้อตกลงทางการค้ากับสหรัฐอเมริกาครับซึ่งอันนี้ก็มีความสำคัญมากเพราะตลาดส่งออกไปอเมริกาเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดที่เราคุยให้ฟังคราวที่แล้วนะครับว่า
2: เรื่องนี้เงียบไปเลยนะอาจารย์ไม่ได้ตามเลยขออภัยฮะมันไม่ได้มีการขยับเลยเหรอครับ
3: คงมีแต่เขาไม่ได้มีใครบอกเราอะครับคงต้องมีเพราะว่าอเมริกาเองเนี่ยเขาจะต้องตัดสินใจ เรื่องเกี่ยวกับมาตรา301เนี่ยนะครับสองเคสหนึ่งเนี่ยเขาตัดสินใจไปแล้วว่าเราโดนภาษี 12% เคสนั้นคือเคสที่เขาอ้างว่าอเมริกาเสียเปรียบเพราะประเทศไทยเราไม่ควบคุมการนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับ
2: ครับ
3: มีอีกเคสหนึ่งที่เขา USTR เขากล่าวหาเราว่าเรากำมีกำลังการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเกินกว่าความต้องการในประเทศแล้วไปทะลักส่งออกไปให้เขาอันเนี้ยเขายังไม่ได้ USTR ยังไม่ได้ตัดสินออกมานะครับซึ่ง USTR เนี่ยคงจะต้องตัดสินออกมาในเร็ววันนี้แหละนะครับแล้วสองเรื่องเนี่ยในสุดแล้วหลังจากที่ USTR เขาตัดสินเบื้องต้นนี้แล้วเนี่ยเขาจะต้องมาพยายามบอกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเขาจะบังคับให้เราแก้ไขอะไรยังไงถ้าไม่แก้ไขเราจะโดนภาษีเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วอันนี้คือการสร้างอำนาจต่อรองให้เราตกลงกับเขาในเรื่องที่เขาอยากให้เราตกลงจริงๆก็คือเรื่องที่ทำข้อตกลงการค้าระหว่างกันที่เรียกว่า agreement on reciprocal trade หรือ ART นะครับ
2: อ
3: ันนั้นเนี่ยเราไม่ทราบเลยว่าทำไมกันจะมันเงียบติ้งไปเลยอย่างที่คุณวรพงษ์ว่าแล้วนะครับแต่เข้าใจว่าอเมริกาคงมีสิ่งที่จะเรียกร้องจากเรามากมายเลยในเรื่องของการเปิดตลาดสินค้าเกษตรเรื่องของหมูเรื่องของอื่นๆอะไรอีกอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าไม่มีข้อมูลแต่ว่าผมคิดว่าในสุดแล้วเดือนนี้เดือนกรกฎาคมเนี่ยคงจะต้องข้อสรุปออกมาให้ได
2: ้
3: แล้วจะเสี่ยงว่าเรายังเข้าสู่ตลาดของอเมริกาได้อย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันหรือไม่นะครับเพราะว่าประเทศอาเซียนอื่นๆบางประเทศเนี่ยเขาตกลงแล้วหรือใกล้ได้มีข้อตกลงแล้วอย่างเช่นตกลงแล้วเข้าใจว่าก็คือทั้งอินโดนีเซียทั้งมาเลเซียแล้วก็ทั้งกัมพูชาที่เข้าใจว่าใกล้กันตกลงแล้วก็คืออินโดนีเซียกับเวียดนามครับ
2: เวียดนามใช
3: ่ครับนี่คือข้อที่1ข้อที่2ก็คือเรื่องเอลนีโนนะครับซึ่งองค์การบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติหรือ National Oceanic and Atmospheric Administration หรือ NOAA ของอเมริกาเนี่ย NOAA ที่เรียก NOAA เนี่ยเขาประกาศแล้วว่าภูมิภาคเราเนี่ยเข้าภาวะเอลนีโนแล้วตั้งแต่วันที่11มิถุนาที่ผ่านมา
2: ครับ
3: เข้าไปแล้วมันจะรู้สึกเอ๊ะทำไมฝนยังตกเยอะอยู่เลยก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ไอเอลนีโนเดี๋ยวมันจะค่อยๆจะมีส่งผลให้เข้าใจว่าความแล้งเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นตอนปลายปีนี้ต้นปีหน้าได
2: ้โอ้ฮะ
3: ครับแล้วก็ยังมีการประกาศของโนอาอีกด้วยว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นซูเปอร์เอลนีโนก็คือแล้งค่อนข้างจะมากเนี่ยอีกประมาณสัก 63% ที่มีโอกาสจะเป็นซูเปอร์เอลนีโนเพราะครั้งนี้ในอุณหภูมิของมหาสมุทรเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยเยอะกว่าที่คิดเอาไว
2: ้ไปถึงโดยเฉพาะภูมิภาคเราใช่ไหม
3: ก็ทั้งสองเลยทั้งสองด้านของแปซิฟิกเลยครับ
2: โอ้
3: ทั้งฝั่งอเมริกาด้วยและฝั่งเราด้วยคราวนี้ผลกระทบมันก็จะมีว่ามันจะกระทบทั้งสองด้านเลยทั้งนี้ด้านจะก็แปลว่าดีไม่ดีเรื่องของผลผลิตสินค้าเกษตรเนี่ยมันจะตกต่ำลงไปในหลายประเทศเลยทั้งสองด้านของมหาสมุทรแปซิฟิกเลย
2: ครับ
3: ข้อไม่ดีก็คือเราก็คงโดนกระทบข้อดีก็คือว่าเนื่องจากหลายคนโดนกระทบราคาสินค้าเกษตรอาจจะปรับสูงขึ้นก็ได้ในรายละเอียดเนี่ยผมต้องยอมผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญต้องไปไล่ดูในรายละเอียดว่าแล้วจะกระทบสินค้าเกษตรอะไรบ้างเท่าไหร
2: ่ครับ
3: พบไม่เท่ากันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าต้องระมัดระวังดูให้ดีด้วยเหมือนกันว่า
2: เรื่องนี้ไม่รู้เราคอนเซิร์นแค่ไหนนะฮะเพราะเรื่องสภาพภูมิอากาศกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมดูเหมือนว่าบ้านเราไม่ค่อยจะให้ความสนใจหรือสำคัญมากนะ
3: ก็คงให้ความสนใจนะครับเดี๋ยวต้องกลับไปดูว่าอย่างเช่นในงบประมาณเนี่ยเขามีการจัดสรรงบประมาณไปตรงนี้ป่ะแต่ผมก็ไม่เห็นจริงๆนี่คุณนรพงศ์ว่าไม่เห็นงบประมาณตรงนี้ผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยคงต้องไปติดตามดูสถานการณ์อย่างค่อนข้างใกล้ชิดแล้วก็อย่างที่บอกก็จุดเสี่ยงเนี่ยจุดเสี่ยงจะเกิดขึ้นตอนปลายปีนี้ใช่ไหมครับว่าฝนมาพอสำหรับข้าวนาปีหรือเปล่า
2: ใช่คือผลเกษตรคร
3: ับ แล้วก็ผลอีกอันนึงก็คือว่าปลายปีนี้จะมีน้ำสำรองในเขื่อนสำหรับใช้ในช่วงต้นปีหน้าสำหรับข้าวนาปรังสำหรับภาคอุตสาหกรรมตอนช่วงหน้าร้อนหรือเปล่าก็ภาพรวมก็จะเป็นอย่างนี้ในเรื่องของเอลนีโญนะครับ
2: ครับ
3: นั่นคือข้อที่สองข้อที่สามก็คือเดี๋ยวศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินแล้วนี่ภายในสัก 3-4 วันข้างหน้าใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: เรื่องของพรก.ในส่วน 200,000 ล้านบาท
2: ครับ
3: เอาไปใช้ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาด
2: ครับ
3: อันนี้ก็ต้องไปดูว่ารัฐบาลเขามีนโยบายที่จะเอาเงินอันนี้ไปใช้ในการเปลี่ยนผ่านเนี่ยมีผลในทางปฏิบัติเนี่ยได้รวดเร็วแค่ไหนแล้วก็มีประสิทธิภาพประสิทธิผลแค่ไหนเท่าที่ทราบตามข่าวเนี่ยดูเหมือนจะเป็นการเน้นเรื่องของการในเบื้องต้นเนี่ยเน้นการเรื่องการให้ส่งเสริมให้ติดโซลารูฟท็อปเป็นหลัก
2: อ๋อ
3: ครับแต่ว่าก็ต้องไปดูนิดนึงว่ามันจะมีเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์จริงหรือเปล่ายังไม่เห็นข่าวยังไม่เห็นมาตรการออกมาคืออย่างนี้ครับตรง 200,000 ล้านเนี่ยเขาจะตั้งคณะกรรมการ
2: ครับ
3: ครับที่มีข้าราชการเป็นหลักเนี่ยมากั้นกรองโครงการต่างๆที่ทางหน่วยราชการต่างๆจะเสนอขึ้นมาเพื่อใช้เงิน 200,000 ล้านแต่ดูเหมือนรัฐบาลพูดบ่อยในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนผ่านโดยการส่งเสริมการใช้พลังงานจากโซลารูฟท็อปก็คือติดแผงโซล่าเซลล์บนหลังคานะครับอันนี้ผมคิดว่ามีอยู่3ประเด็นหลักๆเรื่องนี้อันที่1ตามข่าวเนี่ยบอกว่าจะให้ประชาชนจะเปิดโอกาสให้ประชาชนขายไฟกลับคืนให้การไฟฟ้าได้แต่ว่าถ้าคุณเราไปดูเงื่อนไขที่ขายได้เนี่ยบอกให้ขายได้เป็นเวลา10ปีแล้วขายได้หน่วยละ2บาทกว่าบาท2บาทกว่าๆ2บาทกว่า
2: ๆครับ
3: ซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยไอ้2บาทกว่าๆเนี่ยมันไม่คุ้มค่าที่จะขายไปให้การไฟฟ้าหรือมันถูกมากนะครับเพราะว่าต้นทุนในการผลิตไฟโซลคือนึกออกไหมเราตอนนี้เราซื้อไฟจากการไฟฟ้ามัน4บาทใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: จ่ายเนี่ยต่อหน่วยแต่การไฟฟ้าก็จะเขาจะซื้อคืนจากเราก็ได้แต่เขาซื้อแค่2บาทกว่าใช่ไหมครับมันก็เลยมันก็ไม่ได้ดูเหมือนกับน่าจูงใจขนาดนั้นนะครับข้อที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของต้นทุนแล้วการที่จะไปไฟแนนซ์หรือการที่เราจะหาเงินมาติดโซลารูฟท็อป
2: มีการปล่อยสินเชื่อไงไหม
3: คือตามข่าวเหมือนก็จะมีเงินช่วยเหลือจากภาครัฐไม่แน่ใจว่าในลักษณะอะไรเนี่ยแต่ตัวเลขที่พูดเนี่ยฟังดูเหมือนตัวเลขเป็นหมื่นบาทไม่กี่หมื่นบาท
2: ไม่ถึง
3: เท่าที่เห็นนะครับก็ถ้าท่านผู้ฟังใครมีข้อมูลเพิ่มเติมไปมากกว่านั้นก็เดี๋ยวเล่าให้เรา
2: อาจจะเป็นการเป็นเงินซับซิไดซ์เปล่าเลยอย่างนี้นะ
3: อาจจะเป็นสินเชื่อแล้วก็มีดอกเบี้ยต่ำหรือว่าสินเชื่อที่การไฟฟ้าสมมติได้ให้สมมตินะครับแล้วก็ใช้คืนโดยการขายไฟคืนให้การไฟฟ้าสมมติเข้าใจว่าเป็นคล้ายแบบนั้นแต่มันจะมีในหลักหมื่นแต่ปัญหาคือว่าในการจะติดแผงโซล่ารูฟท็อปเนี่ยติดแผงโซล่าเฉยๆนะครับมันใช้เงินเป็นแสนไม่ใช่คุณวรพงษ์เคยลองติดยังครับ
2: ยังครับยังไม่ได้ตัดสินใจขนาดแต่ว่ายังเป็นแสนอยู่ครับอาจารย์รอให้มันถูกกว่านี
3: ้มันจะไม่ถูกไปกว่านี้ได้เพราะว่าตอนนี้ต้นทุนในการผลิตพวกแผงโซล่ามันเริ่มขึ้นแล้วจีนเองเขาก็เริ่มไม่อุดหนุนการส่งออกโซล่าเริ่มแล้วนะครับเขาก็ปรับเปลี่ยนมาตรการเหมือนกันผมลองเปลี่ยนแล้วลองเปลี่ยนโซล่าไปแล้วผมไปลองติดโซล่ารูฟท็อปมาตั้งแต่ตุลาปีที่แล้ว
2: อ๋อครับ
3: นะครับก็บอกว่าโอ้ใช้เงิน หลายแสนเหมือนกัน
2: ผมเห็นว่ามันยังเป็นตัวเลขหลายแสนอยู่เลยยังไม่กล้า
3: สองสามแสนเนี่ยได้เห็นนะครับคือแสนกว่าถึงสามแสน
2: ใช่
3: นะครับนี่ก็เลยมาที่ข้อที่3คือว่าเล่าให้ฟังประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยเชื่อไหมว่าผมติดไปตั้งแต่เดือนตุลาทำเรื่องขอไปตั้งเดือนตุลาเนี่ยการไฟฟ้ายังไม่อนุมัติเลยครับ
2: อ้าว
3: คิวรออยู่เลย
2: โอ้โห
3: นั่นคือทำก่อนที่จะมีการตื่นตัวที่จะมีมาตรการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาด
2: ครับ
3: ใจว่าไปเช็คอยู่กับผู้ที่เขาติดตั้งให้เขาบอกว่ายังรอคิวให้การไฟฟ้าเขาอนุมัติอยู่เลยถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเวลาที่เดี๋ยวมีทุกคนแห่เข้าไปติดเนี่ยถ้าไม่มีการกระบวนการที่จะรวดเร็วในการอนุมัติมันทุกอย่างมันจะค้างหมดนะครับผมเกรงว่าอย่างนั้นฉะนั้นก็มี3ข้อที่ต้องไปดูว่าประสิทธิผลในการใช้งบประมาณ 200,000 ล้านบาทเพื่อไปสู่การใช้พลังงานสะอาดเนี่ยจะมีผลกับ GDP ในเชิงบวกผลกับประเทศในการเพิ่มความมั่นคงทางด้านพลังงานได้ดีแค่ไหน
2: จะมีมาตรการอะไรออกมาซัพพอร์ตแค่ไหนยังไงก็ยังไม่ชัดเจนนะ
3: ครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไงว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ถ้าจะให้นึกภาพสิว่ามีเป็นกี่หมื่นกี่แสนครัวเรือนเขาติดโซล่ารูฟท็อปผมเห็นด้วยนะครับติดโซล่ารูฟเห็นด้วยมากๆเลยเพราะว่าประเทศเรามีแสงอาทิตย์เหลือเฟือเทียบกับประเทศอื่นเรามีทรัพย์สมบัติตรงนี้เรามีทรัพยากรตรงนี้ที่ได้เปรียบคนอื่นเยอะมากเพียงแต่เราไม่ได้ใช้นะครับเราไม่ได้ใช้แล้วถ้าจะใช้จริงๆเนี่ยกลายเป็นว่าทุกอย่างมันหลายๆอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในเรื่องของการบริหารจัดการของภาครัฐ
2: ใช่ผมจริงเรื่องนี้มันน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะตัดสินใจได้ยากว่าจะซัพพอร์ตจะอะไรยังไงเพราะว่าเป็นนโยบายระยะยาวที่ทั่วโลกเขาทำกันอยู่แล้วเรื่องพลังงานสะอาด
3: ใช่ครับแล้วเราเองเราก็จะทำเราเองแล้วจะมีงบประมาณด้วยแต่ถ้ามีประมาณไปแล้วปรากฏว่ามันเป็นนึกว่ามันไปติดอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นบอทเทิลเน็กอยู่ตรงเนี้ยนะครับเป็นคอขวดตรงนี้ก็จะทำให้ประสิทธิภาพของนโยบายมันเสื่อมถอยลงไปได้
2: แล้วเท่าที่ทราบเรื่องของการซื้อคืนแล้วก็เรื่องของการเรื่องออนกริดเรื่องอะไรพวกนี้มันก็ต้องมีการออกกฎหมายหรือมีการแก้ไขกฎหมายซึ่งคงต้องใช้เวลาพอสมควร
3: อาจจะเป็นทั้งกฎหมายทั้งเทคโนโลยีด้วยนะครับคุณวรพงศ
2: ์
3: เรื่องคือมันต้องไฟมันต้องส่งกลับไปที่การไฟฟ้าได้ด้วย
2: ใช่
3: เรื่องของ grid modernization ต้องการพัฒนาคุณภาพของ grid ด้วยที่ผมติดของผมเองเนี่ยคุณวรพงศ์ผมติดเนี่ยคือไฟที่ผมผลิตมาแล้วเหลือใช้เนี่ยผมทิ้งนะครับไม่ได้ขายกลับเข้าไปเพราะยังเขายังห้ามไม่ให้ขายกลับเข้าไป
2: ใช่ยังไม่มีรองรับตรงนั้นครับ
3: ครับซึ่งจะเป็นเรื่องใหญ่มากคือในหลักการในภาพใหญ่ขอเนี่ยนอกเรื่องนิดนึงในภาพใหญ่เนี่ยถ้าเราทำดีๆเนี่ยนะครับประเทศไทยจะกลายเป็นว่าจะมีโซล่าฟาร์มเกิดขึ้นในหลายๆที่ได้
2: จริง
3: โซล่าฟาร์มเนี้ยต้องลงทุนหนักมากเพราะลงทุนทั้งโซล่าเซลล์ลงทุนทั้งการติดแบตเตอรี่เพื่อเก็บไฟตอนช่วงกลางวันเอาไว้แล้วไฟที่เก็บเอาไว้เนี่ยก็จะขายกลับคืนไปให้การไฟฟ้าในเวลาที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมถามว่าหมายความว่ายังไงในหลักการแล้วเนี่ยค่าไฟมันควรจะแตกต่างกันในแต่ละชั่วโมงของวันเพราะว่าความต้องการใช้มันจะแตกต่างกันเช่นในเมืองที่มีพลเมืองในเมืองที่มีพลเมืองหนาแน่นการใช้พลังงานไฟฟ้าจะใช้กลางคืนที่เราเปิดแอร์นอนกันว่าตั้งแต่เรากลับบ้านมาตอนเย็น6 โมงเย็นใช่ไหมครับแต่ในบ้านเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้ไฟเยอะตอนช่วงที่เราไปทำงานตอน9 โมงถึง 4 โมงเย็น 5 โมง
2: ระหว่างวันครับ
3: ซึ่งถ้าในหลักการช่วงนั้นผมติดโซล่าเซลล์เยอะๆแล้วผมก็เก็บไฟเข้าแบตเตอรี่แล้วตอนกลางวันเนี่ยเนื่องจากมีคนใช้ไฟน้อยเนี่ยนะครับค่าไฟควรจะถูกผมควรจะใช้ไฟของการไฟฟ้าตอนกลางวัน
2: ออ
3: กมาครับ
2: ครับ
3: แล้วก็ผมก็เอาขายไฟที่ผมเก็บในแบตเตอรี่ที่เก็บเอาไว้ทั้งวันเนี่ยมาขายคืนให้การไฟฟ้าแล้วผมกำไรตอนกลางคืนนั่นย้ำได้เลยหลายบ้านเนี่ยอาจจะทำอย่างนั้นไ แน่นอนในบางที่มันจะกลับกันเพราะบางที่สมมติว่าเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมเขาก็จะผลิตไฟฟ้า
2: ทั้งวัน
3: ต้องใช้ไฟฟ้าทั้งวัน
2: ครับ
3: ราคาของค่าไฟมันก็จะไม่ได้ต่างกันมากกลางวันดีกลางคืนจะถูกกว่าหรือเปล่ามันก็จะกลับกันไงครับ
2: แต่ถ้ายังไม่แต่ถ้าทุกวันนี้เท่าที่ทราบขออาจารย์มีไม่ได้มีแบตเตอรี่เก็บไว้ใช่ไหมฮะอาจารย
3: ์ไม่มีครับ
2: จะพูดเรื่องต้องลงทุนค่อนข้างสูงไหมไม่รู้จะคุ้มไหมปัจจุบันมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับ TOU ใช่ไหมอาจารย์กลางคืนเนี่ยมันจะถูกกว่ากลางวันถ้าใช้ไฟ
3: ไม่แน่ใจว่ากลางคืนถูกกว่าหรือเปล่าหรือว่ามี pricing ไม่เท่ากันของเราเท่าที่จำได้เนี่ยเราไม่มีไม่ใช่หรอครับเรา price เราไม่ผมไม่แน่ใจอันนี้ยอมรับจริงๆต้องไปศึกษาแต่ว่ามันขึ้นอยู่จริงๆอย่างเช่นโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะใช้ไฟหนักมากทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเลยจริงไหมครับ
2: ครับ
3: มันก็แล้วแต่จริงๆว่าแต่ละพื้นที่เป็นยังไงแล้วก็แน่นอนอุตสาหกรรมใหม่ๆโดยเฉพาะ data center และอื่นๆที่เขาต้องการจะใช้พลังงานสะอาดเขาก็อาจจะต้องการซื้อพลังงานแล้วเขาอาจจะอยากจะมีพาร์ทเนอร์ที่หรือเขาอาจจะไปสร้างโรงไฟฟ้าโซล่าในจังหวัดหนึ่งแล้วส่งต่อมาอีกที่หนึ่งที่เขาตั้งโรงงานผลิตอุตสาหกรรมสินค้าของเขาอ
2: ัน
3: นั้นต้องขอใช้ไฟใช้สายไฟของการไฟฟ้า
2: ใช่
3: ไหมครับก็ต้องมีเทคโนโลยีให้เขาซื้อขายไฟกันเองได้บนสายไฟของการไฟฟ้าซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีเนี่ยสิ่งพวกนี้คือสิ่งที่เงิน200,000,000 บาทเนี่ยควรจะไปใช้ทำได้ให้เกิดระบบอีกระบบของการใช้ไฟฟ้าการผลิตไฟฟ้าใหม่หมดเลย
2: ครับ
3: เป็นต้น
2: อ
3: ันนี้ที่น่าเป็นห่วงคือว่าตอนหลังเราเห็นรู้สึกราคาน้ำมันมันลงมีการข่าวว่าUAE เขาก็จะออกจากโอเปกนะแล้วดีไม่ดีอิรักจะออกจากโอเปกจะพังขึ้นมาคราวนี้จะมีคนขายน้ำมันกันใหญ่เลยแข่งกันขายใหญ่เลยเดี๋ยวน้ำมันราคาลงไปอีกมันก็จะทางนั้นเราจะไปทำโซล่าทำไมในเมื่อน้ำมันก็ลงแล้วเดี๋ยวแก๊สธรรมชาติราคาก็ลงก็อาจจะมีกระแสดังนี้กลับมาด้วยทำให้รู้สึกไม่ต้องไปรีบทำก็ได้หรือเปล่านะครับมันก็จะมีประเด็นพวกนี้ที่น่าสนใจมากว่าใน3 เดือนข้างหน้าเนี่ยจะกระทบยังไง
2: ครับ
3: นี่ราคาน้ำมันเนี่ยก็ยังสูงอยู
2: ่
3: ยังสูงอยู่เพราะว่าช่องแคบฮอร์โมนเนี่ยเข้าใจว่าก็ยังมีการขนส่งน้ำมันออกมาได้แค่สัก 20-30% ของที่เคยส่งปกติเท่านั้น
2: คร
3: ับแล้วก็ยังมีปัญหาว่าอย่างที่เราให้ฟังว่าอิหร่านเขาก็บอกว่าต้องให้ส่งผ่านมาทางอิหร่านแล้วอิหร่านจะเก็บค่าตรงส่วนเรือเขาจะแอบไปเดินเรือมาตรงฝั่งโอมานมากกว่าอะไรเงี้ยก็ต้องคอยดูช่วงนี้มันเงียบๆไปเพราะว่าอิหร่านเขามีการจัดงานศพอยู่ใช่ไหมเขาของผู้นำ
2: ใช่ๆ
3: แต่ที่อย่างก็จะเงียบๆไป1 สัปดาห์แต่เดี๋ยวอีกสักหมดสัปดาห์หน้าเนี่ยก็อาจจะมีความตึงเครียดกันใหม่ได้ครับ
2: นะฮะเมื่อกี้4เรื่องหมดยังไงอาจารย์
3: เรื่องสุดท้ายก็คือเราไม่มีกระสุนการเงินการคลังเหลืออีกแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
2: เบรกได้งั้นเบรกก่อนอาจารย์ถ้างั้นครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตพักเบรกกันก่อนสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยในช่วงหน้าแต่ว่าผมมีข่าวสารดีๆก่อนปิดเบรกครับคุณผู้ฟังครับใครที่กำลังแพลนจะสร้างบ้านนะครับแต่รู้สึกกังวลว่าจะต้องแบกภูเขาทั้งลูกเอาไว้คนเดียวนะฮะใครคิดอย่างนี้บ้างไหมครับลำพังแค่ทำงานดูแลธุรกิจเวลานอนก็ยังแทบจะไม่มีนะครับแต่ต้องมาปวดหัวกับการติดตามการดีลกับสถาปนิกตรวจแบบบ้านคุยกับวิศวกรคุมโครงสร้างแถมต้องวิ่งมาหาธนาคารขอกู้เงินอีกครับยิ่งไม่มีเวลาไปเฝ้าหน้างานยิ่งกังวลเรื่องคุณภาพบ้านและกลัวช่างจะเทงานครับบอกได้เลยครับว่าคนอยากสร้างบ้านยุคนี้ต้องมีกูรูส่วนตัวต้องการบริษัทที่มีความมั่นคงสูงมาเป็นที่ปรึกษาคอยรันกระบวนการยากๆแทนเราทั้งหมดเพื่อเซฟเงินเซฟเวลาและเซฟสุขภาพจิตของเราให้ดีที่สุดครับวันนี้มีทางออกครับที่ตอบโจทย์ทุกความกังวลเรื่องการสร้างบ้านในที่เดียวกับงาน Landy Home Open House ลดแรง Mid Year Sale วันที่10-12 กรกฎาคมนี้ครับที่ Landy Home ทุกสาขาในงานคุณจะได้พบกูรูตัวจริงพร้อมให้คำปรึกษาเรื่องสร้างบ้านทั้งวิศวกรสถาปนิกและที่ปรึกษาสินเชื่อจากธนาคารชั้นนำพร้อมกับเบี้ยเรทพิเศษแบบครบจบทุกเรื่องสร้างบ้านในที่เดียวโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายครับพร้อมรับส่วนลดสร้างบ้านสูงสุด 34% จองเท่าไหร่ลด x2 สูงสุด1 ล้านบาทฟรีทองคำมูลค่าสูงสุด 350,000 บาทได้บ้านพร้อมระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงครับ และสำหรับใครนะครับที่อยู่ทางฝั่งทนนะครับใครที่อยู่ทางฝั่งทนห้ามพลาดครับกิจกรรมพิเศษครับฟรีเสวนาหัวข้อวางผังกู้สร้างบ้านโดยกูรูตัวจริงพร้อมเปิดตัว6แบบบ้านใหม่ล่าสุดวันเสาร์ที่11กรกฎาคมนี้ครับเวลา 13:30 นถึง 15:30 นครับที่แลนดี้โฮมสาขาราชพฤกษ์รีบลงทะเบียนจองที่นั่งก่อนเต็มที่เบอร์โทรศัพท์029383456นะครับย้ำเบอร์อีกทีนะครับ029383456นะครับใครที่อยู่แถวนั้นก็ห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับเรื่องของการสร้างบ้านนะครับและสำหรับใครที่คิดสร้างบ้านนะครับก็มาปรึกษาเรื่องสร้างบ้านกับแลนดี้โฮมนะครับบริษัทรับสร้างบ้านที่มีทุนจดทะเบียน200ล้านบาทสูงที่สุดในธุรกิจรับสร้างบ้านไม่ว่าจะเป็นดารานักธุรกิจต่างไว้วางใจการันตีด้วยผลงานสร้างบ้านมาแล้วกว่า 10,000 หลังและมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดครับพร้อมล็อกราคาสร้างบ้านได้ตั้งแต่วันเซ็นสัญญามั่นใจว่างบประมาณไม่บานปลายที่งานแลนดี้โฮมโอเพ่นเฮาส์ลดแรงมิดเยียร์เซลวันที่10ถึง12กรกฎาคมนี้ครับที่แลนดี้โฮมทุกสาขาสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกที่ดีที่สุดสร้างบ้านสร้างดีแลนดี้โฮมเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับ
0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
1: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
4: 92.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
6: จูสังกมาสารวัตร
5: และพี่ก้อยกสิราเข้ามานั้นนะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
6: เรื่องง
5: ่ายๆนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
6: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายๆทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
7: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: หุ้นเทคพุ่งทะยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึกสองขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้8โมงครึ่งเป็นต้นไป
9: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
10: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อกครับ
11: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
10: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อกกับผมจอห์นวินเทจ
11: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
10: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
12: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 นถึง 12:00 นทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
13: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FMคลื่นความคิด
14: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณ เยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
15: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
1: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ CEO Vision Plus นะครับมาที่อีกเรื่องนึงครับใครกำลังผ่อนบ้านอยู่ฟังทางนี้ครับย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินครับดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นนะครับเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงและผ่อนบ้านหมดไวขึ้นแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินครับดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกล้านละ 3,000 บาทเท่านั้นเองต่อเดือนครับดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีนะครับ 2.75% ต่อปีพิเศษออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปครับสำหรับผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์บ้านสามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่15กรกฎาคมนี้เท่านั้นครับผ่านแอปพลิเคชัน MyMo หรือ www.gsb.or.thหรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร GSB Contact Center หมายเลข1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับกลับมาพูดคุยกันต่อเมื่อกี้สักครู่หนึ่งยังเหลืออีกประเด็นหนึ่งใช่ไหมครับอาจารย์ประเด็นสุดท้ายอาจารย์รบกวนเปิดไมค์หน่อยครับ
3: โทษทีครับลืมไปครับ
2: ครับเชิญครับอาจารย
3: ์ประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของการที่เราน่าจะไม่มีกระสุนในเชิงของศักยภาพของนโยบายการเงินและการคลังเพื่อจะมากระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกแล้วนะครับ
2: โอ้ฟังดูน่ากลัวจังอาจารย์ประเด็นนี
3: ้ก็ต้องยอมรับว่าน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราไม่เคยเข้าอยู่ในภาวะนี้มานะครับน่าจะเป็นครั้งแรกเลยล่ะในรอบตั้งแต่ต้มยำกุ้งมานะครับ
2: ครับ
3: เราจะเริ่มไม่ได้มีรัฐบาลเองภาครัฐเองเนี่ยจะไม่ได้สามารถที่จะมีทำอะไรได้มากไปกว่านี
2: ้
3: นโยบายการเงินก็คือการปรับสภาพคล่องในตลาดการปรับต้นทุนทางการเงินโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
2: ครับ
3: ว่ารัฐเนี่ยก็จะมีสองส่วนรัฐคือส่วนของแบงก์ชาติรัฐคือส่วนของรัฐบาล
2: ครับ
3: แบงก์ชาติเนี่ยก็ต้องดูว่าแบงก์ชาติเขาลดดอกเบี้ยลงได้อีกหรือไม่ซึ่งคำตอบตอนนี้ก็คือว่าดูเนี่ยจะยากแล้วนะครับถ้าคุณวรพงษ์จำได้ตอนที่ผมเคยคุยกับคุณวรพงษ์หลายครั้ง
2: คร
3: ับ ปี2023 2024เนี่ยนะครับแม้กระทั่ง2025ผมเคยบอกว่าแบงก์ชาติเนี่ยตั้งดอกเบี้ยนโยบายไว้สูงเกินไปลดไปเถอะเพราะว่
2: าม
3: ันสูงผมจะพูดติดต่อกันบ่อยมาก
2: คร
3: ับ ช่วงนั้นก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับคือยกตัวอย่างว่าช่วงนั้นเนี่ยนะครับอย่างเช่นปี2023เนี่ยซึ่งแบงก์ชาติจะลดดอกเบี้ยลงไปแล้วนะครับแต่ดอกเบี้ยจริงเนี่ยยังค่อนข้างสูงมากเพราะตอนปี2023เนี่ยดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.5% แต่ว่าเงินเฟ้อเนี่ยมัน 1.2 ฉะนั้นดอกเบี้ยจริงมัน 1.3 แน
2: ่ครับ
3: ผมนั้น 2.5 ใช่ไหมครับดอกเบี้ย
2: ใช่ครับ
3: 2.5 แล้วก็เงินเฟ้อที่1.2 ดอกเบี้ยจริงก็อยู่ประมาณ 1.3 เป็นต้นนะครับปี2024เนี่ยนะครับเงินเฟ้อลงมาเหลือแค่ 0.4% ว่าดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ประมาณ2ฉะนั้นดอกเบี้ยจริงมันยัง 1.6 แน่
2: คร
3: ับ ก็ยังกดบอกว่าแบงก์ชาติลดดอกเบี้ยเธอลดได้ลดดอกเบี้ยได้ลดได้แต่คราวนี้มาตอนนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยอย่างที่เราทราบเนี่ยอยู่ที่ต่ำมากแล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่
3: ต่ำมากแล้วแต่ว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันขึ้นไปดอกเบี้ยนโยบายเราอยู่ที่ 1% เนี่ยนะครับแต่ว่าเงินเฟ้อไป 2.8 กลายเป็นว่าดอกเบี้ยจริงเนี่ยมันติดลบ 1.8 แล้วซึ่งสูงมาก ซึ่งดอกเบี้ยสูงในเชิงติดลบมากนะครับจะลดดอกเบี้ยนโยบายไปอีกก็คงทำไม่ได้แล้วคงทำไม่ได้แล้วนะครับถามว่าช่วงที่ช่วงโควิดเนี่ยเคยลดดอกเบี้ยลงไปเยอะไหมเคยครับเคยลดไปกว่านี้แต่ว่านั่นเป็นช่วงวิกฤตของโควิดอย่างเช่นตอนปี2020-2021เนี่ยดอกเบี้ยนโยบายลงไปต่ำกว่านี้อีกแต่ตอนนั้นมันเป็นช่วงที่ตกต่ำจริงๆนะครับตอนนี้มันไม่ใช่ตอนนี้กลายมาแบงก์ชาติเขาต้องระมัดระวังเรื่องไม่ต้องคุมเงินเฟ้อให้อยู่ด้วยนะครับตอนนี้แบงก์ชาติเขาพยายามมองภาพในแง่ดีด้วยว่าเงินเฟ้อเนี่ยคงไปต่อไปอีกไม่ได้มากแต่ว่าก็ต้องไปดูเหมือนกันว่าเดี๋ยวเงินเฟ้อมันยังจะยืดเยื้อต่อไปอีกหรือเปล่าเพราะเข้าใจว่าหลายๆคนก็เลยอยู่ในผู้ประกอบการก็พยายามจะหาทางปรับขึ้นค่าใช้จ่ายปรับขึ้นราคาสินค้าและบริการของตัวเองนะครับแต่นโยบายการเงินเนี่ยนึกภาพอย่างผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็จะไม่มีใครกล้าคิดว่าแบงก์ชาติจะลดดอกเบี้ยอีกได้อีกฉะนั้นนโยบายการเงินก็ผ่อนคลายอีกไม่ได้วันนี้นโยบายการคลังเนี่ยเราก็เห็นข่าวมาเยอะมากว่านโยบายการคลังเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีข้อจำกัดเยอะมากอยู่แล้วนะครับมีข้อจำกัดเยอะมากก็เพราะว่าถ้ากลับไปดูเนี่ยงบประมาณของปีงบประมาณปี2570คือปีหน้าตั้งแต่เริ่มวันที่1ของตุลาของปีนี้เนี่ยก็เป็นนโยบายที่ดูตัวเลขมันก็ต้องบอกว่าตัวเลขมันฟ้องนะครับว่ารายจ่าย 3.788 ล้านล้านบาทเนี่ยนะครับมันเพิ่มขึ้นแค่ 0.2% เท่านั้นเองนะครับคือรัฐบาลรู้เลยว่าต้องรัดเข็มขัดเพิ่มไป 0.2 ทั้งที่บอกเมื่อกี้ไงครับว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันจะ 2% กว่าใช่ไหมครับ 2.8% ตามที่แบงก์ชาติเขาคาดการณ
2: ์ครับ
3: นึกภาพดิถ้าสมมติว่าเงินเฟ้อขึ้น 2.8ปีนี้นะครับแต่ว่าเหลื่อมเป็นปีหน้าในแบงก์ชาติว่าเงินเฟ้อมันจะกลับมาโตเหลือสักประมาณ1กว่าๆนะครับเฉลี่ยคล่อมๆกันไปก็คือสักเปอร์เซ็นต์ครึ่งเงินเฟ้อเนี่ยเปอร์เซ็นต์ครึ่งช่วงปีงบประมาณ
2: ครับ
3: แต่รายจ่ายเพิ่มแค่ 0.2% ฉะนั้นรายจ่ายจริงกำลังซื้อจริงของรัฐบาลเนี่ยมันจะลดลงไป -5.2 ก็คือลดลงไป 1.3% ฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยจะใช้จ่ายนโยบายการคลังเนี่ยจะถอยนะครับไม่ได้จะกระตุ้น
2: ใช่
3: แล้วก็จุดที่มันทำให้คนเห็นว่าเออรัฐบาลเขาอยู่ในฐานะลำบากคือรายจ่ายประจำเนี่ยมันซัดเข้าไป 2.79 ล้านล้านบาทแล้ว
2: โอ้นี่มีการพูดถึงเรื่องของงบประมาณที่ดูแลข้าราชการด้วยนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาม
3: ันจะมีงบประมาณหลักๆอยู่ใช่ไหมครับอย่างที่เราทราบก็คือรายจ่ายประจำต่างๆนี่คือรายจ่ายสวัสดิการต่าง
2: ๆครับ
3: รายจ่ายในเรื่องของพวกอย่างเช่นเงินเดือนของข้าราชการนะครับแล้วรายจ่ายอื่นที่มันฟิกซ์อย่างเช่นเรื่องของเรื่องสุขภาพต่างๆเนี่ยรวมไปออกมาเนี่ย 2.8 ล้านล้านบาทแล้วแล้วที่สำคัญคือตรงนี้มันโตทั้งปีละ 5%ผ่านมาในตั้งงบประมาณเนี่ยโต 5% แต่ในอดีตกลับไปดูมันก็โตค่อนข้างสูงน่าเป็นห่วงจริงก็คือไอ้รายจ่ายเรื่องของพวกบำเหน็จบำนาญที่จะโตเร็วรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพของสาธารณสุขรักษาพยาบาลที่จะโตขึ้นเร็วแต่เนี่ยก็ยังโตแต่โตไม่เท่านะครับ2ตัวแรกเนี่ยโตมากแล้วจะโตมากต่อไปเพราะว่าประชากรแก่ตัวลงไป
2: ใช่ใช่
3: มีความเสี่ยงมากว่ารายจ่ายประจำเนี่ยมันจะโตปีละ 5% ทุกปีไปเรื่อย
2: ๆครับ
3: รายจ่ายโดยรวมโตแค่จุด2มันก็ต้องไปบีบรายจ่ายอื่นไงครับ
2: อือฮึใช่ครับ
3: ที่จะบีบคือรายจ่ายการลงทุนฉะนั้นการลงทุนปีนี้มันชนติดอยู่แค่ 20% ของประมาณซึ่งเป็นไปตามกฎหมายบอกว่าอย่าให้ต่ำกว่านั้นเลยมันก็ชนละนะครับจริงๆรัฐบาลคงอยากที่จะมีงบลงทุนมากกว่านี้แต่ว่ามันไปไม่ได้จริงๆเพราะว่าการขาดดุลตรงนี้มันก็ขาดดุลค่อนข้างสูงแล้วตอนนี้เราขาดดุลคิดเป็นสัดส่วนประมาณสัก 3.8-3.9% ของ GDP แล้วซึ่งค่อนข้างสูงมากก็จริงๆแล้วนายกรัฐมนตรีคลังเนี่ยเขาก็ตั้งเป้าแล้วด้วยว่าภายใน 3-4 ปีข้างหน้าเนี่ยอยากจะกดให้การขาดดุลงบประมาณเนี่ยมันลงไปเหลือแค่ 3% ของ GDP เพื่อให้นี่สาธารณะต่อ GDP เนี่ยไม่ไปชน เพดานที่ 70% ตอนนี้ถ้ากลับไปดูตัวเลขที่บวกการขาดดุลของประมาณปี2570ไปแล้วเนี่ยเราจะขาดดุลงบประมาณเข้าไปใกล้ๆสัก68กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP 68.5 ได้ประมาณนั้นแล้วนะครับคือปีหมดปีงบประมาณ2569เนี่ยจะขาดดุลงบประมาณจะมีหนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยที่ผมไปคำนวณเนี่ยนะครับจะขาดดุลสักประมาณ 67.7% ของ GDP
2: ซึ่งมันมีเพดานไหมครับว่าไม่ต้องไม่เกินเท่าไหร่
3: มันไม่ได้มีแต่ว่ามีเพดานที่กำหนดตามกฎหมายวินัยทางการเงินการคลังโดยคณะกรรมการเนี่ยกำหนดไว้ว่าไม่ต้องการให้เกิน70ซึ่งอันนี้มันเพิ่มขึ้นมาจากเดิมที่บอกว่าไม่ควรจะเกิน60คือถามว่าขยับได้ไหมก็ขยับได้โดยคณะกรรมการ
2: ค
3: ณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังแต่ว่าวินัยทางการเงินการคลังแต่ว่ามันก็ไม่ดีตรงที่ว่าการขาดดุลยิ่งขาดดุลมากเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะทำให้รัฐบาลเองเนี่ยก็จะมีต้นทุนในการกู้ยืมจะเพิ่มขึ้นแล้วก็จะถูกมีสิทธิ์ที่จะถูกบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
2: ซึ่งมันก็จะทำให้การกู้ยืมดอกเบี้ยมันจะสูงขึ้นถ้าความน่าเชื่อถือลดลง
3: ดอกเบี้ยของรัฐบาลที่จะกู้จะสูงขึ้นซึ่งดอกเบี้ยรัฐบาลสูงขึ้นก็ไปทำให้ดอกเบี้ยของเอกชนสูงขึ้นไปด้วยก็จะกลายเป็นว่าต้นทุนทางด้านการเงินของประเทศสูงขึ้นแม้ว่าแบงก์ชาติจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเพราะว่ามันมีดอกเบี้ยระยะยาว2ปี5ปี10ปี20ปีซึ่งเป็นดอกเบี้ยที่กำหนดโดยกลไกตลาด
2: คร
3: ับในตลาดเนี่ยมีคนที่ขายของเยอะที่สุดก็คือรัฐบาลนี่แหละที่เป็นคนออกบอนด์ใช่ไหมครับฉะนั้นภาพโดยรวมเนี่ยก็เลยภาครัฐเองก็ดูท่าทางจะอยู่ในจุดที่ค่อนข้างที่จะมีประเด็นที่ต้องมานั่งดูให้ดีว่าจะพยายามจัดการยังไงนะครับ
2: ในเรื่องนี้ถ้ามีคนแวบคิดขึ้นมาเรื่องเงินทุนเรื่องทุนสำรองระหว่างประเทศที่เรามีสูงมันจะพอช่วย
3: ครับคนทั้งเราไม่เกี่ยวคุณตรงๆว่าไม่เกี่ยว
2: ไม่เกี่ยวนะ
3: ไม่เกี่ยวที่คุยเมื่อกี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้กู้เงินจากต่างประเทศมากเท่าไหร่มองในแง่ดีเนี่ยสมมติมองในแง่ดีเนี่ยรัฐบาลจะบอกว่าโอเคหน่วยไอ้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือเขาจะลดเรตติ้งเราลงก็อาจจะไม่ได้กระทบแรงขนาดนั้นก็เป็นได้แต่มันก็กระทบเหมือนกันตรงที่ว่าบริษัทต่างประเทศหนังที่เขามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยเวลาเขาจะมาลงทุนในประเทศมาสร้างโรงงานในประเทศก็ต้องถามว่าไอ้ความเสี่ยงของประเทศเนี่ยเป็นยังไง
2: ครับ
3: เขาจึงมาถามอย่างเช่นวันก่อนเนี่ยผมก็มีบริษัทขนาดใหญ่ของต่างประเทศเขาก็มาหาผมแล้วเขาบอกตัว CEO เขาจะมาเมืองไทยเนี่ย
2: ครับ
3: คุยเรื่องความเสี่ยงประเทศไทยได้ไหมในภาพอะไรเงี้ยก็จะมีนะครับแม้ว่าบริษัทนี้จะเดิมจริงๆแล้วจะเป็นบริษัทที่ไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินเลยเขาทำสินค้าธรรมดาเนี่ยแหละเขาก็ยังอยากรู้เรื่องความเสี่ยง
2: อ
3: ันนี้คำถามที่สำคัญคือว่าเรื่องวินัยทางการคลังเนี่ยจะเอากันยังไงแนวโน้มเนี่ยอย่างที่ผมบอกมีความน่ากลัวตรงที่ว่าค่าใช้จ่ายประจำมันจะเพิ่
2: ม
3: ในอัตราที่ค่อนข้างสูงนะครับผมก็เลยลองทำเป็นซีนาริโอทำเป็นดูเป็นกรณีไปเนี่ยในกรณีเราก็ต้องพยายามมีสมมติฐานสมมติฐานของผมจะเป็นอย่างนี้ครับว่ายังไงเนี่ยนะครับอัตราการโตของรายจ่ายของประเทศไทยของรัฐบาลเนี่ยน่าจะต้องโตปีละ 5%

0: าบำเหน็จบำนาญเนี่ยคงไม่มีใครกล้าไปตัดเขาค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขก็คงไม่กล้าไปตัดเขา
1: ใช่ไหมครับ
0: เงินเดือนก็คงไม่กล้าไปตัดเขาสมมติคิดในแง่เข้าข้างรัฐบาลไปก่อนให้รายจ่ายต้อง
1: เป็นอย่างนี้ไปโอเค
0: คราวนี้พอรายจ่ายโตปีละ 5% แล้วเนี่ยก็ต้องถามว่าถ้าอย่างนั้นจะให้ GDP โตเท่าไหร่ต่อปีถึงจะพอถ้าจะให้การโตของรายได้คือการเก็บภาษีเนี่ยโตเท่าไหร่ถึงจะพอ
1: ครับ
0: ในกรณีที่หนึ่งสมมุติว่า GDP โต 4%
1: ครับ
0: รายได้ของรัฐโต 4% เท่ากับ GDP อันเนี้ยเอาไม่อยู่ครับภายใน5ปีนี่สาธารณะจะเป็น 76% ของ GDP เอาไม่อยู
1: ่
0: ถามว่าไอ้ 4% เนี่ยฟังดูเยอะหรือเปล่าจริงๆเนี่ยการโตของ GDP เนี่ยมันมีอยู่2 ส่วนโตด้วยเฟ้อกับโตด้วยโตจริง
1: คร
0: ับลึกๆข้างในเนี่ยนะครับผมมีสมมติฐานในใจว่ามันโต2บวก2โตจริง2แล้วก็โตเงินเฟ้อ2
1: เฟ้อ2
0: แต่มันไม่พอคือ 4% เนี่ยไม่พอแน่ๆไม่พอแน่ๆโอเค
1: ครับ
0: ถ้าขยับมาว่าให้ GDP เนี่ยโต 5% โต 5% แล้วก็การโตของรายได้ของรัฐก็ 5% เหมือนกันพอไหมเกือบพอเพราะว่านี่สาธารณะ GDP จะกลายเป็น 70.5% มันไม่พอมันขาดไปนิดนึงนิดนึงนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ 5% เนี่ยโตยังไงในหลักการเราอยาก 5% อยากให้โตจริง3แล้วก็เงินเฟ้อแค่2หรืออยากนั้นคือให้โตจริง4แล้วเงินเฟ้อแค่1
1: ครับ
0: ครับมันจะกล้อมแกล้มข้างในนั้นได้แต่จริงๆอยากให้จริงๆโต4แล้วก็เงินเฟ้อโต1
1: แต่จะโตจากไหนอ่ะครับอาจารย
0: ์นั่นเป็นโจทย์ไงครับเป็นโจทย์ที่รัฐบาลต้องไปคิดไงครับว่าเราที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ช่วงหลังโควิดมาเราโตได้โตจริงแค่2
1: ใช่ใช่ครับไม่ถึง2
0: จะขึ้นดับ
1: เบิลเกิน2เลยครับ
0: ดับเบิลเป็น4เนี่ยจะยากมากเพราะจะโตโดยห้ามใช้ในใบการเงินห้ามใช้ในใบการคลังเรื่องของท่านอย่างที่ผมบอกว่ากระสุนมันหมดแล้ว ค
1: ุ
0: ณต้องโตด้วยรีฟอร์มคุณต้องโตด้วยรีฟอร์มคุณต้องโตด้วยการปฏิรูปให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่ใช้เงินทำได้นะครับจริงๆแล้วอย่างที่บอกเมื่อกี้ไงว่าถ้าสมมติว่าเรื่องการติดโซลาร์รูฟท็อปผมต้องใช้เวลาตั้ง 8-9 เดือนอนุมัติเนี่ยมันไม่ควรไง
1: เรื่องกระบวนการภาครัฐโอเค
0: ครับการปฏิรูปภาครัฐเนี่ยจะต้องไปปฏิรูปเรื่อง efficiency โดยไม่ต้องใช้เงิน
1: มีคนพูดถึง lean lean ก็คือลดขั้นตอนลดกระทรวงทบวงกรมเหมือนผมเห็นข่าวเวียดนามเขาทำตัดกระทรวงนู้นตัดกระทรวงนี้ลดจำนวนคนที่เป็นข้าราชการลงนี่สงสัยว่าเราจะเรื่องนี้จะ
0: ลดข้าราชการไป 20% นะครับคุณวรพงษ์จำนวนข้าราชการแต่ของประเทศไทยเนี่ยกลับไปดูถ้าให้แฟร์ต้องไปดูว่าจริงๆแล้วเงินเดือนมันของข้าราชการเนี่ยเท่าที่ผ่านมาดูเหมือนเพิ่มไม่มากของข้าราชการนะครับแต่มันจะมีลูกจ้างอะไรเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเยอะ
1: อ๋อลูกจ้างจ้างเป็นลูกจ้างรายวันบ้างรายเดือน
0: มันจะเยอะเหมือนกันแล้วก็จะมีเรื่องของอย่างที่ผมบอกก็คือเรื่องของเงินผู้สูงอายุเงินบำเหน็จบำนาญเนี่ยอันเนี้ยโตเยอะมากเลยเพราะประชากรเราแก่ตัวแล้วก็เงินค่ารักษาพยาบาลโดยเฉพาะค่าราชการของข้าราชการเนี่ยโตลงมากเลยเคยพูด
1: กันอาจารย์เรียนถามนิดเดียวนอกเรื่องคือต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีบำนาญเหมือนบ้านเราใช่ไหมอาจารย
0: ์เขาก็มีปัญหาเหมือนเราใช่ครับ
1: เขามีการจ่ายบำนาญเหมือนบ้านเรา
0: ใช่ครับมีจ่ายดีกว่าเราอีกใจยากมากกว่าเราเยอะเลยครับจนกระทั่งเขามีปัญหาครับเขามีปัญหาเลยเขาก็ถึงต้องเขาถึงกดถูกกดดันให้เพิ่มอายุเกษียณเนี่ยครับไปเป็น65 60
1: จะได้จ่ายบำนาญช้าหน่อยโอเค
0: ใช่ครับคือย้ำไงครับว่าการที่บอกว่าเราให้เราปลดเกษียณอายุ55หรือ60เนี่ยมันเป็นอะไรที่เริ่มต้นมาเมื่อสัก120กว่าปีที่แล้ว120ปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยอายุค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 55-60 เนี่ยแหละครับ
1: ใช่ๆตอนนี้คนอายุยืน
0: เขากะให้คุณเกษียณไปแล้วก็ใกล้ตายพอดีไงครับมันก็เลยไม่ต้องเลี้ยงนานแต่ปัญหาของเราคือถ้าไปให้เกษียณอายุ55หรือ60แล้วอายุเราอยู่กันคนไทยเนี่ยประชากรอายุค่าเฉลี่ยที่78ปีเนี่ยผู้หญิง78ผู้ชาย74

0: สี่เนี่ยมันกลายเป็นว่าต้องรัฐต้องรับเลี้ยงอีกประมาณสัก20 ปีเนี่ยมันไม่ไหวครับอาจจะเพิ่มประชากรผู้สูงอายุก็เพิ่มขึ้นเรื่อย
1: ๆอีกหน่อยบำนาญไม่แน่บำนาญอาจจะมีกรอบอายุก็ได้คุณเกษียณ60แต่ดูแลถึงแค่75สมมุติเป็น
0: โอ้คุณวรพงษ์ใครที่เสนออันนั้นโดนแพ้เลือกตั้ง 100%
1: โอเค
0: 100% เพราะว่าปัญหาในเชิงของเศรษฐศาสตร์การเมืองก็คือว่าคนแก่อย่างผมเนี่ยไปเลือกตั้งทุกครั้ง
1: คร
0: ับ แล้วก็คนหนุ่มสาวเนี่ยที่เสียประโยชน์เนี่ยเขาไม่ไปเลือกตั้งคร
1: ับอ๋อคนส่วนใหญ่คือคนอยู่ในวัยที่รับดูแลนี่แหละที่เลือกตั้ง
0: คนสูงอายุเนี่ยจะไปเลือกตั้งกัน 80-90% ไม่ออกไหมครับ
1: จริง
0: คนที่อายุ 20-30 เนี่ยเขาไปเลือกตั้งสัก 50% ไม่ถึง
1: ใช่
0: แล้วเขาก็เลยไม่ปกป้องสิทธิแล้วก็ผลประโยชน์ของตัวเองตอนเลือกรัฐบาล
1: ม
0: ีเท่ากับคนแก
1: ่จริงจริงจริงอันนี้ใช่เลยคร
0: ับ แล้วเราจะรู้สึกว่าโอ้โหเป็นสิทธิของเราเลยนะกลายว่าเราสิทธิของเรานะที่จะได้บำเหน็จบำนาญต่างๆแล้วแค่ว่าเราทำงานมาทั้งชีวิตแล้วถึงเวลาแต่ก่อนเราเพิ่งเราแต่ก่อนเราเป็นคนขับเคลื่อนเศรษฐกิจตอนนี้เขาต้องมาอุ้มเราแล้วเราจะรู้สึกอย่างนั้น
1: ผมยังเคยแซวคุณแม่ผมทุกวันนี้ท่าน85แล้วท่านยังรับบำนาญแล้วก็รักษาพยาบาลฟรีผมยังบอกโหรักดูแลดีจัง
0: ใช่ครับแต่เดี๋ยวท่านจะโกรธนะไปพูดอย่างนั้นเพราะท่านคิดว่าท่านมีสิทธิ์ไงครับ
1: ใช่
0: ท่านมา
1: ก็ท่านบอกตอนทำงานราชการรับงานรับราชการก็เหนื่อยนะเงินเดือนก็ไม่ได้เยอะนะท่านก็ตัดพอ
0: ใช่ครับก็จะเป็นอย่างนั้นเลยฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องสำคัญมากนี่มันมีสิ่งนี้ว่าอันเดียวที่จะลดจะทำให้หนี้สาธารณะมันลงไม่เหลือ 70% ได้GDP ได้คือจริงๆแล้วรัฐต้องเก็บเงินได้เพิ่มขึ้นปีละ 5.5 แม้ว่า GDP จะเกิดแค่5คือมันต้องมีการขึ้นภาษีนะครับ
1: คือไม่ก็เก็บให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยรั่วไหลมันเยอะมากนะอาจารย์บ้านเรา
0: ก็ใช่ครับคราวนี้ไม่รู้แหละรัฐบาลจะต้องเก็บภาษีมากขึ้นไม่ขึ้นอัตราภาษีก็ต้องขึ้นประสิทธิภาพในการเก็บภาษีที่คุณหวังผมว่า
1: ขอประมาณนี้ได้ไหมอาจารย์เวลาหมดแล้ว
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวขยายความเพิ่มเติมถ้ามีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับเดี๋ยวฉันพลาชลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับเวลาหมดจริงๆพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดนะครับคุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
7: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยาก

0: อดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: พบกับข่าวเด่นประเด็นร้อนจะเป็นคุณอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชแต่เนื่องจากนะสัปดาห์นี้นะคุณอภิรักษ์เข้าใจว่ากำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็จะมาร่วมพูดคุยนะฮะในข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าประเด็นร้อนยังเป็นความต่อเนื่องในเรื่องที่ติดพันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนั่นก็คือเรื่องราวของการสอบสอถอองค์กรปกครองท้องถิ่นเรื่องราวของยาเสพติดและที่เป็นประเด็นในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ก็คือเรื่องของโพทั้งนิดาโพแล้วก็ในส่วนของสวนดุสิตโพเกี่ยวกับเรื่องประเด็นทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือกระแสเรตติ้งความนิยมที่มีต่อทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านคุณวิสุทธ์เข้ามาแล้วไปทักทายคุณวิสุทธ์กันก่อนนะครับสวัสดีครับคุณวิสุทธ์ครับ
3: สวัสดีครับคุณมนตรีครับสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับ
2: ครับ
3: วันนี้อยู่นอกสถานที่ครับ
2: อ๋ออยู่นอกมีในสถานที่นอกสถานที่ด้วยนะคุณวิสุทธิ์เนี่ยนะ
3: ไม่ได้อยู่กรุงเทพมหานครนะเสียงจำเซตระบบเสียงอยู่นะครับ
2: โอ้ครับนะคงแต่ก็คงไม่อยู่ไกลถึงต่างประเทศนะฮะ
3: อ๋อไม่ฮะไม่มีค่าตั๋วไปครับ
2: เดี๋ยวมีคนกรุณาออกค่าตั๋วแต่ช่วยหิ้วของไปให้หน่อยอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังนะครับ
3: น่ากลัวมากคร
2: ับ น่ากลัวครับ
3: ครับ
2: คุณวิสุทธ์เรามาที่ประเด็นร้อนที่เป็นความต่อเนื่องนะอย่างวันนี้ที่ผมเรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นะก็คือเรื่องของการทุจริตการสอบในส่วนของกรมปกครองท้องถิ่นนะหรือสอถองซึ่งวันนี้ประเด็นดังกล่าวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเลยเวลาที่จะพูดถึงเรื่องนี้หรือยังหรือว่าจะเป็นการทำควบคู่กันไปคือตั้งแต่วันพฤหัสวันศุกร์ที่ผ่านมา
3: ครับ
2: หลายคนก็เฝ้ารอดูว่าจะมีการตั้งกรรมการสอบวินัยข้าราชการในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มีตัวเลขออกมาก่อนว่าจำนวน5รายนั้นเนี่ยมีไผเป็นไผบ้างอันนั้นคือด้านหนึ่งตอนนั้นปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านเองก็บอกว่าเร็วๆนี
3: ้
2: แล้วพอตื่นเช้ามาวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ไม่ตอบมีท่านที่ตอบก็คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกภายในวันนี้นะครับแต่ปรากฏว่าที่เป็นไม่รู้ว่าเป็นคิวแทรกหรือว่าเป็นเรื่องที่ได้มีการเตรียมการกันเอาไว้แล้วนั่นก็คือโฆษกรัชดาธนาดิเรกนะครับออกมาสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่263/2569แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568เพื่อดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติและจัดทำรายงานเสนอผลต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยคณะกรรมการชุดนี้มีท่านรองนายกปกรณ์นินประพันธ์เป็นประธานกรรมการและมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายใน30วันนับแต่วันที่6กรกฎาคมและให้รายงานความคืบหน้าทุก10วัน
3: ทุก10วัน
2: ในตอนท้ายโฆษกรัชดาบอกว่ารัฐบาลย้ำให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเข้มงวดชัดเจนและโปร่งใสในทุกขั้นตอนสามารถตอบข้อสงสัยของสังคมได้ครบถ้วนโดยถือเป็นบทเรียนสำคัญในการยกระดับมาตรการป้องกันและกำกับดูแลให้รัดกุมยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการในระยะยาวผมก็เลยเรียนคุณท่านผู้ฟังแล้วคุณวิสุทธ์ว่าไม่แน่ใจว่าคำสั่งที่263/2569เนี่ยเป็นคำสั่งที่หลายคนเฝ้ารอไหมหรือว่ามันใช้สะดุดเลยขอไปคุณวิสุทธ
3: ์ตื่นเต้น
2: มันเลยเวลาไปหรือยังแล้วมันใช่เวลาที่จะต้องมาตั้งกรรมการสอบตรงนี้เป็นเบื้องต้นหรือเปล่านะ
3: ครับ
2: ผมเนี่ยต่ออีกนิดหนึ่งคุณพิสุทธิ์นั่นก็คือเสมือนหนึ่งนะครับมันมีเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเอาไฟไหม้บ้านนะจะได้เห็นภาพชัดเจนหน่อยนะณเวลานั้นเนี่ยมันจะต้องทำอะไรเป็นลำดับแรกหรือคนบาดเจ็บนะจะต้องทำอะไรเป็นลำดับแรกนะแต่ตอนนี้เหมือนกับจะไปสอบข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยฟังดูแปลกๆนะครับคุณพิสุทธิ์ครับ
3: มีสอบสองอย่างนะครับคือสอบข้อเท็จจริงแล้วก็สอบข้อกฎหมาย
2: ครับ
3: ก็เห็นด้วยคุณมนตรีนะว่าผมไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร
2: ่
3: คือข้อเท็จจริงเนี่ยผมคิดว่าเราก็รู้ประมาณนึงแหละแต่โอเคก็ต้องสอบจริงๆจังๆ
2: ครับ
3: แล้วก็เรื่องข้อกฎหมายแต่ว่าถ้าดูจากคำสั่งที่แต่งตั้งนะคุณมนตรีผมว่าไม่ถึงระดับบนนะ
2: อ
3: ย่างนี้คือดูจากองค์ประกอบนะครับรองนายกประกรณ์นินประพันธ์ประธานกรรมการโอเคท่านจะเชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายเนาะน้องสิยุติธรรมแล้วที่ผ่านมาแล้วที่เหลือๆก็จะขอพระระดับถัดมาก็มีประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีหลายเลขานะครับเลขาธิการกพร.เลขากฤษฎีกาเลขาครม.เลขาปปท.เลขาปปง.
2: โอ
3: ้นะผู้ว่าการตำรวจแห่งชาติอัยการสูงสุดแล้วก็เลขากพ.เป็นกรรมการเลขานุการนะฮะก็คือตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายจัดทำงานเสนอรัฐมนตรีทุก30วันคือก็ผมว่าก็ถ้ามองมุมผมก็คือโอเคตั้งคนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงประมาณนึงนะ
2: ครับ
3: แต่ว่าหนึ่งมันทันการไว้30วันแล้วก็สองคือว่าถ้าจะสอบระดับใหญ่จริงๆนะผมคิดว่าใหญ่กว่าที่เป็นข่าวอ่ะใหญ่กว่าราชการที่พูดถึงเนี่ยมันน่าต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่มากกว่านี้หรือเปล่าไม่รู้นะ
2: ครับ
3: แต่ว่าแต่เพราะว่าก็ตั้งมาแล้ว12ตำแหน่งนะ
2: ครับ
3: ก็คงจะไม่เสด็จน้ำนะเพราะว่าให้รายงานแล้วก็เสนอต่อนายกภายใน30วันนะฮะแล้วก็รายงานทุก10วันนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกตามแบบฟอร์มนะคุณมนตรีนะ
2: ครับ
3: เสนอแนะมาตรการเสนอในการแก้ไขเชิญเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐมาชี้แจงแล้วก็แต่งตั้งกรรมการย่อยตามความจำเป็นอย่างเงี้ยผมว่ายาวอ่ะผมว่าสังคมต้องการอะไรที่มันมากกว่านั้นเร็วกว่านั้นแล้วก็ชัดเจนกว่านั้นนะแอคชั่นได้มากกว่านั้นนะ
2: เพื่อที่จะให้ความเป็นธรรมนะฮะแล้วก็ได้เห็นภาพใหญ่หลายๆด้านหนึ่งก็คำสั่งของสำนักนายกรัฐมนตรีที่เราพูดถึงอยู่ณเวลานี้อาจจะเป็นการดำเนินการในส่วนของงานบริหารที่นายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นผู้นำสูงสุดนะของฝ่ายบริหารก็จะต้องดำเนินการสิ่งนี้ควบคู่นะไปกับกระทรวงมหาดไทยที่เข้าใจว่าเดี๋ยวเราจะไปดูความคืบหน้าว่าที่บอกว่าจะมีการนะตั้งคณะกรรมการหรือจะเรื่องของ5รายที่ว่านั้นเนี่ยจะมีใครเป็นใครนั่นคือในเรื่องของการที่จะตรวจสอบเอาผิดในเรื่องของวินัยส่วนอีกด้านหนึ่งนายกท่านอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องไปดำเนินการก็คือการแจ้งข้อกล่าวหาการจับคุมการออกหมายจับนะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดในครั้งนี้ก็น่าจะทำควบคู่กันไปหรือเปล่าครับเพียงแต่ว่าสังคมเขาติดตามเรื่องนี้แล้วนะครับก็อาจจะเห็นว่า อยากจะเห็นอันไหนก่อนหลังแต่บังเอิญว่านะครับมันคนละหน้าที่กันหนึ่งก็คือหน้าที่ของทางปช.หน้าที่ของตำรวจที่จะต้องดำเนินการในเรื่องของคดีในเรื่องของกระทรวงมหาดไทยต้นสังกัดนะก็จะต้องไปดูเรื่องของ วินัยเรื่องของการสอบอะไรตรงนั้นและสุดท้ายภาพใหญ่สุดนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำประเทศก็จะต้องมีการตั้งกรรมการอีกชุดหนึ่งเนี่ยจะได้เห็นภาพใหญ่นะจะได้ไม่บอกว่ามองเฉพาะจุดแต่บังเอิญนะครับว่าความคาดหวังของสังคมที่เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คิดว่าน่าจะขับเคลื่อนเรื่องไหนก่อนหลังก็เท่านั้นแหละครับคุณสุด
3: ผมฟังนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ท่านนายกมั่นใจนะผมฟังนั้นมั่นใจ 100% นะว่าไม่มีนักการเมืองเกี่ยวข้องผมต้องเสียงท่านให้สัมภาษณ์นะทีนี้ผมก็คิดว่าถ้าสอบถามโพลประชาชนเนี่ยไม่แน่ใจว่าประชาชนคิดเหมือนท่านนายกไหม
2: ครับ
3: ไม่ได้กล่าวหากันแต่ว่าคือก็ควรต้องทำให้กระจ่างกันนะว่าระดับไหนอย่างไรนี่มันมีคำถามครับว่าชื่อว่านายกเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้นะคงไม่ปล่อยนะแต่ว่าจะเล่นถึงต้นต
2: อ
3: ระดับบัญชาการสั่งการได้เลยหรือไม่หรือจะได้แค่ระดับปฏิบัติการหรือบนๆหน่อยแต่ไม่ถึงระดับหัวตัวการ
2: อ
3: ่ะเขาบอกว่าอะไรจะเป็นการลงโทษตั้งต้นตอหรือแค่ได้หรือแค่ตัดตอนบางตอน
2: อ
3: ันนี้ผมได้ยินมาแล้วก็ผมว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับก็ได้แค่ไหนอย่างไรนะครับ
2: ครับบางครั้งนะครับเวลาที่ผ่านไปในแต่ละช่วงแต่ละตอนโดยเฉพาะกรอบเวลา30วันนะดูเหมือนจะไม่นานแถมยังกำชับให้มีการรายงานความคืบหน้าทุก10วันนั่นก็หมายถึงว่านะครับก่อนที่จะครบ30วันนั้นเนี่ยก็จะได้เห็นความคืบหน้า10วันแรกแล้วก็อีก10วันหลังตามมาและสุดท้ายนะ10วันสุดท้ายคือครบกำหนด30วันแต่บังเอิญนะครับคุณวิสุทธ์
3: คร
2: ับในแต่ละช่วงในแต่ละตอนก่อนจะผ่าน10วันแรกไปถึง10วันที่2แล้วก็จนกระทั่งครบ30วันนั้นน่ะไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นรายทางตรงนั้นผมยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนกับกรณีแผ่นดินไหวในครั้งนั้นแล้วก็มีเหตุอาคารสตง.ถล่มตอนแรกก็จะมีขอบเวลา15วัน7วัน30วันนะจนกระทั่งมาถึงวันนี
3: ้ม
2: ันมีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ในระหว่างทางผ่านไป1ปีเสร็จๆแล้วครับคุณพิสุทธิ์ครับ
3: แล้วเดี๋ยวค่อยเติมหน่อยจริงเดี๋ยวแล้วต่อไปเดี๋ยวเบรกต่อไปได้คุยเรื่องเงินนะว่าตกลงสตง.ไม่ได้สร้างนะถล่มนะแต่ว่ายังต้องมีงบประมาณในการที่จะส่งจ่ายค่าเช่าที่ให้กับทางการรถไฟด้วยทำไมต้องส่งอยู่นะคร
2: ับอ๋อไม่ได้สร้างแต่ยังไม่ได้คืนยังไม่ได้ยกเลิกสัญญาเช่าที
3: ่ต้องมีงบที่จะจ่ายให้กับการรถไฟของประเทศไทยอยู
2: ่ยังมีภาระนะติดพันอยู
3: ่ได้ครับทีนี้เรื่องนี้เนี่ยมันก็มีคนวันนั้นพูดถึงว่าเอ๊ะท่านเลขานุการของรัฐมนตรีคมนาคมคุณพิพัฒน์เนี่ยชื่อคุณรัชพงษ์ชูแก้วนะที่ก่อนหน้านั้นมีข่าวว่าลาออกจากตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีคมนาคมแล้วก็ข่าวแบบว่าอาจจะเกี่ยวพันหรือเปล่าเกี่ยวข้องหรือเปล่ากับการสอบทุจริตท้องถิ่นเนี่ยนะ
2: ครับ
3: คือตอนนั้นก็เป็นข่าวเล็กๆแล้วก็ไม่แน่ใจพูดตรงๆคุณตีไม่แน่ใจว่าข่าวปั่นหรือข่าวอะไรหรือเปล่านะแต่วันนี้ยืนยันอีกทีนะครับจากท่านรัฐมนตรีคมนาคมกรมที่พัฒน์เศรษฐกิจประการนะครับว่าตกลงคุณรัชพงษ์ชูแก้วเลขานุการของกรมที่พัฒน์เนี่ยลาออกจริงนะครับตั้งแต่27มิถุนายนที่ผ่านมาก็บอกว่าได้ยับยั้งไว้แล้วล่ะแต่ว่าเจ้าตัวก็บอกว่าขอลาออกพิสูจน์ขอพิสูจน์ความบริสุทธิ์นะฮะทำไมเป็นเช่นนั้นคือมันมีข่าวอย่างนี้ว่ามีญาติของเลขาคุณพิพัฒน์เนี่ยคุณรัชพงษ์ชูแก้วเนี่ยไปสอบติดในตำแหน่งต้นๆ นะแล้วก็มีความพยายามโยงใยให้ถึงเลขาธิการด้วยเลขาธิการก็เลยลาออกไปนะ
2: คร
3: ับเพราะว่าเอาว่าข้อสังเกตข้อคอลหาข้อสงสัยมีจริงทางคุณรัชพงษ์ชูแก้วก็เลยลาออกคุณพิพัฒน์ก็บอกว่าถ้าเช่นนั้นก็ยังไม่แต่งตั้งใครมาแทนตำแหน่งนี้ไม่แต่งตั้งใครมาแทนนะฮะตัวมันลูกงานล้นมือเปล่านะเพราะว่าไม่มีเลขาเนี่ยก็เอาว่าอันนี้ไม่แต่งตั้งแล้วก็ให้เหตุผลว่าอย่างนี้ครับว่ายังไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน ยังมีข้าราชการที่มีความสามารถอีกจำนวนมากมันแทนก็ได้แบบนั้นเอาเพราะก็เอาไปว่าก็มีความเกี่ยวมีความโยงใยเกี่ยวพันหรือเปล่าต้องรอการสอบนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าสอบแล้วบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่เกี่ยวข้องคุณท่านบอกเวลคัมคัมแบ็กมาเลยนะคัมแบ็กมาเลยนะครับ แต่ว่าถ้าเกี่ยวข้องถ้าเกี่ยว

0: ข้องดำเนินคดี
1: ครับ
0: คุณธิฟ้าบอกว่าหากมีการทุจริตจริงไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมครับเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับกระทรวงนะฮะก็ว่าไปตามข้อที่จริงครับ
1: ครับว่ากันตามข้อที่จริงคือข้อที่จริงก็คือมีนามสกุลนะของผู้ที่สอบได
0: ้
1: นะไปพ้องหรือตรงหรือบางคนก็
0: เป็นญาติ
1: เ
0: คร
1: ือญาติเป็นลูกบ้างเป็นอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับก็ตรงนั้นมันก็เลยพันมาถึงท่านที่ว่านี้ด้วยก
0: ็
1: คงจะต้องทำควบคู่กันไปทั้งหมดเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคงปฏิเสธไม่ได้ว่ามันไปซ้ำเติมสถานการณ์ให้กับรัฐบาลที่ต้องแบกรับภาระความรู้สึกของประชาชนในหลายๆเรื่องและก็แต่ละเรื่องที่หย่อนเข้าไปเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นผมฟังอาจารย์สุวิชาป้าวารีก็ถือว่าต่างๆเราเนี่ยมันก็เป็นเหตุเป็นผลในการที่ทำให้ผลสำรวจที่ออกมานั้นเนี่ยคะแนนนิยมที่มีต่อตัวนายกรัฐมนตรีแล้วก็พรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยที่ตัวเลขที่ห่างที่ออกมานั้นเนี่ยก็มันปรากฏเป็นอย่างนั้นอาจารย์ก็หยิบยกเหตุผลต่างๆมาอธิบายแล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้รวมอยู่ด้วยครับคุณที่สุดครับ
0: ไอ้คะแนนนิยมที่ว่านี่รวมถึงเรื่องนี้แบบฮะเรื่องการชงกัญชาเสรีด้วย
1: แบบน่าจะยังไปไม่ถึงตรงนั้นไอ้ตรงนี้มันเป็นหนึ่งเนี่ยมันดำรงอยู่มาเป็นเวลานานพอสมควรตั้งแต่ท้ายๆรัฐบาลของใครอ่ะท้ายๆรัฐบาลพรรคเพื่อไทยณเวลานั้น
0: พรรคเพื่อไทยคร
1: ับ ตอนตอนนู้นหรือเปล่านะครับและจนกระทั่งมาถึงในช่วงของรัฐบาล MOA นะและมากระทั่งนะรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยเวลานี้แต่บังเอิญว่าในช่วงจังหวะเวลานั้นเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของยาเสพติดแล้วก็กัญชาที่ถูกส่งไม่ใช่ถูกเอาละก็มันผ่านประเทศไทยอ่ะนะก็แสดงว่าเราเองเนี่ยขาดความระมัดระวังในการตรวจสอบมันก็เลยไปถึงปลายทางพอปลายทางเขาตรวจสอบก็ไปจากประเทศไทยน้ำหนักเป็นตันเป็นกิโลเป็นอะไรอย่างเนี้ยมันก็เลยผสมโรงกับสถานการณ์ปัญหายาเสพติดก็เลยย้อนกลับไปถามพรรคภูมิใจไทยที่เป็น
0: นี่ไงนโยบายของท่านไงใช่ไหมซึ่งวันนี้ดูเหมือนคุณสุภชัยก็มาชี้แจงเนี่ยเขาชี้แจงเนาะไม่เกี่ยวกันเพราะว่าอย่างจริงจังว่าเป็นเรื่องของอะไรนะกัญชาเพื่อรักษาโรคนะส่วนเรื่องของการขนกัญชาเนี่ยใครทำผิดก็ต้องจับเพียงไปแต่ว่านี่ถ้าคุณมตรีนะเรื่องของกัญชาเนี่ยตกลงกฎหมายที่เคยเสนอมาตรการในการควบคุมแก้ไขปัญหาการซื้อขายกัญชาก็ยังไม่ออกนะยังไม่ออกนะใช่ไหมเห็นรู้เห็นยิ่งเงียบไปป่ะ
1: คือเชิญครับคุณ
0: ที
1: ่สุด
0: คือกัญชากฎหมายกัญชาเนี่ยมันผ่านมาแล้วไงแต่มาตรการอย่างที่บอกว่าบังคับใช้กัญชาจะใช้อะไรได้ไม่ได้ยังไงบทลงโทษมันยังไม่มีนะตกลงเงียบไปนะผมก็จะถือว่าคุณดูดิ
1: แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยย้อนไปตั้งแต่สมัยรัฐบาลตอนนู้นนะครับ
0: ครับ
1: ที่พรรคภูมิใจไทยเขาก็พยายามเสนอร่างกฎหมายกัญชาเพื่อที่จะควบคุมจัดระเบียบการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่มีการปลดล็อกไปแล้วปรากฏว่าร่างกฎหมายฉบับนั้นเนี่ยไม่ผ่านนะฮะไม่สำเร็จแล้วก็จนกระทั่งเนี่ยมาถึงวันนี้ก็มีปัญหาเกิดขึ้นคนก็เลยทวงถามเอ๊ะที่บอกว่าจะจัดระเบียบกัญชานั้นตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะคุณสุภชัยใจสมุทรได้ออกมาสื่อสารตั้งแต่ในช่วงวันเสาร์นะครับบอกว่าพรรคภูมิใจไทยได้นำเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวแล้วต่อสภาไปในสัปดาห์ที่แล้วนะและจะได้บรรจุระเบียบวาระนะเข้าสู่การพิจารณาของสภาในสภาในสมัยประชุมถัดไปก็คือวันที่25สิงหาคมอ่ะนี่ก็คือน่าจะเป็นความคืบหน้าแต่เสร็จแล้วเนี่ยคนก็ถามว่าเอ๊ะทำไมต้องรอกฎหมายอย่างเดียวจะตราเป็นกฎกระทรวงเป็นประกาศเป็นอะไรภายใต้อำนาจที่มีอยู่ณเวลานี้เพื่อที่จะไม่ให้มันเป็นปัญหาใช้ไปพลางก่อนได้หรือเปล่าก็เป็นประเด็นที่ถูกตั้งคำถามอยู่ครับคุณวิสุทธิ์ครับ
0: ครับ

0: มขออภัยพาคุณมนตรีไปแวะเรื่องกัญชาหน่อยหนึ่งกลับมาเรื่องสอบท้องถิ่นเนี่ยวันนี้ก
1: ็
0: อาจจะมีความสบายใจให้คนที่แบบว่าเอ๊มันต้องมีการสอบใหม่หรือเปล่านะถ้าเกิดว่าผลการตรวจสอบการสอบมันอาจจะล้มทั้งกระดานหรือเปล่ามันจะช่วยมหาดไทยฮะคุณวรศิษฐ์เรียงประสิทธิ์นะครับก็พูดถึงการโกงข้อสอบท้องถิ่นเรื่องกระดาษคำตอบจะเป็นยังไงเนี่ยวันตอนหัวค่ำเนี่ยนะน่าจะหลังจากข่าวเด่นแบบไม่รู้นะจะรู้ผลการตรวจเทียบกระดาษคำตอบกับคะแนนที่ออกมานะครับแต่ว่าที่บอกว่าคนที่สอบแล้วสุจริตสอบได้ความสามารถสบายใจได้คือว่ายืนยันว่าจะไม่มีการจัดสอบใหม่ครับเพื่อที่จะรักษาสิทธิ์คนที่ทำถูกต้องนะก็คือว่าถ้าผลสอบออกมาแล้วก็พบว่ามีความผิดปกติจริงนะครับจะใช้วิธีผู้งานขยับคนที่สำรองคนที่อันดับท้ายขึ้นมาคือที่อันดับนั้นที่ถัดมาขึ้นมานะฮะคือจะเอาเขาบอกดึงชื่อคนทุจริตออกเลื่อนคนที่สอบผ่านด้วยความสามารถขึ้นมาแทนแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่ต้องจัดสอบใหม่เพื่อรักษาสิทธิ์ของคนที่ทำถูกต้องครับ
1: ก็น่าจะเข้าทางดีนะคุณวิสุทธ์เพราะว่าตอนแรกๆที่นายกรัฐมนตรีอาจจะตัดสินใจไวไปนิดหนึ่งนั่นก็คือจะยกเลิกนะแต่ตอนหลังมาก็ให้ชะลอนะและก็ถัดมาเนี่ยนะก็เนี่ยใช้ในกรอบนี้มันก็เลยก็ถือว่าให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ไปสอบแล้วก็ได้คะแนนก็รอดูนะครับผลจะออกมาเป็นยังไงคุณวิสุทธ์ก่อนที่จะพักเบรกนะผมเห็นข่าวมาไวๆเป็นหนึ่งในประเด็นที่พูดถึงกันมาตลอดสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็จะเป็นไฮไลท์สำคัญของสภาผู้แทนราษฎรก่อนจะปิดสมัยประชุมในวันที่11กรกฎาคมคือวันพุธที่8
0: ครับ
1: จะมีการพิจารณาร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขหรือนิรโทษกรรมที่ผ่านการแก้ไขในชั้นของวุฒิสภานะก็ตามหลักการเนี่ยเมื่อวุฒิสภามีการแก้ไขก็ต้องส่งกลับมาพอส่งกลับมาถ้าฟังจากประธานวิปรัฐบาลคุณกรวีปริศนานันทกุลเมื่อวานก็บอกว่าเดี๋ยวให้เข้าที่ประชุมวิปซึ่งพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่ติดใจนะแต่ถ้าเกิดว่าสภายังติดใจก็ต้องตั้งคณะกรรมการร่วม2สภาก็จะทำให้ล่าช้าไปอีกเมื่อสักครู่ผมเห็นได้รับข้อความผลการประชุมวิปรัฐบาลนะครับว่ามีมติให้ยืนตามการแก้ไขของวุฒิสภา
0: ครับ
1: ถ้าอย่างนี้ใครที่ลุ้นแบบใจตุ้มๆต่อมๆว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยแหมจะผ่านไม่ผ่านหรือว่าจะต้องตั้งคณะกรรมการร่วมถ้ามีการตั้งคณะกรรมการร่วมเนี่ยถ้าเอากระแสฟุตบอลตอนนี้มาเทียบเคียงสักหน่อยหนึ่งคือถ้ามันเกมนะมันจบในเวลาในสนามเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหานะเหมือนเมื่อเช้าผมเห็นทางคนคอบอลเขาเชียร์อังกฤษกับอะไรสักนะเอ๊ะไม่รู้นะฮะถ้าต่อเวลาเนี่ยมีสิทธิ์ในการที่จะพลิกสถานการณ์จากนำมาเป็นแพ้ก็ได้นะเพราะว่าตัวผู้เล่นเหลือน้อยทีนี้วกกลับมาที่ตรงเนี้ยคือรอมาเป็นเวลานานนะจนกระทั่งมาไกลสุดๆนะผ่านฉลุยไปเรียบร้อยแต่บังเอิญว่าวุฒิสภามีการแก้ไขเปลี่ยนไปจากร่างเดิมที่สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบนะบ้างก็บอกว่าก็เล็กน้อยบ้างก็บอกว่าไม่ได้ฝ่ายค้านคือพรรคสีส้มพรรคประชาชนเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นการสร้างความเหลื่อมล้ำนะฮะแล้วก็เอาเถอะก็เชื่อว่าจุดยืนของพรรคประชาชนอาจจะยืนอยู่ในจุดนั้นแต่พอวิปรัฐบาลเขามีมติออกมาอย่างเนี้ยก็แน่นอนนะรัฐบาลก็ต้องมีเสียงข้างมากในสภากฎหมายก็ต้องลงมติพอลงมตินะรัฐบาลเห็นว่านะไม่ติดใจก็จะทำให้นี่คือร่างกฎหมายฉบับประวัติศาสตร์นิรโทษกรรมซึ่งใครจะมองยังไงก็สุดแท้แต่นะ
0: ไม่รวม112
1: ไม่รวม112ครับของเดิมเนี่ยให้รวมแต่เป็นเยาวชนในขณะที่กระทำความผิดอายุไม่เกิน18ปี
0: ครับ
1: แต่พอวุฒิสภาเขาแก้ไขเนี่ยไม่รวม ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการที่จะเข้าข่ายในการนิรโทษกรรมเอาเป็นว่าถ้าวิปรัฐบาลยืนยันนะครับตามการแก้ไขของวุฒิสภาก็น่าจะไม่มีปัญหาแล้วครับคุณวิสุทธิ์ครับ
0: ไอ้คุณมนตรีภูมิใจไทยไม่มีปัญหาอยู่แล้ว
1: ครับ
0: พรรคประชาชนอาจจะยังไม่เห็นด้วย
1: ถูกต้อง
0: พรรคเพื่อไทยเขามีท่าทียังไงครับ
1: เพื่อไทยไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับนะถ้าพูดภาษาชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่างานเนี้ยทั้งเหลืองแดงนะก
0: ็ได้กันทั่ว
1: ๆก็ได้กันทั่วๆนะแดงอาจจะได้มากกว่าน
0: ะ
1: เดี๋ยวถ้าผมพูดว่ามากกว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าแล้วคุณไปมาหาเหตุอีกแล้วนะเอาเป็นว่าได้กันทุกฝ่ายครับคุณวิสุทธ์ครับยกเว้นสีส้มที่เขายังติดใจอยู
0: ่ครับนั่นแปลว่าหลังจากนี้ไปการเมืองไทยคนที่เคยโลดแล่นในทางการเมืองหลายคนก็จะได้กลับมาสู่เวทีการเมืองครั้งนี
1: ้ก็ได้กลับมาแต่บางคนก็บอกว่าหมดเรี่ยวหมดแรงกันหรือยังยังมีแรงอยู่ไหม
0: อย่าเพิ่งมั่นใจอย่าคิดเช่นนั้นนะของ
1: มีแรงฮึดใช่ไหมคุณสุดมาไกลมากเลยเราพักกันครู่เดียวนะเดี๋ยวกลับมาว่ากันเรื่องนี้ต่ออีกสักนิดก็ได
0: ้
1: พักกันครู่เดียวครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร
5: ์เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งศานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
7: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: มาว่ากันต่อนะครับกับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้อยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์และก็ผมมนตรีจอมพันธ์คุณวิสุทธ์จะเติมต่ออีกสักนิดไหมเมื่อสักครู่ช่วงพักเบรกเราได้ลงในรายละเอียดคุยกัน2คนแต่ท่านผู้ฟังนะไม่ได้ยินด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการนิรโทษกรรมในครั้งนี้ที่ตอนท้ายๆคุณวิสุทธ์พูดถึงว่าโอ้นี่ก็ถือว่าทำให้คนการเมืองทั้งหลายแหล่ได้รับการปลดล็อกก็ถูกต้องนะครับปลดล็อกเมื่อคำว่านิรโทษกรรม ก็มีโทษอันออกแล้วก็คือไม่มีโทษก็สามารถกลับเข้ามาโลดแล่นบนเวทีบนสนามการเมืองกันได้ผมก็เลยบอกว่าบางคนอาจจะไม่อยู่ในไม่วัยตัวเลขนะอาจจะไปแล้วอย่ามีเลี้ยวมีแรงอยู่บางคนสุดบอกโอ้ยอย่าประมาทนะคนการเมืองเนี่ยเสียงปีกลองดังขึ้นเมื่อไหร่ไม่ไม่สำคัญเลยครับคุณสุ
0: ครับใช่แต่ว่าฟังจากคุณตีก็คิดว่าไม่น่ามีคงไม่มีปัญหาสำหรับคะแนนเสียงของของสสนะเพราะว่าภูมิใจไทยเอาด้วยเพื่อไทยเอาด้วยแค่นี้ก็ภูมิชนะนะถึงครับประชาชนนะครับส่วนที่เหลือคือพรรคเฉยๆใช่ไหมเฉยๆ
1: เอาเป็นประชาธิปัตย์ไม่เฉยหรอกครับเพราะว่าเขาเองก็เป็นหนึ่งในเป็นส่วนนะฮะ
0: ของ
1: เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่48มาจนถึงปี68นะมากบ้างน้อยบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งที่เห็นด้วยนะกับการให้มีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมในครั้งนี้ยกเว้นพรรคประชาชนที่อาจจะยังติดใจแต่เมื่อแม้จะติดใจแต่มี118เสียงเนี่ยนะก็คงไม่สามารถที่จะไประงับยับยั้งอะไรได้ถ้าพรรครัฐบาล290กว่าเสียงนะครับและบวกกับพรรคเล็กพรรคน้อยพรรคประชาธิปัตย์พรรคอื่นเนี่ยผมไม่ได้ถามใครแหละแต่เขาเชื่อว่าคงจะเห็นพ้องกับมติของวิปรัฐบาลที่ออกมาที่เรานำมาเรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่เพราะถ้าขืนช้านะคุณพิสุทธิ์นะ
0: ครับ
1: ขืนช้าเนี่ยมันอาจจะทำให้นอกจากจะทอดเวลาออกไปแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจอย่างยกตัวอย่างในกรณีของการชุมนุมของกปปส.เนี่ยบางคนมีคดีนะฮะอยู่ในระหว่างอยู่ในระหว่างการยื่นฎีกานะฮะจากศาลสุดท้ายนะคุณวิสุทธ์นะ
0: ถ้าเกิดศาลตัดสินก่อนก็
1: ก็คือหลังมีพระราชหลังมีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมแล้วนะกระบวนการใดๆในทางยุติธรรมที่ดำเนินการอยู่นั้นเนี่ยก็ต้องระงับยับยั้งทั้งหมดคนที่ถูกจับกุมคุมขังก็ต้องเข้าสู่กระบวนการในการที่จะต้องปล่อยตัวเพราะมีการนิรโทษกรรมแม้กระทั่งประเด็นที่มีการถกเถียงกันจนกระทั่งเอานะนะฮะอย่าไปติดใจอะไรมากมายเลยมองไปข้างหน้าดีกว่าเนี่ยนะผมได้ยินได้ฟังมาก็คือเรื่องของอย่างคดีของกลุ่มพลเมืองประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แปลกๆที่คนเขาก็มองเอ๊ะคดีอาญายังไม่จบคดีแพ่งสิ้นสุดซะแล้วนั่นคือเรื่องของการยึดสนามบิน
0: สนามบินสองสามครั้งเลยจ้ะ
1: นะคดีแพ่งจบแล้วต้องเอามาแชร์มาเฉลี่ยว่าต้องอะไรเท่าไหร่ยังไงพิทักษ์ทรัพย์ยึดกันทั้งหลายแหละ
0: จบมาก็ว่าต้องจ่ายไม่มีจ่ายก็ยึดทรัพย์นะตอน
1: ถูกต้อง
0: ไงตามยึดสารบางคนที่เงินตลอดไม่ได้ใช้นะ
1: ไม่ได้ใช้เพราะว่าสารท่านจะมีเงื่อนไขมีข้อกำหนดอยู่ว่ารายได้เท่านี้จะต้องเอาไว้ยังชีพเท่านี้ที่เหลือจะต้องเอามาใช้คืนเพราะว่าถูกสั่งให้ยึดทรัพย์นะเอามาใช้ในความเสียหายทางแพ่งที่เกิดขึ้นคือในระหว่างที่มีการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการเนี่ยก็มีการขอชนิดที่ว่าให้มีผลไปถึงคดีแพ่งด้วยทีเนี้ย อีกฝั่งก็บอกว่าอุ้ยมันจะยุ่งยากนะฮะมันจะยุ่งยากเอาอย่างนี้ดีไหมไอ้ที่ยึดแล้วก็ยึดไปไอ้ของใหม่ไม่ยึดแล้วจบหลังจากมีการนิรโทษกรรม
0: ที่ยึดไปแล้วไม่มีการเรียกคืน
1: ก็ไม่คืนไง
0: ส่วนที่ยังยึดไม่ครบก็ถือว่า
1: ก็จบแล้วเพราะว่ามีการนิรโทษกรรมนะก็เลยพบกันครึ่งทางที่ตรงนี้เพราะตอนแรกจะขอคืนในส่วนที่ยึดไปก่อนหน้านี้ด้วย
0: ซับซ้อนอีกแบบนึง
1: มันก็จะทำให้ซับซ้อนขึ้นแทนที่จะไปได้เร็วๆก็อาจจะทำให้ล่าช้าและมีประเด็นที่จะต้องพูดคุยกันค่อนข้างเยอะมันก็เลยเรื่องนั้นก็เลยจบไปอ่ะก็ไม่เฉพาะคนการเมืองที่จะได้รับการปลดพันธนาการทางการเมือง
0: เดี๋ยวคุณมนตรีผมแทรกคุณมนตรีนิดหนึ่งถ้าโทษผมผิดช่วยนั่นผมด้วยนะถ้าอย่างนั้นผมพยายามฉายภาพเท่าที่ผมนึกออกนะกฎหมายที่ผ่านคุณสุเทพเทือกสุบรรณ
1: ครับ
0: คุณตะวันเสนเนียมคุณณัฐพลที่สุวรรณคุณทยาภรรยาเนาะ
1: ครับ
0: คุณลูกหมีหรือกระทั่งอดีตพระพุทธอิสระฉะนั้นที่กลุ่มกปปส.อันนี้ก็จะถือว่ารอดความผิดที่ยังหลงเหลืออยู่เนาะ
1: ครับ
0: คุณทัศวุฒิใส่เกลืออย่างเงี้ย
1: ก็ได้หมด
0: ได้หมดพันธมิตรจะมีใครบ้างอ่ะคุณสุริยะอย่างเงี้ยนะ
1: คุณสุริยะก็ไม่ต้องบัญชีรายได้ก็ไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกันมากมายครับ
0: แม้กระทั่งคุณสัปดาห์รอบเพชรนะ
1: พี่สำราญด้วยนะฟังอยู่ป่ะก็เอาเถอะนะที่เขาเอาตัวเลขมาเปิดเนี่ยประมาณสัก 6,000 กลมๆ
0: 6,000 อะไร
1: จำนวนบุคจำนวนคนที่จะได้รับการปลดปล่อยจากการนิรโทษกรรมครั้งนี้แต่น่าจะมีจำนวนมากอยู่ในส่วนของน้องๆเยาวชนนะครับที่มีการชุมนุมที่มีคดีกันเป็นหางว่าวเนี่ยตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะฮะในขณะที่ในส่วนของเหลืองแดงนะฮะจนมาถึงกปปสเนี่ยอาจจะซ้ำๆกันอ่ะบางคนก็เป็นมาตั้งแต่กลุ่มพันธมิตรมาจนถึงกปปสอย่างนี้คุณพิสุทธิ์นะก็ถือว่าวันนี้นะเราไม่ได้สรุปเร็วเกินไปหรอกนะฮะก็เอาเป็นว่าเมื่อมติของวิปรัฐบาลนะออกมาแบบนี้นะครับยืนตามการแก้ไขของวุฒิสภานะวันพุธที่จะถึงนี้เมื่อร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรก็คงไม่มีอะไรเป็นอื่นก็คงจะยืนตามการแก้ไขตรงนั้นจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการในการที่จะนำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปครับคุณที่สุดครับ
0: ครับก็เป็นอีกหนึ่งการเนื้อสกรรมนะฮะแม้จะไม่ท่วนทั่วแต่ก็สำหรับคนการเมืองแกนหลักๆ ก็ถือว่าได้รับอานิสงส์กันไปก็เป็นครั้งหนึ่งนะประเทศไทยก็มักอย่างนี้ครับคุณมนตรีครับ
1: ครับ
0: คือความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยพอผ่านช่วงระยะเวลานึงก็จบด้วยการนิรโทษกรรมก็เป็นรูปแบบของประเทศไทยนะ
1: แต่คุณวิสุทธ์ผมแทรกนิดหนึ่งนั่นก็คือทุกครั้งเนี่ยมักจะเป็นการล้างผิดให้กับคณะรัฐประหารเพราะ
0: ทั่วไป
1: นะครับเขาจะมีอยู่ในมาตราใดมาตราหนึ่งของรัฐธรรมนูญที่กำหนดเอาไว้นะฮะแต่ในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองเนี่ยนะตั้งแต่ปี48เป็นต้นมาเนี่ยยังไม่ได้มีการนิรโทษกรรมนะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะเกือบจะไปถึงปลายทางแล้วแต่มันจากต้นซอยไปกลางซอยแล้วมันสุดซอยซะก่อนนะมันก็เลยกลายเป็นไปต่อไม่ได้ในยุคของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีคือเริ่มต้นก็เป็นการนิรโทษกรรมนะการชุมนุมทางการเมืองแต่พอถึงเวลาจริงๆเนี่ยมันขยับจากปากซอยไปกลางซอยแล้วก็กินความรวมไปถึงกรือเสะตากใบไปจนถึงคดีทุจริตคอร์รัปชันต่างๆมากมายมันก็เลยกลายเป็นการเป็นนิรโทษกรรมฉบับสุดซอยก่อนจะเป็นสุดซอยเนี่ยเขาเรียกฉบับลักหลับก่อนนะฮะลักหลับหลายท่านคงยังจำได้นะในขณะที่การชุมนุมที่นับหนึ่งกันที่สถานีรถไฟสามเสนนะก็อีกฝั่งบอกไม่มีนะไปเถอะนะยังไม่มีการลงมติอะไรทั้งนั้นปรากฏว่านะพอคล้อยหลังอีกกลุ่มหนึ่งมาปักหลักอยู่บนเวทีที่สถานีรถไฟสามเสนนะประมาณสักสองเลยสองยามไปแล้วไม่รู้ว่าตีหนึ่งตีสองไม่รู้ทางนู้นลงมติพลึบนะนั่นแหละครับเป็นเรื่องเลยและสวก็รับลูกต่อและกำลังจะไปต่อก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นซะก่อนครับคุณพิสุทธิ์ครับ
0: ครับครับไปไหนต่อดีคุณมนตรี
1: มาสองเรื่องเลยนะฮะเรื่องประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสถจนกระทั่งมาถึงเรื่องของบวกกัญชาเข้าไปด้วยแล้วก็มาถึงเรื่องของนิรโทษกรรม
0: ครับเพราะคุณมนตรีเราพูดถึงเรื่องของนิรโทษกรรมวันนี้มีเรื่อง112กันนะครับศาลอาญากรุงเทพใต้นัดอ่านคำพิพากษานะครับคดีที่คุณตะวันนะฮะคุณตะวันกับพวกเนี่ยนะครับไปสำรวจความเห็นกรณีเรื่องขบวนเสด็จเนี่ยนะครับ
1: คร
0: ับ เมื่อ8กุมภาพันธ์2568แล้วก็ถูกฟ้องตามมาตรา112มาตรา116นะครับแล้วก็รวมเรื่องดูหมิ่นเจ้าพนักงานขัดขวางปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับก็วันนี้ ศาลมีคำพิพากษานะครับว่าเดี๋ยวนะครับข้อมูลผมหลุดมือไปศาลยกฟ้องครับยกฟ้องครับไม่เข้าข่ายละเมิดมาตรา112นะครับอ่ะรายละเอียดดูทีก็ให้คุณตะวันก็ถือว่าศาลยกฟ้องนะจากคดีนี้นะครับ
1: ผมมาต่ออีกสักเรื่องไหนๆก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายที่เราคุยกันอยู่นั่นก็คือเมื่อสักครู่เราพูดถึงวันที่8นะจากวันที่8ก็จะเป็นวันที่9นะไม่ได้ไปไหนแล้วครับนะฮะวันที่8เป็นเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรเสร็จสับนะฮะวันที่9จะเป็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญครับคุณพิสุทธิ์ครับ
0: ครับ
1: ศาลรัฐธรรมนูญประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของพรก.นะกู้เงิน 400,000 ล้านบาทศาลท่านนัดฟังคำวินิจฉัยในวันดังกล่าววันนี้ท่านรองนายกเอกนิติธันประภาสนะครับก็ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องประเด็นเดียวกันเนี่ยว่านักข่าวเขาก็ถามว่าศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีคำวินิจฉัยในวันที่9กรกฎาคมนะครับในส่วนของรัฐบาลเนี่ยนะได้คือพูดง่ายๆก็คือได้เตรียมการได้มองได้อะไรตรงนี้อย่างไรท่านรองนายกเอกนิติก็บอกว่าต้องแล้วแต่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสิ่งที่รัฐบาลทำได้ดีที่สุดคือพยายามชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนว่ารัฐบาลมีความจำเป็นเนื่องจากประเทศไทยพึ่งพาพลังงานมากและเรื่องนี้ถือเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจเราพึ่งพาน้ำมันมากสะท้อนได้เห็นจากตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดที่ขาดดุลส่วนใหญ่มาจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและวันนี้ยังไม่รู้ว่าสงครามจะจบอย่างไรหรือจะเริ่มใหม่หรือไม่ตรงนี้ทำให้โครงสร้างพื้นฐานพลังงานถูกทำลายลงไปเยอะส่งผลต่อราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลในตลาดโลกอย่างสูงขึ้นนักข่าวก็ถามต่อว่าเอ๊นะฮะและเตรียมแผนสำรองในกรณีที่คำพิพากษาของศาลอาจไม่เป็นคุณต่อรัฐบาลไว้หรือไม่ท่านรองเอกนิติก็บอกว่าวันนี้ต้องใช้ทุกภาคส่วนและแผนสำคัญที่เราดำเนินการอยู่ในกรณีเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานคือพยายามจับมือนำภาคเอกชนมาร่วมลงทุนผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.ก็ยังเป็นคำตอบกว้างๆอยู่นักข่าวก็เลยถามย้ำว่าหากผลออกมาเป็นลบจะมีแผนสำรองไว้หรือไม่อันนี้ตีวงแคบเข้ามาเลยท่านรองเอกนิติก็บอกว่าจะใช้ความร่วมมือกับภาคเอกชนในการเปลี่ยนผ่านซึ่งงบประมาณที่จะนำมาช่วยตรงนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านได้เร็วขึ้นวันนี้ประเทศไทยจะรอการเปลี่ยนผ่านก็ได้แต่ถ้ารอจะยิ่งทำให้เศรษฐกิจไทยอ่อนแอในขณะที่ราคาน้ำมันตลาดโลกยังสูงและไทยยังต้องนำข้าวในภาวะที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยยังเปราะบางก็ดูเหมือนท่านจะยังนะฮะไม่ตรงคำถามที่อยากจะได้ซะเลยทีเดียวคำตอบที่ออกมาแต่เอาเป็นว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยน่าจะมีความมั่นอกมั่นใจนะพอสมควรว่าถึงแม้ผลจะออกมาในด้านไม่เป็นคุณเนี่ยมันก็น่าจะมีทาง1 2 3ในการที่จะร่วมไม้ร่วมมือกับภาคเอกชนนะครับในการที่จะดำเนินการทางอื่นต่อไปครับคุณที่สุดครับ
0: ครับแล้ววันนี้สว.ก็มีมตินะครับผ่านร่างพ.ร.บ.โอนงบประมาณนะฮะอันนี้คือผ่านจากส.ส.ไปแล้วนะครับ
1: ครับ
0: สามวาระก็ต้องเข้าสู่กรรมการของทางสว.นะครับโอนเงินได้แค่ 13,000 ล้านบาทนะฮะก็วันนี้ก็มาชี้แจงต่อสว.แน่นอนครับก็มีการที่เห็นด้วยแล้วก็มีตั้งข้อสังเกตนะฮะแต่ว่าสรุปก็ร่างพ.ร.บ.นี้ผ่านพ้นไปนะครับที่ประชุมลงมติ171คนที่เข้าประชุมเห็นชอบ146ไม่เห็นชอบ4งดออกเสียง20ไม่ลงคะแนน1น่าจะเป็นประธานป่ะก็ถือว่าผ่านไปตามคาดหมายนะ
1: ครับ
0: หน้ามีปัญหาเรื่องพรบโอนก็ประมาณที่ฝ่ายค้านเคยวิจารณ์ว่าทำไมตกลงโอนได้แค่นี้เหร
1: อ
0: ทำไมน้อยจังหรือว่ารัฐต้องรู้ตัวเคลื่อนไหวไวทุกประเภทรีบผูกพันรีบใช้ไปซะก่อนอะไรเงี้ยก็เลยโอนเข้าไปได้น้อยเหมือนกันนะครับ
1: คือตอนแรกดูเหมือนจะเป็นแสนล้านใช่ไหมคุณที่สุดนะฮะ แต่ถัดมาเนี่ยก็เหลือประมาณสัก50,000 กว่าล้านแต่เอาไปเอามานะครั

0: ็ถือว่าเป็นมาตรการหนึ่งในการเร่งการใช้จ่ายงบประมาณมันก็เลยเหลือน้อยเพราะว่าทำให้หน่วยรับงบประมาณต่างๆเนี่ยไปเร่งไปใช้จ่ายถ้าพูดแบบให้เห็นภาพก็คือสัญญาณที่ส่งออกไปนั้นเนี่ยมันเสมือนเป็นการกระทุ้งหรือเป็นการล้างท่อไอ้งบที่ค้างท่อไปโดยปริยายประมาณนั้นครับคุณที่สุดครับ
1: ครับก็แน่นอนฮะเรื่องข้าราชการหรือแม้แต่การเขาถนัดครับคือถ้าจะเอาคือเมื่อไหร่เดี๋ยวจะการให้
0: จริงๆ 10,000 กับ300ล้านเนี่ยผมเห็นรายละเอียดที่ท่านวันนี้นายกรัฐมนตรีนะตอนประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณปี70นายกติดภารกิจตามเสด็จไปต่างประเทศนะครับก็ไม่ได้ไปนำเสนอหรือชี้แจงด้วยตัวเองแต่วันนี้กลับมาแล้วนะครับพรบโอนงบประมาณที่เข้าสู่วุฒิสภาท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปชี้แจงด้วยตัวเองนะครับก็อธิบาย1 2 3ว่าจะไปใช้อย่างไรบ้างซึ่งส่วนใหญ่ก็เข้างบกลางไปแล้วก็มีการนำไปใช้จ่ายในกลุ่มงานต่างๆอย่างไรก็ถือว่าผ่านพ้นไปต่อจากนี้ทางวุฒิสภาก็คงจะต้องศึกษาเกี่ยวกับงบประมาณปี70ควบคู่ไปกับสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเสร็จจากวุฒิสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาในการพลิกซ้ายพลิกขวาอีกเพราะส่วนใหญ่เขาก็จะทำควบคู่กันไปแบบนี้ครับคุณที่สุดครับ
1: ครับเหลือเวลาน้อยผมเอาเรื่องเงินทองๆแล้วกันนะฮะจะตัดอารมณ์เรื่องก็ประมาณหน่อยนะฮะเรื่องของหวย30ล้านนะฮะจำชื่อครูปีชาได้ไหม
0: โ
1: อ้ศาล
0: ความจริงก็ความจริงต้องเป็นความจริง
1: ต้องเป็นความจริงได้นั้นความจริงก็คือครูปีชาศาลอาญาสั่งจำคุก6เดือนนะแจ้งความเท็จที่บอกว่าเป็นเจ้าของลอตเตอรี่นะฮะแล้วก็คนติดคุกอีกคนก็คือเจ๊บ้าบิ่นนะเพราะว่าเจ๊บ้าบิ่นเขาแกก็เป็นคนขายลอตเตอรี่นะรัตนาพรสุภาทิพย์และแกก็ให้ความเท็จทั้งศาลอาญาและศาลแพ่งศาลก็บอกว่าจะเป็นการแจ้งความเท็จทั้งแจ้งความเท็จทำให้ผู้อื่นเสียหายนะครับแม้รับสารภาพแล้วก็ตามแต่นะครับลงโทษเดิมเนี่ย12เดือนก็จำคุกทั้ง2คนคนละ6เดือนเบิกความเท็จในคดีอาญาแล้วยังเบิกความเท็จในคดีแพ่งอีกทำให้โจทย์ต้องถูกอายัดเงินในบัญชีนะแล้วถ้าเกิดว่าจำเลยชนะจะได้เงินจำนวนมากมายถือว่าร้ายแรงไม่สมควรรอการลงโทษในที่สุดทั้งสองคนก็เข้าจำคุกไป6เดือนครับ
0: โอ้แล้วคุณป้าที่เป็นเจ้าของลอตเตอรี่นะ30ล้านนั้นไม่รู้ว่าเงิน30ล้านจะได้มาใช้หรือยังก็ไม่รู้คุณวิสุทธิ์ก็ยังเป็นคดีความอยู
1: ่นะอันนี้ไม่รู้ว่าได้ยังไม่ได้ตามรายละเอียด
0: คุณวิสุทธิ์เราคงได้เวลาตามนี้นะครับแล้วก็ข่าวเด่นประเด็นร้อนพรุ่งนี้เวลาเดิมยังกลับมาพบกันเหมือนเดิมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ
6: ต้องเลิกไปเลยคร
7: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
5: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World วันที่ตลาดปิดบวกขึ้นมา 5.60 จุดนะครับดัชนีนั้นปรับตัวขึ้นตามตลาดภูมิภาคนะครับวันนี้ตลาดบ้านเราปิดไปที่ 1,616.88 จุดเพิ่มขึ้นมา 5.60 จุดคิดเป็น 0.36% ครับมูลค่าการซื้อขายวันนี้ 66,131.05 ล้านบาทการซื้อขายวันนี้ดัชนีปรับตัวขึ้นนะครับทำจุดสูงสุด 1,620.47 จุดจุดต่ำสุด 1,605.09 จุดนะครับหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้นมา297หลักทรัพย์ลดลง165หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง200หลักทรัพย์นะครับโดยวันนี้เนี่ยท็อป5อันดับ1เลยคือ KTB ครับ 4,112.14 ล้านบาทปิดไปที่39.25 บาทสตางค์ลดลงไป75สตางค์อันดับที่2 K Bank ครับ 4,061.48 ล้านบาทปิดไปที่229บาทลดลงไป4บาทอันดับที่3 ACB 3,485.69 ล้านบาทปิดไปที่151บาท50สตางค์ลดลงไป2บาทอันดับที่4ปตท.ครับมูลค่าการซื้อขาย 2,914.13 ล้านบาทปิดไปที่37บาท25สตางค์เพิ่มขึ้นมา1สลึงนะครับและ Gulf อันดับที่5ครับ 2,703.99 ล้านบาทติดไปที่64บาท25สตางค์เพิ่มขึ้นมา75สตางค์ครับวันนี้อยู่กับคุณวิกิตพลไพไพศาลกิจครับรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์และนักวิจารณ์บริษัททรัพย์ POC เอเลียนนะครับคุณกิตพลสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับผมวันนี้ตลาดเคลื่อนไหวตามภูมิภาคนะครับมีปัจจัยอะไรบ้างครับที่น่าสนใจครับ
3: โอเคครับต้องบอกว่าวันนี้ตลาดเองเคลื่อนไหวไม่ได้กว้างมากนะครับเพราะว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเองก็ปิดทำการนะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูโทนตลาดในฝั่งของเอเชียในวันนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ายังเป็นโทนที่ต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วก็คือโทนของการเปลี่ยนแปลงโดยเป็นการหมุนกลุ่มหรือเป็นการโรเทชันครับออกจากหุ้นในกลุ่มพวก AI แล้วก็เซมิคอนดักเตอร์เนี่ยไปยังหุ้นในกลุ่มอื่นมากขึ้นนะครับมีคำถามค่อนข้างจะเยอะครับว่าตัวของ AI เนี่ยมันฟองสบู่แตกแล้วหรือเปล่านะครับต้องเรียนว่าผมคิดว่าภาพใหญ่ๆเนี่ยเป็นภาพของการเกิดเรื่องของการปรับรีบาลานซ์ครับก็คือสมมติว่าต้องบอกว่า AI เนี่ยผมคิดว่าก็เป็นธีมที่แข็งแกร่งมากนะครับเพียงแต่ว่าเราก็เห็นว่าสมมติว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นในกลุ่มนี้ขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับผลก็คือบางทีนักลงทุนเนี่ยอาจจะเคยมีหุ้นน้ำหนักของหุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยสมมติ 30% ของพอร์ตเนี่ยวันนี้บางคนอาจจะกลายเป็น 60% ของพอร์ตไปแล้วมันก็จะเกินกว่าระดับที่มันน่าจะเป็นเนี่ยพอสมควรนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าพอร์ตเองก็จะเหวี่ยงมากๆตามความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นผลดังกล่าวนี่ก็เลยทำให้นักลงทุนเองก็มีการปรับสมดุลให้มันเหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าภาพของตลาดที่เรากำลังเห็นตอนนี้ก็จะเป็นภาพของการปรับหรือรีบาลานซ์ครับก็อาจจะลดน้ำหนักในกลุ่ม AI ลงแล้วก็หมุนบางส่วนเนี่ยไปลงทุนในกลุ่มอื่นที่อาจจะไม่ได้ผันผวนมากเท่าหรือว่าอาจจะเป็นตัวที่ยังมี valuation ที่มันยังค่อนข้างจะถูกอยู่ด้วยนะครับดังนั้นผมคิดว่าในภาพของการปรับรีบาลานซ์ตัวนี้ก็จะส่งผลบวกต่อหุ้นไทยด้วยเพราะว่าต้องยอมรับจริงๆว่าของไทยเราเองเนี่ยในแง่ของความเป็นหุ้นที่ถูกนะครับผันผลดีราคาไม่แพงแล้วก็ไม่ได้เจอตีเมไอเยอะเนี่ยวันนี้มันก็กลายมาเป็นปัจจัยบวกครับนอกจากนั้นแล้วเราก็เห็นว่าภาพของตลาดเองเนี่ยความเคลื่อนไหวในหุ้นกลุ่มหลักๆเนี่ยต้องบอกว่าก็อาจจะเป็นการเคลื่อนไหวตามธีมต่างๆที่เข้ามานะครับอันที่หนึ่งก็คือภาพของหุ้นในกลุ่มของตัวของธนาคารวันนี้จะมีแรงกำไรบ้างหลังจากขึ้นเยอะในสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็ในฝั่งของการบวกเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นหุ้นในกลุ่มของพวกโรงไฟฟ้าครับซึ่งกำลังจะรายงานผลประกอบการไตรมาส2และส่วนใหญ่น่าจะออกมาดีแล้วก็รวมไปถึงหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวกับท่านอาหารด้วยนะครับที่ก็จะบอกว่ามีแนวโน้มที่น่าจะออกมาในภาพที่ดีเช่นเดียวกันก็รวมๆแล้วเป็นการเริ่มตลาดเองเริ่มคาดหวังไปยังกลุ่มที่น่าจะรายงานผลประกอบการในไตรมาสนี้ที่ดีครับ
2: ครับผมวันนี้เราเห็นแรงขายทำกำไรในกลุ่มธนาคารด้วยใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับก็จะเห็นว่าวันนี้ถ้าไปดูธนาคารใหญ่เนี่ยในฝั่งของไม่ว่าจะเป็นพวก KTB KBank SCB นะครับหรือว่า BBL เนี่ยก็จะบอกว่าเราจะเห็นว่าในฝั่งของหุ้นที่กดตลาดใน10อันดับแรกเนี่ยเราก็มีกลุ่มธนาคารถึง5ตัวครับ
2: ครับผมพรุ่งนี้นะครับรอปัจจัยอะไรบ้างครับคุณกิตพลครับ
3: คิดว่าพรุ่งนี้ในภาพของตลาดเองก็จะยังอยู่ในกรอบใหญ่ๆก็คือ1590ถึง1600 620อยู่นะครับอะไรที่เป็นปัจจัยที่ยังดึงตลาดในระยะสั้นก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นในของไทยเราเองก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของตัวภายในประเทศครับก็คือการพิจารณาคดีของศาลเกี่ยวกับเรื่องของตัวพระราชโองการกู้เงิน400,000 ล้านบาทว่าตกลงทำได้ไหมผิดหรือเปล่านะครับหรือว่าอย่างไรเนี่ยซึ่งก็จะมีการพิจารณาในวันที่9 กรกฎาคมนะครับดังนั้นช่วงสั้นที่ตลาดเองปรับขึ้นมาเยอะแล้วก็ทดสอบใกล้ๆแนวต้านแล้วก็ขณะเดียวกันมีประเด็นนี้เข้ามาเป็นจุดสะกิดเนี่ยผมคิดว่าตลาดเองก็อาจจะรอความชัดเจนมากขึ้นครับดังนั้นในช่วงสั้นตลาดเองก็อาจจะเคลื่อนไหวในกรอบแถวประมาณสัก1,600+ประมาณ 10-20 จุดเนี่ยครับ
2: ครับผมกลยุทธ์การลงทุนครับในจังหวะแบบนี้ครับเป็นไงดีครับ
3: ครับว่าในจุดที่เราแนะนำนักลงทุนก็คือเราแนะนำนักลงทุนให้พยายามไปมองครับว่าตัวไหนบ้างที่ยังปรับขึ้นไม่เยอะจริงๆแล้วไม่เยอะเนี่ยต้องดูใน2 มิตินะครับก็คือมิติที่1ถ้าเราไปดู year to date ก็จะเห็นนะครับว่าในกลุ่มที่ปรับขึ้นอย่างค่อนข้างจะน้อยกว่าตลาดโดยรวมอย่างเช่นกลุ่มfinance ก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นกลุ่มของพวกอาหารกลุ่มของพวกธนาคารโรงแรมการแพทย์นี่ก็จะเป็นกลุ่มที่ช่วงสั้นเนี่ยมีภาพที่มันดูโอเคอยู่แล้วแล้วจริงๆต้องบอกว่าในกลุ่มพวกนี้ครับมันไปสอดคล้องกับมิติของ valuation ด้วยเพราะว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มนี้ปรับลงมาเยอะมากในเชิงของ PE นะครับแต่ทีนี้จริงแล้วเนี่ยตัวของธนาคารวันนี้ถ้าเรามามองว่าภาพของเซ็ตอินเด็กซ์เองเนี่ยอยู่ในจุดที่มีโอกาสที่จะเกิดการรีเลทขึ้นเนื่องจากนิเกทีฟเรียลเรทนะครับเพราะว่าวันนี้อัตราดอกเบี้ยแท้จริงติดลบเนี่ยลองคิดง่ายๆว่าหลายคนเนี่ยจะลงทุนไม่ลงทุนก่อนอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่ายังไม่ติดลบไม่เจอเงินเฟ้อแต่วันนี้พอเงินเฟ้อมาปุ๊บกลายเป็นว่าอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วนะต้องโยกเงินไปอยู่ในที่ที่มันอาจจะหักล้างความเสี่ยงเงินเฟ้อได้อันนี้ก็เลยเป็นภาพที่ทำให้เงินมีโอกาสที่จะไหลจากตราสารหนี้เนี่ยเข้าสู่ภาพตลาดหุ้นมากขึ้นแต่นั้นก็โดยรวมผมคิดว่าโอกาสที่เราเห็นนะครับก็จะอยู่ในกลุ่มของทางด้านค้าปลีกการเงินนะครับอาหารท่องเที่ยวแล้วก็การแพทย์ครับส่วนในกลุ่มอื่นอย่างพวกแบงค์หรือว่าหุ้นโรงไฟฟ้าสามารถที่จะเลือกได้เพียงแต่ช่วงสั้นเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังความผันผวนจากราคาที่ขึ้นมาสูงขึ้นนิดหนึ่งครับ
2: ครับผมขอบคุณมากครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณกิตพลไพศาลกิตรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์และนักกลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์ UOB เทเกนประเทศไทยนะครับภูมิภาควันนี้นะครับไล่ดูกันไปทีละตลาดเลยนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดลดลงไป 2.41 จุดนะครับ insignificant เลยนะครับปิดไปที่ 4,041 ติดลบไป 0.06% ครับก็เนื่องจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอ่อนแรงลงท่ามกลางความกังวลว่าความแข็งแกร่งของตลาดที่ขับเคลื่อนโดยกระแสความนิยมปัญญาประดิษฐ์อาจจะไม่ยั่งยืนนะครับเนื่องจากมีรายงานว่า Nvidia ได้เลื่อนการเปิดตัวระบบตู้Rack Server นะครับหรือว่า AI Server Rack System รุ่นถัดไปของบริษัทเนื่องจากติดปัญหาด้านการผลิตนะครับทางเซ็งวันนี้ติดบวกครับมีแรงหนุนจากกิจกรรมภาคเอกชนที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการหลังจากที่ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ของฮ่องกงนะครับที่จัดทำโดย S&P Global ปรับตัวสูงขึ้นระดับ 52.0 ในเดือนมิถุนายนจาก 50.4 ในเดือนพฤษภาคมก็เป็นการขยายตัวเร็วสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับทางเซ็งติดไปที่ 23,616.32 จุดเพิ่มขึ้นมา266คิดเป็น 1.14% นิเคอิโตเกียวปิดลบเล็กน้อยครับจากแรงขายทำกำไรหุ้นกลุ่มเทคนะครับปิดไปที่ 69,737 ลดลงไป6กว่าจุดคิดเป็น 0.01% คอมโพสิตเกาหลีใต้ปิดลบในวันนี้ครับนักลงทุนต่างชาติยังคงเทขายหุ้นอย่างต่อเนื่องก่อนที่บริษัทจดทะเบียนรายใหญ่จะเปิดเผยผลประกอบการประจำไตรมาส2 ปี 2569นะครับเรามาดูกิจกรรมที่น่าสนใจกันก่อนนะครับในช่วงนี้ก่อนที่ช่วงหน้าจะไปเกาะติดเศรษฐกิจกันกับอาจารย์ปิติศรีแสงนามมาดูไทม์ไลน์เรื่องภาษีของทรัมป์กันนะครับว่าแต่ละประเทศตอนนี้มีรีแอคชั่นอย่างไรกันบ้างใครที่กำลังแพลนจะสร้างบ้านแต่รู้สึกกังวลว่าจะต้องแบกภูเขาทั้งลูกไว้คนเดียวบ้างไหมครับลำพังแค่ทำงานดูแลธุรกิจเวลานอนแทบเตียงไม่มีนะครับแต่ต้องมานั่งปวดหัวกับการดีลสถาปนิกตรวจแบบบ้านคุยกับวิศวกรรมโครงสร้างแถมยังต้องวิ่งหาธนาคารขอกู้เงินอีกนะครับยิ่งไม่มีเวลาไปเฝ้าหน้างานยิ่งกังวลเรื่องคุณภาพบ้านและกลัวช่างเทงานบอกเลยนะครับว่าคนอยากสร้างบ้านยุคนี้เนี่ยต้องการกูรูส่วนตัวต้องการบริษัทที่มีความมั่นคงสูงมาเป็นที่ปรึกษาคอยรับกระบวนการยากแทนเราทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะเซฟเป็นเซฟเวลาและเซฟสุขภาพจิตของเราให้ดีที่สุดนะครับวันนี้มีทางออกที่ตอบโจทย์ทุกความกังวลเรื่องสร้างบ้าน ในที่เดียวกันเลยนะครับกับงาน Landing Home Open House ลดแรง Big Year Sale 10-12 กรกฎาคมนี้ที่ Landing Home ทุกสาขานะครับในงานเนี่ยคุณจะได้พบกับกูรูตัวจริงพร้อมให้คำปรึกษาเรื่องสร้างบ้านทั้งวิศวกรสถาปนิกและที่ปรึกษาสินเชื่อจากธนาคารชั้นนำพร้อมดอกเบี้ยเรทพิเศษแบบครบจบทุกเรื่องสร้างบ้านในที่เดียวนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายพร้อมรับส่วนลดสร้างบ้านสูงสุด 34% จองเท่าไหร่ลดคูณ2สูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทนะครับฟรีทองคำมูลค่าสูงสุด 350,000 บาทได้บ้านพร้อมระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงแต่สำหรับใครที่อยู่ย่านฝั่งทนห้ามพลาดกิจกรรมพิเศษปีเฉลิมพระเกียรติหลวงพ่อวางผังผู้สร้างบ้านโดยกูรูตัวจริงพร้อมเปิดตัว6แบบบ้านใหม่ล่าสุดเสาร์ที่11กรกฎาคมนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่าย3โมงครึ่งที่ Landing Home สาขาราชพฤกษ์ลงทะเบียนจองที่นั่งก่อนเต็มนะครับ029383456คิดจะสร้างบ้านพกโฉนดมาปรึกษาเรื่องสร้างบ้านกับ Landing Home บริษัทรับสร้างบ้านที่มีทุนจดทะเบียน200ล้านบาทสูงสุดในธุรกิจรับสร้างบ้านดารานักธุรกิจต่างไว้วางใจนะครับการันตีด้วยผลงานก่อสร้างกว่า 10,000 หลังและมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดครับพร้อมล็อกราคาสร้างบ้านตั้งแต่วันเซ็นสัญญานะครับมั่นใจงบไม่บานปลายที่งาน Landing Home Open House ลดแรงนิตยเซล 10-12 กรกฎาคมนี้ที่ Landing Home ทุกสาขาสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกที่ดีที่สุดนะครับสร้างบ้านสร้างดีคือ Landing Home ครับส่วนใครที่อยู่ในแวดวงสุขภาพนะครับวันนี้เราก็มีข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันด้วยนะครับการแพทย์ก็ดีแวดวงการแพทย์แวดวงเภสัชกรรมนะครับหรือสนใจนวัตกรรมด้านสุขภาพห้ามพลาดงานใหญ่แห่งปีครับ International Healthcare Week 2026เพราะว่าครั้งนี้เนี่ยรวมงานด้านอุตสาหกรรมสุขภาพระดับโลกถึง4งานไว้ในที่เดียวนะครับทั้งงานครับCPHI Southeast Asia งาน World Health Expo WHX Bangkok นะครับงาน MedTech Southeast Asia และ Thailand Medical and Wellness Expo ครบทั้งเรื่องยาเครื่องมือแพทย์เทคโนโลยีทางการแพทย์ไปจนถึงธุรกิจสุขภาพและ Wellness นะครับภายในงานนั้นจะได้พบกับผู้ประกอบการและแบรนด์ชั้นนำจากทั่วโลกครับพร้อมนวัตกรรมที่กำลังเปลี่ยนอนาคตของวงการสุขภาพไม่ว่าจะเป็น AI ทางการแพทย์เทคโนโลยีตรวจวินิจฉัยโรคเครื่องมือแพทย์รุ่นใหม่รวมถึงโซลูชันสำหรับโรงพยาบาลห้องปฏิบัติการและภาคการผลิตด้านการแพทย์แบบครบวงจรนะครับนอกจากนี้ยังมีเวทีสัมมนาและการประชุมวิชาการกว่า200หัวข้อครับเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและคนบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงผู้ที่กำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจได้อัปเดตเทรนด์ใหม่ๆและแลกเปลี่ยนความรู้และต่อยอดเครือข่ายธุรกิจในงานเดียวกันเลยนะครับและสำหรับประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมในโซน Thailand Medical and Wellness Expo 2026ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพความงามและนวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพจากหลากหลายแบรนด์มาให้เลือกกันในงานอย่างใกล้ชิดเลยนะครับงาน International Healthcare Week 2026จะมีขึ้นระหว่างวันที่8ถึง10กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ถ้าไม่อยากพลาดโอกาสในการอัปเดตนวัตกรรมสุขภาพและเทคโนโลยีล่าสุดนั้นติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่INTHealthcareWeek.com INT ก็ย่อมจาก International ครับ INTHealthcareWeek.com และพบกันที่งานนะครับส่วนความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอื่นๆนะครับในวันนี้ในแง่ของเศรษฐกิจนะครับกระทรวงพาณิชย์หนุนเซฟต่อยอดใช้วัตถุดิบ GI เพิ่มมูลค่าเมนูอาหารไทยครับชูอร่อยที่ไม่อาจจะเลียนแบบได้นะครับขอไปหนุนเชฟนะครับข่าวสะกดเป็นสอโซ่ขออภัยด้วยครับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยหนุนเชฟต่อยอดใช้วัตถุดิบ GI เพิ่มมูลค่าเมนูอาหารไทยชูอร่อยที่ไม่อาจจะเลียนแบบได้นี่เป็นมูฟล่าสุดนะครับจากทางด้านอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาคุณอรบลทรัพย์ทวีธรรมนะครับที่พูดถึงการเดินหน้าส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับ GI คือ Geographical Indication นะครับแล้วก็ยังมีข่าวสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไทยยันไม่ขึ้นราคาเพิ่มคาดไข่ไก่ราคาลดลงสิงหาคมนี้นะครับไทยช่วยไทย plus ดันความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิถุนายนสูงขึ้นในรอบ4เดือนครับแล้วก็ไม่มีแล้วนะครับรถไฟความเร็วสูงรถไฟ3สนามบินสะดุดครับปรับใช้เร็วปานกลางเปิดช่องแก้สัญญาเอกชนบอกเออแต่ไม่ประมูลใหม่นะครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งในความเคลื่อนไหวนะครับศุลกากรเข้มเอ็กซเรย์ผู้โดยสารขาออกผนวกใช้สุนัข K9 สกัดลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามชาตินะครับส่วนต่างประเทศนะครับวันนี้เลขาธิการ UN เตือน AI โตเร็วแซงหน้ากฎหมายชื่อคุมเข้มก่อนสายเตือนแก้ครับ ี่เป็นสิ่งที่ทางเอนจิเนียร์กูเจเรชนะครับเลขาธิการสหประชาชาติออกมาเตือนครับว่า AI กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วจนกฎระเบียบตามไม่ทันพร้อมกับเตือนเรียกร้องให้ประชาคมโลกเร่งกำหนดมาตรฐานและกลไกกำกับดูแลร่วมกันโดยเฉพาะการคุ้มครองเด็กความปลอดภัยของสังคมและการห้ามใช้อาวุธสังหารอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนโดย AI นะครับพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาสอดติดเศรษฐกิจกันครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดว
4: 92.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
8: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดว
9: กลับมาติดตามเกาะติดเศรษฐกิจกันนะครับในช่วงนี้ช่วงที่2ของรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวารินทร์ สัจเดวันนี้อาจารย์ปิติจะพาเรามาอัปเดตล่าสุดกับภาษีของทรัมป์ว่าแต่ละประเทศตอนนี้อยู่ถึงไหนกันแล้วนะครับรวมถึงประเทศไทยในเรื่องของไทม์ไลน์แล้วก็เรื่องของผลบังคับใช้ด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นครับห้ามพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทครับกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทนะครับ จกไปแล้ว2ครั้งครั้งที่1เมื่อวันที่16พฤษภาคม69รางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทครั้งที่2วันที่16มิถุนายน69รางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทและโอกาสลุ้นรางวัลสุดท้ายรางวัลครั้งสุดท้ายนะครับในครั้งที่3จะมีขึ้นในวันที่16กรกฎาคม69นี้ครับรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลนะครับนี่คือรางวัลของคนชอบออมครับที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายและยังได้มีสิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่นะครับลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีที่ยังไม่ครบอายุทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลนะครับยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากครับนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มและเงินรางวัลเต็มๆนะครับไม่เสียภาษีมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายครับซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMo นะครับ MYMO MyMo วันนี้จนถึง15กรกฎาคม2569นี้ครับเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตช่วงนี้ไปสวัสดีทักทายอาจารย์ปิติศรีแสงนามกันเลยครับ
8: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
9: สวัสดีครับอาจารย์ปิติครับ
10: ครับสวัสดีครับคุณวีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
9: เดือนกรกฎาคมนี้เราพบกันทั้งหัวสัปดาห์และท้ายสัปดาห์นะครับจันทร์และศุกร์เดี๋ยววันศุกร์ก็ได้พบกันอีกนะครับแต่ว่าวันนี้วันที่6กรกฎาคมนะครับก็ผ่านครึ่งปีมาละนะครับอาจารย์ก็คิดว่าน่าจะเป็นเวลาที่เหมาะในการที่จะมาทบทวนมาตรการต่างๆนะครับที่ทางสหรัฐได้มีการประกาศใช้นะครับแล้วศาลเองก็ขวางอำนาจของทรัมป์ในหลายเรื่องเหมือนกันนะครับตอนนี้มีการปัดฝุ่นหลายมาตราที่ทรัมป์อาจจะนำกลับมาใช้แทนสิ่งที่เขาไม่สามารถที่จะใช้ตัว reciprocal tariff ได้นะครับและตอนนี้แต่ละประเทศที่พูดคุยกับสหรัฐอยู่ตอนนี้เนี่ยไปถึงไหนกันแล้วนะครับเราจะมา follow up กันนิดนึงในวันนี้นะครับในรายการอาจารย์สวัสดีอีกรอบนึงนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
10: ครับสวัสดีครับเท้าความนิดนึงนะครับคุณผู้ฟังจะได้เข้าใจพื้นฐานก่อนว่าทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีใช่ไหมครับตอนปี2025แล้วพอถึงวันที่2เมษายนปี2025เนี่ยทรัมป์ก็เรียกวันนั้นว่า Liberation Day ในการประกาศ Liberation Day หรือว่าวันประกาศอิสรภาพของเขานะครับประกาศเสรีภาพสิ Liberation Day ประกาศเสรีภาพของเขาเนี่ยเขาลงนามใน Executive Order หรือว่าคำสั่งของประธานาธิบดี2คำสั่ง14256กับ14257นะครับในการที่จะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทางด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ใช้สิ่งที่เรียกว่า IEEPA International Emergency Economic Power Act ซึ่งเป็นอำนาจของประธานาธิบดีในการที่จะขึ้นภาษีทำสงครามการค้ากับเกือบจะเรียกได้ว่าทุกประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็เหตุการณ์ผ่านไปนะครับจนถึงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา2026สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือSupreme Court นะครับหรือว่าศาลของสหรัฐที่เป็นศาลสูงสุดเนี่ยตัดสินว่าประธานาธิบดีไม่ได้มีอำนาจในการที่จะใช้เครื่องมือแบบนี้นะครับเพราะนั้นวันนี้กรกฎาคมปี2026ละเหตุการณ์ก็ผ่านจากจุดวิกฤตหลายจุดมาหลายเรื่องนะครับวันนี้เรามาทบทวนให้คุณผู้ฟังฟังนะครับว่าไอ้มาตรการที่ทำให้ทั่วทั้งโลกเนี่ยห่วงโซ่มูลค่าระดับนานาชาติมันถูกเขาเรียกอะไร disrupt มันถูกกระชากเปลี่ยนนะครับเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาใช้คำว่า strategic de-risking นะครับก็คือต้องการที่จะลดความเสี่ยงทางยุทธศาสตร์หลักๆ ก็คือลดความพึ่งพาเศรษฐกิจระหว่างกันของสหรัฐกับจีนนั่นแหละนะครับเพราะว่าดูเหมือนกับว่าในห้วงเวลาตั้งแต่ทศวรรษ1990นะครับที่จีนเปิดประเทศโลกเข้าสู่ระเบียบโลกแบบโลกาภิวัตน์เนี่ยสหรัฐกับจีนเป็น2ประเทศนะครับที่ได้ประโยชน์มากที่สุดจากกลไกโลกาภิวัตน์แต่กลไกการจัดสรรทรัพยากรใน2ประเทศเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในสหรัฐอเมริกาเนี่ยฉลองครบรอบ250ปี4กรกฎาคมปี2026ในภาวะซึ่งการกระจายรายได้การกระจายทรัพยากรเนี่ยมันเลวร้ายที่สุดในรอบ250ปีนะครับเพราะว่าคนรวยรวยขึ้นแบบมหาศาลในขณะที่คนจนก็ผ่านมา ั้งแต่ทศวรรษ1960-1970คนจนในสหรัฐก็ดูเหมือนกับคุณภาพชีวิตเขาไม่ได้ดีขึ้นเลยในขณะที่ฝากจีนเนี่ยปี2021ที่ผ่านมาธนาคารโลกก็ให้การรับรองนะครับว่าจีนเป็นประเทศอาจจะเป็นประเทศเดียวในโลกนี่แหละที่ไม่มีประชาชนอยู่ใต้เส้นความขีดจนอีกใต้เส้นขีดความยากจนอีกต่อไปนะครับเพราะนั้นเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยผูกพันกับโลกผูกพันกับจีนสูงมากแล้วไอการค้าสินค้าหลายๆอย่างบริการหลายๆอย่างเนี่ยมันเริ่มมีประเด็นทางด้านความมั่นคงเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นสหรัฐอเมริกาเองเดินหน้าต่อจากนี้อย่างไรนะครับเรามาสรุปครึ่งปีที่ผ่านมานะครับเราเห็นชัดเจนแล้วล่ะนะครับว่าสหรัฐต่อให้ Supreme Court เขาบอกว่าใช้มาตรการ Liberation Day ที่ผมบอกมาไม่ได้แต่เขาก็ยังต้องการแบ่งขั้วทางเศรษฐกิจ

นะครับ economic fragmentation เขาต้องการที่จะลดความเสี่ยงลดการพึ่งพาทางยุทธศาสตร์กับจีนต่อไปโดยอย่างแรกสุดเลยก็คือสหรัฐอเมริกาเนี่ยประกาศมาตรการเขาเรียก section 122นะครับของกฎหมายการค้าของสหรัฐเรียกย่อๆว่า global tariff นะครับ global tariff มาตรการภาษีทั่วไปก็คือสหรัฐโอเคในเมื่อภาษี reparation พวกนั้นใช้ไม่ได้งั้นเขาประกาศเป็นการทั่วไปเลยว่าจะใช้ภาษีนำเข้าในอัตราทั่วไป 10% กับสินค้าเกือบทุกประเภทเลยนะครับที่นำเข้าสหรัฐนะครับซึ่งแน่นอนมันสูงมากนะเพราะต้องอย่าลืมว่าในระเบียบโลกยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยอัตราภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันลดลงไปส่วนใหญ่เนี่ย 0-2% อะตอนนี้มันขึ้นมาเป็น 10% นี่มันขึ้นไปทีเดียว5เท่าถูกต้องไหมครับ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับแน่นอนยังคงมีการพุ่งเป้านะครับภาษีที่บางกลุ่มสินค้านะครับที่เป็นสินค้าเทคโนโลยีจากจีนเนี่ยยังคงมีการพุ่งเป้าแล้วก็ใส่อัตราภาษีที่สูงมากเป็นพิเศษนะครับยกตัวอย่างเช่นนาทีนี้เนี่ยโดยเฉลี่ยสินค้านำเข้าจากจีนเข้าไปในสหรัฐจะเจอภาษีอยู่ที่ประมาณ 24% แต่มันจะมีบางกลุ่มนะครับอย่างเช่นเหล็กอลูมิเนียมเนี่ยภาษีทะลุขึ้นไปเป็น 40.9% นะครับยานยนต์ไฟฟ้าเซมิคอนดักเตอร์โซลาร์เซลล์ภาษีสูงมากนะครับและอเมริกาเมื่อก่อนนี้เนี่ยเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า de minimis de minimis ก็คือโอเคถ้ามูลค่าสินค้าที่นำเข้าไปต่อชิ้นเนี่ยมันต่ำกว่าปริมาณเท่านี้เราไม่ต้องเสียภาษีละกันนะครับเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะครับเคยมีเพดานเคยมีเขาเรียกfloor นะครับว่า ถ้าต่ำกว่า floor ตรงนี้ต่ำกว่า800ดอลลาร์ต่อ billing เนี่ยไม่ต้องเสียภาษีแต่ตอนนี้ไม่ได้ละไม่มีหรอกไปละไอ้ de minimis นี่นะครับกลายเป็นว่าสินค้าทุกอย่างโดยเฉพาะไอ้สินค้าที่ขายกันผ่านแพลตฟอร์ม e-commerce อะแพลตฟอร์ม marketing online นึกออกไหมฮะที่ประชาชนแต่ละคนซื้อแปรงสีฟันไฟฟ้าซื้อลำโพงชุดเล็กๆซื้ออุปกรณ์แก๊จเจ็ตต่างๆจากประเทศจีนเนี่ยเมื่อก่อนนี้ถ้าต่ำกว่า800ดอลลาร์เขาก็ไม่ค่อยจะเก็บภาษีกันแต่ตอนนี้ไม่ได้ละนะครับถ้าเป็นสินค้าจากโรงงานจีนที่พุ่งตรงเข้าสู่มือผู้บริโภคสหรัฐเนี่ยจัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเท่าไหร่ก็ตามเสียภาษีทั้งหมดนะครับแล้วไอ้มาตรการแบบนี้เนี่ยเอาเข้าจริงๆมันไม่ได้ทำแค่ที่เฉพาะสหรัฐอย่างเดียวเราเริ่มเห็นพันธมิตรของสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศในทวีปยุโรปกลุ่มประเทศที่เป็นสหภาพยุโรปซึ่งเขามีนโยบายทางเศรษฐกิจร่วมกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น20กว่าประเทศเนี่ยเขาทำแบบเดียวกันเลยนาทีนี้ก็คือยกเลิกข้อยกเว้นภาษีศุลกากรสำหรับพัสดุอีคอมเมิร์ซราคาถูกเมื่อก่อนนี้เขาบอกถ้าต่ำกว่า150ยูโรเข้ายุโรปไม่ต้องเสียภาษีตอนนี้ไม่ได้ละสินค้าคุณจะ1ยูโรก็ต้องเสียภาษีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันขนส่งผ่านพัสดุที่มาจากe-commerce platform ต้องนึกภาพพินตัวเทมูใช่ไหมครับอาลีบาบานะครับพวกนี้มาหมดนะครับในขณะเดียวกันยุโรปเองก็มีภาษีในลักษณะที่มีเขาเรียกอะไรกีดกันทางการค้ามากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกานะครับเราเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยโควต้านำเข้าเหล็กยุโรปเขาจะมีโควต้านำเข้าเหล็กถ้าเหล็กนำเข้าภายใต้โควต้านี้เนี่ยไม่ต้องเสียภาษีตอนนี้ไอ้โควต้านั้นน่ะลดลงไปครึ่งหนึ่งแล้วไอ้สินค้าที่อยู่นอกโควต้าเสียภาษีสูงถึง 50% สำหรับสินค้าที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเลยคือเหล็กอลูมิเนียมซึ่งสินค้าพวกนี้ยุโรปแล้วก็อเมริกาสู้จีนไม่ได้นะครับ อีกกลุ่มหนึ่งก็คือใช้เครื่องมือทางด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นเสมือนเครื่องมือกีดกันทางการค้านะครับยกตัวอย่างเช่นที่เรารู้จักกันมากที่สุดก็คือ Carbon Border Adjustment Mechanism หรือว่า CBAM นะครับก็คือเขาบอกว่าต่อไปนี้คุณผลิตอะไรก็ตามนะคุณต้องไปมีการบันทึก footprint ว่าคุณปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาเท่าไหร่ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการผลิตจนสินค้านี้ออกมานะครับแล้วถ้าสมมติว่าสินค้านี้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมา1ตันคุณจะต้องเสียภาษีสำหรับกำจัดก๊าซเรือนกระจกนั้น75ยูโรล่าสุดเนี่ยสินค้านำเข้า6กลุ่มแรกก็คือเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์ปุ๋ยไฟฟ้าไฮโดรเจนนะครับต้องมีการเลิก

ริ่มกระบวนการขอใบรับรอง4แบบแล้วนะครับในปัจจุบันกำลังพูดถึงเรื่องของการขยายขอบเขต CBAM ไม่ใช่แค่เฉพาะสินค้าต้นน้ำเหมือนเดิมละให้ลงไปที่สินค้าปลายน้ำหรือว่า downstream product ด้วยเพราะฉะนั้นสินค้าอีก200กว่ารายการที่อยู่ภายใต้หมวดเหล็กและอลูมิเนียมเนี่ยจะเป็นตัวแรกเลยที่โดนเพราะฉะนั้นมันมีอะไรบ้างล่ะในกลุ่มนี้มันมีชิ้นส่วนยานยนต์มันมีเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งเผอิญคนที่ผลิตแล้วส่งออกไปมากในยุโรปคนหนึ่งก็คือประเทศไทยของเรานี่เองเพราะฉะนั้นสถานการณ์แบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่เกิดขึ้นในทั้งยุโรปทั้งในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีผลกระทบแล้วมันมีความเสี่ยงมันมีปัจจัยท้าทายที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยแน่นอนประเด็นแรกเลยก็คือในช่วงต่อจากนี้สิ่งที่คุณจะเห็นเลยคุณจะเห็นภาวะ Trade Diversion เขากีดกันสินค้าจากจีนเข้าสหรัฐอเมริกาเข้ายุโรปก็จริงแต่ภาวะบิดเบือนทางการค้ามันเกิดขึ้นกับประเทศไทยเพราะสินค้าจากจีนที่เคยเข้ายุโรปเข้าอเมริกาไม่ได้มันจะเข้าประเทศไทยแทนนึกออกไหมฮะไอ้ภาวะนี้เขาเรียก Trade Diversion หรือว่าการบิดเบือนเบี่ยงเบนทางการค้านะครับเพราะนั้นเหล็กยานยนต์ไฟฟ้าแผงโซลาร์เซลล์สินค้าอุปโภคบริโภคจากจีนที่เคยส่งออกไปยุโรปอเมริกามหาศาลแล้วมันมีต้นทุนต่ำตอนนี้มันต้นทุนสูงดังนั้นมันส่งมาที่ประเทศอาเซียนมาที่ประเทศไทยซึ่งแน่นอนผู้ประกอบการเราต้นทุนสู้เขาไม่ได้เพราะนั้นเราเองจะได้รับผลกระทบนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือสินค้าโดยตรงเลยที่ประเทศไทยเราเป็นผู้ผลิตสินค้าขั้นกลางครับผู้ผลิตสินค้าขั้นกลางก็คือเราผลิตสินค้าเราผลิตวัตถุดิบบางส่วนส่งไปจีนและจีนไปผลิตต่อไอ้แบบนี้เราก็ส่งไปจีนไม่ได้ถูกต้องไหมครับเพราะว่าจีนเขาก็ไม่รู้จะผลิตต่อแล้วเขาจะส่งไปยุโรปอเมริกายังไงอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเราผลิตสินค้าขั้นกลางในแง่ที่ว่าเราวัตถุดิบขั้นต้นจากจีนมาแล้วมาผลิตที่เราแล้วเราได้สินค้าส่งออกไปที่อเมริกากับยุโรปเราก็โดนกีดกันตามไปด้วยเพราะว่าถิ่นกําเนิดของมันเนี่ยครอบคลุมไปถึงว่าเฮ้ยวัตถุดิบมันมาจากจีนด้วยนะครับในขณะเดียวกันต้นทุนการผลิตก็สูงขึ้นเพราะว่าเราคงจะต้อง take it more serious แหละไอ้เรื่องมาตรการการค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนะครับแต่มันก็ไม่ได้มีแต่เฉพาะเรื่องของปัจจัยทางลบอย่างเดียวมันมีปัจจัยทางบวกด้วยถูกต้องไหมครับปัจจัยทางบวกก็คือ supply chain จำนวนมากเลยนะมันไหลออกจากจีนแล้วพอไหลออกจากจีนเนี่ยมันมาตั้งโรงงานในรูปแบบของ China Plus One ก็คือสินค้าจากจีนเข้ามาน้อยลงแต่มาตั้งโรงงานและ supply chain มากขึ้นโดยเฉพาะในอาเซียนแล้วสิ่งที่เราเห็นชัดเจนเลยก็คือ2ประเทศที่ได้ประโยชน์มากที่สุดจากสถานการณ์นี้กลายเป็นเวียดนามกับไทยครับเวียดนามได้ประโยชน์อันดับ1ไทยได้ประโยชน์อันดับ2ในแง่ที่ซัพพลายเชนจำนวนมากเนี่ยไหลมาอยู่ใน2ประเทศนี้ซะจนนาทีนี้ประเทศที่เป็นประเทศคู่ค้าอันดับ1ของสหรัฐอเมริกากลายเป็นเวียดนามนะครับและอันดับ4กลายเป็นประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราก็อยู่ในสภาวะซึ่งต้องบริหารจัดการถูกต้องไหมเพราะว่ามันจะมีผู้ประกอบการส่วนหนึ่งแหละได้รับผลกระทบเจอความท้าทายสูงขึ้นในขณะที่ผู้ประกอบการกลุ่มหนึ่งก็แบบยิ้มร่าเลยเพราะว่าฐานการผลิตมันย้ายเข้ามาไอ้อย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งซึ่งเราเองจะต้องบาลานซ์ให้ดีอ่ะเพราะว่าคนที่เขายิ้มร่าเนี่ยส่วนใหญ่เขายิ้มแล้วเขาก็เงียบไงเขาก็ไม่ได้บอกอะไรหรอกถูกต้องไหมเขาอาจจะเสียภาษีเพิ่มเขาอาจจะกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เขาก็ไม่บอกถูกไหมครับแต่คนที่ได้รับผลกระทบทางลบเนี่ยเสียงจะดังมากเพราะนั้นตรงนี้เราจะบาลานซ์ยังไงนะครับเช่นเดียวกันอีกเรื่องนึงซึ่งเป็นความคืบหน้าที่อยากจะรายงานกับคุณผู้ฟังด้วยก็คือพอกระบวนการเหล่านี้มันเกิดขึ้นเนี่ยไอ้การขึ้นกำแพงภาษีการประกาศ Liberation Day Tariff หรือว่าการที่ศาลบอกว่ามันไม่ถูกต้องนะครับแล้วแต่ละประเทศก็รับผลกระทบหรือว่าเปลี่ยนยุทธศาสตร์การเดินหน้าการเจรจาสิ่งที่เรียกว่า ATR นะครับหรือว่า Agreement on Reciprocal Trade นะครับกรอบความตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างแต่ละประเทศกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยแต่ละประเทศก็เจอ disrupt กันไปหมดถูกต้องไหมครับจากเดิมเนี่ยไอการประกาศ Liberation Day มันนำไปสู่การที่ทุกประเทศเดินหน้าไปคุยกับสหรัฐแบบทวิภาคีเพราะทรัมป์ไม่ยอมคุยเป็นกลุ่มมาเลก็ไปคุยกับสหรัฐไทยก็ไปคุยกับส

0: สหรัฐเวียดนามอินโดต่างคนต่างไปคุยกับสหรัฐถูกต้องไหมครับแต่พอเจอ disrupt เข้าไปอย่างเช่นในวันที่ศาลสูงสุดของอเมริกาบอกว่าไอ้การกระทำแบบนี้ของประธานาธิบดีไม่ถูกต้องสิ่งที่ตามมาคือบางประเทศมันยูเทิร์นนะ policy แบบ180องศาเลยอะแล้วมันทำให้เกิดความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างแต่ละประเทศที่มีเงื่อนไขคล้ายๆกันประเทศที่ผมอยากจะยกขึ้นมาเป็นตัวแรกเลยก็คือมาเลเซียครับ
1: ครับ
0: นโยบายของมาเลเซียก็คือ walk out ครับกุมภาพันธ์2026ศาลสูงสุดตัดสินว่าทรัมป์ไม่มีไม่ทำเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ไม่เขาเรียกอะไรล่ะไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะนั้นประธานาธิบดีไม่มีอำนาจ15มีนาคมครับภายในครึ่งเดือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเขาเรียกเมตินะครับกระทรวงการค้าการลงทุนแล้วก็อุตสาหกรรมของมาเลเซียประกาศทันทีครับว่าข้อตกลง ART Agreement on Reciprocal Trade เนี่ยที่เคยลงนามไปตั้งแต่ตุลาคมปีที่2025เนี่ยเป็นโมฆะแล้วเรายกเลิกเลยไม่เจรจาอะไรกับสหรัฐอีกแล้วไอ้นี่ถือว่าเป็น extreme อีกขั้วหนึ่งเลยถูกต้องไหมครับบอกงั้นผมก็ไม่ง้อสหรัฐเหมือนกันยิ่งพอรู้ว่าทรัมป์ยังจะกลับมาใช้มาตรการภาษีที่เขาบอกว่าเดี๋ยวมันมีเครื่องมืออื่นๆที่เขาใช้ได้มาเลเซียบอกงั้นผมก็ยอมที่จะลดสิทธิประโยชน์หลายด้านมากนะครับอย่างเช่นสินค้าเกษตรการจัดซื้อจัดจ้างกฎว่าด้วยดิจิตอลที่เดิมมาเลเนี่ยมีแพ็กเกจที่ดีมากที่จะให้บริษัทเทคจากสหรัฐมาลงทุนเนี่ยเขาบอกเขาไม่เอานะครับคือตอนแรกเนี่ยใน Liberation Day เนี่ยมาเลย์โดนภาษีไป 47% แล้วลดลงมาเหลือ 19% เท่ากับประเทศไทยโดยมาเลย์ยอมแลกหลายเรื่องมานะครับแต่ว่านาทีนี้มาเลย์บอกว่าไม่มีความจำเป็นต้องยอมเสียอธิปไตยทางเศรษฐกิจเพื่อแลกกับข้อตกลงที่ไม่ได้สิทธิประโยชน์เหนือกว่าประเทศอื่นๆอีกต่อไปแล้วแล้วมาเลเซียเองก็กระจายความเสี่ยงโดยการไปเร่งส่งเสริมการค้าการลงทุนผ่านกรอบสำคัญ2กรอบก็คืออาเซปนะครับแล้วก็ CPTPP Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership แทนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าสนใจมากและในขณะเดียวกันมาเลเซียก็เพิ่มมาตรการปกป้องคุ้มครองสินค้ากลุ่มเซมิคอนดักเตอร์กับอิเล็กทรอนิกส์ของตัวเองมากขึ้นด้วยอันนี้นี่กลายเป็นแบบเอ็กซ์ตรีมแบบที่เรานึกไม่ออกแล้วเฮ้ยมาเลเซียทำแบบนี้เลยเหรอนะครับมาดูประเทศเพื่อนบ้านประเทศอีกประเทศนึงคืออินโดนีเซียครับ
1: ครับครับ
0: อินโดนีเซียเนี่ยไม่น่าเชื่อนะฮะไอ้เข้าใจถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยวันที่ศาลสูงสุดประกาศว่าสิ่งที่ทรัมป์ทำไม่ได้เนี่ยวันที่20กุมภาอินโดนีเซียบรรลุข้อตกลง ATR กับสหรัฐอเมริกาวันที่19กุมภาครับก่อนหน้า1วันเขาใช้ชื่อว่ายุทธศาสตร์ Towards a New Golden Age for the US Indonesia Alliance นะครับการเป็นพันธมิตรแบบยุคทองนะครับยุคทองยุคใหม่ของสหรัฐอเมริกากับอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียเป็นประเทศซึ่งนาทีนี้บอกเลยว่าสินค้านำเข้าจากสหรัฐท่านมีอยู่ 100%99% เขายกเลิกภาษีทั้งหมดก็คือเปิดทุกอย่างนะครับและ 1% ที่เหลือถ้าไปดูส่วนใหญ่มันจะเป็นสินค้ากลุ่มที่ขัดกับหลักการทางศาสนานะครับ ยอมไม่ใช่แค่เฉพาะเปิดอย่างเดียวยกเลิกโควต้าการนำเข้าด้วยนะครับแล้วก็กำหนดข้อตกลงใหม่นะครับในเรื่องของ local content requirement นะครับคืออนุญาตให้เขาเรียกอะไรล่ะอเมริกาเองนี่แหละกลายเป็นประตูที่จะให้ประเทศอื่นๆใช้อเมริกาเป็นฐานแล้วเข้าสู่อเมริกาเข้าสู่อินโดนีเซียได้มากขึ้นด้วยแลกกับอะไรแลกกับสินค้าอินโดนีเซีย 1,819 รายการนั่นคือสิ่งทอรองเท้ายางพาราส่วนประกอบเครื่องบินเนี่ยตอนนี้เข้าสหรัฐอเมริกาที่เป็นสินค้าเมดินอินโดนีเซียเนี่ยภาษี 0% นะครับแต่มันก็มีสิ่งที่อินโดต้องยอมด้วยก็คืออินโดเนี่ยต้องเข้าไปอยู่ในกระบวนการต่อต้านการค้าที่ไม่เป็นธรรมจากประเทศที่3ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งไอ้คำว่ากระบวนการต่อต้านการค้าที่ไม่เป็นธรรมจากประเทศที่3ของสหรัฐอเมริกานี่ก็คือต่อต้านสินค้าจีน

0: จริง
1: ใช่ไหมฮะเพราะนั้นเพราะนั้นนาทีนี้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือถ้าเรื่องนี้ได้รับการผ่านรัฐสภาอินโดนั่นก็เท่ากับว่าจีนเองก็จะต้องมองอินโดเป็นคล้ายๆศัตรูในทางแคบซึ่งจีนเองก็งออินโดเยอะหลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของนิกเกิลเรื่องของเรื่องของแร่เอิร์ธนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไงก็ตามต่อให้ไม่มีเรื่องนี้อินโดนีเซียเองก็ดันเขาเรียกอะไรอะทำปืนลั่นใส่เท้าตัวเองไปแล้วเพราะว่าอินโดนีเซียดันไปประกาศก่อนหน้านี้ด้วยว่าต่อไปนี้สินค้าที่เป็นกลุ่มแร่เอิร์ธกลุ่มนิกเกิลกลุ่มโลหะพวกนี้เนี่ยถ้าจะส่งออกเอกชนอินโดห้ามส่งออกทั้งหมดจะต้องถูกผูกขาดและส่งออกโดยวิสาหกิจก็คือรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลอินโดนีเซียแต่เพียงผู้เดียวเขาจะผูกขาดการส่งออกอยู่แล้วซึ่งทุกประเทศทั่วโลกก็ห่วงกังวลนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยน่าสนใจว่าระหว่างอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศยักษ์เลยจะเป็นยังไงอีกประเทศหนึ่งก็คือเวียดนามเวียดนามกับไทยตอนนี้อยู่ในสถานะเดียวกันนะครับก็คือต้องยังไม่มีการลงนามยังไม่มีการสรุปผลการเจรจากำลังเจรจากันอยู่ซึ่งการเจรจาเนี่ยตามกำหนดมันจะต้องจบให้ได้ภายในเดือนนี้เดือนกรกฎาคมเพราะงั้นก็ต้องดูว่าระหว่างกรกระหว่างในเดือนนี้ระหว่างไทยกับเวียดนามดีลระหว่างเรากับสหรัฐหรือกับแล้วก็เวียดนามกับสหรัฐเนี่ยใครจะเหนือกว่ากันซึ่งสิ่งที่มันเคยตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ก็คือเราจะโดนภาษี 19% เวียดนามโดนภาษี 20% ซึ่งส่วนต่าง 1% มันก็โอเคอ่ะมันก็สำหรับสินค้าที่มาจิ้นต่ำๆเนี่ยมันก็มีผลเยอะนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เราเองคงจะต้องกลับไปดูนะครับว่าแล้วในการเจรจา ATR ของเรากับอเมริกาต่อไปเนี่ยมันจะมีอะไรมากน้อยแค่ไหนซึ่งแน่นอนเรื่องหนึ่งที่เราก็ต้องยอมก็คือเราคงจะต้องอะไรอะยกเว้นภาษีสินค้านำเข้าสหรัฐเข้ามาในประเทศไทยหลายรายการนะครับเราเคยคุยกันไว้ว่าเราจะยกเลิกกำแพงภาษีนำเข้าประมาณ 99% 90ถึง 99% ของรายการสินค้าทั้งหมดที่เรานำเข้าจากสหรัฐอเมริกาซึ่งมันครอบคลุมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารนะครับตรงนี้ต้องดูว่ามันจะกระทบกับเราไหมโดยเฉพาะรายการที่เราห่วงกังวลอย่างเช่นเรื่องของเนื้อสัตว์นำเข้าใช่ไหมครับโดยเฉพาะเนื้อหมูสินค้าเกษตรนำเข้านะครับหลายๆตัวนะครับอย่างเช่นข้าวโพดซึ่งส่วนใหญ่มันถูกมาทำเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับแต่ว่าเวลาห่วงกังวลเนี่ยมันมีห่วงกังวลอยู่2มิติห่วงกังวลในมิติการเมืองกับห่วงกังวลในมิติทางด้านเศรษฐกิจไอ้มิติเศรษฐกิจอะเรื่องพวกนี้กลายเป็นเรื่องไม่น่าห่วงเพราะอะไรเพราะว่าข้าวโพดในประเทศไทยผลิตยังไงก็ไม่พออยู่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยวิธีการที่เราจะใช้ก็คือเราจะมีโควต้าบอกว่าต้องรับซื้อข้าวโพดในประเทศไทยที่ผลิตได้ให้หมดซะก่อนแล้วสัดส่วนเขาจะกำหนดว่าถ้าใช้ข้าวโพดในประเทศไทยไปเท่านั้นเท่านี้ตันคุณจะมีสิทธิ์นำเข้าได้เท่านั้นเท่านี้ตันซึ่งทั้งในโควต้าและนอกโควต้าเอาจริงยังไงก็ไม่พอครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์รายใหญ่ของโลกดังนั้นปัญหาตอนนี้ก็คืออาหารสัตว์ของเราที่ควรจะทำราคาได้ดีกว่านี้คุณภาพดีกว่านี้และมีความสามารถในการแข่งขันดีกว่านี้เรากลับต้องปรับสูตรครับเพราะว่าเราไม่มีข้าวโพดเพียงพอดังนั้นผมยังเชื่อว่าถ้าเราใช้ข้าวโพดในประเทศได้หมดแล้วเราสามารถนำเข้าข้าวโพดราคาถูกจากอเมริกาเข้ามาได้เพิ่มเนี่ยมันจะเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันในเรื่องของอาหารสัตว์ของเราได้มากขึ้นเช่นเดียวกันบางรายการมันก็เป็นสิ่งที่เราผลิตเกือบจะไม่ได้เลยด้วยซ้ำอย่างเช่นข้าวสาลีเนื่องไหมฮะซึ่งมันก็ใช้ในกระบวนการอาหารสัตว์คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยคนไทยไม่ได้กินข้าวสาลีเยอะขนาดนั้นถูกไหมครับเพราะนั้นส่วนใหญ่มันก็จะเป็นอยู่ในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์มากกว่าตรงเนี้ยเราเปิดเข้ามาเนี่ยทางด้านเศรษฐกิจไม่ค่อยน่าห่วงอะไรถ้าน่าห่วงคือน่าห่วงทางด้านการเมืองเพราะว่าแน่นอนมันก็จะทำให้เกิดกระแสต่อต้านจากเกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดทั้งที่เขาก็จะขายได้เหมือนเดิมนะเพราะว่ายังไงเราใช้ของในประเทศ

0: สามารถที่จะเข้าสู่ตลาดสหรัฐได้ด้วยภาษี 0% ครับแต่ในขณะเดียวกันประเทศไทยเราเองก็อาจจะต้องยอมที่จะปรับมาตรฐานหลายๆเรื่องนะครับยกตัวอย่างเช่นมาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็มลพิษจากยานยนต์ที่ผลิตมาจากสหรัฐอเมริกาเขาเรียก US Federal Motor Vehicle Safety Standards ซึ่งมาตรฐานของเรากับมาตรฐานของเขาเนี่ยเดิมมันไม่เหมือนกันเพราะนั้นตอนนี้บางครั้งเราจะต้องยอมที่จะปรับมาตรฐานของเราให้ไปอยู่ในระดับมาตรฐานเดียวกันกับสหรัฐอเมริกาซึ่งมาตรฐานบางอย่างเราดีกว่าเขานะฮะมาตรฐานบางอย่างเราแย่กว่าเขานะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีการปรับตัวอีกเรื่องหนึ่งก็คืออาจจะเป็นผลดีกับผู้ป่วยนั่นก็คือยอมรับใบรับรองและการอนุญาตล่วงหน้าจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาจาก USFDA นะครับสำหรับยาแล้วก็อุปกรณ์การแพทย์บางตัวเพื่อให้เราสามารถนำเข้าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้ป่วยบางคนที่รออยู่เนี่ยแน่นอนมันก็ถือว่าเป็นความหวังแต่ในขณะเดียวกันสำหรับผู้ประกอบการก็เท่ากับว่าเขาเรียกอะไรล่ะมันก็จะมีการแข่งขันที่รวดเร็วรุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็เช่นเดียวกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือมันมีความเสี่ยงเพราะว่าบางครั้งเนี่ยไอการอนุมัติเรื่องของยาแบบที่เป็นการอนุมัติล่วงหน้าใช้ในเหตุบางเหตุเนี่ยความปลอดภัยหรือว่าผลของการศึกษาเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ผ่านกระบวนการที่รอบกอบรัดกุมครบถ้วนนะครับแต่ว่าถ้ามันเอามาขายแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับสถานการณ์ที่เราคุ้นชินหรือเทียบเคียงได้ใกล้เคียงมากๆหน่อยก็อย่างเช่นช่วงโควิดใช่ไหมฮะวัคซีนหลายตัวเลยสามารถที่จะถูกเอามาใช้ได้แล้วในขณะเดียวกันพอไอ้วัคซีนพวกนั้นถูกเอาเข้ามาใช้มันก็จะมีผลทางการเมืองอะแหละเอามาใช้บอกว่าโอ้ยเนี่ยมันเป็นวัคซีนเทพในขณะที่วัคซีนบางส่วนก็จะถูกด้อยค่าว่าเป็นวัคซีนด้อยคุณภาพถูกต้องไหมครับทั้งนั้นที่วัคซีนเทพที่ตอนนั้นคนจำนวนมากออกมาทำเป็นเรื่องการเมืองมาสร้างความขัดแย้งมาอะไรนาทีนี้มันเริ่มเห็นผลแล้วล่ะว่ามันมี side effect มันมีผลข้างเคียงที่มันไม่คาดฝันหลายประการมากๆก็เป็นเพราะความไม่ได้ตอนนั้นมันเร่งใช้งานอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้มีการศึกษาอย่างรอบคอบรัดกุมนะครับภาคเกษตรเองก็แน่นอนนะครับเนื้อสัตว์แล้วก็สัตว์ปีกจากอเมริกาก็อาจจะเข้ามานะครับซึ่งตรงนี้เองก็ต้องดูว่าจะเป็นยังไงเพราะต้องอย่าลืมว่าต้นทุนการผลิตอาหารโดยเฉพาะอย่างเงี้ยเนื้อหมูเนี่ยของอเมริกามันถูกมากๆนะครับแล้วก็จะมีเรื่องสำคัญก็อย่างเช่นไทยเองคงต้องมีการปรับกฎหมายในประเทศหลายฉบับนะครับอย่างเช่นพรบ.ศุลกากรอย่างเงี้ยไอ้เรื่องรางวัลนำจับซึ่งสหรัฐอเมริกาเขาเรียกร้องมาก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงนะครับ
1: มีเรื่องนึงซึ่งตอนนี้ครับใช่ครับอ
0: ีกเรื่องนึงที่ตอนนี้คนกำลังพูดถึงกันเยอะด้วยก็คือ Digital Service Tax
1: คร
0: ับ เราอยากเก็บภาษีจากแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆไอ้เรื่องนี้ก็อาจจะยากหน่อยนะครับไทม์ไลน์ใช่ไหมครับเมื่อกี้คุณวีถามว่าไทม์ไลน์มันจะเป็นยังไง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ไทม์ไลน์เนี่ยก็คือตอนนี้เป็นวันที่สัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่เราจะต้องยื่นเอกสารไอ้คำขอที่เมื่อกี้ผมเล่าไปว่าแต่ละประเทศจะต้องมีคำขอยกเว้นคำขออะไรต่อมีอะไรข้อโต้แย้งอะไรยังไงบ้างมาตรฐานจะเป็นยังไงระหว่างกันเนี่ยภายในสัปดาห์นี้นะคร
1: ับ
0: หลังจากสัปดาห์นี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการ public hearing ในสหรัฐอเมริกานะครับว่าไอ้สินค้าที่ประเทศไทยเราขอเอาเข้าเขาขอยกเว้นภาษีเขาจะเป็นยังไงนะครับสินค้าพวกนี้ที่มันต้องดิวเนี่ยมันมีประมาณหมื่นกว่ารายการนะครับเพราะนั้นกระบวนการนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่ใช้เวลายาวนานพอสมควรก็คือตลอดทั้งเดือนนี้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของการสรุปข้อตกลงซึ่งตามกำหนดจริงๆเนี่ยมันควรจะต้องจบได้ภายในเดือนนี้กรกฎาคม2026นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าไอ้กระบวนการ public hearing มันอาจจะล่าช้านะครับเพราะว่าผู้ประกอบการมันเกี่ยวข้องหลายภาคส่วนแต่ผมเชื่อว่าพวกเขาต้องทำการบ้านมาดีแล้วแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเคยมีรายงานออกมาเป็นหนาๆหลายเล่มมากเลยใช่ไหมครับแล้วเขาศึกษาเรื่องพวกนี้ในฝั่งสหรัฐเนี่ยทุกปีอยู่แล้วก็ไม่รู้กระบวนการจะใช้เวลานานแค่ไหนนะครับแต่ว่ามันควรจะต้องสรุปข้อตกลงขั้นสุดท้ายได้ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นอ่ะมันก็จะเริ่มเป็นกระบวนการลงนามนะครับแล้วก็กระบวนการที่ใช้เวลามากๆแล้วก็อาจจะเริ่มต้นในช่วงไตรมาส 3-4 ของปีนี้ก็

0: กระบวนการแก้กฎหมายกระบวนการการให้สัตยาบันการรับรองของรัฐสภานะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีช่วงเวลาอีกครึ่งปีต่อจากนี้ที่จะต้องไปเร่งปรับกฎหมายเพื่อให้เรื่องพวกนี้มันมีผลบังคับใช้นะครับซึ่งเชื่อว่าผมยังมองอยู่ว่ากว่ามันจะมีผลบังคับใช้หรืออะไรได้อย่างเต็มรูปแบบเนี่ยก็ปีหน้านะครับ
1: ดีนะครับซึ่งก็จะผ่านการเลือกตั้งกลางเทอมของทรัมป์ไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอีกเราก็ยังไม่ทราบ
0: ยังไม่ทราบต้องครับแต่ว่าก็หลายๆคนก็วิเคราะห์ว่าเฮ้ยมันมีความเป็นไปได้นะที่ทรัมป์ก็จะทำทุกวิถีทางเพื่อขออยู่สมัยที่สามได้ไหมอ่ะซึ่งหลายๆท่านบอกว่ามันในทางกฎหมายมันทำไม่ได้แต่ว่าอย่าลืมนะว่าโอ้โหในรัฐสภาสหรัฐในครม.สหรัฐเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่นั่งอยู่นั้นเป็นนักกฎหมายหมดเลยอ่ะ
1: เออแก้ได้
0: เพราะฉะนั้นกฎ
1: ต้
0: ห
1: อ
0: ม
1: ง
0: าย
1: เปล
0: ม
1: ี
0: ั
1: ่
0: น
1: ยน
0: ก็
1: ต้องเปลี่ยนเพลงอะไรนะ whatever Lola wants เป็น whatever Trump wants Trump gets ได
0: ไ
1: ้
0: ด้
1: ครั
0: ค
1: บ
0: รั
1: เด
0: บ
1: ี๋ยวไว้คุยกันต่ออีกครั้งหนึ่งในช่วงเกาะติดเศร
0: ค
1: ษ
0: ร
1: ฐ
0: ับ
1: กิจวันนี้อาจารย์ได้พักผ่อนก่อนนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนาผมวารินสัจเดลเราสองคนและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยครับติดตามรายการได้ทุกวันครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินสัจเดล
4: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา1ทุ่มตรงจนถึง2ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
10: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้กลับมาเจอกันนะก็อยู่ด้วยกันเหมือนเช่นเคยนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์นะช่วงแรกนะเดี๋ยวเราสรุปข่าวสารต่างๆนะมีหลายเรื่องนะหลายประเด็นที่ต้องติดตามนะเดี๋ยวผมกำลังพิจารณาอยู่ด้วยนะเพราะว่าจริงๆมีบทความใน Facebook น่าสนใจแล้วก็กำลังดูอยู่ว่าจะให้คุณผู้ฟังไปอ่านกันเองนะหรือว่าจะอ่านให้ฟังดีเพราะว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะไม่ชอบอ่านอยากฟังนะอันนี้เป็นเรื่องที่ทางรองนายกรัฐมนตรีนะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคุณเอกนิติธันประภาสเนี่ยนะเมื่อคืนนี้ท่านโพสต์ใน Facebook นะอันนี้น่าสนใจมากนะเพราะปกติผมก็ไม่เห็นท่านโพสต์นะแล้วเขาท่านก็บอกนะท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังก็บอกนะบอกว่า เปิด Facebook มาเนี่ยที่เป็นทางการที่ใช้ชื่อของตัวเองเนี่ยมาสักระยะหนึ่งแล้วนะก็ตั้งใจว่าจะทำความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจแต่ว่าตั้งแต่เปิดมาไม่เคยเขียนเลยไม่เคยโพสต์ไม่เคยบอกเลยว่าเป็นยังไงบ้างจนเมื่อคืนเนี่ยครับมีการเขียนสรุปให้ฟังก็น่าสนใจนะถึงสถานการณ์แล้วก็ทิศทางแนวโน้มต่อไปว่าจะต้องทำยังไงนะเดี๋ยวผมพิจารณาอยู่แล้วกันนะว่าจะเอายังไงนะหรือว่าช่วงที่2ตอนเปิดสายเดี๋ยวถามคุณผู้ฟังแล้วกันนะว่าจะให้อ่านให้ฟังไหมหรือว่าจะยังไงนะเดี๋ยวค่อยว่ากันมีเรื่องเนี้ยเรื่องหนึ่งละนะครับ เรื่องที่2เป็นความคืบหน้าคนที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยทั้งแบบคนเก่าที่ยืนยันตัวตนยืนยันสิทธิ์นะ12,700,000 คนนะที่เป็นกลุ่มตกหล่นอีกประมาณสัก1ล้านกว่าคนนะครับแล้วก็กลุ่มที่ไปลงทะเบียนเพิ่มเติมแล้วก็กระทรวงมหาดไทยเห็นว่าไม่ใช่กลุ่มตกหล่นแต่ว่าเข้าข่ายเงื่อนไขที่เชื่อว่าเป็นผู้ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากรัฐได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยอีกประมาณ5ล้านคนรวมเบ็ดเสร็จเนี่ยประมาณ19ล้าน 4 แสนคนเอาตัวเลขกลมๆนะกลุ่มเนี้ยระหว่างวันนี้ถึง17กรกฎาคมที่รอประกาศผลเนี่ยซึ่งก็ช่องทางตามที่คุณไปลงทะเบียนไปยืนยันสิทธิ์นะช่องทางก็คืออย่างคุณเข้าไปแอปเป๋าตังก็ไปดูได้คุณเข้าไปในแอปอะไรทางรัฐคุณก็เข้าไปดูได้เพราะเขาต้องให้กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนอันนี้แน่ๆนะหรือว่าคุณจะไปที่ธนาคาร5ธนาคารที่เขาให้ยืนยันสิทธิ์อะไรพวกนี้นะครับหรือทางเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะเนี่ยเป็นช่องทางที่คุณจะไปตรวจสอบในวันที่17กรกฎาคมว่าคุณได้รับสิทธิ์หรือไม่อย่างไรแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่ากรณีของเงื่อนไขหรือคุณสมบัติที่เขาตรวจเข้มเนี่ยเราได้ยินละชัดเจนแน่จำได้ไหมครับเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณลูกเนี่ยเอาชื่อของท่านไปลดหย่อนภาษีถูกไหมของเป็นผู้มีอุปการะเลี้ยงดูอะไรพวกนี้นะฮะแล้วจะทำให้ถูกตัดสิทธิ์ซึ่งเรื่องนี้ทางคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเนี่ยเขาคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วเพราะนายกรัฐมนตรีสั่งให้ทบทวนพอสั่งให้ทบทวนเสร็จก็เข้าที่ประชุมพอเข้าที่ประชุมเสร็จหลังจากนั้นเราก็รู้แล้วว่าถ้าอย่างนี้ออกมาก็คือต้องยกเลิกข้อกำหนดคุณสมบัติข้อนี้แน่นอนซึ่งรายงานข่าวก็เป็นไปตามนั้นแต่ที่ห่วงอีกหนึ่งเรื่องผมเนี่ยบอกตั้งแต่แรกๆเลยว่าไอ้เรื่องของสินเชื่อเนี่ยเรื่องมินี่เนี่ย 100,000 บาทเนี่ยนะไม่เกิน 100,000 บาทผมก็ตั้งคำถามว่าโอ้แล้วถ้าเป็นเกษตรกรล่ะที่เขาไปกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.อ่ะนะวงเงินเนี่ยรวมตรงนู้นรวมตรงนี้เนี่ยถ้ามันเกิน 100,000 บาทเขาจะถูกตัดจากคุณสมบัติเช่นเดียวกันธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีความเป็นห่วงเรื่องนี้ล่าสุดครับวันนี้ที่มีรายงานข่าวมาก็คือว่าทางคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเนี่ยนะผู้อำนวยการคณะกรรมการผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะในฐานะที่เป็นโฆษกกระทรวงการคลังเขาก็เปิดเผยครับ
ว่าที่ประชุมของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเมื่อครั้งที่8ทับ2569ซึ่งที่ประชุมเนี่ยรับทราบถึงการลงทะเบียนและการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเบื้องต้นนะเขาบอกว่าได้มีการเห็นชอบเพิ่มกลุ่มเป้าหมายอันนี้ที่ผมเล่าให้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือตกหล่นล้านหนึ่งแล้วก็ที่ต้องตรวจสอบเพิ่มนะที่มหาดไทยเขาลงไปแล้วมีคนไปขอลงทะเบียนด้วยเนี่ยอีก5,400,000 คนเนี่ยอันนี้บอกว่ากลุ่มนี้ทั้งหมดแล้วก็กลุ่มที่ยืนยันสิทธิ์เนี่ยต้องไปตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไปสำหรับการคัดกรองคุณสมบัติโครงการปี2569อันนี้สำคัญนะบอกจะไม่มีการนำหลักเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนของกรณีบิดามารดาของผู้มีเงินได้นะได้ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้พึงประเมินสำหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดามาใช้อันนี้อันที่หนึ่งบอกอันที่สองนอกจากนี้ยังได้นำความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ได้เสนอประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2มิถุนายน2569มาพิจารณาทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติวงเงินสินเชื่อรวม 100,000 บาทโดยจะไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเนื่องจากสินเชื่อภาคการเกษตรมีลักษณะแตกต่างจากสินเชื่อทั่วไปโดยเป็นสินเชื่อที่ผูกพันตามรอบฤดูการเพาะปลูกและในบางกรณีเป็นการเยียวยาบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติจึงอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่อหรือฐานะทรัพย์สินของผู้มีเงินได้เช่นเดียวกับสินเชื่อประเภทอื่นเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเป็นสินเชื่อเกษตรนะภาคการเกษตรเขาไม่เอามารวมในสินเชื่อไม่เกิน 100,000 บาทนะท่านโฆษกก็บอกเพิ่มเติมบอกนอกจากนี้เนี่ยกระทรวงการคลังก็อยู่ระหว่างการพิจารณาเสนอให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันนะที่ไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์60/40เป็นระยะเวลา2เดือนระหว่างสิงหากับกันยาเนื่องจากผู้ถือบัตรดังกล่าวเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ในช่วงเปิดลงทะเบียนทั้งนี้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือจะต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาก่อนที่จะมีการประกาศผลลงทะเบียนตามกำหนดในวันที่17 กรกฎาคมถามว่าคืบหน้าอย่างไรคืบหน้าอันที่หนึ่งเรื่องบิดามารดาที่ลูกเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีอันนี้จบไปนะครับไม่ใช่อันที่สองสินเชื่อภาคการเกษตรจะเอามารวมกับสินเชื่อรวมไม่เกิน 100,000 บาทอันนี้เรื่องที่สองอันที่3ก็คือถ้าสมมุติว่าเขาไปตรวจสอบแล้วนะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมก็คือณปัจจุบันแล้วไปยืนยันสิทธิ์แล้วคุณขาดคุณสมบัตินะ12,700,000 คนเนี่ยแล้วคุณขาดคุณสมบัติกลุ่มเนี้ยเขาบอกว่าจะเสนอครม. 60/40 ให้สามารถไปลงทะเบียนกลุ่มตกหล่นได้นะสำหรับไทยช่วยไทยพัสเพราะว่าคุณขาดสิทธิประโยชน์ไปถูกไหมเพราะคนที่ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพัสก็ได้4เดือนอยู่แล้วถูกไหมเดือนละ 1,000 4เดือนส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐณปัจจุบันได้แน่ๆ2เดือนน่ะนะถ้าคุณสมบัติผ่านคุณได้ต่อไปเลยอีก2เดือนเป็น4เดือนแต่ถ้าคุณไม่ผ่านคุณก็จะได้แค่2เดือนเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกอ่ะถ้าอย่างนั้นคุณนะน่าจะควรได้รับสิทธิ์อีก2เดือนที่เหลือจากไทยช่วยไทยพลัสนะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเข้าสู่ที่ประชุมครม.และหลังจากนั้นก็ไปที่การประกาศผลและหลังจากนั้นว่ากันนะครับอันนี้เป็นความคืบหน้าเรื่องที่1ความคืบหน้าเรื่องที่2นะสำหรับใครที่ตุ้มๆต่อมๆนะโดยเฉพาะกรณีของโกงสอบท้องถิ่นอ่ะคือในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาก็ต้องบอกแล้วมันมีความคืบหน้าตามลำดับตั้งแต่ช่วงวันศุกร์ตั้งแต่มีการประกาศมีการแถลงข่าวของมสว.หลังจากนั้นกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นมีการมาอธิบายนะว่าแฟลชไดรฟ์ที่เก็บไว้ที่ห้องอธิบดีนะมันอีกอันนึงกับอันที่ไปแก้ไขมีการเข้าถึงข้อมูล115 ครั้งนะจากทั้งเจ้าหน้าที่จากทั้งผู้รับจ้างและพวกนี้นะฮะแล้วมีการเอาข้อมูลที่ไม่ใช่ของที่ไปถูกเก็บเนี่ยอยู่ในตู้เซฟเนี่ยเอาเป็นตัวประกาศ
รับราชการท้องถิ่นน่ะเนี่ยแล้วก็มีข้าราชการต้องถูกตรวจสอบวินัยตอนนี้ลงอะไรล่ะมีคำสั่งแล้ว5คน5ท่านนะหลังจากนั้นก็มีแนวโน้มมีรายชื่อโผล่ออกมานะเป็นระดับอธิบดีเป็นระดับรองอธิบดีมีระดับผอ.อะไรพวกนี้นะครับอันนี้เป็นข่าวความคืบหน้าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะแต่ที่น่าสนใจก็คือว่ากลุ่มที่มีการประกาศรายชื่อที่สอบผ่านทั้งหมดประมาณ 15,000 กว่าคน 15,520 คนนะเขาจะต้องไปตรวจคะแนนข้อคะแนนคำคะแนนของคุณอะกระดาษคำตอบอะไปตรวจดูแล้วไปเช็คย้อนหลังว่าคะแนนคุณเนี่ยถูกต้องตามที่มีการประกาศหรือเปล่าหรือคือพูดง่ายๆคุณทุจริตหรือเปล่าถ้าทุจริตแสดงว่าคะแนนมันน้อยกว่าแล้วประกาศรับคุณมันเป็นข้าราชการเนี่ยมันใช้อีกอันอีกฝ่ายนึงแก้ไขถูกไหมเขาต้องไปตรวจนะฮะ3วันนะบอกไปตั้งแต่เมื่อวันศุกร์เสาร์อาทิตย์วันนี้วันจันทร์ครบ3วันวันนี้ 15,520 คนนะวันนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยต้องไปถามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์นะเนี่ยเรื่องนี้แหละเรื่องของการตรวจกระดาษคำตอบอะนะผลคะแนนของผู้ได้รับการบรรจุ 15,000 กว่าคนเนี่ยนะผู้สื่อข่าวเขาก็ถามนะนะบอกว่าเนี่ยครบกำหนดในวันนี้สำหรับการตรวจข้อสอบนะการตรวจคะแนนคำตอบอ่ะของกระดาษคำตอบนะที่ได้รับการบรรจุ 15,000 คนคุณวรสิทธิ์ท่านรัฐมนตรีช่วยบอกใช่ใช่ใช่ใช่เป็นการตรวจผลการประกาศกับกระดาษคำตอบไฟล์รูปกระดาษคำตอบซึ่งจะครบกำหนดในวันนี้นะวันเดียวกันและคาดว่าน่าจะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงดึกของคืนนี้และหากผลออกมาไม่ตรงกันก็ต้องเสนอเรื่องเพราะเราเห็นว่ามีความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับคะแนนส่วนจะเกิดยังไงอันนี้ต้องไปว่ากันแต่ไม่ตรงก็คือไม่ตรงและต้องจบในวันนี้ท่านบอกเลยต้องจบในวันนี้ตรวจเสร็จปุ๊บไปดูเลยเช็คเลยต้องจบในวันนี้รวมถึงในการตรวจสอบด้วยนะว่ามีภาคีเครือข่ายด้วยกันทั้งหมดทั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษทั้งปปท.นะที่จะไปช่วยกันและหลังจากนั้นก็จะเสนอเรื่องข้อมูลที่ชัดเจนเรียบร้อยและจะมีการนำเสนอเข้าสู่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นนะเพราะอำนาจในการยกเลิกบัญชีเป็นอำนาจของกองกลางแต่ระยะเวลาขอดูอีกครั้งหนึ่งนะแต่จะพยายามทำให้เร็วที่สุดนะอันนี้เป็นความคืบหน้าอีกเรื่องนึงนะโอ้อันนี้ก็ต้องเรียกเลยว่าคือไหนๆก็ไหนๆแล้วนะผมคือบางทีเราตามข่าวเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอ้าวก็จะตัดตอนมีแค่เท่านั้นแล้วมีการตรวจสอบเท่านั้นเท่านี้คนอ่ะถ้ามันมีความเชื่อมโยงถ้ามันมีพยานหลักฐานต่างๆอ่ะผมว่ารัฐบาลควรจะใช้โอกาสนี้นะครับอันนี้จริงๆจังๆแล้วก็ทำให้มันเป็นอะไรที่มันชัดเจนอ่ะคือเราตกอยู่ในวังวนที่พูดถึงกระบวนการในการตรวจสอบกระบวนการในการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆแล้วขั้นตอนในกระบวนการเนี่ยกว่าจะนับ1 2 3 4 5เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าทุกสายตาคิดเป็นสิ่งเดียวกันหรือว่าคล้ายกันเกือบหมดก็คือว่า1เข้าไม่ถึงตัวการใหญ่2กระบวนการมันล่าช้าเหลือเกินพอเราไปเทียบกับเพื่อนบ้านอันนี้ก็ต้องยอมรับนะไปเทียบกับจีนไปเทียบกับเวียดนามซึ่งตอนนี้ต้องเวียดนามนี่เขาโอ้โหเข้มงวดมากแล้วก็เรียกว่าเวลาการตรวจสอบอะไรเนี่ยเราก็จะเห็นข่าวมันเอ้ยทำไมมันรวดเร็วนะอาจจะต้องมีนโยบายนะผมว่าอาจจะต้องมีนโยบายในฐานะรัฐบาลที่เป็นผู้นำฝ่ายบริหารเนี่ยนะก็ต้องคุยอะนะกับกระบวนการยุติธรรมบางส่วนถ้าเป็นคือผมเข้าใจว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะท่านหรือว่าทางสำนักงานศาลยุติธรรมหรือว่าทางประธานศาลฎีกาเนี่ยท่านก็มีข้อกำหนดนะฮะมีกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆว่าระยะเวลาในการพิจารณาอรรถคดีต่างๆเนี่ยถ้าคดีเป็นการทั่วไปเนี่ยควรจะพิจารณาให้ผู้พิพากษาไม่ว่าจะเป็นการนัด
รวดเดียวนัดสืบพยานติดต่อกันต่อเนื่องอะไรพวกนี้นะแล้วก็ให้มันแล้วเสร็จเนี่ยภายในระยะเวลาเนี่ยไม่คือต้องบอกว่าปัจจุบันนี่ก็ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากบางเรื่องบางคดีเนี่ยศาลชั้นต้นนี่เป็น10ปีนะฮะ10ปี15ปีแต่เดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็มีระเบียบในการที่จะดำเนินการตามนี้ยกเว้นแต่ถ้าคดีมันมีความยุ่งยากจะขยายระยะเวลาอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าจะกำชับสักนิดนึงใช่ไหมอันนี้กำชับได้นี่ใช่ไหมว่าอันนี้เป็นนโยบายของทางฝ่ายบริหารที่เขาต้องการที่จะให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วด้วยนะรัดกุมด้วยรอบคอบด้วยเนี่ยสำหรับคดีบางคดีเช่นคดีเกี่ยวกับการทุจริตอย่างเงี้ยถ้ามันขยับมาได้เร็วขึ้นใช่ไหมฮะมันก็น่าจะทำให้คนที่เขาจะดำเนินการต่อเนี่ยอาจจะแบบประวิงซะหน่อยว่าเอ๊ะเอายังไงดีโอ้โหเดี๋ยวนี้เขาดำเนินการรวดเร็วมากถ้าเราทำอะไรอย่างนี้ไม่ดีนี่อันอาจจะติดคุกติดตารางได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาดำเนินการอย่างรวดเร็วเลยเขาอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้อันนี้ผมไม่รู้นะแต่ว่าถ้าเราเทียบกับเพื่อนบ้านเนี่ยเราตั้งข้อสังเกตหลายครั้งแล้วว่ากระบวนการบางทีมันอาจจะช้านะแต่ว่าถึงแม้ว่ามันจะดีขึ้นตามลำดับก็ตามทีถ้าเป็นบางเรื่องใช่ไหมเราก็มีนี่เขาก็สามารถที่จะเป็นเรื่องทางนโยบายของทางฝ่ายบริหารทางรัฐบาลอ่ะนะเราเป็นหนึ่งในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับทางรัฐบาลอ่ะนะเราก็สามารถที่จะตอบสนองงานให้รัฐบาลแล้วก็เดินหน้าที่จะพัฒนาประเทศได้ผมว่าอันนี้มันก็น่าสนใจนะน่าสนใจแต่ก็ไม่รู้ล่ะอันนี้ก็แล้วแต่พูดให้ฟังว่าที่อื่นเขาก็ทำนะว่าไม่ใช่ไม่ทำเห็นไหมอย่างบางคดีเนี่ยคดีแอร์สาวเนี่ยเห็นไหมฮะคือของออสเตรเลียอย่างเงี้ยเขาชัดเจนเลยไม่กี่วันอ่ะแล้วก็ยื่นฟ้องเลยเห็นไหมล่ะใช่ไหมเนี่ยจะฟ้องเดือนกรกฎาสิงหานี่แหละถูกจับเนี่ยเพิ่งถูกจับเมื่อปลายเดือนที่แล้วก็คือเราดูสิระยะเวลาในการฟ้องในการสืบสวนแล้วก็สอบสวนหลังจากนั้นนำเรื่องส่งฟ้องเนี่ยมันระยะเวลา30วัน60วันเองแต่ของเราบางทีแบบโอ้โหต้องไปตั้งเรื่องที่ตรงนั้นก่อนมาสืบสวนไอ้มาต้องไปสืบมาสอบอีกพิจารณาอีกทีตั้งเรื่องอันนี้มันกลไกของเรามันทำให้เกิดความซับซ้อนแล้วก็ทำให้เวลาที่มันขยับมันทอดยาวได้นี่ก็ต้องยอมรับความจริงเราออกแบบโครงสร้างของเราอย่างนี้นะอันนี้ก็คุยให้ฟังเพิ่มเติมนะส่วนอีกเรื่องที่มีความคืบหน้าเช่นเดียวกันอันนี้เป็นเรื่องของคดีแอร์สาวนี่แหละที่พูดถึงเรื่องยาเสพติดเรื่องเฮโรอีนเนี่ยโอ้โหผมไปเห็นตัวเลขมาผมตกใจเลยแล้วก็มันไม่ใช่แค่เรื่องยาเคเฮโรอีนยาบ้ายาม้าอะไรนะประเทศไทยที่เราถูกลำเลียงผ่านเนี่ยนะคือเราบอกว่าเราไม่ใช่แหล่งผลิตละแต่ว่าการเส้นทางลำเลียงผ่านไปประเทศอื่นๆเนี่ยมันผ่านบ้านเราหรือแม้แต่มันเข้ามาในบ้านเราก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละปีอ่ะเรามีการตรวจจับกุมแล้วก็เผาทำลายยาเสพติดที่เราเห็นเป็นภาพข่าวฮะแต่ละปีนี้ไม่รู้กี่ตันเลยนะฮะไม่รู้กี่ตันต่อกี่ตันนี่พันกิโลกรัมนะใช่ไหม20ตันนี่ 20,000 กิโลกรัมนะมันหนักขนาดไหนอ่ะใครที่เคยไปนะยืนอยู่แถวนั้นน่ะเรียกว่าถ้าคุณไม่ใส่หน้ากากนะคุณไม่ต้องกลัวเลยเมาเคิมเลยนะเวลาเผาทำลายยาเสพติดทีเนี่ยเมื่อก่อนโอ้โหควันกระจายเต็มไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ดีหน่อยมันมีที่เป็นตู้เผาอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็หนักหนาสาหัสแล้วนี่ยิ่งล่าสุดพอมีข่าวที่ออสเตรเลียคุณเห็นข่าวไหมล่ะข่าวที่อื่นตามมาเต็มเลยนะฮะเอาเช่นผมยกตัวอย่างอินโดนีเซียฮะมีการตรวจจับแล้วก็ยึดกัญชา 3.737 ตัน 3,370 กิโลกรัมนะจับกลุ่มผู้ต้องหาได้12คนส่งจากประเทศไทย
เยอรมนีกับโปแลนด์นะอายัดได้ 1,194 กิโลกรัมถูกซุกซ่อนอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ที่ฮ่องกงจับกุมกัญชาได้23กิโลกรัมผู้ต้องสงสัยผู้ที่เป็นคนขนไป2คนพอมีข่าวเนี่ยคุณเห็นไหมล่ะข่าวที่มันรออยู่มันตามมันเต็มไปหมดเลยใช่ไหมนี่ยังไม่พูดถึงก่อนหน้านี้ที่ผมเอามาเล่าให้ฟังว่าทางกลุ่มประเทศนอร์ดิกอะนะแถวสวีเดนอะไรนี่เขาก็จับแล้วก็จับเนี่ยขนจากบ้านเราได้เหมือนกันแล้วก็มีความช่วยเหลือความร่วมมือกับประเทศไทยอะนะแต่ว่าสำหรับของที่ออสเตรเลียที่จับกลุ่มได้เนี่ยตอนนี้ผมเข้าใจว่าทางตำรวจแล้วก็รวมไปถึงปปส.นะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางออสเตรเลียเนี่ยยาเสพติดของออสเตรเลียเขาคุยกันตลอดนะฮะตอนเนี้ยเท่าที่ได้ทราบมาก็คือรู้แล้วแก๊งเป็นแก๊งไหนยังไงผู้ส่งรู้แล้วผู้รับรู้แล้วนอกจากเดียเนี่ยนะรู้อย่างอื่นเพิ่มเติมแล้วนะฮะเป็นแก๊งไหนยังไงนะแต่ว่ามันจะได้มากได้น้อยคืบหน้ามากขนาดไหนอีกเรื่องนึงหรือแม้แต่ของบ้านเราที่จับกลุ่มชายฮูดสีน้ำเงินอะไรเนี่ยนะอุทัยอุเทยอะไรเนี่ยนะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีแก๊งที่ทำการจัดส่งแล้วก็ติดต่อกับทางแอร์สาวเนี่ยแล้วก็เอากระเป๋าที่เป็นรูปช้างอ่ะนะเป็นคนที่เอามายัดเนี่ยนะนี่เขาก็จับกลุ่มตามไปจับกลุ่มได้เหมือนกันนะทางเจ้าหน้าที่เขาก็ตามดำเนินการอย่างเข้มข้นนะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าอีกเรื่องหนึ่งนะเนี่ยเป็นความคืบหน้านะ 4-5 เรื่องที่เกิดขึ้นนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะดูสักนิดละกันแล้วเดี๋ยวเราไปว่ากันต่อช่วง2ช่วง3ช่วง4เรื่องอื่นๆนี่ก็เดี๋ยวรอติดตามศาลรัฐธรรมนูญเขาจะลงมติวินิจฉัยกรณีของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400 ล้านบาทในวันพุธที่9กรกฎาคมนะอันนี้เดี๋ยวเราจะรู้แล้วว่ากฎหมายดังกล่าวนี่ชอบไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่นะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางวุฒิสภาเขาพิจารณานะแก้ไขกฎหมายที่ส่งผ่านไปจากทางสภาผู้แทนราษฎรก็คือร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขนะมีการแก้ไขเพิ่มเติมนะซึ่งก็ส่งกลับมาที่สภาเข้าใจว่าจะมีการบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมเนี่ยเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาว่าจะเอาตามที่วุฒิแก้ไขหรือเปล่าในวันที่8กรกฎาคมนะฮะถ้าเห็นด้วยกับตามที่วุฒิแก้ไขอันนี้ก็จบไปก็หลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการรอประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแต่ถ้าหากบอกไม่เอาไม่เห็นด้วยตามที่วุฒิสภาชิกแก้ไขมานะอันนี้ต้องตั้งกรรมธิการร่วม2สภาแล้วก็มาดูกันอีกทีนึงว่าเอายังไงแล้วก็เวลาลงมติก็เป็นสองสภานะลงมตินะครับประเด็นสำคัญถามว่ามีแก้ไขตรงไหนประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญก็คือมีความเพิ่มเติมในมาตรา11นะเรื่องของการกระทำความผิดนะที่ไม่ได้รับนิรโทษกรรมเนี่ยถ้าเป็นผู้กระทำความผิดอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์อันเนี้ยหลักเลยก็คือว่าให้ทางคณะกรรมการเสริมสร้างสังคมสันติสุขเนี่ยนะไปทำแผนแก้ไขฟื้นฟูนะถ้าไม่เกินไอ้เด็กอายุต่ำกว่า18กระทำความผิดเนี่ยนะเนี่ยอันเนี้ยก็บอกให้แก้ไขฟื้นฟูนะแล้วก็ใช้มาตรการดังกล่าวแล้วก็ยุติไปแต่ไม่ให้ใช้บังคับฮะกับการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายยามาตรา112อันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยมันก็มีนะเดี๋ยวว่างๆอาจจะคุยให้ฟังเพิ่มเติมนะครับว่ามันมีส่วนไหนยังไงนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับ14นาฬิกา34นาทีเอาโอ้ยเดี๋ยวลืม โอ้โหเมื่อคืนนี้ตั้งใจเลยอยากดูบราซิลเจอกับนอร์เวย์ตื่นมาตีสามแล้วก็ดูจนจบอะจนตีห้านะโอ้คือถ้าใครดูเนี่ย
หลายคนก็คงบอกว่าดูแล้วไม่สนุกอันนี้ผมพูดแบบจากใจเลยอ่ะดูแล้วไม่สนุกเหมือนบราซิลเล่นกับคล้ายๆกับบราซิลเล่นกับไอ้ญี่ปุ่นเลยนะทรงเดียวกันเลยนะแต่ว่านอร์เวย์นี่แบบแพ็คแน่นมากแน่นกว่าญี่ปุ่นอันนี้อันที่หนึ่งแล้วก็ต่อบอลตลอดนะคือใกล้ไกลกล้าเล่นหมดความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะของยุโรปนี่ก็ต้องยอมรับนะว่าโหสามารถที่แบบไปเจออเมริกาใต้อะไอ้เจ้าบอลโลกอย่างบราซิลอย่างเงี้ยนะมันก็ทำให้เขาทำอะไรไม่เป็นเหมือนกันอะต่อบอลจ่ายบอลคือบอลนี่จ่ายตลอดนะแต่ว่าไม่ไปถึงไหนอะไม่ถึงหน้าสักทีไม่มีโอกาสที่จะไปยิงบ่อยๆอะไม่มีนะอยู่กองกลางเนี่ยแล้วก็ไม่ไหวก็ลงท้ายสู้ไม่ได้คือดูบุกไม่ได้ก็ส่งไปตั้งใหม่ที่กองหลังหรือไม่ก็ประตูค่อยๆลำเลียงมาอย่างเงี้ยนะแล้วก็อยู่กองกลางตรงนั้นป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กครึ่งแรก 0-0 ครึ่งหลังมาตอนแรกนึกว่าจะเริ่มมันก็ยังไม่มันจนมาตาทีที่80ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นโอ้โหโยนเข้ามานอร์เวย์นะฮาแลนด์อยู่ตรงกลางไม่มีโอกาสเลยครึ่งหลังผมไม่เห็นฮาแลนด์นี่จับบอลได้เลยนะแต่ไม่ได้จับบอลไม่ได้เตะบอลเลยนะยืนอยู่กองหน้าค้ำอยู่คนเดียวชี้หน้าที่ฮาแลนด์นี่ทำอย่างเดียวนะชี้บอกเพื่อนเฮ้ยช่วยรับหน่อยช่วยรับหน่อยทำอย่างนั้นจริงๆนะแล้วก็แบบแล้วก็ยืนมาค้ำอยู่ตรงข้างหน้าน่ะไม่ได้ทำอะไรเลยแต่พอมาจังหวะโมงทีแรกเข้าเป็นประตูเลยนาทีที่80แล้วก็โอ้โหนี่เสร็จแล้วบราซิลถ้าอย่างนี้มาไม่ได้แล้วไม่ฟื้นแล้วเพราะว่าขึ้นได้มีโอกาสตอนเปลี่ยนตัวนั่นแหละแล้วก็ไอเด็กอายุ17น่ะที่ยิงหลุดอ่ะนะแล้วตอนครึ่งแรกก็ยิงลูกโทษไม่เข้าอ่ะมันก็อาการส่อมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วใช่ไหมเจอนาทีที่90อีกโอ้โหฮาแลนด์ได้ลูกครับแล้วยิงเข้าแบบเสา2อ่ะแบบเข้าแบบเสียดเฉียดเสาประตูอ่ะคือเฉียดเสาประตูนี่หมายความว่าถ้ามันชนเสามันก็คือเด้งออกแต่บอลเนี่ยมันเฉียดเสาประตูเนี่ยเราเห็นเลยเนี่ยมันเหลืออยู่นิดเดียวไม่เกิน5เซนติเมตรอ่ะแล้วอลิซองผมเนี่ยนะพี่หมีจากลิเวอร์พูลเนี่ยพุ่งไปไม่ถึงสุดปลายมือแล้วจริงๆไม่ถึงจริงแล้วยิงเข้าไปนำไป2ประตูต่อ0จนบราซิลไม่ได้ลุกโทษในนาทีที่ประมาณสัก99ช่วงทดเวลาบาดเจ็บต่อ10นาที11นาทีแถวๆนั้นน่ะนะก็เป็น 2-1 ก็หลังจากนั้นก็ไล่ไม่ทันตกรอบ16ทีมนอร์เวย์เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอใครเห็นว่าไปเจออังกฤษเหรอเพราะอังกฤษเมื่อเช้านี้ก็เลื่อนจากตอน 7:00 นเช้ามาเตะ 8:00 น 8:00 น 9:00 น 10:00 นอ่ะนะแล้วก็จบนะด้วยชัยชนะของอังกฤษที่ชนะต่อเม็กซิโกฮะ3ประตูต่อ2นี่ก็เขาบอกสุดมันเดี๋ยวผมไม่ได้ดูเพราะอยู่ระหว่างการขับรถ1แล้วก็อันที่2ถึงแม้ว่าจะฟังที่เขาภาคสดนะฟังรายการวิทยุเนี่ยของที่เนี่ย99 Active Radio เนี่ย FM 99ของอสมทเนี่ยนะฟังปะแปะเนี่ย นะก็เพลินดีนะแล้วก็หลังจากนั้นจัดรายการเสร็จเราก็รู้แล้วอ่ะโอเคผลออกมาแล้ว 3-2 นะอีกช่วงนึงก็คือช่วงที่เราจัดรายการอยู่ก็ดูไม่ได้ใช่มั้ยเสียดาย เดี๋ยวคืนนี้ค่อยกลับไปดูเห็นเขาว่ามันมากนะอ่ะประมาณนี้นะครับส่วนช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาว่ากันพักสักครู่ครับ

0: 92.5 FM The Gig Radio เพื่อความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะก็ช่วงที่2นี่เราเปิดสายคุยกันนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาครับนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะก็เชิญนะครับเชิญนะเราเปิดสายตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะครับ เริ่มต้นสายแรกวันนี้คุณอะไรเอ่ยคุณชูชัยครับสาย2สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณรัตพงศ์ครับ
0: เชิญครับ
1: อยากให้อ่านข้อความของใน Facebook ของคุณศรีหศักดิ์หน่อยครับ
0: คุณศรีหศักดิ์เหรอ
1: ไอ้คุณอะไรผมโทษทีฟังไม่ทัน
0: เออคุณอะไรคุณศรีหศักดิ์เหรอคุณศรีหศักดิ์ไม่ผมไม่ได้เห็นอัปเดตอะไรนะ
1: โทษโทษทีที่ Facebook โทษทีที่เมื่อกี้เมื่อตอนที่แล้วพูดอะไรครับ
0: อ๋ออันนั้นของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิติธันประภาส
1: ขอโทษนะเย็นไปหน่อยครับคุณเอกนิติครับผม
0: อ๋อคุณเอกนิตินะรับไว้พิจารณา
1: ครับผม
0: ขอบพระคุณ
1: ขอโทษด้วยนะคร
0: ับครับครับขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับนะมาสำหรับคุณผู้ฟังนะที่จะคุยกันมีไหมไม่มีเลยหรอฮะนี่มีคนส่งข้อความถึงผมนะบอกว่าคืนนี้ใครล่ะบังโมจะเจอกับเมสซี่บังโมนี่ใครอ๋อซาร่าเหรอใช่ไหมเออส่วนเมสซี่ที่ของอาร์เจนตินาอ๋ออียิปต์อียิปต์เจออาร์เจนตินาเหรอกี่โมงตีสามไหมใช่ไหมคุณพิมพ์ครับสายหนึ่งสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: เชิญครับ
2: ค่ะพอดีเพิ่งเห็นข่าวเรื่องที่นายกอเล็กรองนายกอเล็กค่ะให้สัมภาษณ์ว่าปีนี้ปี70ปีหน้าปี70ก็ประมาณปี70ค่ะจะเริ่มให้ข้าราชการรีไทร์เมนต์อันนี้ค่ะเอาจริงๆนะคะคืออาจจะมีข้าราชการคนอื่นที่ยังอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดอะไรเงี้ยค่ะ
0: เขายังให้ไปศึกษาอยู่ไหมผมยังไม่ได้อ่านนะผมเห็นผลการประชุมของกพ.เหมือนกันแวบๆผ่านตาเฉย
2: ๆใช่ค่ะเหมือนว่าน่าจะเริ่มโครงการจริงจังน่าจะเป็นปีงบ70ค่ะทีนี้พอจะเป็นไปได้ไหมคะว่าจะมีการจ้างออกก่อนหรือเลย์ออฟหรือประมาณว่าจ่ายเงินก่อนให้ออกก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับคนที่สมมติว่าอาจจะอยากไปทำอาชีพอื่นหรือไปอินตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอ้เออร์ลี่เหรอเออร์ลี่รีไทร์อย่างเงี้ยเหร
2: อถ้าเออร์ลี่อะค่ะส่วนมากจะเป็นอายุราชการจะต้องครบ25ปีก่อนหรืออายุตัวอย่างใดอย่างหนึ่งครบ55ปีประมาณเนี้ยค่ะ
0: แล้วยังไงแล้วความหมายของคุณพิมพ์คือ
2: ส่วนมากอะค่ะคนที่มีอายุมากๆแล้วอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ค่อยเกษียณจะไม่ค่อยเออร์ลี่กันก่อนเพราะว่าบางคนก็ยังมีภาระทางการเงินอะไรเงี้ยค่ะแต่สำหรับรุ่นใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเรียกว่ามีพอที่จะถ้าสมมติวันไหน
0: เขาทำมาสองปีสองทำงานมาสองปีห้าปีให้เขาออกเหรอหรือยังไงอย่างนี้ใช่ไหมความหมายคืออย่างนั้นเหรออ
2: าจจะเป็นแบบ10ปีขึ้นไป15ปีเป็นขั้นบันไดค่ะ10ปี15ปี20ปีอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าปกติมันคือ25ปีใช่ไหมคะ
0: เกี่ยวกับของเราไหมเนี่ยเนี่ย
2: ทุกพักเพื่อนฝากมาถามค่ะ
0: เพื่อนนะเพื่อนทำราชการมากี่ปีแล้วอ่ะมา
2: เพื่อนน่าจะทำประมาณ10เกือบ15ปีแล้วค่ะ
0: 15ปีก็40ถูกไหม
2: ยังไม่ถึงค่ะยังไม่ถึง
0: 15ปีก็ประมาณอายุ40แล้วถ้ารับราชการตอนอายุ25
2: น่าจะรับตอนอายุ22ค่ะ
0: ถ้ารับ22ก็37อ่ะถูกไหม
2: ค่ะ
0: แล้วจะคืออยากให้เขาเปิดเกณฑ์ว่า early ไม่จำกัดว่าไม่ต้องมีข้อกำหนดว่าต้องอายุราชการเท่าไหร่ถูกไหม
2: ใช่ค่ะเหมือนแบบสมัครใจใครสมัครใจยกมือขึ้นอะไรเงี้ย
0: เขาทำอะไรที่ไหนล่ะ
2: โอ้ยก็อาจจะเป็นข้าราชการเนี่ยค่ะ
0: ที่ไหนจะได้นี่เขาฟังอยู่เขาจะได้รู้ไงกพ.เขาจะได้แบบไปคิดต่อ
2: ตายแล้วค่ะ
0: ไม่เป็นไรเขาไม่รู้ชื่ออยู่ดีคุณข้าราชการทั่วประเทศอายุ37ปีมีเต็มไปหมดคุณไม่ต้องห่วงหรอก
2: โอ้ยอาจจะเป็นรถเมล์ลิเกอะไร
0: ที่ไหนกระทรวงก็ได้กระทรวง
2: พวกที่แบบใส่เครื่องแบบอะไรเงี้ยค่ะ
0: ไม่มีใครไม่ใส่เครื่องแบบพี่ข้าราชการใส่เครื่องแบบหมดครูก็ใส่เครื่องแบบครับตำรวจก็ใส่เครื่องแบบครับส
2: ี
0: กากีตอนกลางวันเขาก็ใส่เครื่องไอ้วันจันทร์วันศุกร์อะไรเขาก็ใส่เครื่องแบบกันทั้งนั้นครับมหาดไทยเขาก็ใส่เครื่องแบบครับอันไหนครับ
2: น่าจะเป็นพี่หัวเกียนค่ะ
0: ตำรวจนะตำรวจหรือทหาร
2: น่าจะเป็นพี่หัวเกียนที่ขับรถไปมาค่ะ
0: โอ้ยเขาขับรถหมดอ่ะพี่ทำไมไม่กล้าดีอย่างนี้ทำไมไม่กล้าฮะไม่เห็นมีอะไรเลยตำรวจเนาะเอออยากให้เขามีนะอยากให้เขามีโครงการแบบว่าไม่ต้องแบบ25ปีอะไรอย่างนี้เนาะเอาแบบว่าใครสมัครใจอยากเออร์ลี่ก็ให้เออร์ลี่ได้เนาะดีไหม
2: ใช่
0: นะนะ
2: จะดีนะคะใช่ไหม
0: ไม่ทราบผมไม่รู้
2: ถ้าจะต้องจ่ายเงินเดือนนี้ไปอีกกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยจ้างออกก่อนน่าจะดีไหมคะ
0: ไม่รู้ให้เขาไปทำก่อนที่ยังนี้ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะทำยังไงยังไม่เห็นเลย
2: ฝากไปบอกอาจารย์วีระด้วยนะคะเผื่ออาจารย์วีระ
0: คุณบอกที่เนี่ยเขารู้หมดทั่วประเทศแล้วคุณไม่ต้องฝากใครแล้วถ้าคุณแบบอยากจะให้จริงๆเนี่ยเชื่อผมเมื่อชัดที่สุดคุณบอกมาเลยว่าขอให้มีเออร์ลี่ไม่จำกัดอายุไม่จำกัดจำนวนปีก็แค่นั้นแหละเดี๋ยวเขาได้ยินหมดไม่ต้องฝากใครแล้วนะ
2: คร
0: ับขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกริดครับสายสามสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณนัทพงศ์ครับ
0: เชิญครับ
3: ผิดหวังแล้วครับบอลซิล
0: ไม่ผิดหวังหรอ
3: ผิดหวังผมเชียร์วันนั้นไงที่ผมว่าเยอรมันกับบราซิลอ่ะ
0: อ๋อตกรอบทั้งคู่ดีกว่า
3: เรียบร้อยเหลือในใจอยู่อีกนิดนึง
0: ยังมีอีกเหรอคุณทำไมหลายใจจังคุณเป็นแฟนฟุตบอลประเภทไหนทำไมหลายใจฮะ
3: มีโอ้ยมีแค่สองใจแต่ว่ามันไปหมดแล้ว
0: มีสองใจนี่ก็เยอะเกินแล้วนะคุณไหนเหลือทีมอะไรอีกไหน
3: อาเจนอาเจนผมไม่รู้ว่าเหลือใครเข้าบ้างนะผมดูแต่รีวิวอ่ะผมไม่ได้ดู
0: ก็นี่ไงอาร์เจนตินาเดี๋ยวคืนนี้เจอเมสซี่ไงเอ้ยไม่ใช่เจอบางโมไงเจออียิปต์ไง
3: โอ้ยเรียบร้อยอียิปต์ไปผมว่าที่เมสซี่เข้ามาเร็วมาแรงตัวเนี้ยแล้วไอที่ผมฝากถามอ่ะที่ว่ายิงชนเสาเนี่ยไปได้กี่ลูกแล้วนัทพงศ
0: ์เออผมยังไม่ได้ถามเลย
3: ยะ
0: เออผมยังไม่ได้เจอน้องก็เลย
3: รอจบเทสเนาะเดี๋ยวถามไปถามเนาะ
0: เออได้
3: แต่รอใครได้ช่วยกันโอเคครับผม
0: ครับขอบพระคุณขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยังเหลืออาร์เจนตินานะโอ้นี่ชอบทีมใหญ่หมดเลยนะเนี่ยไม่มีชอบแบบทีมเล็กๆหรือว่าทีมแบบม้ามืดเลยนะใช่ไหมคือถ้าใครเป็นแฟนฟุตบอลเนี่ยนะส่วนใหญ่เลยเวลาเขารักปักใจนี่เขารักปักใจทีมเดียวเลยนะนะแต่ว่าอาจจะมีบ้างอ่ะถ้าทีมที่ตกรอบไปแล้วอาจจะมีทีมอื่นนะโอ้แต่นี่ไม่เผื่อเดี๋ยวถ้าอาเจนไม่รอดอีกสงสัยผมว่าไปฝรั่งเศสไม่รอดอีกโอ้แต่ฝรั่งเศสปีนี้ฟอร์มดีนะฟอร์มดีฝรั่งเศสปีนี้ฟอร์มดีอาร์เจนตินาก็ฟอร์มดีนะอาร์เจนตินาถ้าถามฟอร์มดีไหมก็ฟอร์มดีนะ02 248 1657 02 248 1657นะครับมาคุณผู้ฟังครับที่จะคุยกันต่อนะเชิญครับเชิญนะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะเมื่อสักครู่นี้เหมือนผมได้ยินเสียงโทรศัพท์นะแต่เดี๋ยวรอดูหน่อยนะว่าโทรเข้ามาหรือยังไงนะอ่ะนี่ล่าสุดตัวเลขเงินเฟ้อครับเงินเฟ้อนะทางสำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์การค้านะดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเดือนมิถุนายนนะ เพิ่มขึ้นนะ 2.42% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะปัจจัยสำคัญก็มาจากน้ำมันเชื้อเพลิงนะที่ราคาทรงตัว อยู่ในระดับสูงกว่าปีก่อนนะผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางใช่ไหมราคาอาหารสำเร็จรูปนะปรับเพิ่มขึ้นเป็นวงกว้างอัตราค่อนข้างสูงนะนี่เขาห่วงนะเดี๋ยวมันจะมีการปรับเพิ่มสำหรับอาหารจานเดียวอะไรพวกนี้อีกนะคุณพรศักดิ์ครับสายหนึ่งสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับขอสอบความเห็นตอนแรกที่เรื่องผล
0: ปิดวิทยุก่อนสิปิดวิทยุก่อนปิดวิทยุก่อน
4: ยาเสพติดครับผม
0: อะไรยาเสพติดล่ะ
4: ครับผมที่ขยันขนกันน่ะคือตอนนี้กฎหมายเราอ่ะมันไม่อ่อนนะครับผมถ้าเราเข้มนะครับยังสมัยก่อนเนี่ยคือผมอายุเยอะแล้วนะครับสมัยก่อนคนไทยเรามี25 26ล้านคนสมัยนั้นทหารอย่างเดียวใช่มั้ยครับคนจะกลัวมากถ้าคนตายอะไรนี่ยุคนั้นนะคนน้อยด้วยกฎหมายแข็ง แต่ตอนเนี้ยกฎหมายอ่อนมากเห็นท่านดูข่าวไหมไม่กี่วันนี้มีคนติดคุกต่อชีวิตแต่กลับออกมาได้แล้ว
0: ไม่ก็ไม่อ่อนนะผมก็เห็นมีประหารชีวิตโทษประหารชีวิตก็ยังมีนะก็จำคุกตลอดชีวิตก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีอยู
4: ่ใช่แต่
0: ไม่ใช่ว่ากฎหมายอ่อน
4: ใช่ครับท่านแต่ว่าเป็นหมายคำว่าตลอดชีวิตแต่ไม่ตลอดชีวิตนะครับท่าน
0: ไม่คือประเด็นที่คุณพูดตอนแรกคุณบอกว่ากฎหมายอ่อนผมบอกเฮ้ยกฎหมายไม่ได้อ่อนกฎหมายมีโทษจำคุกตลอดชีวิตกฎหมายมีโทษประหารชีวิตมียังมีเหมือนเดิม
4: มันมีแต่มันทำไม่จริงอย่างประหารชีวิตก็ยังไม่ประหารเลยต้องอุทธรณ์พิจารณาไปเรื่อยสมัยก่อนประหารคือประหารเลย
0: ไม่ก็มันเป็นไปตามกระบวนการอยู่แล้วครับ
4: ท่านก็คุณในแนวของท่านละกันครับขอบคุณครับ
0: ครับขอบพระคุณครับไม่คืออันไหนที่ถูกผมก็พยายามอธิบายคือถ้าคุณบอกว่าเอ้ยประหารชีวิตมันมีอุทธรณ์ถูกต้องฮะเพราะว่ากฎหมายเขียนไว้อย่างนั้นเลยถึงแม้ว่าถูกจำคุกไอ้ถูกประหารชีวิตเนี่ยคุณเป็นจำเลยที่ถูกศาลพิพากษาประหารชีวิตอ่ะเขายังอัตโนมัติให้คุณต้องฎีกาต้องอะไรอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าคุณแบบยอมรับอย่างเดียวแล้วก็โดนเลยไม่ได้นะเขายังมีขั้นตอนมีกระบวนการอย่างนั้นนะครับคืออันไหนที่มันผิดผมก็แก้ไขนะคือไม่ได้ถกเถียงกันว่าเอ้ยกฎหมายอ่อนกฎหมายแข็งแต่ว่าเออกฎหมายแข็งกระบวนการมันไม่ถูกต้องหรือว่ากระบวนการคุณคิดว่ามันไม่เข้มข้นอันนี้ก็พูดไปเหอะไม่ผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ผมบอกว่าเฮ้ยกฎหมายมันไม่ได้อ่อนนะรับฟังผมรับฟังไม่ใช่ไม่รับฟังคุณเอครับสาย3สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับผม
5: ฟุตบอลครับฟุตบอลโลก
0: ฟุตบอลครับได้มา
5: แก้นิดนึงคุณณัฐพงศ์ถ้าผมจำไม่ผิดนะอาร์เจนตินาเจอกับอียิปต์วันพรุ่งนี้นะครับวันอังคาร5ทุ่ม
0: อ๋ออังคารเหรออ๋อโอ้โหโตเหรอ
5: ก็เราจะได้ดูฟรีถ่ายทอดสดไทยรัฐทีวีนะครับ
0: อ๋ออ่ะไทยรัฐก็ได้คู่นึงเน
5: า
0: ะ
5: ก็ก่อนคืนนี้มีครับแต่ว่าคืนนี้ก็คือเช้าวันพรุ่งนี้ก็คือโปรตุเกสเจอกับสเปนครับ
0: เดี๋ยว
5: อันนี้ต้องดูช่องของ
0: โมโนแม็ก
5: ครับส่วน7โมงเช้าก็อเมริกากับเบลเยียมอันนี้ก็ถ่ายทอดดูฟรีได้น่าจะช่อง29ครับ
0: อ๋อเหรอเดี๋ยวตารางการแข่งขันเดี๋ยวเอายังไงนะเอาเพราะว่าผมอาจจะผิดพลาดผมจำ

0: จะไม่ HD ในฟรีทีวีนะครับอ
1: ันนั้นเขาเป็นสแตนดาร์ดดิจิตอล
0: ใช่ใช่ครับใช่ครับก็เสียใจนิดนึงบราซิลเมื่อเช้า
1: อ๋อเฮ้ยแต่ดูแล้วมันเจาะไม่เข้าจริงๆแล้วคือเห็นฮอลแลนด์เล่นแล้วผมตกใจเลยเฮ้ยเล่นเหมือนญี่ปุ่นเลยเว้ยแล้วมันแต่ว่ามันกล้าเล่นกว่าญี่ปุ่นเยอะมันแบบคลองตรงบอลตลอดเลยบอลติดท้าปุ๊บจ่ายออกเลยอ่ะ
0: อ๋อนอร์เวย์ครับนอร์เวย์
1: ใช่
0: นอร์เวย์ครับนอร์เวย์ก็
1: ไม่แต่มันเล่นเหมือนญี่ปุ่นไงเล่นเหมือนบราซิลเจอญี่ปุ่นอ่ะ
0: ใช่มันกลายเป็นบราซิลโอ้โห
1: บราซิลทำอะไรไม่ได้เลย
0: หมดฟอร์มผมบอกตายแล้วแล้วเจอฮาแลนด์เข้าอีกจะโทษยิงไม่เข้าอีกคุณนัทพงศ
1: ์ถูก
0: ผมก็ไม่เป็นไรแล้วก็มาอังกฤษเม็กซิโกก็เล่นดีเล่นดีผมอุตส่าห์
1: แอบแบ่งใจเชียร์นะนี่ยังไม่รู้เลยเนี่ยว่าพรุ่งนี้คือถ้าสมมติว่าอเมริกาเตะเนี่ยนะแล้วมันเป็นเจ้าภาพทีมสุดท้ายนะที่ทะลุเข้ามารอบ16เนี่ยจะอยู่รอดไหมเนี่ย
0: เอ้ยผมว่าได้ลุ้นนะเพราะอเมริกาเล่นดีนะครับ
1: อเมริกาเนี่ยเขาเล่นเป็นอะไรเป็นทีมอ่ะดีมาหลายสมัยแล้ว
0: ครับ
1: เออแต่ว่าพอถึงจังหวะจริงๆพอเจอทีมใหญ่อ่ะเขาไปต่อไม่ได
0: ้อ๋อครับก็คราวนี้ไปเยี่ยมเก่าอ่ะครับ
1: ครับ
0: ก็ต้องลุ้นอีกทีแต่ว่าผมมองว่าสนุกหมดเลย
1: ครับผมได้ครับ
0: ก็ผมก็ตอนนี้เหลือลุ้นเชียร์อาร์เจนตินาแล้วครับ
1: ครับ
0: สายเมื่อกี้อ่ะครับ
1: ครับได้ๆอาร์เจนตินาขอบพระคุณสวัสดีครับคุณโค้กขออภัยจริงๆนะฮะไม่ทันนะเดี๋ยวเราว่ากันช่วงหน้าแล้วกันพักสักครู่ครับ

0: เอฟเอ็มเทคนิคเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10 โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: ชั่วโมงที่2นะครับของคุยได้คุยดีคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมนะฮะณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะครับผมไม่แน่ใจนะคุณวีระธีรภัทรจะมาสมทบในช่วงที่2หรือว่าช่วงที่3ยังไงเพราะว่าอย่างที่คุณผู้ฟังทราบล่ะนะว่าคุณวีระเนี่ยตอนนี้มีภารกิจพิเศษนะเป็นกรรมาการวิสามัญ นะพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เห็นมีอะไรล่ะคุณวีระก็ไปที่สภาด้วยไปพิจารณาด้วยวันนี้น่าจะเป็นในส่วนของสำนักงบประมาณเอ้ยขออภัยครับสำนักนายกรัฐมนตรีนะที่คุณวีระคุยให้ฟังเมื่อช่วงวันศุกร์ที่แล้วนะก็คงจะมีหลายเรื่องแหละหลายประเด็นเพราะว่าในสำนักนายกรัฐมนตรีนี่โอ้องค์กรหรือว่าหน่วยงานในกำกับนี่เยอะนะประมาณ 20-30 แห่งเหมือนกันนะสำนักในสำนักปลัดนายกรัฐมนตรีนะสำนักเลขาธิการครม.สำนักอะไรล่ะสคบ.อ่ะนะคุ้มครองผู้บริโภคอะไรเงี้ยนะสำนักแม้แต่กรมประชาสัมพันธ์ด้วยมั้งนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนนี้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะท่านจะเข้ามาช่วงไหนอย่างไรเราก็ค่อยว่ากันนะครับส่วนระหว่างนี้คุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะหรือแม้แต่คุณโค้กที่เมื่อช่วงที่แล้วนะก็ขออภัยนะเพราะว่าไม่ทันจริงๆนะจะโทรศัพท์กลับมาใหม่ก็ได้นะครับคุณวีระมาแล้วใช่ไหมคุณวีระสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ
0: ์ครับผม
1: มาขัดรายการที่คุณจะคุยกับคุณผู้ฟังหรือเปล่า
0: เปล่าครับเปล่าเชิญเลยครับเชิญเลยครับ
1: ตกลงว่าบราซิลตกรอบนะครับ
0: บราซิลตกรอบใช่เลย
1: ใครตกรอบอีกครับ
0: เม็กซิโกฮะ
1: เม็กซิโกแพ้อ
0: ังกฤษ
1: 3-2
0: อังกฤษมาชนะ 3-2
1: ตอนนี้เท่ากับ8ทีมนี่มีได้กี่ทีมแล้วล่ะฝรั่งเศส
0: มีฝรั่งเศสฮะนอร์เวย์
1: ฝรั่งเศสชนะใครรอบ16
0: โอ้จำไม่ได
1: ้นอร์เวย์จัดการกับบราซิลจบไปแล้ว
0: อ่ะมาผมเจอแล้วตอนเนี้ยที่มีนะฮะโมร็อกโกนะเข้ารอบมาแล้วแล้วเดี๋ยวจะไปเจอฝรั่งเศสที่ชนะปารากวัยมา
1: โอเค
0: นะครับแล้วก็บราซิลตกรอบคนที่ชนะก็คือนอร์เวย์เมื่อคืนนี้นะจะเจอกับอังกฤษนะที่ชนะเม็กซิโกมา 3-2
1: โอเค
0: อังกฤษ
1: ที่ชนะก็ไม่ใช่แล้วใครล่ะแค่ตอนนี้ได้แค่3เนาะ
0: 1 2 3 4 4ทีมครับ
1: อีกทีมอะไรล่ะอ๋อโมร็อกโกนอร์เวย์ฝรั่งเศส
0: อังกฤษ
1: แล้วก็อังกฤษโอเคเอ๊ะอาร์เจนตินาจะรู้ผลเมื่อไหร่เนี่ย
0: อาร์เจนตินาพรุ่งนี้เตะตอน 20:00
1: โอเคแล้วมีคู่ไหนอีกไหมคุณณัฐพงษ
0: ์วันนี้จะมีโปรตุเกสเตะกับสเปนตอน 14:00 คู่นี้น่าดูและตอนเช้า
1: ตีเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะตอนเท่าไหร่นะ
0: 14:00 ครับ
1: โอ้โหคุณณัฐพงษ
0: ์โอ้เมื่อคืนนี้ผมยังตื่นมาดูเลยบราซิลกับนอร์เวย์เนี
1: ่
0: ย
1: ไม่ถ้าเกิดว่าผมอยากดูคู่นี้นะเพราะว่ามันบอลเป็นคนละแนวกัน
0: เออ
1: บอลเป็นคนละแนวกันน่าจะเป็นทีมยุโรปเหมือนกันแต่ว่าคนละแนวกัน
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าดูตีสองมันจบประมาณตีสี
0: ่ตีสี
1: ่แล้วพรุ่งนี้ผมต้องประชุมกรรมาธิการ9 โมง
0: อันนั้นถ้าจะยาก
1: ชีวิตมันจะลำบากมากนะคุณณัฐพงษ์สำหรับผมเนี่ย
0: ครับใช่
1: แต่โอเคแล้วมีคู่ไหนอีกคุณณัฐพงษ
0: ์แล้วก็7 โมงเช้าวันพรุ่งนี้อเมริกาเจอกับเบลเยียม
1: ทั้งแม่อเมริกาเข้ารอบไปผมก็ไม่สนใจจริงๆผมอยากให้เบลเยียมเข้าดีกว่านะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ฟีฟ่ามีปัญหาย
0: ังไงฮะ
1: ไอ้ทีมเด่นๆนะล่วงหลายทีมนะมันจะทำให้การติดตามมันโตถ้าคุณลองนึกภาพสมมตินะอเมริกาแม่งชิงกับทีมกระบักตะบักตะบวยนะ
0: คือ
1: ผมกลัวว่าอย่างทีมที่อย่างฝรั่งเศสถ้ามันเจออาร์เจนตินาก่อนนะถ้ามันไปเจอไม่ใช่รอบชิงนี่มันไม่สนุกนะทัพพงศ
0: ์อยู่คนละสายพอดีเลย
1: ฮะ
0: อยู่คนละสาย
1: ไม่เจอกันใช่ไหม
0: ไม่เจอกัน
1: ไปเจอกันรอบชิงเลยเหรออ ่
0: าใช่
1: ถ้าชนะทะลวงมาก็ไปเจอกันรอบชิง
0: ใช่ครับ
1: ถ้าอย่างนี้เป็นไปได้ถ้าคู่เตะสุดท้ายมันไม่สมน้ำสมเนื้อนะมันไม่สนุกอ่ะ
0: จริงใช่ครับ
1: แล้วเกาหลีใต้ก็ตกแล้วญี่ปุ่นก็ตกแล้ว
0: ครับ
1: ไม่ต้องรู้แล้วเอเชียไม่มีแล้วมั้ง
0: เอเชียหมดแล้วเกลี้ยง
1: หรือแอฟริกา
0: แอฟริกาใช่หรืออียิปต์
1: แอฟริกาก็มีโมร็อกโก
0: โมร็อกโก
1: ถือว่าโมร็อกโกนี่เป็นแอฟริกาทางยุโรปทางอเมริกาก็จะมีแคนาดาก็ตกแล้วใช่ไหม
0: ตกแล้วครับ
1: เอ๊ะเมื่อกี้ผมจะพูดอะไรวะโอเคนึกออกแล้วนึกออกแล้วโอเคเดี๋ยวอันนี้อุ่นเครื่องนะแต่ว่าผมอยู่กับคุณไม่ได้นานนะ
0: ครับผม
1: ตอนนี้เขากำลังประชุมของหน่วยงานที่มาชี้แจงเพิ่งเสร็จ4หน่วยงานแรกไปเมื่อสัก10นาทีเนี่ยตั้งแต่บ่ายโมงไปก็ประมาณสัก3เกือบ3 2ชั่วโมงกว่าก็มีสำนักงบเสร็จไปแล้วอะไรนะสำนักงบสำนักเลขาธิการนายกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วก็อีกอันนึงอะไรวะอีกอันนึงสำนักปลัดสำนักปลัดนายกรัฐมนตรีนะปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
0: ครับ
1: น่าจะมีสัก4อันนึงมั้ยหรือ5อัน4อันน่ะ4อันก็รอบนี้มันไปเร็วมากคุณณัฐพงศ์ส่วนหนึ่งเพราะว่างบประมาณมันถูกตัดไปเยอะไง
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถามอะไรส่วนใหญ่ที่ก็จะถามเป็นเรื่องแบบไม่ค่อยลงลึกกันเท่าไหร่นะคุณณัฐพงศ์แต่อาจจะเป็นเพราะว่าในรายการของแต่ละหน่วยงานมันต้องไปเจอกันในที่คณะอนุกรรมาธิการในแต่ละเรื่องนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าไอ้พวกสิ่งปลูกสร้างอะไรรู้สึกจะหายไปเยอะคุณณัฐพงศ
0: ์
1: แล้วที่สำคัญคืออย่างนี้รอบนี้เนี่ยอันนี้เล่าให้ฟังนะเล่าให้ฟังสนุกนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: รอบนี้เนี่ยฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคประชาชนที่เป็นกรรมาธิการ13คนเนี่ยคนที่เป็นประธานกรรมาธิการสามัญเขาจะไม่มาเป็นกรรมาธิการงบประมาณคุณณัฐพงศ์
0: ครับ
1: เนี่ยมันก็เลยทำให้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสสหน้าใหม
0: ่ครับ
1: จะมีตัวยืนอยู่2คนก็คือคุณสิริกัญญาซึ่งเขาไม่เป็นกรรมาธิการเขาไม่ได้เป็นประธานกรรมาธิการสามัญอะไรเลย
0: ครับ
1: กับคุณสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิ
0: อ
1: ันนี้เขาเนี่ย2คนนี้จะเป็นคนที่เด่นส่วนคนนอกที่มาที่เด่นเนี่ยต้องจับตามองก็คือคุณเพียงพนอบุญกล่ำ
0: อันนี้
1: เขาคุณรู้จักนะ
0: ครับ
1: รุ่นพี่คุณน่ะ
0: ใช่ไหมครับอยู่ที่นิติจุฬาใช่
1: เขาอยู่นิติเขาตำแหน่งสุดท้ายเขาเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของปตท.ฝ่ายกฎหมาย
0: ครับ
1: อีกงานหนึ่งโทษอีกหน่วยงานหนึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่กันนี้เขากำลังว่ากันอีกชุดหนึ่งเป็นกลุ่มที่สองแต่ผมคงอยู่สักนิดหน่อยอะแต่ว่าอยากจะแวะมาคุยก่อนนะจะอยู่ที่นี่ยาวแค่ไหนก็ขอดูอีกทีหนึ่งก็แล้วกัน
0: อัน
1: นี้อยากจะแจ้งอันหนึ่งก็คือว่า ตอนนี้ถ้าใครติดตามการพิจารณาของคณะกรรมการงบประมาณรายจ่ายเปิด YouTube ดูได้นะครับคุณณัฐพงศ
0: ์
1: จากเดิมเนี่ยเว็บไซต์ตอนนี้เขามี YouTube ละก็คือพูดง่ายๆว่าท่านเหมือนกรรมการแล้วตอนนี้ในห้องเขาว่าอะไรกันท่านก็เห็นหมดแล้วตอนนี
0: ้
1: แต่ผมไม่แน่ใจว่า Facebook เขาทำหรือเปล่านะ
0: ครับ
1: แล้วก็ TikTok เขาทำหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าได้ YouTube ก็โอเคแล้วผมก็เขาบอกว่าถ้ามันเป็นการถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์มันไม่สามารถดูย้อนหลังได้ใช่ไหมคุณณัฐพงศ
0: ์
1: ผมบอกเขาว่าให้ทำเป็นแบบว่าสามารถกลับมาดูย้อนหลังได
0: ้ครับ
1: ซึ่งอันนี้จะทำให้ผมทำงานสะดวกขึ้นนะคุณณัฐพงศ
0: ์
1: ถ้าผมไม่มาประชุมเนี่ยผมก็เปิดฟังได้คุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ถูกไหมถ้าเปิดฟังได้แล้วมีประเด็นไหนผมอาจจะไลน์มาหรือว่าโทรศัพท์มาบอกเจ้าหน้าที่ฝากคำถามให้ก็ได้เราต้องการทำงานให้มันได้ประสิทธิภาพเต็มที่ติดตามใกล้ชิดนะแต่ว่าจะอยู่กันนั่งฟังคนเป็นวันละประมาณ6ชั่วโมงนี่คงไม่ไหวนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: เพราะมันแค่นะชั่วโมงละ250บาทนี่ไม่ไหวนะ6ชั่วโมง 1,500 อันนี้พูดถึงว่าก
0: รรมาธิการ
1: นะกรรมาธิการนะกรรมาธิการนะ6ชั่วโมงวันละ6ชั่วโมงสมมุติว่านั่งทำงานวันละ6ชั่วโมงนะซึ่งเขาประชุมนานกว่านั้นนะอย่างวันนี้เขาประชุมเริ่มบ่ายโมงจบทุ่มหนึ่งเอาว่า6ชั่วโมงกันละกันนะสม
0: ม
1: ติ6ชั่วโมงนี้เขาให้ 1,500 ก็ชั่วโมงละ250บาท
0: ครับ
1: มันก็ไม่รู้ถูกแพงนะคุณรัฐพงศ์นะ
0: ครับ
1: โอเคอันนี้แจ้งให้ทราบว่านอกเหนือจากติดตามทางเว็บไซต์ ที่ผมเคยบอกแจ้งกับคนที่อยู่ในไลน์กลุ่มไปแล้วเนี่ยล่าสุดเนี่ยคือติดตามทาง YouTube
0: ครับ
1: ถ้าเกิดว่าเขามีการติดตามทาง Facebook ด้วยเลยด้วยเนี่ยผมจะอัปเดตให้โอเคอันนี้เอาเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับประชุมประชามอะไรพวกนี้นะคุณรัตพงศ์
0: ครับ
1: นะคือผมเห็นมันเต้าข่าวนะผมเรียกว่าเต้าข่าวคุณรัตพงศ
0: ์ครับ
1: เรื่องนายกชื่อย่อ
0: สสลาใช่ไหม
1: ผมก็เช็คอุตลุดนะคุณรัตพงศ
0: ์ครับ
1: คือการปล่อยข่าวลืออันนี้เนี่ยมันปล่อยข่าวลือโดยมีสมมติฐานว่าคณะกรรมการเลือกตั้งจะส่งเรื่องไปที่ศาลนูนเกี่ยวกับเรื่องหัวสวซึ่งคาดว่าน่าจะถ้าตำแบบฟูลสกรีนนะก็ต้องผัวพันกับคนที่เป็นตำแหน่งต่างๆเยอะแยะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: แต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเสร็จเมื่อไหร่นะเพราะเท่าที่ฟังประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งบอกว่าจะใช้เวลาประชุมทั้งหมด12ครั้งใช่ไหมคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ตอนนี้เพิ่งประชุมไป2ครั้งงั้นทามมิ่งมันไม่น่าเป็นทามมิ่งที่เกิดขึ้นเร็วเพียงแต่ว่าไม่ใช่เกิดขึ้นตอนนี้ใช่ไหม
0: ครับ
1: เพราะว่ายังต้องประชุมอีก10ครั้งก็เอาว่าเดือนละ4ครั้งอ่ะคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: แต่เดือนละ4ครั้งก็ต้องมีไอ้น้อย
0: บวกไปอีกสักกันยา
1: เออใช่ไหม
0: ครับ
1: ถูกไหมถูกไหม
0: ถูกครับ
1: เรามองอย่างนี้ก็แล้วกันนะคราวนี้ประเด็นก็คือว่าอันที่สองอาจจะเกี่ยวเนื่องกับวันที่9กรกฎาคมนี้ก็ศาลมูลจะมีการลงมติทำวินิจฉัยส่วนตนใช่ไหม
0: ครับ
1: พระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านซึ่งถึงแม้ว่าผมจะมองว่าไม่น่ามีปัญหานะแต่ก็มีคนบอกว่าอาจจะต้องดูคำขยายความคุณรัฐพงศ์แต่ถ้าเกิดเป็นคำขยายความเนี่ยมันก็เป็นคำแนะนำใช่ไหมคุณรัฐพงศ์ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ส่วนซัพพลีเมนต์ซึ่งจริงๆจะมีได้หรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะคุณรัฐพงศ์นะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเขาให้วินิจฉัยว่ามันขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา172เอ็ด172วรรค1อ่ะ
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: ครับ
1: คือก็ถ้าขัดก็ไม่ขัดก็บอกว่าไม่ขัดก็คือไม่ขัดด้วยเหตุผล A B C D แต่จะไปมีซัพพลีเมนต์เพิ่มเติมว่าอย่างนั้นอย่างนี้มันเกินขอบเขตอำนาจที่เขาให้วินิจฉัยหรือเปล่านี่ผมก็หลายครั้งผมเห็นเป็นแบบนี้บ่อยคุณรัฐพงศ
0: ์
1: อันนี้ก็ต้องเป็นประเด็นทางด้านข้อกฎหมายนะ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นประเด็นเรื่องทางด้านหลักคิดละไม่ใช่เป็นประเด็นเรื่องภาคปฏิบัติอันนี้ก็ว่ากันไปนะคุณรัฐพงศ์นะ
0: ครับ
1: แต่ว่าไอ้อันมันออกมาในบรรยากาศที่คล้ายๆกับว่ารัฐบาลมีเรื่องอื้อฉาวหลายเรื่องใช่ไหมคุณรัฐพงศ์ใช่ไหมซึ่งเรื่องอื้อฉาวเนี่ยถ้าพูดกันในข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องของระบบราชการนะเรื่องจัดสอบเนี่ยนายกแม่งคงไม่เป็นตั้งเป็นคนตรวจข้อสอบนะคุณรัฐพงศ
0: ์ถูกต้อง
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: อ่ะอย่างเรื่องการบินไทยคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ก็คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของภายในระบบของเราการที่ความรับผิดชอบของรัฐบาลมันจะขนาดไหนนี่ผมไม่คิดว่ามันจะไปไกลขนาดแต่แน่นอนนะใครเป็นรัฐบาลนะมันคะแนนนิยมมันตกทั้งนั้นแหละคุณรัฐพงศ
0: ์ใช่
1: ไม่ว่าทรัมป์ไม่ว่าอนุทินก็อีหลบเดียวกันรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: มันไม่มีหรอกที่เป็นรัฐบาลแล้วความนิยมเพิ่มขึ้นยกเว้นจะมีจุดพลิกผันนะถ้าไม่มีจุดพลิกผันเนี่ยความนิยมมันไม่เพิ่มขึ้นหรอกเพราะทำงานมันก็ต้องมีเรื่องเป็นอุปสรรคแล้วพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ไม่ต้องรับหน้าเสือตรงนี้คุณรัฐพงศ
0: ์ครับใช่
1: ผมก็คุยกับคนของพรรคเพื่อไทยอ่ะเขาก็บอกว่าภูมิใจไทยก็รับไปเพราะคุณเป็นรัฐบาลเป็นแกนนำรัฐบาลใช่ไหม
0: ใช่รอบที่แล้วผมก็รับคนเดียว
1: ไงรอบที่แล้วเป็นผมรอบนี้ก็เป็นคุณสิอันนี้มันเป็นธรรมชาติการเมืองใช่ไหมคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: แต่มันมาในเวลานี้มันก็เลยทำให้จะถามว่าผมเห็นความเคลื่อนไหวของอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มนักวิชาการอาวุโสใช่ไหมที่เข้าชื่อกันอะไรกันใช่ไหม
0: อ๋อ20กว่าคนเนี้ยนะ
1: แต่นั่นเขาเป็นเน้นเรื่องประเด็นเรื่องให้รีบดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับไอ้หัวเรื่องหัวสวใช่ไหมแต่หัวสวนี่มันโยงกับเรื่องคุณอนุทินตรงจุดนี้ไง มันไม่ใช่ว่าตรงไปตรงมาแบบนั้นหรอกนะท่านผ
0: ม
1: มันจะมีหลายเรื่องที่ตัวเปิดเป็นแบบนี้แต่ไซเอฟเฟกต์หรือผลกระทบมันจะเป็นอีกอย่างโยงมาถึงรัฐบาลในตัวอะไรพวกนี้ก็ ผมคิดยังไงก็คิดไม่ออกอะว่าถ้าจะเปลี่ยนนายกเป็นชื่อย่อสอสลาเนี่ยผมนึกไม่ออกนะคุณณัฐพงศ์ว่าจะเป็นใครได้นะ
0: ก็เหลือเหลือคุณศิริกัญญาที่คุณศิริกัญญาบอกเหลือเขาคนเดียว
1: ไม่มันโถงมันโถงคุณณัฐพงศ์ไงร่วมรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ร่วมเลยมันจะเป็นจะมากลับข้างเหรอมันจะเป็นไปได้ยังไงจะบ้าเหรอ
0: คือ
1: ใช่ไหมผม
0: คือมันอย่างนี้ป่ะไอ้อันนี้ผมถามอย่างนี้ดีกว่าคือคล้ายๆกับว่ามันจุดกระแสขึ้นมาเพื่อจะกลับมาไอ้คำว่านายกพระราชทานอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคุณวิระอันนี้เราพูดแบบตรงไปตรงมานะเพราะว่าถ้าดูเงื่อนไขกฎหมายนี่มันไปไม่ได้อยู่แล้วมันก็ไม่ได้มีสักแคนดิเดต3คนมีชื่อสสลาสักคนเลยอะไรเงี้ยไม่มี
1: ใช่ไม่เอาว่าทั้งพรรคเพื่อไทยทั้งพรรคภูมิใจไทย2พรรคหลักอ่ะ
0: ครับ
1: ที่เขาเป็นพรรครัฐบาลอยู่เนี่ยนะเอาแม้แต่จะเป็นพรรคอื่นมารวมก็มันก็เป็นไปไม่ได้นะคุณณัฐพงศ์
0: แม
1: ้แต่เรื่องปรับครม.ยังไม่มีเลยคุณณัฐพงศ
0: ์
1: เอาถ้าผมเท่าที่ผมไปเขี่ยขี้เท่าดูนะถ้าคุณบอกว่าอะไรนะมีไฟมีควันใช่ไหมผมไปเขี่ยขี้เท่าดูแล้วมันไม่แม้แต่ปรับครม.ยังไม่มีเลย
0: ครับ
1: อย่าไปพูดถึงเรื่องเปลี่ยนนายกสำรองอะไรเลย
0: อ
1: ันนี้ถ้าเกิดเป็นวิธีการพิเศษของคุณเนี่ยมันก็ย้อนกลับไปนายกมาตรา7ใช่ไหมคุณณัฐพงศ์
0: ใช่
1: ไ
0: หมใ
1: ช่ซึ่งอันนั้นมันไม่เคยมีธรรมเนียมปฏิบัติแม้แต่คนยังเข้าใจผิดนะตอนที่เป็นคุณสัญญาธรรมศักดิ์เนี่ยก็ไม่ใช่พระราชทานนะเป็นนายกที่รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นคนนำชื่อกราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่แล้วนะ
0: ครับ
1: ไม่เคยมีแบบที่ว่าจะเอาคนนี้อะไรมันผิดรัฐธรรมนูญคุณรัฐพงศ์
0: ใช่
1: แม้จะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวมันก็ไม่ใช่ไม่ได้ด้วยนะคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ตอนนั้นก็ไม่ตอนนั้นมันรัฐธรรมนูญอะไรผมก็จำไม่ได้นะปี17มันยังไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่ร่างใหม่ด้วยซ้ำไปนะเพราะตอนนั้นจะเป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะมันยังไม่ใช่รัฐธรรมนูญฉบับถาวรเพราะฉบับถาวรมันออกหลังจากนั้นถูกไหมคุณรัฐพงศ์ไอ้นั่นเป็นฉบับชั่วคราวยังไงผมก็จำไม่ได้แล้วแหละแต่ว่าพูดให้ฟังว่าวิธีการพิเศษก็จะมีชื่ออาจารย์สุรพลนิติกายพงศ์จำได้ไหมที่เคยเป็นเลื่อนเวลามันนะ
0: จำได้
1: อันเนี้ยก็จะอยู่หัวรัชกาลที่แล้วก็มาอธิบายด้วยซ้ำไปว่าไม่มีเรื่องนี
0: ้
1: ถ้าเกิดใครจำได้ตอนงานอะไรสักอย่างวันที่5วันที่4ธันวาพงศ์ท่านเคยมาอธิบายไปครั้งหนึ่งละ
0: ครับ
1: ว่าไม่ใช่ไปดูเองอะไรอย่างเงี้ยงั้นถ้าเป็นแนวเนี้ยผมคิดว่าไม่น่าจะถูกไหมที่คุณนัทพงศ์พูดใช่ไหมเมื่อกี้คุณนัทพงศ์จุดพูดขึ้นมาผมต้องปกติผมไม่อยากพูดเรื่องพวกนี้นะ
0: ครับ
1: เพราะผมถือว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะมาคุยกันแบบนี้แต่มันเชื่อมโยงกับตรงนี้แล้วผมก็เช็คเลยว่าสสลาเนี่ยที่พูดกันในท้องตลาดคุณนัทพงศ์ก็คงทราบใช่ไหม
0: ครับผม
1: ว่าเป็นใครใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เนี่ยที่พูดกันนะมีคนไปคุยกับท่านเรื่องนี้เลยด้วยซ้ำไปท่านบอกไม่
0: ม
1: ีคนที่ถูกระบุชื่อเนี่ยบอกไม่จริงไม่มีไม่เกี่ยวเลยไม่ยุ่งเลยแต่เดี๋ยวข่าวนี้มันก็จะค่อยๆซาไปในเมื่อมันไปเขี่ยขี้เท่าดูแล้วมันไม่มีไฟไม่มีควันอะไรทั้งนั้นมันดับไปหมดแล้วนะท่านพง
0: ศ
1: ์ก็เนี่ยเล่าให้ฟังแต่ว่าอย่าไปอะไรต่อเนื่องนะไม่ต้องมาแสดงความเห็นความเหินอะไรกันนะผมคงเห็นว่ามันเกิดความสับสนแล้วมันเกิดความมันคล้ายๆกับว่ามันทำให้เกิดความ uncertainty
0: ไม่แน่นอน
1: เกิดความไม่แน่นอนเกิดความกระอักกระอ่วนเกิดความเอ้ยมันยังไงมันเนี่ยคือมันต้องคือแล้วเรื่องแบบนี้มันก็ไม่ควรออกมาพูดด้วยซ้ำไปนะ
0: ครับ
1: แต่ว่ามันก็อย่างที่บอกกับผมก็เอาแค่นี้ก็แล้วกันอันนี้ขออนุญาตขยายความเพิ่มเติมไปเพื่อแล้วปิดประเด็นนะคุณณัฐพงศ์ถ้าใครคุยเรื่องนี้ไม่ให้คุยนะบอกก่อน
0: ครับ
1: คุณฟังด้วยนะครับฟังผมแล้วไม่ต้องคุยอะไรแล้ว
0: ครับ
1: อันนี้มาเรื่องกี่โมงแล้วเนี่ย
0: 29ครับ
1: โอเคผมขออีกสัก 3-4 นาทีแล้วกันนะ
0: ครับ
1: มันจะมีเรื่องที่ผมคิดว่าอยู่ในความสนใจก็คือเรื่องที่เมื่อวันศุกร์ที่3เนี่ยเขามีการประชุมคณะกรรมการกองทุนประชารัฐสวัสดิการเศรษฐกิจฐานรากอ่ะ
0: ครับ
1: บัตรสวัสดิการฐานรากของผู้มีรายได้น้อยอ่ะเขาก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มใช่ไหมคุณณัฐพงศ
0: ์ครับผม
1: กลุ่มที่เป็นผู้ถือบัตรเดิมที่มาตรวจสอบคุณสมบัติจาก12ล้านกว่า13ล้านเนี่ยจะเหลือเท่าไหร่ บัญชีตกหล่นล้านหนึ่งที่เขาไปเอามาลงทะเบียนแล้วรอการตรวจสอบกับอีกที่หนึ่งที่ให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกำนันอบตอบตนี่ไปควานมานะ
0: ได้ค่าล้าน
1: ล้านคนรวมทั้งหมดเนี่ย19ล้านคนคุณณัฐพงศ์เอาตัวเลขกลม
0: ๆครับ
1: นะ19ล้านคนกระบวนการตรวจสอบเนี่ยเริ่มแล้วคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: น่าจะเสร็จพร้อมอัดพร้อมบอกนะว่าเหลือกี่คนจริงๆเนี่ย น่าจะเป็นต้นสัปดาห์หน้าคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ต้นสัปดาห์หน้าสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำคนที่ทำงานตรงนี้ก็คือว่าใครที่ไม่ได้นะคือตอนนี้ต้องถือว่าคนเก่าที่มายืนยันสิทธิ์คนใหม่ที่มาเริ่มลงทะเบียน2ก้อนรวมกัน6ล้านนะ
0: ครับ
1: คนเก่า13ล้านเนี่ยสถานะเท่ากันหมดวันนี้คุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: คือสถานะเข้าสู่การตรวจสอบเกณฑ์ที่เขาออกมาซึ่งตอนนี้เท่าที่ผมทราบจากข่าวของผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็คือว่าเกณฑ์เรื่องบุตรนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: หรือภรรยาสามีอะไรเนี่ยที่ว่าเรื่องลดหย่อนภาษีไม่เอาอันนี้มาใช้
0: ครับ
1: อันที่สองถ้าเป็นเกษตรกรเนี่ยการมีหนี้กับธกส.เกินหมื่นเกินแสนบาทก็ไม่เอาก็ไม่เอามาใช
0: ้ครับ
1: แต่ส่วนที่เหลือเขาจะไปคัดกรองกันยังไงนั่นก็อีกเรื่องนึงผมก็บอกเขาว่าทุกคนอยู่ในจุดสตาร์ทเดียวกันถ้าผลออกมาเนี่ยได้ไม่ได้เนี่ยสิ่งที่ควรจะทำก็คือว่าให้แจงออกมาเลยคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: สมมุติว่ากลุ่มแรก13ล้านคนเนี่ยที่ไม่ได้เนี่ยด้วยเหตุผล1กี่คน2กี่คน3กี่คน4กี่คนถ้าไม่สามารถจะทำระบุชื่อนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: นะเพราะเจ้าตัวจะรู้
0: ใช่
1: เจ้าตัวจะรู้แต่ว่าไม่เป็นไรอันนั้นอีกทีนะแต่ว่าในทางปฏิบัติจะทำได้หรือไม่ได้อันนั้นอีกเรื่องนึงกลุ่มที่2ล้านคนก็เหมือนกันที่ไปลงทะเบียนกันเรียบร้อยแล้วไม่ได้เพราะ1 2 3 4ก็ว่ากันไปกลุ่มที่ไปคัดไปเฟ้นไปหาตัวมา5ล้านคนเนี่ยแล้วมาลงทะเบียนไปด้วยทำจัดการเรื่องลงทะเบียนให้ติดเตียงอะไรต่ออะไรพวกนั้นนะคุณณัฐพงศ์ก็ต้องบอกให้เขารู้เลยว่าที่เขาไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรมันจะได้ชัดเจนถ้าทำได้ดีกว่านั้นนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ถ้าหากว่าเขามาลงทะเบียนด้วยมือถือก็แจ้งไปในมือถือเลยว่าคุณไม่ได้เพราะอะไรถูกไห
0: ม
1: ถ้าเกิดว่าส่วนเรื่องจะอุทธรณ์มาอุทธรณ์ได้ทั้งนั้นคุณณัฐพงศ
0: ์
1: อุทธรณ์ได้ไม่มีปัญหาแล้วเขาเปิดสิทธิ์ให้อุทธรณ์เนี่ยเหมือนกันคนที่1ล้านคนที่ไปควานตัวมาของบัญชีพม.กับกระทรวงมหาดไทยก็ให้รู้เลยว่าที่เขาไม่ได้เนี่ยคนนี้ไม่ได้เพราะอะไรไอ้5ล้านคนที่ไปเอามาก็เหมือนกันคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ถ้าทำได้คือบอกเป็นลายตัวไปเลยมันอย่างคนที่เขามีมือถือพอแจ้งไปในมือถือมันยังเราใช่ไหมเราไปยืนยันสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันจะบอกเลยว่าตอนนี้เงินเหลือเท่าไหร่ใช้ไปแล้วเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ไหมไอ้นั่นถ้าเกิดถ้าตอบในมือถือได้เนี่ยคนที่เขาไม่ได้เนี่ยก็จะได้เอามาให้ดูให้คนอื่นดูได้เลยว่าที่เขาไม่ได้เพราะอย่างนี้แล้วมันไม่จริงเพราะอะไรมันจะได้ง่ายขึ้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดมันใช่เนี่ยเขาจะกล้ามาโชว์หรอคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ถูกไหมอันนี้ผมคิดว่าไม่งั้นมันก็จะคุณเข้าใจคุณกำลังดีลกับคน19ล้านคนนะแล้วผมเชื่อให้มันละเอียดขนาดไหนให้ระบบคอมพิวเตอร์แม่งดีขนาดไหนนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: มันก็ต้องมีผิดพลาดได้ว่ะถ้าผิดพลาดอย่างนั้นแก้ไขถ้ามันเป็นจะใช่ไหมก็ต้องแก้ไขได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ตั้งหลักดีๆเนี่ยแม่งโกลาหลนะคุณณัฐพงศ์
0: ใ
1: ช่ไหมสมมติว่าคนที่เขาไม่ได้เนี่ยแล้วก็ไม่รู้ได้เหตุผลอะไรเนี่ยนะตัวเขาไม่รู้เนี่ยเขาต้องถามว่าทำไมเขาไม่ได
0: ้
1: ถูกไหม
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดทำได้เป็นลายบุคคลน่ะถ้ามันเก่งขนาดนั้นนั่นก็จบแต่ถ้าไม่ได้ลายบุคคลเนี่ยก็ต้องบอกแคตตากรีที่ไม่ได้ของกลุ่มที่1เป็นเพราะ A B C D จำนวนเท่านี
0: ้
1: ใครอยู่กลุ่มไหนก็มานั่งคัดดูกันอีกทีนึงก็แล้วกัน แต่ผมไม่แน่ใจนะว่าจะสามารถส่งไปถึงแต่ละคนเป็น SMS หรือจะเป็นขึ้นในมือถือเขาเลยได้หรือแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันอะไรที่ไปลงทะเบียนกันให้ทราบเป็นรายคนเลยเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าระบบเขาจะทำได้ถึงขนาดนั้นไหมแต่ถ้าไม่ถึงขนาดนั้นเนี่ยก็ขอเพียงแค่ว่าให้แยกออกมาให้ชัดเจน
0: ครับ
1: กลุ่มแรก13ล้านคนที่ไม่ได้1ล้านคนเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรกลุ่มที่2 1ล้านคนที่ไม่ได้สมมติว่าแสนคนสมมตินะนี่สมมติหมดนะมันเป็นเพราะอะไรกลุ่มที่3 5ล้านคนที่ไม่ได้ประมาณสักแสนคน 200,000 คนเนี่ยเป็นเพราะอะไรก็ว่ากันไป
0: อ
1: ันนี้ผมคิดว่ามันจะทำให้ชัดเจน
0: ครับ
1: นะก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองอะไรนะผมไม่มีเวลาอ่านข่าวเลยว่านัทพงศ
0: ์ครับ
1: นั่งงงประมาณหัวโตนั่งอ่านเอกสารหัวโตเลยผมเพิ่งเคลียร์ของเก่าเมื่อปีที่แล้วหมดเมื่อเช้าเนี่ยคุณนัทพงศ
0: ์ครับ
1: ทั้งหมด12กล่องอ่ะที่ผมรับมานะที่เอากลับบ้านไปแล้วไปเปิดดูแล้วไล่ดูอันไหนจะเอาทิ้งอันไหนจะเอาไว้ใช้เนี่ย
0: ครับ
1: เมื่อวานศุกร์เอากลับไปบ้าน2กล่องวันนี้มาอีกกล่องนึงเต็ม
0: ๆ
1: กว่าจะจบรายการน่ากลัวผมสามารถจะเปิดร้านขายกล่องได้มีอะไรเพิ่มเติมคร
0: ับ เพิ่มเติมนิดเดียวคุณวิระพอดีมา3สายมารอเลยไม่รู้จะยังอยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวคุยกับคุณวิระสักหน่อยแล้วกันแล้วก็พอจบ3สายนี้แล้วเราเดี๋ยวถ้าคุณวิระมีธุระต่อก็เบรกไปนะไม่รู้ว่าอยู่ไหมคุณแจ็คอยู่ไหมฮะสาย2
2: อยู่ครับ
0: โอ้โหยังอยู่เก่งมากคุณแจ็คว
2: ิระครับ
0: เชิญ
2: แฟนคลับตัวจริงครับผมต้องขอบคุณอาจารย์นะอาจารย์เป็นคนจุดประกายเรื่องของการติดตามเรื่องงบประมาณนะครับอาจารย์แล้วผมเชื่อว่าอีกหลายๆคนเนี่ยก็คงจะคล้ายๆผม
1: ครับ
2: เมื่อก่อนนี้เราเคยฟังแบบผ่านๆนะอาจารย์หรือฟังอภิปรายในสภามันก็จับต้นชนปลายไม่ถูกแต่ผมก็บอกว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่แบบเปิดเขาเรียกว่าเปิดประตูอาจารย์ว่าเฮ้ยมันควรจะเริ่มจากตรงไหนเริ่มจากกฎหมายฉบับไหนแล้วทำให้ประชาชนอีกหลายๆคนที่เป็นแฟนรับฟังอาจารย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุหรือทางทีวีเนี่ยได้จุดประกายมันเลยตอนนี้มันเลยเป็นประเด็นที่แบบมันไม่เคยที่จะแบบออกมาเป็นข่าวอะไรหลายชาแนลแล้วคนที่ให้สัมภาษณ์ในหลายๆมองเนี่ยมันก็เป็นอีกมุมนึงที่จะขอบคุณอาจารย์มากครับครับ
1: ตอนนี้สามารถ follow ทาง YouTube แล้วนะ
2: ใช่ครับอาจารย์แล้วก็สามารถที่จะติดตามผ่านออนไลน์ได้อันเนี้ยเราไม่เคยรู้เลยว่าในการประชุมกันมาที่การวิสามัญพิจารณางบประมาณเนี่ยร่างงบประมาณเนี่ยเขาคุยอะไรกันบ้างแต่ตอนนี้คือเขาฟาดกันอยู่ข้างในประชาชนทั่วไปไม่เคยมีใครได้ฟังคนที่สนใจไม่มีใครได้ฟังแต่ตอนนี้ได้ยินแล้วเพราะงั้นไอการที่จะแบบจะขย่ำกินตรงไหนอันนั้นตรงนี้ตรงนี้ยังไงเขาก็จะต้องระมัดระวังก
1: ันไปรอบนี้ไปเร็วมากแจ็ค
2: ครับ
1: เพราะเขาจะไม่กล้าพูดเรื่องบ้านเขาเลยแต่ละคนถ้าคุณติดตามดูคุณจะรู
2: ้ครับ
1: ว่าเขาไม่กล้าพูดว่าเขตนี้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่อะไรอย่างนี้ไม่มี
2: ทางที่เนื้อตอนนั้นก็หายไปด้วยอาจารย
1: ์อันไหนนะ
2: ทางที่ไอ้ส่วนนั้นมันหายไปด้วยจริงๆอ่ะอยากพูดแต่ว่ามันก็
1: ดาบสองคมนะ
2: ครับอาจารย
1: ์ก็ไม่แล้วแต่นะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ลงลายกระทรวงลายกรมไงอาจต้องดูตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้มันยังเป็นภาพเป็นนัดแรกอ่ะมันเป็นสำนักนายกมันอาจจะไม่ได้มันอาจจะไกลตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีพูดถึงนะกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองก็มีเห็นไหมคุณรัตพงศ
0: ์ครับ
1: อันนี้เอามาดูไปแล้วค่อยๆดูไปกันละกันนะ
2: ครับ
1: จะผมไม่รับปากจะทำอะไรคุณทำกันเองนะผมไม่เกี่ยวนะผมนี่ถือว่าภารกิจผมเกือบจะหมดแล้ว
2: อาจารย์ไขประตูให้อาจารย์บอกวิธีไขประตูให้แล้วที่เหลือก็คนที่ติดตามคนที่สนใจผมว่ามันก็มีทางที่จะ
1: ไปต่อได้เองได้
2: ครับผม
1: โอเคนะโอเคนะ
0: ครับ
1: ขอบพระคุณครับ
0: สวัสดีครับคุณปัญญาคุณปัญญาสาย3
3: นี่ครับ
0: โอ้โห
3: ฮัลโหล
0: เจอ
1: ตื่นจริงๆเว้ยแต่ละคน
0: ตื่นจริง
3: อาจารย์ครับ
1: ครับ
3: รถไฟฟ้าเข้าสนามบินถึงไหนแล้วครับ
1: รถไฟฟ้าอันไหน
3: เข้าสนามบินน่ะของ CP ที่ทำนะครับ
1: ยังไม่จบนี่ยังไม่ได้ข้อสรุปนี่
3: เหรอ
1: ยังไม่รู้ว่าจะทำต่อหรือจะทำแบบไหนยังไม่ได้ข้อสรุป
3: ครับ
1: ใจเย็นรอนิดนึง
3: 64แล้วก่อนตายได้ใช่ไหมครับ
1: อะไรนะ
3: ผม64เนี่ยตอนเนี้ยก่อนตายจะได้ใช้ไหมครับ
1: ไม่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพไประยองนี่มันจะมีหรือเปล่านะ
3: ครับ
1: ไอ้เชื่อมสนามบินเนี่ยมันก็สามารถทำได้ก็ไม่รู้สิว่าถ้าไม่ติดว่ามันเป็นรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเป็นรถไฟวิ่งสักเหมือนกับ Amtrak อเมริกา150กิโลเมตรต่อชั่วโมงเชื่อม3สนามบินก็ทำได้นะ
3: โอเคครับผม
1: เดี๋ยวลองก็แล้วกันอันนี้ผมไม่รู้จริงแล้วเดี๋ยวถ้ากระทรวงคมนาคมมาเดี๋ยวหรือไอ้สนขมาจะถามพอดีก็จะถามให้
3: ขอบคุณครับ
0: ครับ
1: ขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับคุณไพบูลย์ครับสาย1
1: ไพบูลย์ครับอยู่มั้ยถ้าจะไม่อยู
0: ่ไม่อยู
1: ่อ่ะคุณไม่อยู่โอเคโอเคอ่ะพอสมควรนะ
0: ได้ครับได้ครับ
1: ผมจะพยายามอยู่ให้6ชั่วโมงเพื่อจะรับชั่วโมงละ250
0: ครับได
1: ้โอเคนะ
0: โอเคครับขอบคุณครับคุณมี
1: ครับขอบคุณมากสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับ

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
4: ปัทมาพรหานฉันชัยกรองแก้วชัยกฤต
3: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
4: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
5: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นมาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงสุดท้ายนะครับก็เมื่อสักครู่นี้นะคุณวีระก็เข้ามาคุยกับเรานะแล้วก็ยังติดภารกิจที่ เป็นกรรมาธิการวิสามัญนะงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยก็ยังมีที่เขาต้องเข้าไปประชุมต่อนะเพราะฉะนั้นก็เจียดเวลามาคุยกับเรานะครับแต่ว่าของเรานะยังมีเวลาประมาณสัก10นาทีสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อครับมาเหลือ15นาทีนะ15นาทีก็คุยกันนะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะมาแล้วมาแล้วผมมาเพิ่มเติมนะส่วนที่คุณวีระคุยเมื่อสักครู่นี้นะอย่างกรณีของการประกาศผลสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยในวันที่17กรกฎาคมเนี่ยที่ผมได้คุยนะกับทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยนะท่านก็บอกนะบอกว่าก็เข้าไปเช็คที่เดิมนั่นแหละฮะที่เรายืนยันสิทธิ์ก็เข้าไปดูนะช่องทางก็คือทางเว็บไซต์ก็ได้ทางแอปเป๋าตังก็ได้ทางแอปทางรัฐก็ได้นะหรือแม้แต่ธนาคารที่เราไปลงทะเบียนไว้อะนะ5ธนาคารนะอันเนี้ยสามารถไปเช็คได้พอเช็คเสร็จเขาจะขึ้นมาเลยถ้าหากว่าคุณไม่ผ่านคุณสมบัติข้อไหนเขาจะบอกคุณทันทีนะว่าไม่ผ่านข้อไหนมันเหมือนอยู่ครั้งหนึ่งฮะแอปเป๋าตังเขาเคยทำโครงการแล้วไม่รู้ผมจำไม่ได้นะพอคุณไม่ผ่านคุณสมบัติเขาขึ้นเลยเขาบอกเหตุผลเลยว่ามันติดขัดข้อไหนเพราะว่าตอนที่คุณจะอุทธรณ์คุณจะได้ทิ่มเป้าเตรียมเอกสารไปแล้วก็ผ่านไปช่องทางที่จะต้องอุทธรณ์อ่ะนะจะได้ไปอธิบายให้เขาชัดเจนนะอันนี้ผมก็เพิ่มเติมไปนะคุณสุทธิศักดิ์ครับสายสองสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เชิญครับ
1: อยากทราบเรื่องของโซลาร์เซลล์ที่ขายไฟให้กับคืนการไฟฟ้าครับ
0: โอ้ขายไฟเราติดไหมล่ะ
1: กำลังมีแผนว่าจะติดนะครับพอดีมีผู้ป่วยติดเตียงเข้ามาพักอาศัยด้วยครับมันต้องใช้แอร์ช่วงวัน
0: โอ้ไม่ผมไม่ได้ตามเลยผมรู้แต่ว่าขายคืนหน่วยละ2บาท20ตังค์และตอนนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเขาเปิดให้ลงทะเบียนอะก็เลยไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มของที่ติดอยู่ณปัจจุบันหรือว่ากลุ่มที่เขาจะติดใหม่อันนี้อันที่1 นะอันที่2เขามีโควต้ารวมทั้งสิ้นเนี่ยนะที่จะขายคืนหน่วยละ2บาท20ตังค์เนี่ยมีจำนวนกี่กิโลวัตต์ไม่อันนี้ผมจำไม่ได
1: ้
0: ต้องไปถามที่การไฟฟ้านครหลวงกับการไฟฟ้าภูมิภาคอันนี้ตรงที่สุด
1: ผมก็ตามข่าวครับ
0: ไม่ต้องตามเลยถามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับนครหลวงเลยเขาให้ลงทะเบียนแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีข้อมูลตรงนี
1: ้ได้ครับขอบพระคุณมากเลยครับ
0: ครับผมครับสวัสดีครับไม่ต้องตามแล้วเพราะว่าเขาเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนึกออกใช่ไหมคุณผู้ฟังนะคุณจตุรงค์ครับสายสาม
2: สวัสดีครับอาจารย์ณัฐพงศ
0: ์เรียกณัฐพงศ์ธรรมดาดีกว่าครับ
2: ครับ
0: เชิญ
2: คือผมอยากถามเรื่องรางวัลที่ดินนะครับ
0: ค
2: ือในมันมีแอปในมือถือเป็นของกรมที่ดินแล้วเราก็สามารถกดเข้าไปดูใส่เลขโฉนดที่ดินแต่มันก็จะมีเส้นเป็นสีแดงบอกกับแผนที่ครับแต่ว่าตรงนี้ดูเหมือนว่ามันจะแตกต่างจากที่ดินเป็นเส้นที่เขาแบ่งขอบเขตที่มันแตกต่างจากไอตัวขอบเขตที่ดินจริงเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยครับอันนี้ไม่ทราบว่ามันมีความแม่นยำแค่ไหนครับในแอปเนี่ยครับพอจะทราบไหมครับ
0: โอ้โหไม่ทราบเลยขออภัยจริงๆไม่ทราบ
2: ครับ
0: ครับรู้แต่ว่าเช็คได
2: ้
0: ผมว่ามันคงได้เป็นคร่าวๆมั้งมันคงเพราะว่าท้ายที่สุดเราจะทำอะไรล่ะ
2: อ
0: ๋
2: อจะรังวัดที่ดินเฉยๆครับ
0: อ๋อถ้าจะรังวัดที่ดินเราก็ไปที่ดินอ่ะถ้าก็ถามเจ้าหน้าที่ว่ารังวัดที่ดินก็ให้เขาติดต่อแล้วก็เอาที่ดินแปลงข้างๆมาสอบเขตอ่ะอันนั้นชัดเจนที่สุดแล้ว
2: ครับก็คือลงมือทำไปแล้วแต่ดูรูปแผนที่แล้วดูเหมือนมันที่มันจะแบบมันจะมีปัญหาที่ดินกันเยอะครับก็เลยอยากจะเตรียมตัวกันไว้ก่อน
0: ไม่ต้องเตรียมตัวเอกสารที่ดินที่เรารังวัดเสร็จเรียบร้อยอ่ะแต่ในโฉนดอันนั้นมันชัดสุดที่สุดแล้ว
2: ครับ
0: นึกออกไหมคืออย่างนี้คือมันเป็นภาพดาวเทียมอันนี้อันที่หนึ่งนะ
2: ครับ
0: คุณก็ต้องรู้ว่าความคมชัดอ่ะของการขยายภาพดาวเทียมอ่ะมันคมชัดขนาดไหนถูกไหมโอเคมันเออร์เลอร์ได้ถามว่ามีผิดพลาดผิดเพี้ยนได้ไหมมีครับมันคงไม่ได้ 100% เหมือนเป๊ะอะแต่มันเป็นมาร์กจุด
2: สักกี่เมตรอะไรอย่างเงี้ยครับพอจะทราบไหมครับ
0: ไม่ทราบครับ
2: ครับพอดีเนี่ยก็จะเตรียมตัวไว้ก่อนครับแต่ไปขอรางวัลสอบเขตแล้วคร
0: ับ ครับก็นั่นอันนั้นถูกต้องที่สุดแล้วโอเคได้ขอบพระคุณ
2: ขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ นะใครพอทราบบอกผมก็ได้นะผมไม่รู้จริงๆนะว่ามันผิดเพี้ยนกี่เปอร์เซ็นต์นะหรือว่ากี่เมตรนะที่เขาถามเนี่ยนะมันผิดเพี้ยนกี่เมตรแต่ว่าแอปเนี้ยมันบอกเขาเรียกอะไรบอกโฉนดรายแปลงได้ว่าอยู่ที่ไหนยังไงนะที่ผมทราบมาเนี่ยของกรมที่ดินเนี่ยสามารถพิจารณาสามารถบอกได้แต่ว่ามันจะตรงกับไอ้หลักเขตหลักหมุดหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไม่ทราบนะคุณวรพลครับสาย2
3: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
3: รบกวนถามนิดนึงนะครับไอ้นักร้องเขาไปยื่นฟ้องอาจารย์วีระเรื่องอะไรนะครับผม
0: ไม่ทราบครับไม่ทราบครับ
3: ตอนนี้ยังข่าวมาไม่ถึงหรอครับ
0: ไม่ทราบผมไม่ทราบผมถ้าผมรู้ผมก็ตอบเลยนี่ผมไม่รู้จริงๆอ๋อ
3: เหรอครับ
0: ครับผม
3: โอเค
0: ครับผมขอบพระคุณสวัสดีครับไม่รู้จริงๆถามเรื่องที่ผมรู้เนี่ยผมตอบอยู่แล้วแต่เรื่องไหนผมไม่รู้ผมตอบไม่ทราบผมตอบไม่รู้02 2481657 02 248 1657นะฮะเหลือนะเดี๋ยวรอสักหน่อยบางทีผมอาจจะเป็นคนตอบคำถามเร็วนะผมต้องเรียนผู้ฟังก่อนนะผมอาจจะไม่ได้ถามอะไรเพิ่มเติมนะหรือว่าไม่ได้ซอกแซกถามนะอันนี้ต้องสไตล์ใครสไตล์มันนะนี่ต้องรู้ก่อนนะว่าถ้าถามตรงอย่างนี้อ่ะโอเคตามตรงไหนผมตอบตรงนั้นนะอันนี้ชัดที่สุดละนะครับหรือถ้าตรงไหนที่พอจะขยายความช่วยเหลือได้เนี่ยอันนี้ผมทำเต็มที่นะแต่ว่าถ้าอันไหนที่ไม่มีความรู้จริงๆนะอันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่มีความรู้จริงๆคุณ BB ครับสาย1
4: ครับคุยเรื่องบอลได้ไหมครับอันนี
0: ้ได้เชิญ
4: ครับพอดีเมื่อเช้าดูจอมบันบูไปแล้วครับ
0: ว่าหน้าเหมือนว่ะ
4: จอมันบูครับโอ้สุดๆจริงๆปีนี้ครับอันนี้เขาได้ชั้นโลกนะครับจอมันบู
0: อะไรนะ
4: เขาได้ชั้นโลกก็ได้นะครับตัวบักของเกม
0: ตัวบักของเกมไม่ทำอะไรเลยคือนี่คือพูดถึงไอ้ฮาแลนด์นะผมดูสไตล์การเล่นวันนี้นะเมื่อเช้าเนี่ยนะตอนตีสามเนี่ยผมนั่งดูเนี่ยนะค้ำหน้าอย่างเดียวแล้วไม่ทำอะไรแล้วยืนสั่งเฮ้ยลงไปรับเฮ้ยปิดเกมตัวก็ดีเฮ้ยลงไปแล้วทำแค่นั้นจริงๆนะไม่ช่วยเขาด้วยนะ
4: เขายืนอย่างเดียวเลยแล้วพอเขาได้บอลปุ๊บ
0: ยิงเข้าเลย
4: นี่ครับจบ
0: จบ
4: คือขอบอลหนึ่งเขายิงได
0: ้เออจริงๆผมว่าดูช่วยหลังก็ไม่ลงไปช่วยยืนค้ำอย่างเดียวด้วยแล้วจังหวะไหนที่รู้ว่าวิ่งไปแล้วเหนื่อยไม่วิ่ง
4: ใช่ผมเห็นด้วย ผมเห็นตัวบั๊กเลยครับบั๊กของเกมเลยครับ
0: ใช่ไหม
4: จอมันบูไปเลยครับ
0: จริงไหมจริงไหม
4: ดาร์กอนบอลถ้าเปิดดาร์กอนบอลรู้จักจอมันบูนี่ก็คือแบบเขาเก่งที่สุดในเกมแบบแพ้เพราะเหลี่ยมของ
0: โมกุล
4: ของเมซี่ตามครับ
0: ไม่คือผมเทียบกับเมสซี่ด้วยนะผมก็ดูเฮ้ยเมสซี่ก็เล่นแบบลักษณะคล้ายกันแต่เมสซี่เนี่ยเขายังแบบคือเขายังช่วยเล่นอ่ะนึกออกปะเขายังเป็นหน้าแล้วก็ลงมากลางแล้วช่วยเล่นอ่ะแต่ฮาลันไม่ช่วยใครเลยปล่อยเพื่อนรับอย่างเดียวเลยไม่ช่วยใครเลย
4: แล้วเห็นบอกว่าในจุดในเขายิงโอกาสยิงแค่4 ครั้งเข้าคือเข้า2 ครั้งอ่ะครับ
0: ถูกต้อง
4: โอ
0: ้ถูกต้องครับครึ่งหลังเนี่ยโอกาสยิงแตะบอลเนี่ยรู้สึกว่า 3-4 ครั้งอ่ะแล้วเข้าเป็นประตู2 ครั้งครึ่งแรกมีโอกาสครั้งนึงแล้วไม่เข้า
4: คือแบบว่าแบบบราซิลบุกนะแบบบุกแทบตายก็จริงๆนักบราซิลเขาต้องชมประตูด้วยประตูเหนียวเหมือนกัน
0: ประตูใครประตูของนอร์เวย์นะ
4: ใช่ครับประตูของเซบีย่าครับเป็นประตูของเซบีย่าอายุ35แล้วมั้งครับ
0: ใช่
4: โอ้ยดูแล้วก็อังกฤษก็เกือบไปก็นั่นแหละครับบอกว่าปีนี้ไม่แน่นะปีนี้ไม่แน่นะม้ามืดอาจจะมีไอ้นอร์เวย์เขาพายเรือไปเรื่อยๆตอนนี้พายเรือจะถึงฝั่งแล้วครับตอนน
0: ี้ไม่แต่อย่างนี้คือเดี๋ยวจะหาว่าผมเชียร์นอร์เวย์อะไรแบบโอ้โหไม่มีปีไม่มีขุดคือนอร์เวย์เนี่ยพอเจอกับอังกฤษเนี่ยนัดหน้าถูกไหม
4: คร
0: ับ รอบ8 ทีมเนี่ยยุโรปเจอด้วยกันเองเนี่ยผมกลัวนอร์เวย์จะมีปัญหา
4: ว่าผมกังวลผมกลัวอังกฤษจะเจอเครื่องกินหลังเสียทุกลูกหลังเสียทุกนัดนะครับถ้าดูจากเทียบจากรอบแรกมาเนี่ยเสียทุกนัดนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่คือนัดที่เจอกาหน้ามันครับที่เสมอ0-0นะครับนัดเดียวเลยที่เหลือเสียทุกนัดเลย ผมว่าถ้าเจอฮาแลนด์เขารู้อยู่แล้วว่าพิกฟอร์ดเป็นยังไงอ่ะ
0: ไม่แต่ก็กองหลังเขาก็เล่นกันมาเขาก็รู้อยู่แล้วว่าฮาลันมันยิงยังไงอ่ะ
4: อืม
0: ถูกไหมล่ะ
4: ก็นั่นแหละครับกลัวจะนอร์เวย์จะไปพิชิตเอลิฮัตลิเอลเอลพิชัตดิชัตเดนสิงห์นะครับผมกลัวเหมือนก
0: ัน เฮ้แต่มันมีอยู่ตัวหนึ่งชื่ออะไรเบเกอร์อะไรของนอร์เวย์ใช่ไหมก็เล่นดีนะ
4: อืมใช่ครับเห็นอยู่ครับ
0: ใช่ไหมตัวเล็กๆหน่อยแต่ว่ารับบอลส่งบอลหรือว่าตัวทำเกมของเขาก็ดีตัวที่เป็นกัปตันทีมอ่ะผมจำชื่อไม่ได้
4: เออทีมนี้เป็นมาร์ตินโอเดการ์ดครับ
0: เออโอเดการ์ดก็เล่นดีแบบเอ้ยโอ้โหมันคือดีอ่ะ
4: ปีนี้เขาเหมือนเป็นอันเดอร์เลดอะครับทุกคนแบบดูไม่ได้เด่นไม่ได้อะไรแต่เขาก็ไปเรื่อยๆของเขาอ่ะแล้วเขาก็มีตัวแบบตัวเดียวจริงๆอ่ะเหมือนฝรั่งเศสมีเอ็มบัปเป้อะครับ
0: อืม
4: ไม่แน่เหมือนกันนะรอบไปรอบชิงอาจจะเป็นนอร์เวย์เจออาจจะเป็นเอ็มบัปเป้เจอกับแต่คาแรงก็ได้นะครับไม่แน่แต่นั่นมันผมว่ามันเลยแหละ
0: ครับเออเอ้ยจะไม่ให้อเมริกาใต้ยิงอ่ะเอ้ยเจอกับยุโรปเลยหรือ
4: ผมว่าอเมริกาใต้ปีนี้ผมอีกฝั่งนึงอ่ะฝรั่งเศสเขามาจริงๆอ่ะผมว่าเอ็มบัปเป้เขาพอดีเขาจะเอาไงปีแล้วเขาไปแล้วเขาเกือบได้แล้วเขาไม่ได้ปีนี้ปีนี้เขาจะเอาอีกฝั่งนึงก็เขาไม่ได้มานานแล้วอ่ะแต่นอร์เวย์ตั้งแต่ปี98อ่ะแล้วมาปีนี้เขาเหมือนมีตัวบัคเกนอยู่อ่ะ
0: เขาเป็นยักษ์เดนแห่งบอลยุโรป
4: ผมว่าเป็นสมันบูครับ
0: เป็นสมันบูนะไม่ได้เป็นเหมือนเดนมาร์กนะตอนที่ได้แชมป์บอลยูโรเนาะ
4: ดังนั้นจริงๆเดนมาร์กบอลยูโรมันเกิดจากนี้ด้วยครับเกิดจากการใช้เทคนิคด้วยคือสมัยก่อนจะมีช่วงที่บอลเวลาเขาถึงเวลาเขาใช้วิธีการเอาบอลโยนให้ประตูรับบอลแล้วก็

ที่เราจะต้องคุยเรื่องเศรษฐกิจเราก็เศรษฐกิจจ๋านะแต่ว่าถ้าเป็นคุณผู้ฟังเนี่ยนะก็เหมือนเดิมอะเรื่องอะไรก็ได้นะมีประเด็นไหนที่อยากจะพูดอยากจะคุยก็เราเจอกันอย่างนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music คุณวีระและผมณัฐพงศ์สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: 92.5 FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบอกเล่า965อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังแล้วก็เตรียมตัวที่จะบางท่านเพิ่งออกเวรบางท่านกำลังเดินทางไปทำงานบางท่านก็กำลังจะเตรียมตัวเข้านอนหลายๆท่านอาจจะกำลังปฏิบัติงานหน้าที่อยู่ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศฟังออนไลน์ได้ทางแอปMCOT Connect ฟังทางเว็บก็ได้นะคะ thinkingradio.mcot.net และก็ฟังทางวิทยุ FM 96.5 ค่ะหรือ Facebook Live YouTube Live ที่ช่อง Thinking Radio ค่ะวันนี้จะมาชวนคุณผู้ฟังคิดร่วมกันตั้งคำถามหาคำตอบแล้วว่าคิดอย่างป๊อปกับป๊อปอริยาสิริโสดาที่ผ่านมาในรอบสัปดาห์มีเรื่องราวน่าสนใจจะมาพูดคุยกันค่ะตอนนี้พร้อมแล้วอยู่ในสายสวัสดีค่ะคุณป๊อป
3: สวัสดีค่ะพี่เก
2: ค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังนะคะ
3: แฮปปี้เบิร์ธย้อนหลังเหมือนกันนะคะ
2: สาวราศีปูสองคนนะสาวโสดก็คงมีอีกหลายคนนะเป็นสาวโสดสดใสแบบเราใช่ไหมคุณป๊อป
3: ใช่เพราะว่าพวกเรามีบ้านที่ทำเองขึ้นมาก็ไม่ต้องพึ่งใครค่ะ
2: ค่ะ
3: ใช
2: ่ค่ะใช่ค่ะแล้วตอนนี้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องราวน่าสนใจอะไรที่อยากจะมาชวนบอกเล่าขบคิดกันบ้างคะคุณป๊อปขา
3: โอ้โหอะไรดีก่อนคะเนี่ย
2: เรื่องฟุตบอลโลกไหม
3: นะใช่ไหม
2: ใช่ใช่
3: เคตั้งแต่ครั้งที่แล้วบอกว่าคือนอร์เวย์ไม่ธรรมดามากเลยแล้วยิ่งเห็นเขาตอนนี้แบบโอ้โหจะไม่ต้องชิงกับอังกฤษนะคะเขามีสิทธิ์สูงเพราะว่าเขาเป็นสไตรเกอร์ให้กับแมนซิตี้อยู่แล้วเล่นให้แมนซิตี้แมนแบบเล่นให้อังกฤษก็ได้แต่ด้วยความเนาะคุณพ่อเคยชิงตอนปี94นะคะแล้ว3คนจากนอร์เวย์เคยชิงมาแล้วด้วยแล้วคือตอนนี้คือลูกรุ่นลูกอ่ะ28ปีผ่านไปคือรุ่นลูกตอนนี้คือโอ้โหอยากให้ได้จริงๆ เพราะว่าประเทศนอร์เวย์ประเทศที่มีแค่ 5.5 ล้านคนเนี่ยพี่เก่ง
2: ใช่
3: ๆมันน้อยเล็กมากแต่คือทำไมเขาไม่ได้แบบว่าทำมันแบบว่าทำไมฟุตบอลมันเรื่องใหญ่ขนาดนี
2: ้
3: คือเขาบอกว่าเขาไม่มีการแบบเอาคะแนนอะไรทั้งสิ้นกับใครๆจนทั้งแบบว่าต้องเกินแบบอายุ12ขึ้นไปนะคะให้เด็กเล่นฟุตบอลแบบว่าสนุกก่อนไม่ต้องแบบว่าใครต้องเป็นที่หนึ่งใครเป็นแบบนะคะ
2: ค่ะ
3: คือมันเพรสเชอร์เด็กเยอะเกินไปดีจังเลยอ่ะ
2: นอร์เวย์เขาก็มีความชำนาญเชี่ยวชาญเป็นเรื่องๆเนาะเขาชัดเจนในการที่จะแบบฟิตนักกีฬาเอาให้แบบชัดเจนกันไปเข้ารอบแบบนี้เนี่ยโอ้โหคงเชียร์กันทั้งประเทศเลยใช่ไหมคุณป๊อปเน
3: า
2: ะ
3: คือพี่เก่งเห็นยังคะเนี่ยคือเขาอาหารมาเองด้วยอ่ะเขาไม่ไว้ใจอาหารของอเมริกาเขาเอานมของเขามาเองด้วยเอาปลาของเขามาเองด้วย
2: ก็กลัวเจอตัดต่อพันธุกรรมเปล
3: ่าดูได้เลยค่ะว่าปลาของเขาเนี่ยคือบอกว่าปลาของอเมริกามันมีแคมิคอลเยอะเกินไปเค็มเยอะเกินไปไม่ไว้ใจเดี๋ยวจะไม่ผ่านการทดสอบการแบบว่าภรรยาติดขึ้นมาเพราะว่ามันมียาเยอะในอาหารก็คือเอาเนื้อมาเองค่ะเอาปลามาเองแล้วก็เพิ่งรู้มาก่อนเนี่ยว่านอร์เวย์เป็นที่ผลิตปลาแซลมอนเยอะที่สุดแล้วก็ทั้งบอกว่าช่วงหนึ่งนะคะปลาแซลมอนเยอะเกินไปคือร้านที่แคลิฟอร์เนียไม่รู้จะทำไงดีกับปลาแซลมอนที่เยอะซีเยอะเกินไปเชื่อไหมว่าซูชิจากแซลมอนเนี่ยสร้างที่นอร์เวย์ค่ะ
2: โอ้ปลาเขานี่ขึ้นเรียกว่าขึ้นโต๊ะระดับโลกกันเลยนะทั่วโลกนี่ต้องรู้จัก
3: นะคือแล้วคือว่าญี่ปุ่นมันไม่มีปลานี้มันคืออะไรของแบบของนอร์เวย์เลยล่ะ
2: คะ
3: นะคะปลาแซลมอนฟาร์มทั้งหลายคือมันมาจากที่นี่โดยเฉพาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือมันไม่คิดขึ้นมาจนช่วงบอกว่าน้องไปทำเรื่องแบบแคลิฟอร์เนียโรขึ้นมาทำแบบของที่มาจากแคลิฟอร์เนียเนาะก็นั่นแหละคือมันเป็นอะไรที่ญี่ปุ่นไม่มีจนทั้งแบบนะ
2: แหมถ้าให้เทียบกันเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยร่างกายนักกีฬาต้องดูแลทั้งอาหารการกินการพักผ่อนการวอร์มการฟิตร่างกายใช่ไหมโอ้โหรอบ16ทีมสุดท้ายเขารอบ8ทีมครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเขานี่ก็แบบกรี๊ดกันหน้าดู แล้วที่คุณป๊อบอกว่าเขาขนอาหารไปกันเองเตรียมทีมที่แบบดูแลกันมาอย่างยาวนานนี่มันมีทีมอื่นที่เข้าตาคุณป๊อบอีกบ้างไหมนอกจากนอร์เวย
3: ์โอ้โหก็ครั้งแรกก็คือว่าเราก็แบบว่าเห็นเม็กซิโกเขาเชียร์ขนาดนั้นเลยริกราดมากเพราะว่าเม็กซิโกคือใครที่เล่นที่เม็กซิโกเนี่ยอังกฤษกับเม็กซิโกเนี่ยคือมันคือสูงระดับนั้นทะเลมอนสัก 7,000 เมตรนะคะ
2: ค
3: ือมันสูงมากจนกระทั่งเดี๋ยวนี้คือเขาให้แบบกติกาว่าคนอังกฤษเนี่ยนะคะไปเล่นที่เม็กซิโกเนี่ยให้กินไวอากราค่ะไปเสิร์ชดูเองได้เลยกันพี่เก่งจริงๆ
2: กินไวอากราไม่โดนจับผิดกติกาเหรอ
3: ไม่
2: ผ
3: ิ
2: ด
3: ค่ะคือบอกว่าไม่มีเวลาพอที่จะปรับค่ะเส้นเลือดตัวเองให้มันแบบว่านะคะเรื่องการเส้นเลือดมากขึ้นนะคะคือไปเสิร์ชได้เลยนะคะเพราะว่าจริงๆเขาคือก็แบบว่าเฮ้ยจริงๆแบบนี้ขึ้นมาเขาบอกว่าให้สาวๆเม็กซิกันเม็กซิโกทั้งหลายคือแต่งตัวให้แบบวูบวาบให้ตื่นเต้นเกินไปจะเล่นดูซิว่าสามคำชนะได้ไหมโจ๊กค่ะฮ่า
2: เออนี่แล้วที่คุณป๊อปบอกอ่ะนอกจากสองทีมนี้แล้วมีอันไหนอีกไหมสงสารบราซิลไหมอ่ะตกรอบ8ทีมสุดท้ายครั้งแรก
3: คือยังไงดีอ่ะคือมันน่าตกใจเพราะว่าครั้งนี้คือว่ามันคือเขามีโอกาสเยอะมากคือโอกาสที่มันฉวยเฉียวไปเนี่ยคือจริงๆแล้วคุณจะชนะนะคะแต่ด้วยความที่นะคะหัวหน้านำของทางนอร์เวย์เนี่ยคือเขามาแรงมากนะคะเอลทรฮอลันเนี่ยนะคะคือบอก6'5" พระเจ้าช่วยเกือบ2เมตรอ่ะนะคะแล้วก็คือว่าคือพ่อก็เป็นนักฟุตบอลค่ายของฟินแลนด์มาก่
2: อ
3: นแม่ก็คือนักกีฬานักวิ่งแบบว่าเขาเรียกว่าควอดแอธลีทไทรแอธลีททั้งหลายเนี่ยคือแม่ก็แบบพ่อและแม่ไปทางนี้อ
2: ่ะ
3: เห็นภาพไหมคะโอ้โห
2: เขาเรียกว่าบ่มเพาะมาเลยอ่ะบ่มเพาะมาตั้งแต่ DNA ยีนโครโมโซมนักกีฬากันมาเลยนะแต่ก็สงสารบราซิลเห็นวันก่อนยังเต้น
3: ที่แบบว่าเห็นมาเนี่ยคือว่าน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของแบบว่าของเมสซี่ของแบบอาร์เจนตินานะคะเพราะว่าคือเมสซี่ก็คือเป็นเลเจนด์และทุกคนแบบโอ้โหคือเขาก็น่าจะมาโรนัลโดกับเมสซี่คือแบบสองคนเนี่ยคือทุกคนก็มองอยู่ว่าเนี่ยน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วล่ะเป็นแบบรุ่นใหญ่แล้วล่ะคิดดูสิรุ่นใหญ่แล้วอะแล้วคือรุ่นใหม่เนี่ยของนอร์เวย์มันเด็กๆอายุ20กว่าเข้ามาใหม่ค่ะ
2: บางคนก็จะแบบเล่นเพื่อทำสถิติของตัวเองบางคนก็เล่นอําลาสนามแขวนสตั๊ดอะไรอย่างเงี้ยเนาะบางคนก็มาครั้งแรกก็แบบเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเลยอย่างเงี้ยที่สุดละมันจะต้องมีที่สุดของที่สุดอีกหลายๆอย่างในฟุตบอลโลกครั้งนี้ฮะคุณป๊อป
3: ใช่ก็ดูแล้วกันนะคะว่าจะเกิดขึ้นเพราะว่ามันการเช็คไปเช็คมาที่เขาไม่น่าเชื
2: ่อ
3: ว่านอร์เวย์เข้ามาขนาดนี
2: ้
3: นะคะคือถ้าไปจริงกับอังกฤษขึ้นมาก็หูน่าสนใจเพราะว่านะคือทางฮอลแลนด์ก็คือเล่นให้อังกฤษชาวอังกฤษคือเป็นเพื่อนทีมที่เล่นตรงข้ามกันคือบอกว่าเป็นเพื่อนเล่นด้วยกันที่ในแมนซิตี้มาก่อน
2: ค่ะ
3: อย่าดูแล้วกันว่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าอันนั้นจะน่าจะมันมากเลยอ่ะ
2: ค่ะ
3: ค่ะ
2: ทีนี้ถัดจากดูฟุตบอลโลกแล้วเราก็มาดูเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวของเราที่แบบเขาคุณป๊อปได้ไปเที่ยวมาในช่วงเดือนเกิดเนี่ยมีที่ไหนบ้างคะ
3: จริงๆยังไม่ได้ลงไปนะคะจริงๆคือว่าเพื่อนมารับเสร็จนะคะก็คือว่าเราไปเที่ยวอีกฝั่งหนึ่งของจากเพชรของเกาะช้างนะคะก็จะมีเขาเรียกว่าบอกว่าเป็นแบบอะไรนะเป็นแบบหายกรามนะคะเป็นกรามปูหายกรามจะเป็นแบบว่าทะเลแบบว่าจะเป็นแค่เป็นทะเลเกาะกันทรายมันติดกันสองเกาะนะคะมันจะขึ้นมาแล้วก็เป็นอุทยานแห่งชาติก็ไปจนช่วงหน้าฝนไม่มีคนนะคะคนที่พาเราไปบอกว่าตอนช่วงเทศกาลอย่ามาเด็ดขาดคือคนเป็นแบบเป็นหมื่นเป็นพันคือแบบเยอะมาก
2: แบบเห็นหัวดำในถ่ายรูปติดกล้องกันไปหมดเลยใช่ไหม
3: ไม่ได้เลยที่เราไปคือฝนตกขึ้นมาก็ช่วยเหมือนกันนะคือว่าหน้าฝนก็ดีตรงนี้แล้วก็คือโรงแรมดีๆเก๋ๆอย่างอื่นนะคะที่เก่งที่แบบว่าเหมือนเอวาคือใหญ่ 9,000 บาทนะคะตอนช่วงไฮตอนนี้ราคาที่แบบว่าเข้าไปดูในAgodaนะคะ 1,200 breakfast include ด้วยค่ะพี่มันเป็นช่วงโลที่สุดของเกาะมาก่อนนะคะค
2: ือ
3: ว่าแล้วไปถามพนักงานว่าอะไรเกิดขึ้นบอกว่าโอ้โหคุณปภาคือมันหลายอย่างนอกจากบอกว่านะสงครามแบบเพื่อนบ้านเสร็จนะคะ
2: สงครามชายแดน
3: ก็ไม่รับได้แล้วก็คือสงครามของการอ่ากอล์ฟขึ้นมานะคะน้ำมันขึ้นราคา
2: ของ
3: ชีวิตขึ้นราคานะคะการห้ามไปข้ามาก็ขึ้นราคาแบบเพิ่มขึ้นมาเลยแล้วก็คือตอนช่วงแบบว่าตอนช่วงวันรายการก
2: ็
3: รถติด 7-8 ชั่วโมงที่เราพวกเราไม่ไปกันอ่ะนะคะคนก็เซ็งไม่กล้ามาอีกนั่นแหละ
2: งั้นตอนนี้เรามาอัปเดตกันพร้อมรับแขกบ้านแขกเมืองช่วงกรีนเฟสติวัลนะคือเป็นช่วงฝนช่วงเที่ยวก็จะได้แบบอยู่แบบเขาเรียกว่าสงบใช่ไหมคุณป๊อป
3: ก็สงบดีแต่อันนึงผมว่าชิงเพิ่งเข้าใจนะคะว่าเฟอร์รี่นะคะคือแต่แบบต้องไป
2: เฟอร์รี่ราคาขึ้น
3: ตอนช่วงเที่ยงคือแบบว่า11โมงเที่ยงไปนะคะคือว่าน้ำมันลงขึ้นพี่เก่งเฟอร์รี่ข้ามมาไม่ได้จากวันแรก11โมงเที่ยงไปถึงแบบว่าบ่าย3บ่าย4โมงถึงแบบว่าน้ำจะขึ้นมาอีกทีนึงคือ
2: ก็เป็นอุปสรรคอีก
3: คือเราออกจากโรงแรมเสร็จนะคะเพื่อนเพื่อนพาไปอ๋อไปกินข้าวไปกินกาแฟเดี๋ยวแบบตอนช่วงบ่ายโมงนะเราจะไปหาเพื่อนบอกว่าเธอน้ำมันลงเฟอร์รี่เขาไม่ข้ามตอนช่วงบ่ายโมงเธอต้องคอยถึงบอกว่า5โมงเย็นนะคะก็ไปนั่งที่แบบว่าที่ก็ตกปลากันแบบตรงข้างมาเห็นเฟอร์รี่ขึ้นมาก็ร้านอาหารอร่อยมากเลยอ่ะแล้วก็คือว่านั่งคอยไปยวนนั่งนอนคุยกับเพื่อนคือบรรยากาศมันดีเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ไปที่ไหนมันคือไปกับใครบ้างแล้วมันก็คือเนา
2: ะ
3: เพื่อนๆคนตกปลาบ้างบางคนก็ไปเป็นสถานที่ตกปลาแล้วตกปลาใหญ่มากแล้วบางคนก็ไปดูเกาะแบบว่าสถานที่ดำน้ำ
2: ค่ะ
3: คือนั่นแหละ
2: เนี่ยแต่ช่วงที่เขากังวลกันก็คืออาจจะมีผลกระทบเรื่องพายุก็ดูกรมอุตุหน่อยละกันนะคะเพราะว่าเห็นว่าจะลดลงอยู่ในช่วงนี้แต่ที่สลักเพชรเนี่ยมันคือถ้าข้ามเฟอร์รี่ไปแล้วเลี้ยวซ้ายอ้อมเกาะไปเลยเนาะเป็นโซนเขาเรียกธรรมชาติชุมชนอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะสลักเพชรเกาะช้าง
3: หรือว่าจะทางตอนออกจากเฟอร์รี่คือไม่ไปทางขวาไปทางซ้าย
2: เลี้ยวซ้ายไป

0: ยาว
1: เพราะว่ามันเป็นเกาะที่ตลกดีเกาะช้างคือ
0: ถนนไม่วนครบรอบเกาะถนนเป็นซีกซ้ายซีกขวา
1: แล้วไม่อีกประเทศนึงไปเลยนะคะคือห่างกันมากๆเลยอะว่าทางซ้ายมาทางขวาเนี่ยคือสุดๆก็คือใช้เวลาเป็นประมาณจะเกือบ50กิโลอ่ะ48กิโลได้บ้างครับพี่แดงคือมันใช้เวลาคือแค่คิดอย่างเดียวว่าถ้าใครโดนงูฉุดขึ้นมาถึงฝั่งนู้นแล้วต้องมาโรงพยาบาลฝั่งขวาขึ้นมาคือตายก่อนเปล่าเนี่ยนะคะเพราะว่ามันไม่ไปรอบเกาะนะอีกนิดนึงก็ไม่ยังไปรอบเกาะคือเขาก็บอกว่าจะมีงบขึ้นมาก็หวังว่าแบบนี้จะเกิดขึ้นมามันช่วยคนได้นะคะ
0: ถ้าเรามองในแง่ของต่างประเทศรูปแบบต่างประเทศอ่ะมันก็ไม่จำเป็นจะต้องไปบุกรุกเขตอุทยานก็อาจจะทำถนนในทะเลก็ได้นะคุณป๊อปเนาะมีจำนวนมากที่เขาทำถนนในทะเลแล้วช่วยทำให้ประชาชนขับรถไปโรงพยาบาลได้ใกล้ขึ้นมันก็ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
1: จริงๆแล้วมาอีกนิดเดียวเองก็ไม่ได้มากมายแล้วก็คือว่ามันแล้วแต่คือตอนนี้คือที่เราเคยเห็นไปแล้วคือว่าคนที่มีทะเบียนบ้านที่เกาะช้างนี่มันน้อยมากเลยอ่ะคนมักจะไปทำงานที่นั่นแล้วบอกว่าโอ้มีแค่คนที่สมัครมาแค่ 2,000 คน
0: เขาเรียกประชาชนท้องถิ่นกับประชากรแฝงที่เป็นคนภายนอกเกาะเข้าไปอยู่กันใช่ไหม
1: เขาก็คือว่าไม่อยากจะแบบว่าใส่งบเข้าไปสถานที่มันแบบว่าคนน้อยไงคะ
0: ใช่ถ้าเทียบกันกับคุณผู้ฟังกับนักบริหารบริษัทอ่ะคือถ้าเรามองกันว่าชุมชนนี้หรือสถานที่นี้บริษัทเนี้ยมันเป็นแหล่งที่จะพัฒนาให้มีรายได้ขึ้นประชาชนมีคุณภาพชีวิตมากขึ้นแค่ลงทุนสมมติทำถนนให้มันแบบครอบสะพานรอบเกาะหรือแก้ปัญหาระบบเรือเฟอร์รี่น้ำขึ้นน้ำลงอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นไปได้หรือเปล่า
1: คิดว่าไม่ได้อะพี่เก่งเพราะว่าคือสิ่งเหล่านี้คือเขาไม่น่าจะลงทุนมากมายเพราะว่ามันไม่ได้เป็นสถานที่เที่ยวใหญ
0: ่
1: นะคะมันไม่ใช่ภูเก็ตมันไม่ใช่สมุยนะคะมันคือคน
0: น้องช้างน้องช้างตัวเล็กๆ
1: นั่นแหละเล็กๆสถานที่หนึ่งแล้วคือว่าคือก็จริงๆมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าการที่เราไปอยู่สถานที่ตรงนี้ไปที่ที่แล้วก็ไปนอนหลายที่ตอนช่วงหน้าโลนะคะอาจจะไม่ได้เจริญธุรกิจแต่เจริญธรรมชาติน
0: ะคะการเลือกธรรมชาติต้องไปหน้าโล
1: นะคะไม่ได้คนแบบไปคว้างแหไปคว้างอะไรขึ้นมาไปดูปะการังเยอะเกินไปบางทีมันแบบมันก็จะทำร้ายเหมือนกัน
0: ใช่ใช่
1: นะคะคือรถมันเยอะเกินไปก็คือทำร้ายอยู่แล้วล่ะคือคนมนุษย์ไปที่ไหนมันคือต้องมีขยะ
0: นั่นแหละเรื่องขยะนี่เขาก็ยังไม่ตกลง
1: เขาก็ได้แบบว่าดับฟูสถานที่แล้วก็ปรับปรุงสถานที่ขึ้นมาด้วยแหละก็คือมันช่วงโกยก็ต้องช่วยโกยแต่คือตอนช่วงพักผ่อนก
0: ็ให้เขาพักผ่อน
1: สิ่งที่เราเห็นนะเห็นแบบนกเงือกเยอะมากเลยนะคะพี่เก่ง
0: โอ้สุดยอด
1: ใช่นกเงือกเป็นสิบตัวเลยอ่ะคือเขาบินลงมาแล้วก็แบบบินลูกปอมสีแดงๆที่โรงแรมแล้วก็ตัวใหญ่คือเขาแบบว่าสมบูรณ์มากเพราะว่ามันอุทยานแห่งชาติคือเขาอยู่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ใช่อันนี้ก็เป็นเสน่ห์ของเกาะช้างนะคะซึ่งเราก็คุยกันมาหลายครั้งแล้วว่าระหว่างการพัฒนาที่จะแบบพร้อมเดินทาง24ชั่วโมงในการสร้างสะพานหรือถนนรอบเกาะกับค่อยๆพัฒนาไปค่อยๆพัฒนาระบบการขนส่งไปโรงพยาบาลการดูแลคุณภาพชีวิตรพสต.โรงพยาบาลของเกาะช้างเป็นยังไงการคมนาคมระบบสองแถวระบบมอเตอร์ไซค์ขี่ยังไงไม่ให้มีอุบัติเหตุเนี่ยคุณป๊อปค่อยๆพัฒนาไป
1: คืออันที่พูดดีใจที่พี่เก่งพูดถึงอุบัติเหตุเพราะว่าคือเราไปดูโรงแรมที่หนึ่งนะคะชื่อแบบว่าดูทะเลนะคะและคือเจ้าของโรงแรมนี้นะคะคือว่าตอนช่วงปีใหม
0: ่
1: คือไปสวัสดีทุกคนแบบว่าดีไปทุกคนเสร็จก็คือด้วยความหมอบอกให้ออกกำลังกายก็คือว่าก็เจ้าของก็ไปออกกำลังกายแต่วันนึงคือไปวิ่งตอนเช้าคือมาตอนเดินตอนเช้าคือว่าแบบสวนทางกับรถยนต์แล้วก็คือว่ารถหนึ่งก็เมาอยู
0: ่
1: กลับบ้านคนเปี้ยงเพราะว่ามันไม่มีทางเดินของคนเลยแหละนะคะก็ตายทันทีนะคะก็คือโรงแรมนี้ก็คือว่าตอนนี้คือมันไม่เหมือนเดิมแล้วล่ะด้วยความเจ้าของเองเจ้าของโรงแรมเองอ่ะนะคะแบบว่าเสียชีวิตเพราะว่าเดินริมถนน ือเราเห็นบ่อยมากหลายที่หลายจุดที่ว่ามันไม่มีทางเดินแล้วคือคนชอบมาวิ่งเล่นถนนไปก่อนแต่บางทีบางจุดมันไม่มีทะเลหาดทรายที่จะวิ่งได้มันต้องออกไปถนนก่อน
0: ใช่
1: แล้วก็คนไทยประเทศไทยมันมีท้องถนนให้จักรยานหรือว่านะคะรถเข็นหรือว่ารถแบบเด็กเล็กเด็กน้อยคือมันไม่มีที่เลยแหละมันไม่มีไซด์วอล์คให้เลย
0: จริงๆมันควรจะมีกฎหมายนะในเมื่อมีเงินสร้างถนนก็แค่สร้างฟุตบาทให้คนได้เดินอ่ะเพราะคนคือคนเสียภาษีนะถูกไหมคุณป๊อป
1: ควรจะมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะว่ามันแบบเนาะมัน
0: ถ้าไม่ใช่ญาติพี่น้องเขาคงไม่รู้สึกไงเพราะนี่ว่าเราตายเป็นว่ากลายเป็นว่าประชาชนคนทำงานหรือทรัพยากรบุคคลอ่ะซึ่งเขาอาจจะมีคุณค่าในการทำงานดีๆต่อไปในอนาคตนี่ต้องมาถูกรถชนเพราะว่าเดินบนถนนที่ไม่มีฟุตบาททั้งที่เขาก็เสียภาษีอยู่ทุกปีนะเอออันนี้ก็ไม่มันต้องเป็นคำถามที่ควรจะมีคนมาตอบได้นะใช่ไหมคุณบอก
1: ก็มันก็เกิดขึ้นอย่างที่แบบข่าวลงไปที่สมุยก็เหมือนกันนะคือว่าเป็นนักวิ่งสาวที
0: ่
1: อายุ20กว่าแล้วดังมากๆเลยอ่ะคือขับมอเตอร์ไซค์แล้วคือว่าเอกรถยนต
0: ์
1: ที ่คนขับคือคนรัสเซียร
0: ู้สึ
1: กทางโค้งขึ้นมาผิดข้างชนเปี้ยงผู้หญิงคนนี้ก็ตายขึ้นไปนะคะคือว่าคือขับเนี้ยมันคือมอเตอร์ไซค์ตายด้วยแบบเฮ้ยฉันขับเป็นอะไรก็ว่าไปแต่คนที่อยู่ในรถยนต์บางทีโค้งของแบบภูเขา มันจะไม่เห็นมันโค้งเยอะนะคะโค้งไปโค้งมามันไม่เห็นว่าใครอยู่ทางซ้ายใครอยู่ทางขวา มันไม่มีมันขอบภูเขาด้วยอะค่ะขอบทุกอย่างเลยแหละนั่นแหละนี่คือแค่หน้าโรงเนี่ยคือยังเห็นขนาดนี้หน้าหายมันทุกวันเลยค่ะทุกวันเลย
0: ทัศนวิสัยในการขับรถเนี่ยเราปกติเราก็จะเห็นมุมซ้ายกับมุมขวาจำกัดอยู่แล้วถูกไหมคะในถนนแคบๆและแถมยังมีมุมที่โค้งซ้ายโค้งขวาอันนึงเป็นฝั่งภูเขาอีกฝั่งนึงเป็นเหวอะไรอย่างเงี้ยเป็นด้านหน้าผาแล้วถ้าเผื่ออีกคันนึงออกมาจากมุมเขาเรามองไม่เห็นเงี้ยเขาก็วิ่งตีโค้งเกินอ่ะใช่ไหมเราก็วิ่งของเราปกติมันก็อาจจะมีการเฉี่ยวชนขนาดพี่เก่งล่าสุดไปเชียงรายอ่ะขึ้นเขาพระธาตุดอยตุงอ่ะขนาดเพื่อนแบบเป็นคนเชียงรายนะขับรถยังต้องแบบช้าๆรออยู่อ่ะโชคดีเป็นแบบ full wheel drive ได้ถ้าเราเป็นผู้หญิงธรรมดาแล้วแบบเป็นนักท่องเที่ยวไม่คุ้นชินพื้นที่ขับเกียร์ออโต้อีกนะพี่บุ๋มพี่ป๊อปเองอุบัติเหตุพวกนี้ก็เกิดขึ้นง่ายเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่อยู่แล้วค่ะคือเคยไปตอนช่วงทำเหล็กโตแล้วก็คือว่าเห็นน้ำมันกำลังจะหมดแล้วก็ฝนตกแล้วก็คือถนนกำลังจะมืดแล้วก็คือตอนคนขับก็คือเป็นคุณครูคุณหนวดขับรถอยู
0: ่
1: เรากับนกกำลังกรี๊ดอยู่ว่าน้ำมันกำลังจะหมดว้ายยังไม่ถึงสถานที่ให้จับก็ไม่ได้อ้ายสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีอ้าย
0: ค่ะ
1: นั่นแหละคือความกรี๊ดขึ้นมาในใจว่าจะตายตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยนะแต่โชคดีไปคือว่าไปเจอคือว่ามันจะมีไอ้น้ำมันหลอดที
0: ่
1: ให้มอเตอร์ไซค์อ่ะเมาหมดเลยค่ะรถคาร์โดกินหมดเลยค่ะเพื่อจะมาเปิดเราจะภูเขาได
0: ้อันนี้ก็เป็นประโยชน์ของร้านค้าชุมชนในท้องถิ่นนะเขาจะมีร้านปั๊มหลอดถังแกลลอน200ลิตรอะไรเงี้ยช่วงน้ำมันแพงเนี่ยได้ข่าวว่าโดนแบบห้ามซื้อห้ามขายก็เลยนะให้พี่ปั๊มใหญ่เขารวยคนเดียวเลยนะก็ไม่แบ่งน้องขาย
1: ปลาเล็กปลาใหญ่ค่ะ
0: ค่ะปลาเล็กกินปลาใหญ่แต่ตอนนี้เรากำลังจะโดนกินจนไม่เหลือปลาเล็กปลาใหญ่แล้วใช่ไหมคุณป๊อป
1: นั่นแหละมันเป็นอย่างนี้จริงๆแห่งคาโลมันเป็นอย่างนี้ที่มันแบบไม่ใช่แปลว่าคนจนมันเยอะหรอกมันแต่ว่าคนที่มันมีตังคนที่มีอำนาจเนี่ย มันไม่อิ่มสักทีก็ เป็นอย่างนี้นะคะก็จริงๆแล้วมันจริงๆเรามีทรัพยากรธรรมชาติเรามีของพอที่จะเลี้ยงคนนี้คนนั้นได้ นี่คือมันแบบซูเปอร์ยีนเอลนีโนจะกำลังจะเข้ามา นี่แบบว่าเข้ามาที่แบบว่านะคะกวามแล้วนะคะคือเดี๋ยวไปไต้หวันม
0: ัน
1: มีพายุเข้ามาแบบตลอดเวลาเพราะว่าตอนนี้อากาศมันร้อนมากทั้งยุโรปแล้วคือหลายที่คือโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วปีนี้มันร้อนเปลี่ยนแปลงมากๆเหมือนกันนะคะ
0: ค
1: ือก็หวังว่าคือเรายังโชคดีว่าไปที่อากาศดีอยู่นะคะก็คือ คุณก็บอกว่าเดี๋ยวไปออกไปทะเลอย่าไปเกาะกรูดนะคะอย่าไปตรงนั้นตรงนี้นะคะเพราะว่าตอนคลื่นน้ำมันใหญ่มันก็ใหญ่จริง
0: ๆใช่
1: แล้วเป็นชั่วโมงก็ไม่ไหวนะคะจะคลื่นใหญ
0: ่ค่ะเขาบอกว่าตอนนี้ก็พายุโซนร้อนไมซักก็เหลือเป็น depression เข้าที่จีนไปใช่ไหมแล้วก็ลูกอื่นๆได้ข่าวว่ามีไต้ฝุ่นไปขึ้นที่อเมริกาใช่ไหมคุณป๊อป
1: ใช่
0: ก็บอกเทียบเท่ากับเฮอริเคนระดับ5กันเลยนะ
1: โอ้โหใหญ่มากค่ะเดี๋ยวมันจะน่าจะผ่านไต้หวันด้วยแหละคือแบบมันผ่านนะคะนั้นเลยแหละ
0: เคยมีคนชวนบอกไปเที่ยวไต้หวันไหมพี่เคมบอกว่าช่วงกรกฎาคมสิงหาคมนี้อย่าชวนนะคะมรสุมเข้าใช่ไหม
1: ไม่ควรเลยค่ะไม่ควรเลยค่ะห่างใครบอกให้ไปดำน้ำที่ฟิลิปปินส์อย่าไม่ใช่ตอนนี้นะคะ
0: อ
1: ยู่นี้นะคะอย่าพึ่งนะคะไม่ให้เขา
0: ต่อให้ตั๋วทัวร์ไฟไหม้หรือแบบว่าราคาพิเศษเนี่ยอย่าไว้ใจเด็ดขาดนะฮะเช็คสภาพอากาศก่อนเลยเนาะ
1: มากๆเลยค
0: ่
1: ะ
0: สุดท้ายนี้คุณป๊อปฝากถึงแฟนๆหน่อยค่ะ
1: ก็คือมันก็หลายๆคนเนี่ยกำลังไปดูฟุตบอลนะคะแล้วก็คือโหยคือเราเห็นนะคะบางทีบางคนบอกโหยไปแบบหาโรงแรมนะคะกับเพื่อนๆมาหลายๆคนแล้วก็คือว่าดื่มเต็มที่เชียร์เต็มที่แล้วอยู่ที่นั่นเลยนั้นน่ะสบายใจกว่าดีกว่าที่จะต้องขับไปขับมาแล้วคือแบบระวังระแวงว่านะคะตำรวจอยู่ที่ไหน
0: ค่ะ
1: นะคะปลอดภัยดีกว่านะคะแล้วก็คือว่านั่นน่ะเชียร์เต็มที่เพราะว่ามันแบบว่าแหมนานๆทีแต่ก็ระวังตัวให้ดีแล้วกันน่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามันนะฉลองเดี๋ยวมันฉลองเยอะเกินไปเดี๋ยวเศร้าก็ต้องฉลองหรือว่าน้องเดี๋ยวก็แบบชนะก็ต้องฉลอง
0: ใช่
1: มันฉลองเยอะเกินไปจริงๆอย่าเยอะค่ะในเหตุการณ์แบบนี้
0: ได้ค่ะเดี๋ยวติดตามสัปดาห์หน้าว่า4ทีมสุดท้ายจะเหลือใครคงจะได้รู้กันเร็วๆดีแล้วพี่ป๊อปเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เลยค่ะก็เชียร์เชียร์ค่ะ
0: เชียร์เชียร์วันนี้สุขภาพดีในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณป๊อป
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: สวัสดีค่ะคิดอย่างป๊อปกับคุณป๊อปอริยาสิริโซดาทุกวันจันทร์นะคะวันนี้ได้รายชื่อ4ทีมแรกก็โมร็อกโกฝรั่งเศสนอร์เวย์อังกฤษนะคะเขาก็บอกว่าเหลืออีก4ทีมสุดท้ายที่จะมีใครเข้าไปตัดเชือกกันนะแล้ว8ทีมสุดท้ายทีมไหนจะได้เข้าคุณผู้ฟังเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะ cheer.mcot.net โหวตได้ทุกทีมโหวตได้ทุกประเทศที่คุณเชียร์และชื่นชอบก็มีรางวัลมอบให้ค่ะสำหรับการเชียร์กับอสมทในครั้งนี้เรียกว่าดูบอลให้สนุกมีความสุขสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะไม่เมาแล้วขับไม่ง่วงแล้วขับนะฮะถ้าจะเชียร์บอลให้สนุกไปรวมตัวกันค้างบ้านเพื่อนหรือว่าสถานที่ที่เขามีห้องพักก็จะดีค่ะด้วยรักและห่วงใยจากบอกเล่า965ค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ปี2527 โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
6: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศรีสินกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้งคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connectทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
0: ถ้ามาพูดกันเรื่องก่อนจะไปคุยเรื่องข่าวดีนะครับปิดท้ายเบรกที่แล้วที่คุยกันกับคุณป๊อปเรื่องทีมฟุตบอลโลกดิฉันก็ไปค้นว่าเอ๊ะอันดับประสิทธิภาพสโมสรยุโรปที่10อันดับเก่งที่สุดในโลกปี2026เนี้ยเขาจัดอันดับไว้10อันดับก็เป็นอังกฤษซะเข้าไป3ทีม4ทีมแล้วนะฮะมีทีมลิเวอร์พูลอาร์เซนอลมีทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็มีทีมเชลซีส่วนที่ติดอันดับอีกเป็นของฝรั่งเศสนะอยู่อันดับ3ปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วก็ทีมเป็นเรอัลมาดริดแล้วก็ทีมเยอรมนีไบเยิร์นมิวนิกแล้วก็อิตาลีอินเตอร์มิลานถ้ามาดูกันพอมาเทียบกับ4ทีมสุดท้ายที่จะเหลือไม่รู้ว่าจะได้เข้ากลับมาหรือเปล่าเพราะตอนนี้เยอรมันกับนอร์เวย์ไม่ใช่อังกฤษกับนอร์เวย์เข้าไปรออยู่แล้วใช่ไหมฮะก็รอดูว่าเยอรมนีหรืออิตาลีจะตามเข้ามาไหมฝรั่งเศสจะเข้ามาไหมมาพูดถึงข่าวดีที่บอกแล้ว965จะบอกคุณผู้ฟังกันนะคะก็คือข่าวดีจากธนาคารออมสินค่ะใครที่กำลังผ่อนบ้านอยู่นะคะเชิญเลยค่ะเชิญมาฟังทางนี้ไม่ว่าลูกหลานลุงป้าน้าอาทั้งหลายที่กำลังผ่อนบ้านอยู่นะคะย้ายมาเลยค่ะย้ายบ้านของคุณมาอยู่กับธนาคารออมสินดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินค่ะ สำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นๆนะคะเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงและผ่อนบ้านให้หมดไวขึ้นก็เพียงแค่ย้ายมาอยู่กับธนาคารออมสินค่ะดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีหรือผ่อนขั้นต่ำเริ่มต้นปีแรกล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีและพิเศษออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทค่ะและยังสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์บ้านนะคะยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะถึง15กรกฎาคมนี้เท่านั้นผ่านแอปพลิเคชัน MyMo และ www.gsb.or.th หรือไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้ที่ GSB Contact Center 1115นะคะ1115 GSB Contact Centerเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะแล้วก็มีข่าวดีจากช็อปมาเนียจะมาบอกเล่านะคะให้คุณอยู่ที่ไหนไปเที่ยวไปทำงานเดินทางก็สบายใจปลอดภัยเช็คได้ทุกที่ทุกเวลามีแค่มิสเตอร์ CCTV นะคะกล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi คุณจะดูภาพสดหรือจะคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือค่ะความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K 4K เลยนะคะแล้วก็ UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านทนแดดทนฝนเพิ่ม memory SD card ได้ถึง128 GB บันทึกต่อเนื่องได้30วันสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้หมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือกลางคืนคุณยังดูภาพสีก็ได้มีโหมดอินฟราเรดให้ดูเพื่อใช้ในที่มืดรับประกัน1ปีโปรโมชั่นสุดพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อ1แถม1นะคะเพียง 1,290 บาทโทรเลยค่ะ02-114-3990021143990มีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียดิฉันบอกได้เลยว่าถ้าคุณมีผู้ใหญ่อยู่ที่บ้านหรือคุณมีโอ้ลูกรักของคุณอยู่ไอ้เจ้าน้องหมาน้องแมวเขาจะทำอะไรอยู่ที่ไหนหรือเด็กคุณเลี้ยงเด็กมีเด็กอ่อนแล้วมีแม่บ้านมีพี่เลี้ยงอยู่คุณสามารถพูดคุยแล้วก็ตรวจสอบได้ตลอดเวลาอันนี้ดีค่ะมิสเตอร์ CCTV มาอีกหนึ่งข่าวค่ะวันนี้วันที่6กรกฎาคมถูกไหมคะทางอสมทนะคะได้รับเกียรติจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติวช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อยอดหลักสูตรคอมมูแม็กค่ะระยะที่3แล้วนะคะเราต่อยอดแซนด์บ็อกซ์นวัตกรรมการสื่อสารสำหรับนโยบายภาครัฐมุ่งสร้างนวัตกรการสื่อสารเพิ่มศักยภาพการสื่อสารนโยบายรัฐสู่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพคือถ้าคุณเจอปัญหาเวลารัฐเนี่ยก็คือตั้งแต่หน่วยงานราชการยันข้าราชการยันนโยบายของนักการเมืองหรือว่าของรัฐบาลต่างๆเนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันพูดยากฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจตกลงประเด็นอยู่ตรงไหนเขาอาจจะมีความรู้โอ้โหบางคนทำงานความรู้มากมายแต่ไม่สามารถถ่ายทอดให้คนฟังเข้าใจได้นะคะก็มาเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรคอมมูแม็กได้เลยค่ะเขาจะมุ่งสร้างและพัฒนาบุคลากรของรัฐนะคะให้มีอบรมปฏิบัติการเชิงปฏิบัติการค่ะ Master Class Workshop เราจัดกัน5รุ่นเท่านั้นแล้ววันที่9กรกฎาคมนี้เต็มไปแล้วนะ

คะเพราะฉะนั้นใครที่พลาดครั้งนี้ต้องไปรอวันที่10กันยายนเพราะว่าที่กรุงเทพเนี่ยจัด2รอบคือรอบแรกวันที่9กรกฎาคมจัดที่บมจ.อสมท.อาคารปฏิบัติการเนี่ยแหละค่ะชั้น6เนี่ยแหละเต็มไปเรียบร้อยแล้ว100ที่นะคะรุ่นต่อไปค่ะเขาจะสัญจรไปที่โรงแรมฟอร์จูนโคราชนครราชสีมาเพราะฉะนั้นกระทรวงทบวงกรมหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานรัฐเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหลายที่อยู่ในภาคอีสานไปอบรมฟรีเพราะฉะนั้นรีบลงทะเบียนนะคะ23กรกฎาคมไปที่โคราช6สิงหาคมไปที่เมอร์เคียวเชียงใหม่เจ้าภาคเหนือตอนบนเลยนะคะรอบๆไปอบรมได้เลยคุณจะได้เป็นนวัตกรการสื่อสาร20สิงหาคมไปที่ Southern Airport หัดใหญ่สงขลาแล้วก็ปิดท้ายโครงการ10กันยายนมาที่อสมทอาคารนี้แหละค่ะชั้น6วิทยากร4เซียนดิฉันต้องบอกเลย4เซียนน้องโยพีรพลอนุตรโสตผู้ที่จะไปถามคุณว่าชัวหรือมั่วชัวหรือมั่วใช่ไหมเพราะนั้นเขาทำชัวก่อนแชร์กับอสมทมา10กว่าปีน้องหน่อยแน่ค่ะคุณวานิสาสมัครสรุติเป็นผู้ประกาศข่าวนาย MCOT HD คุณวงศกรหัวหน้าแบงค์ฟูลฟิเนลของเราซึ่งอบรมกับอสมทกับ 96.5 มาหลายปีแล้วนะคะจัดรายการอยู่กับเรา Thinking Honest แล้วก็คุณวสินหรืออาจารย์เชียงกัดไม่ปล่อยค่ะทำงานอบรมด้าน TikTok เชี่ยวชาญมาตลอดเพราะฉะนั้นเขาทำจริงอยู่ในการสื่อสารจริงคุณจะได้มาพบกับ4กูรูงานนี้อบรม1วันเต็มๆแล้วต้องผลิตคลิปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดค่ะสมัครกันทักทายกันไปได้ที่02-216-381 อีกเบอร์หนึ่งนะคะ02-201-6439 02-201-6439 เปิดรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐหน่วยงานที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมนะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเรามีอาหารว่างเช้าอาหารเที่ยงอาหารว่างบ่ายด้วยนะคะแต่ถ้าคุณไม่สะดวกจะมาอสมทไปโคราชเชียงใหม่หรือสงขลาเราทำอบรมแบบออนไลน์ค่ะเรามีออนไลน์ e-learning มีคู่มือมีประวัติของวิทยากรทั้ง4ท่านเลยนะน้องโยน้องหน่อยแน่อาจารย์แบงค์หัวหน้าแบงค์แล้วก็อาจารย์เชียงกัดไม่ปล่อยเนี่ยไปลงทะเบียนกันที่ https://nrct.system-w.com เดี๋ยวถ้าสนใจดิฉันจะแปะชื่อเว็บที่ลงทะเบียนออนไลน์ไว้ในไลฟ์ของบอกเล่า965แล้วก็ทาง YouTube ทาง Facebook กับทาง LINE @thinkingradio นะคะถ้าคุณผู้ฟังสนใจมีหน่วยงานหน่วยรัฐเป็นของรัฐนะคะต้องการจะเป็นนวัตกรการสื่อสารก็ติดต่อกันมาได้เลยทักกันมาที่ LINE คุณเป็นหัวหน้าคุณอยากให้ลูกน้องมาอบรมหรือคุณเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในฝ่ายสื่อสารองค์กรสื่อสารนโยบายรัฐแล้วคุณอยากมาอัพสกิลมาอบรมที่นี่วันเดียวคุณเจอ4เซียนของเรานะคะอันนี้สำหรับเป็นนวัตกรการสื่อสารนโยบายภาครัฐนะคะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่เป็น SME อย่างเช่นมาเข้าอบรมเรื่องแพคเกจจิ้งไม่ทันไม่ได้เจอคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตหรือคุณเป็นผู้ประกอบการที่ทำวิสาหกิจชุมชนทำของอยู่ในชุมชนไม่มีเรี่ยวแรงไปตัวเวนออกบูธไม่มีเงินจะไปลงทุนทำเช่าแผงขนย้ายของแต่คุณอยากขายของอยู่กับบ้านอยากทำงานฝีมืออยากทำร้านของตัวเองบนออนไลน์แล้วคุณอยู่ในกลุ่มวัยเก๋าซึ่งมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองหรือคุณเป็นกลุ่มเตรียมตัวเกษียณเพราะฉันอยากทำงานที่

เกษมสำราญด้วยตัวเองโดยใช้ออนไลน์เราก็รู้อยู่แล้วว่าตอนนี้ AI มันเยอะมากมีแอปออกมาทำ AI เป็น10เป็น100วันหนึ่งมีเกิดแอปใหม่ทุกวันมันช่วยงานไอแอปเก่าเขาก็พัฒนาฟังก์ชันมากขึ้นปีที่แล้วทำไม่ได้ปีนี้ทำแล้วเดือนหน้าจะทำอะไรขึ้นไปอีกมาอบรม AI for Life ค่ะเราจัดกัน2รุ่นรุ่นหนึ่งสำหรับคนวัยเกษียณที่เตรียมจะเกษมสำราญใช้อย่างไรให้ AI ช่วยคุณกับรุ่นหลักสูตรวันที่2เป็นกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการโดยตรงจะเอา AI มาช่วยทำออกแบบแพคเกจจิ้งยังไงมาทำแคปชั่นยังไงมาช่วยคิดงานให้เราคือใช้ AI เป็นผู้ช่วยเราเพราะว่าเราอะเป็นวัยเก่าแล้วล่ะแต่เรามีสินค้ามีงานมีความสามารถในการที่ยังทำงาน SME อะไรได้อยู่นะฮะก็ติดต่อทักกันได้ที่ LINE @thinkingradio ค่ะเดี๋ยวจะมีน้องทีมงานส่งข้อมูลการสมัครอะไรไปนี่ดิฉันแอบมากกระซิบบอกก่อนโปรดิวเซอร์กับโปรแกรมก็เรียกว่ากำลังประชุมกันอยู่เลยนะคะจัดวันที่1และ2สิงหาคมนี้นะคะวันที่1นี่เป็น AI for Life แบบวัยเก่าสำหรับผู้เตรียมเกษียณส่วนAI for Life วันที่2สิงหาคมเนี่ยเป็นสำหรับผู้ประกอบการซึ่งอยากจะทำเชิงรายได้ขายได้บนออนไลน์นะคะดิฉันมาแนะนำวิทยากรก่อนท่านวิทยากรนี่พอไปดูข้อมูลแล้วนะคะเขาจบวิดีโอเทเลวิชันโปรดักชันโคลัมเบียอะคาเดมีออฟเรดิโอแอนด์เทเลวิชันแล้วก็เรคคอร์ดิ้งอาร์ตจากบริติชโคลัมเบียแคนาดาอันนี้ได้มาสเตอร์ดีกรีสาขามีเดียเทคโนโลยีจาก University of Wisconsin ที่อเมริกาได้มาสเตอร์ดีกรีอีกใบหนึ่งนะคะเป็นสาขา Training and Development จาก Wisconsin ค่ะแล้วก็มาต่อทางด้าน Education Specialist นะคะยังไปฝึกวิทยายุทธที่ Mini MBA บัญชีจุฬาแล้วก็ยังได้รับการจัดการอบรมสร้างธุรกิจในสังคมอายุยืนแล้วก็ยังมีความรู้ในเรื่องมินิ MBA Digital Business Management นะคะอันนี้ก็เรียกว่าประสบการณ์ของท่านวิทยากรเก่าแค่ไหนเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะในโอกาสต่อๆไปนี่ก็มายั่วๆงานนี้อบรม AI for Life แบบจับมือทำรับแค่50คนมีสตาฟดูแลกันเรียกกันว่าโต๊ะนี้มีสตาฟดูแลทุกคนแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ฟังสนใจทักมาได้ที่ LINE @thinkingradio แล้วก็ชวนคนชอบออกกำลังกายมาวิ่งกับ12สิงหาฮาฟมาราธอน12สิงหานี้นะคะแล้วก็อสมทกับ NCC ใจดีแจกบัตรให้คุณผู้ฟังที่ส่งข้อความมาทาง LINE แอดติด Hashtag 12สิงหาฮาฟมาราธอนมาแล้วบอกเหตุผลว่าคุณได้บัตรไปวิ่ง2ใบเนี่ยนะคะคุณจะพาใครไปเพราะอะไรทำไมถึงพาคนนี้ไปวิ่งด้วยคุณเลือกระยะทางได้ค่ะคุณอยากได้เสื้อกล้ามหรือเสื้อแขนสั้นได้หมดเลยนะดิฉันก็ให้คุณผู้ฟังส่งข้อความที่ติด Hashtag 12สิงหาฮาฟมาราธอนมาแล้วก็ตอบคำถามว่าได้บัตรไป2ใบคุณจะพาใครไปด้วยเพราะอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนญาติผู้ปกครองพ่อแม่คุณย่าคุณยายบอกได้หมดจะเป็นหวานใจจูงมือวิ่งกันก็ได้นะคะคุณจะไปวิ่งฮาล์ฟมาราธอนวิ่ง10กิโลเมตร6กิโลเมตรวิ่งแฟนซีก็มีค่ะหรือจะไปวิ่งรอบสระน้ำ 1.8 กิโลเมตรกับน้องๆ

สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 105.5 FM The Gateway Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking RadioThinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: วันแม่ปีนี้มาร่วมสร้างความทรงจำไปด้วยกันกับ Run for Mom 2026เส้นทางฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลกับ6สะพานใจกลางกรุงเทพพร้อมระยะ10และ6กิโลรวมถึงเดินวิ่ง 1.8 กิโลสัมผัสสนามวิ่งมาตรฐานสากลจากเอมและ WA พร้อมก้าวสู่งานวิ่งรักโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยสมัครได้แล้ววันนี้ถึง15กรกฎาคมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook 12 AUG Half Marathon
7: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
10: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5นาฬิกา5นาทีนะครับสวัสดีโลกยามเช้าประจำเช้าวันอังคารที่7กรกฎาคม2569 27วันของการเสด็จสู่สวรรคาลัยของเจ้าหญิงพระองค์น้อยคือพระองค์ผ่าที่จริงเป็นพระองค์ใหญ่นะครับพระองค์แรกแหละนะครับแต่ว่าก็จากไปอย่างรวดเร็วโดยเราไม่ทันที่จะเตรียมตัว แม้ว่าเราจะเตรียมตัวเป็นระยะมา3ปีแล้วนะครับหลังจากการอ่านค้นคว้าและการรำลึกถึงพระองค์โดยสื่อสารมวลชนทั่วไปผมก็มาลงความเห็นเป็นส่วนตัวว่าน่าจะคุยเรื่องที่พระองค์ทำให้กับชาวโลกซึ่งยิ่งใหญ่ไม่ได้แพ้เรื่องอาจจะเหนือกว่าที่พระองค์เริ่มทำให้กับคนไทยในเรื่องของนักโทษสตรีในเรื่องของสิทธิสตรีความที่จะต้องดูแลผู้หญิงเป็นพิเศษไม่นับเรื่องอื่นๆที่เป็นภารกิจของพระองค์ตามหน้าที่นะครับวันนี้27วันของการเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระองค์พาเราคุยกันถึงเรื่องข้อกำหนดกรุงเทพ70ข้อที่สหประชาชาติโดยสำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมประชุมโดยพระองค์พาเป็นผู้นำความคิดทั้งหลายจึงหล่อหลอมออกมาที่กรุงเทพเป็นข้อกำหนดกรุงเทพ70ข้อว่าด้วยการดูแลสตรีที่จำเป็นในชีวิตต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและถูกจองจำในเรือนจำครับวันนี้เป็นกฎข้อ7หรือข้อกำหนดกรุงเทพข้อที่7ข้อที่7นี้ก็ยาวนิดนึงนะครับข้อที่7ข้อย่อย1ก็คือว่าถ้ามีการประทุษกรรมหรือทำร้ายกันทางเพศเช่นผู้ชายไปทุบผู้หญิงตีผู้หญิงให้บอบช้ำหรือทุบตีพวกนี้นะครับหรือว่าอย่างอื่นที่เป็นการประทุษร้ายทางเพศหรือความรุนแรงอื่นๆที่เกิดขึ้นในระหว่างที่นักโทษหญิงหรือนักโทษสตรีถูกจองจำอยู่ในเรือนจำก็จำเป็นจะต้องได้รับการดูแลใส่ใจรักษาพยาบาลนักโทษหญิงเหล่านั้นซึ่งโดยหลักก็ต้องทำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าให้พิจารณาเป็นพิเศษว่าผู้หญิงนั้นถูกความรุนแรงทางเพศคุกคามหรือไม่ระหว่างที่อยู่ในเรือนจำสุภาพสตรีที่อยู่ในเรือนจำจะต้องได้รับการบอกหรืออธิบายถึงสิทธิของเธอในการที่จะปกป้องความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวของเธอแล้วเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมก็จะต้องรับข้อร้องเรียนจากนักโทษหญิงเหล่านี้นักโทษหญิงควรจะได้รับการบอกเล่าถึงข้อมูลข่าวสารและกระบวนการต่างๆทั่วไปที่เกี่ยวข้องว่าในเรื่องที่เธอถูกคุกคามทางเพศระหว่างที่อยู่ในเรือนจำถ้าหากว่านักโทษหญิงเห็นชอบหรือเห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องดำเนินการตามกฎหมายเช่นดำเนินคดีฟ้องร้องแจ้งความอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ถูกคุกคามทางเพศระหว่างที่อยู่ในเรือนจำเจ้าหน้าที่เรือนจำว่าเราก็จะเป็นพวกกรมราชทัณฑ์หรือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ดูแลเรือนจำนะครับก็จะต้องได้รับการสื่อสารบอกเล่าอย่างฉับพลันทันทีในกรณีที่มีการร้องเรียนหรือการฟ้องร้องในคดีความที่เกี่ยวข้องในการคุกคามทางเพศต่อนักโทษหญิงแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะต้องเร่งกระบวนการสืบสวนสอบสวนอย่างโดยพลันเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรือนจำหรือเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จะต้องช่วยผู้หญิงที่อยู่ในเรือนจำเหล่านั้นให้เข้าถึงช่องทางทางกฎหมายเช่นช่วยให้เธอได้มีโอกาสได้มีทนายความหรือนักกฎหมายที่จะดูแลเธอข้อกำหนดกรุงเทพข้อ7ย่อย2นะครับไม่ว่านักโทษหญิงจะเลือกหรือไม่เลือกก็ตามที่จะใช้กระบวนการทางกฎหมายเช่นฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องระหว่างที่คุกคามเธอในเรือนจำไม่ว่าเธอจะเอาเรื่องหรือไม่เอาเรื่องก็ตามว่างั้นนะครับเจ้าที่ราชทัณฑ์ก็จะต้องพยายามทำให้มั่นใจได้ว่านักโทษหญิงเหล่านั้นสามารถเข้าถึงกระบวนการให้คำปรึกษาหารือทางด้านจิตวิทยาเป็นการพิเศษด้วยเช่นเดียวกันข้อย่อที่3ในข้อกำหนดกรุงเทพที่7ครับมาตรการ อันเป็นการเฉพาะเจาะจงจะต้องมีหรือจะต้องพัฒนาหรือจะต้องกำหนดขึ้นเพื่อที่จะให้มีการหลีกเลี่ยงการตอบโต้ในรูปแบบต่างๆต่อบุคคลซึ่งมีส่วนร่วมในการช่วยนักโทษหญิงทำรายงานหรือว่าในการดำเนินการตามกฎหมายแปลว่าหนึ่งเราจะต้องช่วยนักโทษหญิงให้เข้าใจให้เข้าถึงบริการทางกฎหมายได้รับการปฏิบัติอย่างฉับพลันรักษาพยาบาลเมื่อถูกคุกคามทางเพศได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจะได้ดำเนินคดีแล้วคนอื่นเจ้าที่ราชทัณฑ์หรือใครก็ตามนะครับที่มีส่วนร่วมในการช่วยกระบวนการช่วยนักโทษสตรีอย่างสะดวกให้สะดวกในการที่เข้าถึงกฎหมายและดำเนินคดีเหล่านั้นก็จะต้องได้รับการปกป้องด้วยครับอันนี้ก็ละเอียดมากนะครับนี่คือข้อกำหนดกรุงเทพข้อ7ใน70ข้อวันนี้เรามาถึงข้อ7นะครับในวันที่พระองค์พาจากเราไป27วันเรามาถึงข้อ7เพราะฉะนั้นผมจะคุยไปเรื่อยๆนะวันละข้อวันละข้อทุกวันวันละเล็กวันละน้อยตอนต้นรายการดังที่ว่าไปแล้วเมื่อกี้นะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ว่าจริงขออนุญาตคุยต่อเนื่องไปเรื่องอเมริกาเพราะว่ามันวันชาติเขาวันเสาร์ที่4กรกฎาคมแล้วก็มีประเด็นอื่นๆที่อาจจะพาดพิงถึงพวกเราชาวไทยที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่ามีส่วนตามล่าหาฝันในอเมริกากันหลายคนนะครับหรือพวกเราที่ไปเรียนหนังสือรวมทั้งผมด้วยกลับมาก็ได้รับอิทธิพลทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมการเมืองซอฟต์พาวเวอร์ฮาร์ดพาวเวอร์สารพัดอย่างกลับมาก็เฝ้ามองดูอเมริกาด้วยความปลื้มใจว่าประเทศนี้มันดียิ่งใหญ่เช่นรัฐการเวลาผ่านไป250ปีเนี่ยผมจะนับตั้งแต่200ปีถึง250ปีเอาเท่านี้พอนะสำหรับประสบการณ์ตรงส่วนตัวเพราะว่าเมื่อ50ปีที่แล้วเขาก็ฉลองไบเซนเทเนียลกันที่สหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นการเฉลิมฉลองที่อเมริกาก็จึงกลายเป็น เรื่องที่โดยเปรียบเทียบว่า50ปีผ่านไปจากปี1976มาถึง2026สำหรับผมโดยเฉพาะนะครับก็หัวหน้าอะไรว่าฟิลาเดลเฟียเมืองกำเนิดรัฐธรรมนูญเมืองกำเนิดร่างประกาศเอกราชDeclaration of Independence ว่ามนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกันมาตั้งแต่เกิดไอ้เนี่ยมันเป็นปรัชญาที่ฝังอยู่ในนักเรียนหรือนักรัฐศาสตร์ที่ไปเรียนในอเมริกาอย่างน้อยก็ผมคนหนึ่งนะว่าพวกฝรั่งตะวันตกหรืออเมริกันเนี่ยเขาเข้าใจและดูดีมากเลยที่บอกว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกันมีสิทธิ์เท่าเทียมกันหมดตั้งแต่เกิดแล้วยังไงยังไงพอไปแล้วมันไม่เท่าเทียมกันนะครับมันถ้านับตั้งแต่ไบเซนเทเนียลคือ1976มาถึงปัจจุบันนี้คือ250ไบเซนเทเนียลคือ200ปีนะผ่านมา50ปีสำหรับผมเนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปเยอะบางทีเราก็งงเลยว่าอเมริกามันตกต่ำจริงอย่างที่นักวิชาการตะวันตกพูดไว้ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองอย่าว่าแต่อเมริกาตกต่ำเลยนะครับโลกตะวันตกหรือ the west เนี่ยโลกตะวันตกที่ภาษาฝรั่งเรียก the western empire อาณาจักรจักรวรรดิตะวันตกมันเริ่มตกต่ำหรือที่ใช้คำว่า decline of the west หรือ declinism ถ้าพูดเป็นหลักวิชาการก็คือโลกตะวันตกเสื่อมลงตะวันออกพุ่งสูงขึ้นจีนเกาหลีญี่ปุ่นเผลอๆไทยอาจจะพุ่งสูงขึ้นก็ได้นะครับมันก็เลยเป็นมุมมองที่ต้องไปดูว่ามันเป็นเฉพาะการเมืองหรือว่าประชาชนเขาตกต่ำด้วยอันนี้ต้องใช้เวลายาวนะครับอย่าไปตำหนิวิพากษ์ทันทีไม่ได้แต่การเมืองนี่เห็นชัดเมื่อวานก็บอกแล้วดอทำโกงบอลโลกเดี๋ยววันนี้เดี๋ยว7โมงเช้าเดี๋ยวก็จะมีแข่งแล้วนะครับเบลเยียมกับอเมริกาไอตัวที่ได้ใบแดงไปกลับมาได้เล่นอีกทั้งที่ถูกแบนอันนี้คือการทุจริตคดโกงโดยใช้อำนาจประธานาธิบดีโทรไปสั่งไปขอแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานบันทึกโทรศัพท์ก็ตามแต่เราทำก็ค่อยๆพูดคลี่คลายมาทีละน้อยละน้อยตัวเองแล้วแหละเป็นคนไปบอกว่าให้มันไม่ยุติธรรมประเทศที่เป็นแบบอย่างประชาธิปไตยเมื่อ250ปีที่แล้วที่โลกเฝ้ามองอย่างอิจฉาและอยากจะทำตาม อยากจะเป็นอเมริกันอยากจะเรียนกับพวกอาจารย์อเมริกันนะอยากจะแต่งตัวนุ่งกางเกงยีนอยากจะร้องเพลงไมเคิลแจ็คสันสำหรับผมร้องเพลงใครนะครับผมก็จะหนักไปทางลูกทุ่งนะครับลอเรตตาลินอะไรพวกนี้นะครับแฮงค์วิลเลียมโอ้โหแล้วพอมาถึงวันนี้โลกมันเปลี่ยนเยอะมากนะครับผมก็พยายามจะกันท่าแบบมันก็เฉพาะการเมืองบ้างที่มันตกต่ำคนทั่วไปยังโอเคอยู่นักร้องนักแสดงศิลปินเมืองต่างๆก็ยังโอเคนะก็เข้าไปดูที่เทนเนสซีที่แนชวิลล์เขาก็มีงานมีการแสดงผู้คนเยอะแยะมันไม่หลงเหลงอย่างที่วอชิงตันดีซีอันนี้หลงเหลงจริงๆครับเราทำก็พูดไม่จริงครับว่ามีคนแสนกว่ามาฟังแกกล่าวสุนทรพจน์ผมนั่งนับดูจากภาพคร่าวๆนะครับก็อยู่แถวๆบวกลบหมื่นมันไม่เหมือนกับคนที่ไปโหนี่คนที่ไปงานศพอายาตุลลาห์คาเมนีอีอาลีคาเมนีอีพ่อของอายาตุลลาห์คนปัจจุบันเนี่ยอันนี้ล้านกว่าในรอบ3วันที่ผ่านมาแต่ไปที่วอชิงตันดีซีงานThe Great American State Fair มีคนหลงแหลงอาคารก็ทำเหมือนกับไม่สำเร็จนะครับนะจะเรียนแบบประตูช่องเอลิเซ่ที่ฝรั่งเศสนะก็ไม่มีลวดลายดูแล้วมันก็ประหลาดประหลาดแต่ว่าการเฉลิมฉลองในเมืองต่างๆก็ยิ่งใหญ่นะอย่างที่ผมเอาตัวอย่างให้ดูจากภาพเมื่อวานนี้นะครับที่ไปดูการเฉลิมฉลองกันที่Nashville เมืองแห่งดนตรีแล้วผมก็ตั้งคำถามว่าแล้วฟิลาเดลเฟียของผมเป็นยังไงเมื่อวานก็เล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าหลังจากจบรายการแล้วทั้งวันก็เลยเช็คดูไฟล์ดูคลิปดูบันทึกการรายงานจากฟิลาเดลเฟียก็พบว่าฟิลาเดลเฟียก็ผู้คนก็ผิดหวังนะที่ไปที่ฟิลาเดลเฟียแล้วก็วันที่4กรกฎาคมเนี่ยเขามีคนไปกันไม่มากนักบริเวณพื้นที่ที่พวกเรามักจะไปกันบริเวณสวนสาธารณะและถนนเดินถนนอยู่ข้างหน้าพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติที่ฟิลาเดลเฟียฟิลาเดลเฟียมิวเซียมออฟอาร์ตที่เป็นบันไดให้ร็อกกี้วิ่งขึ้นไปแล้วก็ร้องเพลงร็อกกี้ในหนังภาพยนตร์เรื่องร็อกกี้นะครับเพราะว่าฟิลาเดลเฟียนี่ก็เป็นเมืองอิตาเลียนนะครับคนอิตาเลียนอยู่เยอะมีอิตาเลียนมาร์เก็ตซิลเวอร์เทอร์สไตล์โลนก็เป็นคนอิตาเลียนนะครับเมื่อวานก็เลยลงไปเช็คดูปรากฏว่าคนก็ผิดหวังที่ฟิลาเดลเฟียมีการจัดงานกระหล่อมกระแหลมมีอยู่นะครับมีพาเลทมีอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าดอกไม้ไฟหรือพลุเนี่ยจุดกันเพียง15นาทีแล้วก็คนก็น้อยแต่มันมีรายงานของพวกยูทูบเบอร์หลายท่านนะครับที่ไปเยือนเมืองฟิลาเดลเฟียในช่วงนี้เป็นภาพใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็มีรายหนึ่งเขาก็ไปดูฟิลาเดลเฟียซึ่งผมก็ตกใจมากตกใจจริงๆท่านผู้ฟังหรือเพื่อนๆที่เคยอยู่ฟิลาเดลเฟียด้วยกันในรุ่นนั้นนะครับก็จะ20 30คนนะสมัยนั้นเมื่อ50ปีที่แล้วเนี่ยพอไปหลานๆนะครับลุงก็พูดถึงแต่เรื่องเก่าๆมันไม่มีภาพแบบนี้ไงเมื่อวานไปดูยูทูบเบอร์เป็นภาพจริงไม่ใช่ AI เขาก็ขับรถไปดูฟิลาเดลเฟียใจกลางพื้นที่พิพิธภัณฑ์สถานที่ร่างรัฐธรรมนูญสถานที่ประกาศเอกราชเป็นเมืองประวัติศาสตร์จริงๆนะครับระฆังลิเบอร์ตี้เป็นระฆังแห่งเสรีภาพที่มันแตกก็เรียกระฆังแตกครับคนก็จะไปดูเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางวัฒนธรรมและปรัชญาทางการเมืองและประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันอย่างแน่แท้ผู้คนก็น่าจะเบิกบานนะครับคำว่าฟิลาเดลเฟียเนี่ยมันแปลว่าเมืองแห่งความรักCity of Brotherly Love นะนี่เป็นคำขวัญของเมืองฟิลาเดลเฟียนะครับ City of Brotherly Love นะแต่ตอนหลังเนี่ยพวกผู้หญิงเขาก็น้อยใจว่าเอ้ยคำขวัญเมืองฟิลาเดลเฟีย City of Brotherly Love เมืองที่รักกันฉันพี่ชายน้องชายไม่พอมันจะต้องเป็นความรักกันฉันพี่สาวน้องสาวด้วยเขาก็เลยเติมเป็น The City of Brotherly Love and Sisterly Affectionอะไรประมาณอันนี้มาเกิดทีหลังผมกลับมานานแล้วนะครับแต่ไม่เคยมีภาพแบบที่เห็นบนจอนี่คือภาพฟิลาเดลเฟียสัปดาห์นี้ครับในย่านที่เขาเรียกว่าเคนซิงตันเนี่ยมันชื่อเรียนแบบจากถนนที่อังกฤษนะครับเขาเรียกว่าเคนซิงตันเดดโซนอันนี้ภาพจริงไม่ใช่ AI และเป็นภาพที่ปรากฏอยู่คนก็จะไม่เห็นคนจะไปดูบอลที่สนามกีฬาสนามฟุตบอลเนี่ยบอลโลกก็แข่งที่ฟิลาเดลเฟียนะครับเมืองฟิลานี่เขาจะเล่นฟุตบอลกันเยอะเหมือนกันนะอันนี้หมายถึงฟุตบอลที่ฝรั่งเรียกซ็อกเกอร์ฟุตบอลเราเนี่ยครับฟุตบอลรายการเขาเล่นกันอยู่แล้วแต่ภาพที่ออกจะต้องซอกแซกไปอยู่ข้างนอกนะสมัยผมอยู่เมื่อ50ปีที่แล้วนะครับเมื่อฉลอง200ปีเอกราชอเมริกาเนี่ยย่านที่สุดโทรมแต่ไม่ใช่โทรมแบบนี้นะครับติดยานอนซมขยับกองอยู่อย่างเงี้ยครับบางทีเนี่ยหน้าอกหน้าใจโกนเกินโผล่มาแบบหมดแรงอาจจะเมาอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ขยับเต็มไปหมดเลยอันนี้คือภาพจริงที่เคนซิงตันเดดโซนด้านนอกรอบนอกของฟิลาเดลเฟียนะครับย่านคนจนแล้วถ้าดูคลิปนี้จะพบว่าคนนี้ก็นั่งรถเข็นคนนี้ก็แก่คนนี้ก็พูดโวยเวกโวยวายเหมือนสลัมสุดยอดแห่งสลัมบ้านเราไม่ถึงขนาดนี้นะครับเนี่ยคือฟิลาเดลเฟียอาจจะเป็นรอบนอกนะผมก็ไม่เคยเห็นนะครับที่อยู่สมัยที่อยู่เนี่ยเวลาเราไปย่านที่คนจนอยู่พวกคนผิวดำเขาเรียกเวสต์ฟิลาเดลเฟียด้านทางตะวันตกมาร์เก็ตสตรีทอะไรพวกเนี้ยนะผมอยู่บัลติมอร์แอเวนิวเชสนัทวอลนัทสตรีทนะอันนี้จะจำทางเดินได้ในเมืองมันก็ยังดูสวยอยู่นะครับใจกลางเมืองนะพอได้นะเพราะเมืองนี้คนไม่มากนักนะครับนะล้านกว่าคนนะแต่มหาลัยใหญ่ที่สุดในเมืองนี้ก็จะเป็น University of Pennsylvania ยังสวยงามอยู่นะครับผมไปครั้งสุดท้ายเมื่อปี2004นะครับไปเยี่ยมแคมปัสไปซื้อหมวกซื้อถ้วยกาแฟมากินเนี่ย2004ปีนั้นที่ไปรายงานข่าวเลือกตั้งขับรถทั่วอเมริกา3สัปดาห์เศษ28วันจาก LA มานิวยอร์กนิวยอร์กกับ LA นะครับนั้นโอ้ยสนุกมากไม่เคยเห็นฟิลาเดลเฟียที่สดชื่นขนาดนี้นะครับอันนี้เป็นภาพตัวอย่างที่ผมขออนุญาตก๊อปปี้มาจาก YouTube ที่นั่งดูอยู่เมื่อวานหลายเจ้านะครับท่านผู้ฟังอยากจะเห็นความสดชื่นของอเมริกาอาจจะทำได้เมื่อ3ปีที่แล้วผมทำรายการโลกยามเช้าทำรายการจาก LA จากย่านที่เรียกว่าโตเกียวลิตเติ้ลโตเกียวอยู่ที่โรงแรมของญี่ปุ่นเขาที่นั่นนะครับแล้วเดินออกไปไหนไกลๆก็ไม่ได้เพราะจะไปเจอสภาพคล้ายๆอย่างนี้ครับคนไร้บ้านที่ LA นี่เยอะไปหมดแล้วมันก็น่ากลัวเดินไปก็กลัวเดี๋ยวมันจะทุบเอาหรือมันจะโวยวายเราวิ่งหนีไม่ทันลูกชายก็บอกว่าพ่อยออกไปไกลจากโรงแรมนะอยู่แถวนั้นหาอะไรกินแล้วไปไหนเดี๋ยวถ้าจะไปมหาลัยเดี๋ยวผมจะมารับอะไรเงี้ยเราเหมือนถูกกักตัวอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยจะกินอะไรก็เดินจากโรงแรมออกไปไปหาซื้ออาหารญี่ปุ่นไม่กี่ก้าวนะครับลิตเติ้ลโตเกียวไปไหนไม่ได้เลยเพราะเดินออกไปลูกก็กลัวว่าเดี๋ยวจะไปเจอไอ้พวกโฮมเลสพวกไร้บ้านเอลเอนี่สภาพแบบนี้เยอะไปหมดนะครับแต่สภาพที่เห็นบนจอผมจะไม่เอาภาพไปกลับให้ดูให้หดหูใจ LA Seattle New York เนี่ยอะไรก็แล้วแต่เมืองใหญ่ๆทั้งหลายนะครับมันจะมีคนไร้บ้านอยู่เป็นจำนวนมาก LA เนี่ยมานับเป็นแสนคนช่วงนี้เขาจะกันออกไปไม่ให้เจอง่ายนักแต่ยังมีอยู่เมื่อวานซึ่งถามลูกชายไอ้ช่วงบอลโลกนี่เขาก็ผักชีโรยหน้านะครับนะทำความสะอาดรถไฟใต้ดินสักหน่อยนึงเพราะไม่งั้นเข้าไปไม่ได้มันจะเหม็นไปหมดเลยไม่ต้องอธิบายว่าเหม็นอะไรนะครับพวกเนี้ยพวกคนไร้บ้าน LA นี่คนทั่วไปเขาต้องมีรถยนต์ในเมื่อเราไม่มีรถยนต์เราก็ต้องไปรถบัสหรือรถใต้ดินรถใต้ดินก็ไม่สะอาดเหมือน BTS MRT ของไทยเลยไทยนี่พวกฝรั่งมาชอบมากครับใหม่สะอาดทันสมัยเรียบร้อยเป็นระเบียบของฝรั่งนี่มันจะโอ้ยไม่อธิบายดีกว่านะครับท่านผู้ฟังพอเข้าใจจินตนาการอยากจะหาความสุดโทมทรมานใจเข้าไปดูเอาเองแต่นี่เป็นภาพฟิลาเดลเฟียที่ผมไม่เคยรู้จักก็แปลว่าอเมริกานั้นมันเสื่อมลงอันนี้พูดสรุปแบบง่ายๆนะครับโดยไม่ต้องอ้างอิงข้อมูลแต่ข้อมูลก็ใช่ครับเสื่อมลงเพราะความยากจนมีมากขึ้นระบบทุนนิยมคนรวยรวยสูงสุดแบบล้านดอลลาร์อีลอนมัสก์เจ้าของ SpaceX เจ้าของกิจการอวกาศเป็นคู่กำกับดูแลวิธีคิดของมนุษย์อเมริกันด้วยการทำ AI ยี่ห้อ Grok นะครับตอนนั้นคนที่ทำ AI ChatGPT 4-5Google Gemini หรือใครๆที่ทำ AI คือพวกคนรวยมีเงินมหาศาลเนี่ยครอบงำวิธีคิดของคนจน

0: ของพวกเราที่จะใช้ AI แล้วมันยังมีอิทธิพลมายังกระทรวงดิจิทัลของไทยอีกเอาจะให้คนหนุ่มสาวใช้ AI กัน5ล้านคนฟรีๆ1ปีก็แปลว่าเราจะได้มีโอกาสถูกคนรวยอเมริกันและวิธีคิดแบบอเมริกันที่เขาจัดกรอบโดยเขาเรียกว่ามันเป็นอัลกอริทึมวิธีคิดที่ไม่ใช่มนุษย์คิดแต่มนุษย์คนรวยนะคิดให้ AI มันมาคิดแทนเราแล้วเราก็จะส่งเสริมให้พวกเราเด็กหนุ่มสาวใช้ฟรีกัน1ปีก็เราจะได้ตกเป็นทาสของความคิดในกรอบแคบผิดบ้างถูกบ้างของ AI อเมริกันแล้วดูคนจนของเขามันจนมากกว่าเรามันทรุดโทรมมากกว่าเรานะครับอันนี้ผมพูดแบบคร่าวๆนะครับไม่ต้องเอาตัวเลขมาอธิบายเพียงแต่ว่าเมื่อวานมีความรู้สึกมันกลุ้มใจเราไม่เคยเห็นเมืองที่เราเคยเติบโตทางความคิด5ปีเรียนหนังสือมันโทรมลงขนาดนี้สมัยนั้น University of Pennsylvania นะครับมีอาจารย์สายรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทำงานวิจัยรวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาผมเขามีงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับผลสรุปก็คือว่าฟิลาเดลเฟียเป็น international city เป็นเมืองนานาชาติก็ใช่ในยุคนั้นนานาชาติก็มาทำงานค้นคว้าค้าขายวิจัยท่องเที่ยวเต็มเมืองงดงามไปหมดเลยนะครับในความสุดโทมสลัมเล็กน้อยก็มีคนจนแต่มันไม่รุนแรงขนาดนี้ตอนนี้มันรุนแรงทุกวันนี้ฟิลาเดลเฟีย may not be an international city. International city หมายความว่าเมืองที่เป็นความเป็นสากลบางคนก็บอกว่ากรุงเทพใช่ถ้าเงื่อนไขของความเป็น international city ก็คือหนึ่งว่าสวยงามระดับสากลมีความเป็นสากลใช้ภาษาที่คนทั่วไปจากโลกมาสื่อสารคุยได้มีกิจกรรมมีอาคารสถานที่มีสำนักงานมีสถาบันมีมหาลัยอะไรต่างๆที่เป็นสากลเช่นใช้ภาษาอังกฤษการเรียนการสอนป้ายเป็นภาษาอังกฤษแล้วการลงทุนมีฝรั่งมีชุมชนชาวต่างชาติอยู่กันแบบเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลายไปมาแล้วก็ทำให้กรุงเทพเนี่ยกลายเป็นเมืองที่เป็นเมืองนานาชาตินะครับซึ่งกรุงเทพจะเป็นหรือไม่เป็นอันนี้ผมก็มิอาจที่จะไปนิยามหรือเห็นตามนิยามนี้ได้แต่ก็มีคนพูดถึงกันก็ดูดีนะครับฟิลาเดลเฟียไม่ใช่แล้วฟิลาเดลเฟียอาจจะเป็นเมืองประวัติศาสตร์ก็เท่านั้นเองก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็เป็นเมืองที่ผมพูดด้วยความหดหู่ใจขอไปที่บทนานนะครับเพื่อบอกให้ทราบว่าการถลายลงต่ำของอภิมหาอำนาจเนี่ยมันเกิดขึ้นและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดมานะครับขณะนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับผมกับทีมงานเดี๋ยวกลับมานะครับเมื่อวานนี้ได้พูดถึงการที่จะเข้าใจว่าอเมริกาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วยังไงในรอบ200-250ปีเนี่ยผมก็บอกเอาง่ายๆแล้วกันเราไปดูหนังเรื่องไม่ใช่ดูภาพจริงเมื่อกี้นี้นะครับเราดูหนังเรื่อง How the West Was Won นะครับเมื่อวานผมก็ไม่มีคลิปคือไม่ได้ส่งให้ทีมงานเตรียมวันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาพักสักครู่นะครับกลับมาเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างไตเติ้ลภาพยนตร์เรื่อง How the West Was Won หรือพิชิตตะวันตกที่นำไปโดยดาราเกรด A แพรวๆเต็มจอไปหมดหนังคาวบอยนะครับการสร้างประเทศอเมริกาผ่านสงครามกลางเมืองผ่านเอกราชผ่านสงครามกลางเมืองไม่มาถึงจุดสุดโทมอย่างที่เราดูเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็จะดูตอนจบที่ว่าไตเติ้ลตอนจบเรียกว่าเป็นภาพปิดภาพยนตร์ยาวใหญ่ยิ่งใหญ่เรื่องนี้นะครับว่าเขาชี้เห็นว่าจากเมืองเลี้ยงวัวเมืองเกษตรกรรมเมืองตัดไม้ทำลายป่าขายซุ้งขายไม้กระดานเนี่ยกลายเป็นเมืองที่เติบโตมีถนนหนทางไฮเวย์รถยนต์และเยอะแยะผมประทับใจไอ้ภาพตอนปิดนะครับที่สเปนเซอร์เทรซี่อธิบายหรือภาคตอนปิดอันนี้เราเตรียมพร้อมเมื่อกี้คุยกับทีมงานแล้วนะครับเตรียมพร้อมเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งกลับมาผมจะเริ่มให้ท่านดูไตเติ้ลเปิดภาพยนตร์เรื่อง How the West Was Won แล้วก็ตอนจะเรียกว่าไตเติ้ลปิดกันเลยนะครับนะได้นะครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับขณะนี้เวลา 5:30 นาทีนะครับนี่คือรายการโลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติปอดวิมลพักสักครู่ครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติปอดวิมล
2: 90.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิ K4000 รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิ K4000 รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
4: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์ย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสื
4: ออย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติ อ่อนวิมล
6: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
0: 5:32 นะครับหลังจากความเครียดเรื่องเมืองเก่าที่เราเคยอยู่ตั้ง5ปีมันโทรมลงอย่างไม่รู้จะหาภาพอะไรมาเปรียบเทียบได้นะครับคือฟิลาเดลเฟีย The City of Brotherly Love ของผมก็ห่วงใยไม่รู้จะทำไงกับเราก็แค่ตัวเล็กๆทำรายการวิทยุอยู่แต่รู้สึกว่าอเมริกากำลังถลายลงต่ำถ้าไม่หันกลับมาช่วยกันพัฒนาให้ทั้งพวกคนอเมริกันนะครับเป็นเรื่องของเขาก็จริงอยู่เราไปดูหนังกันดีกว่านะครับต่อไปนี้ก็จะเป็นภาพยนตร์ที่ผมกับทีมงานเตรียมไว้นะครับขอเกริ่นนิดเดียวนะครับว่า เหตุผลที่จะให้ดูไตเติ้ลเปิดไตเติ้ลปิดและตัวอย่างโฆษณาหนังเนี้ยเพื่อจะให้รู้ว่าใกล้ๆมันดูแล้วเข้าใจเลยว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนอเมริกาบุกเบิกตะวันตกนะเป็นพวกคนทำฟาร์มเป็นคนเลี้ยงวัวแล้วก็ขี่ม้ายิงปืนต้นธนาคารแล้วก็แตกกันเองค้าทาสแล้วก็รบกันเป็นสงครามกลางเมืองเสร็จแล้วก็สงบลงประเทศก็เติบโตนั้นไตเติ้ลตอนปิดจะเป็นอย่างนั้นนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างขึ้นในปี1962โหแพร่พราวไปด้วยดารานะครับแคโรเบเกอร์นางเอกประจำใจของผมเลยตั้งแต่ตอนเด็กๆดูหนังขายยาก็จะได้ยินแคโรเบเกอร์นะครับลีเจคอบเฮนรี่ฟอนด้านะฮะแคโรลินโจนคาร์มาลเดนจอร์จเกเกอรี่เป็กจอร์จเพปปาร์ดโรเบิร์ตเพรสตันเดบบี้เรโนนะนางเอกคนดังของผมเลยเจมส์จูดอีไลวอลเล็ตนะจอห์นเวนริชาร์ดวิทมาร์กโอ้ยสเปนเซอร์เทรซี่ท่านเด็กรุ่นใหม่ๆอาจจะไม่ค่อยได้ยินเนี่ยพวกนักแสดงรุ่นเก่ายุคผมเนี่ยท่องชื่อเหล่านี้ได้หมดเลยต่อให้ไม่ไปอเมริกาดูหนังขายยาแล้วก็รู้นะครับออดี้เมอร์ฟี่เอาละครับต่อไปนี้ก็ขอให้ดูตัวอย่างตอนต้นโฆษณาหนังนะครับแล้วก็ไตเติ้ลเปิดแล้วก็ปิดเชิญครับ

นะจบพอดีนะครับ3คลิปพวกเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยมันก็คงเจเนอเรชันหลังๆนะครับ XYZ นะครับผมไม่อยู่ในรุ่นที่ฝรั่งเขาจะเรียกว่ารุ่นสงครามเวียดนามผมเรียกรุ่นสงครามเวียดนามแล้วกันนะครับหรือว่าเบบี้บูมเนี่ยภาพยนตร์เรื่องนี้1962ที่สร้างขึ้นมานะปียุค60ดนตรีประกอบเนี่ยครอบครัวอัลเฟรดนิวแมนคือคนที่ทำดนตรีประกอบอัลเฟรดนิวแมนเมื่อก่อนผมจะไม่ได้สนใจนะครับตอนหลังลูกชายเราเรียนดนตรีก็เลยสนใจโอ้อัลเฟรดนิวแมนไม่ใช่จอห์นวิลเลียมนี่ยุคหลังนะครับแล้วก็ครอบครัวนิวแมนเนี่ยจากอัลเฟรดแล้วจะมีโทมัสมีคนโน้นคนนี้อีกหลายคนรุ่นหลานเนี่ยมาเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่เบิร์กลีย์คอลเลจอยู่2วันนะครับก็มาพบกับนักศึกษาพวกเด็กๆที่อยู่ปี4ผมลูกชายผมกับเพื่อนๆเขาก็ได้ถ่ายรูปหมู่มาแล้วมาขึ้นจอเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเบนไปเรื่องอื่นนะครับแต่ว่านิวแมนเนี่ยทำดนตรีนะประกอบภาพยนตร์หลายเรื่องครอบครัวนี้ตั้งแต่ปู่ย่าตายายไปถึงลูกหลานครับแล้วนี่ภาพยนตร์เรื่องเนี้ยนะเดี๋ยวขอเล่าคร่าวๆนะครับไหนๆก็ออกไปทางวัฒนธรรมบันเทิงแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของอภิมหาซอฟต์พาวเวอร์ของอเมริกาภาพยนตร์นะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้มันเฉพาะกับผมแหละนะครับโอ้ยชอบดูหนังคาวบอยหรือว่าคนจนชาวไร่ชาวนาคนเลี้ยงวัวก็เติบโตก็สร้างตัวกันยังไงอิทธิพลแย่งที่ดินแหล่งน้ำอะไรพวกนี้นะมันก็เกิดมาอย่างเงี้ยเหมือนไตเติ้ลปัมปิดภาพยนตร์นะครับเมื่อกี้เนี้ยที่สเปนเซอร์เทรซี่เป็นผู้บรรยายตอนท้ายแล้วตอนจบมันจะเต็มด้วยความเจริญรถราถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ถนนซ้อนถนนเป็นภาพที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเมื่อสมัยก่อนโน้นนะครับไปย้อนกลับไปในช่วงปี2500ถอยหลังไปเนี่ยโหถนนแบบนั้นเดี๋ยวนี้เมืองไทยก็จะประมาณอเมริกาแต่อเมริกาก็ถลายลงต่ำอย่างที่เราวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับเอาเฉพาะเรื่องหนังแล้วกัน How the West Was Won เนี่ยเป็นหนังคาวบอยยาวนักแสดงสุดๆเอลิสของอเมริกาทั้งหลายออกมาคนละนิดคนละหน่อยหรือยาวแล้วแต่สถานการณ์นะครับผมก็ซื้อ DVD มาดูเก็บไว้ที่บ้านดูแล้วดูอีกไม่รู้กี่รอบแล้วนะครับหนังใหญ่มากถ้าลืมบอกท่านผู้ฟังไปหรือเด็กๆที่ดูหนังเก่าแบบนี้นะครับถ้าย้อนกลับไปดูคลิปจะพบว่าภาพบนจอเนี่ยมันแบ่งเป็น3เหมือน3คอลัมน์3ส่วน3ภาพติดกันเนื่องจากว่ามันเป็นเทคโนโลยีการถ่ายทำภาพยนตร์ยุคใหม่จริงๆสมัยนั้นก็เรียกว่าซีเนรามานะครับบางคนก่อนหน้านั้นยังมีระบบซีเนมาสโคปคือหนังเนี่ยมัน35มิลลิเมตรแล้วมันก็ขยายเป็น70มิลลิเมตรจอมันจะยาวและโค้ง35มันก็หนังจอสี่เหลี่ยมธรรมดานะครับเกือบจะจัตุรัสพอมันออกมันเป็นหนังจอยาวและโค้งยาวมากเป็น70มิลลิเมตรอย่างภาพยนตร์เรื่อง The Sound of Music นี่แบบโหดูก็แบบโหจอยาวต้องดูไปทางซ้ายย้ายไปทางขวาตอนนั้นดูที่กรุงเกษมใช่ไหมแต่ How the West Was Won เนี่ยบุกเบิกเทคโนโลยีในการถ่ายทำภาพยนตร์แบบจอกว้างยาวเรียกว่าซีเนรามาเขาใช้3กล้อง3กล้องมันจะเป็นฟิล์ม3ม้วนถ่ายพร้อมกันแต่ในมุมที่ต่างกันมุมซ้ายมุมกลางมุมขวา3กล้องแล้วเขาก็เอาฟิล์มเนี่ยมาตัดชนกันเพราะเวลาดูหนัง How the West Was Won เนี่ยดูสมัยนี้อาจจะรู้สึกลำคาญกันเลยเฮ้ยทำไมภาพมันไม่ต่อเนื่องเรียบร้อยในหนึ่งภาพเฟรมเดียวมัน3เฟรมฮะซ้ายกลางขวามาชนกันมันก็มีรอยต่อถ้าดูหนังตั้งใจดูก็จะพบเออทำไมมีรอยต่อสีมันยังไม่เท่ากันนั่นคือยุคบุกเบิกภาพยนตร์จอยาวโค้งซีเนรามาต่อมาเรียกว่า70มิลลิเมตรทอร์ส AO แล้วแต่จะเรียกชื่อกันนะครับนะส่วนสีก็เรียกตามใจชอบนะเทคนิคคัลเลอร์ดีลักเมโทรคัลเลอร์ไม่ว่าจะมีฉากเรื่องรวมๆก็คือว่าครอบครัวเนี้ยบุกเบิกตะวันตกนะไปตามจากทางตะวันออกมาตามคลองอีรีคแนลมาทางตะวันตกล่องแพลงเรืออะไรพวกนี้แล้วก็ไปหาที่เหมาะๆขึ้นชายฝั่งตามป่าแล้วก็ปลูกบ้านทำไร่ทำนาแล้วก็พระเอกเนี่ยเจมส์จูดพระเอกมีหลายคนนะครับเจมส์จูดก็เป็นพวกล่องเรือหาของป่าไปขายเช่นพวกหนังควายหนังหมีอะไรแล้วแต่นะครับแล้วก็ล่องเรือมาจอดฝั่งที่ครอบครัวเนี้ยลูกสาวสวยนะครับแคโรเบเกอร์เนี่ยเป็นนางเอกสวยขาวผมรู้จักแคโรเบเกอร์มาตั้งแต่ดูหนังขายยา
ที่เมืองไทยนะเขาก็จะโฆษณาแคโรเบเกอร์แสดงก็รู้จักชื่อแคโรเบเกอร์แต่หนังเรื่องนี้แคโรเบเกอร์เป็นนางเอกคนหนึ่งนะครับนอกจากจะมีคนอื่นอีกนะที่เป็นนางเอกร่วมกันสาวสวยอยู่หลายคนเดบบี้เรโนเนี่ยคือนางเอกหลักเลยแคโรเบเกอร์ก็จะเป็นน้องสาวที่สวยเซ็กซี่ใช่ไหมเสร็จแล้วไอ้เจมส์จูดพระเอกก็ล่องเรือมาแล้วก็มาเทียบท่าเขาก็เชิญขึ้นเอาขึ้นมากินน้ำกินข้าวแล้วก็นอนพักแล้วตอนค่ำๆเนี่ยไอ้แคโรเบเกอร์ก็ฝันว่าจะเจอนักผชนภัยแบบเนี้ยจะได้สามีได้แฟนกับเขาอย่างนี้สักคนหนึ่งก็พูดจาดูแลเอาใบไม้มาปูให้ฟางมาปะให้มันนอนสบายไอ้พระเอกเจมส์จวดก็ชักจะไม่ค่อยเฮ้ยไม่ได้เว้ยลูกสาวชาวบ้านเรามาหาเขาให้ข้าวเรากินนอนค้างคืนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเราไปยุ่งอะไรลูกสาวเขานะครับเสร็จแล้วแคโรเบเกอร์อันนี้เด็กๆฟังไปก็ได้นะครับสนุกดีผมจะจำได้นะครับแคโรเบเกอร์แกก็ว่ากินข้าวกินน้ำเดี๋ยวฉันจะปูที่นอนให้นะมันเป็นป่าแล้วก็กางเต็นท์นอนหรือนอนในที่โล่งนะครับเดี๋ยวฉันก็จะไปแล้วก็ยั่วตาหวานต่างๆนานาอยากจะจูบกันอะไรแบบนี้นะครับเสร็จแล้วไอ้เจ้าเจมส์จูดก็ทนไม่ไหวมันต้องจูบนะครับแต่ผมจำบทนี้ได้นะครับว่า there is no ignoring the situation คำนี้ผมจำได้ตลอดมาหลายปีแล้วนะครับคือถ้าไอ้หนูมันแบบนี้นะครับใครจะทนไหวที่จะไม่จูบเธอนะครับแต่อีกบทเขาคือว่า there is no ignoring the situation มันจะพูดภาษาเนิร์ดหน่อยโอ้ยสนุกครับก็เลยจูบนะครับจูบเสร็จแล้วก็ไม่มีก็โอเคแล้วก็จากเสร็จแล้วก็จากไปแล้วตอนหลังก็หนีตามกันไปอะไรเงี้ย

โอ้ยสนุกเนี่ยแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้มีความสำคัญต่อการเรียนภาษาอังกฤษของผมตั้งแต่สมัยม .4 ที่อยู่สุพรรณม .4 ก็คือม .3 สมัยโน้นนะครับเราก็จะฟิตภาษาอังกฤษเดี๋ยวเราเข้ากรุงเทพเผื่อเราจะเก่งภาษาอังกฤษบ้างเข้ากรุงเทพจะไปเรียนต่ออะไรแบบนี้นะครับก็คือมาต่อที่วิทยาลัยครูชนเกษมท่านการเรียนภาษาอังกฤษสมัยก่อนผมก็ใช้วิธีเรียนรัดก็คือว่าซื้อบทภาพยนตร์ที่เขาโรนิลหรือพิมพ์ส่งมาทางไปรษณีย์มาที่บ้านแล้วก็มีโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่สีลมเขาคิดเงินกับเราก็ออกอากาศทางวิทยุแล้วเขาก็เปิดซาวด์แทร็กภาพยนตร์เรื่อง How the West Was Won ตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับยาว3ชั่วโมงแล้วเราซื้อสคริปต์นี่มาสคริปต์ภาษาอังกฤษนะครับผมได้สคริปต์มาแล้วก็ฟังทางแล้วก็อ่านสคริปต์จะได้เข้าใจเสียงเป็นอย่างนี้ตัวหนังสือเป็นอย่างนี้ก็คือเรียนภาษาอังกฤษจากโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสีลมผมก็ไม่รู้สีลมอยู่ที่ไหนนะครับเราก็เรียกสีลมลมมันมีซี่หรือไงวะนะเนี่ยก็ฝึกภาษาอังกฤษจนกระทั่งพอฟังได้นิดๆหน่อยๆนะครับพอเข้ากรุงเทพก็ฟิตใหญ่เลยนะครับพอเข้ากรุงเทพก็วิทยาลัยครูชนเกษม2ปีก็สอบ AFS ไปอเมริกาได้เลยหนังเรื่องเนี้ยทำให้ผมมีพื้นความรู้ภาษาอังกฤษแบบพอไหวพอถูไถไม่ใช่ว่าเก่งนะครับจึงสอบได้แล้วก็ไปเรียนต่อระดับไฮสคูลแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม AFS ที่อเมริกา How the West Was Won จะไม่มีวันลืมบทบาททางซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมภาพยนตร์ดนตรีของอเมริกาผมก็ยังไม่มีวันลืมต่อให้โดนัลด์ทรัมป์มันจะทำลายอะไรต่างๆนานาที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ผมก็ยังเชื่อมั่นว่าเชื่อมั่นเหมือนอาจารย์โจเซฟนายจูเนียร์แห่งฮาร์วาร์ดนะครับว่าอำนาจทางการเมืองของอเมริกาทุกวันนี้มันถลายลงต่ำมันเป็นดีคลินิซึมนะเป็นความตกต่ำของอาณาจักรตะวันตกนะดีคลายเหมือนโรมดีคลายในสมัยโบราณโน้นแต่ว่าโจเซฟนายจูเนียร์ผมกลับไปอ่านหนังสือโจเซฟนายจูเนียร์นะอีกเล่มหนึ่งนะที่จริงอ่านมา2เดือนที่แล้วกลับไปอ่านอีกทีเพื่อจะคุยเรื่องนี้ว่าแกเชื่อว่าอเมริกาตกต่ำทางการเมืองการเป็นผู้นำโลกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอำนาจการรบก็ยังสู้อิหร่านไม่ได้แต่ว่าอำนาจซอฟต์พาวเวอร์ทางเนี้ยภาพยนตร์ดนตรีวัฒนธรรมบันเทิงเป็นอำนาจของประชาชนไม่ใช่อำนาจของรัฐบาลรัฐบาลอเมริกันเนี่ยจะทำลายอำนาจวัฒนธรรมด้วยการลดเงินวิจัยงบประมาณให้มหาลัยต่างๆเอาชื่อตัวเองไปปักที่เคนเนดีเซ็นเตอร์ศาลสั่งให้เอาชื่อตัวเองออกรัฐบาลมายุ่งกับวัฒนธรรมเนี่ยไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมฮอลลีวูดยังคงยืนหยัดอยู่แต่อาจจะเบาบางลงไปจะมีหนังจีนหนังยุโรปเข้ามาแซงหนังอินเดียเข้ามาบ้างนะครับแต่ว่าซอฟต์พาวเวอร์ทางด้านวัฒนธรรมของอเมริกันยังอยู่อเมริกาจะไม่เสื่อมสลายไปทั้งหมดทุกรูปแบบนะครับคิดว่าอย่างนั้นถ้าเชื่อโจเซฟนายจูเนียร์นะครับตอนนี้ขอกลับไปสู่สถานการณ์ทั่วไปก่อนจบรายการนะครับว่าโลกทุกวันนี้เป็นยังไงนะครับการสงครามก็ยุติแหละแต่เลบานอนกับอิสราเอลก็ยังมีปัญหาทะเลาะรบกันต่อไปแม้ว่าจะมีข้อตกลงหยุดยิงอะไรกันอยู่ก็ตามอิสราเอลก็ยังคงยิงต่อนะครับพิธีศพอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมนีอีอดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่านที่ผ่านไป3วันที่ผ่านมานะครับไม่ปรากฏตัวลูกชายซึ่งมารับตำแหน่งต่อเพราะว่าอายาตอลลอฮ์อาลีนะถูกสังหารด้วยอิสราเอลแต่ลูกชายก็ทราบว่าโดนระเบิดด้วยนะแล้วก็อาจจะเสียโฉมหรืออะไรที่ไม่ปรากฏตัวแต่เมื่อวานนี้ทางอิหร่านก็บอกว่าผู้คนก็บอกการไม่ปรากฏตัวเป็นเรื่องปัญหาความมั่นคงมากกว่าความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ไม่ปรากฏตัวบุตรชายนะครับคือมอตตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดคนปัจจุบันที่มาแทนที่คุณพ่อที่ถูกอิสราเอลยิงตายไปเกือบครบทั้งครอบครัวทั้งหมดนะครับผู้นำระดับสูงทั่วโลกร่วมงานกันนะครับระดับประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีต่างประเทศแต่ประเทศไทยส่งตัวแทนระดับล่างไปอันนี้ทำให้ผมมีความรู้สึกน้อยใจนะคุณเสียศักดิ์ทำไมเสียศักดิ์ไม่ไปทำไมคุณอนุทินไม่ไปหรือทำไมตำแหน่งสูงสูงจึงไม่ไปจะส่งตัวแทนระดับล่างลงไปคนอื่นก็ส่งประธานาธิบดีหมายความว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับผู้นำสูงสุดของอิหร่านที่จากไปนะครับผู้นำสูงสุดเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณอย่าว่าแต่จิตวิญญาณของนิกายชีอะเลยเป็นจิตวิญญาณของชีอะทั้งโลกเป็นผู้นำทางการเมืองด้วยจึงยิ่งใหญ่เราควรจะส่งนายกรัฐมนตรีไปแต่นายกไม่ไปรัฐมนตรีต่างประเทศเราก็ไม่ไปผมคิดว่าเรา

0: ของมิตรประเทศผู้ยิ่งใหญ่ของเราตั้งแต่สมัยพระนารายณ์นะเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ให้ความรู้ความสามารถเป็นที่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเปอร์เซียแล้วก็การติดต่อค้าขายปัจจุบันนี้ก็เจริญรุ่งเรืองมีช่องทางอีกเยอะแยะแต่เราส่งแค่ที่ปรึกษารัฐมนตรีต่างประเทศไปคนหนึ่งก็ส่งนายกเขาส่งประธานาธิบดีเขาส่งรัฐมนตรีต่างประเทศแต่เราส่งแค่คุณปานปรีมหิทธฐานุกรที่ปรึกษารัฐมนตรีต่างประเทศจะเป็นประธานที่ปรึกษาก็ตามนะครับเป็นตำแหน่งที่เล็กมากไม่ได้มีความสำคัญประทับใจอะไรกับรัฐบาลอิหร่านแสดงว่าเราไม่ให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์ไทยกับอิหร่านผมขออธิบายด้วยเหตุผลในการในเชิงสัญลักษณ์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะทะเลาะกันก็ไปทะเลาะกันให้จบว่าเราจะเอายังไงกับอิหร่านเรากลัวอเมริกาเหรอเราไม่เป็นเอกราชอธิปไตยเลยหรือว่าเราจะต้องดูแลความสัมพันธ์กับอิหร่านในระดับที่เท่าเทียมกันเป็นอย่างน้อยถ้านายกไม่ว่างไม่ว่ากันรัฐมนตรีต่างประเทศต้องไปแต่นี่ไม่ไปครับอันนี้ผมรู้สึกน้อยใจนะครับท่านรัฐมนตรีต่างประเทศก็กระทรวงเขาแถลงบอกว่าได้ส่งคุณปานปรีประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีต่างประเทศไปในฐานะผู้แทนพิเศษไม่พิเศษหรอกครับมันผู้แทนที่อยู่ในระดับล่างเป็นพิเศษของนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีศพของอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมนีอีอดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่านที่เตหะรานได้แสดงความเสียใจต่อรัฐบาลประชาชนอิหร่านต่อการสูญเสียครั้งสำคัญสะท้อนถึงมิตรภาพอันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอิสลามอิหร่านถ้ากระทรวงแถลงอย่างนี้นี่เป็นแถลงทาง Facebook นะครับก็ไม่ถูกคือไม่ได้สะท้อนมิตรภาพอันยาวนานระหว่างไทยกับอิหร่านเพราะว่าส่งผู้แทนระดับล่างไปคือแถลงแบบนี้มันก็เหมือนโดนทําพูดบิดเบือนความจริงครับผมอาจจะน้อยใจมากจริงๆนะครับว่าเอ้ยมันของง่ายๆนะส่งคนสำคัญที่สุดถ้านายกไปเนี่ยมันจะมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอิหร่านในขั้นถัดไปเรื่องเศรษฐกิจน้ำมันแก๊สปุ๋ยเคมีแล้วก็อาหารไทยอะไรมันจะมีอีกเยอะแต่เราส่งแค่บุคคลไม่สำคัญในระดับคณะรัฐมนตรีไปนอกจากนั้นก็ยังจะมาอธิบายแบบว่าประธานที่ปรึกษาคุณปราณปรีได้พบกับรัฐมนตรีต่างประเทศก็ต้องพบสิครับใครๆของก็ต้องพบกันนั้นโอเคพอแล้วไม่เอาแล้วพูดไปแล้วมันก็รู้สึกว่ามันน้อยใจว่าทำไมของง่ายๆอย่างนี้กระทรวงต่างประเทศทำไม่เป็นนะครับก็แค่แสดงสัญลักษณ์ว่าเราเห็นความสำคัญก็ส่งบุคคลสำคัญไปนะครับผ่านไปดีกว่าผู้นำสูงสุดของอิหร่านนะครับคืออดีตนะครับอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมนีอีและครอบครัวอีก4คนถูกอิสราเอลสังหารเมื่อ28กุมภาพันธ์วันเริ่มสงครามอิสราเอลอเมริกา UAS USA สะกดผิดนะครับขออภัยแล้วก็มีประชาชนร่วมพิธีศพกว่าล้านคนตามรายงานของโทรทัศน์อิหร่านนะครับที่เริ่มตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมอันนี้ก็แบบโลจิสติกเป๊ะว่าอิหร่านเขาจัดพิธีศพคือดีเลย์แล้วปล่อยให้เวลาผ่านมาปกตินะมุสลิมเนี่ยถ้าถึงแก่กรรมปั๊บก็จะทำพิธีศพทันทีนี่ก็รอมาจนวันชาติอเมริกันนะครับ4กรกฎาคมเป็นวันทำพิธีศพและ2วันที่ผ่านมาผู้คนร่วมงานนี้เป็นล้านนะครับแล้วก็โอเคครับอันนี้มีเรื่องที่ผมว่าจะคุยวันนี้แต่ไม่ทันหรอกนะครับแต่ว่าเว็บไซต์ของ Bulletin of the Atomic Scientist ที่ผมอ่านมามีเรื่อง AI เยอะเลยมาหลังจากค่อยๆคุยนะครับ AI เชิงลบนะครับแต่ว่ามีงานวิจัยสรุปอย่างนี้นะครับว่าจีนชนะสงครามในตะวันออกกลางเพราะว่าจีนดูแลพลังงานของตัวเองอย่างเพียบพร้อมมีสำรองเต็มที่เขาก็เลยมีงานวิจัยบอกว่าผู้ชนะสงครามตะวันออกกลางเที่ยวนี้ไม่ใช่อเมริกานะครับแต่เป็นจีนคือชนะที่มีความยั่งยืนในการพัฒนาพลังงานทดแทนแล้วก็สำรองน้ำมันไว้เต็มที่ยาวนานได้หลายเดือนนะครับหมดเวลาสำหรับโลกยามเช้าขอลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้กลับมาในวันพุธนะครับโชคดีและสวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติก่อนวิมลสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไ
3: ทย 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคม

0: ิตย์ Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
4: รุ่งสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่รายการเช้าทันโลกนะคะทันโลกทันเศรษฐกิจทันสตินะคะวันนี้วันอังคารที่7มิถุนายน2569ค่ะขอบพระคุณค่ะกรกฎาคมนะคะ2569นะคะวันนี้ต้อนรับสู่การติดตามข่าวที่น่าติดตามมากๆโดยเฉพาะที่เกาหลีใต้นะคะเพราะว่าประเทศไทยเรานี่เงื้อ

0: กันมานานนะคะว่าเอ๊ะทำไมราคาน้ำมันบ้านเรามันถึงแพงแล้วการเรียกว่ากักตุนน้ำมันมีการเปิดเผยกันมาต่อเนื่องนะคะแต่ว่ามันไปชนต่อเลยเงียบไปหรือเปล่าแต่ไปดูประเทศเกาหลีใต้นะคะคือเขาฟันเลยนะ4บริษัทยักษ์ใหญ่นะคะชื่อดังในการกักตุนน้ำมันนะคะเดี๋ยววันนี้ Big Story มาติดตามกันค่ะวันนี้พบกันกับเรา2คนในชั้นสังกมาสารวัตร
1: กนิกากิตติเวชกุลค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะเราติดตามเรื่องแรกกับคุณกนิกากันเลยนะคะแหมจีนนี่กำลังทำให้คนไทยนี่หงุดหงิดนะให้เรียกให้ปราบทุนจีนไม่ปราบแต่บอกไม่ให้เราเรียกว่าทุนจีนแต่อีกเรื่องนึงเนี่ยไปกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะที่คนไทยเนี่ยถึงขั้นแบบไม่ไหวแล้วนะคะการก่อมลพิษแม่น้ำกกไปติดตามกันเลยค่ะ World Update
1: ก็เมื่อวานนี้เครือข่ายปกป้องแม่น้ำกกสายรั่วโขงนะคะ เขาก็มีนัดจะจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์บริเวณหน้าสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่เพื่อยื่นแถลงการถึงประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะเรียกร้องให้รัฐบาลจีนเนี่ยเร่งดำเนินการต่อปัญหามลพิษข้ามแดนที่ส่งผลกระทบต่อแม่น้ำกกสายรั่วแม่น้ำโขงแม่น้ำสารวินแม่น้ำกักบุรีนะคะซึ่งทางเครือข่ายเนี่ยเขาก็ขอชุมนุมไว้ก่อนล่วงหน้าด้วยนะคะแล้วก็จัดกิจกรรมเตรียมส่งมอบน้ำตัวอย่างจากแม่น้ำทั้ง 4-5 สายนี้รวมถึงการทำลาบปลาน้ำกกเพื่อสื่อสารโดยตรงถึงรัฐบาลจีนว่าผลกระทบจากมลพิษเนี่ยมันไม่ได้หยุดหย่อนเพียงแค่ค่าปนเปื้อนในรายงานผลตรวจแต่กำลังลุกลามถึงทรัพยากรอาหารอาชีพรายได้ชีวิตประจำวันของพวกเขาที่พึ่งพาอาศัยแม่น้ำเหล่านี้พร้อมขอให้ส่งต่อจดหมายถึงประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลจีนเนี่ยดำเนินการกับผู้ประกอบการเหมืองแร่ที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็เปิดการพูดคุยกับบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกิจกรรมเหมืองแร่นี้อย่างจริงจังนะคะแต่ว่าคุณสังกมาคะจดหมายเนี่ยยังไม่ได้ยื่นเลยค่ะเพราะว่ากงสุลเนี่ยปิดตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะซึ่งกงสุลเนี่ยปกติวันธรรมดาไม่เคยปิดยกเว้นถ้าจะเป็นวันหยุดที่เป็นวันหยุดของจีนนะคะคนก็บอกเอปิดหนีหรือเปล่าแต่ว่าทันทีที่เครือข่ายเนี่ยเขาเคลื่อนขบวนไปนะคะใกล้กับหน้ากงสุลโอ้โหตำรวจนี่เรียกว่าจัดการกับผู้ชุมนุมเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะคะจนในที่สุดเนี่ยมีผู้ชุมนุมเนี่ยก็คือยื้อแย่งกันยื้อยุดกันจนกระทั่งผู้ชุมนุมเนี่ยบาดเจ็บอย่างน้อย2รายคนหนึ่งแขนหักอีกคนหนึ่งเนี่ยไหล่หลุดเลยนะคะก็เลยในที่สุดเนี่ยก็เขาก็ไปแจ้งความไว้นะคะว่าการจัดการการชุมนุมของทางตำรวจเนี่ยใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุแล้วก็จดหมายเนี่ยก็ได้ยื่นกับแค่ทางตรวจเท่านั้นนะคะซึ่งข้อเรียกร้องเนี่ย4ข้อก็ประกอบไปด้วยให้รัฐบาลจีนกำกับดูแลตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการกับบริษัทหรือนักลงทุนจีนที่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในต่างประเทศอย่างจริงจังสองก็คือตรวจสอบย้อนกลับที่มาของแร่ที่นำเข้าจากพม่าเพื่อเปิดเผยว่าแร่นำเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของจีนเนี่ยจากที่ใดเกี่ยวข้องกับเหมืองแร่ที่สร้างผลกระทบข้ามพรมแดนหรือไม่แล้วก็เชิญผู้แทนรัฐบาลจีนเนี่ยลงพื้นที่พบปะกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบร่วมกำหนดแผนฟื้นฟูแม่น้ำอย่างเป็นรูปธรรม4เปิดให้มีคณะตรวจสอบร่วมจากหลายฝ่ายเข้าไปตรวจสอบพื้นที่เหมืองแร่ในพม่าพร้อมเปิดเผยผลการตรวจสอบสู่สาธารณะนะคะคุณสังกมาคะที่ผ่านมาเนี่ยสถานทูตจีนในประเทศไทยนอกเหนือจากที่บอกว่าอย่าขอร้องอย่าเรียกจีนเทานะก็เคยมีครั้งจำได้ไหมคะที่บอกว่าผลกระทบการตรวจน้ำในแม่น้ำกกเนี่ยไม่ได้เกินค่ามาตรฐานแต่จำได้ไหมคะว่าช่วงนั้นเนี่ยใช้ช่วงเวลาที่มันเป็นเข้าสู่หน้าฝนแล้วมันเจือจางแล้วไงมันเจือจางบางส่วนนะคะก็ใช้ผลตรวจสอบนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรียกว่าถ้าผลตรวจสอบก่อนหน้าที่สถานทูตจีนจะใช้เนี่ยคือเกินค่ามาตรฐานทั้งหมดนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เองเนี่ยทางสวนะคะคือคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเขาก็ได้ร่วมกันออกแถลงจดหมายเปิดผนึกเนาะจี้ให้รัฐบาลช่วยตอบข้อสักถามปมสารปนเปื้อนในเหมืองแร่แม่น้ำกกด้วยแล้วก็ทำแผนเยียวยารวมทั้งแผนป้องกันบูรณาการร่วมกับนานาชาติคุณสังกมาคะเรื่องที่สถานทูตจีนเนี่ยไม่อยากให้เรียกจีนเขาเนี่ยหนึ่งในป

0: ปัญหาที่ทางอดีตทูตพิสารมานวพัฒน์นะคะก็บอกว่าถ้าจะอยากไม่อยากให้คนเรียกจีนเทาเนี่ยรัฐบาลจีนเนี่ยหนึ่งในเรื่องที่ต้องควรทําก็คือว่าตอนนี้เนี่ยคนไทยได้รับความเดือดร้อนจากน้ําปนเปื้อนสารพิษเนาะซึ่งมันมาจากไอ้เหมืองแร่หายากเหมืองทองในพม่าซึ่งสหประชาชาติเนี่ยระบุเลยว่าบริษัท China Investment Mining Company ซึ่งรัฐบาลจีนถือหุ้นอยู่กว่า90%เนี่ยอันเนี้ยไม่ได้เป็นจีนเทาใช่ไหมก็คือเป็นของรัฐบาลจีนนั่นแหละรัฐบาลจีนสามารถสั่งให้บริษัทดําเนินการต่อมาตรการสิ่งแวดล้อมแบบที่ต้องทําในจีนเราเอารายการเราเอาเรื่องมาคุยหลายครั้งแล้วนะว่าตอนนี้จีนมีกฎหมายเขาดูตลอดห่วงโซ่อุปทานในประเทศนะแต่พอต่างประเทศคุณทําไม่สนใจอ่ะกลุ่มผู้รายงานพิเศษหรือว่า Special Rapporteur ของสหประชาชาติเนี่ยก็ขอให้รัฐบาลจีนตอบคำถามนี้ขอให้บริษัท China Investment เนี่ยตอบคำถามนี้เพราะว่าแม่น้ำปนเปื้อนเนี่ยมันปนเปื้อนทั้งสารหนูตะกั่วปลอดแมงกานีสนะคะต้นตอมาจากเหมืองแร่แร่เอิร์ธแล้วก็ทองคำในรัชฉานของพม่าซึ่งดำเนินการโดยบริษัทจีนร่วมกับกองทัพว้านะคะที่รายการกำกับดูแลแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าประชาชนในเชียงใหม่เชียงรายกว่า1 ล้านคนสร้างที่ได้รับผลกระทบจากทั้งสิทธิสุขภาพสิทธิมนุษยชนแล้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจไทยเนี่ยไม่น้อยกว่า 1,300 ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เดี๋ยวไว้มาเล่าต่อนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยมันมีความพยายามของทุนจีนที่จะสร้างอุโมงค์คุณสังกมาคะจากแม่ฮ่องสอนเนี่ยมาถึงเชียงใหม่แต่เขาบอกว่าอุโมงค์แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เนี่ยมันแปลกมันเหมือนสะท้อนยุทธศาสตร์ที่จีนต้องการในการส่งผ่านแร่หายากหรือไม่อาจจะไม่ใช่เป็นไปเพื่อประเทศไทยโดยตรงแต่นี่สะท้อนหลายเรื่องเลยค่ะรวมทั้งอิทธิพลของจีน
1: ก็เป็นอีกเรื่องนะกติกาที่มณฑลไทกวอของเราเนี่ยต้องสู้ไม่ให้คำนี้มันเป็นเรื่องจริงนะคะและนี่ก็เป็นเรื่องแรกของเราค่ะค่ะก็มาต่อกันที่มันก็มีเรื่องพันไปทางจีนนะแต่ว่าเกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซียเพราะว่าสำนักข่าวทางการของเขานะคะเบอร์นาม่าก็ดีแล้วก็สื่อดังอย่าง New Straits Times ของมาเลเซียนะคะเขาก็ได้มีการรายงานอย่างนี้ค่ะบอกว่าทางมาเลเซียเนี่ยเขาคุยกับทางรัฐบาลไทยเรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องที่ว่าจะตั้งคือปกติเนี่ยเวลามาเลเซียเขาจะส่งออกสินค้าโดยเฉพาะทุเรียนนะคุณกนิกาเขาเนี่ยก็จะออกไปทางเส้นที่เขามีข้อตกลงกับทางการจีนก็คือไปทางบกเนี่ยนะคะเป็นทุเรียนสดผ่านด่านตรงเขตปกครองตัวเองกวางซีจ้วงนะคะแล้วก็เข้าไปที่ตลาดสดขายส่งคือใช้เวลาขนส่งเนี่ยประมาณสักเวลาเกือบ10 วันว่างั้นเถอะแล้วก็ไปยังตลาดที่มณฑลกวางตุ้งที่เมืองกวางโจวแล้วคราวนี้เนี่ยมาเลเซียเนี่ยเขาบอกเขาคุยกับทางประเทศไทยบอกว่าเพื่อลดคอสในการขนส่งนะเรื่องโลจิสติกต่างๆแล้วก็เพื่อขยายตลาดไปยังต่างประเทศเนี่ยเขาก็ได้มีการพูดคุยนะคะเบื้องต้นเรียบร้อยเพื่อจะสนับสนุนผู้ปลูกทุเรียนเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยมีปัญหามากเลยในหลายรัฐนะคะที่ราคาทุเรียนตกแล้วเขาก็ระบุชื่อนะคะว่าเขาคุยกับรัฐมนตรีสุริยาจึงรุ่งเรืองกิจของประเทศไทยนะคะซึ่งตอนนี้ยังได้มีการคุยกับทางกระทรวงเกษตรของไทยด้วยนะคะโดยทางตัวรัฐมนตรีของเขาก็คือรัฐมนตรีด้านการเกษตรแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารดาตุกเสรีมูฮัมหมัดซาบูนะคะเขาบอกเลยว่านี่เป็นความริเริ่มที่เขาพูดคุยโดยพบกับทางรัฐมนตรีสุริยะที่พบกันแล้วจากนั้นเนี่ยจะหารือกันต่อว่าจะสนับสนุนกันอย่างไรเพื่อจะส่งออกไปยังจีนผ่านทางถนนแล้วก็ผ่านทางรถไฟอันนี้คือสำคัญนะกันนิกาคุณผู้ฟังมันคือการขนส่งไปในทางบกเขาก็บอกเลยว่าตอนนี้กำลังพูดคุยกันอย่างหนักอย่างจริงจังเลยนะคะเพราะว่าต้องการที่จะให้เป็นการแก้ไขปัญหาการขนส่งทางบกที่ดีกว่าในทางอากาศที่ตอนนี้ก็ทราบกันอยู่ว่าทั้งราคาน้ำมันด้วยความผันผวนต่างๆในตลาดทำให้การขนส่งทางอากาศเนี่ยมันแพงมากๆและเขาตัวของโมฮัมหมัดซาบูเองนะก็ยังพูดเลยว่าความริเริ่มครั้งนี้

0: จะทำให้มาเลเซียเนี่ยมีโอกาสไปยังส่งไปยังเมืองเล็กเมืองน้อยในจีนได้นะคะซึ่งอันนี้ดิฉันเคยเล่าให้คุณกนิกาคุณผู้ฟังฟังตอนไปจีนว่าคนจีนเนี่ยเวลาเขาทานทุเรียนเนี่ยเขาจะไม่ได้เหมือนบ้านเรานะคือเขาจะทานกันแบบทั้งถนนน่ะคือมุมเล็ก มุมน้อยเขาจะตั้งเป็นร้านแล้วก็นั่งทานเลยบ้านเรานี่จะเป็นลักษณะแบบเปิดๆแง้มๆเคาะๆแล้วก็หิ้วกลับบ้านใช่ไหมฮะของเขาเนี่ยตั้งเป็นโต๊ะคล้ายๆเหมือนแบบฟู้ดเซ็นเตอร์แล้วก็นั่งทานกันจริงจังมากเป็นจานๆเลยนะคุณกนิกาบางทีก็เป็นแบบรถฟู้ดทรัคมาจอดแล้วก็ยืนทานกันขายดีมากฉันงงมากเลยบอกโอ้โหคลั่งไคล้กันขนาดนี้เลยทีนี้ถ้ามันเข้าไปตามเล็กซอกเล็กซอกเนื้อเมืองเล็กเมืองน้อยได้เนี่ยก็หมายความว่าเหมือนที่มาเลเซียเขาบอกนะคะเขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยแต่ละเมืองเนี่ยมีประชากรอ่ะถึง2ล้านเลยนะเวลาคุณพูดถึงเมืองเล็กของจีนนี่คือ2ล้านนะคะเขาก็เลยบอกว่ามันก็เป็นสิ่งที่ตอนเนี้ยเป็นฤดูกาลแล้วที่รัฐเคด้าปีนังเปรักสลังงอยะโฮนะคะยะโฮนะปะหังก็ตอนนี้กลายเป็นว่าผลผลิตเนี่ยมันมากันเต็มไปหมดเลยมันก็เลยทำให้ราคาหน้าสวนเนี่ยถูกกดลงไปด้วยนะคะถามว่าตอนนี้ทุเรียนดังนะคะคือมูซันคิงของเขากับแบล็กทอนนะคะก็คือทุเรียนพันหนามดำนะเขาบอกเลยนะคะบอกว่าไอ้เจ้า2,000เนี่ยปกติเนี่ยอย่าหวังว่าคนในมาเลเซียจะได้แตะเหมือนเลี้ยงไปบุรีรัมย์มาไปตามหาทุเรียนน้ำแร่เมืองกลางหรือสีใกล้ใช่ไหมทุเรียนอะไรล่ะภูเขาไฟอ่ะกันนี่กา
1: ภูเขาไฟค่ะ
0: หรือใกล้ๆมหาวิทยาลัยดิฉันที่วิทยาเขตเพชรบุรีป่าละอูอย่างเงี้ยทุเรียนป่าละอูโอ้คุณต้องจองนะกันนี่กาดิฉันเนี่ยยังไม่ได้แตะทุเรียนแบบประจำถิ่นของที่เพิ่งไปเลยคือคล้ายๆกัน
1: ปีนี้คุณสังมาไม่มีมาให้เลย
0: แต่
1: คุณสังมาไม่มีมาให้ที่บ้านเลยเพราะว่าจองไม่ได้นี่เอง
0: ปกติมันต้องจองไงกันนิกาเหมือนกันคือมาเลเซียต้องจองนะระดับมูซันคิงระดับแบ็กทอนเนี่ยหนามดำตอนนี้แบบเขาบอกโอ้โหเหมือนสวรรค์เลยคนมาเลเซียเดินทานมูซันคิงกันสบายสบายเลยซึ่งอันนี้แหละค่ะกระทรวงเกษตรของมาเลเซียบอกว่าเอ้ยมุมหนึ่งอ่ะมันก็ดีแต่อีกมุมหนึ่งก็คือโดนเกษตรกรบ่นนะคะเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่รัฐยะโฮเนี่ยอุตสาหกรรมการเกษตรของเขาคือพูดง่ายว่าสินค้าเขามีความคล้ายหลายตัวมีการแข่งขันกันหลายตัวมากสับปะรดก็เหมือนกันผักเผือกอะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอธิบายเลยนะทางมาเลเซียบอกว่าโอ้โหตอนนี้ผลผลิตมันเพิ่มขึ้นเนี่ยไม่ได้แบบ 10-20% นะคุณกันกาเพิ่ม 100% แค่3ปีที่ผ่านมาแล้วที่น่าสนใจก็คือว่าเขาสามารถที่จะดึงดูดเกษตรกรรุ่นเยาว์นะคะที่หันมาปลูกพืชพันธุ์ทางการเกษตรตามพ่อแม่เพราะอะไรเพราะว่าราคาเนี่ยมันสูงขึ้นแล้วก็พูดง่ายๆเขาแอบสอบแรงงานที่กระทบกับวิกฤตเศรษฐกิจได้ก็คือกลับมาอยู่ภาคเกษตรและช่วยพ่อแม่ทำงานทีนี้พอราคามันขายไม่ได้เขาก็กระทบสิคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าไม่ได้แล้วเขาจะต้องควบคุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักๆเนี่ยข้าวเนื้อข้าวโพดสำหรับปลูกผักเนี่ยนะคะสินค้าพวกนี้ต้องทำราคาให้ดีแล้วก็ยังพูดเลยบอกว่ามาเลเซียเนี่ยยังมีข้อได้เปรียบประเทศที่เป็นมุสลิมเพราะเพิ่งไปอิหร่านเขาก็บอกเหมือนกันว่าความมั่นคงทางอาหารเนี่ยจะต้องสามารถทำให้ได้มากกว่านี้นะคะเพราะว่าตั้งเป้าไว้85%ตอนนี้อยู่ได้แค่15%เท่านั้นเองแล้วก็ตัวมาเลเซียเองเนี่ยความมั่นคงทางอาหารเรื่องพวกข้าวเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะคะแล้วก็เนื้ออย่างเงี้ยก็เลยทำให้เขาบอกว่ามันเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ภายในปีคศ2030เนี่ยประเทศเขาเนี่ยจะต้องมีความมั่นคงทางอาหารแล้วก็เรื่องของเส้นทางถนนอย่างที่บอกไว้จะต้องพึ่งพาประเทศไทยนะคะอย่างที่บอกว่าจริงๆต้นปีเนี่ยทั้งไทยทั้งมาเลเซียได้รับอนุญาตให้ส่งทุเรียนสดเข้าตลาดจีนผ่านทางบกได้เป็นครั้งแรกนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเขาเรียกว่าเหมือนเปิดกรีนเลนนะคะเป็นเส้นที่แบบมาถึงปุ๊บตรวจทันทีที่มาถึงแล้วก็ปล่อยทันทีที่ตรวจสอบเสร็จเพื่อตอบโจทย์ความใหม่ของผลไม้ดังนั้นจีนเนี่ยที่บอกนะคะว่าเขาก็ชื่นชอบทุเรียนทั้งของไทยของมาเลเซียหลังๆมาก็มีของเวียดนามด้วยแล้วก็อย่างที่ในกรณีจีนเนี่ยกับไทยเราได้เปรียบเพราะว่าโลจิสติกของเราเนี่ยกระจายครบวงจรแล้วไทยเนี่ยเป็นทุเรียนต้นแบบ คือราคาก็ค่อนข้างสูงนะหมอนทองเนี่ยอยู่สัก50ถึง100หยวนต่อกิโลกรัมนะคะแต่ว่ามาเลเซียเนี่ยผลผลิตน้อยแต่เขาเนี่ยไปเน้นพรีเมียมเขาก็พยายามที่จะเน้นบอกว่าใครที่ต้องการทุเรียนคุณภาพแตกต่างเขาก็สู้ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถือเป็นการพลิกโฉมจริงๆนี่น่าสนใจว่าการที่เขาเอามาผ่านทางเส้นทางของประเทศไทยโดยบอกว่าคุยกับรัฐมนตรีไทยเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ต้องติดตามว่ามันจะไปเกี่ยวข้องอะไรกับการต่อรองเรื่องที่เขามาแบนกุ้งเราหรือเปล่านะคุณนิกาหรือว่าเป็นการต่อรองกันอย่างไรนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราเองก็ต้องยกการ์ดสูงเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นตลาดที่เราคลองตลาดไว้แล้วมาเลเซียอย่างที่บอกปีคศ2030เขาก็มุ่งมั่นจริงจังในเรื่องการแข่งขันในเรื่องการเกษตรตัวเดียวกับเราเลยและนี่ก็อีกเรื่องนึงที่ชาวทั่วโลกนำมาฝากค่ะ
1: พูดถึงเรื่องมหากาพย์ในหน้านะคะที่เรียกว่าเอาเงินของทุนเขานะคะมาซื้อแล้วก็เข้ามาแทรกแซงในตลาดหลักทรัพย์ของเราจะมาซื้อทุนพลังงานของเราเนี่ยนะคะเราไม่ได้พูดถึงสักพักหนึ่งแล้วเนาะแต่ก็ต้องถือว่าในหน่วยราชการเนี่ยเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาเดือนมิถุนายนเนี่ยก็มีความคืบหน้าหลายเรื่องนะคะตอนช่วงต้นเดือนมิถุนายนเนี่ยกลต.หรือว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็ได้กล่าวโทษบริษัทหลักทรัพย์ Financial Cyrus จำกัดนะคะหรือบล. Financial กรณีระบบงานที่เขาเรียกว่า KYC CDDอันเนี้ยก็คือเพื่อที่ว่าจะรู้ว่าลูกค้าเป็นใครเนี่ยนะคะมีข้อบกพร่องนะคะก็เป็นการร้องต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะคะหลังจากที่กรต.เนี่ยกล่าวโทษบริษัท Financial แล้วเนี่ยสำนักงานปปง.ก็คือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเนี่ยก็มีคำสั่งให้ยึดแล้วก็อายัดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องการกระทำผิดไว้ชั่วคราวนะคะซึ่งก็เชื่อมโยงกับกลุ่มของนายยิมเลียกนายเบนสมิธเนี่ยละค่ะ102รายการมูลค่ารวมกันเนี่ยกว่า 20,000 ล้านบาทก็เป็นการยึดเฉพาะเงินแล้วก็หลักทรัพย์ในบริษัทฟินแลนเชียเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 7,720 ล้านนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้เห็นความเคลื่อนไหวของตัวแทนไม่ว่าจะเป็นตัวแทนในหน้าตัวแทนสื่อนะคะหรือว่าบริษัทที่รับเรียกว่ารับฟ้องร้องคดีให้เนี่ยก็ของนายยิมเลียกเนี่ยก็เอาสื่อมาลงสื่อไทยเนี่ยหลายชิ้นเลยทีเดียวนะคะเช่นออกแถลงกล่าวออกแถลงการว่านายยิมเลียกเนี่ยแค่ใช้บริการแลกเงินเท่านั้นไม่ได้มีส่วนกับไอ้เรื่องทุนเทาฟอกเงินนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้สื่อนานาชาติเตือนนักลงทุนเนี่ยกรณีมายึดทรัพย์ยิมเลียกเนี่ยมันจะทำให้การลงทุนไทยเนี่ยแบบดูไม่ดีในสายตาต่างชาตินะคะแล้วก็ล่าสุดตอน30มิถุนายนเนี่ยก็นายยิมเลียกก็ให้ตัวแทนไปยื่นศาลสหรัฐเปิดโปงเรื่องหลังแคมเปญป้ายสีเพื่อขอข้อมูลเตรียมใช้สู้คดีในไทยเรื่องนี้เนี่ยทอมไรท์นะคะผู้สื่อข่าวอิสระซึ่งเป็นคนเปิดโปงเรื่องนี้คนแรกแล้วเราก็เนี่ยมีเว็บไซต์ wellhunting.projectbrazen เนี่ยนะคะเขาได้เขียนบทความวิเคราะห์ท่าทีของยิมเล็กแล้วก็ Next New ได้เอามาแปลไว้น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะคือเขาบอกว่าทำไมนายทนายความของยิมเล็กเนี่ยถึงใช้กฎหมายของสหรัฐที่เรียกว่ามาตรา28ตามกฎหมายตั้งแต่ปี1960เนี่ยนะคะเพื่อขอเอกสารต่างๆซึ่งไอ้กฎหมายนี้เนี่ยมันจริงๆกฎหมายนี้มีประโยชน์มากนะคะแต่ก็มันก็มีไอ้ประมาณพวกอาชญากรรมข้ามชาตินะคะทุนต่างชาติเนี่ยที่ใช้ในการขอเรียกร้องอีเมลบันทึกแหล่งข้อมูลต่างๆที่เขาไม่สามารถรับตามกฎหมายในประเทศของตนได้เนี่ยมาขอในสหรัฐอเมริกาตัวของทอมไรส์เนี่ยได้เขียนบทความว่าเนี้ยน่าสนใจเพราะว่าเขาต้องการรู้ว่าใครเนี่ยเป็นคนไปเอ่ยชื่อของนายยิมเลียกเนี่ยทำให้ในเอกสารฉบับร่างแรกของกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเนี่ยที่ออกเมื่อปีที่แล้วคุณสังมาจำได้ไหมคะที่มีชื่อของยิมเลียกอยู่ในนั้นด้วยแต่ต่อมาเนี่ยพอฉบับที่ออกจริงเนี่ยไม่มีนะแต่ยังมีชื่อของเฉินจื้อมีชื่อของนายเบนสมิธอยู่นะคะ เขาก็ต้องการรู้ว่าผู้สื่อข่าวคนไหนนะคะหรือว่า NGO คนไหนเนี่ยนักวิจัยคนไหนไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ของรัฐสภาเพื่อที่จะได้จัดการอย่างเต็มที่นะคะอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือว่าทอมไรท์เนี่ยบอกว่าสำหรับยิมเลียสเนี่ยการอายัดทรัพย์สินในไทยเนี่ยถือเป็นต้นทุนที่จมไปแล้วแต่ว่าภัยคุกคามที่จริงคือนโยบายจากวอชิงตันเพราะว่านั่นมันจะนำไปสู่อะไรที่มากกว่านี้นะคะฉะนั้นปฏิบัติการทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นการจ้างทนายจ้างสื่อมาโปรโมทหรือว่าออกข่าวเขาในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นการโจมตีเชิงรุกที่ออกแบบมาเพื่อสร้างกำแพงป้องกันมาตรการคว่ำบาตรจากกระทรวงการคลังสหรัฐนะคะกลยุทธ์ทั้งหมดเนี่ยก็คือจะโยนความผิดอาชญากรรมมูลค่า 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่เป็นการทั้งการหลอกลวงและการฟอกเงินเนี่ยไปที่นายเบนจามินเมาส์เบอร์เกอร์หรือว่าเบนสมิธโดยวาดภาพว่ายิมเลียกเนี่ยเป็นแค่เหยื่อที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วก็ถูกกล่าวหาด้วยความเชื่อมโยงเท่านั้นแต่ว่าไม่จริงเขาเป็นแค่คนที่แลกเงินเท่านั้นนะคะเป็นไรก็ตามเบนสมิธโทษค่ะตัวของทอมไรท์เนี่ยได้เขียนในบทความด้วยบอกว่ายิมเลียกจะบอกว่าตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องเมาเบอร์เกอร์โยนความผิดทั้งหมดได้ไงเพราะว่าเขายังเป็นประธานไอ้บริษัท BIC Bank อยู่นะคะซึ่ง BIC Bank เนี่ยเป็นกลไกทางการเงินของเครือข่ายนี้และที่สำคัญเนี่ยน้องชายของนายยิมเล็กเองก็เป็นรองผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติของกัมพูชาซึ่งเป็นสถาบันที่มีหน้าที่กำกับดูแลภาคธนาคารที่จนปล่อยผีทำให้ BIC เนี่ยสามารถที่จะฟอกเงินได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะคะฉะนั้นนี่ไม่ใช่แค่คนที่ถูกเชื่อมโยงโดยข้อกล่าวหาแต่เป็นการครอบงำรัฐในเชิงโครงสร้างอย่างลึกซึ้งค่ะคุณสังกมาคะ
0: และนี่เป็นอีกเรื่องนึงที่เราน่าติดตามมุกใหม่มากๆของยิมเลียกค่ะค่ะที่ฉันมีจีนอีกเรื่องนึงกันิกาเพราะว่า
1: ค
0: ือเฝ้าสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้คนบอกอะไรอะไรก็จีนนะความก้าวหน้ามาต่อเนื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะว่าไอ้ด้านที่เป็นวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยนะคะหรือด้านที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมเนี่ยก็ยังคิดว่าหลายคนก็คิดว่าต้องใช้เวลาระยะนึงแหละกว่าที่จะขึ้นมาอยู่ในระดับต้นๆของโลกนะคะแต่ปรากฏว่าล่าสุดนะคะในงานวิจัยของวารสาร Nature นะคะซึ่งเขาก็จะเป็นนิตยสารด้านวิชาการก็น่าเชื่อถือเขาก็จัดอันดับเลยนะคะบอกว่าเนี่ยพอมาดูว่าผลงานของประเทศระดับโลกในด้านบทงานวิจัยวิทยาศาสตร์คุณภาพสูงปรากฏว่าจีนมาอันดับหนึ่งนะมาในเรื่องของทั้งการทดลองต่างๆบนอวกาศเทคโนโลยีด้านที่จะเป็นอันดับโลกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เหมือนกันเราก็เพิ่งเห็นข่าวจีนแบบทดสอบดีไซน์บ้างอะไรบ้างมันก็ไม่น่าแปลกใจนะคะคุณกนิกาคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าถ้าดูจากการจัดอันดับที่เรียกว่า Index Research Leaders นะคะอันนี้ก็เป็นนำผลงานวิจัยโดยเฉพาะสถาบันวิจัยชั้นนำในประเทศต่างๆพบว่าจีนเนี่ยอันดับที่1นำหน้าแม้กระทั่งสหรัฐและเยอรมนีเป็นอย่างมากเลยนะคะเอาง่ายๆอย่าง Harvard เนี่ยของสหรัฐเนี่ยตอนนี้ตกมาอยู่อันดับที่3แล้วส่วนสถาบันชื่อดังก็คือ Max Planck เป็นวิจัยวิทยาศาสตร์ของเยอรมนีไปอยู่อันดับ13อ่ะคิดดูแล้วกันเขาก็ไปดูว่าไอ้จีนเนี่ยนำในด้านไหนบ้างปรากฏว่าโอ้เป็นผู้นำทั้งชีววิทยาเคมีฟิสิกส์แล้วก็ยังมีวิทยาศาสตร์ประยุกต์อื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไปดูว่างั้นมีอะไรบ้างที่สหรัฐอเมริกายังนำอยู่ปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังนำจีนในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพแล้วก็สาขาสังคมศาสตร์แต่ว่าสาขาอื่นๆอย่างที่พูดไปเคมีฟิสิกส์อะไรเนี่ยจีนกินเรียบหมดเลยนะคะซึ่งเขาก็ไปพูดคุยกับคุณริชาร์ดไฮเลอร์นะคะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของมูลนิธิวิจัยเยอรมนีบอกว่าโหตั้งแต่ปีค.ศ.2000เนี่ยงานวิจัยของจีนแบบมีไม่อย่างต่อเนื่องเลยและ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นสัดส่วนงานวิจัยที่คนเนี่ยเอาไปอ้างอิงต่อว่าน่าเชื่อถือด้วยนะคะแล้วยังมีการอธิบายด้วยนะคะบอกว่าจีนเนี่ย เขามีงานวิจัยที่โดดเด่นมันก็เป็นพื้นฐานเนี่ยฮะเป็นพื้นฐานที่ทำให้คุณเนี่ยพอคุณทุ่มงบไปงานวิจัยใช่ไหมคะมันก็เลยทำให้เกิดผลงานที่ตามมามันก็มีการคล้ายๆส่งทอดส่งต่อความรู้นะคะ

0: มันเป็นสิ่งที่เยอรมันเขาวิเคราะห์แล้วเขาบอกว่าอ๋อที่เราแพ้จีนเนี่ยเพราะว่ารัฐบาลปักกิ่งเขาทุ่มงบประมาณให้กับสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในประเทศเนี่ยต่อเนื่องแล้วก็เป็นระบบด้วยแล้วก็เป็นเน้นในสถาบันวิทยาศาสตร์ด้วยและที่สำคัญก็คือมีการฝึกอบรมนักวิทยาศาสตร์แล้วก็การลงทุนขนาดใหญ่มาตลอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นนะคะก็มีการมองกันต่อนะคะบอกว่าดูแล้วเป้าหมายของจีนเนี่ยก็คือเขาจะส่งมนุษย์ไปลงดวงจันทร์นะคะในช่วงก่อนปีค.ศ. 2030เพราะฉะนั้นถ้าจะทำให้ตรงกับเป้าหมายเนี่ยก็จะต้องเร่งนะคะภารกิจนี้ก็คือทดสอบไล่ทดสอบตั้งแต่ว่าจะอยู่นานได้ไหมก่อนนั้นที่มีข่าวจำได้ไหมบอกว่ามีการขอให้นักบินอวกาศนะคะอย่างช้างเอ๋อเนี่ยให้อยู่ยาวอีกนิดนึงได้ไหมคนก็ไปล้อบอกโอ้โหรัฐบาลคอมมิวนิสต์มีงี้ด้วยนักบินอวกาศเขาขอไประยะเวลาเท่านี้มีการไปขยายเวลาเขาแต่จริงๆเนี่ยคือเขาเปิดโครงการต่างๆมากมายนะฮะก็คือเรียกว่าเก็บตัวอย่างดินหินกลับมายังโลกและที่ฮือฮากันก่อนหน้านี้ก็คือมีการสำรวจแล้วก็ประสบความสำเร็จในการเขาเรียกว่าเก็บตัวอย่างจากด้านไกลของดวงจันทร์เนี่ยเป็นครั้งแรกของโลกเลยที่ฉางตอนนั้นฉางเอ๋อ6นะฮะทำได้แล้วตอนนี้ขึ้นมาเป็นฉางเอ๋อ7แล้วก็คือตอนนั้นเนี่ยอันนี้เรามีทีมนักวิทยาศาสตร์ไทยเราส่งอุปกรณ์วิจัยไปร่วมกับเขาด้วยนะคะช้างเอ๋อหรือที่แปลว่าเทพธิดาแห่งดวงจันทร์ในตำนานจีนเพราะนั่นนี่เป็นความฝันที่จีนเขาเร่งไงคะคุณกัญญิกาด้วยเหตุนี้นะคะมันก็เลยทำให้การทดลองแผนต่างๆที่เขาตั้งใจไว้แหมพอๆกับอีลอนมัสเลยนะคือจะไปสร้างฐานถาวรบนดวงจันทร์เลยนะคะบอกว่าอันนี้สำคัญเพราะว่าเราเนี่ยเขาพูดอย่างนี้จีนเขาบอกเขาเก็บตัวอย่างด้านไกลมาตั้งเกือบ 2,000 กิโลกรัมซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ในโลกไม่มีใครทำได้แปลว่าเราจะไปในห้วงอวกาศลึกๆได้อีกนะคะถามว่าอเมริกายอมไหมอเมริกาบอกว่าจะทำเร็วกว่านั้นก็คือภายใน2ปีเนี่ยนับจากนี้เลยจะเอามนุษย์กลับไปดวงจันทร์เหมือนกันจะไปสร้างฐานเหมือนกันนะคะฐานนี้จะเอาไปสำรวจดาวอังคารในอนาคตด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะเห็นข่าวภารกิจเอมิเทส2ใช่ไหมคะภารกิจของนาซาเพราะนั้นจีนเองก็ไม่ยอมเหมือนกันเขาก็มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเป็นฉบับที่15ก็คือเริ่มใช้ปีนี้นะคะไปจบที่2030พอดีเลยเพราะฉะนั้นก็เน้นในเรื่องของอุตสาหกรรมสำคัญด้วยที่จะเปลี่ยนแปลงโลกหลายด้านเลยไม่เฉพาะอวกาศเท่านั้นปัญญาประดิษฐ์ควอนตัมฟิวชั่นเทคโนโลยีชีวภาพวิทยาศาสตร์ชีวภาพอินเทอร์เฟซระหว่างสมองคอมพิวเตอร์แล้วก็สำรวจใต้ทะเลลึกและอวกาศนี่ก็คือสิ่งที่จีนน่าติดตามว่าหลังจากขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งด้านวิจัยแล้วเขาจะเป็นเบอร์หนึ่งด้านสิ่งที่เขาตั้งเป้าหมายเอาไว้ได้หรือไม่ในปีค.ศ. 2030และนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะ
1: ค่ะคุณสังมาคะเรื่องปลาหมอคางดำบ้านเราเนี่ยก็เรื่องการจะจัดการการระบาดเนี่ยดูเหมือนน้อยเนอะตอนนี้ก็จะมีเรื่องการโปรโมทให้กินซะละมากกว่าแต่ปัญหาที่แท้จริงเนี่ยคือถ้าไม่จัดการให้หมดแบบเป็น 0% เนี่ยอันนี้ผลกระทบเยอะแน่ล่าสุดเนี่ยหนังสือพิมพ์ The Guardian จากสหราชอาณาจักรนะคะเขาได้รายงานข่าวชิ้นนี้น่าสนใจทีเดียวเขาบอกว่าปลาหมอคางดำภัยเงียบที่กำลังเปลี่ยนระบบนิเวศของไทยนะคะคุณรีเบคก้าแรดคริฟนะคะซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวเนี่ยเริ่มต้นด้วยการเอาบทสัมภาษณ์โค้ดคำพูดนะคะของเกษตรกรก็เรียกว่าคนที่ทำอาชีพเลี้ยงกุ้งนะคะคุณวันลบขุนเจ๋งบอกว่าโอ้โหมันกินทุกอย่างเลยเขาเป็นชาวประมงในสมุทรสงครามนะคะบอกว่าต้องเลิกอาชีพเลี้ยงกุ้งโดยสิ้นเชิงเพราะว่าภายในเวลาเพียง2เดือนเนี่ยปลาหมอกลางดำกินลูกกุ้งเกือบทั้งหมดจากจำนวน1ล้านตัวนะคะเขาเล่าว่ามันกินทุกอย่างมันกินกุ้งมันยังกินปูด้วยแล้วก็บอกว่าสภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยปลาพื้นเมืองของประเทศไทยเนี่ยลดลงอย่างชัดเจนและบางชนิดเนี่ยเช่นปูกล้ามดาบนะคะแทบจะไม่พบเห็นอีกเลยแล้วเขาก็เคยพูดกับเจ้าหน้าที่รัฐด้วยว่าปลาหมอคางดำเนี่ยถ้ามันมีขามันคงปีนขึ้นไปถึงสำนักงานกรมประมงแล้วซึ่งเป็นการพูดเปรียบเปรยถึงจำนวนมหาศาลที่ควบคุมไม่ได้นะคะในรายงานของรีเบคก้าแรดคริฟจาก The Guardian เนี่ยบอกว่าปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำซึ่งเป็นปลาพื้นถิ่นที่แอฟริกาตะวันตกเนี่ยกลายเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศและวิถีชีวิตของประชาชนคนไทยโดยมีการ

0: แพร่ระบาดครั้งแรกเนี่ยที่จังหวัดสมุทรสงครามเมื่อปี2554และปัจจุบันเนี่ยพบการระบาดอย่างน้อย19จังหวัดตั้งแต่กรุงเทพมหานครไปจนถึงชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกภาคใต้และยังมีความกังวลว่าจะขยายไปประเทศเพื่อนบ้านซึ่ง The Guardian จะรายงานต่อด้วยนะคะเขาบอกว่าในบทความนี้เนี่ยยกตัวอย่างผลกระทบนะคะอย่างเช่นผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสมุทรสงครามที่เขาสัมภาษณ์นะคะแล้วก็ขึ้นมาเป็นบทเกริ่นนำเนี่ยบอกว่าแล้วแม้ว่ารัฐบาลไทยจะควบคุมหลายรูปแบบเช่นปล่อยปลากระพงผู้ล่าลงไปพัฒนาปลาหมอขาวดำที่เป็นลูกเป็นหมันนะคะรับซื้อปลาเพื่อกำจัดออกจากธรรมชาติแต่นักวิชาการเนี่ยเห็นพ้องต้องกันว่าการกำจัดปลาชนิดนี้ให้หมดจากไทยเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วเนื่องจากปลาหมอขาวดำมีอัตราการขยายพันธุ์สูงรูปปลาเมียตารอดชีวิตมากแล้วก็สามารถแตกตัวได้ดีในน้ำจืดน้ำกร่อยแล้วเราก็มีข่าวเรื่องน้ำเค็มด้วยใช่ไหมคะนี่เพิ่มลงไปให้โดยถึงในแนวทางเนี่ยก็คือต้องมาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจแต่ก็มีปัญหาเรื่องการยอมรับจากประชาชนบทความนี้เนี่ยยังพูดถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ติดตามการแพร่กระจายของสัตว์ต่างถิ่นโดยการวิเคราะห์ที่เขาเรียกว่า eDNA จากตัวอย่างน้ำการใช้กล้องใต้น้ำที่สามารถจำแนกชนิดปลาได้ระบบติดตามเสียงนะคะซึ่งช่วยให้ตรวจสอบการรุกรานของสัตว์ต่างถิ่นเนี่ยในระยะเริ่มต้นแต่ว่านั่นต้องมีการใช้ตั้งแต่ตอนแพร่ระบาดเริ่มไงแต่พอมันขยายเป็นวงกว้างขนาดนี้แล้วไอ้เทคโนโลยีพวกนี้ไม่มีประโยชน์นะคะส่วนเรื่องต้นกำเนิดของการระบาดอันนี้น่าสนใจบทความเนี่ยบอกว่ายังเป็นข้อพิพาทโดยชาวประมงเนี่ยยื่นฟ้องบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารหรือว่า CPF นะคะเป็นต้นเหตุการนำเข้าปลาหมอคางดำเพื่อการวิจัยในปี2553ก่อนที่จะแพร่ระบาดในปี2554ขณะที่บริษัทปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยยืนยันว่าปลาทั้งหมดเนี่ยถูกทำลายทิ้งภายใต้ระบบปิดแล้วก็อ้างงานวิจัยที่ได้รับทุนของบริษัทแม่ก็คือ CP Group นั่นเองโดยอ้างว่าการระบาดไม่ได้เกิดจากการนำเข้าเพียงครั้งเดียวแต่ว่าโพสต์นี่ชัดเลยนะคะว่างานวิจัยที่ CPF อ้างเป็นงานวิจัยที่มาจากทุนวิจัยของบริษัทแม่ก็คือ CP Group นะคะบทความเนี่ยของรีเบคก้าแรดคลิฟจาก The Guardian นะคะก็สรุปว่าปลาหมอคางดำเนี่ยเป็นภัยเงียบที่ประชาชนอาจไม่รับรู้ถึงความรุนแรงจนกว่าจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรประมงนิเวศในพื้นที่ของตนเองแล้วก็ชี้ว่าการจัดการปัญหาชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเนี่ยต้องอาศัยการเฝ้าระวังระยะแรกการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์การกำหนดมาตรฐานป้องกันที่มีประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้การแพร่กระจายจนเกินควบคุมได้เหมือนกรณีของไทยซึ่งก็ย้ำในชื่อบทความเขาอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าปลาหมอคางดำภัยเงียบที่กำลังเปลี่ยนระบบนิเวศของไทยค่ะสังกมาค่ะ
1: ทั้งหมดนี้คือข่าวอัปเดตชาวทันโลกค่ะ
2: World Update
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามอัปเดตข่าวทั่วโลกกันนะคะประเทศไทยว่าเรามีอะไรตกหล่นไหมเหมือนกันค่ะเชิญค่ะ
0: ค่ะจีนประกาศความสำเร็จในการทดสอบยิงขีปนาวุธยุทธศาสตร์จากเรือดำน้ำนิวเคลียร์ลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกนะคะก็บอกว่าการทดสอบครั้งนี้แน่นอนว่าสร้างความกังวลให้กับหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์รวมทั้งไต้หวันด้วยนะคะถึงศักยภาพทางการทหารและคลังอาวุธนิวเคลียร์ของจีนส่วนตอนนี้ค่ะอินเตอร์โพลนะคะได้ร่วมกันปฏิบัติการที่เขาเรียกว่า global chain นะคะประสานงานของตำรวจสากลเพื่อกวาดล้างกระบวนการค้ามนุษย์ทั่วโลกสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้มากกว่า100คนแล้วก็ช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ได้มากกว่า 2,000 คนนะคะส่วนชาวทิเบตจำนวนมากก็รวมตัวกันหน้าองค์กรสหประชาชาติที่นิวยอร์กนะคะเพื่อประท้วงการปกครองของจีนแล้วก็ไว้อาลัยให้กับโลบรการังเซนนะคะนักเคลื่อนไหวชาวทิเบตที่จุดไฟเผาตัวเองใกล้กับอาคารของสหประชาชาติก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ที่ลาวค่ะจับสแกมเมอร์แล้วกว่า 4,400 คนในช่วง6เดือนมีทั้งไทยจีนแล้วก็เวียดนามค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ประเด็นเศรษฐกิจนะคะทําบอกว่าเขาจะคาดว่าเขาเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพนะคะในการพูดคุยกับสีจิ้นผิงในวันที่24กันยายนนี้นะคะก็คาดว่าจะมีทั้งประเด็นเรื่องเศรษฐกิจโลกด้วยนะคะแล้วก็มีรายงานว่าตอนนี้ค่าเงินหยวนเนี่ยอ่อนค่าลงไปถึง120แล้วนะคะ สะท้อนให้เห็นว่าการแข่งขันสู้ค่าเงินที่ตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยกำลังสู้หนักเลยเนี่ยยังคงไม่สามารถที่จะสร้างความมั่นใจได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็ยังมีรายงานนะคะบอกว่าตอนนี้มีความพยายามของทางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะบรรดาเจ้าผู้ครองนครของประเทศกลุ่มอาหรับเนี่ยบอกว่ากำลังพยายามนะคะที่จะกระจายเงินการลงทุนออกไปทั่วโลกนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาไปลงทุนอย่างหนักนะคะสร้างสัมพันธ์กับทางสหรัฐด้วยเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่ต้องกระจายการลงทุนแล้วนะคะแล้วก็ปิดท้ายกันนะคะที่ประเด็นทางอังกฤษนะคะบอกว่าจะพยายามที่จะให้นักเรียนที่กู้เงินของเขาคล้ายๆกยศ.บ้านเราอย่างเงี้ยค่ะบอกว่าที่มีการฟรีซเงินฟรีซบัญชีของคนที่ไม่จ่ายเนี่ยปรากฏว่ามันไปกระทบภาวะเศรษฐกิจการหมุนเวียนของเงินก็กำลังมีการทบทวนเรื่องการผ่อนจ่ายอยู่นะคะแล้วก็ฟุตบอลค่ะฟุตบอลโลกผลเพิ่งเข้ามาก็เป็นอีกฉากนึงนะคุณกานิกาคุณผู้ฟังคะตัวของก่อนหน้านี้เราเห็นภาพเนย์มาร์ใช่ไหมคะของบราซิลล้ำพ่ายเลยนะคะพ่ายแพ้นะคะไม่ได้เข้าสู่รอบ8ทีมนะคะบราซิลโปรตุเกสก็ตามไปนะคะโรนัลโดนะคะก็ปิดฉากฟุตบอลโลกของตัวเองพ่ายสเปนไป 0-1 นะคะก็เป็นเกมที่ถือว่าดูเดือดนะคะในแต่ละแมตช์แล้วก็ถือว่าเป็นการบรรดาพวกตำนานทั้งหลายนะก็ทำอย่างเต็มที่แล้วด้วยค่ะกันิกาค่
0: ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเรื่องใหญ่ๆเลยค่ะเกาหลีใต้ไม่ใช่เมืองไทยเขาฟ้องบริษัทโรงกลั่นยักษ์ใหญ่นะคะที่หัวราคาตัดตุนค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
2: เช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับเบิล13ผู้นำตลาดดีดับเบิลผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
3: อ้าวสายต่อไป
4: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
3: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
5: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
6: หุ้นเทคพุ่งทะยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึกสองขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้8โมงครึ่งเป็นต้นไป
7: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์มอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
0: ก ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะตอนคุณสังกมาส่งไลน์มาบอกว่าจะเอาเรื่องฟันบริษัทน้ำมันหัวราคานะคะโอ้ดิฉันดีใจใหญ่เลยแล้วก็พบว่าอ๋อมันเป็นที่เกาหลีใต้ไม่ใช่ที่ไทยค่ะนะคะเอาไปติดตามกันค่ะในช่วง Big Story ค่ะ
8: Big Story
1: เดี๋ยวนอกจากคุณกนิกาดีใจเนี่ยดิฉันก็มีงานดิฉันเนี่ยจะประกาศตามหาคนหายคุณกนิกานะฮะซึ่งเกาหลีใต้เนี่ยเขาไม่หายนะฮะคือหน่วยงานกขคของเขาเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราดูซิว่ามันไปเกี่ยวข้องคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าอย่างไรนะคะกับเรื่องนี้คืออย่างที่เราทราบกันว่าประเทศไทยเราเนี่ยโอ้โหดิฉันตอนแรกคิดว่าไม่รอดแน่เลยนะคะบรรดารัฐมนตรีข้าราชการอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะว่าโอ้โหไอ้กรณีน้ำมันเท่าที่ผ่านมาเนี่ยคือคนไทยเดือดร้อนมากนะคะคือกล้ามากขึ้นน้ำมันแบบทีเดียว5บาทอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเรือไปลอยลำมีการระบุชื่อนะคะในที่ประชุมสภาฝ่ายค้านเนี่ยถึงกับระบุชื่อเลยว่าเสี่ยคนไหนชื่ออะไรเชื่อมโยงกับรัฐมนตรีคนไหนบ้างนะคะก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนี่การรวมตัวกันบอยคอตปั๊มน้ำมันก็ยังทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนี่เราไปดูประเทศที่ธรรมาภิบาลเข้มแข็งอย่างเกาหลีใต้ว่าเขาทำได้ยังไงล่าสุดนะคะสำนักข่าวยอนฮับรายงานว่ามีการฟ้องบริษัทโรงกลั่นน้ำมันไม่ใช่เล็กๆ เลยเป็นโรงกลั่นที่ใหญ่ที่สุด4แห่งที่ฉันเคยเห็นชื่อเขาอยู่เนี่ยพวกยักษ์ใหญ่แบบแชโบอย่างเงี้ยก็ไม่คิดว่าโอ้โหเขาจะกล้าแตะนะแต่เขาแตะเพราะว่า4แห่งเนี่ยก็คือ HD Hyundai Oil Bank นะคะแล้วก็ SK Energy GS Caltex นะคะแล้วก็ S Oil 4บริษัทนี้เป็นบริษัทที่ร่วมกันนะคะกำหนดราคาเชื้อเพลิงที่เรียกว่า Price Collusion หรือไทยเราเรียกกันหัวราคานั่นแหละนะคะแหมคุณยักษ์ใหญ่ในตลาดนี่คุณก็แหมตกลงกันได้สิจะหัวราคาเท่าไหร่เงินกำไรก็เข้ากระเป๋าคุณไปอัยการเกาหลีใต้ก็เลยสั่งฟ้องเพราะว่าสร้างความเสียหายถึง 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยคือประมาณ 560,000 ล้านบาทนะคะเราไปฟังเสียงของผู้สื่อข่าวที่รายงานเรื่องนี้กันค่ะ
9: 국내정유사들이미국과이란간전쟁이벌어진직후담합으로기름값을올렸다는혐의로재판에넘겨졌습니다검찰은정유사들이26조원대유가담합을
1: 한것으로확인했습니다ผู้สื่อข่าวของเกาหลีใต้ตอนนี้เรียกว่าทุกช่องทุกสถานีเลยนะคะเกาะติดเรื่องนี้กันอย่างเข้มข้นเพราะว่ามีการพบนะคะว่าทางด้านของบริษัทเนี่ยยักษ์ใหญ่ต่างๆเราเนี่ยตอนแรกก็มีข้อมูลจาก HD Hyundai Oil Bank ก่อนว่าไปสมคบกับ SK Energy กำหนดราคาในช่วงเวลาสั้นๆตอนที่มีสงครามในความขัดแย้งอิหร่านกับสหรัฐแล้วถึงขนาดว่ามีข้อมูลอย่างนี้เลยนะกระจายคือมีคนเนี่ยที่อยู่ในบริษัทนั่นแหละคือแบบทนไม่ได้คือตอนนี้พูดตรงๆกันนิกาเราเวลาเราไปเจอคนในบริษัทน้ำมันทั้งหลายเนี่ยดิฉันนั่งคุยเมื่อวานได้คุยกับคนที่ทำงานอยู่กับทางกระทรวงพลังงานเขาบอกว่าเชื่อไหมว่าประเทศไทยเนี่ยคนในบริษัทน้ำมันอ่ะยังละอายอ่ะคุณกนิกาบอกโอ้โหเราได้กำไรเยอะจริงๆได้กำไรเยอะกว่าข่าวที่ออกด้วยหรือข้าราชการบางส่วนในกระทรวงพลังงานก็บอกว่าเออเพิ่งมาทราบข้อมูลจริงๆว่าบริษัทน้ำมันในประเทศไทยเนี่ยมันมีการซ่อนนู่นซ่อนนี่ค่ะข้าราชการยังงงอ่ะค่ะคุณกนิกาเพราะฉะนั้นกรณีที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้ข่าวมันบอกเลยบอกว่าคนในเนี่ยให้ข้อมูลออกมากับสื่อแล้วก็ให้ข้อมูลกับทางการเพราะว่าอะไรเพราะว่าHyundai กับทาง SK Energy เนี่ยพี่แกไปหารือกันเอาขนาดที่ว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะปรับเท่าไหร่ปรับช่วงนี้กี่วอนดีนะคะค่าเงินเกาหลีแล้วก็ช่วงเวลาปรับเนี่ยปรับประมาณไหนนะคะจากนั้นเนี่ยอีก2บริษัทก็คือ GS Caltex และ S Oil ก็ปรับราคาตามด้วยเบื้องต้นนะคะทางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคณะกรรมการการค้าที่เป็นธรรมของเกาหลีใต้ที่เขาเรียกว่า Korea Fair Trade Commission นะคะ KFTC ซึ่งบ้านเราเนี่ยดิฉันเคยถามคุณกนิกาหลายรอบว่าเอ๊ะเราก็มีคณะกรรมการแข่งขันการค้าใช่ไหมที่เราเรียกกขคตั้งแต่ตั้งมาเนี่ยยังไม่เห็นทำอะไรที่แบบว่าคืออาจจะมีสักคดี2คดีที่เราเห็นแต่คดีใหญ่ๆที่ประชาชนบอกเนี่ยมันเงียบมากเลยนะคุณกนิกาได้ไหมคะทีนี้พอมาเทียบดูกับทางคณะกรรมการการค้าที่เป็นธรรมของเกาหลีใต้มันเป็นหน่วยงานโดยตรงเลยที่มีหน้าที่ดูแล ว่าเอ๊ะมีอะไรผูกขาดไหมอยู่ดีๆ2บริษัทค่ายใหญ่โทรศัพท์มือถือคุณมาเมิร์จกันเนี่ยมาควบรวมเนี่ยมันได้เหรอหรือบรรดาห้างใหญ่ๆค้าปลีกใหญ่ๆเนี่ยอย่างในบางประเทศที่เป็นอยู่คุณมารวมกันเนี่ยมันผูกขาดนะเพราะฉะนั้นคณะกรรมการชุดนี้เขาก็เข้าไปตรวจสอบอย่างจริงจังเลยแล้วเขาก็พบจริงๆว่าโอ้มันมีการหัวราคาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณปรับขั้นต่ำเนี่ยถ้าปรับสักร้อยละ 0.5% เนี่ยมันก็กำไรแล้วคุณเล่นขึ้นมาถึงร้อยละ10เลยมันก็เลยทำให้สะท้อนให้เห็นเลยนะคะว่าคุณหัวราคาเพราะฉะนั้นคณะกรรมการเขาก็เลยปรับนะคะเตรียมเพิ่มโทษในเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในตลาดพลังงานซึ่งรายงานเนี่ยบอกด้วยนะคะว่าเกาหลีใต้เนี่ยตลาดโรงกลั่นน้ำมันของเขาถึงแม้จะมีการบอกว่าเอ้ยมันไม่ได้เป็นผูกขาดนะไม่ได้เป็นบริษัทเดียวแต่เขาเป็นลักษณะเรียกว่าOligopolyถามว่ามันคืออะไร คือผู้ขายน้อยรายขนาดคุณมีอยู่4บริษัทแล้วคุณเนี่ยมาครองส่วนแบ่งการตลาดทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นทางการเกาหลีใต้เนี่ยเขามองแล้วบอกว่าไอ้แบบนี้เนี่ยมันคือ Big 4นะคะมันมีกลุ่มแชโบขนาดใหญ่4เจ้าอย่าง SK Energy ที่เราได้ยินชื่อกันบ่อยๆช่วงนี้เป็นพี่ใหญ่กำลังการผลิตส่งออกสูงสุดเลยฮุนไดก็คือ HD Hyundai Oil Bank เนี่ยเป็นโรงกลั่นยักษ์เลยอยู่ในเครือฮุนไดที่เป็นยักษ์ใหญ่โด่งดังที่เรารู้จักกันทั่วโลกนะคะส่วน GS Caltech เนี่ยร่วมทุนระหว่าง GS Holding ของเกาหลีใต้ไปร่วมทุนกับบริษัทยักษ์ใหญ่ของสหรัฐคือ Chevron ส่วน S Oil เนี่ยมียักษ์ใหญ่พลังงานซาอุดิอาระเบียถือหุ้นรายใหญ่ซาอุดิอารามโกถามว่าใหญ่พอไหมคุณกาเล่าขนาดเนี้ยนี่คือ Big 4ของจริงนะคะเพราะฉะนั้นพอผู้เล่นน้อยรายปุ๊บพี่แกก็เลยกำหนดนะคะราคาหัวราคาน้ำมันอาศัยช่วงเวลานี้เลยซึ่งก็สร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจให้กับประชาชนที่เขาเนี่ยควรจะจ่ายค่าราคาน้ำมันเนี่ยแล้วก็เอาไปหมุนวนทางเศรษฐกิจของตัวเองแต่คุณเล่นทำลายไปถึง26ล้านล้านวอนนะคะแล้วยังมีอะไรอีกพวกเนี้ยบังคับปั๊มน้ำมันอิสระต้องเซ็นซื้อสัญญาน้ำมันจากตัวเองพูดง่ายๆว่าคุณวิ่งไปผูกขาดสถานีบริการน้ำมันด้วยนะคะคือคุณใช้อำนาจต่อรองบอกว่าเนี่ยถ้าคุณเนี่ยอยากจะซื้อน้ำมันเจ้าเนี่ยคุณก็ต้องซื้อจากชั้นเจ้าเดียวไปซื้อจากคู่แข่งถูกกว่าฉันจะฟ้องคุณนะคะไอ้เจ้า Big 4เนี่ยบอกเลยบอกว่าเอาแค่ฟ้องเนี่ยคุณก็เหนื่อยวิ่งขึ้นศาลแล้วใช่ไหมแล้วก็จะถูกลงโทษถูกเรียกคืนต้นทุนแล้วเขายังมีแอบพวกคะแนนสะสมด้วยนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะตัดสิทธิ์โปรแกรมสะสมคะแนนมันก็เลยทำให้การแข่งขันเสรีเนี่ยไม่เกิดขึ้นจริงถามว่ารัฐบาลเกาหลีใต้ทราบไหมเขาทราบเรื่องของการกลุ่มทุนครอบงำตลาดเพราะฉะนั้นคณะกรรมการการค้าที่เป็นธรรมของเกาหลีใต้เนี่ยเขาปรับโทษใหม่เลยคือคนบอกโอ้โหโหดจริงๆนะคะเพราะกฎหมายเขาเฉียบขาดอัยการเนี่ยเขาเข้าไปบุกค้นสำนักงานใหญ่ของโรงกลั่นเลยประเทศเราตอนที่มีข่าวช่วงกักตุนน้ำมันเนี่ยจำได้ไหมคะนายค่ะโอ้โหกว่าจะเข้าไปตรวจนะคะซึ่งถ้าเทียบกับสมัยของรัฐบาลตอนช่วงรัฐบาลเอาย้อนไปปรับเปรมเนี่ยดิฉันไปถามคุยกับพวกบรรดาเจ้าของปั๊มน้ำมันหลายคนเลยก็บอกโอ้โหนั่นนั่งอยู่วันดีคืนดีเจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัดเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพลังงานเนี่ยมาไม่บอกไม่กล่าวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ในช่วงที่ประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่านักการเมืองแล้วก็ชนชั้นนำเศรษฐกิจไทยหน้าบางมากนะตอนพวกเราเด็กๆ เนี่ยพวกนี้หน้าบางแต่ตอนนี้คือแบบมือไทยยาวสาวได้สาวเอามากๆนะคะแล้วก
0: ็ถ้าที่ฉันขอใช้คำที่คุณสฤณีอาชวนันทกุลชอบใช้เนี่ยก็คือระบอบหน้าด้านคือไม่ต้องอายแล้วจะทำอะไรก็ไม่อายเลยทำเต็มที
1: ่ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ตั้งข้อสังเกตกันหลากหลายเนาะคุณกันนิคันเนาะอันนี้อย่างที่บอกว่าสมาคมปิโตรเลียมเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็แบบว่ายังไงล่ะเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นหน่วยงานนะที่คอยดูแลอยู่ปรากฏอัยการเขาไม่สนเลยนะคะคือบ้านเราเนี่ยตำรวจเป็นคนทำคดีถูกไหมฮะเป็นคนเข้าไปเก็บหลักฐานแต่เกาหลีใต้เนี่ยเขาจะไม่เหมือนอัยการบ้านเราที่คอยนั่งดูสำนวนของตำรวจใช่ไหมอัยการเขาจะมีหน่วยงานเหมือนเวลาเราดูหนังที่สหรัฐแบบเท่มากเลยนะฟิลมาแชลใช่ไหมบุกเข้าไปตำรวจยังไม่รู้เลยว่าเข้าไปในพื้นที่แล้วคือพวกตำรวจดำๆทั้งหลายอย่างเงี้ยก็ขยับตัวไม่ทันแจ้งลูกพี่ที่จ่ายสวยไม่ทันเอาคำนั้นละกันเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็บุกเข้าไปแล้วก็ไปเจอหลักฐานจำนวนมากก็เลยเข้าไปจัดการฟ้องผู้บริหารเนื่องจากว่า พอโดนจับได้ไปทำลายข้อมูลเนี่ยคุณกนิกาแล้วมันมีห้องแชทที่ไว้คุยกันระหว่างบรรดาผู้เกี่ยวข้องของ Big 4 4เจ้าเนี่ยมีข้อมูลแม้กระทั่งประชุมล็อกราคานะเพราะฉะนั้นเนี่ย

0: เนี่ยรัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ยก็มีสายสัมพันธ์กับแชร์โบไหมเกรงใจไหมบอกตรงๆว่าเขาเกรงใจนะคะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเวลาพลังประชาชนขึ้นมาแล้วก็คนที่อยู่ในองค์กรนั้นเนี่ยคือจะเป็นกลุ่มคนที่ไม่ยอมที่สุดแล้วนะคะเป็นกลุ่มคนที่ลุกขึ้นมาแล้วก็ส่งข้อมูลมาให้นักข่าวส่งข้อมูลมาให้กับหน่วยงานรัฐนะคะเพราะว่าของเขาเนี่ยปปช.เขาหรือว่าบรรดาการตรวจสอบการทุจริตมันเข้มข้นมากเช่นคุณกนิกาที่ฉันเคยบ่นไงบอกขณะที่ฉันโทรแจ้งตำรวจว่าไอ้ข้างบ้านซ่อมรถน่ะจนถึงตีสองอ่ะพอตำรวจมาถึงหน้างานยังมีบอกพี่ลงมาไหมลงมาคุยกับเขาไหมคุณกนิกาได้บอกนะใครจะกล้าไปคุยกับคนที่เราร้องเรียนถูกไหมคุณกนิกาคือมันต้องมีเซนส์ในเรื่องของการคุ้มครองผู้ที่แจ้งข่าวด้วยเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นกลไกเชิงโครงสร้างนะคะที่ทำให้เกาหลีใต้เนี่ยเขาสามารถที่จะสร้างความมุ่งมั่นของรัฐบาลสองฟังเสียงบ่นของประชาชนที่ไม่อ่อนล้าที่จะต่อสู้คือบ้านเราเนี่ยเริ่มเป็นตามทฤษฎีที่เรียกว่าซอมบี้เดโมคราซีแล้วเวลาชนชั้นนำเนี่ยเฉยชามากๆไม่ตอบแล้วก็ฮุบรวบทั้งการข่าวทั้งผูกขาดทุกอย่างเนี่ยมันจะทำให้ประชาชนเหนื่อยล้าและไม่อยากลุกขึ้นสู้กับประเด็นที่3คือคณะกรรมการหน่วยงานราชการคณะกรรมการป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรมของเกาหลีใต้ที่กฎหมายเข้มงวดแล้วก็ให้อำนาจโครงสร้างอำนาจทั้งหมดให้อัยการกล้าลงไปตรวจสอบได้แล้วก็มีโครงสร้างสังคมนะที่พร้อมใจกันบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ยอมกับทุนใหญ่ที่ผูกขาดหนักขนาดนี้และนี่คือบิ๊กสตอรี่ค่ะ
1: บิ๊กสตอรี่
0: กันนิกามีปิดท้ายเบาๆไหมคะ
2: คุณสังมาคะเมื่อวานตอนที่เรารายงานข่าวที่สำนักข่าวหลายสำนักนะคะยืนยันว่ามีการเปลี่ยนโทษแบนหนึ่งนัดเนาะของนักฟุตบอลศูนย์หน้าของทีมสหรัฐโฟวาลินบาโลกันเนี่ยเป็นค่าโทษไว้12เดือนนะคะทำให้เขาสามารถเล่นนัดต่อไปได้เนี่ยโอ้โหเรื่องนี้เนี่ยเป็นมีมเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ทรัมป์ยืนยันแล้วนะประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยยืนยันว่าแบบพูดแบบไม่อายอ่ะว่าเขาเป็นคนโทรหาฟีฟ่าจริงนะแต่ไม่ได้กดดันไม่ได้กดดันเขาแค่บอกว่าก็คือขอให้ทบทวนหน่อยไอ้โทษแบนเนี่ยมันรุนแรงไปไม่คิดว่าจังหวะนั้นเนี่ยสำหรับเขาเนี่ยจังหวะนั้นไม่ได้คิดเป็นการฟาวมันก็แค่ปะทะกันของนักฟุตบอลสองคนเท่านั้นเองเป็นการแค่ปะทะกันแล้วก็พัวพันกันต่างหากโทษแบนแบบนี้มันจะทิ้งรอยด่างพร้อยครั้งใหญ่สุดท้ายเนี่ยฟีฟ่าก็ตัดสินใจถูกนะตัดสินใจอย่างยุติธรรมทางด้านเพื่อนซีของเขาก็คือจานนี่ฟันติโน่นะคะประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าก็ยอมรับว่ารับสายตรงจากทรัมป์จริงแต่ไม่ได้แทรกแซงเพราะว่าคดีนี้มันอยู่ในกระบวนการพิจารณาก่อนจะมีการตัดสินโดยหน่วยงานที่มีอำนาจของฟีฟ่าแต่บรรดาสมาคมฟุตบอลต่างๆที่รับไม่ได้นะอย่างยูฟ่านะคะสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหเรื่องนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าการกระทำเกินขอบเขตที่เขาเรียกว่า cross red line นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีเนี่ยคือมีทั้งทรัมป์แต่งชุดเป็นเชิ้ตชุดดำใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะสิงชุดดำเป็นกรรมการฟีฟ่าหรือว่ารูปของอีฟานติโน่ใช่ไหมคะโทษค่ะนักฟุตบอลนะคะที่แบบว่าถูกยื่นใบแดงปุ๊บเขายื่นใบรูปทรัมป์ขึ้นมาเลยยังไงอ่ะบาโลกันยื่นรูปทรัมป์ไป
0: สมั่ง
2: คือใช่ตอนนี้ยังมีคนหวังนะว่าทีมอเมริกาเนี่ยจะไม่ส่งตัวบาโลกันลงนัดมานะคะที่เป็นปัญหาแต่เนี่ยคิดว่ายากเพราะงานนี้ทรัมป์ก็คงอยากให้เขาได้ลงเพราะว่าคนนี้เขายิงไปแล้ว2ประตูเลยทีเดียวให้กับทีมสหรัฐนะคะ
0: กำลังลงสนามดึงกันนิกาตอนนี้นะคะใช่เดี๋ยวเราติดตามกันนะคะแล้วก็เป็นอีกแมตช์นึงที่หยุดโลกคนอื่นเขาหยุดโลกเพราะฝีมือการแข่งขันใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็แล้วก็ยังมีเดี๋ยวมีอาร์เจนตินากับอียิปต์นะคะแล้วก็มีสวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียในวันถัดๆไปแต่สหรัฐกับเบลเยียมนี่หยุดโลกเพราะว่าคนจะดูกันนิกาว่าเฮ้ยคุณจะใช้อำนาจดิทนไปถึงไหนกันนิกานะค่ะ
2: ค่ะ
0: ทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเช้าทันโลกนะคะ กับเราสองคนวันนี้คุณผู้ฟังมีความสุขมากๆในการทำงานมีพลังแล้วก็มีสติในการทำงานมากๆด้วยนะคะเราสองคนลาไปก่อนสังกมาสารวัตร
2: สวัสดีค่ะ